0: การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและพระยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะส่งพบกับประธานาธิบดีและพระยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและพระยาจะถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัฒตาสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา1นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
0: และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศรวมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรัตสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาและจะประชุมนัดแรกวันนี้
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมาธิการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมาธิการนัดแรกในวันนี้เวลา 9:00 นซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าในปีงบประมาณ2569ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศรัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยได้ใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการดำเนินมาตรการต่างๆจนวงเงินที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์หรือสถานภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ2569จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
2: นายเอกนิติธันประภาสกล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด
4: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำ

0: ทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้าน แสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
1: ขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ 1,328 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านผาขาวตำบลผาขาวอำเภอผาขาวเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ AgriMap หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง AgriMap แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,000 ล้านบาทให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่หลายประเทศทั่วโลกอาทิสเปนฝรั่งเศสบราซิลและเม็กซิโกต่างเสนอที่จะส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยบุคลากรทางการแพทย์และสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมไปยังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้านทางการเวเนซุเอลารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิต จาก

0: แผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย188รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ยังคงติดค้างอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิสราเอลยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการถอนทหารออกจากเขตความมั่นคงในเลบานอนฉนวนกาซาและซีเรียพร้อมเน้นย้ำว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหล่านี้ต่อไปเพื่อปกป้องประชาชนและชุมชนจากกลุ่มติดอาวุธที่ไปภัยคุกคามต่ออิสราเอลความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการเจรจาสันติภาพโดยตรงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาระหว่างคณะผู้แทนอิสราเอลและเลบานอนเพื่อยุติสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะซึ่งจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐโดยนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการเจรจาดังกล่าวมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่สั่งให้ปิดสถานกงสุลโรมาเนียในนครเดอร์ทางตอนเหนือของรัสเซียพร้อมประกาศให้กงสุลใหญ่ของโรมาเนียเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและสั่งให้เดินทางออกจากรัสเซียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่รัฐบาลโรมาเนียสั่งปิดสำนักงานผู้แทนทางการทูตของรัสเซียในเมืองคอนสแตนตาของโรมาเนียการประกาศดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและโรมาเนียหนึ่งในสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตย่ำแย่ลงหลังเกิดเหตุอากาศยานร้อยคนขับโดรนของรัสเซียตกใส่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม E เอกวาดอร์พลิกแซงชนะเยอรมนี2ประตูต่อ1เอกวาดอร์ติดอันดับ3ที่ดีที่สุดผ่านรอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนทีมเยอรมนีไม่จะพลาดท่าพ่ายแต่การันตีแชมป์กลุ่มไปก่อนแล้วส่วนอีกคู่โคติวัวเอาชนะคูราเซา2ประตูต่อ0โคติวัวจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนคูราเซาตกรอบเทนนิสแกรนด์สแลมมีวอดันที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-1 เซต 2-6 6-4 และ 7-5 ทำให้มนัญชยาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโอเซียนโดเดงมืออันดับ473ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งถ้าหากคว้าชัยชนะได้ก็จะการันตีคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบเมนดรอต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Kola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยที่ทำผลงานชนะมาแล้ว2นัดล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแรกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะอินโดนีเซียไป 3-0 เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่27มิถุนายนเวลา 19:00 น.คุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ประชุมใหญ่ที่มีเคิร์สตี้โคเวนทรีเป็นประธานได้มีมติเตรียมจัดตั้งกองทุนหนุนนักกีฬาเพื่ออนาคตตามข้อเสนอของเพากาซอนอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานของทีมชาติสเปนในฐานะประธานคณะกรรมการนักกีฬาโอลิมปิกโดยในการประชุม IOC ได้วางกรอบวงเงินสูงถึง140ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อการแข่งขันโอลิมปิกในแต่ละครั้งเพื่อแจกจ่ายเป็นทุนสนับสนุนแก่นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยจะได้รับคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 330,000 บาทเพื่อเปิดกว้างให้สำหรับนักกีฬาทุกคนทุกประเทศที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลเพราะ IOC เล็งเห็นว่านี่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นการยกย่องแก่ความเสียสละความทุ่มเทและการทำงานหนักตลอดหลายปีของนักกีฬาทุกคนซึ่งโครงการประวัติศาสตร์นี้จะเริ่มต้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอร์ติน่า2026เป็นต้นไปพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
3: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้ามาตรการพนักงานขับรถโดยสารต้องปลอดยาเสพติด 100% สั่งลุยตรวจเข้มทั้งความพร้อมของรถโดยกำชับให้ผู้จัดการด้านความปลอดภัยของทุกบริษัทคุมเข้มสภาพร่างกายพนักงานก่อนจับพวงมาลัยอย่างเด็ดขาดโดยบูรณาการร่วมกับปปส.และกระทรวงสาธารณสุขดีเดย์ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดนำร่องที่รถโดยสารขสมก.ทั้ง12เขตการเดินรถทั่วกรุงเทพมหานครหากตรวจพบสารเสพติดพนักงานขับรถจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีและถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผู้ประกอบการที่ปล่อยปละละเลย ให้คนเมาหรือคนเสพยามาขับรถโทษหนักไม่แพ้กันคือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพราะทุกชีวิตมีค่ากรมการขนส่งทางบกจึงขอดูแลความปลอดภัยให้คุณเดินทางอย่างมั่นใจในทุกเส้นทางค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคกลางประเพณีในแต่ละเดือนยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตามฤดูกาลซึ่งเป็นไปตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละภาคหรือที่เรียกว่าข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตและประเพณีของคนไทยในแต่ละภาคแตกต่างกันภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึงมีสายน้ำน้อยใหญ่แตกแขนงเป็นกิ่งก้านจึงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวปลาอาหารและน้ำประเพณีของภาคกลางจึงเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้าวและการใช้น้ำเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจการปกครองมาช้านานจึงมีแบบแผนของประเพณีที่ใกล้เคียงกับประเพณีราชสำนักติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถึงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนา

0: านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
1: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

ภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติย
0: ั
1: มปีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: คัจฉาม
0: ิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิอิมานิปันอิมานิปันจาสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยอันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

ท่านนมยังมหาการุณโคนาโทษติยดีกาญาทายโยอนามาเส

0: อาริมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาอุนตุสัพพุคตวา
1: อันนบียังนโมกราตกังพนามาเสนา

แม่ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเจวเวว่าอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวีนัสสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังอราขันตุสัพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวะตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: อันนี้ตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงนำทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้ง

ระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งกำหนดการงานบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเจนเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สุโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: าป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญมหาธรรมทานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตามรอยแห่งองค์หลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักแห่งธรรมในงานมีบูธจิตอาสาแนะนำช่องทางการรับฟังธรรมะออนไลน์และแจกซื้อธรรมะมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นทำวัดเย็นเวลา 20:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นเป็นต้นไปทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเวลา 10:00 นประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรายนามครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานพระราชวชิระธรรมาจารย์พระอธิการสุธรรมสุธรรมโมพระราชวชิระญาณโกศลหรือหลวงปู่บุญมีธรรมระโตพระครูวชิระธรรมาจารย์หรือพระอาจารย์จิรวัตรอัตตรักโขพระครูสมุสุชินปริปุโนพระอาจารย์มนจิตเกษมหรือพระอาจารย์เฉลิมธรรมทโรพระราชวชิราลังการหรือพระอาจารย์คำปอนสุทธิยาโนพระอาจารย์รัฐวีทิตวีโรหรือพระอาจารย์กอภัยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ที่หมายเลขบัญชี 510-4370-77-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
1: ร้อนอย่างเดียวอากาศแปรปรวนนะดูปลูกต้นไม้เยอะๆนะอยู่หลังวัดไม่รู้ปลูกเต็มหรือยังอยู่หลังวัดเกือบร้อยไร่หรือร้อยไร่ปลูกต้นไม้ปลูกไปเลยนะไม้ยืนต้นไม้ผลไม้เนื้อแข็งคนปลูกไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ปลูกนั่นแหละลูกหลานนั่นแหละมาจะให้ลูกหลานเขาถามถึงนะมาอีกสักกี่นะไม่รู้จะมีไม้หรือเปล่าไม่น่าจะบ้านไม่น่าจะมีไม้บ้านไม้ ันยังเย็นอยู่นะถ้าเป็นปูนแล้วก็เป็นอะไรไม่ใช่สังกะสีทุกวันนี้เป็นแผ่นนั่นนะรีดมาพร้อมเลยวัดขนาดเอายาวเท่าไหร่ไม่ต้องต่อนะเนี่ยสมัยทุกวันนี้เห็นไหมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดนะธรรมชาติก็เลยเปลี่ยนไปด้วยนะท่านถึงไม่ให้พวกเราประมาทนะพระพุทธเจ้าให้อย่าลืมเนื้อลืมตัวนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ว่าไม่เจ็บไม่ไข้นะอยู่เฉยอยู่นอนอยู่เฉยยังตายนะนั่นแหละท่านถึงไม่ให้ประมาทท่านถามพระเลยถามพระในที่ประชุมสงฆ์นั่นแหละพวกเธอภิกษุทั้งหลายพวกเธอระลึกถึงความตายคนละกี่หนวันละกี่หนนะบางองค์ก็ร้อยมาเยอะแล้วนะ50หน100หนอย่างงี้บางคนเป็นเลยนั้นอีกพุทธเจ้าว่าพวกเธอยังประมาทอยู่ว่าให้พระนะยังประมาทอยู่ให้มีระลึกความให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเห็นไหมท่านสั่งไว้ให้พวกเราก็ไม่ให้ประมาทนั่นแหละในชีวิตร่างกายท่านถึงมีการทำบุญวันเกิดวันนี้ก็วันประสูตรนะพระสังฆราชนะเนี่ยรูปโต๊ะหมู่เราวางสังฆราชนะสังฆราชา99จะ100แล้วเพื่อทำบุญได้อายุยืนนะ100ปีขึ้นนะยังเยินแข็งแรงอยู่นะพระสังฆราชพระองค์นี้นะประสูติวันนี้นะพวกเราก็เลยทำโต๊ะเครื่องบูชาเครื่องสักการะรูปเป็นองค์แทนนะรูป99ปีนะเดินยังเดินแข็งแรงอยู่นะสังฆราชก็คือพระเจ้าแผ่นดินพระนะเป็นผู้ใหญ่ในสงฆ์เลยผู้ปกครองทั้งสองนิกายของเรามีสองนิกายนะมีพระสังฆราชนะนี่วันประสูติของพระองค์นะนั่นแหละอายุคนที่มีอายุยืนยาวนะไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยคือเป็นผู้ที่มีไม่เบียดเบียน

ท่านถึงมีศีลข้อห้ามข้อแรกเลยปานาห้ามฆ่าเห็นไหมห้ามฆ่าห้ามเบียดเบียนแม้แต่สัตว์มันยังกลัวตายนะอะไรพวกมนุษย์ยิ่งกลัวนะมากกว่านั้นอีกนะแต่สู้ถ้าไม่มีทางไปก็สู้แต่ก็หลบก่อนนะเพื่อความปลอดภัยก็หลบก่อนนะถ้าไม่มีทางไปแล้วก็หันสู้นะสัตว์เหมือนกันไม่ต้องเรียนนะไม่ต้องสอนไม่ต้องเรียนกันกลัวด้วยกันเรายกมือยกไม้ยกมือเท่านั้นมันก็วิ่งแล้วอย่างสุนัขนี่มันกลัวเรียนเมื่อไหร่ความตายไม่ได้เรียนนะมันกลัวด้วยกันทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์พระพุทธเจ้ามองเห็นชีวิตของแต่ละคนแม้แต่เด็กนะเกิดมานะเขาก็มีชีวิตของเขาชีวิตหนึ่งเหมือนกันของเราก็ชีวิตหนึ่งเหมือนกันนะไปฆ่าเขานะเราก็มันก็เป็นนี่แหละมาเบียดเบียนเป็นโรคเป็นไม่สบายเจ็บท้องปวดหัวเขาอยู่เฉยๆในบ้านไหนแต่คนที่ชอบเบียดเบียนชอบทำร้ายเขาก็เข้าแต่โรงพยาบาลนะเห็นไหมท่านถึงไม่ให้ฆ่าไม่ให้ขโมยเขาสองนะของทุกอย่างนะก็เป็นของเราก็หวงนะแต่ถ้าให้ทานก็ให้มากกว่านั้นก็ให้ได้แต่ถ้ามาขโมยแล้วไม่ได้นะผิดนะก็สามกับปาเมนะก็ห้ามนะห้ามล่วงเกินนะลูกข้อสี่มุสานะพูดปดพูดหลอกลวงพูดหล่อลวงเอาเงินเขานั่นแหละนะสุดท้ายก็สุรานะสุราเนี่ยถ้ากินเข้าไปแล้วก็คนอยู่ดีๆก็ไม่เป็นไรนะถ้ากินมากๆก็เสียสติไปนะทำอะไรโทสะก็มีก็มานะทุกอย่างหมดนะสินทุกข้อหมดเลยนะสุรายาเสพติดทุกวันนี้ก็ยาเสพติดลูกๆหลานๆก็อย่าไปลองนะไม่ต้องลองนั่นนะติดแน่นอนแล้วก็ลำบากทั้งบ้านนะบ้านไหนเด็กติดยาลำบากทั้งบ้านจะไปทำอะไรได้หรอก็โลกนะจะเอาไปโผดเหรอภาษาบ้านเราก็เรียกไปโผดจะเอาไปโผดมันไม่ดีหรือจะทำไงมันก็ต้องเลี้ยงกันอยู่นั่นนะท่านถึงให้ดูนะอย่าให้ไปลองอย่าให้ไปเสพยิ่งปราบยิ่งเยอะยิ่งปราบยิ่งมากนะมันเหมือนแกล้งกันนะปราบเท่าไหร่ก็ยิ่งเยอะสิ่งเสพติดเอาไปบำบัดนี่อยู่ในคุกอยู่ในตารางนะอยู่ในโรงพยาบาลที่บำบัดมากกว่าคนปกติอีกมากกว่าพวกทำคดีอื่นเห็นไหมแล้วจะไปสร้างชาติสร้างประเทศสร้างเนื้อสร้างตัวยังไงนะพ่อแม่ก็ลำบากเงินสตังเงินเก็บได้5บาท10บาทมันก็เอาซุกไว้ตรงไหนมันก็เห็นหมดนะพวกนี้อย่าไปลองอย่าไปทดลองไม่ใช่ของลองนะพุทธเจ้าห้ามแล้ว 2,500 กว่าปียังใหม่อยู่ใครไปยุ่งเกี่ยวใครไปสมาคมผิดทั้งนั้นนะเป็นสิ่งไม่ดีนะสิ่งที่ห้ามนะผู้ที่ไม่ไปใกล้ก็เป็นคนดีอยู่นะสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างประเทศชาติสร้างครอบครัวเป็นผู้ที่มีหลักมีเกณฑ์มีความรู้มีวิชามีความสามารถอยากเป็นหัวหน้าเขาอยากเป็นผู้ใหญ่เขาก็ได้นะถ้าเป็นสิ่งเสพติดแล้วก็หมดนะไม่รอดนะขอให้พวกเราอย่าไปใกล้อย่าไปลอง

สิ่งเสพติดสุรายาเสพติดเฉพาะศีล5นี่ก็พอแล้วนะพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้สำหรับชาวบ้านพวกเราทั่วๆไปไม่ใช่พระไม่ใช่นักบวชนะศีล5ก็ของเอาไว้ที่ไหนก็ไม่หายเห็นไหมก็ไม่ขโมยก็ไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่ากันนะเพราะมีศีลมีธรรมนะธรรมก็เหมือนกันหลังจากนั้นก็ธรรมก็ทำสติธรรมปัญญาธรรมนะปัญญาคือการใคร่ควรพิจารณานะสังขารร่างกายนี้ท่านบอกว่าสังขาราอนิจจาสังขาราอนัตตานะสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรานะเดี๋ยวอีกไม่นานมันก็เสื่อมสลายไปแตกสลายไปลมก็ไปเป็นลมน้ำก็ไปเป็นน้ำดินก็ลงไปพื้นดินเหมือนกันไฟเห็นไหมตัวตนที่ไหนนะพอแตกสลายแล้วพอลมไม่มีแล้วลมเข้าไม่ออกแล้วเขาเรียกตายเห็นไหมกันถึงไม่ให้ประมาทในการในชีวิตความเป็นอยู่ว่าเรายังหนุ่มอยู่แล้วยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่ตายคนแก่ตายก่อนอะไรประมาณนั้นไม่มันในบทตายไม่ได้มาบอกเหตุนะนอนอยู่ก็ตายได้นะท่านถึงให้เราทำบุญวันเกิดนะเพื่อให้รู้ความเกิดของตนนะได้เป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์คือผู้มีวาสนานะได้สร้างคุณงามความดีจะไปพบหน้าก็ไม่ขาดทุนนะเราสร้างแล้วบุญกุศลเราสร้างแล้วมันเหมือนฝนนั่นแหละตกไม่มากตกเรื่อยๆตกไม่หยุดไม่ถอยก็เหมือนการสร้างคนงามความดีสร้างไม่หยุดไม่ถอยเต็มได้บารมีเหมือนกันเราไม่ต้องเรียกร้องสร้างบุญบ้านสร้างบุญสร้างบารมีเราต้องสร้างนะสุดท้ายก็เต็มได้อย่างพุทธเจ้าอย่างพระสาวกพระอรหันต์อย่างครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นหลวงตาอย่างนี้เห็นไหมท่านก็บึกบึนสู้ขยันหมั่นเพียรนะอดไม่อดยังไงก็ไปอยู่ในป่านะผ้าก็มีอยู่3ผืนนะหนาวก็แค่นั้นนะร้อนก็3ผืนนะหนาวก็3ผืนไปบิณฑบาตในเมืองก็ไม่ไปนะท่านก็ไปอยู่ในป่าในเขากับชาวบ้านบางทีก็ไปหลงป่าเห็นมั้ยบางทีก็ตัวเหลืองผอมทั้งอดทั้งไม่มีนะอดด้วยไม่มีด้วยนะคือฝึกตัวเองนะไม่ไปอยู่ในเมืองในบ้านนะไปอยู่ในป่าในเขาที่ภาวนาที่อบรมจิตใจนั่นนะทำเกิดในที่นั้นนะในที่ธุรกันดารนะอย่างหลวงปู่มั่นนั่นก็ไปอยู่แต่ก่อนก็ไปอยู่ภาคเหนือนั่นในเขานั่นนะเห็นไหมไม่มีคนมีแต่เทวดานะท่านไม่ค่อยได้สั่งสอนคนสั่งสอนแต่เทวดาเห็นไหมท่านก็อยู่สบายของท่านจนญาติโยมนิมนต์ท่านมาสกลนครถึงได้มาอบรมสั่งสอนประชาชนคราวนี้อบรมมนุษย์ทั่วไปแต่ก่อนท่านอบรมสั่งสอนแต่เทวดานี่คือการสร้างคุณงามความดีให้พวกเราจะได้ประมาทชีวิตความเป็นอยู่ก่อนจะหลับกันนอนก็ให้ไหว้พระสวดมนต์จะย่อแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาให้หลับไปกับภาวนาไปกับพุทโธนั่นแหละนะบางทีมันก็สงบไปนะมันก็เบาไปเหมือนไม่มีร่างกายมันก็เบาแค่นิดหน่อยก็ยังดีนะเพราะบางคนนี่มันไม่สงบพอไม่สงบแล้วก็จะนอนก็ไม่หลับทำไงก็จะหาเครื่องช่วยหายาเครื่องช่วยถึงจะหลับได้เห็นไหมกิเลสมันดันให้คิดให้ปรุงอยู่นั่นแหละนะปรุงชั่วปรุงไม่ดีก็เป็นทุกข์เงาเศร้าเงาหงอยนะนึกไปทางคือปรุงนะปรุงไปทางชอบก็สนุกเพลิดเพลินไปนะเห็นไหมมันหลอกเราไปนะท่านถึงให้ธรรมะมากำกับใจเพื่อความสงบของใจเป็นการพักจิตพักใจ
พักร่างกายด้วยพักจิตด้วยนะก่อนจะหลับจะนอนก็นำไปประพฤติปฏิบัตินะข้าการพูดธรรมะเป็นมาสมควรจิตเวลาก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญรับพรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ควรทำบุญบ่อยๆพระพุทธภาษิตปุญญันเจปุริโสกยีรากยิราเทนังปุณะปุนังตุมหิชั่นดังกยิราทะสุโคปุญญสะอุจจโยแปลความว่าถ้าคนทำบุญก็ควรทำบุญหรือความดีนั่นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขอธิบายความเรื่องบุญได้พรรณนามาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้เรื่องการทำความดีและความชั่วบ่อยๆมีผลแก่อุปนิสัยและจิตใจอย่างไรได้พรรณนามาแล้วในเรื่องที่สองแห่งวรรคนี้ในที่นี้ขอพูดถึงเรื่องความพอใจในบุญและการสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขตามลำดับการที่จะให้มีฉันทะในบุญหรือคุณความดีนั้นเบื้องแรกต้องพิจารณาหาคุณหรืออานิสงส์ของบุญก่อนตรึกตรองให้เห็นบุญว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตมีประโยชน์กับชีวิตอย่างไรพระพุทธศาสนาแสดงว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากกิจโชมนุสสปฏิลาโภเพราะต้องเกิดด้วยพลังกุศลกรรมในชาติก่อนพลังกุศลกรรมหรืออนุภาพแห่งบุญนี้เองส่งให้มาเกิดในกำเนิดมนุษย์อันถือว่าเป็นภูมิสุคติตามทัศนะแห่งอภิธรรมัฏฐสังคหะสุคติภูมิมี7คือมนุษย์1และสวรรค์6เมื่อคำนึงถึงว่าเราเกิดมาได้โดยบุญดังนี้ก็จะได้มองเห็นคุณค่าหรืออานิสงส์แห่งบุญอันหนึ่งแม้เกิดมาด้วยบุญแล้วก็ยังมีการแบ่งแยกว่าบุญมากบุญน้อยบุญพอประมาณผู้เกิดด้วยบุญมากย่อมเกิดในสกุลดีมั่งคั่งไม่ลำบากฝืดเคืองด้วยอาหารที่อยู่อาศัยมีสุขภาพดีมีรูปงามเสียงไพเราะเป็นต้นส่วนผู้เกิดด้วยบุญน้อยย่อมถือกำเนิดในสกุลต่ำยากจนลำบากฝืดเคืองด้วยเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยรูปร่างไม่สมประกอบพิกลพิการผู้เกิดด้วยบุญพอประมาณย่อมได้รับทุกอย่างอันเป็นมนุษย์สมบัติพอประมาณเมื่อเกิดมาแล้วความเป็นอยู่การสืบชีวิตให้ดำเนินไปโดยราบรื่นก็เป็นของยากอีกเหมือนกันกิจช่างมัจจานะชีวิตังบางคนต้องทำงานหนักกรำแดดกรำฝนทนหนาวอย่างสาหัสจึงจะได้ทรัพย์มาเลี้ยงชีพบางคนทำงานเบาบางคนทำพอประมาณสติปัญญาและกำลังกายของคนก็ได้มาไม่เท่ากันเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องบุญและกรรมของแต่ละคนทั้งสิ้นนี่คือบทบาทของบุญและกรรมที่มีความผูกพันกับชีวิตมนุษย์และปวงสัตว์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ได้เห็นอานิสงส์หรือคุณค่าของบุญอย่างนี้จึงจะง่ายในการปลูกความพอใจในบุญเมื่อมีความพอใจแล้วสิ่งต่อไปนี้ก็ตามมาคือความบากบั่นในการทำบุญความสนใจใฝ่หาแต่เรื่องทำความดีและปัญญาพิจารณาไตร่ตรองหาอุบายในการทำความดีให้ดีที่สุดเพราะความดีนี้เองความสุขจึงเกิดขึ้นในชีวิตเป็นความสุขที่ละเอียดประณีตเกี่ยวกับใจจริงอยู่มนุษย์เราย่อมหาความสุขความเพลิดเพลินได้หลายทางแต่ความสุขที่เกิดจากบุญหรือคุณความดีนั้นเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยโทษเป็นความสุขที่สะอาดเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนให้แสวงหาความสุขด้วยการทำความดีมันมีร่องรอยฝังอยู่ในใจนานเท่านานพระพุทธภาษิตนี้ทรงพระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภนางเทพธิดาข้าวตอกคือราชเทวธิดามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองราชคฤห์ก่อนความว่าสมัยนั้นพระมหากัสสปะอยู่ที่ถ้ำปิพลิคูหาเข้าฌาน7วันออกจากฌานแล้วตรวจดูที่ภิกขาจารย์เพื่อโปรดคนที่ควรโปรดได้เห็นอุปนิสัยอันงามของหญิงรักษาไร่ข้าวสาลีคนหนึ่งซึ่งกำลังเด็ดรวงข้าวสาลีทำข้าวตอกอยู่ทราบโดยญาณของท่านว่าหญิงนั้นมีศรัทธามีใจกล้าในการทำบุญเมื่อทำบุญแล้วจะได้สมบัติมากพระตกลงใจไปที่นาข้าวสาลีของหญิงนั้น เธอเห็นพระเถระแล้วมีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้หยุดเอาข้าวตอกมาเกลี่ยลงในบาตรแล้วไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์เบญจางคประดิษฐ์นั้นคือการไหว้ที่ประกอบด้วยองค์5คือหน้าผาก1เข่าทั้ง2และฝ่ามือ2จดลงกับพื้นตั้งความปรารถนาว่าขอดิฉันพึงมีส่วนแห่งธรรมที่ท่านได้เห็นแล้วหมายความว่าขอให้ได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วบ้างพระมหากัสสปะอนุโมทนาว่าขอความปรารถนาเช่นนั้นจงสำเร็จเถิดนางไหว้พระเถระแล้วเดินกลับงูพิษตัวหนึ่งกัดนางถึงตายที่คณานั่นเองเธอมีจิตเลื่อมใสทำกรรมเธอมีจิตเลื่อมใสทำกาละแล้วเกิดในวิมานทองในภพดาวดึง

แต่พระมหากัสสปะเธอคิดต่อไปว่าเราได้สมบัติเห็นปานนี้เพราะบุญเพียงเล็กน้อยเราไม่ควรประมาทควรจักไปทำการบำรุงพระเถระทำสมบัติให้ถาวรดังนี้แล้วถือไม้กวาดและกระเช้าสำหรับเทขยะมูลฝอยทำด้วยทองคำไปกวาดบริเวณที่อยู่ของพระเถระตั้งน้ำฉันน้ำชายไว้แต่เช้าตรู่พระเถระเห็นทุกอย่างอยู่ในสภาพเรียบร้อยเข้าใจว่าภิกษุหนุ่มหรือสามเณรบางรูปมาทำไว้ให้ในวันที่สองก็เหมือนกันแต่พอวันที่สามพระเถระได้ยินเสียงไม้กวาดของนางเห็นแสงสว่างแห่งสรีระฉายเข้าไปทางช่องลูกดานจึงเปิดประตูออกมาถามว่าใครนั่นกวาดบริเวณอยู่ข้าพเจ้าคือราชเทวธิดาอุปถายิกาของท่านนางตอบอุปถายิกาชื่ออย่างนี้ของเราไม่มีพระเถระพูดนางเล่าความเป็นมาทั้งปวงให้ท่านฟังเธอมาทำให้ทั้งเมื่อวานเซินและเมื่อวานนี้ด้วยหรือใช่พระคุณเจ้าจงกลับไปเสถียรเทพธิดาที่ทำแล้วก็เป็นอันแล้วไปต่อไปอย่ามาทำอย่างนี้อีกขอได้โปรดเถิดพระคุณเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้ทำกิจนี้ต่อไปเพื่อรักษาสมบัติของข้าพเจ้าให้มั่นคงหลีกไปเถิดเทพธิดาอย่าได้มาทำอย่างนี้อีกพระเถระขอร้องแกมบังคับการกระทำของท่านไม่เหมาะแก่เราพระธรรมกถึกรุ่นหลังจากตำหนิเราได้ว่าได้ยินว่าเทพธิดานางหนึ่งมาปฏิบัติพระมหากัสสปะอยู่เป็นประจำมีการตั้งน้ำฉันน้ำใช้เป็นต้นเธอจงไปเถิดแล้วอย่ามาที่นี่อีกนางอ้อนวอนอยู่หลายครั้งแต่พระเถระหายอมไม่ในที่สุดท่านกล่าวว่าเจ้ามิได้รู้จักประมาณตนซะเลยนางไม่อาจรังรออยู่ได้อีกต่อไปจึงเหาะขึ้นไปในอากาศประคองอัญชลีร้องไห้คร่ำครวญอยู่ว่าท่านเจ้าข้าโปรดอย่าให้สมบัติที่ข้าพเจ้าได้แล้วต้องพินาศเสียเลยจงอนุญาตให้ข้าพเจ้าทำกรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสมบัตินั้นเถิดพระศาสดาประทับนั่งอยู่ในคันธกุฎีทรงสดับเสียงเทพธิดา นั้นร้องไห้ทรงแผ่พระรัศมีไปประดุจประทับนั่งอยู่ตรงหน้าของนางพลางตรัสว่าความสำรวมระวังเป็นหน้าที่ของกัสสปะบุตรของเราส่วนการทำบุญเป็นหน้าที่ของผู้ต้องการบุญการทำบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขทั้งในภพนี้และภพหน้าดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมสืบต่อไปว่าปุญญันเจปะปุริโซกยีราเป็นต้นความว่าถ้าบุคคลจะทำบุญควรทำบุญนั้นบ่อยๆเมื่อพระศาสดาเทศนาจบลงเทพธิดาได้สำเร็จโสดาปัตติผลในอากาศนั่นเองขอกล่าวถึงจริยาของพระมหากัสสปะอีกเล็กน้อยโดยปกติท่านเป็นผู้สำรวมระวังเคร่งครัดมากได้งดเว้นการกระทำอันจักเป็นตัวอย่างทางไม่ดีแก่ผู้อื่นและกระทำกิจอันจักเป็นตัวอย่างทางดีแก่คนรุ่นหลังไว้มากแม้เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันหากท่านเฉยเสียก็ไม่มีความเศร้าหมองแก่ท่านเพราะท่านเป็นอรหันต์หมดกิเลสแล้วใครๆก็รู้แต่ท่านเกรงว่าอนุบรรพชิตในรุ่นหลังจักถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างด้วยอ้างท่านมหากัสสปะเป็นอุทาหรณ์ว่าแม้ท่านมหากัสสปะเถระยังมีนางเทพธิดามาอุปถัมภ์บำรุงปัดกวาดเสนาสนะและตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ให้ฉะไหนเราพวกเราจะมีสตรีไว้ปฏิบัติหน้าที่เช่นนั้นบ้างไม่ได้ดังนี้แล้วพากันมั่วสุมด้วยสตรีมีสตรีอยู่ใกล้ชิดความด่างพร้อยแห่งศีลความวิบัติแห่งศีลก็จะเกิดขึ้นแก่ภิกษุเป็นอันมากปฏิปทาของพระมหากัสสปะในเรื่องนี้น่าจะเป็นเนติหรือทิฏฐานุคติอันดีของพระทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะพระผู้ใหญ่ซึ่งต้องอบรมกุลบุตรเป็นอันมากควรเว้นขาดจากการกระทำทุกอย่างอันจักเป็นตัวอย่างทางไม่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อบาปยังไม่ให้ผลพระพุทธภาษิตปาโปปิปัสสติภัตรังยาวะปาปังนปัจจติยดาจะปัจจติปาปังอัฏฐปาปานิปัสสติพัตโรปิปัสสติปาปังยาวะพัตรังนปัจจติยะท่าจะปัจจติพัตรังอัฏฐพัตรานิปัสสติแปลความว่าเมื่อบาปยังไม่ให้ผลคนบาปย่อมเห็นบาปเป็นเรื่องดีแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปเป็นบาปเมื่อกรรมดียังไม่ให้ผล

ีอาจมองเห็นกรรมดีเป็นบาปไปได้เหมือนกันแต่เมื่อใดกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีเป็นกรรมดีอธิบายความในชีวิตมนุษย์มีเรื่องอำพรางอยู่มากหลุมพรางในชีวิตก็มีอยู่มากทำให้คนผู้มีปัญญาน้อยหลงผิดเข้าใจและตกไปในหลุมพรางของชีวิตนั้นบาปบุญความชั่วความดีอันมีส่วนเกี่ยวพันกับความสุขความทุกข์ของคนนั้นมีความสลับซับซ้อนอยู่เป็นอันมากยากที่จะเข้าใจให้ถูกต้องตลอดด้วยความรู้ความคิดธรรมดาดวงจิตเป็นเหมือนบ่อลึกที่มีวัตถุต่างๆทับถมลงไปมากทุกวันวัตถุที่กล่าวนี้คืออารมณ์และผลแห่งการกระทําต่างๆของบุคคลผู้นั้นเก็บสะสมอยู่ในบ่อลึกคือดวงจิตทั้งสิ้นกรรมต่างๆที่บุคคลทําแล้วทั้งกายวาจาและใจเมื่อให้ผลย่อมให้ผลตามจังหวะของตนที่สุขงอมเต็มที่แล้วส่วนกรรมที่ทำใหม่อาจยังไม่ให้ผลเพราะยังไม่ถึงคราวคนที่กำลังทำความชั่วอยู่อาจได้รับความสุขความเจริญความมั่งคั่งสมบูรณ์เพราะกรรมดีในปางก่อนที่เขาเคยทำไว้ผลส่วนกรรมใหม่ที่เขากำลังทำอยู่ยังไม่พร้อมที่จะให้ผลทำให้คนผู้นั้นเข้าใจผิดไปว่าเพราะกรรมชั่วที่ตนกำลังกระทำอยู่นี่เองตนจึงมีความสุขความรุ่งเรืองนี่คือหลุมพรางอันล่อให้บุคคลผู้นั้นก้าวลึกลงไปในห่วงเหวแห่งความชั่วร้ายเขาสร้างกรรมชั่วมากขึ้นมีความลำพองใจมากขึ้นว่ากรรมชั่วหามีผลชั่วจริงไม่แต่เมื่อกรรมดีที่เขาเคยสร้างไว้หมดกำลังลงกรรมชั่วเริ่มให้ผลเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าบาปก็คือบาปแต่สุดแก้ไขเสียแล้วในทำนองเดียวกันคนที่กำลังทำกรรมดีอยู่แต่กลับได้รับความทุกข์ทรมานบางอย่างทั้งทางกายและทางใจเขาผู้มียาน้อยย่อมพิศวงว่าเหตุไฉนกรรมดีจึงให้ผลเป็นทุกข์หาได้มียานไกลไปไม่ว่าความทุกข์ที่ได้รับอยู่นั้นหาใช่ผลของกรรมดีที่ทำไม่แต่เป็นวิบากแห่งกรรมชั่วในปางก่อนของตนกำลังได้จังหวะให้ผลเมื่อไม่มียานอันถูกต้องเช่นนี้ย่อมมีทุกข์โทมนัสเพิ่มขึ้นอีกมีความหดหู่และถอยความเชื่อมั่นในหลักธรรมเรื่องกรรมและผลของกรรมเห็นไปว่ากรรมดีหามีผลดีจริงไม่แต่เมื่อวิบากแห่งกรรมชั่วในอดีตให้ผลพอสมควรและเผากำลังลงแล้วกรรมดีบางอย่างที่เขาเคยทำไว้ได้โอกาสให้ผลความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่เขาเขาจึงได้เห็นกรรมดีเป็นกรรมดียิ้มได้มีความเชื่อมั่นในหลักธรรมเรื่องกรรมและผลของกรรมรู้แจ้งดังนี้แล้วเมื่อประสบทุกข์ก็ไม่ควรซบเซาจนเกินไม่ควรหมดกำลังใจในการประกอบกรรมดีเมื่อคราวสุขก็มีคนเพลินจนเหลิงเป็นประมาทคนมีสติและญาณควบอยู่กับการดำเนินชีวิตเสมอเรื่องของกรรมชีวิตความสุขความทุกข์เป็นเรื่องสลับซับซ้อนมีแง่เงื่อนมากต้องพิจารณาด้วยปัญญาและญาณอันละเอียดอ่อนแต่ขอให้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้พัวพันอยู่กับชีวิตตลอดเวลาจนกว่าบุคคลผู้นั้นจะบรรลุธรรมอันสูงเยี่ยมคืออรหัตผลและดับชีวิตลงทุกอย่างก็จะดับไปหมดพระพุทธภาษิตข้างต้นนี้พระศาสดาตรัสที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภท่านอนาถปิณฑิกะมีเรื่องย่อดังนี้อนาถปิณฑิกะเศรษฐีท่านผู้นี้เป็นเศรษฐีใหญ่เมืองสาวัตถีใจกว้างคนยากจนและคนทั่วไปจนได้นามว่าอนาถปิณฑิกะแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาเศรษฐีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างไม่คลอนแคลนเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันจ่ายทรัพย์สร้างเชตวนารามถึง54โกฏคือ540ล้านเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามท่านเศรษฐีจะไปสู่ที่บำรุงวันละ3เวลาเวลาเช้าให้คนถือข้าวต้มไปเพื่อถวายพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ตอนกลางวันให้คนถือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งเป็นต้นไปตอนเย็นก็มีระเบียบของหอมไปไม่ได้เคยไปวัดมือเปล่าเลยเพราะเกรงว่าภิกษุและสามเณรจะพึงแลดูมือว่าเศรษฐีมีอะไรติดมือมาบ้างหนอเศรษฐีถวายทานรักษาศีลอย่างนี้ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลานานปีจนกระทั่งยากจนลงนอกจากจะหมดสิ้นทรัพย์เกี่ยวกับการทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วพวกพ่อค้าที่กู้หนี้ของเศรษฐีไปถึง18โกฏคือ180ล้านก็ไม่ยอมใช้คืนนอกจากนี้ทรัพย์ของตระกูลอีก18โกฏที่ฝังไว้ใกล้แม่น้ำเมื่อ

ฝั่งพังลงเพราะน้ำซ้อสับนั้นก็จมลงในมหาสมุทรเศรษฐีแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวด้วยประการชนีถึงกระนั้นท่านเศรษฐีก็ยังบริจาคทรัพย์เลี้ยงภิกษุสงฆ์อยู่ทุกวันแต่ไม่อาจถวายอย่างประณีตได้ถวายได้เพียงข้าวปลายเกวียนคือข้าวหักป่นและน้ำผักดองวันหนึ่งพระศาสดารับสั่งถามเมื่อท่านเศรษฐีไปเฝ้าว่าบัดนี้ยังให้ทานอยู่หรือเศรษฐีทูลตอบว่ายังให้อยู่แต่ไม่อาจให้อย่างประณีตได้เพราะยากจนลงมากถวายได้เพียงข้าวปลายเกวียนกับน้ำผักดองเท่านั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าขหบดีท่านอย่าคิดว่าทานของท่านเศร้าหมองเพราะเมื่อจิตประณีตแล้วทานที่ถวายชื่อว่าประณีตด้วยหาเศร้าหมองไม่อันหนึ่งท่านถวายทานแด่พระอริยเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขย่อมมีอานิสงส์มากส่วนตถาคตเองสมัยเมื่อเป็นเวลามาพรามได้ให้ทานเป็นอันมากแก่ชาวชมพูทวีปแต่ไม่ได้ดักขิเนยะบุคคลเลยแม้เพียงพูดถึงพระรัตนตรัยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทักขิเนยะบุคคลเป็นสิ่งหายากดังนี้เป็นต้นทักขิเนยะบุคคลนั้นหมายถึงผู้ควรรับของทำบุญครั้งนั้นเทวดาตนหนึ่งซึ่งสถิตอยู่ประจำที่ซุ้มประตูที่4ของบ้านเศรษฐีเห็นเศรษฐียากจนลงแล้วใคร่จะเตือนด้วยความสงสารจึงเข้าไปหาเศรษฐีในห้องนอนในราตรียืนอยู่ในอากาศเศรษฐีเห็นเทวดาแล้วถามว่าท่านคือใครข้าพเจ้าเป็นเทวดาสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่4ของท่านมาเพื่อขอเตือนท่านเชิญท่านพูดเถิดเศรษฐีกล่าวเทวดาจึงกล่าวว่าเศรษฐีท่านไม่ได้เหลียวแลถึงการภายหน้าภายหลังเลยให้ทานในศาสนาพระสมณะโคดมจนสิ้นเนื้อประดาตัวบัดนี้ท่านยากจนลงมากแล้วยังจะไม่หยุดการจ่ายทรัพย์ให้ทานอันเปล่าประโยชน์นั้นอีกหรือหากท่านยังจ่ายทรัพย์อยู่แบบนี้ท่านจะไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรอยู่ในการไม่นานนักการให้ทานแก่พระสมณะโคดมและสาวกของพระโคดมนั้นมีประโยชน์อะไรอย่างไรหากมีอานิสงส์มากจริงอย่างที่พระสมณะโคดมว่าท่านก็ไม่ควรจะยากจนลงยิ่งทำบุญก็น่าจะยิ่งรวยขึ้นขอให้ท่านเลิกบริจาคเกินกำลังของตนแล้วรีบขวนขวายทำงานสะสมกองทรัพย์ให้มั่งคั่งเหมือนเดิมเถิดนี่คืออุบายที่ท่านต้องการให้แก่ข้าพเจ้าหรือเศรษฐีถามใช่เศรษฐีเทวดาตอบถ้าอย่างนั้นท่านออกจากบ้านของข้าพเจ้าไปเสียเถิดคนอย่างท่านตั้งร้อยตั้งพันก็มิอาจจะทำให้ข้าพเจ้าหวั่นไหวได้ท่านพูดคำไม่เหมาะไม่สมควรมากทีเดียวท่านออกไปจากเรือนของข้าพเจ้าเร็วๆเถิดอย่าอยู่อีกต่อไปเลยเทวดาถูกเจ้าของบ้านผู้เป็นอริยสาวกรุกรานเช่นนั้นมิอาจดำรงอยู่ได้จึงต้องพาลูกออกไปเที่ยวเร่ร่อนหาที่อยู่ประจำมิได้เพราะที่อยู่หายากเห็นลำบากเช่นนั้นจึงใคร่จะให้เศรษฐีอดโทษแล้วกลับเข้าอยู่ในที่เดิมจึงไปหาเทพบุตรผู้รักษาพระนครขอร้องวิงวอนให้ไปกับตนเพื่อขอโทษเศรษฐีแต่เทพบุตรผู้รักษาพระนครไม่กล้าไปบอกให้เทวดานั้นไปหาเทวดาผู้มีศักดิ์สูงอื่นๆเทวดาจึงไปหาท้าวมหาราชทั้ง4ก็ไม่สำเร็จประโยชน์จึงไปหาท้าวสกะเทวราชจอมเทพวิงวอนให้ท้าวสกะไปพูดกับเศรษฐีเพื่อให้ที่อยู่แก่ตนเพราะเวลานี้ตนและลูกหาที่อยู่อาศัยไม่ได้เที่ยวระหุกระเหินท้าวสักกะตอบว่าไม่อาจไปพูดกับเศรษฐีได้แต่จะออกอุบายให้อย่างหนึ่งคือให้เทวดานั้นปลอมเพศเป็นเสมียนของเศรษฐีถือหนังสือสัญญาเงินกู้18โกฏิที่พวกพ่อค้ายืมไปเก็บเงินเหล่านั้นให้ได้คืนมาทั้งหมดให้ไปเอาทรัพย์ที่จมอยู่ในมหาสมุทรอีก18โกฏิและทรัพย์อีก18โกฏิอีกที่จำนวนหนึ่งซึ่งหาเจ้าของไม่ได้อยู่ในที่แห่งหนึ่งรวบรวมมาให้เศรษฐีทั้งหมดบรรจุให้เต็มห้องที่วางเปล่าอยู่เมื่อทำธนกรรมคือการลงโทษอย่างนี้แล้วจงเข้าไปขอขมาเศรษฐีเทวดาได้ทำตามคำแนะนำของท้าวสกะครบถ้วนทุกประการแล้วเข้าไปหาเศรษฐีและกล่าวว่าข้าพเจ้าคือเทวดาอันธพาลซึ่งสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่4ของท่านคำใดอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วในสำนักของท่านเพราะความอันธพาลขอท่านจงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ทำธนกรรมแล้วด้วยการรวบรวมทรัพย์54โกฏิมาบรรจุไว้เต็มห้องของท่านตามบัญชาของท้าวสักกะข้าพเจ้าเมื่อไม่ได้ที่อยู่ย่อมลำบากเศรษฐีคิดว่า
เทวดานี้รู้สึกโทษของตนแล้วเราควรอดโทษแก่เขาแต่จะนำไปเฝ้าพระศาสดาให้พระองค์ทรงอดโทษก่อนแล้วเราจะอดโทษในภายหลังดังนี้แล้วนำไปเฝ้าพระศาสดาเทวดานั้นหมอบลงแทบยุคลบาทแห่งพระพุทธองค์กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบพระคุณของพระองค์ได้กล่าวคำอันชั่วช้าใดเพราะความอันธพาลขอพระองค์จงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยดังนี้แล้วให้พระศาสดาอดโทษและขอให้เศรษฐีอดโทษภายหลังพระศาสดามีพระประสงค์จะโอวาทเศรษฐีและเทวดาเรื่องวิบากแห่งกรรมดีและกรรมชั่วจึงตรัสว่าดูก่อนคหบดีคนบาปในโลกนี้ย่อมเห็นบาปว่าดีเมื่อบาปยังไม่ให้ผลคนทำกรรมดีก็เห็นกรรมดีเป็นชั่วเมื่อกรรมดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดกรรมให้ผลเมื่อนั้นคนบาปย่อมเห็นบาปคนทำกรรมดีย่อมเห็นอานิสงส์แห่งกรรมดีดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นไปว่าปาโปปิปัสสติพัดสร้างเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจะวินิจฉัยเรื่องเทวดาในที่นี้สักเล็กน้อยบางท่านอาจเชื่อว่าเป็นเทวดาจริงคืออุปัตติเทพบางท่านอาจลงสันนิษฐานว่าเทวดาที่กล่าวถึงในที่นี้น่าจะเป็นคนเฝ้าประตูมากกว่าเมื่อถูกไล่จึงต้องพาลูกเต้าระเหเร่ร่อนไปไม่มีที่พักอาศัยซุ้มประตูใหญ่ๆของบ้านคนใหญ่คนโตในอินเดียนั้นคนอาศัยอยู่ได้หลายคนเก็บของก็ได้มากบางแห่งซุ้มประตูเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งเก็บของก็ได้นอนพักได้เคยเห็นซุ้มประตูหลายแห่งพวกเฝ้าประตูปีนขึ้นไปนอนบนซุ้มประตูเมื่อหมดเวรยามของตนแล้วเมื่อคนเฝ้าประตูนั้นถูกไล่ก็ไปเที่ยวหาคนใหญ่คนโตให้ช่วยเหลือแต่ไม่มีใครกล้าช่วยหรืออาจถือเป็นธุระไม่ใช่ก็ได้จนไปถึงคนใหญ่ที่สุดคือพระเจ้าแผ่นดินท่านผู้นั้นออกอุบายให้เรื่องไปติดอยู่ที่ว่าหากเป็นเพียงคนเฝ้าประตูเท่านั้นจะมีอานุภาพอย่างไรในการไปรวบรวมหนี้สินที่เขากู้ยืมไปมาได้หมดเอาทรัพย์ที่จมอยู่ในมหาสมุทรมาได้และยังมีอนุภาพนำทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของอีก18โกฏิมาให้เศรษฐีอีกรวมทรัพย์ที่นำมาได้ด้วยอนุภาพของท่านผู้นั้นถึง54โกฏิคือ154ล้านคนมีสติปัญญาความสามารถขนาดนี้จะมาอยู่เป็นคนรับใช้เฝ้าประตูเขาอยู่ทำไมอนุภาพอย่างนี้จึงน่าจะเป็นอนุภาพของเทวดาจริงใครจะเชื่ออย่างไรก็สุดแล้วแต่จะพิจารณาไม่ควรดูหมิ่นบาปพระพุทธภาษิตมาวะมันเยถะปาปัสสะนมตังอาคะมิสติอุพินทุนิปาเตนะอุทะกุมโภปิปูรติปูรติพาโลปาปัสสะโทกังโทกังปิอาจินังแปลความว่าผู้มีปัญญาไม่ควรดูหมิ่นบาปว่าบาปเล็กน้อยจักไม่มาถึงตนเหมือนอย่างว่าหม้อน้ำย่อมเต็มด้วยน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดชั้นใดคนพาลสั่งสมบาปทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบาปชั้นนั้นอธิบายความบาปเล็กน้อยเพียงไรก็ชื่อว่าบาปให้ผลเป็นทุกข์อยู่นั่นเองเหมือนอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำหนองเล็กน้อยเพียงไรก็มีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดโสโครกอันหนึ่งโดยธรรมดาของมากย่อมมาจากของน้อยก่อนเมื่อสะสมนานเข้าหลายน้อยก็กลายเป็นมากท่านเปรียบเหมือนน้ำหยดลงภาชนะทีละหยดเมื่อนานเข้าภาชนะนั้นย่อมเต็มได้ทำนองเดียวกันคนมันสั่งสมบาปย่อมเต็มไปด้วยบาปกลายเป็นคนบาปหาสิริมงคลในตนไม่ได้จึงทรงสอนไม่ให้ดูหมิ่นว่าบาปเล็กน้อยจักไม่มาถึงตนสำหรับภิกษุพึงเห็นตัวอย่างเรื่องนาคเอรกปัตซึ่งสมัยหนึ่งเป็นภิกษุนั่งเรือไปในลำน้ำเอามือไปจับตะไคร่น้ำทำให้ใบขาดมิได้ปลงอาบัติเพราะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อถึงเวลาจวนตายมีความรู้สึกเหมือนใบตะไคร่น้ำใบตะไคร่น้ำมาพันคอจะหาใครปลงอาบัติก็ไม่มีตายลงขณะที่จิตมีวิปติสารคือเดือดร้อนใจว่าได้ทำความชั่วไว้ไปเกิดเป็นนาคอันเป็นกำเนิดเดรัจฉานผู้ไม่ประมาทคนมีสติระวังเรื่องเล็กน้อยเห็นเรื่องใดไม่ดีไม่เพียงเล็กน้อยก็รีบระงับเสียก่อนที่มันจะลุกลามไปใหญ่โตทำนองน้ำผึ้งหกหยดเดียวทำให้เกิดการทะเลาะกันทั้งเมืองอันหนึ่งถ้าสังเกตจะเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะเริ่มจากเป็นเล็กน้อยก่อนแล้วถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่รีบบำบัดรักษาเสียจนลุกลามมากขึ้นยากแก่การรักษาบางทีทำให้ถึงตายด้วยโรคนั้น
ความรักความชังความโกรธและความพยายามย่อมเกิดไปทีละน้อยก่อนทั้งสิ้นถ้าระงับได้บรรเทาและละให้หมดไปก็เป็นอันหมดไปปล่อยไว้มันก็เจริญเติบโตมั่นคงขึ้นตามวันเวลาเพราะฉะนั้นทางที่ดีจึงควรป้องกันไว้ก่อนดีกว่าปล่อยให้มากแล้วแก้จะแก้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบาปไม่ควรดูหมิ่นเลยทีเดียวควรกลัวควรหลีกเลี่ยงเหมือนคนมีในตาดีหลีกทางอันเต็มด้วยกวากหนามและหล่มเลนพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุผู้มีถนอมบริขารมีเรื่องย่อ ดังนี้ความว่าภิกษุนั้นเมื่อใช้ของเป็นต้นว่าเตียงคือที่นอนตังได้แก่ที่นั่งณที่ใดอันเป็นภายนอกห้องแล้วก็ทิ้งไว้ที่นั้นไม่เก็บไม่ถนอมใช้บริขารเหล่านั้นย่อมเสียหายไปเพราะแดดบ้างเพราะฝนบ้างเพราะสัตว์มีปลวกเป็นต้นบ้างเมื่อเพื่อนภิกษุด้วยกันเตือนว่าธรรมดาภิกษุเมื่อใช้ของแล้วควรเก็บงำให้เป็นที่และปลอดภัยเธอกลับกล่าวโต้แย้งว่าเรื่องเล็กน้อยบริขารพวกนั้นไม่มีจิตและไม่ใช่ของสวยงามอะไรอยู่อย่างเดิมภิกษุทั้งหลายจึงนำความนั้นกราบทูลพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ตรัสเรียกภิกษุผู้ไม่ถนอมบริขารมาตรัสถามแม้ตอบพระพักพระศาสดาเธอก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าเรื่องเล็กน้อยบริขารพวกนั้นไม่มีจิตและไม่ใช่ของสวยงามอะไรพระตถาคตเจ้าตรัสว่าขึ้นชื่อว่าภิกษุทำอย่างนั้นหาควรไม่ควรดูหมิ่นบาปว่าเล็กน้อยเพราะคนทำบาปอยู่บ่อยๆจากทีละน้อยนั้นย่อมกลายเป็นกองบาปที่ใหญ่โตได้เหมือนภาชนะที่เปิดปากทิ้งไว้กลางแจ้งเมื่อฝนตกลงแม้จะไม่เต็มด้วยน้ำฝนเพียงหยดเดียวแต่ก็ต้องเต็มเพราะหยดฝนหลายหยดรวมกันดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ามาวะมันเยทะปาปสะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นไม่ควรดูหมิ่นบุญพระพุทธภาษิตมาวะมันเยทะปุญญสะนมตังอาคมิสติอุดะพินทุนิปาเตนะอุทะกุมโภปิปูรติอาปูรติทีโรปุญญสะโทกังโทกังปิอาจินังแปลความว่าผู้มีปัญญาไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญเล็กน้อยจักไม่มาถึงนักปราชญ์สั่งสมบุญทีละน้อยย่อมเต็มไปด้วยบุญเหมือนหม้อน้ำเต็มด้วยน้ำที่ตกทีละหยาดฉะนั้นอธิบายความทำนองเดียวกับเรื่องบาปที่ได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่5แห่งวรรคนี้คือบุคคลสั่งสมบาปย่อมเต็มด้วยบาปชั้นใดคนสั่งสมบุญก็ย่อมเต็มด้วยบุญชั้นนั้นต่างกันแต่เพียงฝ่ายหนึ่งสั่งสมความชั่วฝ่ายหนึ่งสั่งสมความดีคนดีมีปัญญาย่อมไม่ละเลยคุณงามความดีไม่ดูหมิ่นว่าเล็กน้อยและเพิกเฉยเสียเขาย่อมมันเก็บมันสั่งสมคุณงามความดีวันละเล็กละน้อยเท่าที่กำลังกายกำลังทรัพย์และโอกาสจะอำนวยเหมือนคนเดินเข้าไปในสวนดอกไม้เก็บดอกไม้ทีละดอกใส่กระเช้าหรือตะกร้าไม่นานนักกระเช้าหรือตะกร้านั้นย่อมเต็มด้วยดอกไม้หลากสีหลากพันและหลายสันฐานความจริงความดีที่จะต้องทำนั้นมีมากที่ต้องออกทรัพย์ก็มีไม่ต้องออกทรัพย์ก็มีโดยที่สุดการนั่งอยู่เฉยๆแล้วแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ไปทั่วสากลโลกนั่นก็เป็นความดีการทำใจให้สงบผ่องแผ้วก็เป็นความดีจะเห็นว่าเราทำดีได้ทุกโอกาสพระพุทธเจ้าทรงแสดงบุญยกิริยาวัตถุคือวิธีทำบุญไว้10อย่างจะกล่าวโดยย่อดังนี้ 1. ทานมัยบุญจากการบริจาคการให้แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นด้วยอาหารเสื้อผ้าหรือที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค 2. ศีลมัยบุญจากการรักษาศีลเว้นจากการเบียดเบียน 3. ภาวนามัยบุญจากการอบรมจิตให้สงบผ่องแผ้ว4. อัปปจายนมัยบุญจากการเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรเคารพอ่อนน้อม 5. วายาวัจมัยบุญจากการช่วยขวนขวายในกิจธุระอันชอบธรรมของผู้อื่น 6. ปฏิทานมัยบุญจากการให้ส่วนบุญ 7. ปัตตานุโมทนามัยบุญจากการอนุโมทนาส่วนบุญ 8. ธรรมเทศนามัยบุญจากการแสดงธรรมชี้ข้อดีชั่วถูกผิดอะไรควรเว้นอะไรควรทำแก่ผู้อื่น 9. ธรรมสวนามัยบุญจากการฟังธรรม 10. ทิฏฐุชุกรรม
การทำความเห็นให้ตรงเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามทนอง

0: ครองธรรมตามนี้จะเห็นว่าวันหนึ่งเรามีโอกาสทำบุญมากเหลือเกินถ้าเรามีความตั้งใจดีที่ต้องออกทรัพย์อยู่บ้างก็มีเพียงข้อหนึ่งข้อเดียวเท่านั้นอีก9ข้อไม่ต้องออกทรัพย์เลยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเกี่ยวข้องกับใครเรามีโอกาสได้บุญมีโอกาสสั่งสมบุญเสมอถ้าเรารู้จักทำกายวาจาใจให้เป็นบุญการสั่งสมทรัพย์อาจมีทั้งคุณและโทษคนต้องเสียชีวิตเพราะคุ้มครองทรัพย์มากแต่การสั่งสมบุญสั่งสมความดีมีแต่คุณโดยส่วนเดียวทรัพย์เลี้ยงชีวิตให้เป็นสุขในโลกนี้แต่ความดีให้ความสุขความชื่นใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทรัพย์ตามไปในปรโลกไม่ได้แต่ความดีตามไปได้บุญกุศลย่อมคอยพิทักษ์รักษาคนผู้มีความดีให้มีความสุขความปลอดภัยบุญกุศลเป็นผู้คุ้มครองที่ดีกว่าผู้คุ้มครองใดๆความดีเป็นสิ่งที่น่าทำจริงๆเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภเศรษฐีชื่อพิลาละปาทกะคือเศรษฐีตีนแมวมีเรื่องย่อดังนี้สมัยหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีวนกันถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเมื่อเสวยเสร็จแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาความว่าบุคคลบางคนให้ทานด้วยตนแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นผู้เช่นนั้นไปเกิดในที่ใดย่อมได้ทรัพย์สมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติบางคนไม่ให้ทานด้วยตนเองแต่ชักชวนผู้อื่นผู้เช่นนั้นไปเกิดในที่ใดย่อมไม่ได้ภูเขาสมบัติแต่ได้บริวารสมบัติบางคนไม่ให้ทานด้วยตนไม่ชักชวนผู้อื่นคนเช่นนั้นย่อมไม่ได้ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติบางคนให้ทานด้วยตนและชักชวนผู้อื่นคนเช่นนั้นย่อมได้ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วครั้งนั้นมีบัณฑิตคนหนึ่งฟังอนุโมทนาแล้วคิดว่าเรื่องนี้น่าอัศจรรย์แท้เราควรทำกรรมอันจักอำนวยสมบัติทั้งสองคือโภคสมบัติและบริวารสมบัติดังนี้แล้วกราบทูลพระศาสดาขออาราธนาภิกษุสงฆ์ทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้รับภัตตาหารของตนในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงรับแล้วเขาเข้าไปในหมู่บ้านประกาศให้คนทั้งหลายทราบว่าได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขให้เสวยภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ใดศรัทธาถวายเท่าใดและวัตถุเช่นใดมีข้าวสารน้ำมันน้ำผึ้งเป็นต้น
1: ครับลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: บวชหน้า25เด้อ25เดือนหน้า25เดือนหน้ากรกฎาคม30ก็เข้าพรรษาใช่ไหมยี่สามสิบไหมเข้าพรรษาฮะยาวยี่เก้าอาสา28วันเฉลิมยาวเลยอาทิตย์นั้นยาวเลยก็ตั้งแต่28 29 30ก็ยาวเหรอ4-5วันเสาร์อาทิตย์อีก7วันพอดีวันจันทร์กันมันจันกับล่าต่อไม่ต้องทำงาน นู่นน้มอยู่นู่นเหลายหลายบ่อเอามาหนีหลายบ่อเอามาหนีแน่หลายบ่อเอามาหนีแน ด็อกเตอร์ถวันด็อกเตอร์ถวันอัญชนารุยาพร 1,000 บาทเออแกยากูเอ้าเต็มมือเลยนะอันนั้นเต็มมือเลย

คนมาหลายบอกจะดีบอกเดี๋ยวหลายอยู่ปานมีงานนะทางนนตามมาตามสถานแล้วคนละน้อยคนละมากคนละน้อยผสมกันคิดซื้อตัวเที่ยวใครบางคนมาค่ำเที่ยวไม่จบดูไม่ครบเขาปิดก่อนที่จะดีไปชมในพิพิธภัณฑ์เลยไม่ทันปิด4:30พิพิธภัณฑ์

0: ถวายวิญญาณเสียงธรรมเจ้าค่ะ
1: เสียงธรรม
0: เออ
1: ตู้เสียงธรรมอยู่นั่นนะ

0: ถวายวิทยุเสียงธรรม 2,000 บาทด็อกเตอร์สวรรค์อัญชนารุจาพรวิทยุเสียงธรรมสาธุรอตู้แล้วรอตู้แล้วยังไม่หมดยังมีอยู่ใช่ไหมข้างหลัง ยอดตู้ยอดตู้ยังมณีนุชพัทธาทานดา 1,000 บาทสาธุให้พรนะเสร็จแล้วให้พรก้าวมองกว่าแล้ววันนี้ยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตจินนางเปตานางอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโตปนารโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยยวัจจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตรันตระโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีนิสะนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

ุทธศักราช2499เป็นช่วงเวลาแห่งความปิติที่คนไทยยังจำได้ไม่รู้ลืมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาจะเสด็จออกทรงพระผนวดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าส่วนกิจการบ้านเมืองนั้นก็หวังว่าในระยะเวลาที่ข้าพเจ้าบวชนี้คงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดข้องด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าก็ได้แต่งตั้งสมเด็จพระราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้แล้วขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันรักษาความสงบสุขในกิจการบ้านเมืองของเราให้ดำเนินไปด้วยดีเถิดวันที่20กันยายนพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มีทรงปฏิญาณพระองค์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อสภาผู้แทนราษฎรณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499ช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างสมบูรณ์ทรงเป็นประธานในพิธีผนวดและอุปสมบทพระภิกษุในพระราชินูปถัมภ์5

พระรัตนสุดาทรงบาทถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระผนวดทรงเป็นประธานในการประชุมของคณะองคมนตรีณพระที่นั่งราชกรัญญาสภาในพระบรมมหาราชวังหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลาสิกขาแล้วได้มีพระราชดำริว่าในระหว่างทรงดำรงสมณเพศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์เป็นที่พอพระราชฤทัยในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2499จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกมาพิไทยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่คำดีประภาโสวัดตั้มผาปู่อำเภอเมืองจังหวัดเลยมีชื่อขันเทศว่ากรรมฐานาจริต6ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ถึงเราจะเจริญกรรมฐานอย่างอื่นถ้ายังไม่เจริญกรรมฐาน5อย่างก็ยังไม่พ้นจากความหลงหลงคือเราคือเขาเขาตนคือตัวหลงรักหลงชังกันก็มันหลงอันนี้แหละ5อย่างนี้แหละฉะนั้นข้อนี้ก็นักปฏิบัติของเราควรสนใจถ้าพูดเจริญผมถ้าการเลิกขมุนีกรรมก็ดีก็ให้ระลึกภายในใจคือการกำลังระลึกพุทโธขอในเอที่เรื่องของสมาธินี่โดยมากเป็นเรื่องที่ศึกษาการเทศน์นี่ไหมเข้ามาพูดวันวานไปอยากจะเข้าใจได้จะที่การเพียงแค่ประชุมกันฟังที่นี่แล้วก็เรียกว่ายังไม่ใช่บุญไม่นับว่าเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติกินศึกษาเฉพาะตัวพอตัวเองหรือยังมากรองคนศึกษาเฉพาะตัวไปตัวมันทำไมสามารถศึกษาออกไปหาครูบาอาจารย์คนหนึ่งคนเดียวก็ยังมากให้สักสองคนสามารถไปผู้เดียวศึกษาผู้เดียวฟังคนเดียวได้เป็นการหมอดีแค่เวลาที่จะไม่ฟังเฉยก็ไม่เป็นไรเป็นผู้อื่นคนนี้นั่นทั้งยังถูกต้องฟังกระชักก็จะฟังไปถ้าว่าไม่โกรธน้อยไปเครื่องหมายของว่าการประชุมใหญ่หลายคนที่นี้มันพูดใส่หูหลายคนพูดใส่ใจหลายคนอันนี้พูดความรู้ก็ไม่เสมอกันเทวาถ้ายังจำพูดอยากฟังสูงก็เลยไม่ได้ฟังเด็กถึงพูดสูงพูดยังจำก็ไม่เข้าใจเห็นไหมยังอยากฟังเฉพาะนั่นเป็นประโยชน์ดีถ้าผู้ที่เข้าใจแล้วฟังยังไม่ก็เข้าใจผู้ที่ทำสมาธิเปลี่ยนไปได้แล้วบรรดาคนในไม้ที่มาฟังร่วมๆนั่นสินั่นถ้าผู้สติสมาธิยังยังไม่สมบูรณ์ถ้าก็อยากจะเข้าใจตอนนี้นะว่าขาดเหมือนสมัยก่อนตอนนี้การก่อนได้สมาธิกันดูไม่ยากมันวิธีนี้อาศัยการศึกษานี่มากกว่านี่ก็เป็นเครื่องหมายได้เหมือนกันถ้าไปสามารถไปศึกษาเฉพาะตัวได้เขาอ่อนข้อมสามารถโอ้ก็จะให้มากแต่ก็จะสองคนเขาหาคู่บาอาจารย์ที่พ่อเด่นแนะนำสั่งสอนได้แนะนำได้แก้ไขให้ได้เพราะว่าเรื่องสมาธินั่นเป็นวิธีแก้คิดวิธีไปหาเนี่ยมากแก

0: าใจผิดกันว่าเราไม่มีคำพูดคำพูดศึกษาก็ไม่อะไรหรอกถ้ามันเป็นก็เราเรียนเป็นให้ท่านฟังเลยว่านั่งสมาธิวันนั้นหรือเวลานั้นขึ้นนั้นวันนั้นได้พิจารณาอย่างนั้นเอาอย่างนั้นเป็นอารมณ์ตั้งสติอย่างนั้นคิดร่วมลงไปเป็นอย่างนั้นหรือมีนิมิตอย่างนั้นหรือเกิดความสุขความสงบอย่างนั้นพูดไปตามเรื่องที่มันเป็นในพูดเรื่องว่ามันเป็นถามมันไม่ได้ไม่เป็นก็ไปเล่าว่าไม่เป็นทำสมาธิก็ไม่เป็นไม่สงบไปสังเกตว่าขณะมันบ่เป็นนั่นมันคัดของอะไรมันคิดยุ่งอยู่กับอะไรกายสังเกตให้รู้เกี่ยวของขณะที่มันไม่เป็นมันกังวลอยู่ในอะไรส่วนมากขอให้บอกเล่าเรื่องที่มันกังวลบางทีมันคัดของปฏิขันธ์บางจริงบางอย่างไม่พอใส่พอสอยอย่างนี้กับนี่มันคิดโดยธรรมดาไม่มีวัตถุไม่มีการครอบครองไม่มีสิ่งอยากได้ไม่มีสิ่งอยากเป็นอะไรสิ่งใดนั่นเรียกว่าเป็นเรื่องของสังขารสังขารปรุงเป็นคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีคิดไม่ชั่วนี่เป็นเรื่องธรรมดาของสังขารปรุงคิดอย่างนี้คิดอย่างคนธรรมดาเรานี่อันนี้เรียกว่าการบำเพ็ญสติไม่พอยังให้ความเพ่งสมาธิประจำสักให้มากยังให้ตั้งความรู้สึกตัวเสมออย่าใส่มาใส่อย่าให้ความรู้สึกตัวไปคนตัวอายุก็ตัวเสมอไปเลยความรู้สึกตัวนี่ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสรณาที่พึ่งของตัวถึงจะทำอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดไม่ค่อยเป็นอันตรายบ่รู้จักวันนี้นะว่าขาดกันมากเดียวถึงคนแบบนี้ที่ไปก็ว่าบ่รู้เรียกยังไม่รู้อำนาจเอาแกล่าฆ่าก็สังโมหะยังไงวันนี้ก็คือรู้ตัวเลยนี่เรื่องตัวสักการะสิทธิเมื่อยังถือสักการะนี้ก็เลยพวกนี้ไม่เอาเลยง่ายเพราะว่าสักการะนี้ถือความถือตัวดูมันก็เป็นตัวของราคาตัวสังโมหะเมื่อปฏิเมศจิตสัมปัญญาหรือความสังวรบกพร่องห่อยผ่าทามันจนไหลวันละผู้ที่ผ่าไปขาดถึงตรงนี้มันใกล้ค่ายก็ว่าถ้ามาเราข้อมูลเนจักเขามาตั้งเผยแพร่ได้เรื่องจากเที่ยวถึงคนในประเทศยังรัฐบาลนั้นไม่ชอบแต่รังเกียจข้อมูลเนจแต่บางคนมาชอบแล้วเที่ยวให้เราเนาะบางคนมาชอบมันมีขาบางที่ผู้ได้เขาไปแล้วไปยินดียินชอบเขามาเผยแพร่แก่พวกเนี่ยเป็นเสียหายของตัวก็ยังทั้งพูดเรียนทั้งนั้นมาพูดทั้งท่านเพศใต้แท้ๆเข้ากันไม่ได้เลยเป็นเรื่องบัตรบอกให้ได้เขาถามทางตัวอยู่อย่างนี้มันก็เป็นไม้เพราะว่าคนในประเทศเราไปเป็นเรียกว่าเป็นเสื้อเป็นเลี้ยงเพชรน้ำขมาเลี้ยงไข่ไข่นอกจะเข้ามาชนะบอกว่าราคาของเราโทษสามมหาภัยในเราอารมณ์เป็นแค่มายั่วอันนี้มันเกิดขึ้นเราเรื่องตัวตอนนี้แหละตอนพูดง่ายๆมียกใจรักเนี่ยมันก็เอาอะไรยังไงก็จะเห็นว่าราคะโทสะโมหะสามประการเนี่ยเป็นอันนี้จังทุกขังและตาจริงเป็นกระสือแก่จิตใจของตนจริงๆเป็นกระสือแก่ตนจริงๆอย่างนี้มันจะไปเห็นอย่างคือสมองเสียก่อนพอระวังอยู่ไม่ต้องเกิดหรือที่ยังไงไม่ต้องเกิดถึงมากมันจะเห็นไปยังไงมันขาดที่ตรงนี้ไอ้สัมปัญญาความรู้ตัวไม่พอไอ้นั่นเพิ่นจังรับร่องเอาแต่พาเขาดาขึ้นไปเรียกว่าหรือพิสุสีจำพวกเพิ่นจังรับร่องเอาสุปฏิปันโนอุตุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนแต่ไม่คิดเป็นปันโนเพิ่นจังรับว่าเป็นอริยสาวกแต่ว่าถึงขันของพระศาสนาแล้วนับได้แล้วนับเขาพวกอริยได้แล้วแต่ตรงนั้นยังพังเขาพวกได้เขาในพวกอริยะนับแต่พอโทษด่าไปแต่ตามลงมาตรงนั้นถึงก็ยังไม่ไว้ใจตัวเขาตัวเองไม่ไว้ใจอันนี้อยากว่าเรื่องวันนี้พูดถึงถ้ามาขันสูงฟังกันไปสักหน่อยก่อนสูงกลางต่ำอยู่นั่นแหละขอให้พูดกันเพื่อจับใจเทวาปามาโทมาตุโนปะทังความประมาทเป็นทางให้มันจุละหรือว่าเป็นทางตายเพราะอะไรความทางมันจุละทำให้พ่อทางตาย อัปปมัทโธอมตังกระทั่งความไม่ประมาทเป็นทั้งไม่ตายอัปปมัตตานะวิญญาณเตท่านทั้งหลายผู้ไม่ประมาทแล้วทั้งหลายเชื่อว่าไม่ตายอัปปมปามาตายัตถามาตาเพิ่นผู้ประมาทแล้วจะพูดให้เปิดเผยแล้วว่าจะมีชีวิตตัวมันก็ค้นใจแล้วมันนี่พุทธภาษิตนี่เป็นหน้าค้นสิจังไรจังหมายความใครจะว่าใช่มันเสียงก็เจ็บเติบอยู่เลยแต่แล้วพอเจ็บเติบอยู่มันแย่พอทั้งไม่ดีสองขอย่อมว่าพ่อประมาทเป็นทางให้มันตัวละหรือคนผู้ประมาทแล้วมันก็คนตายแล้วสองคนนี้คนผู้ไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายทำไมยังว่าเป็นทางไม่ตายจึงว่าไม่ตายความว่าประมาทเนี่ยหมายไปเลยคือกันนั่นเรียกมรณสติท่านละเอียดนี่อีกเลยมรณสติท่านละเอียดนี่อีกอยู่ไอ้ไปแยกสภาพที่ตายกับที่สภาพที่ไม่ตายกับที่ตายออกจากกันตอนนั้นไปพิจารณาความตายไม่ใช่ชัดเองทางกำเนิดพระเทนีว่าหน้าเจงกีโลกเหตุปัจจัยติไม่ถือมันอะไรอะไรในโลกความว่าโลกเขามันแยกโลกกับธรรมออกจากกันถ้าพอไปเห็นจิตดวงนั้นเท่าคนก็จะแยกกันออกคือกันถ้าพอไปเห็นจิตตัวประธานเท่าคนก็จะแยกแยกคือกันถ้าไปเห็นจิตตัวประธานแล้วก็จะไม่แยกออกได้ทั้งนั้นจะว่าไม่ควรถือมันไม่ควรถือมันในถึงทั้งปวงในโลกไม่ควรยึดถือควรถือควรถือมันในโลกทั้งปวงเพราะโลกมีหมายเอาความเกิดทุกอย่างหมายเกิดจากปัจจัยที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นปัจจัยก็หมายจิตที่เป็นประธานจะพูดสันตานเรียกว่าอวิชชาสังขารอวิชชาสมาธิที่เป็นประธานข้อหัวปรุงแต่งสมาธิที่เป็นประธานเมื่อยังไม่รู้ตัวก็ต้องปรุงแต่งเมื่อเราบ่ท่านเห็นจิตของเราไปรับที่ทำอย่างไรจริงๆน่ากว่าเป็นผู้ไม่ประมาททำอย่างไรทุนแล้วแต่นั่นล่ะตั้งหลักให้ใครอ่านให้ฟังกันเท่าความที่ว่าจารณาจิตที่เกิดจากจิตที่ประธานที่บรรดาจารณาจิตเนี่ยหมายความเกิดของจิตที่เกิดจากตัวประธานเรียกว่าอาวิชชาเกิดจากอาวิชชาสังขารเป็นสภาพตายบรรดามันเกิดเห็นนั่นความว่าเกิดและนี่ก็ให้พระกันเข้าใจกันแน่นอนไม่ได้หมายเอาแต่ความเกิดมีร่างกายหมายเอาทั้งน้ำด้วยความเกิดของน้ำหรือความเกิดของจิตเพราะบรรดาขาพอท่านทั้งหลายมันเกิดกระตับที่อยู่นอกเหตุนอกปัจจัยที่ไม่ได้จิตตุปทานโดยไม่มีซึ่งใดปรุงแต่งอยู่เนี้ยเหตุอยู่เนี้ยปัจจัยบรรดาซึ่งที่เกิดจากเหตุหรือปัจจัยแล้วยันเรียกว่าความเกิดสังขาราสัสสะทิฏฐิบรรดาสังขารที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมันจะเที่ยงยั่งยืนไม่มีไม่มีสาระแก่นสารแต่ข้าวก็ออกมาทำประโยชน์กับโลกนี่ก็บางครั้งบางข้าวยังเราทำประโยชน์พอเราอาศัยโลกทำประโยชน์อยู่เรียนเราทำเสนาสนะหรือทำอะไรเราเนี่ยเราเรียกเรามาทำตัวขังตัวข้าวทำก็โดยทำมีสติทำปัญญาหรือทำประกอบโดยเหตุผลหรือมุ่งความสะดวกแก่การบำเพ็ญบำเพ็ญโลกหรือโลกเขาเหตุเพื่อความสะดวกแก่การบำเพ็ญถ้าปกติธรรมดาถ้าเราละจะจิตลงนะเพราะเห็นได้จังไรจะจิตจะเป็นประธานเป็นลุงเดียวนั่นที่เป็นประธานสำคัญเดียวว่าเป็นจิตประเสริฐเทเล่าใหม่ก็นดดูกับจิตตรงนั้นเพราะอะไรอันนี้การท่องออกไปตามจิตที่เกิดมันแค่เส้นสุดเลยยังไงหรือเราจะมาถือตนถือตัวอยู่ตามจิตที่สมมุติมาตัวเส้นตัวสักกายเนี่ยทีเรื่องต่างนู่นทีเรื่องถามว่าถูกประธานถ้าเราจะมาถือตนถือตัวอยู่ตามสมมุติอย่างนี้มีประโยชน์ยังไงนี่ประโยชน์แก่ตัวจิตเราอย่างไรนี่ประโยชน์แก่พวกคนอื่นอย่างไรเขาเรียกมาเหลงยกเขาคนตายนี่เรียกว่าทั้งที่มีชีวิตก็เป็นคนตายแล้วเขามันเป็นสภาพตายเลยบรรดาที่ความเกิดทั้งหลายมันเป็นสภาพตายอยู่แล้วเป็นสภาพที่ไม่มีสาระแก่นแสงอยู่แล้วหันเวลาทั้งข้าวจะตายแล้วก็มีจิตดวงใดจะตักขึ้นไปช่วยได้บรรดาที่เกิดมานี่ ยักษ์เห็นราคะด้วยโทสะโมหะมานาทิฏฐิว่าได้ไปช่วยอะไรเนี่ยไม่ได้ไปช่วยยังเรียกว่าองค์พระรักษ์เขาเรียกว่าทำประทังเป็นโรคเครื่องมือสัตว์ชนะเขาใกล้ๆไม่ยั่งยืนพอสองโยโลกคือมูสันจะบอกว่าตาเฮาเมื่อความสายมาถึงเร็วไม่มีผู้ใดช่วยป้องกันไม่มีใครเป็นเพื่อนเป็นฝูงจะเลยเวลานะพูดถึงข้าวถึงข้าวแค่ต้องตายจริงๆส่วนผู้ใดยังมาหมอก็ตายคนที่ส่วนไม่ดีหมอก็ตายไปยุ่งกันหมอยังแจ้งหมอห้องสดก็ยังตายโอ้ยหลวงพ่อตายห้องก็จะได้อาศัยหมอสดสุดตรงนี้แม่โลกคือมูสัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนมันเองมันก็กินคนชัดอยู่แล้วเพราะว่าโลกคือมูสัตว์มันมีอะไรเป็นของของตนหมายความว่าจิตดวงนั้นที่ไปเอาหยังที่เอาอะไรที่ยึดเอาหยังที่ยึดอะไรจะอันบ่บรรดาสิ่งที่เกิดจากจิตดวงนั้นจิตดวงประธานน่ะที่ยึดเอาเป็นมูเป็นเพื่อนจะอันบ่ตกลงเราเป็นขาดสุดปึ๊บยกเสียตั้งแต่โพธิปัญญาธรรมตามที่เกิดอันนี้โพธิปัฏฐิยธรรมสันติเกณฑ์มันก็ไปเป็นสมบัติของโลกไปเป็นกำลังแก่โลกกับพ่อแม่ที่มาเปลี่ยนประโยชน์แก่ที่ตรงนี้อีกด้วยก็เมื่อเราบำเพ็ญสติสมาธิไปให้เราแก่กล้าเรานี่ที่มาเปลี่ยนสมบัติแก่ที่ตรงนั้นขณะที่มาได้บำเพ็ญเราไปเป็นแก่โลกหมดยังว่าสัมมาประธานสี่ยังว่าความเพียรมันก็ไปเพียรในทั้งโลกสังวรประธานก็ไปรักษาสมบัติของโลกพระนาประธานก็ไปเคลื่อนละจะไล่ทั้งโลกพระนาประธานก็เลยไปสร้างประโยชน์ในทั้งโลกอนุรักษณาประธานก็เคลื่อนรักษาเขาของเงินทองทั้งโลกมันบนมันไปเป็นประโยชน์แก่จิตดวงเอียงทั้งชาติกับพ่อใจไปในลูกในเมียแต่คนในทรัพย์ในสมบัติเป็นหลักวิริยะก็เคลื่อนทั้งสองคนเคสสาเอาใจไปทั้งโลกนี่มังสาก็หวังผลประโยชน์ทั้งโลกแต่มันจะไม่ประโยชน์แก่คิดดูนี่ยังไงถ้าเป็นโลกหมดแล้วเทปัจฉันเทเก่าไปใช้แน่ทั้งโลกนะมันบูมมาทั้งธรรมไปเฮ็ดอยู่ทั้งโลกถ้าเทปัจฉันเทความกายญาณอุปัสสนาพอได้พิจารณาเขาไปได้แล้วพิจารณาแต่ว่าพิจารณาฝ่ายการวิสัยของโลกนะอย่างกายญาณอุปัสสนาเพิ่งวางสวยมันงามเพิ่งตนคิดฐานุปัสสนาเวทนาโลภะตนาก็บ่รู้เรื่องอย่างเลยธรรมะโลภะตนาก็ถึงจะเรียนรู้แล้วก็บ่ได้คํานึงบ่ได้อย่างไรไปเลยจินที่หาพละหาศรัทธาก็เสียไปทางวิสัยของโลกวิริยะก็เสียไปทางวิสัยของโลกสติก็ระลึกได้ไปทางวิสัยของโลกสมาธิก็ตั้งมันไปทางวิสัยของโลกปัญญาก็รู้ก็รู้ไปทางพระธรรมโลกที่หามันก็คือกันมันความว่ากําลังมันแล้วก็จะหันมันจังเปลี่ยนกันเห็นสิหาก็พลาหาตอนเทมาความแค้นเพียมันจะมาเป็นกำลังแก่จิตใจของเราจะเรียกว่าศรัทธาพลังวิริยะพลังสติพลังปัญญาสมาธิพลังปัญญาพลังขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยทั้งที่การมาแบกสมาธิก็เห็นผิดอยู่ด้วยนั่นเองผิดในองค์บางส่วนก็ผิดไปเบิดหดต้องแก้กันแล้วเรียกว่าไม่นิ่งไปใช่แล้วนี่ก็นี่ไปตามวิสัยของโลกไม่เป็นธรรมนี่นั่นแล้วจะร่วมมีสี่สังหารนี่ขึ้นได้แล้วแต่เรานั่งแค่ที่น้อมนวมมาเป็นที่พึ่งแก่จิตใจของเราแก่ตัวของเราเป็นฐานะที่พึ่งของเราเป็นคุณสมบัติของเราตกลงลงบ่มีเรื่องที่ขอให้พิจารณาเข้ามาประมาทพอที่เราละจากจิตตรงนั้นพบในใจจึงต้องละแต่ตัวแต่มีอย่างที่ว่าฉันก็เห็นแล้วแต่ผมมีสติสามปัญญาแล้วหรือประกอบคนเห็นคนแล้วจะพูดจะทำกับทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนได้ค่ะเดี๋ยวมาทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านโดยเหตุผลหน้าบนนี้แล้วบนหน้าจากบนบนหน้าจะทำอย่างไรไปที่นี่บนคว่ำตายกันเรียกว่าอาพาธที่โกเป็นกองอาพาธเวลามันเกิดอาพาธมากตัวบนนี้มันก็เป็นทุกข์เบิดเป็นทุกข์บ่มีสุขเลยยังมันมาแล้วนั่งเป็นทุกข์ขังร่วมมาการทั้งบริเวณเป็นทุกข์อันเดียวเท่านั้นความเคยได้เคยมีความมีละมียศหรือมีเงินมีทองมาแล้วหลุดมันมาช่วยเราจะเลยเนี่ยผมมีประโยชน์อะไรเรียกเนี่ยนั่นความว่าตายนี่นึกว่าเป็นมหายีน่ะทิพย์หายเบิ้ลมีละมียศมีเงินมีทองอะไรก็ทิพย์หายเบิ้ลหมดสิทธิ์ ถ้าผู้ที่อุปนิสัยผู้ที่ยังเหลืออยู่ก็ยังจะไปเกิดที่ดีได้ถ้าว่าผู้ที่บัดยังมหาเศรษฐียังที่ตายในภาคที่เจ็ดหรือนั่นแหละยังเราเคยอ่านกันมากเคยฟังกันมากเคยรู้กันมากยังติดที่จิตที่บ่มีบุตรหรือมรดกเวลาตายไปแล้วก็เลยต้องเป็นของหลวงพระเจ้าประเสริฐทุกคนพระเจ้าประเสริฐทุกคนทุกคนเขาในประคังหมดทั้งสิ้นเตรียมเบิดไม่ต้องเวลาตายนี่ละเตรียมละนี่ยศเตรียมยศเบิดนี่ท่าสารเสริญทุกคนหมดเลยบ่มีสิ่งใดที่จะทำอีกมันดาสิ่งที่ได้เสียนี่อยู่ขอประกันบักบันเลี้ยงประโยชน์ตนเนี่ยได้ว่าโอกาสแล้วจะมีต่อไปของเราแม่ด้านวัตถุวัดว่าที่เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยของเรานี้ก็นับว่าบริบูรณ์อยู่แล้วนับว่าครบพ่อสมควรแล้วเอาละแม่ด้านวัตถุเหตุแต่คนเดินเขาจะมีศรัทธาตอนปวดเท้านั่นก็ไปแต่ยุดข้อมคนผัวจะได้ยังไงเป็นแต่สอนแต้มของเก่าบูรณาของเก่ารักษาของเก่าก็เรียกว่าหายพระอนัตไปแล้วนับว่าเล่าแก่ปัญหาที่ความลำบากนั้นว่าหมดสิ้นไปแล้วแต่ที่จะหน้าวันตายเนี่ยมันเป็นหน้าทั้งเวทได้เกิดเทศตามกันนี่แต่ความดีความชั่วที่เราทำเท่านั้นนอกจากนั้นโอ้มีสิ่งกระติดตามเราไปนี่นะจังควรตั้งใจเลี้ยงความประมาทนั่นแหละพอตะละจากจิตดวงนั้นไปคำนึงอยู่อย่างอื่นไปพิจารณาว่าจิตดวงนั้นจะเอาอันใดได้ในโลกโดยปกติเรียกว่าธรรมดาของจิตฟ้าที่นี่ของจิตจิตที่เป็นประธานจิตดวงแท้ดวงเดิมหรือว่าอมตะจิตหรืออมตะธรรมนั้นผู้ยังไม่
1: ท่านผู้ฟังกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำผู้ฟังมารับฟังการแต่ทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบรรณสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระทั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้ครับในวันนี้เวลา9:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลากัลยาณีออกจากพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.ที่บนพระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงพลอยเพ็ญจินเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลนายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระเมื่อถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะประทับพระราชอาสน์พระทหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ถอนพระทหารเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระพุทธาโยงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร10ไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทก พระสงฆ์ถวายนุพัฒนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับพระกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาจบแล้วเจ้าพนักงานลาดพระผู้สายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระชำเนินส่งทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอัตุเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับพระกรทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลานกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชมณุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันระสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายคำของคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งเป็นคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังมติมหาเถระสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่เธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีการกำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับ ยังมีในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมถึงการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวายเป็นภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลรวมไปถึงการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลทั้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะคะ26มิถุนายน2569โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงขออภัยค่ะ 13:00 น.ถึง 15:30 น.นะคะและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะและสำหรับจุดคัดกรองจะอยู่ในจุดของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วก็จะปิดในเวลา 19:00 น.ค่ะ
4: ท่านผู้ฟังครับตามที่ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับในส่วนของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล

ước đừng có. Quá ước đừng có. Phải ước đừng có.

0: รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังโดยเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารกิตติยศถวายความเคารพและตุลยานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นครับโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับโดยที่สำนักพระราชวังได้มีการกำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสการะพระศพทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับคือช่วงที่1ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นครับช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นนะครับโดยมีที่ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสการะพระศพนะครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกตสันพินะท่าที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระมุสานุวงศ์ในราชการผู้มาเฝ้าและในขณะนี้ได้เสด็จพระชำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตร

0: ตรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
1: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสพระเย
0: สามสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญาโยมถวายศีลแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนจะได้ถวายพรพระ

0: หลังจากที่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ที่มาสวดพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพันธนาสมวานแต่เมื่อวานนี้ซึ่งประกอบด้วยรายนามพระสงฆ์ดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศและพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายพรพระนั้นเป็นชื่อเรียกของการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งครับการถวายพรพระนะครับคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในบ้านนะครับใช้บทสวดเดียวกันครับประกอบไปด้วยบทอิติปิโสบทพาหุงและบทมหาการุณิโกครับถ้าในงานนั้นมีการสวดมนต์ด้วยนะครับจะสวดถวายพรพระต่อจากการสวดมนต์ครับจบแล้วจึงจะมีการฉันภัตตาหารครับถ้าเป็นการทำบุญในวัดนะครับเช่นทำบุญในวันพระนั้นพระจะสวดพรพระอย่างเดียวแล้วฉันครับหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวครับไม่มีการถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารนะครับ
0: ตระหนักจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่พระอริยวงศ์สักกัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชคณะประทับพระราชอาณาจักรได้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการทั้งผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารตามลำดับจากนั้นพนักงานเจ้าพนักงานจะได้ถอนภัตตาหารนะครับเมื่อถอนภัตตาหารจากอาสงแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวจะได้เสด็จทอดพระไตร10ไตรนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระภูษาโยงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระศพนะครับไปยังอาสงครับโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่1เพื่อไปเชื่อมกับพระภูษาโยงอีก1สำรับครับหรือว่าสายที่2ซึ่งวางอยู่บนพานทอง2ชั้นต้นอาสงสำหรับทรงทอดพระไตรให้พระสงฆ์สดับประกอบครับ

พระทุสายุซึ่งจะมีสังกัด2ชั้นด้วยกันนะครับซึ่งได้ทอดพระทุสายุจากพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระสงฆ์นะครับได้เมื่อเจ้าพนักงานราชพระวุษาโยงได้เสร็จแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรสิบไตรและประทับพระราชาพระสงฆ์ได้สดับประกอบซึ่งในการสดับประกอบนั้นนะครับภายหลังที่ได้มีการจัดเตรียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเรียบร้อยมาขั้นตอนในส่วนของพิธีสงฆ์ที่จะสรุปเป็นการสวดสดับประกอบหรือสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7คัมภีร์อันเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้านายที่ล่วงลับนะครับซึ่งความหมายของสดับประกอบนั้นก็คือการบังสุกุลนั่นเองนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนะครับได้เสด็จพระเนินทอดพระไตรที่ด้านหน้าตรีลานพระพุทธสายโยนสิบไตรนะครับทั้งสิบไตรที่ได้ทรงทอดนั้นก็คือประสงค์ที่ได้มานะครับในการเจริญมุ่งในการเริ่มทีในเมื่อวันในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเมื่อวานนี้นะครับทั้ง10รูปด้วยกันก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับหลังจากที่เสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรแล้วทั้ง10ไตรนะครับพระสงฆ์จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: ตรัสประกอบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีจะได้ทรงหลักทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับ
1: ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโส

ตูอะติเรกะวัฏสะสตังชีวะตูอะติเรกะวัฏสะสตังชีวะตูทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้ถวายอนุโมทนาถวายอัติเรกและถวายพระพรลาแล้วพระสงฆ์ทั้ง10รูปจะได้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์นะครับได้ถวายนะครับอนุโมทนาถวายอัติเรกถวายพระพรลาสำหรับในการถวายอนุโมทนานะครับนั่นคือการคือการที่พระสงฆ์นะครับเป็นการสวดให้พรนะครับหลังจากที่มีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องทัยทานเสร็จสิ้นครับเพื่อแสดงความขอบคุณและให้พรแก่ผู้ที่ถวายครับส่วนสำหรับในการถวายอัติเรกนั้นนะครับสำหรับในการถวายอัติเรกคือการสวดถวายพรพระพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งบทที่ว่าอติเรกวัตตะสตังชีวตุนั้นคือการขอให้ทรงมีพระชนมายุเกินกว่า100พรรษาครับส่วนบทที่ขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุนั้นคือขอให้ทรงพระเจริญอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยครับส่วนที่ขึ้นด้วยสิทธิกิจจังนั้นคือขอให้การงานและพระราชกรณีกิจทุกอย่างนั้นสำเร็จสมปรารถนาครับและสำหรับในการถวายพระพรลาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของการบรรเลงวงปี่พาทย์นั้นนะครับมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจะหันมานิยมใช้วงปี่พาทย์มอญปัจจุบันพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งวงปี่พาทย์นางหงส์นี้ก็เป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นะครับก็คือปี่ในตะโพนแล้วก็กลองทัดออกไปแล้วก็มีการลดทอนเหม่งในวงโบลอยออกไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการใช้โม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงส์นั้นเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงส์สองชั้นหรือว่าเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงแล้วก็ประโคมซึ่งก็มีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วายชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยได้แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือเด็กส่วนของพระรองหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำส่วนพระโกศหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศเรียกชั้นในว่าพระรองนั่นเองนะครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์11รูปครับในจำนวน47รูปนะครับได้สวดมาติกาจบนะครับผมซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์11รูปนะครับในเที่ยวนี้นั้นประกอบด้วยพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสะเกษพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขและพระพรหมวชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับ11รูปนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวที่1นะครับจากพระสงฆ์41รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษายงครับเพื่อเตรียมสำหรับการส่งทอดผ้าไตรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ส่งทอดผ้าไตรครับพระสงฆ์11รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษายงคือแถบผ้าที่โยงจากฝากโกรธหีบศพโกรธอัฐิหรือพระบรมรูปรวมไปถึงในส่วนของพระบรมรูปของผู้สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับในขณะที่ผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษายงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษายงใช้สำหรับลาดรองรับภูษายงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพหรือพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในส่วนของพิธีหลวงนั้นในส่วนของพระภูษายงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษายงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษายงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษายง2 สายนั่นเองครับ

Thank you.

Paramarachiniyasa Pavato Sapata Kotava

0: พรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมสัมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสัมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่นั้นพระสงฆ์ครับได้สดับปกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกครับและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเที่ยวแรก11รูปนะครับออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับในเที่ยวที่2นะครับขึ้นนั่งยังอาสงนะครับสำหรับรายนามครับของพระสงฆ์นะครับ12รูปประกอบด้วยพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระสุทธาจารย์วัดอสิตารามพระพรหมวชิระโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียพระพรหมวชิระญาณกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปัญญาพรวัดมหาธาตุพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระยาจารย์วัดสุวรรณารามพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิดารามพระธรรมวชิระดิโลกวัดสุทัศน์เทพวรารามและพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสครับซึ่งขณะนี้นั้นนะครับเจ้าพนักงานนะครับหลังจากที่ได้

0: มนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์ครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายของพระโกศเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ
0: ขณะนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่2ครับและได้เสด็จประทับพระราชอาทครับ
1: ฟังค่ะสำหรับในส่วนของด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะมีเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในค่ะ

0: ่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องขัตติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยียร์บับและฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยียร์บับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ12รูปออกจากพระที่นั่งครับและเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับขึ้นนั่งอย่างอาสมครับสำหรับพระสงฆ์นะครับในเที่ยวที่3นี้ครับรายนามพระสงฆ์ครับพระธรรมวชิระปัญญาภรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิราภิรัตวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมมนารามพระเทพรัตนมุนีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเทพบัณฑิตวัดเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดอ่างทองพระเทพวัชิราภรณ์วัดสวนพลูพระเทพวัชิระเวทีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระเทพวัชิระโสพลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพวัชิระเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามครับและขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูสายโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรครับในเที่ยวที่3ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับเรื่องของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์จากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะมีวัดที่มีการทำพระพิธีธรรมมาแต่ดั้งเดิมด้วยครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่3นี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมนีโลกยารามรามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมนีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธาราม

จ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์นะครับใน12รูปในเที่ยวที่3นี้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสำหรับพระที่นั่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332ค่ะจากเดิมพระที่นั่งอมรินทรมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณีหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปครับขึ้นนั่งยังอาสงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับสำหรับรายนามพระสงฆ์12รูปครับในเที่ยวนี้ครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับพระเทพสมุทรวัชราจารย์วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระเทพวชิระปัญโยพาสวัดชิโนรสารามพระราชวชิระนายกวัดนางนองพระราชวชิระภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระจุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศรีรัตนโมลีวัดประดูชิมพลีพระปริยัติวชิระกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระชินวงศ์วชิระเวทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพิสนวชิรากรวัดมกุฏกษัตริยารามพระสุธีวชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุพระสุวัฒนะวัชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในมหากุศลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐที่หลายคนเลือกปฏิบัติทั้งในโอกาสพิเศษและในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่แสดงความศรัทธาแต่ยังแฝงไปด้วยอานิสงส์ที่ส่งผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มีความสำคัญด้วยนั่นเองครับ

พระสงฆ์12รูปครับทรงขออภัยครับพระสงฆ์12รูปครับได้รับพระไตรครับและจากนั้นเจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์ครับออกจากพระที่นั่งครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวถึงในสมัยต้นรัชกาลนะคะตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เมื่อพุทธศักราช2489ค่ะและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะคะภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยที่แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งในส่วนของพระโกศนั้นซึ่งเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพซึ่งในเบื้องต้นนั้นพระโกศมีหลายประเภทแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับเสด็จไปทรงกราบครับขณะนี้ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินครับไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่กรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับซึ่งกองทหารเกียรติยศได้ถวายความเคารพและดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งในเบื้องต้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสำนักพระราชวังเองได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเบื้องต้นกำหนดเวลาและเส้นทางไว้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงที่1คือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และช่วงที่3เวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.และต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 20:00 น.จากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้ในส่วนของการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณพินโยรุ่งสมัยคุณอานนท์นันตสุคนคุณพฤกแก้วพิบูลคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญได้รับฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่อ่อนญาณสิริวัดป่านิโครธารามอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีมีชื่อกันเล่นว่าโปรดปัญจวัคคีย์และสาวกขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกัจจังอะสวิรังโหหาสยังเอกิตังสนามิสันติโมกขันติมาลบันธนาบัดนี้จะได้เทศนาในศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเนตรสรู้ยิ่งเห็นจริงในคำทั้งหลายนั้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเพิ่มพูนสติปัญญาของท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีแด่ที่ดีภาพมีความเชื่อความละสายหวังเพื่ออยากฟังพระธรรมเทศนาหรือพากันมาประชุมกันในธรรมสภาสลานี้หรือพากันตั้งใจกระทำการบูชาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่เพื่อของตนด้วยอานิสงส์บูชาและปฏิบัติบูชาอันเป็นการบูชาโดยยิ่งให้เกิดมีขึ้นในตนของตนขึ้นนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหากรรมวจรในยิ่งใหญ่เป็นเตรียมอยู่ในคิดสันดานของพวกสันทั้งหลายบริวณอยู่แล้วตอนนี้ไปเป็นโอกาสเพื่อฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ว่าจะไปโปรดพวกปัญจวัคคีย์ไปพบพวกพัทธวัคคีย์พวกลูกกษัตริย์สามสิบที่พากันนั้นหญิงเป็นคู่กันเป็นคู่ๆหญิงก็30ชายก็30

ป็นไปโกรธพวกอุรุเวลากัสปาละมั่งเนี่ยนี่ล่ะท่านนี้หญิงแพทย์สยาเอาไปมันบ่มีคดพันกันผู้ชาย30ท่านนี้ผู้หญิง29เลยจะหญิงแพทย์สยาผู้หนึ่งไปมันสั่นถึงขโมยไปหาดไล่ชายเดี๋ยวพากันเตรียมเครื่องเตรียมตัวกษัตริย์ออกไปนุ่งเครื่องขาวฟ้าเที่ยวดูไล่ฝ้ายหญิงนั้นมันไปไปมามันลบมาเอาเครื่องเตรียมตัวนี้ถึงหมดแต่เลยว่ามีอันที่แจ้งเครื่องเตรียมตัวกลับเขาเมื่อ

ทศเรื่องหาตัวยังกล่าวแล้วหาให้รู้จักตัวของตัวว่าบนใดมันดีบนใดมันบ่ดีใครก็ถือว่าตัวดีๆแล้วหาดีมันเบิ่งกันน่ะมันจะมีจักอย่างหรือบ่มีเลยหรือมันสิมีเป็นแค่ดีทั้งหมดนี่สำหรับเล่าผู้ที่ได้รับคำสอนพระองค์ว่าเป็นธรรมของเล่าว่าเล่าว่าอยู่แล้วว่าสวัสดิ์พระโตภะควาตาธรรมโมเล่าขวาเหล่าธรรมโมว่าธรรมสวัสดิ์พระโตทรงก้าวละดีสันทิฏฐิโกผู้ใดปฏิบัติธรรมจะเห็นธรรมของพระองค์เองว่าแม่นไผที่มาสอนอีกอย่างพระองค์ปฏิบัติท่านก็รู้เองเมื่อผู้ได้ปฏิบัติตามคำสอนพระองค์ก็รู้เองถึงจะมีผู้สอนก็แต่ว่าเช่นจะเปลี่ยนให้ไม่ยากเท่านั้นเพราะแม่นสิเอาธรรมให้ผู้ใดให้ผู้นั้นมีขึ้นได้ผู้นั้นต้องปฏิบัติเอาเองเหมือนยังกินข้าวไผกินแท่นกันบ่ได้หรือนั่งไผสินั่งแท่นกันบ่ได้เหมือนอย่างนั้นนี่ล่ะจังว่าเมื่อพวกปัญเชียวพัทธรักที่สอบว่าหาตนนาดีโค้งก็เทศให้หาตนว่าของปฏิพุนมันเป็นตัวดอกผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นเนี่ยรับใจใส่บอดกระดูกกระเดี่ยวมันหมดเป็นปฏิพุนมันจะเป็นตัวอะไรอย่างไรใครยังอยากได้ของปฏิพุนมากกอดมัดจิ้งมัดเหยียดมัดทิ้งมันโน่นนี่จะเกลียดแท้จริงมันเต็มเล่าอยู่เลยอะเล่าเพราะว่าเล่าบนพวกมีปฏิกุลว่าจะงามว่าจะดีขันมาที่จะหน้าหางามมองเราบ่เห็นนี่ใช่เลยการที่จะรู้ว่างามหรือบ่งามที่จะหน้านั่นอะเล่าต้องเลือกเอามากินเบิ้งผมคนเล็บฟันหนังที่กินได้หรือไม่ตลอดนำหมูนำไล่เนื้อไข่ที่กินได้หรือไม่มันยังที่หูจักว่าตัวเป็นปฏิกูลแท้และเป็นของปูนกันยิ่งไล่แล้วจะของตัวกันยังบอกกล้ากินได้แล้วเราคิดว่าเจ้าไหนยังคิดว่าตัวงามบนไหนเที่ยวความปฏิกูลที่มาเป็นตัวมันก็เป็นไปบ่ได้ละใครที่อยากได้มันมีอยู่กันยังเกลียดอยู่แล้วถ้ามาดอกมากกับบ่ได้เอาไว้นี่จะล้างสิน้ำบุกน้ำลายจะมีเจ็ดทมสิ่งเจ็ดให้มันเที่ยงปากดังจมูกวันมันออกเจ็ดมอยมันนี่ติดกระเพาะเกลียดมันเนี่ยเมื่อใกล้มันดอกเป็นปฏิกูลก็เป็นอาบน้ำล้างสาดสางอย่างนี้สบู่สูสมิดให้มันออกปฏิกูลนี่มันเป็นยังไงล่ะจังหวะขันขามันสะอาดไถ่เกลียดไถ่สีเจ็ดสีล่างก็เอาไว้ให้มันติดตัวคือจังแล้วได้ดอกไม้มาคัดได้แป้งหอมมาผ้าเราก็ยังเฮ็ดกันได้ก็ว่ามันดีบัดของตัวออกต้องบ่เฮ็ดเอาเป็นแป้งผ้าจะเสียน้ำบุกน้ำลายของบ่ผ้าหัวนี่ที่ง่ายที่ใส่ออกก็ต้องมาบ่เอาผ้าผ่าผ้าแท้ไปจังซี่ให้มันติดไปให้มันงามไปจังซั่นมันเป็นปฏิกูลเนี่ยคันที่แกนางเสียคันบ่ที่แกนางสิบ่เห็นดอกแล้วเท่านั้นล่ะได้ยินไปซื้อมันปฏิกูลปฏิกูลอยู่หั่นล่ะยังว่าสันทิฏฐิโกผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นจะเห็นธรรมของพระองค์เองผู้ที่แกนางสิเรียกว่าผู้ปฏิบัติบ่แม่นสิเฮ็ดอย่างอื่นก็เป็นปฏิบัติยังได้ว่าว่ามันบ่มีปฏิบัติระหว่างอยู่นะโลบ่ที่แกนางนี่ก็อยู่ซื่อพระพาดีเน่นก็ล่ะหลุดยังซื่อๆเจ๊เล่นๆนั่งๆนอนๆอยู่ซื่อๆเพราะว่าตัวเป็นผู้ปฏิบัติก็ยังว่าอยู่ถึงปุดถึงแม่เขาไม่ที่ก็อย่างนั้นถึงหยาดถึงโยมก็อย่างนั้นมันเราบกบกองให้มันเห็นตามขั้นสอนพระพุทธเจ้าลงไปได้เนี่ยเมื่อมันได้เห็นทั้งสั้นนั่นก็บ่แม่นผู้ใดมาสิได้เห็นขั้นของพระองค์แล้วเพราะตัวบ่เป็นผู้ปฏิบัติเสียมันรู้เห็นได้จังได๋เนี่ยนี่ล่ะกันหากว่าบ่รู้เองเรากับผลมันจะได้ยังได้อาการดิโผล่ว่ามันได้รับผลบ่มีการที่จะหน้าย่ำใดรู้แก่นย่ำใดได้รับผลย่ำนั้นบ่เหมือนกับเฮ็ดข้าวเฮ็ดน้ำเฮ็ดเดือนนี้จะได้เดือนหน้าเฮ็ด

หรือมักแดงปลูกที่นี่เขาโคตรจะรีบไปได้กินเดือนหนาเพราะงั้นเห็ดลงเวลาใดได้ผลเลยนานในถ้ำแต่รับซ่อมกินบานเย็นอยากกินลงเวลานานเนี่ยก็บ่เห็ดนั่งเฉยๆเราซ่อมกินบานแล้วอยากกินยังไงฮะเนี่ยคำพองกล่าวไว้เลยดีเลยก็ดีว่ามันดีว่ากล่าวยันเขากล่าวในหนังสือเด็กเลี้ยงตามแบบไม่ใช่อย่างนั้นกล่าวโดยความมันเป็นแล้วอย่างปฏิกุลนั่นเสียมันเป็นแล้วพองกล่าวตามมันเป็นแล้วนั้นก็ยังว่ามันดีว่ามันกล่าวผิดกล่าวดีกล่าวถูกก็มันเป็นแล้วก็ว่ามันตามมันเป็นเราฝันบ่เลยบ่ว่ามันเป็นซ้ำเราเลยว่าจะดีดีที่ว่าพูดอยู่ในคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างไรอย่างเสียมันออกนอกคำสอนพระพุทธเจ้าเสียจังสันแล้วที่ว่าเราเสียจังไรเสียเราบ่ให้บ่เห็นคำสอนพระองค์สักอย่างเดียวยังไปเห็นคำโลกโลกทุกคนคำเป็นว่าพระนิพพานหรือว่าเห็นดีดีแล้วเพราะว่าเป็นพุทธบริษัทของพระองค์เพราะว่ามูของพระองค์เพราะว่าโมยังไงแล้วมาไม่เห็นตามพระองค์แค่อย่างเดียวเลยแล้วมาไม่เห็นตามพระองค์มันไม่เป็นโมเลยเลยเนี่ยโมเดียร์ละขีดละดีทั้งเสียเห็นไปตามโลกโลกจริงจังโลกมันก็เป็นเดียร์ละขีดตัวนั้นเนี่ยนี่ละจังว่าสิว่าท่านของพระองค์ก้าวเลยดีก้าวถูกเพราะมันสิ่งแล้วพระองค์ก้าวตามมันสิ่งถูกทั้งทุกอย่างจะพูดถึงความเหนื่อยความทุกข์จังเสียมันก็มีอยู่แล้วพระองค์ตามก้าวตามความมันมีอยู่แล้วให้เขารู้เท่านั้นพอเราบ่รู้เราจะดีดีอยู่เดียวเราจะรู้เล่าอยู่เนี่ยมันไม่เป็นอัตตาสาระอัตตาตัวตนมันเป็นอาสาระคือความถือตัวว่าเป็นตัวเป็นตนมันในมืดมนซะเนี่ยอาสาระนั่นเป็นเครื่องปกปิดเป็นเครื่องดองใจให้มันเมาให้มันมืดมันมั่นเหมือนกับว่าเราเอาเขาดองผักผักมันมีรสขมบ้างเปรี้ยวบ้างบัดเอาเขาใส่เข้าไปเราสมทั้งมัดมันถูกดองด้วยเขาทันใดเมื่อเราเป็นผู้มีใจมันถูกดองด้วยความว่าถึกตัวว่ามันตัวว่ามันตนว่ามันเล่าดีมันกระดองเข้าใจแล้วให้มันเมาไปตามเรื่องว่าระหว่างมีว่าเล่าไปเฉลี่ยไปจังหวะอัตตาแต่ว่าตนสาระมันความถือตัวตนเป็นอาสาระอันไงสูงที่กว่าอาสาระอื่นว่างก็ได้ดีไฟใหม่บ้านใหม่เฮือนยังสิ่งใดของเงื่อนพร้อมบัดตัวสิ่งบ่ได้ดีเอาแลนหนีเนี่ยตกน้ำตกตาเสียลมเสียจมเสียของยังสิ่งใดแต่ขอให้ตัวหลอดก็เป็นการดีเนี่ยยังว่าตัวนี่มันสำคัญมากล่ะเป็นของที่ถือมากก็ของก็นั่นก็ซ่องทีเดียวล่ะก็สิ้นอื่นเลยยังว่ามันเป็นเครื่องดองเขาใจตัวโย่ความถือเสียเรื่องให้มืดมั่นยุ่งเส้นล่ะมันเป็นอาสวะมันเหมือนกับสนิมเกิดทับเล็กว่าให้ยินเล็กเสมอที่นี่จะสนิมยังเออเออเสียผลที่สุดเล็กก็เลยสืบสนิมกัดแล้วเจ็ดนั้นใช้งานบ่ได้อันนี้ใจเราก็ใช้สักงานบ่ได้ล่ะอันเนี้ยมันเกิดอาสาระเหมือนกับสนิมมันออกอาจับมันอันทับถมในมันเป็นเส้นเหมือนจังสันมันก็ได้จะล่ำจะล่ำดูจะสันแล้วเด็กจะบุกจะอ้างดูสันแล้วมันบ่ได้ความเบื่อความบานก็เชื่อเหลียวนี่มันเป็นอย่างนี้ยังว่าเราที่ว่าเราถือสัตว์ถือของมากกว่าเรามันก็แม่นแล้วไปคิดเบิ่งหาไฟใหม่บ่ตกเพื่อนบ่จังเสียอาตกน้ำบ่มันถึงได้ตัวเราถึงบ่ได้เนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดโรคเกิดไข้หรือหากว่าเกิดผู้ใดก็ได้มูใหญ่เขามาปนมาแย่งเอาของของเราถึงได้บ่ยอมตายตัวเราต้องเอาออกให้แก่ผู้หลายค่อยให้จนได้ตัวบ่ย่อมหันพอแทบก็สิ้นใจทั้งหมดความที่ถืออย่างนี้แล้วเป็นอัตตาสวะเนี่ยเป็นอาสวะเครื่องรองหัวใจของพระองค์จะ
ังไงมาเทศเพิกออกล่ะเนี่ยเทศคัดเทศเก่าออกให้เห็นอสุภะมันเป็นอสุภะให้เห็นมันเป็นเครื่องฟอกความถือว่าเล่าว่าดีให้มันขาดออกไปเทศนาเลี่ยนทุกตามมันนี่โยให้เรารู้ให้เราเห็นเพื่อจะได้ฟอกใจของเล่าว่าดีมันมืดมนด้วยอาสวะมันห้าหุ่นยนออกให้มันบางให้มันแก่มันใสขึ้นมาเนี่ยพระพรองก็เป็นที่สั่นเพิ่นเป็นกษัตริย์เพิ่นบ่ได้รู้เลยเรื่องว่าเพิ่นสิเจ้าออกบรรพชาแต่ว่าด้วยวาสนาจังนี้นิมิตทั้งสามมาปรากฏให้เพิ่นได้เห็นบรรดาให้เพิ่นได้เห็นนิมิตทั้งสามคือคนชราหนึ่งคนแก่คนชราหนึ่งคนเขาโรคข้าพยาหนึ่งคนตายหนึ่งให้เพิ่นเดือดร้อนยังมนุษย์หาทางที่จะออกจากของสามอย่างเนี่ยจะออกยังไงเนี่ยที่ไปเพิ่นไถให้ไถใส่รักกันได้ไถก็เป็นยุคประจำทุกคนทุกคนเล่ากับผู้นึงอยู่เขาพอมาเล่าเป็นกษัตริย์ว่าเป็นที่เพิ่นเราเอายังให้พวกเพิ่งล่ะเราก็เป็นยังเขาอยู่เลยที่แก่เจ็บตายยังได้ดังมันว่านี่แก่ได้แล้วเพราะตัวกับเป็นผู้หนึ่งผู้เป็นเมื่อพองเห็นสิ่งใดยังได้ร้อนใจเป็นมากเกี่ยวกับร้อนนี่ละไถ่เป็นมาตามกษัตริย์ในจริงก็ร้อนใจนี่ละมาเลยบอกว่าใจในสิ่งของในปราสาทหลักสมุนเทียนเด็ดในสีนั่งนักสนมยังสักอย่างพอพระยืนหยัดพ่อปันกันกับบุคคลผู้เห็นเราราชสีหรือเสือเขามาถึงตัวแล้วหรือถึงกบพระยืนหยัดและถึงประสาทแล้วถ้าขืนอยู่มันก็จะกัดกันละนี่จังจะสีเลนเหนียวตลอดกันละมันจังสีคนก็เห็นอย่างนี้ท่านใดพระองค์ก็เห็นอย่างนั้นบ่มีวันสิเพิ่งบ่มีวันสิอาศัยได้แล้วโรคสามอย่างนี่เป็นโรคผมมีใครแก้ได้แก่ชราเกิดโรคข้าพยาธิตายมีใครแก้ได้ยังเห็นเศษบรรพชามาหวานสิแต่ใส่จริงเพิ่นเคยดื้อปฏิบัติมาเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพิ่นได้บวชด้วยมาบันดาลจะหากว่าเพิ่นเอาเป็นพระสูตราว่าเห็นเศษบรรพชามาปรากฏคือเพิ่นนักบวชแกบุญไปเห็นไหมแกก็บุญไปเห็นคนแกน่ะคนเจ็บป่วยไข้ก็บุญไปเห็นคนตายก็บุญไปเห็นตามว่าพระนักเทวดามานิมิตให้พระองค์เห็นเพราะพระองค์เป็นอยู่ด้วยอยู่ด้วยความทุกข์ทุกขมรรคาเพราะพระราชบิดาได้รับคำสั่งอันค่ายของหมอว่าคันออกบวชถ้าคันอยู่ได้คารวะจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่สถิตจะได้มาช่วยหรือสมผู้สถิตจะได้มาช่วยคันออกบรรพชาจะได้เป็นศาสดาอยู่ในโลกพระเจ้าชื่อสุสนาผู้เป็นพ่อบ่อยากให้ออกบวชอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยากเห็นพ่อได้ยินจะคือว่าจักรพรรดิจักรพรรดิบ่เห็นอยากเห็นลูกเป็นทั้งที่ละยังไม่เตรียมท่ารักษาเลยซะว่าให้คนเฒ่าคนแก่กว่าราชบุตรตัวเขาไปเยี่ยมเยียนแล้วเขาไปให้เห็นเลยถึงจะเสด็จไปที่ไหนก็ป้องนี่พวกตำรวจเรียกว่าราชบุรุษไปประกาศให้คนหลวงเขาแก่หลวงให้บ่ให้ยิ้มท่าดูให้ยุ่มแขนให้เห็นต้องซ่อนตัวกว่าจะถึงรักษายังบ่ได้เห็นจักเสียท่านไปเห็นในเวลานั้นล่ะวาสนาแกสิออกบวชนั่นล่ะเพิ่นสามารถให้คุณน่ะว่าจังซี่ในแบบเพิ่นกล่าวน่ะถ้าจริงนั่นน่ะเพิ่นพิจารณาแล้วตัวเพิ่นนั่นล่ะพอเพิ่นมีวาสนาได้พิจารณาอยู่ตั้งแต่สั้นหลังเป็นพระอเจกกับพระนั่นแล้วก็เป็นพระสงฆ์กับพระนั่นเป็นพ
ขาขาวสัตว์นั่นปฏิบัติเห็นนั่นเสียงล่ะความรู้คนได้สะสมมาในใจเพิ่นพิจารณาอยู่เห็นนี่ย่างที่ว่าเมื่อเพิ่นที่ออกนั่งรักสนมควักบันเล่นท่านเช่นขัดก้อนตะโก้ไม่โปร่งนั่นหนิดีว่าเห็นพระองค์นั่นแล้วตื่นขึ้นอันพระองค์นั่นพวกนั่งรักสนมผ่านนั่นนั่นว่าเป็นเมาเม่นเมื่อยขึ้นท่านบ่ได้แต่การนั่งขันพระองค์บ่ตื่นแล้วก็บ่ต้องนั่งบัดนี้เลยท่านบ่ไหวเลยได้นอนครับนอนได้นอนนะว่าเกยกายกันจมปากนำไล่เหนื่อยว่าท่านพวกนั่งนักสนมนั่งประคมบันเล่งสารพัดเป็นไปต่างๆกัดฟันยำปากกับปานันว่าท่านเพิ่นเชิญขึ้นมาเพิ่นหล่นเล่าโวยประสาทพิริษแท้ๆแล้วเนี่ยก็คือว่าคนบ่ทันตายนั่นล่ะเพิ่นว่ามันเป็นยังคนตายเป็นยังเพิ่นเรียกว่าเป็นประสาทพิริษเราอยู่บ่ได้หรอกเนี่ยคนเลยไปซะแห้งเป็นพัดเพิ่มให้เพิ่นร้อนใจใหญ่ฮั่นนี่จักรก็ยังมีอยู่ฟังอะไรอยู่บ้างพวกไหนสีและหน้ารักสนมอ่ะบาดนี้บ่มีห่วงคอยได้จังไปลูกขึ้นได้อย่างนั้นแต่พอคนที่จะหน้ามาก่อนอยู่แล้วท่านมาเห็นหลักฐานขึ้นสอบฮะเนี่ยพวกนั่งรักสนมพวกมันเล่นบำรุงบำเลอเพิ่นเลี้ยงให้เพิ่นนอนท่านมาเป็นขึ้นนี่ล่ะคันถ้าหากว่าบ่ได้ที่จะหน้าเราก็ย่างพวกเราก็สิมันรำคาญอยู่ซื่อหั่นแล้วอย่างนี้เสียงกัดตั้นได้เกี่ยวปากอ้าปากจุดปากจุดจุดจับจับเห็นน้ำลายเหนื่อยก็ถือว่าโอ้น่าเกลียดเสร็จแต่พอประนันหนึ่งแล้วบ่พอสิหนีจับประสาทเราจะมือว่าจับขีดอยู่ที่อาศัยดอกยังพอเข้ากับบ่การบ่พอสิจับหนีจับบ้านจับซองเหลวเนี่ยอันนั้นเพิ่นหนีบ่มีห่วงเลยพอเพิ่นเคยดีที่จะหน้าจังหวะว่าพูดถึงเห็นคนแก่ก็ตามเพิ่นที่จะหน้าเพิ่นนั่นแหละเห็นคนเขาขยันโลกฆ่าและตายเพิ่นที่จะหน้าเพิ่นอะไรเพิ่นลูกเพิ่นได้นี่พูดตามพระปรมัตถ์บ่แม่นพูดเป็นพระสูตรเป็นปุคคลาธิษฐานเนี่ยเราพูดเป็นธรรมอธิษฐานนี่ล่ะเล่าไปถึงยังว่าเพิ่นโง่ว่านี่ยังนิมิตไปเพิ่นเห็นไปดูผูกคนนั้นกับบ่แม่นนั่นแล้วเพิ่นก็เป็นผู้จนมาเป็นศาสดาเป็นผู้ว่างศาสนาสอนของเฮาอยู่เพิ่นสิมีแนวมาเปลี่ยนยังได้เพิ่นต้องรู้คือไม่เพิ่นบันดาลลูกคือแนวเนี่ยนี่ล่ะเห็นนั่นยังได้ว่าพระองค์ต้องพิจารณาว่ามีเพิ่นสิไปรู้เองดอกอย่างพวกเราผู้อยากพ้นทุกข์เราก็พิจารณาอย่างพระองค์นั่นแล้วแต่พระองค์ว่าผู้บริบูรณ์มีวาสนาแท้แต่ยังได้ที่ชนะน่ะเพิ่นจึงได้รู้ได้อันนี้เราบ่มีวาสนาเท่าพระองค์แล้วเฮาสิไปนั่งๆนอนๆให้มันวาสนาพุทธขึ้นให้เห็นความปฏิกูลขึ้นในใจขึ้นเห็นความเป็นโลกเป็นไพ่ทุกข์ยากเหนื่อยหิวขึ้นมันบ่เห็นเด้อล่ะนี่แต่ดีทับมันลงอยู่สิแล้วเมื่อมนต์อันตรการนี่สิล่ะนี่เฮ็ดนี่จังว่าอย่างตัวข้าพเจ้าเดินยังกลมจะสันจะหันแล้วบ่ายหาโมกยังเศร้าพออยากติดถูกมันบ่เห็นเนี่ยไปจังไหนล่ะมันก็เหนื่อยได้เด้มันสิบ่เห็นจังไหนเนี่ยพอเห็นทุกข์ก็ละบ่เนี่ยดาต้นตายด้วยเนี่ยถ้าทุกข์ใหญ่เนี่ยมันหลายถึงจะตายนี่ล่ะเนี่ยตายมันอยู่ฝ่ายอันนี้เราพอตายบ่ดีก็ถามเจ้าของสิผลนี่เสียก็ยังว่าบ่ท่านพอตายก็มันบ่ท่านถึงบ่ายหาบ่เศร้าก็จะว่าเดินไปนั่นล่ะจนเสก็มีนั่นล่ะก็บอกว่าเอ้ยเสก็เคยทํางานเสอยู่ดอกไถหน้าแห้งเสดูเหมือนก่อนสิไถมื้อนี้หยังแห้งเสดูพอล่มคุณ
อันนี้มิจะเสียซื่อๆบ่ได้ถึงว่าสิล่มว่าเถอะไปเดินไปซื่อแล้วผลที่สุดก็เห็นขึ้นมากกับแม่นบ่ล่ะเนี่ยพองว่าทุกข์ๆมันอยู่ในตัวบ่มันอยู่ในดินดอกบ่มันอยู่ในเดินดอกมันอยู่ในตัวคันตัวบ่มีทุกข์แล้วมันบ่เกิดดอกแค่เดินนี่มันมีแล้วมันก็เกิดขึ้นขึ้นน่ะมันให้เกิดได้เห็นนี่เสียหรือบ่เสียแม่นหรือบ่แม่นองค์ว่าทุกข์ๆองค์เสียผลที่สุดมันก็ว่าแม่นนั่นล่ะมันสิขึ้นเราทรมานมันจังได๋เนี่ยเพราะมันเห็นอยู่แล้วมันสิบ่บ่แม่นจังได๋เนี่ยเนี่ยจังซี่ล่ะเห็นนั่นจังว่าเดินอยู่จังซี่มันบ่ทีล่ะซึ่งมันได้มีสิ8วันคือมันจะฮอดจน6เพิ่นปั่นหลวงพ่อจะเนี่ยมันเพิ่นควายออกมาเลยเลยออกมาแต่เพิ่นป่วยกันดอกมากก็เลยออกป่วยเลยเป็นไข้ซึมบวมไข้ก็เป็นดีซ้ำดังได้เห็นตัวมันจ่อยข้ามเบิ้งกระดูกข้างกระดูกยังนับเบิ้งมันเท่าไรแท้ๆแต่ก่อนก็บ่เห็นแล้วเพิ่นว่าเท่านั้นเท่านี้มันบ่เคยได้เงินแบบว่าหลายเนี่ยก็ได้นับเอาผลที่สุดก็รู้ได้ว่าดูคิดข้อมันดูกลางมันนับจะดูมาบนเอวคิวมันก็บ่มีดูละล่ะมันมีดูมานับมาได้คิดเรื่องขังเลยคิด2คิด3กระดูกอัดดูไผฟาลาจังซี่ล่ะอันเนี้ยกะคักกะเอ็ดเฮ้ยเราก็เคยเห็นหมาตายแห้งมันกินหรือมันเน่าจังแต่กระดูกจังห่างเราสิว่าหมางามบ่อันนี้เราก็มีแต่หนังตัวนี่มันห่มห่อกับเนื้อแต่เครื่องกระดูกก็คือจังกระดูกหมาเนี่ยเราสิว่างามบ่ได้เนี่ยนี่มันบ่มีเนื้อและหนังหลุดออกคือดอกมันห่อไว้คือว่ามันงามมันบ่งามคันเบิ่งกระดูกจังห่างจังซั่นมันสิมีงามหยังหัวก็ติดอยู่ซื่อๆบ่แม่นมันไปต่อกันกินดูกดูกกับเป็นป้องๆนี่หนังมันมีสิ่งเหาะหลักหลักเรื่องไว้ที่เฉยอ่ะเพราะเป็นดูกเดียวถ้าดูกเดียวมันเดียวบ่ได้เดียวมันกลมเลยบ่ได้นะนี่มันเป็นกับความท้อมกับพิจารณากันไปทีละคนที่สุดก็เห็นตัวบ่มีหลักฐานนะเนี่ยบ่มีแกนสารว่าดีสักอย่างเนี่ยมันเห็นอีหลีทีเดียวมันจังสิเห็นได้ท่านพระองค์คันบ่เห็นอีหลีทีบ่เห็นเนี่ยนอกนั้นก็เมื่อมันเห็นจิตมันสบายใจมากนั่นทดลองเสียงนางตัวนางบดทนจังจะมึนจะซ่าซ่าจะปวดจะขัดขาปวดแอวมึนศีลมึนขานางมันจังจะซีทุ่มควาดทอดเก้าคุ้มเก้าคุ้มคนสี่สามฝุ่นสี่สี่ฝุ่นยังเศร้าที่จะหน้ามันท่านสงบสงบมันก็อยู่ว่าได้นะขันมันเหนื่อยขึ้นหน้าท่านเอามันเขียนออกไปที่กันหน้าเบิ้งกระดูกบ้างดูข้างดูหลังเบิ้งตับเบิ้งไตเบิ้งไตหาบ้านเป็นสาระอันยังก็บ่มีอีกละรู้แล้วก็ไปรู้อีกเบิ้งมันจนว่ามันเหนื่อยที่กันหน้าครับพ่อครับมันร่วงว่างมันหัดว่างมันเอามันก็ว่างได้บ้างมันว่างบ่ได้ก็มีเอาวดเอาบ้างก็มีเอาเพิ่มไปเอาขันตีใส่ไปดีหรอกมันเหนื่อยปู่ก็ได้ใส่ขันตีปารมีตัวเนี่ยมันก็เป็นบุญตัวอดเนี่ยเราสิว่าของเร็วบ่ให้มันได้ขึ้นหลายๆนี่เถาะขันตีบารมีเนี่ยสุนาว่าขันตีปรมัตถปารมีสัพโนอิทธิโสภควาแล้วที่ที่ปีแล้วก็อันตลอดอันนี้เป็นว่าที่ที่เป็นโชคว่าแล้วก็ที่ที่ปีแล้วก็พุทโธอัตโตภควาบอกพุทธังสังฆาสามีเป็นว่าอยู่ไหนบอกว่าเนี่ยเป็นว่าอัตตาอัตตาไม่ยังบุรุษว่าเป็นตัวนี่แล้ว
ขันธ์4เพิ่นตัดจัดมาเป็นตัววิริยะเพิ่นจัดเป็นอนุตตโรเป็นของเลิศเนี่ยนี่ล่ะก็เรียกว่าเป็นผู้ได้โสดาบันดีใจเหรอได้รถเรียกว่าได้โสดาบันเป็นบุญนั้นไงถึงสิล่ะโกเท่างานนั้นก็หาทางที่จะน่าให้มันว่างผลที่สุดมันก็ว่างไปเองเพราะความเหนื่อยมันคนหลายมันก็เหยียดล้มมันก็ค่อยดันไปเองเว้ยไปหายไปบางทีล่ะหรือหากว่าบ้านมันเจ็บมันปวดนั่นดันล้มมันดันมันดันแห้งมันก็ลั่นเองขวดหายไปเงาเงาเงาเงาไปบางทีล่ะหรือว่าดังดันดุกร้ามันดังปวดนั่นสิไปหายไปเอาเป็นสาระจะไม่ว่าสุดทัดส่วนต้องการให้มันรู้จักทุกข์มันจึงสิอยู่ได้เนี่ยขันบ่สั้นมันอยู่บ่ได้ดอกความอยากยึดมันดันอยู่เนี่ยมันสิดันแห้งมันสิอยู่บ่ได้นี่มันเป็นจังซี่เมื่อมันเห็นจังซี่ไผมันก็เศร้าดอกยังไผไปเห็นมันไงไผก็บ่กล้าแบกดอกบ่กล้ายกความมันยกบ่ได้อันนี้เสื่อมันเห็นทุกข์หลายๆแล้วมันก็ตกลงว่ามันบ่เดือดร้อนใจนี่สบายละเล่าทีนี้มันเห็นขึ้นมาเอาสิล่ะเอาไปนี่นอกนั้นต้องเล่นกันนะเดินกลมไปหอดที่โมงเจ้าเดินกันนั่งกันปุ่นไปหอดบ่ายหาคือกันละเอาไปเอาเนี่ยนี่ขึ้นมาก็มีขัดขึ้นมาก็มีพิจารณามันซึ่งวัดซึ่งสูซึ่งพิจารณาซึ่งเอามันหนีไปยังสี่ละเนี่ยมันก็เห็นยังสี่อีหลีมันสี่ได้เนี่ยถึงพระองค์ก็เห็นอีหลีเนี่ยพระนาบริบุญในวาสนาเขาก็บอกสันทำความเพียรบ่ได้นั่งได้เขาบ่ได้นอนเด็กจะนั่งก็เดินก็ยืนอยู่ที่ที่วันเดียวนะสลบร่วงก็ปุ่นประจาพี่ปุ่นก็ยังไม่ได้มักผลนั่นเดียวนะบนนั้นครบค่อยๆเลยนะนะทุกข์จะเกิดขึ้นจนท่านบ่ได้เป็นกำลังมากๆก็จนสลบนั่นเดียวลมก็ปุ่นประจาพี่สลบไปนั่นเดียวไปยินยังได้เอาหมักสมอสวรรค์แปดลูกเอายาทิพย์แฝกมาถวายให้พระองค์ได้สันน่ะได้เจริญอ่ะยังค่อยได้ขึ้นขึ้นมาได้นี่ท่านไปยินบ่เป็นเอาบักสมอใหม่เจวยแล้วให้สันนอกเพิ่นกับจิตสวรรคตไปนั่นเดียวจะนี่หากว่าเพิ่นมีวาสนาไปยินลูกยุ่นว่าเพิ่นจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไปยินจังได้เอาอยากแจกสมอแปดลูกมาถวายเพิ่นสันน่ะนี่มันเป็นจังซี่นี่ล่ะบ่แม่นเพิ่นสิไปนั่งเอาพุทธะดอกเพิ่นให้ความเพียรเอาพุทธะพระโมกขัลลาพระสารีบุตรก็อย่างนั้นพระองค์นั่งท่านความเพียรพระโมกขัลลาเจ็ดวันบริเวณด้านเดียวนั่งนี่ก็ยืนก็เดินพระสารีบุตรก็ต่อไปอีกเจ็ดวันเป็นสิบสี่วันยังได้มักได้ผลเดียวบริเวณด้านเป็นเหตุนี่ล่ะยังไม่ว่าไผกับอาศัยความเพียรเนี่ยจังซั่นล่ะพระองค์ก็ได้ว่างคำสอนว่าวิริยะดุขปัจเจติอยู่เนี่ยหรือว่ายะเมเถระปุริโสอยู่เนี่ยเป็นหลักไปอย่างนี้ล่ะวิริยะดุขปัจเจติวิริยะก็เป็นวิริยะแปลว่าความเพียรดุขปัจเจติผู้ใดทุกข์จะได้พ้นจากทุกข์เพราะอาศัยความเพียรทีเดียวล่ะบ่มีเพียรบ่มีทางเสียคนเลยล่ะทุกข์เนี่ยสุดท้ายจังซี่เนี่ยนอนก็ว่ายาเม่เทลาคุริโซก็คือการว่ายาเม่แปลว่าว่ายอยู่คือคนตกน้ำที่ไปอยู่นี่ต้องตายบ่ถึงฟังดอกต้องเป็นผู้ว่ายควักอยู่ว่าได้ยุติยอนหากที่ถึงฟังจักเทียนความเหตุอยู่นั่นเนี่ยผลที่สุดก็ถึงจริงๆขันบ่มีอันตรายพวกตาพวกที่ยังมาตัดมากินต้องถึงแน่ๆนี่ล่ะท่านก็ว่าเห็นสิล่ะอันนี้เราบ่มีเครียดอีหยังล่ะคันสิเดินโยมกงก็บ่เฮ็ด
จินังสมาธิกับบ่มีมีแต่เว้ากันหลายๆกับนอนกับลิ้นเนี่ยไสละหันนี่บ่ว่าตัวเป็นผู้เป็นผู้ปฏิบัติเหตุนี้จังว่ามาปีนี้เราก็ป่วยเราบ่ได้นั่งซะแล้วล่ะเราหักเบิ่งอยู่ห่วยรู้แห้งหายก็เล่าเสมอเรายังมีนั่งอยู่ด้วยเนี่ยถ้าสัญญาหันแล้วเราก็ไปพักพอ4โมงเช้ากว่าเราตื่นแล้วก็นั่งภาวนาลูกเราเดินบ่ได้มันเจ็บขาเราก็เอานั่งให้คิดร่วมออกคือยังเราเดินให้คิดร่วมกันล่ะนี่เราก็นั่งเถาะมันก็ร่วมได้ดอกก็เลยนั่งพอมันร่วมได้ไปนานสำคัญกับเจ้าบ่ายอีก1โมงนั่งอีกบางทีล่ะพอมันบ่ได้นานเข้าเดินเดินมันได้จังชั่วโมง2ชั่วโมงอันนี้มันได้เที่ยงว่าเหยียบชั่วโมงหรือชั่วโมงเท่านั้นมันเศร้าซะมันขัดขานอนกับมือแรงใส่สมาธิสองทุ่มแล้วก็บ่ทันถึงก็ดีต้องนั่งสมาธิว่าแล้วพระแล้วก็นั่งสมาธินอนนั่นออกมาหาหมูหาหมูที่ศึกษาธรรมะใส่ศึกษาได้ทำตรงนี้แต่นวดเสียนนวดยังชี้โมงพระชี้ทุ่มเข้าไปเอาเตรียมนั่งอีกปะยังคอยนอนเฮ็ดยุ่งที่เหลวบริสุทธิ์ร้านเฮ็ดสงบอีหลีเนี่ยอันความที่ที่เจ้าหน้าอยู่ธรรมดานางนางนอนที่เจ้าหน้าอยู่นางก็ที่เจ้าหน้านอนก็ที่เจ้าหน้าตามที่รู้แล้วก็ธรรมดาคนได้ทรัพย์เมื่อหากได้ทรัพย์เราจะไปถิ่นบ้านมันได้บ้านหาได้ที่ได้บ้านไหนมันบ่มีเวลามันต้องบ่ได้ได้ก็เฮ็ดบ่ทันล่ะหาบ่ทันนั่นล่ะขึ้นหลายๆอันนี้เราก็อาศัยความเพียรมันได้ความรู้มันได้ความเย็นใจแล้วเราไปถึงความเพียรเราสิเอาหยังน่ะอันนี้ให้มาเย็นใจให้มารู้ไปอีกมันก็บ่ได้นั่นล่ะมันก็มีเพียงสิฮ้อนขึ้นมาตนราคันปาสินน่ะพระองค์ว่าอยู่แล้วว่าอัจฉาปรมามันตามันตาเปล่ามันมันของอัศนิมของมันโดยได้แก่ความบ่มันเลยได้แก่ความบ่มันจมบ่มันท้องเป็นสนิมบ่มีมาจะอื่นเป็นมาเป็นสนิมของมันผู้ใดได้มันแล้วคันบ่มันจมทุกมันผู้นั้นก็สิลืมเป็นสนิมทับเลยควบคุมลืมนี่สนว่าจริงๆอันนี้ก็คือกันถ้าผู้ใดหาจับโดยเป็นผู้บ่เป็นผู้ไปหาอย่างที่ตัวใครได้หรอกที่ไปนั่งนั่งนอนไหวบอนให้บอนหน้าบอนมันเกิดซับที่ซื้อขายได้เงินได้ยุ่งได้กินกับพกเป็นป้าที่หมดทั้งเดียวมันก็ต้องไปให้สันหลักกันว่าซื้อขายด้วยชิ้นด้วยของเป็นมั่นสำพลางบอกหรืออ่อยเฮ็ดยุ่งหันหลักมันยังที่ไรก็ไปเฮ็ดได้เราก็ไปป้าถิ่นก็เราเออเห็นมันไปเอาช่างไหนมาให้มันได้มันก็บ่ได้นั่นแหละนี่มันนั่งนั่งนอนนี่มันได้ไม่แห้งหายเนี่ยที่ได้สักคนใดมาถึงเคียงสนุกเคียงใส่ซอยอยู่กินเนี่ยในนั้นมันยิ่งได้ก็ยิ่งหานั่นแหละข้างทรัพย์ก็ดีข้างคนทุกข์ก็ยังที่แหละยิ่งรู้ก็ยิ่งท่อมนั่นแหละมันยังที่ได้ไปปัดถิ่นหรือความรู้กับมืดมนขึ้นมานั่นเลยว่ามีที่ได้เนี่ยเมื่อละรู้ยังที่ละเหตุนั้นเคียงแล้วว่าอย่างที่คาถาคนในคนว่าอะไรวุตุทัสสุว่าอิทาวัตสังว่าทิสามิอิทาเอมันพยินเฮสุอิสีบารโอว่าจินเตติอันตรายังมาพุทธัสสิคำว่าแต่ก่อนก็ไปทำความเพียรในโยออกพรรษาแล้วก็ปานีไปเรื่อยเพราะท่านเขาหลงหลอกไปเที่ยนดอกไปหายวดอื่นไปดุงไปดอนวะละไปพูกไปเผาวะละพอไปเดี๋ยวนี้มันยังฟาดขาฟาดแท้ขาให้มันเปียกหรือให้มันเกิดข
ท่านเกิดซุ้มไม่ยานะยังเอาไปล่อ

แต่หอดเย็นยี่ขังแรกยังค่อยไปเดี๋ยวนี้มันไปบ่ได้อีกแล้วล่ะอันใดกับนี่จะค้นจับค้นจองค้นถากอาถางเทพไทยเทพหน้าผมมีปานมีดวงบันที่ไปอาศัยยี่เจ้าก็เลยมาเน็ตเห็นซ่าว่าวัดตัวกระตั้งใช้ป้าดอกเว้ยเพิ่นว่าที่ชาวสร้างวัดที่สร้างมีว่าอยู่ในพรรษา3เดือนวัดที่สร้างนี่นะทีนี้พี่ตาเฮมันก็ยินเที่ยวสู่เฉินเฮมันก็ระดูยะรูหนาวคนว่าให้เสร็จเจ้าวิเวกมันก็บ่ไปบ่ได้แล้วอันนี้ก็ปัดเจ้าก่อนป้าก็เลยพี่ตาเฮมันก็ยินเที่ยวสู่กับวิเวกอยู่นี่ล่ะพี่ตาว่าตั้งวัดที่สร้างมีวัดระดูฝนให้อยู่จำพรรษา3เดือนให้วิเวกก็วิเวกอยู่จังซี่ล่ะถึงจะเป็นขี้หมันตะระดูละรั่นที่เฮ็ดอยู่นี่ล่ะก็จังซี่ล่ะฮะเนี่ยถึงจะเป็นวัดสันตะลุดูดูขนเฮ็ดอยู่นี่ล่ะมันดงแล้วเฮ็ดอยู่นี่ล่ะก็เฮ็ดยืมซี่แล้วจังว่าเดี๋ยวมันมาเก็บขาซะล่ะฮะนี่เดินกลมละบ่ได้ก็ใช้ว่าสอนหมู่ให้เดินมันหมู่ก็บ่เดินซะล่ะเอ้าฮะเนี่ยว่ารอจะปฏิบัติผลที่สุดก็บ่เห็นไผมีกำลังซะซั่นเดี๋ยวฮะหมดท่าเลยฮะนี่นี่ก็ละละแลๆเล่นๆหัวๆคุยกันเนี่ยก็เป็นนักปราชญ์ใหญ่นั่งคุยกันมดมื้อก็ได้ท่านหากให้ภาวนาเฮ็ดบ่ได้จนแล้วให้ดูหนังสือให้พร้อมเฮ็ดบ่ได้คุยกันได้มดมื้อนั่งคุยเมื่อเลยนั่งคุยเอาก็ได้บัดนี้นั่งท่องหนังสือนั่งท่องหนังสือบ่ได้ทีเดียวเนี่ยมันเป็นหยังบ่ได้นั่นล่ะเพิ่นว่าพญามารมันติดสันมันเป็นของให้ทำไปบ่ได้มันบันไดนี่บันดาลบันดาลบันดลบันดาลใจให้เห็นเป็นของยากที่สุดอันทางที่พ้นทุกข์เห็นนั้นพระองค์แค่ไหนว่ายังอุเทศคาถาได้ยกไว้แล้วว่าเอกาจะล่ำอาจีล่ำคู่หาสยังเยกิตังสนิเวศันติโมกันติมาละบันธนานั่นล่ะเอกาจะร่างอาศรีร่างจิตมันบ่มีสรีร่างกายดอกเอกาจะร่างอาศรีร่างอาศรีร่างบ่มีสรีระร่างกายเอกาจะร่างเอกาแปลว่าหนึ่งมันมีแต่มันผู้เดียวละเกี่ยวไปกลางคืนมันก็ไปบ่ซ่อนไปเลยสิจิตไปเอาแต่มันที่อยากไปเถอะเขาหลวงเขาป้าก็ไปสินผู้คุณเขาก็ไปเขามันละละคิดไปลงน้ำลงบกก็ไปเขามันหาเราเอาอุจจาระนั่นเขาบ้านเขาเมืองสิ่งที่คล้ายๆสารพัดได้เจ๊เสียหลักๆซ้ำๆลูกเสียงกินรถไปตาเพิดเอาแต่มันที่ไปผู้เดียวยืนจะละคันที่เขาป้าหรือสิขึ้นผู้คุณเขามันมีกายย่านกันเลยย่านอันตรายของกายคือเสือบ้างงูบ้างอียังมันจะมากัดส่วนเอามูหรอกวะนึกเอาไปส่วนเอาผู้นั้นนึกเอาไปส่วนเอาผู้นี้ไปด้วยคือว่าพ่อสุดใจกันลุกขึ้นกันได้ไปหาส่วนละขันแต่มันเราบ่มีส่วนไปเพราะมันบ่มีอันตรายมันบ่มีอย่างเย็นเย็นมันได้มันเป็นของละเอียดมันจะไปเมื่อเราบวมที่มันไปที่เขาผู้เขาตันอยู่ปันเนี่ยมันโมโหจัดแบบมันเด็ดบุกเบิ่นมุนผู้มุนเขาไปได้เสียมันคิดไปพลาดเมื่อเราบวมปั๊บก็เห็นเจ็บปวดก็เห็นว่าครับเหนื่อยหิวใสจักเนียงมันกลับขึ้นมาคือกันหอดตัวปั๊บนี่มันเป็นยังสิยังว่ามันเราบ่ย่านยังที่เห็นของมันบ่มียังสิเบียดเบียนมันได้มันละเอียดบาดหาไปโดยสายดอกมันจังนึกย่านยังว่ามาแล้วล่ะจังหาส่วนหมู่ไปเพราะมันไปบ่ได้แต่มันหันออกไปจังว่าเอกาจะร่างจะละแต่ว่าเที่ยวเอกามันผู้เดียวเที่ยวอยู่บ่เศร้านี่ล่ะอาศรีร่าง
มันมามีร่างกายคู่หาสยังมันอาศัยร่างกายเนี่ยเป็นธรรมมันอยู่ไปลำขึ้นมาดอกมันบ่หนีอีหลีดอกไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นผลที่สุดมันกระวาไปทั่วเช่นว่าเล่าว่าภาวนาเล่าว่าเล่าว่าอนิจจังกายธาตุทั้งสี่เนี่ยอนัตตาลดไปว่าแต่เขาเป็นอนิจจังอนัตตาพระองค์ก็ได้เทศนาวางสันว่าอุปันดาวาติคะเวสถากัตนังอุปันดาวาสถากัตนังทิสาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาว่าอย่างนี้ว่าอุปันดาวาติคะเวสิคะเวสดูความติดอยู่ทั้งหลายอุปันดาวาเราเล่าเกิดขึ้นมาโลกมาทั้งเป็นอย่างนี้เราบริมาแสงโลกขันมันเป็นอย่างขึ้นได้หรอกมันเป็นยุคก่อนเราแล้วเราขึ้นมาเห็นมันเป็นอย่างที่อยู่เองยุคก่อนเราถึงกันละอนุปัตตวาถึงเราตถาคตว่าได้เกิดขึ้นมามันก็เป็นอย่างนี้ถึงเราจะตถาคตจะเข้าสู่นิพพานไปพอดีมันก็เป็นอย่างนี้มันว่าเป็นไปอย่างอื่นดอกทีตาราธาธาตุมันเป็นธาตุธาตุธรรมานิอันนาธรรมทิฏฐิธรรมทิฏฐิมัตตาธรรมนิยามตาธรรมทิฏฐิตาธรรมนิยามตามันไปสมมติธรรมนิยามเนี่ยแปลว่านิยมไปสมมติเอาธาตุนั่นแหละว่าเป็นคนว่าเป็นสัตว์ว่าเป็นต้นไม้ภูเขาเป็นผาเป็นแพทย์เป็นเงินเป็นทองเป็นทองเป็นหน้าดินดอนสารพัดว่าไปทำมันจะธาตุทั้งหมดม้วนพ้นจากดินจากน้ำแล้วธาตุทั้งสี่นี่เดียวมันไปวาหลายๆนะเห็นนั่นจึงที่จะน่าเบิ่งคือว่าว่าพ่อหนึ่งเสียแม่นหยังล่ะบ่แม่นพวกเอาหินขึ้นมาใช้พื้นมาเฮ็ดก่อขึ้นสิถ้าพวกนี้สิวางได้ล่ะนี่มันพังลงก็สิว่าเป็นดินคือเก่าจริงค้นไปเห็ดไทยเห็ดหน้าใช้ขุดมันฮะเนี่ยมันพังลงไปสิวางแล้วสิวางค้นอยู่คือเก่านี่สิมันเป็นของเสียงสิหรือหากว่าเป็นให้เป็นพื้นไห้พื้นหน้าเป็นพื้นไห้หน้าเนี่ยมันก็เป็นหักดินไห้หน้านั่นเดียวของขุดมันเดียวรวมแม่นดินอยู่ของเก่าขุดเลยว่าไปเป็นอย่างว่าศูนย์ไปอยู่ของเก่าว่ามันเกิดอันนี้สันใดที่ว่าธรรมนิยามตาธรรมทิฏฐาธรรมนิยามตาเนี่ยไปสมมติเอาธาตุมันตั้งอยู่หั่นน่ะวาดไปสัพพะสัพพะอัตตปุตตะพืธรรมญามาตานิยมไปทับพัดคนนี้สุดมันก็เป็นธาตุทั้งสี่อยู่บ่ไปเป็นหน้าเป็นหลังล่ะเหตุนั้นระหว่างต้นไม้ต้นไม้มันก็บ่ตอบระหว่างงัวบ่ก้อยมันก็บ่เห็นตอบจนที่สุดระหว่างแข้งระหว่างขาตีนมือเราก็บ่เห็นตอบเป็นแต่ระหว่างเอาว่าเมื่อเราอยู่โผล่อยู่ที่หรือนั่งอยู่กลางไปมันก็บอกอือไปตามเหล่านิดทีนะนิ้วสั่นนิ้วก้อยมันสั่นเนาะมันก็บอกอือสั่นมันก็บอกว่าตอบตัวหักว่าลองนั่งตัวกับฉันเดือดเสริมตัวกับที่เสียนว่าโอ้บ่งามเว้ยแต่มันเงาคือกันว่าพูดที่เกี่ยวนิ้วมือเป็นเงาคากันที่สีงามเลยแม่เนาะหรือสีบ่งามก็แม่นตัวละนึกเขาอ่ะบนแม่นนิ้วมือมันสิว่าฉันแม่นกูเหงาคากันกูก็สิงามแล้วแม่น้องหรือสิบ่งามมันบ่ว่าตัวหักนึกตัวหักหลงความคิดตัวฮะเนี่ยว่าตัวนั่นดีอันนี้บ่ดีตัวหักความคิดพอตัวเราบ่มีผู้ใดมาข้าวพื้นข้าวไฟให้ตัวห้องบ่มีผู้ใดมาข้าวคุกข้าวกวนรับอันเบียดเบียนให้ตัวห้องตัวหักนึกตัวหักความคิดไม่ตัวเท่านี้เนี่ยผลเนี่ยสุดกระตัวปฏิบัติยากตลอดฮะโอ้ยหาความสุขกับมึงนี่ตลอดจนเพราะว่าเหตุใดก็เห็นได้ความสุขเพราะว่าอีกว่าตัวไปคิดไปให้เป็นยังสั้นนั่นนั่นขันว่านี่จังกับไปว่าน้ำนู่นนั่นหลาเนี่ยว่าน้ำเหนือน้ำหนังว่าน้ำกระดูกกระเดี่ยวน้ำซับน้ำใสอันนี้จังมันก็เป็นอยู่ของเก่าที่ว่ามันเป็นอันนี้จังอย่างว่ามันก็บ่เป็นอย่างว่าธรรมะทิฏฐาเป็นยังไงยังธาตุอยู่นะมันเป็นอยู่ยังไงล่ะ
ตกว่าไปตามเรื่องของตัวบาลวะบ่แม่นฉันละว่าจะรู้ว่าจะดีไปว่าจะนึกนี่ล่ะอันเดียวเป็นว่าสิ่งความกายมังวังกับแมนโจรบัดผู้ว่าหรือบ่เขาไปว่าให้มันเศร้าผันไปว่าอันนี้มันว่าอีหยังคุณว่าลงไปมันก็ยุคเก่าผันไปลูกของจิตตัวว่ามันแมนว่าจูรู้แล้วลูกสังขารเขาว่าโจรู้แล้วโจรู้ขาดลูกขันลูกขันหาเพราะว่าผันไปไปที่ล่ะบัดผู้บัดเป็นผู้ว่าอยู่หันผันบ่รู้มันจะเคลียร์เนี่ยอันธรรมดาคนยิ่งสัตว์ก็ดีหรือสีสัตว์มันบ่ถือเกิดมันเสด็จมันสิตายเสด็จมันสิเก็บไปว่าแต่มืออื่นเห็นมันเก็บตัวมันเห็นได้สิเก็บได้อันนี้ก็ดีมันจังว่าใช้มันทั้งเหนียวจังหวะคิดความรู้ขึ้นมาเหนียวพอเห็นอันไหนเอานั่นเป็นหลักจับเบิ้งจ่ออยู่หันยักอย่าว่ามันยักว่ามันเป็นให้จังสิมันเหมือนกันโอ้มันบ้างเป็นเครื่องหมายใจที่กลับขึ้นนี่แสงความรู้ออกมาสิ่งนั้นอยู่นี่อ้าวนี่กูจะเป็นเครื่องหมายคันถากูบ่รู้กูจะบ่เบิ่งอีกแล้วกูจะชวนขึ้นอีกต้นของความรู้มันก็ต้นของรู้อยู่ในสิ่งเราเห็นอยู่นี่มันก็แม่นครอบตัวรู้หั่นล่ะกูสิชวนมันแสงขึ้นไปคันบ่เฮ็ดจังซี่บ่คิดสิแก้เสียสิรู้บ่ต้องว่าลูกบ่ลูกอันที่ไปยกหาคนหาเนี่ยวายนี่จะเขาเก่าเราไปหรอกว่าเห็นยังสิกูอยากเห็นอีกกว่านี่เอาไปนึกเพ่งหาคนหาของเก่าเราไปเป็นสิเพราะว่าเฮ้ยกูเห็นไม่ดีจนเพราะว่าบัดเบิ่งเขาไปแล้วเพราะแม่ของเก่าแม่นี่มีของเก่าเราบ่แม่นตัวคิดจะเสียตัวลูกจักเสียเห็นนี่ยังลงตาจะเนี่ยมันเพิ่งกระปุกจักเสียผมดีช่วยกันแนะนำตัวข้าพเจ้าอย่างเดียวให้ทวนมาสามแสงมันได้บริษัทบริษัทจักเสียได้ที่เป็นคนหาคนอะไรทั้งสิ้นกระเหตุยังคนอะไรนี่เดี๋ยวจะไม่เอามาเสียบันโมงสินี่ล่ะจะไม่เอาคิดเพ่งอันนั้นให้เห็นแสงมันสะท้อนว่ามันสว่างได้หนิมันจะไม่เห็นอันที่เราเบิ่งอยู่เนี่ยถ้ามันบ่สว่างมันบ่มีเห็นดอกคือเช่นคนตาบอดนี่มันบ่บอดเด้เห็นมั้ยตาดีอยู่เด้มันเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยแสงมันมาเห็นอยู่อันเราเบิ่งอยู่เนี่ยเราสิส่วนขึ้นเอาแสงแล้วขึ้นไปหาตัวมันมันจึงสิสิได้ถึงที่ล่ะคนที่สุดกับใครเพชรใครท้วนล่ะเนี่ยใครเพชรใครท้วนให้รู้จักว่ามันห่างออกจากสิ่งที่เห็นก้อยหนึ่งบ่อโป้หนึ่งบ่อสองนิ้วบ่อให้มันเห็นมันถอยไปที่จนว่ามันห่างไปที่นิ้วบ่อสามนิ้วมันถึงบ่มีบ่อกับมันถึงรู้มันยังเฮาคิดไม่ใช่ใช่ใส่ตะเกียงคือเราบ่มีบ่อกับคือเราบอกว่าต้องว่ามันต้องรู้บึ๊บขึ้นโลดอันนี้พอมันถึงรู้มันต้องรู้บึ๊บขึ้นโลดเนี่ยมันเป็นสิมันยังไปสิว่ากันได้ฮะได้ว่านี่จังใช่มั่นน่ะมันสิไปว่าใช้อื่นล่ะเนี่ยว่าใช้มั่นน่ะตัวไปอันนี้จังตัวมันไปว่าเขาอยู่นั่นมันก็ตัวอันนี้จังตัวนั่นน่ะเขาอยู่ซื่อๆตัวไปว่าว่าแต่มันก็อยู่ของเก่าเป็นธาตุอยู่ของเก่าเนี่ยตัวว่านี่จังของตัวใช้มันเปลี่ยนไปจะพืชมันก็บ่เป็นไห้ว่าหน้าตาว่าไปจะพืชว่าทุกข์ว่าไปจะพืชมันบ่เป็นไปเหตุยังนั่นจังว่าเสียร่างกายจะเสียกันว่าไปมันเป็นของจริงสิล่ะมันว่ามันกายทุกข์มันใจขุ่นเป็นผู้ตายมันเป็นผู้เป็นที่เสื่อมันบ่ทุกข์กับดอกเนี่ยมันเป็นที่ซื้อเห็นนั่นยังว่ามันเป็นบาดเป็นแผลถามมึงดูมึงเป็นบาดเป็นแผลมึงเจ็บบ่มือขาตัวแขนว่าเดินรู้มันติวออกเจ็บแล้วมันติว่าให้บอกแขนขาว่ามันเป็นบาดมือมันติว่ามันก็ซื่อๆอยู่ของเก่าแล้วความมันมันหุกจักนี่เห็นไหมจังว่าเราไปว่าอันนี้จังอันนี้จังแท้หน้าตาแท้ก็ของเก่าซื่อๆอยู่คนเดียวมันบ่เป็นยังไงเดียวเสียมันเบื่อหน่ายเสียมันรีบความหวาดกลัวมาร่วมมันบ่เป็นหรอกคันไปว่าเสียมันถ้ามันถือมันก็โห่งาขึ้นเดียวมันก็เศร้าเดียวความมันคิดมันนึกมันผู้เดียวเกี่ยวไป
มันก็เศร้าเนี่ยพอมันเศร้าแล้วกลับมาที่ว่าโมกขะหน้าม่านคือกิเลสม่านเนี่ยขันธม่านมันก็ทำลายอย่างเดียวเนี่ยบ้านบัณฑนามันถูกบัณฑนั่นแปลว่ามันถูกมันก็แก้ผูกออกได้แล้วบาดเนี่ยพอมันที่จะหน้าเห็นมันแก้อยู่นั่นแก้อยู่วันมันเกิดกิเลสมันสิอยู่ในกายมันอยู่ที่ใจยังว่ากิเลสม่านมันสิพอดีขันธม่านมันสิมันบ่แม่นมันสิเป็นของเป็นม่านอยู่ในมันมันเป็นอยู่หัวใจมันใจนั้นมันเป็นผู้เป็นขึ้นมาเองมันเป็นด้วยอาสาสวะอยู่หั่นมันเป็นอาสวะมันเป็นม่านสิมาสารพัดน่ะนี่ล่ะมันก็ไปแก้ได้แค่ซั่นเดียวมันก็สบายว่าขึ้นซะซั่นเนี่ยผลที่สุดมันก็เคลียร์เลยฮะนี่ว่ามันบ่มีดอกอนิจจังอยู่บ่อื่นบ่มีดอกอนัตตาอยู่บ่อื่นบ่มีดอกทุกข์อยู่บ่อื่นนี่แต่อยู่ในมันเท่านี้แล้วเมื่อหากรู้แก้มันเศร้าแล้วก็เศร้าเบิดหั่นบ่มีบ่ได้สิเป็นจังเป็นอนิจจังอยู่บ่ได้หรือมีแต่จังนิจังแปลว่าเที่ยงความมันที่นี่จะรู้นอกนั้นก็อัตตาตัวตนอนัตตาตัวไม่ใช่ตัวตนศูนย์เปล่ามันก็นี่จะรู้มันก็ได้ตัวอัตตาซะซั่นแล้วเนี่ยก็สมกับว่าเป็นผู้หาตนซะซั่นแล้วบ่ได้ตนอีหลีหลุดได้ได้สุขอีหลีงั้นยังกว่าพัสสะเกได้อรหันต์นั่นแล้วหลุดได้ไปพระองค์ให้ไปสอนต้องไปสอนตามหัวบ้านของเมืองต่างๆอื่นแทนพระองค์ไปอีกเลยเนี่ยเพราะได้สนอันนี้เราจะไปหาถ้ำหรือว่าหาถ้ำหาถ้ำเออหาไปจะมาไหนไม่ถ้ำนี่ละเว้ยเพราะว่ารูปร่างเป็นกระถ้ำทีนี้ก็จิตเป็นกระถ้ำกระน้ำมาถ้ำรูปกายเป็นกระรูปถ้ำจิตเป็นกระน้ำมาถ้ำแล้วอันนี้มันกระทั่มทั้งสี่ล่ะน้องนั้นอนัตตาเป็นกว่าอนัตตาธรรมอนิจจังเป็นกว่าอนิจจังธรรมทุกข์เป็นกว่าทุกขธรรมลดมันก็หลายเหลี่ยวอันเนี้ยสังขารเป็นกว่าสังขารธรรมสังขารโลกไปเสียเหลี่ยวแต่จะเกี่ยวจังไหนละธรรมเนี่ยเท่านั้นยังว่าคันว่าหาธรรมหรือบุญบุญอย่างได้อยู่บุญบุญบีอยู่ที่อย่างคันว่าหาโตนละหาได้ยากเหตุนี้เราจึงให้ภาคโตได้โตแล้วเวลามันจึงสิพ้นจากอนัตตาเพราะมันได้อัตตาได้ตัวรู้แล้วได้ตัวแล้วล่ะจึงสิพ้นจากอนิจจังอัตตทุกข์มันสิได้นิจจังแต่ว่าเที่ยงเพราะโตนั้นบ่สิเป็นล่ะอย่างว่าเราว่าสบายมันเกิดขึ้นมันก็เห็นมันหายไปมันบ่หายไปนั่นสบายดอกความบสบายเกิดขึ้นยังเห็นว่าสบายอยู่ความบสบายเกิดขึ้นมันก็รับขนอยู่หันหลักทุกร้อนมันถ้ามันหายอีกว่าหันเนี่ยมันหายเองก็ดีแล้วเราพิจารณาให้มันหายก็ดีมันก็บ่หายแต่ก็บ่สบายล่ะมันเกิดสบายก็เห็นอยู่ไม่ไปหนีไปใส่ยักษ์เสียลูกเป็นหลักจริงจริงอะยังว่าอัตตาเห็นนี่เราให้ได้อัตตามันจังไปที่ว่าเป็นผู้พ้นทุกข์สมกับพวกพัทธวัคคีว่าพระองค์ให้ว่าหาตัวดีหาไปเห็นตัวก็เลยเป็นอรหันต์นี่มันเป็นที่เหตุนี้ผู้ได้อรหันต์มันล้วนแต่ผู้เห็นตัวและผู้ได้ตัวทั้งนั้นล่ะคนว่าได้อรหันต์สมกับว่าฐานอันสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีหัวใจนั่นล่ะมันเย็นมันดูแก่อะไรอันนี้อย่างอนัตตาให้มันเย็นลงได้แต่มันบ่แม่นสิมันขาดได้ตอนเมื่อใดมันมาเห็นตัวแล้วมันว่างอันนี้จังอยู่ในมันไหนนิสาถูกอยู่ในมันขาดออกไปมันเหลือแต่อัตตาตัวจริงรู้อยู่จังซั่นมันจังสิเป็นผู้คนได้จริงๆอย่างนี้นี่ล่ะเหตุนั้นถ้าเราได้อัตตาตัวจริงมันจังสิเป็นผู้พ้นจากความเป็นเหตุเป็นผีพ้นจากนรกอวิชชีคันเฮาบ่ได้ตัวอยู่จังซี่เออมันก็ไปเป็นไปทั่วที่พุ่นล่ะจักก็แม่นนรกหยังแล้วนรกาทุกขโลกนรกาแปลนรกาที่ชายทุกขโลกแปลว่าทุกข์นั่นล่ะมันเป็นนรกเนี่ยมันบ่แม่นนรกอยู่ในวัดอื่นดอกมันอยู่ที่ใจเนี่ยหยังซี่ล่ะ

เห็นไหมในหนังสือพจนานุรักษาน่ะอยากเข้าใจว่าเป็นชื่ออื่นชื่อว่านุรักษาไม่ใช่หรอกนุรกนุรักษาก็แปลว่านุรกเดียวเนี่ยทางแม่นนุรักษาบ่แม่นนุรักษานุรักษาแปลว่านุรกนุสลาเสโนนเดียวกันนุรักษาไม่ใช่ตัวยึดธาตุตัวคนเฒ่านี่แหละนี่ใช่หรอกเป็นตัวนุรกมันห่อนอยู่นี่เด้อย่างที่ว่าอันนี้ขีดสิครับขีดคิดเดียวอันนี้ก็เรียกว่ามันห้อนนั่นเดียวบนหินนั่นแหละคนนั้นก็เรียกว่าสร้างนรกให้มันขึ้นมาเผามาแผดมันใหม่ตัวแล้วให้ตัวรอดเองแล้วว่ามีไฟนรกทั้งไหนมาเกิดตัวละสามสิบคือตัวคิดเป็นอกุศลคิดไปตั้งโลกทั้งโกรธทั้งรักทั้งอยากได้ปัญหามันก็เกิดห้อนขึ้นเสียแล้วเป็นไฟขึ้นมาเสียแล้วอภิคันโทรักกับที่หน้าอักขีแปลว่าไฟราคาเป็นไฟโทษรักที่หน้าชอบโกรธเป็นไฟมัวักที่หน้าความหลงเป็นไฟมันก็เผาขึ้นเป็นไฟเผาขึ้นลนเหนียวเห็นในธรรมชาติของร้อนพระองค์ว่าพาหลานคิดตลอดการไปคิดเป็นแบบแล้วเราคุณบุตรส่วนยิ่งคิดกลิ่นร้อนยิ่งสีเหลืองผมมีดับลงได้เลยแล้วท่านดับเลยบุหันจะเคลียร์ผมเอาไปคิดเป็นสีให้มันร้อนอยู่บ่เศร้าบุตรที่แกน่าเห็นความสกปรกบุตรที่คุณบุตรที่แกน่าเห็นเป็นผ้าบอสที่จะน่าเห็นเป็นอันความที่ว่าเป็นโลกเป็นไพ่เป็นตัวทุกตัวหลอดให้เบื่อนายให้มันเศร้าจากคิดให้มันร่วมให้มันสบายขึ้นมากโลบเฮ็ดโลบไปให้คิดเผาตัวยิ่งสั้นตัวหักคิดตัวหักว่านผู้เดียวตัวยิ่งตายมาแล้วนั่นอย่างนั้นนี่ล่ะจะให้มันดีได้อย่างไรเนี่ยจังว่าเรียกว่าตัวรักตัวหรือตัวทักตัวจังสักนอกนั้นก็เป็นขั้นตัวตัวเดียวที่ว่ารักตัวจังไหนกันตั้งสมาโลกกันว่ารักสมาเสียวห่อนที่สูงสั้นนอกนั้นพูดท่านหลังทั้งรวยเงินท่านก็ดีพูดท่านมันคิดไปตั้งหลังทั้งรวยเงินท่านก็ดีท่านนี่ครอบครัวผมอยากจะมีสิ่งก็ดีมันก็ล่อมขึ้นทั้งที่อินเดียแล้วเพราะว่าตัวรักตัวผลที่สุดตัวเผาตัวเพราะว่าตัวรักแต่ทั้งสั้นรักมันคือสิ่งอยากอย่างเนี้ยเผากันซะด้วยขึ้นโดยไฟกันซะในปัจจุบันนี้มันแล้วไปจักจะเป็นอย่างที่ว่าเสียเสียมันไปเช็คคิดกันร้อนอยู่สมัยอย่างเอาไฟเผาอีหลีซะให้มันจังว่าสมจังสิรักเป็นที่ซะสมัยอย่างเนี่ยมันก็เลยว่าผู้เฮ็ดจังซั่นเพราะว่าพวกสร้างตัวประตูซ้ายตัวภาวะอีลาปัดตัวเผาตัวโดยคบคิดสัตว์บ่ซาตัวสร้างตัวลาเนี่ยมันหลดเป็นผู้เอาดีทับไปพอปั่นกันก็ว่าเอาสิปล่อยปกสิมามันรู้ว่าหมดกินน่ะอันนี้รับแต่ว่ามันหายทุกข์อยู่จังซี่แล้วบ่เห็นมันหายได้คันบ่สิกระด้างสิมันบ่หายหรอกนี่ล่ะเป็นศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้อยากเป็นพุทธะต้องให้ได้ตัวเห็นตัวยังสิเป็นพุทธะแต่ว่าผู้รู้ขึ้นมาได้เพราะตัวรู้ก็ได้แล้วมันว่างแล้วอนัตตาอนิจจังว่างแล้วทุกข์ว่างแล้วทุกข์อันที่มันไปว่าว่างสิหมดเรียกแต่มันยังว่าได้พุทธะได้ตัวนี่ล่ะเมื่อสร้างภาพกันมาได้ยินในฟังจงจดจำไปคือกองไปที่กันหน้าแล้วปฏิบัติให้เดินเดินโยมกลมนั่งสมาธิตั้งใจปักลงให้มันเห็นตัวให้มันเป็นสุปฏิปันโนให้มันเป็นอุตุกงหรือจังซี่อย่ามาสงสัยไปขดโง่ไปโทษที่จังสั้นมันจะเป็นสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนไม่ได้แล้วคิดว่าเป็นพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าไม่ได้เนี่ยมันโมแมนตัวนี้เยราชีตัวนี้เห็นเป็นเสียมันคือเป็นยังไงเนี่ยเห็นไปดอกรีดดอกไล่ดอกคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างสัตว์มันโมแมนเราเหลวอย่างเสียเหตุนี้ถึงมันจะเห็นมาแล้วก็ตามยังเรามาบวชกันไม่อย่างเสียมันต้องหักให้มันเป็นตามพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าวางไม่จงเหตุกันเห็นที่ว่าผู้เป็นพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าเลยเห็นสัตว์ขันบวชยังสัตว์มันก็ไม่เป็นแล้วลาวซึ่งเดียวแห้งเป็นเดียร์ฉีนี่บาปหลายเดียวเนี่ยเดียร์ฉีมาบวชนะพงศ์เพิ่นดัดกันดานให้อยู่ไปปีหนึ่งหรือสองปีก่อนให้เขาฝึกหัดปฏิบัติให้เขามู่ได้ในระเบียบการทำกันไปมากยุ่งกินเพิ่นจังสิเอาเขาในงูนอกนั้นเพิ่นหอดว่าเอาซ้ำยังในนี่พวกเดียร์ฉีพวกยังในนี่พวกเดียร์ฉีพวกผู้ตั้งหกพวกเป็นผู้สอนเดียร์ฉี

0: ำสอนของอุปจามาได้ยินได้ฟังจึงจดจำไปคิดกองไปพิจารณาลูกแก่งยิ่งจริงขึ้นจิตใจตั้งใจปฏิบัติกันโยดังตนรู้เป็นบุญของตนอยู่ทุกเมื่อได้ชื่อว่าผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทก็จะมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุขสันติราธิการดังได้รับประทานอิทัชนามาเอวังก็มีด้วยประกาศและเช่นนี้ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวังเอวิโตทินังเสตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุหังจิตเมวะสมิจตุสะเทโพเรนตุสังกปาจันโทปนาราโซยะถามณิโชจะโซยะถาสัพพิติโยยวัชันโตสปารโคยนะสตุมาเตภวัตตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสานิจังวุฒาปจายิโนจะปารโอธรรมาวัชันติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่อ่อนญาณสิริวัดป่านิโครธารามอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีมีชื่อกันเน้นว่าโปรดปัญจวัคคีย์และสาวกได้เรียนการธรรมกรวาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.หลวงตา.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550ณวัดดังสีปาริวันจังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: อันนี้มันเป็นไงเที่ยงเอาไว้ที่ขัดข้องไว้เที่ยงเอาไว้ที่ขัดข้องไว้
2: ไม่ข
1: ั
2: ดข้อง
1: เที่ยงนี่เอาไว้ที่ขัดข้องไว
3: ้เดินลงตาเดินลง
4: เดินลงตา
3: เดินลง
4: ไม่ได้
3: เดินลงตาเดินลงมันจะสูงขึ้น
1: ไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับประชาชนขัดข้องไว้เรามันยากอะไรกินโดดตรงนี้ก็ได้
4: ยกยกยก
1: โอ้โหเสียง

0: someone got called. I've been liking it around, working at noon. Around, and I was going to young now. No,
1: ไปขอหนังสืออยู่โคราชใช่ไหมไปโคราชอ๋อตาหน่อยเช็คครับผมเออไม่ไหวแล้วมาสายดีกว่าไม่มาครับเออพวกที่เขามาทันการทำงานดีกว่าเราที่มาสายๆเนี่ย
2: ไม่มีรางวัลให้ครับเขาหนึ่งบาทครับเออน้ำหนักเท่าไหร่บาทสลึงครับเออ3,000 บาทของเล่นเลยขอหอมาหอมาหอมาหอมาเก็บนี่ครับนี่ครับอันนี้ครับ
0: โอ้เอามาเอาไปเป็นข้าวก่อนเดินกองพอสว่างแล้วก็เข้าห้องมันหนาวผ้าคุมโปงเลยผ้าจะไปปลูกมันขันอาหารคุมโปงไม่ร้อนมันจะผ้าไปบอกถึงเวลาแล้วปลูกมาเป็นข้าวมันหนาวแล้วเดินกองอยู่ข้างในข้างกองเราต้องมีอยู่บ่อยแล้ว พอสว่างแล้วก็เข้าที่เข้ามันหนาวสิห่มผ้าคุมโปงเลยจนถึงเวลาไม่รู้ถึงพระไปบอกถึงเวลาแล้วถึงเวลาจึงเข้าปลูกกินข้าวว่างั้นก็เออว่างเลยละเออพอใจพอใจ
1: พอใจพอใจนี่ก็เช็คเอาด้วยกันเอาไว้ดูกันเช็คของอะไรอยู่ในที่นอนแล้วเก็บไว้ละผมบวกก็รู้อยู่นั่นผมไม่เอามาพอลูกจากนี้ก็ขึ้นรถไปเลยไม่ได้จะกลับไปกุฏิอีกแล้วตามลำราบอย่างนั้น
0: เขาออกจากนี้ตรงนี้เราก็ไปเลยมาจากพี่ไม้ครับพี่ไม้เออผมเคยเห็นใกล้ๆบันไดเลื่อนแล้วไปหมดแล้วละพี่มองพี่ไม้นี่ไปหมดแล้วต้นไทรงามก็ไปเห็นหมดแล้วละเมื่อคืนนี้ทราบมันลงเท่าไหร่ตลอดเมื่อเช้านี่ลงเท่าไหร่ไม่รู้
3: วัดนี่มีประหลอดหรือเปล่ามันลงเท่าไหร่เมื่อเช้านี้นะมันลงเท่าไหร่เมื่อเช้านี้นะฮะ18โอ้ที่วัดเรามันลงที่สองว่ะฮะลงที่8เหรอใช่ป่ะมันด้นเดาเอาเนี่ยในเต็นท์ครับ
0: ปลอดอยู่ในเต้นครับในเต้นในเต้นที่นอนนะฮะเพื่อถือได้นึกว่ามาด้นเดาแล้วมาโกหกคนทั้งนี้ลงที่แปดก็ไม่หนาวเท่าที่แปดอยู่ที่วัดเราลงที่สองเมื่อคืน14ครับพ่อบอกครับไหนเมื่อคืนลง14ครับครับผมครับ14นี้ของทางวัดเราก็ลงอยู่ในย่าน 12-13ทีนี้มันหนาวนี่มันจะหมดไปละเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มหมดไปนี่แล้วพาพี่น้องทั้งหลายขนสมบัติเข้าคลังหลวงเหล่านี้เรานี่ช่วยขนทั้งประเทศเหล่านี้สมบัติเหล่านี้คนทั้งประเทศออกหมดเราไม่เอาเลยแบตลอด ไม่เอาแม้บาทเดียวเราไม่เคยเอาเพื่อชาติทั้งนั้นนะเราจึงบริสุทธิ์เต็มที่ที่ช่วยชาติไม่มีอะไรที่จะมัวหมองในใจว่าได้หยิบได้เอาอะไรของใครที่มาบริจาคไม่มีเลยบริสุทธิ์สุดส่วนตั้งแต่นำพี่น้องทั้งหลายมานี่แหละท่านไปหาสิไม่ใช่คุยแล้วเอาความจริงมาพูดแล้วเพราะเราช่วยโลกนี่เราช่วยด้วยความเมตตาแล้วไม่ช่วยด้วยความที่จะหวังอะไรอะไรไม่มีมีเท่าไหร่หมดออกหมดเลยหมดเลยสมบัติเหล่านี้ออกเพื่อชาติบ้านเมืองของเราทั้งนั้นนะตั้งแต่ทองคำสำหรับทองคำร้อยทั้งร้อยเข้าหมดเลยดอลลาร์เข้าเพียง10ล้าน2แสนกว่าจากนั้นเราก็บอกว่าดอลลาร์นี่จะต้องเอาไปช่วยเงินไทยเงินไทยนี่เราหยุดเทศแล้วจตุปัจจัยสยสารจะร่อยหรอแล้วจะไม่มีที่นี่คนที่จำเป็นนั้นมันขอลุมขอตลอดเวลาจำเป็นต้องใช้เงินไทยที่นี่เงินไทยไม่พอต้องไปเอาดอลลาร์มาเพราะฉะนั้นดอลลาร์จึงจะไม่เข้าธนาคารหลวงก็ไม่เข้าจริงๆนะออกมาช่วยเงินไทยก็ยังไม่พออย่างนั้นล่ะช่วยจริงๆเราช่วยโลกไม่ได้เอาอะไรเลยล่ะดิ้นอยู่อย่างนี้ละไปที่ไหนลำบากลำบนสุดฉีดนั่นแหละแต่แล้วก็ทนเอาไม่เคยเอาอะไรนะเรียกว่าช่วยโลกช่วยด้วยความเมตตาเหล่านี้ออกสู่บ้านเมืองของเราหมดเลยไม่ได้ไปไหนเป็นเรื่องส่วนตัวของเราไม่มีเรียกว่าไม่มีเลยมีจะออกเพื่อชาติบ้านเมืองเท่านั้นแล้วบริสุทธิ์สุดส่วนบอกแล้วเพราะใจของเราก็พอทุกอย่างทีนี้ก็ออกด้วยความเมตตาไหลออกเลยทีนี้ออกหมดเลยถึงใจออกหมดเราพยายามเต็มกำลังที่ช่วยชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่ประกาศว่าเป็นผู้นำช่วยชาติบ้านเมืองก็ออกจริงๆตลอดตั้งแต่ทองคำทองคำก็ได้เท่าไหร่11ตันครับ400กว่ากิโลแล้วนะทองคำที่เข้าสู่กลางหลวงของเรา11ก็เลยนั่นแหละถึง11ตันครับ400กว่ากิโลแล้วนี่แหละเข้าหมดดอลลาร์ก็เข้าเพียง10ล้าน2แสนกว่าจากนั้นดอลลาร์ก็มาช่วยเงินไทยที่ออกช่วยโลกเงินไทยไม่พอออกช่วยโลกช่วยโลกนี่พอมานี่ปั๊บทางนายอำเภอคำม่วงเนี่ยนิ้วนายอำเภออยู่ไหนเอานายอำเภอมาฆ่าหน่อยวะมานี่ก็มาภาษาภาคอีสานก็มาหมิ่นเล่าบิดหมิ่นเราเอาไปเช่าที่ว่าการอำเภอ8ล้านนั่นน่ะเห็นไหมเราให้แล้วให้นายอำเภอมานี่นั่นให้8ล้านแล้วนะเงินที่ได้เหล่านี้มันจะ8ล้านอะไรนี่มันต้องไปควักกระเป๋าเรามาอีกแล้วพูดมันชัดสิก็เป็นความจริงก็พูดตามความจริงผิดไปไหนวะมานี่ทางนายอำเภอก็มาหมิ่นเราซะสิ8ล้านสร้างที่ว่าการอำเภอให้แล้วนั่นน่ะถ้าลงว่าให้แล้วต้องให้เป็นอื่นไปไม่ได้เราลั่นคำไหนลงไปขาดสะบั้นไปเลยไม่มี2นี่ก็ทั้งที่ว่าการอำเภอก็ชำรุดทรุดโทรมก็เราช่วยชาติอยู่แล้วที่ว่าการอำเภอก็ของชาติว่าไงก็ต้องช่วยเนี่ยเอาเรื่อยไปอย่างนี้แหละเราไม่เอาอะไรเราพูดจริงๆให้พี่น้องหลายทราบเสียที่ดีดดิ้นทั่วโลกเนี่ยเราเท่านั้นแหละที่ดีดดิ้นในทั่วประเทศไทยแทนที่จะเอานั่นเอานี่ไม่มีเอาเปิดโล่งให้ช่วยชาติของเราทั้งหมดนับแต่ทองคำมาดอลลาร์เงินสดตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่เอาอะไรเลยยังย่อช่วยโลกสิไม่เอาเราพอแล้วในหัวใจเราพออะไรที่พอเนี่ยสู้หัวใจที่พอด้วยความเลิศเลยพอแล้วด้วยความเลิศเลยด้วยสิ่งใดที่จะมาเสริมไม่เลิศเลยมันเข้าไม่ติดตกออกหมดมีเราช่วยอย่างนั้นเราช่วยชาติช่วยเสน่ห์วาระสุดท้ายเราช่วยให้เต็มเหนียวตายไปแล้วท่านเราจะมาวางนี่นะเราผู้กองจะไม่มากลับมาเกิดอีก พูดแล้วมันชัดเจนอย่างนี้นะถ้าเกิดนี่เป็นชาติสุดท้ายของเราฟังสักพี่น้องทั้งหลายนี่แหละผลแห่งการปฏิบัติธรรมแล้วเอาเป็นเอาตายเขาว่าเลยเนี่ยไปอยู่ในป่าในเขาจนเขาตีเกาะมาประชุมกันเขาว่าเราตายแล้วไปไม่ฉันจังหันเลยไม่ทราบกี่วันแล้วพอมาบินธบาสวรรค์หนึ่งแล้วหายเงียบหายเงียบนี่คือฝึกทรมานฟาดกิเลสนั่นแหละจนเขาตีเกาะประชุมฟังที่เคยมีไหมไปที่อื่นแล้วก็ทำเหมือนกันเมื่อเขาไม่ตีเกาะเราก็บอกไม่ตีเกาะบ้านที่เขาตีเกาะเราก็บอกเขาตีเกาะตีประชุมเพราะประชาชนมามากๆแล้วใครเห็นว่ายังไงพระองค์นี่มาอยู่กับเรากี่เดือนแล้วนี่แล้วกี่วันถึงด้อมๆมาบินว่าคนหนึ่งหายเงียบหายเงียบนี่ก็หายไปแล้ววันแล้วท่านไม่ตายแล้วหรือเอาพระก็ไปดูที่นะว่างั้นนะเราไม่ไปแล้วเพราะพระองค์นี่ไม่ใช่พระธรรมดาเขาว่ากันเป็นมหาด้วยไปเดี๋ยวท่านจะแขกก็ลงมาผมไม่เราไม่ไปในอำเภอนะเอาพี่น้องหลายไปเขาก็หลังหลายไปดูท่านไม่ตายเลยหรือถ้าไม่ตายท่านโมโหโทโสหรือไปดูที่หน้าไปพอเขามาก็เขาก็เล่าเรื่องของผู้ใหญ่บ้านให้เราฟังข้อสำคัญคือท่านไม่ตายเลยหรือถ้าไม่ตายท่านโมโหโทโสอยู่หรือแล้วพอเขามาถึงเป็นไงตายหรือยังก็ไม่เห็นท่านตายก็ว่ากันแล้วโมโหโทโสอยู่ไหมท่านไม่เห็นโมโหโทโสยิ้มแย้มแจ่มใสมีเท่านั้นหรือมีเท่านั้นไปเลยไล่เลยเราไม่ได้อดเพื่อตายนะวะเราอดเพื่อฆ่ากิเลสสังหารนี่นะวะโมโหโทโสความโมโหโทโสเป็นกิเลสเราจะฆ่าความโมโหโทโสจะมาโมโหโทโสทำไมมีเท่านี้เหรอมีเท่านี้ไล่เลยไม่ถึงสิบนาทีแต่คือนี่แหละเขาไปดูเราเพราะว่าเราจะตายตัวแต่ความตายอยู่กับเราเรายังไม่รู้ต้องชาวบ้านเขาตีกับประชุมมาดูสินะนี่แหละเวลาเราฝึกทรมานเราเอาจริงเอาจังมากนะเนี่ยท่านทั้งหลายดูก็ดูกิริยาท่าทางไปยังไงมีความท้อแท้อ่อนแอเหลวไหลไหมไม่ได้เหลวไหลเลยจ้ออยู่ตลอดเวลาเป็นนักมวยก็เรียกว่าซัดกันตลอดไม่มีกรรมการแยกเราเอาใครอยู่เอาใครเก่งก็อยู่บนเวทีใครไม่เก่งให้ตกเวทีไประหว่างกิเลสกับเราก็ฟัดกันเอาใครเก่งให้อยู่บนเวทีใครไม่เก่งตกเวทีฟัดจนเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวสุดท้ายกิเลสตกเวทีตกเวทีไปเรื่อยนี่เราก็เลยขึ้นครองเวทีนี่เลยทำครองเวทีมาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่พูดให้ชัดเจนถึงขั้นที่พอทุกอย่างแล้วกิเลสก็ม้วนเสือไปแล้วเป็นเวลาตั้ง50กว่าปีฟังซะนะวันนี้นะฟังนะตั้งแต่พศ2493วันที่15พฤษภาคม2493หลังวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครนั่นวันกิเลสม้วนเสือฟ้าดินถล่มในคืนวันนั้นแหละตั้งแต่บัดนั้นมาก็ได้ทำประโยชน์ให้โลกว่าจะไม่ทำอะไรละเห็นว่ายากลำบากหรือสุดขีดสุดประมาณทีนี้ท่านพิจารณาแล้วก็สุดท้ายกับมนุษย์เหมือนกันกับเราหวังพ้นจากทุกข์เหมือนกันเอาได้แค่ไหนก็เอากันสอนกันมาอย่างนี้เลยเห็นไหมล่ะเราหวังเอาอะไรกับพี่น้องทั้งหลายเราไม่เอานะที่ดินที่อยู่เดี๋ยวนี้เราไม่เคยเอาสตางค์นึงก็ไม่เคยเอานะเพื่อส่วนรวมทั้งนั้นชาติบ้านเมืองทองคำเป็นที่หนึ่งเข้าครังหลวงหมดเวลานี้ได้11ตันกับ400กิโลแล้วครังหลวงแล้วพยายามขนสมบัติเข้าครังหลวงจึงเป็นหัวใจของชาติเราจากนั้นก็ดอลลาร์เข้าเพียง10ล้าน200,000กว่าบาทเนี่ยต่อจากนั้นก็เงินดอลลาร์นั้นมาช่วยเงินไทย ที่ช่วยชาติมันไม่พอเพราะเราอยู่เทศแล้วเงินก็ไม่มีแต่คนจนมันจนทั่วประเทศแล้วก็เอาเงินไทยนี่ออกแล้วก็ดอลลาร์เขามาช่วยกันทุกวันนี่แหละเพราะงั้นดอลลาร์จึงไม่เข้าครังหลวงแต่ต้องคำนี่เข้าทุกบาททุกตังค์ไม่ล้วนไหลไปไหนตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งบัดนี้และจะตลอดไปเข้าอย่างนี้ตลอดว่าอะไรเป็นนั่นเราไม่เหมือนใครนะว่าจริงจริงเหมือนหินหักเนี่ยหินหักปุ๊บนี่ขาดต่อกันไม่ได้แล้วคำพูดนี้ถ้าเราได้ออกแล้วต่อกันไม่ได้ต้องเป็นจริงตายก็ตายไปเลยกับคำพูดที่สัตย์ที่จริงนะเราไม่มีเราคำว่ารอเลยไม่มีการทำความภาคความเพียรฆ่ากิเลสก็ไม่เคยมีที่ว่ารอเลยอ่อนแอสู้กิเลสไม่ได้เราสู้กิเลสไม่ได้แต่ก็บอกไปเบื้องต้นที่ล้มลุกคลุกคลานไปน้ำตาร่วงอยู่บนภูเขามันถึงขนาดออกอุทานในใจว่าเฮ้ยมึงเอากูขนาดนี้เฉลยว่ากิเลสเอาจนกระทั่งน้ำตาร่วงเอาล่ะยังไงมึงต้องพังมาหนึ่งให้กูถอยกูไปถอยก็ไม่ถอยจริงๆฟาดในกิเลสพังเลยนั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละมุมานะ ความโกรธความแค้นโกรธให้บุรุษผู้ใดสัตว์ตัวใดก็ตามเป็นบาปเป็นกรรมความโกรธความแค้นให้กิเลสที่เป็นภัยต่อตัวเองนี่เป็นธรรมเราเคยโกรธมาแล้วแค้นมาแล้วน้ำตาร่วงจนกระทั่งว่ามึงเอากูถึงขนาดนั้นแถวหรือแต่เป็นอยู่ในใจนะเอายังไงมึงต้องพังมึงให้กูถอยกูไม่ถอยรักใหญ่ที่โรงงานใหญ่คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปเข้าไปหาท่านถึงสาวลมเต็มที่แล้วมามันฟาดยิงหายมาลงไปเอากลับคืนไปอีกมาอีกฟาดนี่มันก็หายเราก็หายมาไปเรื่อยหลายครั้งแล้วหมาตัวนั้นมันก็หายมาเหมือนกันกิเลสเหมือนหมาตัวนี้มันก็หายแต่นั่นมันก็ซัดกันเรื่อยมีแต่กิเลสหายหมาหายหมาเข้าใจเหรอจนกระทั่งมาถูกปัจจุบันนี้พอแล้วกิเลสม้วนเสื่อมไปแล้วได้เป็นเวลาติดถึงแต่วันที่15วันที่15พฤษภาคม2493นั่นแหละวันที่ม้วนเสือฟ้าดินถล่มอยู่บนภูเขาว่าดอยธรรมเจดีได้ชัยชนะมาตั้งแต่บัดนั้นนะแล้วก็ไม่เคยปรากฏที่เลดแม้เมถีไม่สาที่จะโผล่หน้าขึ้นมาให้ฟาดกันอีกนะไม่มีนั่นแหละเอาทำอันนี้แหละที่ทำชัยชนะด้วยความรอดเป็นรอดตายนี่มาสอนพี่น้องทั้งหลายเรียกว่ามาสอนด้วยความพอแล้วทุกอย่างจึงไม่แตะเงินเป็นบาทเป็นสตางค์เราไม่เคยแตะนั่นเนี่ยดีดดิ้นก็คือเราที่ไหนทั่วประเทศไทยเราไปหมดหาสมบัติเงินทองก็ของมาช่วยพี่น้องทั้งหลายเราไม่เอาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายฟังเชื่อหรือไม่เชื่อจริงจังทุกอย่างทำลงไป นี่ก็เห็นไหมวันนี้ก็มาอยู่ที่นี่เนี่ยเดินไปที่ไหนคนตามขอยัวเยียเอาขอแยกไปให้ไปเรื่อยอย่างนี้เนี่ยที่จะเราจะเอาเราไม่มีเราบอกเราพอแล้วสมบัติเงินทองก็หาไว้เพื่อโลกสำหรับทำเพื่อเราพอทุกอย่างแล้วหาสงสัยนี่แหละการปฏิบัติธรรมได้ผลเป็นที่พอใจตามพระพุทธเจ้าสอนไว้พระพุทธเจ้าโกหกโลกสิใดไม่โกหกขอให้ปฏิบัติตามทางของศาสดาสอนเอาเด็ดกันเด็ดพระพุทธเจ้าพาตายตายแล้วสุดท้ายกิเลสตายพระพุทธเจ้าสอนเราว่าเอาถึงขั้นตายเลยไม่เห็นตายวะพระพุทธเจ้าสรบสามผลไม่ตายเป็นศาสดาขึ้นมาเพราะความเพียรกล้านั่นแหละสาวกทั้งหลายบางองค์เดินโยกมจนฝ่าเท้าแตกแล้วไม่ตายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นพระโสดาบันเป็นต้นนี่ก็ฟาดตามร่องรอยของท่านมาโดยลำดับลำดาเพราะงั้นความทุกข์ในโลกนี้เราขอประมวลมาท่านทั้งหลายทราบถ้ายังไม่เข้าสู้กับกิเลสเมื่อไหร่ใครจะว่างานใดหนักนะไม่หนักงานในโลกนี้จะว่าอะไรหนักก็หนักมันหนักทิ้งมันแล้วหนีไปก็ได้แต่งานกับกิเลสกิเลสกับหัวใจนี่ถ้ากิเลสไม่ขาดสะบั้นใจจะถอยไม่ได้นี่ก็ฟาดกันซะจนกิเลสขาดสะบั้นแล้วนั่นเห็นไหมไม่มีถอยนี่แหละเอาคำไม่มีเป็นชัยชนะขึ้นมาสอนพี่น้องหลายและมาทำประโยชน์ให้โลกทั้งหลายได้เห็นอยู่เวลานี้เราทำที่สุดยอดในการทำประโยชน์ให้โลกนะเราไม่เอาอะไรเลยไปทำประโยชน์ให้โลกทั่วประเทศไทยเราไม่เคยเอาอะไรทำเพื่อโลกทั้งนั้นเรียกว่าเราพอทุกอย่างแล้วเราไม่เอาอะไรทำก็พอแล้วด้วยความเลิศเลยสิ่งใดที่จะมาเสริมทำอีกไม่มีเพราะสิ่งมาเสริมไม่เลิศเลยเหมือนทำในใจที่พอแล้วด้วยความเลิศเลยนี่เราทำอย่างนี้นะแล้วก็มาสอนพี่น้องทั้งหลายควรจะเอาเป็นคติตัวอย่างอย่าล้อแหลกท้อแท้อ่อนแอเวลาทำความดีงามทั้งหลายเรื่องของกิเลสเนี่ยถึงไหนถึงกันเป็นก็เป็นตายก็ตายมันมีแต่อย่างนั้นมากต่อมากที่จะหมุนตัวเข้าสู่ธรรมอ้าวเป็นก็เป็นตายก็ตายลูกศิษย์ตถาคตสลบสามหมุนพระพุทธเจ้าเรามีแต่สลบลงหมอนลงเสือใช่ไม่ได้แก้เสือแก้หมอนฟาดกระป่าให้บวชฟาดกิเลสท่านขาดสะบั้นลงไปเป็นไรพากันจำมานะเอาละเท่านี้พอวันนี้ว่าไม่เท่กับเท่อย่างนี้เลยจะให้ว่าไง
1: หลวงตาเจ้าค่ะขอน้อมถวายบูชาธรรมจากผู้มาในจตุรัสทั้ง4ทองคำจำนวน1บาทเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เออพอใจมาเออเอามามีใช่เอาหมดเนี่ยเออนี่นั่นมาแล้วเยอะนะปากน้ำเลยเยอะเอามา
2: คณะเรือบุญปากน้ำศิษย์ท่านพลีธรรมทโรวัดอโศการามกราบน้อมถวายทองคำ1บาท
0: เออ
2: และเงินสด 20,000 บาทบูชาคุณหลวงปู่เขียนเจ
0: ้
2: าค
0: ่
2: ะ
0: เออครับเนี่ยหลวงปู่เขียนเราก็ไม่ค่อยได้พูดนักมาข่าวนี้นะหลวงปู่เขียนนี่เป็นเพื่อนกันนะอายุเท่ากันพรรษาเท่ากันแล้วก่อนกันสัก2-3 เดือนนะมั้ง ท่านอ่อนพรรษากว่าเรา 2-3 เดือนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียน

0: สี่ด้วยกันท่านเป็นประเด็นถึง9ประโยคเราได้3ประโยคโดดหนีเลยโดดหนีเข้าป่านะท่านก็ทราบสัก9ประโยคโดดตามเรามาอยู่ท่านมาอยู่ในป่าเออนี่ทราบแล้วว่าอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุนะเนี่ยหลวงปู่เขียนเนี่ยอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุท่านถ้าลงอัฐิได้กลายพระธาตุแล้วนั่นตีกาพระอรหันต์ไม่เลยนั่นคือพระอรหันต์หลวงปู่เขียนก็คือพระอรหันต์องค์นั้นพูดให้มันหมดเปลือกซะเลยว่าเรากับหลวงปู่เขียนนี่สนิทกันมาตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่เรียนหนังสือก็สนิทกันมาตลอดไปอยู่โคราชกรุงเทพด้วยกันที่พอถึงเราได้3ประโยคเราจิตใจเรามุ่งต่อกับการปฏิบัติมากพอได้3ประโยคออกเลยท่านก็เรียนถึง9ประโยคจากนั้นท่านก็มาอยู่ที่นี่ปฏิบัติธรรมด้วยกันอย่างลึกลับนะปฏิบัติธรรมด้วยกันอย่างลึกลับคืออะไรท่านส่งลูกศิษย์ลูกหาของท่านไปวัดเราเรื่อยส่งไปแล้วเอากลับมาแล้วส่งองค์อื่นไปส่งแล้วองค์นี้กลับมาแล้วส่งองค์นี้ไปติดต่ออย่างลึกลับสุดท้ายอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุเราจึงย้อนถามเป็นอะไรว่าท่านปฏิบัติยังไงถึงอัฐิกลายเป็นพระธาตุรวมแล้วที่เขาท่านติดต่อกับเราอย่างนี้ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์เอาลูกศิษย์ของท่านส่งไปหาเราเรื่อยๆมาแล้วสุดท้ายก็เทพของเราที่แท้เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดมาอยู่ในกุฏิของท่านหมดเลยนั่นเห็นไหมล่ะกลางคืนทราบว่าใครไปยุ่งไว้ได้ท่านฟังเทศเทพของเราออดอยู่ในกุฏิของท่านองค์เดียวเดียวท่านปฏิบัติอย่างเงียบเงียบเพราะฉะนั้นอัฐิของท่านจึงกลายเป็นธาตุสำเร็จเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมล่ะนี่เราเปิดให้ฟังเสียเป็นสนิทกันมาขนาดนั้นนะตั้งแต่เรียนหนังสือก็เป็นเพื่อนเดียวกันอยู่โคราชอยู่กรุงเทพด้วยกันนะเนี่ยเวลาเราออกก่อนท่านออกทีหลังท่านก็มาอยู่ที่นี่ก็สนิทกันมาตลอดลูกศิษย์ในวัดของท่านนี่ส่งไปหาเราเรื่อยนะส่งไปหาเราเรียกเอาองค์นั่นมาเดี๋ยวเอาองค์นี้ไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ท่านก็มรณภาพว่าถึงท่านกายมหันเราย้อนถามถึงเรื่องปฏิปทาของท่านและสุดท้ายแท้ของเรามากองอยู่กับท่านหมดท่านฟังเทพของเราเป็นประจำเลยใครมายุ่งไม่ได้กลางคืนท่านฟังออดออดออดอยู่ตลอดว่านั่นละการปฏิบัติธรรมอย่างเยี่ยมเยี่ยมของท่านทางพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าสำเร็จเป็นผู้เจ้าในป่านี่ท่านอยู่บ้านโพนกับวัดป่าบ้านโพนก็สำเร็จอยู่ที่บ้านโพนเพราะการปฏิบัติธรรมเข้าใจไหมผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมไปอยู่ในตลาดกระดูกหมูกระดูกวัวก็มีกระดูกหมูกระดูกวัวแขวนคอมันนะเข้าใจไหมมองไปที่ไหนเห็นแต่กระดูกหมูกระดูกวัวแขวนคอทำแขนคอไม่เห็นก็เห็นมีเนี่ยเข้าใจพวกเนี้ยเอาละเทศมากเดือยว่าจะไม่เทศมากมันไปใหญ่เรื่องอะไรอีกเนี่ยเออรอศิษย์วัดถ้ำเต่าวัดถ้ำเต่าถ้ำบุญมีนี่กับเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณเสียนนะท่านฝากท่านบุญมีเนี่ยไปอยู่กับเราแล้วท่านพอสมควรแล้วท่านเอาขึ้นมาแล้วฝากองค์ใหม่ไปแล้วสมควรเอาขึ้นมาฝากองค์ใหม่ไปแล้วสุดท้ายก็ให้ฝากท่านบุญมีไปให้เราจากนั้นเอาท่านบุญมีไปอยู่ถ้ำเต่าเนี่ยเข้าใจไหมท่านบุญมีนี่แหละไปอยู่ถ้ำเต่านี่วัดถ้ำเต่าถวายทองคำตั้ง5บาทของง่ายหรือวัดไหนเอามาแข่งวัดถ้ำเต่าดีสินะวัดถ้ำเต่าได้5บาทวัดไหนวัดเก่งเอามาอวดแม้แต่วัดป่าบ้านตาดยังไม่เคยได้สักบาทเดียวเข้าใจมันของง่ายหรือวัดถ้ำเต่าน่ะ
1: ท่านอาจารย์ช
0: ิน
1: ฝากกราบถวายเช
0: ็
1: คใบละ
0: 3,200
1: เจ้าค่ะ
0: จอมันอาจารย์ช
2: ิน
0: อาจารย์ช
2: ิน
0: เหรอ
2: ครับอาจารย์ชินครับ
0: โอ้ชินรู้จักแล้วชินเมื่อวานก็เจอกันอยู่ยังไม่เจอกันแต่เมื่อเช้าเนี่ย
3: เจ้าค่ะหลวงตาเจ้าค่ะคณะศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญที่วัดนี้นะคะร่วมติดบูชาธรรมองค์หลวงตานะคะ23,270 บาทเจ้าค่ะ
0: พอใจนี่นครปฐมนะเนี่ยของเล่นมาอะไรเนี่ยนครปฐมเอานครไหนมาแข่งดูสินะมาแข่งนครปฐมอ่ะแพ้ทั้งนั้นละแพ้ทั้งนั้นละ
3: ครอบครัวถวายอีก 4,000 ค่ะ
0: แต่วัดป่าบันตาดหลวงตาเป็นหัวหน้ามายังไม่เห็นได้เงินอย่างนี้เลยเดี๋ยวตกลงแพงหงายคืนวัดป่าบันตาจนได้หลวงตาบัวเข้าใจเลย สู้นครปฐมไม่ได้นะไปหาใหม่เอาฟ้ามันคะแนนที่1เลยนะ
3: วันนี้ขันน้อยใช่ค่ะม
0: ัน
3: ขันน้อยเลยได้น้อย
0: เออขันน้อยได้น้อยแปลวถุ่มจุ่มไปมันจะได้มากแล้วก็เห็นถุ่มก็เปิดหนีหมดไม่ได้สักทางเลยจะว่าบอกมันใหญ่เกินไปใครก็กลัวล่ะกาฬสินธุ์อะไรกอกอบอยกาฬสินธุ์นี่อะไร
2: กอกอยกอยหรือกอบอ
4: ขอไข่ขอไข่
2: กระสินขอไข่ขอไข่7353
0: มันหมายความว่าไง
2: จอดขวางทางครับ
0: ฮะ
2: เขาจอดขวางทางครับ
4: ขบวนรถ
0: โอ้รถจอดขวางทางแล้วมีแต่จะเอาเงินท่าเดียวเคยมาก็มีแต่จะเอาเงินมาให้ท่าเดียวความจริงรถจอดขวางทางกระสินกบหรืออะไร7353อะไรอีสุสุเหรอแว่นจอดขวางทางอย่าไปออกเดี๋ยวนี้ดีแล้วไม่ปรับนะถ้าปรับแล้วเอาเงินมาเข้าคำหลวงเลยเป็นเพียงว่าให้ย้ายรถออกกาฬสินธุ์กบ7353อีสุสุแว่นจอดรถขวางทางไปออกนะพอเท่านั้นละนี่อะไรอีกฮะฮะ
2: น้องเล็กมาถวาย
0: เออเช็คนั่นมาอีกแล้วเช็คอันนี้เอาไป นี่ลูกอย่างนี้แล้วก็กลับเลยละเราไม่กลับไปกุฏิอีกแล้วน้อยมันตลอดลุ่งแล้วออกจากนี้ลูกอย่างนี้ก็ไปบ้านเลยไปอุดรเลยถ้าอยู่ทำกาฬสินธุ์นานถูกพี่น้องทำกาฬสินธุ์ขับไล่มันเสียหน้าว่ะเสียเกียรติเพราะงั้นจึงต้องรีบไปเลยไม่กลับกุฏิอีกแล้วถ้ากลับไปคราวนี้กลัวพี่น้องกาฬสินธุ์จะขับไล่มันเสียเกียรติว่ะเนี่ยนะเนี่ยเอาอะไรมาอีกนี่เนี่ยด้านล่างมาอีกนี่
2: หมอละปินฝากมา500ครับ
0: เ
2: ฮ้ยหมอละปินจากกรุงเทพฝาก500ครับ
0: เออๆๆเอาไปไปนี่ไปเด็ดนี่แล้วให้พรก่อนจังหันแล้วตอนจะไปก็ให้พรอีกคนหนึ่งแล้วก็ไปนะให้พรคนหนึ่งแล้วก็ไปนี่เป็นนั้นมาเสร็จตุลาแล้วงานการทางนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยไปแล้วจากนี้ก็จะกลับไปอุดรแล้วสำหรับเรางานไม่ว่างนะอย่าเข้าใจว่าจะว่างนะไม่ว่างกลับจากนี้รับที่นั่นกลับจากนั้นรับที่นั่นไปนี่งานไม่ใช่อะไรถ้ารับเงินเรารับทั้งวันแต่นี่รับงานมันเบื่อมันจะตายเลยที่
3: ท่าน
0: เ
3: ต็มที่ไหนอะค
0: ่
3: ะ
0: เ
3: ต็มที่สองร้อยจ
0: ้ะเอามาเอามาเอามามีอะไรเอาหมดนะถ้าเป็นเงินถ้าเป็นรถของทางให้ออกให้หมดเอาวางไว้เลยเอาเออดีแล้วดีแล้วจากนี้ไปวัดเราก็ชั่วโมง50นาทีถึงจากวัดนี้ถ้ามาบ้านถึงบ้านโพนชั่วโมง45นาทีเราผ่านไปผ่านมานาฬิกาได้เวลาเท่าไหร่มาถึงบ้านนั้นบ้านนั้นจำได้หมดมาถึงบ้านโพนชั่วโมง45นาทีมาถึงบ้านโพนเข้ามาถึงวันนี้เป็นชั่วโมง50นาทีเมื่อวานเราดูเป็นชั่วโมง50นาทีมาถึงนี้เป็นไงล่ะพี่น้องไม่เคยเห็นหลวงตาวัดป่าวันตาลนั่นวันนี้ได้เห็นแล้วนะทั้งกาฬสินธุ์เราเคยมาเสมอเนี่ยเพราะท่านเจ้าคุณเขียนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียนหนังสือด้วยกันนะของเล่นเมื่อไรสนิทสนมกันมาตั้งแต่โน้นแต่เรียนหนังสือท่านเรียนหนังสือเก่งกิริยามารยาทของท่านเรียบร้อยมากนะท่านตะคุณเขียนกิริยามารยาทของท่านเรียบร้อยมากกับเราไม่เหมือนลิงเหมือนแมวนะแต่เข้ากันได้สนิทนะนิสัยต่างกันแต่คนเข้ากันได้สนิทนะนิสัยท่านเรียบตลอดนะนิสัยท่านตะคุณเขียนเรานี่งามสวยงามมากนิสัยท่าน กิริยามารยาทเรียบร้อยดีในกิริยา

0: ของเราเนี่ยมันเหมือนลิงเหมือนแมวเข้าใจไหมตบก็เร็วโดดก็เร็วเข้าใจไหมแต่ก็สนิทกันดีอย่างพอใจพอใจพอใจมันเขากาฟ้ามีไปใช้ก็ไปก็มีเขากาฟ้าสื่อนั่งสื่อนี่เขาใช้ก็ไปไหนก็มาด้วยนะหนุ่มเครื่องนั่นแหละไปไหนก็ไปไหนไปเรียนมาด้วยมีมากขึ้นขึ้นขึ้น
1: คร
0: ับ
1: ขอบ
0: ใบ
1: ของทางคร
0: ับ มันได้ทั้งนั้น
1: แ
0: หละเออเออได้ทั้งนั้นต่างฟ้าขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นต่างฟ้าเรียกต่างฟ้าต่างฟ้าขึ้นยังขึ้นเออเป็นเนื้อมามามามา
2: หน
0: ู
2: ก
0: ับ
2: พ
0: ี่
2: บุษบาของตาพี่บุษบากับของหนู
0: ไอ้บางคนจ้างว่าพอสอสลายนะบางคนดูก็ไม่ยากกับจ้างก่อนเราเล็กน้อยคือก็มาคือต้นไม้ประมาณ40-50 ปีคนใหญ่วัดเราเนี่ยแหละวัดเราอยู่50 ปีต่างวัดนะพศ2499สร้างวัดป่าบรรจาก99 2500มันก็เป็น50 51 52 ปีนะนี่ก็ยุ่งกันในระยะเดียวกันซึ่งมันอะไรก็อะไรไม่รู้แล้ว
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550ณวัดดังสีปาริวันจังหวัดกาฬสินธุ์ในรายการธรรมจากโรงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ขณะนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

0: นั่นเป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งของหลวงตาที่ยกมาเล่าให้ฟังแต่เพียงน้อยนิดส่วนมากแล้วท่านมักเสาะแสวงหาสถานที่ที่น่ากลัวเสมอและไปอยู่องค์เดียวท่านบอกว่าท่านก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวแต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดที่จะได้จากการกลัวนั้นเป็นผลประโยชน์อันอัศจรรย์มหาศาลพอมีความรู้สึกว่าสถานที่นี้จะเป็นความเคยชินขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนขยับเข้าไปในสถานที่ที่จิตเข้าใจว่าจะเป็นสถานที่น่ากลัวมากยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกเพราะนั่นคืออุบายของการประพฤติปฏิบัติที่พระทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านอยู่อย่างนี้เป็นส่วนมากเพราะเป็นแนวทางที่จะให้หลุดพ้นได้อย่างกระจ่างแจ้งและรวดเร็วกว่าสถานที่ธรรมดาซึ่งมักจะเป็นการสั่งสมกิเลสมากกว่าการสั่งสมธรรม
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18เดือนกันยายนพุทธศักราช2548ครับ
2: อันนี้เป็นปัญหาอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์ของหลวงตาคนที่หนึ่งได้ฟังวิทยุเสียงธรรมของหลวงตาตั้งแต่เริ่มแรกจนปัจจุบันหาฟังที่อื่นได้ยากมากครับในยุคปัจจุบันนี้นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของชาวพุทธมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติธรรมะทั้งหลายถ้าได้ฟังแล้วปฏิบัติตามทำให้จิตใจสงบลงอย่างรวดเร็วธรรมะแบบสดๆร้อนๆออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ของหลวงตานั้นฟังเมื่อใดถึงใจและกิเลสจะดุ้งเฮือกเฮือกทุกทีและเกิดคติธรรมทุกครั้งถ้าเป็นพระก็ไม่อยากสึกครับเพราะมองเห็นโทษภัยของวัฏสงสารตามกระแสแห่งรัศมีธรรมเทศนาขององค์หลวงตาครับธรรมะแบบองค์หลวงตาถูกจริตผมมากครับทำให้ใจเจริญขึ้นมากและมองเห็นเป้าหมายของธรรมะปฏิบัติมากขึ้นกับผมยังได้แนะนำคนอื่นฟังด้วยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสุดยอดแห่งรัศมีธรรมจริงๆครับในขณะที่ฟังธรรมะขององค์หลวงตากิเลสสลบหลบหน้ากันเป็นแถวถ้าวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนยังก้องกังวานอยู่ในโลกตราบใดพระพุทธศาสนาก็จะมั่นคงสถาพรตราบนั้นขอเทิดทูนเสียงธรรมเพื่อประชาชนให้อยู่เคียงข้างชาวไทยและชาวโลกตลอดไปขอกราบเรียนถามองค์หลวงตาดังต่อไปนี้ครับข้อ1การใช้สติกำหนดรู้ความเคลื่อนไหวอิริยาบถทางกายและการกำหนดรู้การเคลื่อนไหวของใจแล้วละวางอารมณ์ที่เกิดกับใจพยายามไม่ยินดียินร้ายกับอารมณ์และพยายามทำใจให้กำหนดรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งไม่ทิ้งคำบริกรรมคำบริกรรมที่กระผมใช้คือพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอโดยที่ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาตัจจะปัจจกรรมฐานเห็นเป็นเพียงแต่ธาตุทั้ง4การปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องตามแนวทางพ้นทุกข์ไหมครับ
3: ถูกต้องทำให้พ้นทุกข์ได้สติเป็นสำคัญมากในการประกอบความเพียรเรื่องสติเป็นพื้นฐานตลอดจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาสติปล่อยไม่ได้เลยตั้งแต่ตั้งเริ่มแรกก็สติติดไปเลยติดไปเลยผู้ใดมีสติดีสติติดแนบอยู่มากเท่าไรยิ่งได้ผลดีขึ้นฐานของจิตจะเป็นความสงบเยือกเย็นสติจึงสำคัญมากทีเดียว ปัญญาจะค่อยเกิดสตินี้เป็นพื้นฐานทำใจให้สงบไปเมื่อใจสงบใจไม่หิวโหยอารมณ์เรียกว่าใจสงบใจหิวโหยอารมณ์คืออยากคิดอยากพูดอยากรู้อยากเห็นเรียกว่าใจหิวอารมณ์นี้เมื่อจิตสงบแล้วจะไม่หิวอารมณ์เหล่านี้แล้วก็พาพิจารณาทางด้านปัญญาก็ปัญญาก็ทำหน้าที่ได้โดยถูกต้องไม่กลายเป็นสัญญาอารมณ์อะไรเลยคือว่าที่นี่ว่าถูกต้องไหมว่าถูกต้องสำคัญให้มีสติอาจจะใช้อารมณ์ใดเป็นบทพยิบภาวนาก็ตามสติต้องติดเลยสติเป็นสำคัญมากนะถ้ามีอะไรอยู่อ่ะ
2: ข้อ2ครับผมได้นั่งภาวนาและความยุติเสียงธรรมของหลวงตาไปด้วยไม่นานเท่าไหร่จิตก็ไม่รับรู้คำบริกรรมอีกรู้แต่ว่าใจนิ่งอยู่ตรงกลางอกแต่มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นคืออาการวูบวาบวูบวาบในใจและเกิดเป็นระยะไปตอนแรกนึกว่าง่วงนอนแล้วเกิดสับประงกแต่พอตั้งสติกำหนดดูร่างกายก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เอ็นเอียงความสงบเกิดเมื่อไหร่มักจะเป็นเมื่อนั้นกราบเรียนถามว่าเพราะอะไรควรแก้ไขอย่างไรครับอาการวูบว่าพูดว่าจึงจะหายครับ
3: มันต้องแก้ปล่อยกล้ามเนื้อแต่หน้าที่การภาวนาอะไรให้ทำตามนั้นถ้ายังวูบว่ามันเกิดขึ้นช่วงระยะการมันก็หายมันไป
2: ครับ
3: ไม่เป็นอารมณ์ถ้าว่าไปกังวลก็ไม่เสียนี่ไม่ต้องเป็นกังวลก็ไม่ที่ของเราที่ภาวนาอย่างไรให้ทำตามหน้าที่ของคนเลยอันนั้นมันจะวูบว่าวว่าวมันก็ค่อยสั่งไปเพราะนั่นเองนะ
2: คนที่สองครับลมหายใจเบามากจนรู้สึกว่าหายไปลมหายใจเบามากจนรู้สึกว่าหายไปแล้วนั่งไปเรื่อยๆจนร่างกายทุกส่วนหายไปหมดเลยเหลือแต่ใจตรงหน้าอกเพียงจุดเดียวก็รู้อยู่อย่างนั้นตลอดพอออกจากสมาธิแล้วมีความรู้สึกว่าหน้าอกพองโตอิ่มเอิบใจหลานอยากกราบเรียนถามหลวงตาต่อไปว่าควรจะทำอย่างไรครับ
3: นี่ทำอย่างนี้ถูกต้องแล้ว
2: ครับ
3: ให้ทำอย่างนั้นเนี่ยต่อไปก็ทำอย่างนี้ต่อไปเข้าใจไหมถูกต้องแล้ว
2: ก็มีต่อบอกว่าได้ฟังวิทยุรายการที่หลวงตาเทศก็สนใจมากโดยเฉพาะจิตตภาวนาฟังแล้วนึกขั้นตอนตามได้เลยครับแต่ไม่ได้ฟังตลอดจึงรบกวนถามเท่านี้ครับคนที่สามครับ
3: อ
2: ันนี้เป็นรายงานการออกอากาศวิทยุที่จังหวัดเชียงรายผลที่ตอบรับมามีพระนักปฏิบัติได้รับฟังแล้วติดใจแล้วมาขอซีดีการเทศของหลวงตาเพื่อเปิดฟังเองและนำไปเปิดให้ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดได้รับฟังด้วยส่วนชาวเชียงรายรับฟังติดอกติดใจคือประวัติขององค์หลวงปู่มั่นและประวัติขององค์หลวงตายิ่งมาได้รับฟังคำเทศนาของหลวงตาแล้วก็พร้อมใจกันกล่าวว่าม่วนขนาดฟังแล้วเย็นอกเย็นใจเจ้าค่ะ
3: ห้าวหู้ก็ห้าวหู้ก็ม่วนขนาดห้าวหู้ก็มีอะไรนะ
2: เขารายงานแค่นี้ครับหมดแล้วครับ
3: แต่ด่วนพูดการเที่ยวเทศทุกประเภทเราถอดออกจากหัวใจนี้เลยหัวใจนี้ออกจากเวทีคือเวทีก็ได้แต่ดวงใจระหว่างที่ฟัดกันฟัดบนเวทีใครแพ้ใครชนะก็รู้กันที่นั้นที่เด็กพังลงไปพังลงไปจนกระทั่งที่เด็กขาดสะบั้นไม่มีเหลือคือจะทำทั้งแท่งใจกับธรรมเป็นอย่างเดียวกันเมื่อใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วการเทศนาว่าการพูดให้เต็มจับเต็มแสงตามความรู้สึกที่แน่ใจตัวเองมาตลอดนั่นละไม่ผิดไม่พลาด การสอนธรรมทุกขั้นภูมิเราแน่ใจทุกภูมิพอเราสงบใจที่แน่มาแล้วจากการปฏิบัติเพราะท่านผู้ใดที่จะฟังให้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าสดสดร้อนๆโยอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลาให้ทำลงไปเถอะถ้าเป็นทางความชั่วก็อากาลิโกเหมือนกันทำชั่วเมื่อไรเป็นชั่วทำดีเมื่อไรเป็นดีเรียกว่าทำบาปเป็นบาปทำบุญเป็นบุญได้ทุกเวลาเวลาเหมือนท่านจะเรียกอากาลิโกไม่เลือกการสถานที่เป็นการสอนโลกเราสอนโลกนี้เราสอนด้วยความแน่ใจพูดให้ชัดเจนเปิดออกทีเดียวธรรมะนี่ไม่เคยหลอกลวงผู้ใดเราปฏิบัติมาไม่เคยหลอกลวงเราจนเป็นที่แน่ใจเมื่อแน่ใจหายสงสัยทุกอย่างแล้วธรรมนี่เปิดออกได้ทุกขั้นทุกภูมิของธรรมทั้งที่ว่าใครก็ใครไม่ว่าขวดรู้สึกมนุษย์จะทำอย่างนั้นเขามาหาว่าอันนี้ก็ช่างเขาว่าช่างเขาที่ปากนั้นมันปากอมขี้เข้าใจไหมปากที่เทพนี่ปากอมธรรมมันต่างกันให้ผู้ฟังด้วยอยู่ทุกคนเราเทพเรียกว่าไม่ติดไม่อัดไม่อั้นสามใจโลกธาตุครอบไปหมดโล่งไปหมดเลยพูดให้ชัดเจนสวัสดีนะการมาสอนพี่น้องทั้งหลายจึงไม่มีคำว่าสังฆทานแล้วว่าจะปิดไฟไม่มีไม่ว่าจะทำขั้นใดขั้นใดเราสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความประจักษ์ใจของเราเต็มตักเต็มส่วนมาเรียบร้อยแล้วท่านพี่น้องทั้งหลายจะให้ตื่นเนื้อตื่นตัวในอัตในธรรมให้พากันตื่นนะเราตั้งเสียงปากอมขี้หมาอมขี้เห่าวอกแวกวอกแวกอยู่ตามมันอย่าไปสนใจกับมันนะผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกมันกองมู่กองคู่ทั้งนั้นเวลานี้แล้วเธอมากเราพูดให้คิดเอาทำจับเราดูก็ไม่ได้เลยมันตกกระโปรงขนาดนั้นนะนั่นแหละทีนี้เมื่อเห็นเป็นงั้นก็สอนไปตามความจัดความจริงผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกอย่างที่เราว่ามันเข้าใจไหมเป็นอย่างนั้นนี่เราทำฟาดซะคงไปคงมาไม่เคยโลกธาตุกับใครสามแดดโลกธาตุนี้เราไม่เคยมีเพราะจึงพูดไปเลยอาจจะทำใครจะว่าอะไรไม่สนใจสนใจแต่เหตุแต่ผลกับคำที่เป็นประโยชน์แก่โลกเท่านั้นเองเรื่องก็มีเท่านั้นแล้วมีอะไรต่ออีกเราพูดเรื่องอะไรนะลืมไปเลยพูดคำจัดคำจริงไปอย่างนี้นะถ้าศาสนาไม่มีนี่โลกเป็นสัตว์ไปหมดเลยนะนี่ยังพอมีคนดีอยู่บ้างคนดีถ้ากล้าได้กล้าเสียเอาโลกนี่ก็เจริญตายก็ตายเป็นก็เป็นอะไรเป็นความดีงามจะทำสิ่งนั้นจะพูดสิ่งนั้นจะไม่พูดที่ไม่ดีทั้งหลายคือให้สั่งสมไม่ดีไม่มีมีตั้งแต่ให้ปัดออกนี่เรื่องธรรมท่านเป็นอย่างนั้นนี่เมื่อปฏิบัติเต็มส่วนแล้วเราพูดทำมันชัดเจนให้โลกทั้งเมืองไทยแล้วได้ยินเสียงจะได้ยินถึงโลกนอกก็ตามจิตเรานี่มันครอบโลกธาตุแล้วมันจ้าไปหมดแล้วมองดูอะไรนี่มันเห็นไม่หมดจะว่าไงถึงเวลามันพูดกับพูดบ้างถ้าไม่พูดก็เหมือนไม่รู้ไม่ชี้หูหนวกตาบอดไปอย่างนั้นใครจะมาวิพากษ์วิจารดวงตาให้ยกโคตรมาวิพากษ์ต่อวิพากษ์แล้วมันจมไปหมดทั้งโคตรแล้วปากอมที่กับปากอมธรรมมันต่างกันปากอมที่ออกมาจะมีตั้งแต่ความสกปรกออกมาทั้งนั้นนะปากอมธรรมท่าร่างสิ่งสกปรกนั้นลงไปพากันเข้าใจนะเราสอนโลกสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราบอกว่าจากนี้แล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแน่อยู่ในหัวใจพระพุทธเจ้าแน่ในหัวใจพระพุทธเจ้าท่านสอนเบญจวัคคีย์ทั้ง5ประกาศให้เบญจวัคคีย์ทั้ง5ทราบว่าอะไรที่ท่านว่ามีธรรมบทหนึ่งญาณัญจปัตเมเดสรังอุดปาดิญาณความรู้ความเห็นความรู้ความเห็นอันประเสริฐเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตมีเบญจวัคคีย์พระพุทธเจ้าแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5อากุปาเมวิมุติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบเสบสารเป็นอย่างอื่นไปได้แล้วสมมุติคือกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไปโดยสิ้นเชิงนั้นเรียกว่าไม่มีการกำเริบอีกแล้วอายมันจะมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราคือเป็นชาติสุดท้ายคือเพียงจะตายแต่ชาตินี้นอกนั้นก็ไม่กลับมาตายอีกแล้วล่ะ นัตถิดานิปุณัพโพตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่มากลับมาเกิดอยู่แล้วนี่พระแดงให้เป็นเจ้าขี่ทั้งห้าฝั่งนี่พระอนาคตญาณก็ได้จักขุดวงตาเห็นธรรมสำเร็จพระโสดาโสดาคือกระแสแห่งพระนิพพานคือความจริงเพื่อความหลุดพ้นได้ถึงแล้วถึงเข้าถึงใจแล้วจึงแปลงอุทานขึ้นว่าอายมันจะมาคือยังจริงจิสมุทรายธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังอะไรก็ตามในโลกนี้เกิดแล้วดับทั้งนั้นที่ไม่ดับคืออะไรคือกระแสแห่งธรรมได้แก่พระนิพพานภาคขึ้นอยู่ในใจนี้อันนี้เป็นเครื่องยืนยันไว้นอกนั่งเกิดแล้วดับทั้งนั้นอันนี้ไม่ดับความหมายว่าอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นอุทานรับว่าอัญญาสีวัตโภโกนัญโยอัญญาสีวัตโภโกนัญโยพระอัญญาโกนัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอเรียกว่าเป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าแล้วนี่เป็นคนแรกที่พระองค์แสดงธรรมนั่นเป็นคนแรกจากนั้นก็กระจายไปจนกระทั่งทั่วโลกดินแดนสามโลกธาตุอยู่ในข่ายแห่งธรรมพระพุทธเจ้าที่โปรดปรานถึงมีธรรมพระพุทธเจ้าที่นี่กล่าวมาอย่างนั้นแล้วก็ญาณังจะเป็นในเมรุสังอุตปาดิอกุปาเมวิมุติไทยมันทิมาชาตินัตถิปุณัพพะโวที่พระพุทธเจ้าทรงเปรมอุทานออกมานั้นฉันใดเราเป็นสักขีพยานได้เต็มสัดเต็มส่วนนี้แล้วโดยไม่ต้องมีเบญจวัคคีย์มาฟังแล้วนี่เบญจวัคคีย์ก็มีอยู่นี่ใครจะเบญจวัคคีย์มี5คนเรียกว่าพวก5เบญจ5วัคคีย์แปลว่าพรรคว่าพวกมีพรรค5พวก5มีหมู่เพื่อน5คนได้ฟังเราเต็มหัวใจแล้วทำที่กล่าวมาเหล่านี้ทำเป็นอันเดียวกันจิตใจเป็นนักรู้รับได้ด้วยกันเท่าแต่พุทธเจ้าสาวกตลอดสัตว์ทั้งหลายรับได้ด้วยกันเมื่อปฏิบัติถึงขีดนี้แล้วได้ด้วยกันเพราะใจเป็นนักรู้ใจไม่มีเพศแพทย์ชายเป็นธรรมชาติที่รู้สามารถรับบาปรับบุญรับมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมที่พระองค์กล่าวไว้แล้วเต็มในหัวใจมีตามเสด็จพระพุทธเจ้าเราจึงแสดงธรรมด้วยความแน่ใจทุกอย่างเราไม่มีอะไรสงสัยในหัวใจของเรานี้ว่าเราจะมาข้องแวะกับอะไรเพราะฉะนั้นจึงว่าพูดได้ว่าอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานักขีดานี้ปุณณพโวต่อจากนี้ไปแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอีกก็ประจักษ์อยู่ในใจนี้จะให้ว่าอะไรแน่นอนขนาดนั้นธรรมพุทธเจ้าเป็นฐานที่โกผู้ปฏิบัตินั้นจะพึงรู้เองเห็นเองในผลงานของตนถึงขั้นใดภูมิใดนี่ถึงขั้นนิมุตหลุดพ้นท่านก็ทราบชัดเจนว่าเป็นฐานที่โกนี่เราสอนโลกเราสอนด้วยความไม่สงสัยทุกอย่างมีเต็มหัวใจแล้วนอกจากผู้ฟังจะได้รับไปมากน้อยเพียงไรก็ตามกำลังศรัทธาความสามารถเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ให้ถึงใจนะว่าพระพุทธศาสนานี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดสดร้อนๆตลอดมาและจะตลอดไปถ้าเมื่อมีผู้ปฏิบัติธรรมของพระเจ้าอยู่จะเป็นผู้ตักตวงมรรคผลนิพพานเข้าสู่หัวใจอย่างเต็มภูมิและผ่านไปเลยสุดท้ายไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วมีธรรมพระพุทธเจ้าสดสดร้อนๆต่อไปก็เหมือนกันนี้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าฟังเสียงปากอมขี้มันเห่าวอกวอกแวกแวกทางโน้นทางนี้ถ้าใครจะทำดีมันก็มีตีเดียนแต่ใครจะทำชั่วเสริมตัวขึ้นไปพูดแต่ใครจะทำชั่วเสริมตัวขึ้นไปผู้ที่เข้ายังไม่เข้ามาได้ก็ประจบประแจ

หมาเห่าฟ้าเป็นไงเห่าจนหมดน้ำลายมันจนขี้แตกเยื่อราดหมาตัวนั้นไม่มีขี้จิกท้องมันไปเลยมันเห่าทั้งขี้แตกเยื่อราดมันก็เห่าเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรหมาเห่าฟ้าเข้าใจไหมนี่ไอ้กิเลสพวกส้วมพวกฐานเห่าธรรมก็เหมือนเห่าเท่าไหร่ก็เห่าไปเถอะไม่เกิดประโยชน์อะไรผู้ที่ท่านเกิดประโยชน์ท่านเต็มหัวใจท่านแล้วท่านจะหวังอะไรจากการโจมตีอย่างนั้นชมชมช่วยชมเชยสรรเสริญอย่างนี้ท่านไม่มีทั้งสองอย่างนี้เป็นส่วนเกินทั้งหมดไม่ว่าความตำหนิติเตียนไม่ว่าความสรรเสริญเยินยอเป็นส่วนเกินทั้งนั้นท่านพอแล้วสิ่งที่พอมีเลิศเลยวันนี้เป็นไหนท่านจึงไม่ติดไม่ข้องกับสิ่งใดเลยแล้วที่เราทำพระพุทธเจ้าขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติเรานะใครเวลานี้กิเลสมันหนามันแน่นใครประพฤติคุณงามความดียังไงต้องถูกโจมตีจากพวกหมาอมขี้นั่นแหละมันเห่าไปปากอมขี้ปากอมขี้เราจะไปสนใจกับพวกปากอมขี้ให้สนใจกับผู้มีปากอมธรรมพระพุทธเจ้าปากอมธรรมสาวกทั้งหลายปากอมธรรมครูบาอาจารย์ผู้ท่านที่ท่านบริสุทธิ์พุทโธเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็คือปากอมธรรมให้ฟังเสียงปากอมธรรมอย่าฟังเสียงปากอมขี้มันจะเลอะเทอะหมดทั้งเนื้อทั้งตัวหูได้ยินปั๊บเข้าสู่ใจอะไรๆเข้าสู่ใจใจก็เป็นขี้เป็นมูดเป็นพูดในใจถ้านำมาเปรียบเราถ้าเป็นปากอมธรรมทำแล้วสะแล้วจิตใจให้สะอาดไปเรื่อยๆนะอย่าพากันตื่นเต้นกับสิ่งโลกที่มันโสกโปกโสมมาตั้งแต่การไหนเป็นจะเพียงว่าเวลามีน้อยมีมากเวลานี้กำลังมีมากในเมืองไทยของเราเรื่องสกปรกนี่มีมากเต็มที่เลยเรื่องความดีงามนี้ไม่มีใครเหี่ยวแลล่ะใครประกอบความดีงามทั้งหลายถูกฟัดถูกเหวี่ยงทุกแบบจากปากองค์ที่เนี่ยโจมตีแบบนั้นโจมตีแบบนี้แล้วก็บังคับแบบนั้นบังคับแบบนี้ไปด้วยอำนาจแห่งปากองค์ที่กิริยาองค์ที่มีแต่ความสกปรกแสดงออกท่าไหนมีแต่ความเบียดเบียนทำลายผู้อื่นให้รับความเดือดร้อนที่ได้คนอื่นได้รับความสงบร่มเย็นทำนี้เป็นเครื่องท่าล่างให้คนชั่วเป็นคนดีขึ้นมาไอ้พวกความชั่วเต็มตัวอยู่แล้วมันก็เพิ่มหาความชั่วเข้าอีกโดยประหารระบายจ่ายแจกไปทุกแห่งทุกหนด้วยการโฆษณาโจมตีผู้ดีทั้งหลายจนกระทั่งผู้ดีธรรมดาจะอ่อนใจแต่สำหรับเราไม่เคยมีใครจะโจมมาอายกหมดทั้งโคตรมาโจมตีเราก็มาโคตรมันก็ตายเหมือนกันกับมันโคตรเราก็ตายไปแล้วก็มียังเหลืออยู่ก็มีเราก็เป็นโคตรของเราอยู่นี่แหละแล้วไม่มีอะไรปัดตัวให้ดีดีกับชั่วอยู่กับตัวของเราไม่ขึ้นอยู่กับใครจะว่าโฆษณายกย่องสรรเสริญที่ตีขิงนินทาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราถ้าทำชั่วลงไปแล้วนั่นล่ะจะชมเชยว่าดีขนาดไหนมันก็คือชั่วถ้าเราทำดีลงไปเขาจะมีอะไรมันก็คือดีอยู่นั่นในตัวของเราให้พากันเต้าตั้งใจนะเราก็อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนโลกด้วยความไม่สงสัยทุกอย่างในธรรมทั้งหลายที่เราแสดงออกนี้เราหายสงสัยทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะธรรมะขั้นใดขั้นใดเช่นจะออกธรรมวิญญาออกทางไหนก็ตามไปเป็นธรรมที่ถอดจากหัวใจที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่สะทกสะท้านในการแสดงธรรมว่าจะผิดไปไม่มีหรือที่จะมาทบทวนตัวเองอย่างนี้เราก็ไม่เคยทบทวนว่าเทศตรงนั้นหนักไปเบาไปเทศตรงนั้นผิดไปพลาดไปไม่มีหนักก็หนักเบาก็เบาเหมือนเขาถางไม้ที่มันคดงอควรหนักมือเขาก็ต้องหนักมือถากหนักหนักถ้าไม้ที่เรียบเรียบไปแล้วเขาก็ถากเรียบเรียบอันนี้คนก็มีคดงอมีเรียบเรียบมันต่างกันควรจะเรียบเรียบก็เทศเรียบเรียบไม้ที่มันคดงอก็ต้องเอาอย่างหนักหนักเพื่อเป็นต้นเป็นเสามาทำประโยชน์ด้วยกันนั่นแหละนั่นแหละให้ท่านทั้งหลายพิจารณาถ้าจิตมันโคตรงอมันดีมันดีไม่อยากทำความดีเนี่ยให้ฟาดมันลงแรงนะถ้ามันไปเรียบๆมีจิตใจมีความเคารพเลื่อมใสถือบุญถือกรรมเป็นชีวิตจิตใจแล้วเอาไปเรียบๆไปเลยไม่เป็นไรถ้ามันมาขัดมาข้องตรงไหนจีดกันตัวเราที่จะให้ไปทำความดีงามทั้งหลายให้ฟาดมันลงแรงๆเอาให้มันหงายหมาไปเลยนะเข้าใจเหรอเอาละวันนี้แค่เปลี่ยนนั่นแหละพอมีอะไรอยู่ไหมล่ะแค่ก็วันนี้ก็แค่พอต้องก่อนอยู่นะวันเดือนสิบเพนใครมาทำบุญให้ทานนี่ให้อุทิศส่วนกุศลถึงญาติมิตรปู่ย่าตายายของเราที่เรียกรับ

0: หวังพึ่งเราผู้ยังมีชีวิตอยู่ให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลมากน้อยให้อุทิศส่วนกุศลไปถึงญาติมิตรทั้งหลายของเรามีมิดามารดาเป็นต้นตลอดท่านผู้มีคุณถึงสัตว์ทั้งหลายด้วยนะอย่ามาทำไม่เฉยกลัวแต่ตัวเองคนอื่นท้องแห้งใจจะตายใจจะขาดอยู่แล้วเพราะหวังพึ่งผู้อื่นแต่ไม่ได้เขาไม่ได้ยื่นให้นี่ให้ยื่นให้นะทำบุญกุศลแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ถึงญาติถึงวงของตนเอาละมันก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นในการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18เดือนกันยายนพุทธศักราช2548ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: เพื่อในนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่25เดือนตุลาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าจิตที่ได้รับการอบรมทางธรรมขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เสร็จแล้วนางอ่ะเสร็จแล้วยังอ่ะเหนื่อยไม่อยากลืมหูลืมตาพอดีสองวันนี้เป็นไข้หวัดด้วยเพิ่มเหมือนเขาอีกเพิ่มหนักเมื่อคืนนี่เหมือนคอมจะระเบิดมาตื่นนอนขึ้นมาเจ็บคอหรือมันเจ็บคอเพราะเทศมากก็ไม่รู้นะเทศทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนจนค่ำเทศไม่มีนโมจบไม่เป็นเทศตลอดโน่นตั้งแต่สุกก่อนโน่นนะไม่ใช่สุกนี่เริ่มมาตั้งแต่สุกก่อนโน่นวันยังค่ำวันยังค่ำมาเรื่อยตลอดถึงวันนี้มันเท่าไหร่วันแล้ว9วัน10วันนะมั้งแต่สุกก่อนสุกวันที่21นี่ไงวันที่22ไม่ใช่สุกนี้นะสุกก่อนโน้นสุกวันที่16นู่นเรื่อยมาเลยแต่คนไม่ขาดสุดท้ายก็เลยเพียไข้หวัดเพิ่มก็อีก ระยะนี้เป็นกำลังเป็นระยะเทศกาลกฐินต่างท่านก็มีศรัทธาบริจาคทานวันนี้เดือนนี้กับเดือนต่อไปนี้จนจะถึงกลางเดือนหน้านู่นเงินเดือนไม่มีเหลือเลยอ่ะเข้าวัดหมดอ๋อเอาความจริงมาพูดผิดไปไหนไม่ผิดเงินเดือนก็ไม่เหลือเงินดินก็ไม่พอใช่นั่นแหละเงินดินก็ขุดแหมขุดจ้าขุดอะไรได้อะไรมาก็มาทำบุญเงินเดือนมีเท่าไหร่ก็โปรยมาทำบุญไงบุญถวายพระในศาสนาสมบัติอันล้นค่าเป็นของเราเองการให้ทานสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลบุญคือความสุขสัตว์โลกต้องการกันทั้งนั้นไม่เคยคือไม่เคยล้าสมัยตั้งแต่การนั้นมาผู้มีความสุขอยู่แล้วยังต้องการความสุขมากขึ้นผู้ที่รับความทุกข์ยิ่งต้องการความสุขนั่นความสุขจริงไม่เคย คือเคยล้าสมัยความสุขเกิดจากความดีเช่นการให้ทานของเราอย่างนี้ก็เป็นบุญฝังอยู่ในภายในจิตใจผู้ใดเป็นคนใจบุญจิตใจย่อมชุ่มชื่นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ภายในเหมือนกันกับทองคำที่ห่อด้วยผ้าขี้ริ้วร่างกายเป็นของสกปรกโสมมเหมือนผ้าขี้ริ้วแต่จิตใจที่ชุ่มเย็นไปด้วยธรรมนั้นเหมือนทองคำทั้งแท่งนะเรียกว่าผ้าขี้ริ้วห่อทองไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดถ้าเป็นผู้รักใคร่ใส่ใจทางบุญทางกุศลแล้วเป็นลักษณะนั้นแล้วก็ยิ่งผ้าดีๆห่อทองคำเข้าไปอีกก็ยิ่งเพิ่มเข้าอีกบุญกุศลนี่กระเทือนโลกมานานแสนนานคำว่าธรรมก็ดีคำว่าบุญกุศลก็ดีเป็นธรรมที่กระเทือนโลกมานานโลกไม่เคยอิ่มพอกับความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นออกจากธรรมออกจากบุญนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่สร้างคุณงามความดีไว้นี้ก็เพื่อความสงบร่มเย็นภายในจิตใจของเราทั้งปัจจุบันชาตินี้และชาติหน้าชาติต่อไปอาศัยบุญทั้งนั้นบาปอาศัยมันไม่ได้แหละบาปมันเป็นโจรเป็นมารถ้าเจ้าของทำบาปเจ้าของก็เป็นโจรสิ่งที่ทำลงไปก็เป็นโจรเป็นมารมาบังคับขับขี่เจ้าของทรมานเจ้าของให้รับความทุกข์ความทรมานนั่นแหละ พราะฉะนั้นปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสอนไม่ให้ทำสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อตนเองการทำชั่วถึงจะไปทำกับผู้ใดก็ตามอันดับแรกก็คือการก่อภัยก่อเวรก่อความทุกข์ใส่ตัวเองนั่นแหละก่อนที่จะเกี่ยวข้องกับคนอื่นเช่นไปจกไปลักไปต้นไปสะดมเข้ามาเนี่ยได้ของเขามาก็จริงแต่ความชั่วเจ้าของได้ทำไว้แล้วคิดไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะทำสร้างความชั่วแล้วตั้งแต่ยังไม่ทำนี่เรียกว่าเป็นกรรมเป็นเวรเป็นภัยต่อเจ้าของอยู่แล้วก็ยิ่งไปลงมือทำเข้าไปก็ยิ่งประกาศกังวานออกไปทั่วโลกดินแดนให้โลกเขาได้รู้ว่าคนดาบช้าลามกจิตใจต่ำซามากตายแล้วไม่มีทางที่จะเห็นความสุขความเจริญนี้แต่ความทุกข์ความทรมานอะไรกำเนิดใดพบใดซึ่งวิบากกรรมส่งไปถึงจุดเหมาะสมกับการกระทำกรรมชั่วของตนนั่นแหละเพราะวิบากแห่งกรรมนี้ไม่ลำเอียงใครทำอย่างไรไม่ว่าที่แจ้งที่รับทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปทั้งนั้นผู้ทำบาปนั้นทำลงไปเท่าไรก็ขนคืนขนไฟเข้ามาเผาไหม้ตนเองนั่นแหละคนอื่นไม่เห็นไปทำที่รับขนาดไหนก็ไม่รับเพราะเจ้าของเป็นผู้ทำเจ้าของเป็นผู้รู้เปิดเผยอยู่กับเจ้าของไม่มีคำว่ารับท่านจึงละให้เว้นสิ่งไม่เป็นสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวเองและผู้อื่นและสร้างสิ่งที่เป็นคุณแก่ตนและผู้อื่นเช่นการให้ทานเราผู้ให้ก็ได้บุญได้กุศลในขณะที่เจตนาคิดจะให้ทานเป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงได้เสียสละได้ให้ทานต่อไม้ต่อมือของเรานี่เป็นความเปิดเผยส่วนที่เป็นความลี้ลับซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราคือความคิดว่าจะทำบุญให้ทานนั่นเป็นสิ่งที่เกิดอยู่แล้วภายในจิตใจของเราจนกระทั่งออกมาถึงความเปิดเผยขึ้นมาให้ทานเวลาให้ทานไปแล้วเจ้าของก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจด้วยการให้ทานของตนผู้รับก็ได้รับผลประโยชน์ก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือผู้ให้ก็ได้บุญผู้รับไปก็ได้รับความอนุเคราะห์หรือได้รับความสุขความเจริญความสะดวกสบายจากการให้ของเราดีเรียกว่าทำประโยชน์แก่ผู้อื่นก็ทำประโยชน์แก่ตนเองนั่นแหละเป็นอันดับแรกในระยะนี้ก็เป็นระยะเทศกาลตามพระพุทธบัญญัติท่านทรงอนุญาตถวายถึงเดือนที่สองเพ็ญในการกฐินถวายกฐินพระท่านแต่ก่อนพระวิปัสสนาพระกรรมฐานมีมากไม่เหมือนทุกวันนี้ท่านอยู่ในป่าในเขาลำเนาไพรลำบากลำบนด้วยโดยขานเครื่องใช้สอยต่างๆนานาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้เขาถวายผ้าบังสกุลท่านเพราะท่านอยู่แต่ในป่าในเขาเป็นจำนวนมากในครั้งก่อนเป็นอย่างนั้นพระบวชแล้วไล่เข้าป่าเข้าเขาให้บำเพ็ญสมณธรรมนี่บำเพ็ญจิตใจบำรุงจิตใจของเราซึ่งมันเหือดแห้งด้วยอัดด้วยธรรมและเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนทั้งที่แจ้งที่รับไม่เลือกหน้าแล้วไปบำเพ็ญจิตใจเช่นนั้นก็คือไปชำระสะสางไปเหมือนกับน้ำดับไฟดับกิเลสราคะตัณหาซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้อยู่ภายในจิตใจนี้ด้วยศีลด้วยธรรมจิตใจก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขสะดวกสบายสามารถที่จะทรงมรรคทรงผลตั้งแต่โสดาสกิทาคาพระอนาคาอรหันต์ขึ้นไปเป็นลำดับก็เพราะการบำเพ็ญอยู่ในที่สะดวกสบายพระครั้งพุทธกาลท่านดำเนินอย่างนั้นมีน้อยมากที่จะอยู่ตามบ้านตามเรือนส่วนมากมีแต่อยู่ในป่าในเขาท่านต่อมานี่เลยกลายไปอยู่ในบ้านมากกว่าอยู่ในป่าซะแล้วไม่ว่าท่านมาเราเกิดก็เกิดในบ้านอยู่ก็อยู่ในบ้านบวชแล้วก็อยากจะอยู่ในบ้านอยู่นะมันก็เลยไม่อยากจะอยู่ในป่าเ พราะจิตใจของบุตรชนเรามันเป็นอย่างนั้นท่านจึงเทียบไว้ว่าบรรดาท่านผู้สอดแสวงธรรมทั้งหลายนับแต่ขั้นกัลยาณบุตรชนขึ้นไปจนถึงขั้นพระอรหันต์ท่านเป็นเหมือนแมลงวันป่าท่านว่าแมลงวันป่าเป็นยังไงเขาชอบอยู่ในป่าจับเอามาไว้ในบ้านก็ไม่อยู่โยนลงไปให้ไต่ให้ตอมอะไรอย่างนี้ไม่ยอมไต่ไม่ยอมตอม พอปล่อยมือปั๊บมันบินเข้าป่าเงียบเลยไม่ติดไม่พันไม่สนใจกับอามิตรอะไรอะไรทั้งนั้นมีแต่จะเข้าป่าถ่ายเดียวนี่คือแมลงวันป่าเป็นเช่นนั้นท่านเที่ยวกับกัญญาณปุถุชนผู้เสาะแสวงหาอรรถธรรมด้วยความเต็มใจและพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ท่านเป็นผู้มีความสุขความสงบร่มเย็นอยู่ในป่าถ่ายเดียวนอกนั้นคุกเข้าวุ่นวายไปด้วยสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยทั้งหลายท่านจึงไม่อยากอยู่ท่านชอบอยู่ในป่าในเขาอย่างนั้นแต่ปุถุชนคนหนาปัญญาหยาบอย่างเราท่านนี่ชอบจะอยู่แต่ในบ้านท่านจึงเทียบเหมือนแมลงวันบ้านแมลงวันบ้านนี้เอาไปจับไปไว้ในถ้ำในเหวที่ไหนมันก็ไม่อยู่ท่านว่าเอาอะไรไปให้มันเป็นเหยื่อล่อมันให้มันไต่มันตอมมันให้กินโดยสมบูรณ์บริบูรณ์มันก็ไม่ยอมอยู่แมลงวันบ้านพอปล่อยนี้มันก็บินปื้อเข้าตลาดเลย มันก็ว่างมันเป็นอย่างนั้นมีพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันพอไล่เข้าป่าเนี่ยให้ไปภาวนาบ้างคิดถึงบ้านหรือคิดถึงเรือนคิดถึงลูกถึงผัวเมื่อแล้วมีแต่สิ่งที่คิดนะบินปื้อแล้วนั่นไม่อยู่เอาไปไหนมันก็ไม่อยู่บินปื้อเข้าบ้านแล้วอันนี้พระก็เหมือนกันพระปุถุชนคนหนาปัญญาหยาบก็เกิดในบ้านอยู่ก็อยู่ในบ้านคลุกเคล้ากับบ้านทั้งนั้นแหละนี่เวลาเอาไปบวชไล่ไปโดดเข้าบ้านโดดเข้าบ้านแล้วบวชโดดเข้าบ้านแล้วไม่ยอมออกนะเช่นอย่างพระเนรไปอยู่ในป่าเนี่ยเขากับครูบาอาจารย์นี่เวลาไปเยี่ยมบ้านครับเหรอพอลาไปเยี่ยมบ้านนะหายเงียบเลยไปบ้านไม่ยอมกลับนี่พวกแมลงวันบ้านเข้าใจมั้ยท่านเที่ยวไว้อย่างนั้นในชาดกมีเรายกมาจากชาดกแล้วมาพูดให้ฟังคือหัวใจคนมันต่างกันอย่างนี้ร่างกายจะพาไปไหนมันก็ไปท่านว่าแต่มันสําคัญอยู่ที่จิตใจพอใจในทางไรย่อมขุดย่อมลากร่างกายให้เคลื่อนไหวไปตามจิตใจซึ่งเป็นส่วนหลักใหญ่นั้นท่านผู้ที่ชอบในอ่านในธรรมนี่ดึงเข้ามาในป่าเท่าไรท่านก็ไม่ยอมอยู่มาอยู่ชั่วการชั่วเวลาที่มีความจำเป็นเท่านั้นก็ดีดผึ่งบินเข้าป่าเลยเหมือนแมลงวันป่าไม่เป็นที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมทำแมลงวันบ้านนั้นเอาจับไปปล่อยในป่าในเขาลึกขนาดไหนมันก็ไม่อยู่มันก็บินเข้าบ้านปื้อเหมือนพวกเราเนี่ยไล่ขอหาศีลหาธรรมไล่ขวัตขวานไม่หยับอยู่ล่ะถ้าเข้าตลาดเทศบาล1เทศบาล2ไล่เขาไปโรงที่เกละครระบำลำโป้นี่โอ้ยวันยังค่ำไม่กินข้าวก็ได้ขี้แตกอยู่กับนั้นก็มันก็ไม่ยอมหนีเหม็นช่างหัวมันขี้เขาก็มีเหมือนกันก็ขี้เรานี่มันก็ว่าไปงั้นเสียคือมันพอใจเข้าใจเปล่าเมื่อความพอใจมียังไงแล้วมันก็ไปตามความพอใจพาร่างกายนี่เคลื่อนไหวไปตามนั้นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงให้อบรมจิตใจให้ถูกต้องดีงามแล้วใจนี่จะพาร่างกายความเคลื่อนไหวของกายจะเป็นไปทางศีลทางธรรมโดยตลอดถ้าจิตใจไปถูกเสี่ยมสอนไปทางชั่วช้าละมกแล้วไปที่ไหนก็จะลากร่างกายนี้ไปเที่ยวฉกเที่ยวล่างเที่ยวลักเที่ยวปล้นเที่ยวสะดมไอ้ปากก็อยู่ไม่เป็นสุขไปนั่งที่ไหนคอยแต่จะเอาเรื่องคนอื่นมาติชินนินทาเอาเรื่องคนนั้นมาวิพากษ์วิจารณ์เอาเรื่องคนนี้มาวิพากษ์วิจารณ์ไปนั่งที่ไหนนี่ปากมันหนอนสู้ไม่ได้หรอกคือหนอนวิ่งหนีหมดเลยมันกินไม่ไหวกินน้ำลายคนขี้ปากเหม็นคนปากเหม็นปากโสกโปกปากทำลายไปที่ไหนแย็บแย็บแย็บหาตั้งแต่เรื่องวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นแต่ตัวเองเป็นยังไงไม่มองดูเลยจะเป็นยังไงไม่สนใจกับตัวเองแม้ตานี่ก็จ้องดูแต่คนอื่นหูก็ฟังแต่เรื่องคนอื่นที่จะจับไปเอาพูดเรื่องราวนั้นๆเรื่องราวนั้นให้เป็นความเสียหายแก่คนอื่นนี่แหละจิตใจที่มันสกปรกมันออกมาทางวาจามันก็พูดเป็นความให้ร้ายป้ายสีต่างๆนานาหาความดีไม่ได้นะคนเช่นนั้นไปที่ไหนสกปรกสมมุมใครไม่อยากคบค้าสมาคมคนประเภทปากเหม็นนี่ออกจากหัวใจมันเหม็นร่างกายก็เหมือนกันไปที่ไหนคอยแต่จะฉกจะลักจะปล้นจะดมเนี่ยพอใจพาให้เป็นถ้าใจได้รับการอบรมในศีลในธรรมแล้วมองไปที่ไหนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันพลิกโกนข้ามมองเห็นเขาทำความผิดก็เมตตาสงสารพอที่จะแก้ไขดัดแปลงแนะอุบายสั่งสอนได้ก็สั่งสอนควรจะสงเคราะห์สงหาอะไรได้ก็สงเคราะห์สงหาไม่เหยียบย่ำผู้ที่เสียที ช่วยพยุงช่วยส่งเสริมนี่คือคนดีเป็นอย่างนั้นไปที่ไหนควรจะเฉลี่ยเผื่อแผ่เฉลี่ยเผื่อแผ่ไปเมตตาสงสารซึ่งกันและกันใจเขาใจเรามีความหวังพึ่งคนอื่นเป็นธรรมดาเหมือนกันหมดอยู่โดยลำพังตัวเองไม่ได้เพราะเราเพียงเราคนเดียวนี่ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นให้ช่วยให้ช่วยเสมอโลกเราจึงอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเรียกว่ามนุษย์ที่ขาดอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วต้องอยู่กับหมู่กับเพื่อนเมื่ออยู่กับหมู่กับเพื่อนแล้วก็ต้องเห็นคุณค่าของเพื่อนฝูงอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกนี่คนที่มีจิตใจได้รับการอบรมทางธรรมไปอย่างนั้นไปที่ไหนก็สมัครสมานสามัคคีดีไปหมดครับถ้าคนได้รับการเสี่ยงสอนในทางไม่ดีแล้วมันก็ฝังนิสัยอยู่ในใจคนเดียวอยู่คนเดียวนั้นมันก็คิดแต่เรื่องคนอื่นยกโทษคนนั้นยกโทษคนนี้เออวิจารณ์คนนั้นวิจารณ์คนนี้คนนั้นดีนั้นคนนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไปที่ไหนแตกไปเรื่อยเรื่องไม่มีก็กุขึ้นมาให้มีนะคนประเภทนั้นมันอยู่ไม่ได้หาความสงบปากไม่ได้หาเรื่องหาราวอยู่งั้นแหละนี่คนประเภทนี้ไปไหนแตกคือแตกคือเข้าในหมู่ช้างช้างก็แตกตัวใหญ่ตัวโตขนาดไหนก็ไปทนคนประเภทนี้เป็นคนทำลายอย่าให้เป็นปากประเภทนี้ทุกคนไปให้อภัยกันอย่านำกันเรื่องของกันไปวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งไม่ใช่ของดีเลยมีแต่เสียหายฉะนั้นเป็นผลลบโดยถ่ายเดียวจากนั้นก็เป็นผลแตกทำลายไม่ใช่เป็นของดีนี่คนที่แหวกแนวจากศีลจากธรรมอำนาจของใจที่ไปหนักแน่นในทางไหนมันมักเป็นแบบอย่างนั้นถ้าหนักแน่นในทางธรรมไปที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขไปหมดเนี่ยพากันจดจำเอานะวันนี้พูดถึงแมลงวันป่าแมลงวันบ้านเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของคนจิตใจเป็นของสำคัญคนหนึ่งชอบในทางดีคนหนึ่งชอบแต่ทางชั่วสนใจแต่ทางชั่วช้าละมกหลับตื่นลืมตาขึ้นมานี่มีแต่คิดเรื่องชั่วช้าละมกอย่างที่ว่านี่แหละคนที่เป็นคนดีนะคิดแต่เรื่องดีคิดวันนั่งค่ำก็มีแต่เรื่องดีเรื่องดีคิดเรื่องของใครก็เพื่อดีไม่ใช่เพื่อทำลายเพื่อความเสียหายแก่คนอื่นเพื่อยกตนข่มท่านไม่ใช่เป็นของดีในวันนี้ก็เป็นวันเพ็ญด้วยวันอาทิตย์ด้วยเป็นวันพระท่านทรงอนุญาตให้เป็นวันว่างของประชาชนญาติโยมที่เคยเสาะยิ่งเต้นขวนขวายทำมาหาเลี้ยงชีพมาโดยลำดา7วัน8วันให้ว่างสักทีหนึ่งแล้วตั้งหน้าตั้งตาในวันว่างเช่นนี้ขวัญขวายความคุณงามความดีเข้าสู่ใจของเราจะให้ทานจะรักษาศีลจะภาวนาก็ให้อบรมเพื่อใจได้รับความดีเข้าสู่ตัวเองมีแต่ร่างกายปนปื้อกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันก็เท่านี้แหละเกิดขึ้นมาทีแรกก็เป็นเด็กขึ้นต่อมาก็เจริญเติบโตขึ้นมาสุดท้ายก็ตายบำรุงเท่าไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่เลยจากนี้ไปเลยส่วนจิตใจนั้นแห้งผากจากศีลจากธรรมจากความสงบสุขร่มเย็นจึงต้องอาศัยคุณงามความดีคือบุญกุศลนี้หล่อเลี้ยงภายในจิตใจใจจึงจะมีความชุ่มเย็นนี่เรียกว่าใจได้อาหารแต่คือใจได้บุญได้กุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็มีความร่มเย็นเป็นสุขสบายให้พากันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอย่างนี้อย่าละอย่าปล่อยอย่าวางความดีทั้งหลายจอมปราบกระเทือนโลกมานานแล้วทำก็ดีสอนโลกเพื่อความสงบสุขร่มเย็นพ้นจากทุกข์นี่สอนมานานแสนนานเราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตเกินพุทธบริษัทก็ให้อุตส่าห์พยายามดำเนินตามพระพุทธเจ้าอย่างน้อยเราก็เป็นลูกศิษย์ที่มีครูไม่เป็นแบบที่ว่าสัตว์ไม่มีเจ้าของซึ่งตายได้ง่ายคนไม่มีครูมีอาจารย์นี่ทำตามอำเภอใจนี่เสียหายได้ง่ายนิดเดียวแต่คนมีครูมีอาจารย์มีระลึกถึงครูถึงอาจารย์ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงธรรมอยู่เสมอแล้วย่อมรู้สึกตัวจะทำความชั่วช้าละโมบอะไรพอระลึกถึงพระมาเท่านั้นมันหยุดกึกนะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงธรรมขึ้นมาแล้วหยุดกึกนะนี่เรียกว่ามีเบรกห้ามล้อ ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ระลึกเลยก็ทำความชั่วนี่จนจมไปเลยจมกับเรานั่นแหละจมไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดดังนั้นให้พยายามรักษาตัวตั้งแต่บัดนี้วันนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรมากล่ะเหนื่อยนะแล้วต่อไปนี้รับศีลเลยเอา

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตรังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิบุตรังสรณังกัจฉามิยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิตานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอาดินาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิองที่สามนี้ผู้รักษาศีลห้าว่ากามเมผู้รักษาบุศีนูสุดก็ว่าตามท่านทุกๆครั้งไปอาปรมาจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสุราเมริยมัจฉาปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิศีลห้าจบเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิณัจจีตวาดิตวิสุกดัสสนะมาลากันทะอิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสะนัทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอุจจาสิยนะมหาสิยนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอิมานิยภาสิกขาปดานิอัจเจกังรตินดิวังอุโปสถะวะเสนะสาธุกังรคีตบานิสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิบุติญญันติตัสมาสีลังวิโสทะเยแต่วันนี้จะให้พรให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเสร็จแล้วทีนี้ให้กลับก็กลับได้แล้ว เหนื่อยอ่ะวันนี้เหนื่อยมากวันนี้มาจากไหนทั้งนั้นนี่มาจากไหนมาจากไหนฮะชลบุรีเหรออยู่ในตัวชนหรือว่าอยู่อำเภอไหนอ๋ออำเภอบ้านบึงเคยมาแล้วยังมาที่นี่หลวงตาไปบ่อยแล้วไปเมืองชนหลวงตานี่ไปบ่อยไปเมืองชนผ่านไปผ่านมาพักอยู่ตามนั่นก็เคยครับพักอยู่ทางอะไรทางพัทยาแต่ไม่กันนะพักอยู่ลึกๆในสวนก็ลึกๆแต่อยู่ในย่านย่านอยู่ในย่านพัทยาแต่พักแต่ละทีก็บ่อยอยู่ไปบ่อยอยู่อะไรไปขออะไรตั้งเชื้อมาแจกไปแล้วนั่นน่ะเอามาให้แล้วประกาศลั่นโลกอยู่นั่นน่ะมาขอหาอะไรอีก
1: หลวงพ่อเจ้าขา
0: อะไร
1: จากที่ของไม่ได้ยังไม่ถึงด้วยนะ
0: เออเอามามีได้เอาหมดเนี่ยถ่ายทำไมถ่ายเล่มถ่ายเล่มเป็นกระดาษนี่เป็นหลวงตาดูเอาถ่ายเล่มเป็นกระดาษไม่ใช่หลวงตามันกระดาษน่ะนั่นหนังสือที่ต้องการก็เอาที่นั่นน่ะเอามาสำหรับแจกทานล้วนๆมาแก่ผู้ว่างผู้ว่างเพราะฉะนั้นมันพูดแล้วเราจะตายแล้วเหนื่อยพูดกับคนก็สร้างเงินแล้วป่าวท่านพอข้าวหนังผือเอาไว้ใช้เราที่ตกกำลังแก่กันคุณเคยรู้กันไหมนะเคยรู้กันไปแล้วครับครับเอาครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้นะไปรอมาวางลงมาแล้วนะเอาไว้ที่เคยรู้แล้วนะรู้แล้วนะรู้แล้วไปไปต้องถือไปนะนี่นะตลกนะตลกตลกนะตลกตลกตลกตลกทำธุระอีกจากกลุ่มทหารไม่ว่างนะตอนนี้ไปก็มีธุระต่ออีกแล้วนี่อะไรก็เอาหนังสือนี่ของตาจะไปเราไปไม่ไปอยู่นี่นะจะไม่ว่าไรก็ไรแล้วอะไรก็แล้วแล้วพักกันอยู่นี่นะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่25เดือนตุลาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าจิตที่ได้รับการอบรมทางธรรมในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คืนนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำรับจากที่ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เจี๊ยจุนโธวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2526มีเชื่อกันเน้นว่านึกถึงแต่คำบริกรรมพุทโธขอเชิญท่านฟังครับ
1: นี่แหละเพราะฉะนั้นถึงว่าอย่างเราก็เหมือนกันอย่างเราภาวนาอย่างนี้ว่าก็ว่าซ้ำว่าซากว่ากันอยู่อย่างนี้เองแล้วฟังก็ไม่ค่อยเข้าใจฟังไม่เข้าใจนี่มันเป็นสิ่งที่ยากหัวใจมันทึบหัวใจมันหนาหัวใจเหมือนเหล็กก้นเตาที่ช่างเขาไม่เอาแล้วเศษที่มันไปลงอยู่ในก้นสวะอันนั้นนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อฟังไม่เข้าใจเมื่อฟังไม่เข้าใจคนเทศก็ไม่มีอะไรจะเทศเป็นอย่างนั้นหาสิ่งที่จะเทศก็ไม่ค่อยจะมีหัวใจมันไม่เปิดมันปิดอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าการกระทำใจนี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราไม่ใคร่ควรพินิจพิจารณาให้วันคืนล่วงไปล่วงไปอยู่ทุกวันทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เอาความกังวลตัวนั้นเข้ามาบังหน้าอย่างนี้ทำให้เวลาของเราเนิ่นช้าแต่การปฏิบัติฉะนั้นก็ต้องฝึกหัดตัวเราถึงเวลาเท่านั้นจะต้องนั่งสมาธิกรรมฐานกำหนดเวลาเท่าไรก็ต้องนั่งได้ตามกำหนดอย่างนั้นนักบวชอย่างนี้ก็จำเป็นที่สุดพวกแม่ชงแม่ชีก็เหมือนกันอย่าให้เวลาร่วงไปเปล่าๆร่วงไปท่านเปรียบเหมือนในช่างหูกที่ทอไปเนี่ยมีแต่วันข้างหน้าสั้นเข้ามาชีวิตของเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีแต่วันสั้นเข้าไปสั้นเข้าไปไม่รู้จะตายวันไหนฉะนั้นพากันตั้งอกตั้งใจพรรษาหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นสองพรรษาก็เป็นอย่างนั้นว่าก็ว่าหลวงตาด่าว่าก็ต้องว่ากันเทศก็ต้องเทศเพื่อให้ดีให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาไม่ได้เทศเพื่อหวังเงินหวังทองหวังลาภสกายะกาสการะอะไรต่างๆไม่ได้หวังสิ่งเหล่านั้นเทศก็เป็นการที่ชักจูงเรื่องการภาวนาของเราหลวงตาก็เทศมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบวชมาแก่มานานเข้าเขาก็ว่าเป็นอาจารย์อาวุโสก็จำเป็นที่ต้องแสดงไปอย่างนั้นความทำทัดในกรณีแบบแผนตำหนักตำราไม่ค่อยได้ศึกษาเราเรียนเพราะฉะนั้นการเทศจะเอาไพเราะเถาะโสดจริงๆก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะฉะนั้นจึงว่าการภาวนานี่นะนี่มันก็จะเข้ามาเดือนหนึ่งแล้ววันนี้ก็วันโกนปงหัวขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นเดือนหนึ่งเราช่างดูตัวเราที่เราทำภาวนาขึ้นมาตั้งแต่เดือนหนึ่งแล้วได้อะไรบ้างมองดูตัวเรามองอยู่หัวใจเราอย่าไปในมองโทษของคนอื่นมองอยู่ที่ตัวของเราเราภาวนาเป็นบ้างไหมจิตสงบวันไหนคืนไหนเวลาเท่าไหร่สงบลงไปอย่างนั้นได้นานเท่าไหร่แล้วเกิดมีอะไรปรากฏมีนิมิตมีภาพมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏขึ้นในใจบ้างแล้วทำใจให้เยือกเย็นบ้างอย่างนี้ก็ต้องช่างทีนี้พิจารณาอยู่ว่าเราก็ทำเป็นไปอย่างไรกำไรหรือขาดทุนไม่ใช่สักแต่ว่าทำไปไม่รู้ได้รู้เสียเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้ก็แย่เหมือนกันการปฏิบัติของเราอย่างนี้เรียกว่าเนิ่นช้าตายก็ตายเปล่าๆฉะนั้นต้องอุตส่าห์ขมักเม็ดการกระทำอันนี้เป็นกระทำที่ยากแต่เมื่อเราตั้งอกตั้งใจลงไปจริงๆแล้วมันก็ไม่หนีความจริงได้เพราะมันขาดความภาคความเพียรความพยายามตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญความอุตสาหะนั่งให้นานบริกรรมให้เร็วนึกให้เร็วอย่าให้ตัดต้องการให้ตัดอารมณ์อย่าเข้ามาสู่ใจของเราให้ใจของเราอยู่กับคำบริกรรมบทใดบทหนึ่งอยู่อย่างนั้นจะเป็นอรหังพุทโธติปิโสภควาหรืออรหังสัมมาพุทโธสังโฆอันใดอันหนึ่งตายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็ได้เจ็บๆอย่างนี้ก็ได้อันใดอันหนึ่งเนี่ยเราภาวนาก็ต้องสังเกตอย่างนั้นเราอย่างเรากำหนดจิตอยู่เฉยๆเวลาเข้าภาวนาก็ชอบกำหนดจิตเฉย นี่อย่างหนึ่งอย่างนี้ที่มักเกิดทินิมิทะง่วงเหงาเฮานอนตัวเนี้ยนำเข้ามาเพราะอะไรเพราะความขี้เกียจของใจอยากไม่อยากคิดไม่อยากนึกไม่อยากการบริกรรมนั่นโกชชะมันเข้ามาทับหัวใจอัศมิความถือตัวถือตนว่าเราดีเราเก่งพิเศษเราวิโสไม่ต้องการบริกรรมพิจารณาอะไรเลยกำหนดเข้าไปอย่างนั้นนั่นอันนี้ทับหัวใจเราทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าอย่างท่านพูดไว้ก็เคยพูดบ่อยๆอย่างจะเข้าฌานสมาบัติก็จำเป็นจะต้องเข้าไปตั้งแต่ปฐมฌานปฐมฌานก็ต้องมีวิตกวิจารวิตกก็คืออะไรการระลึกถึงการบริกรรมนั่นเองก็ต้องการให้จิตมันมาเล่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้สักพักหนึ่งแล้วจึงค่อยๆทวนเข้าไปเมื่อทวนเข้าไปอย่างนั้นวิตกวิจารพอเมื่อมันพอของมันเข้าไปแล้วก็ปีติความสบายของกายความสบายของใจที่ระลึกอยู่กับสิ่งนั้นอันเดียวใจไม่กระสับกระส่ายไปในอดีตอนาคตไม่กระสับกระส่ายไปหน้าไปหลังไม่ห่วงนู่นห่วงนี่คิดไปอย่างนั้นอย่างนี้ใจระลึกอยู่ในคำบริกรรมอันเดียวอย่างนั้นเรียกว่าปีติเกิดขึ้นแล้วใจอย่างนั้นสบายกายก็ทำให้กายก็สบายกายก็เบาใจก็เบาเบายังไงนึกก็สบายคล่องแคล่วสะดวกไม่ขัดไม่คล่องเป็นไปได้ความเพลิดเพลินของใจอย่างนั้นนั่นโยมไม่ทันได้เข้าไปก็ถ้าประงกแล้วเป็นอย่างนั้นภาวนาไม่เป็นมันก็ต้องให้มันพิจารณาอย่าให้มันถ้าประงกถ้าประงกมันเสียมันไม่ได้เรื่องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าต้องเทศอย่างนี้เราจะกำหนดอยู่แต่ใจอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องแก้มันทีนี้เมตตาตัวนั้นมันจะเข้ามามันเริ่มเข้ามาอย่างนี้มันขาดความรู้สึกขาดสติขาดสัมปชัญญะไม่รู้ตัวเลยสมาธิเสียไม่ได้สมาธินี่เพราะฉะนั้นเรานั่งลงไปต้องบริกรรมอยู่อย่างนั้นทีนี้เมตตามันจะดีพอข้าเหรอหรือมาที่ไหนไอ้ขี้เกียจมาจากไหนนั่นเอามันเข้าไปอย่างนั้นมันจะมาได้อย่างไรเมื่อเราถึงมันอย่างนั้นกำปั้นขวากำปั้นซ้ายใส่เข้าไปมันจะอยู่เหรอมึงอยู่ได้เหรอขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาเหานอนมันจะอยู่ได้อย่างไรนี่มันขี้เกียจนี่มันไม่เอาทำอะไรก็ไม่เอากำหนดใจอย่างเดียวมันก็สับประงกข้าเดียวก็ไม่ได้เรื่องถึงว่าไม่ได้เรื่องสักที3ปี5ปี10ปีก็เป็นอยู่อย่างนั้นภาวนาไม่เป็นนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องแก้ตรงนี้แก้ตรงนี้ไม่ได้ภาวนาไม่เป็นนี่เป็นอย่างนั้นว่ากันชัดๆว่ากันแน่ๆว่ากันโกงๆฝานผ่าเข้าไปเลยเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราตั้งใจภาวนาต้องการบริกรรมสิอย่าไปว่าใครเทศพุทธเจ้าก็บอกมาอย่างนั้นครูบาอาจารย์ของเราก็บอกมาอย่างนั้นท่านบอกไม่ผิดทางเป็นอย่างนั้นหลวงตาก็จำเข้ามาเพราะว่าไปทำเรื่องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราเทศกันอย่างนี้ก็เพื่อการจะเน้นกันให้มันดีขึ้นมาแก้สิ่งที่ไม่ดีของเราเพราะมันเป็นทินิมิทาอย่างนั้นเราจำเป็นต้องแก้ถ้าไม่แก้ก็ภาวนาไม่เป็นนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อวันแก้จนบริกรรมอยู่อย่างนั้นจนจิตมันแน่วแน่อยู่กับการบริกรรมอย่างนั้นเที่ยงคงจิตไม่ไปไหนเลยใจผ่องแผ้วใสสะอาดสว่างปลอดโปร่งแจ่มใสกายก็เบาใจก็เบาเบาหมดเบาทุกชนิดนั่นจึงเป็นสมาธิอย่างนั้นง่วงโงกง่วงเหงาเหานอนอะไรมันก็ไม่ตามเข้ามาไม่มีเลยในขณะนั้นใจปลอดโปร่งนี่อย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นสมาธิเข้าไปก็ถับประงกสองทีก็ถับประงกนึกขึ้นมาก็ตั้งขึ้นมาอีกก็ถับประงกอีกแล้วกันแล้วกันใช้ไม่ได้เลยนกยางจะจิกปลาท่าเดียวก็ไม่ไหวเพราะนั้นเราต้องแก้สิ่งเหล่านี้ให้มันหายเมื่อแก้สิ่งเหล่านี้หายแล้วใจเป็นปกติแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาพิจารณาพิจารณาว่าอย่างทุกครั้งที่เราทำไปทำไมเป็นอย่างนั้นเมื่อมันก็ทำอย่างนี้แล้วทำไมไม่เป็นนี่ทำไมไม่เป็นมันเป็นเพราะเหตุอะไรเราต้องไขควรพิจารณา อ๋อเราได้กระทำอย่างนี้มันถึงนิมิตะจึงไม่ครอบงำความสงบก็ไม่มีใจก็ปลอดโปร่งใจก็เป็นสมาธิแช่มชื่นนี่มันก็ได้กำลังเมื่อได้กำลังอย่างนั้นก็ต้องทำอย่างนั้นเวลาเข้าบั้นต้นก็ต้องเอาอย่างนั้นเอาลงไปอย่างนั้นให้มันเข้าอย่างนั้นเมื่อเข้าอย่างนั้นใจมันเป็นสมาธิได้แล้วเราก็ต้องพิจารณาพิจารณาลงไปสิ่งใดมันเพลิดเพลินโลกเพลิดเฉยอยู่กับโลกสงสารอะไรมันเพลิดเพลินเพลิดเพลินตรงไหนนี่ก็ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณามาไขควรดูผมเราสิมันเคยดำทีนี้ทำไมมันงอกมันขาวแล้วมันจริงไหมนี่มันก็ต้องดูอย่างนั้นพิจารณาลงไปเนี่ยอย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาไขควรปีนี้พิจารณาไม่ใช่ดูแต่ผมแล้วใครเป็นคนไม่ว่าผมว่าผมมันงอกผมมันขาวผมมันดำผมมันล้านหัวมันล้านเนี่ยใครว่าไอ้ตัวว่าตัวนี้มันจริงหรือเปล่าไอ้ธรรมชาติอันนั้นอยู่ที่อย่างนั้นไอ้ตัวว่านี่มันจริงไหมฟังตรงนี้ฟังเข้าใจฟังเข้าใจแล้วมันรู้จักง่ายเมื่อใจสงบลงไปอย่างนั้นเมื่อใจสงบลงไปอย่างนั้นคิดออกไปอย่างนั้นความคิดนั้นจริงเปล่ามองดูให้มันชัดสิใจที่มันสงบกับที่ความคิดเกิดขึ้นมันต่างกันไหมนี่อย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างนี้ค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างนั้นแล้วมาเห็นความจริงมาเห็นความจริงแล้วใจนั้นมันก็ปล่อยวางวางสังขารธรรมที่ในใจของเราวางทั้งกายทั้งสังขารของใจนั่นเมื่อวางอย่างนั้นยังมีอะไรตั้งอยู่ที่ปรากฏอยู่กับตัวเราที่มีความรู้สึกตัวนั้นเป็นความรู้สึกชนิดไหนเราก็ต้องสังเกตท่านจึงว่าธรรมถีติธรรมถีติธรรมถีติก็ถึงหมายถึงความสงบนั่นเองธรรมอันนั้นเป็นธรรมอันสงบธรรมอันเยือกเย็นเต็มไปด้วยความตื่นตัวผ่องใสปลอดโปร่งอย่างนั้นจึงเรียกว่าปัญญาสิ่งอันใดจะเข้ามาก็สามารถจะทันหักห้ามตัดวันบันทอนลงไปทุกขณะไม่ให้เข้ามาแทรกในหัวใจของเราเมื่อไม่แทรกในหัวใจของเราแล้วใจเราก็ไม่เดือดร้อนใจเราก็ไม่ขุ่นมัวใจเราก็มีแต่ความผ่องใสเป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นการภาวนาก็ต้องการมุ่งมาดปรารถนาจุดตัวนี้ให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาก็ต้องใส่อาศัยการค้นคว้าพินิจพิจารณาในระยะบั้นต้นมันก็จำเป็นจะต้องเพลิดเพลินไปอย่างนั้นในขณะพิจารณาเหมือนการบริกรรมก็เหมือนกันอย่างนั้นเมื่อแล้วขณะที่บริกรรมเพลินอยู่อย่างนั้นใจยังไม่วางอุเบกขามันก็เพลินกับการว่าคล่องแคล่วสะดวกสบายอย่างนั้นนั่นใจสบายความเจ็บความปวดความเมื่อยเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเข่าเจ็บหน้าเจ็บหลังไม่มีเลยใจเพลินอย่างนั้นนั่นท่านเรียกว่าปีติเกิดขึ้นแล้วนั่นการภาวนาต้องให้มันมีปีติถ้าไม่มีปีติมันก็ไม่เพลิดเพลินทำลงไปก็ขี้เกียจขี้ค้านวันหนึ่งก็ไม่ได้สองวันก็ไม่ได้ห้าวันก็ไม่ได้สิบวันก็ไม่ได้นี่มันปลาเข้ามาเดือนยังไม่ได้ทักทีความสงบแล้วมันวุ่นอะไรหามันไม่ได้หัววันนี้ก็โกนออกหมดมักเงกทำปั้นใส่เข้าไปมึงขี้เกียจแท้ภาวนาก็ไม่เป็นกินข้าวเสียข้าวลามันเข้าไปอย่างนั้นให้มันอย่าให้มันเพลินนั่งภาวนามากมากทำสมาธิให้เก่งเก่งเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะรู้จะฉลาดขึ้นเองนี่เป็นอย่างนั้นเอาแต่ความมักง่ายจะทำอะไรก็ทำมันก็ไม่เกิดสักทีไหนก็ไม่เป็นสมาธินี้จะเดือดร้อนวุ่นวายเพ่งออกไปนอกท่าเดียวนี่มันก็เลยวุ่นวายคล่องไม่เกิดความสงบปวดเข้ามาก็สักแต่ว่ากายเข้ามาบวชเท่านั้นใจไม่ได้บวชสักทีใจวุ่นวายกระสับกระส่ายดิ้นรนพวนกระวายไปนั้นอันนี้มีแต่ความล่าเริงความสนุกสนานอย่างนี้ขาดคุณใจเศร้าหมองใจเป็นอกุศลจิตทับใจของเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องแก่เมื่อใจของเราสงบแล้วต้องพิจารณาเหล่านี้แหละความมันเพลิดมันเพลินมันเพลินเพราะอะไรไหนเพลินอะไรค้นคว้าพินิจพิจารณาลงไป ใครควรลงไปให้มากๆอย่าได้ท้อถอยพิจารณาท่าเดียวค้นลงไปการค้นคว้าก็ต้องมีอัญญะมันอย่างรู้จักประมาณการค้นคว้าเมื่อค้นไปจิตมันกำเริบมีเรื่องราวเข้ามามากมายเรื่องนั้นยังไม่ทันเสร็จเรื่องนี้เข้ามาเพลินเรื่องนั้นอีกเรื่องนั้นยังไม่ทันเสร็จเอ้าเรื่องนั้นเข้ามาอีกแล้วอย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ลักษณะของปัญญาลักษณะของปัญญาจับเรื่องใดก็ต้องอยู่เรื่องนั้นไม่มีไปในที่ไหนไม่มีสิ่งแทรกแซงในขณะที่พิจารณาอย่างนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วนั่นแหละจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งจะเป็นไปเพื่อความรู้ชัดนี่จะเป็นไปเพื่อความสงบนี่เพราะฉะนั้นปัญญาจึงว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างพระบรรยายเมื่อกี้ว่าเอวเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะตะบังนั่นพึงรู้เห็นปัญจขันธ์อันตามความเป็นจริงด้วยปัญญาแน่พันสิ่งอดีตอนาคตที่ละเอียดที่ใกล้ที่ไกลว่าหมดแสดงสวดเมื่อกี้นั่นก็หมายลงสุดท้ายก็ว่าเอวเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะตะบังพึงรู้เห็นด้วยปัญญาอันตามความเป็นจริงของปัญจขันธ์นี่เป็นอย่างนั้นเราก็มีตัวมีตนเราก็ต้องพิจารณาตัวเรามีแข้งมีขาพิจารณาลงไปขาทำไมมันเจ็บขาทำไมมันปวดเอวทำไมมีเอวก็เจ็บมีปวดมีเจ็บในหูเจ็บในตาเจ็บในจมูกเจ็บไปสารพางร่างกายลำไส้ลักเล็กลำไส้หน่อยบางคนเป็นนิ่วในดีก็มีเจ็บปวดอย่างนี้ต้องพิจารณาให้มันรอบลงไปค้นลงไปให้มากให้ไม่ค้นลงไปอย่างนั้นใจก็ยิ่งเพลิดยิ่งเพลินยิ่งสนุกสนานนั่งอยู่ก็ไม่อยากจะลุกพิจารณาอย่างนี้เพลินอยู่อย่างนี้นั่นแหละเมื่อพิจารณาพอแล้วมันก็เห็นความจริงเห็นความจริงสถิติธรรมอย่างว่านะธรรมสถิติเมื่อพิจารณาพอลงไปแล้วก็มาเห็นโทษของการพิจารณานั่นเองตัวนั่นแหละเห็นโทษตัวคิดตัวนึกตัวที่ปรุงที่แต่งตัวที่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นที่ไหนเห็นทุกข์เหมือนกันก็ต้องเห็นตรงนี้ไม่ใช่เห็นในกระดาษสมุทัยอย่างนั้นนิโรธอย่างนั้นมรรคอย่างนั้นมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนั่นเห็นนั้นในนั่นมันอยู่ในใบลานเห็นตัวเราก็ต้องเห็นใจที่คิดบุญคิดวายคิดกระสับกระส่ายนั่นพิจารณาตัวนี้ลงไปไม่ให้มันกระสับกระส่ายไม่ให้มันเดือดร้อนไม่ให้มันวุ่นวายเห็นแจ้งชัดอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยวางใจก็สงบนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นภาวนาก็ต้องค้นคว้าให้มากๆอย่าได้ถอยโยมบางคนมาจากบ้านมาพูดให้ฟังดีพอพวกโยมของเราว่าคติเท่าหน่อยมาภาวนาไม่กี่วันใจสงบพิจารณาร่างกายได้เลยเห็นหลุดออกมาเป็นท่อนอย่างนี้ก็เป็นดูสิแล้วเรามันเป็นคนหรือเป็นอะไรทำไมภาวนาไม่ได้อยู่วัดด้วยแน่เอาแต่ขี้เกียจไม่ได้อย่างเขามันดีมาจากไหนมีแข้งมีขามีตีนมีมือเราเป็นไงทำไม่ได้ต้องสู้สิใจต้องนักสู้อย่าไปนักแพ้อยู่ตลอดเวลาเหมือนหมาจะกัดแล้วเขาจุกตูดอยู่เรื่อยเท็ดวิ่งเอาวิ่งหนีจุดๆวิ่งหนีเสร็จแพ้อยู่ทุกทีไม่ไหวแย่เลยนี่ต้องมีมานะมีความภาคความเพียรเขาไม่เป็นเขาเป็นได้เราก็ต้องเป็นได้ใจเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันมีแข้งมีขามีตีนมีมือท้อถอยทำไมต้องสู้ให้เต็มที่สินี่นักเสียสละก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่าไปถอยมันนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมีความภาคความเพียรเข้มแข็งเต็มที่แล้วมันก็ต้องสงบให้เรามันจะหนีไปไหนไม่3วัน7วันท่านจึงบรรณายไว้บรรยายไว้ว่าบุคคลผู้พิจารณา3วัน7วัน15วัน1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน7เดือน1ปี2ปี3ปี4ปี7ปีอย่างต่ำได้สำเร็จอนาคามิตาเนี่ยนายแบบว่าไว้อย่างนั้นเป็นความจริงทีเดียวอันนี้เถียงไม่ได้แต่ทีนี้เราทำไม่เป็นเราไม่กระทำ มันก็ไม่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรากระทำเขาแล้วมันก็ต้องเป็นแต่ทำให้เป็นหมายความมาทำสมาธิได้ก็ต้องใช้การค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างบรรยายเมื่อกี้นี่แหละถ้าเรานั่งแต่สมาธิจึ้มอยู่แต่สมาธิอันเดียวอย่างนั้นมันก็ไปไม่ไหวก็ได้แค่นั้นแต่ว่ายังดีกว่าไม่ได้ตายไปอย่างนั้นบางทียังได้ไปพรหมโลกไม่ไปนรกเพราะใจเป็นสมาธิถ้าใจที่วุ่นวายเดือดร้อนคิดห่วงนู่นห่วงนี่ตายไปในขณะนั้นก็ไปนรกนี่เป็นอันนั้นต่างกันเพราะฉะนั้นอย่างเราเข้ามาเข้าวัดเข้าวาเข้าความมุ่งมั่นปรารถนาจะอบรมทำจิตทำใจของเราให้สงบระงับก็ต้องอาศัยความภาคความเพียรนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นอย่าท้อถอยนี่แหละบรรยายธรรมะมาพระกินนกะขอให้โยมได้นำไปพินิจพิจารณาสิ่งอันใดที่ได้เป็นประโยชน์กับเราสิ่งนั้นควรน้อมไปพินิจพิจารณาแล้วก็ลองปฏิบัติดูต่อนั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญจะเห็นความอัศจรรย์ในธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าว่าเป็นของจริงแท้เป็นของไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของหลอกลวงโลกธรรมะพุทธเจ้าเมื่อใครปฏิบัติแล้วได้สงบจริงๆได้รับความรู้จริงๆนี่เป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วต่อนั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญนี่เท่ากันกับว่าได้เกิดทูพุทธศาสนาเมื่อเรารู้ธรรมะแล้วอย่างนั้นก็ได้นำไปพัฒนสอนบุคคลผู้อื่นที่ยังไม่เข้าใจให้ประพฤติปฏิบัติไปนั้นตามเราจนได้รับความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นจากเขานี่เรียกว่าเทิดทูฉลาดเกิดขึ้นจากเขานี่เรียกว่าเทิดทูนชักจูงพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองถาวร

0: นึกถึงแต่คำบริกรรมพุทโธในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่10เดือนเมษายนพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: น้ำอะไรมาดูนี่แหละไปนะตั้งที่ไหนก็ได้ตั้งสองตั้งสามตั้งนี่โอ้ฟุ่มเฟือยเหลือประมาณทำดูไม่ได้นะพอเหมาะพอดีของทำอันนี้เอานั่นมาซ่อนอันนี้ซ่อนกันแล้วเป็นชั้นๆไงอันนี้ยังไม่ดีเอามาซ้อนอีกพวกบ้าซ้อนหรือว่างั้นอ้าวจริงๆเลยอ่ะทำดูโลกมันดูได้ง่ายนิดเดียวนะแต่โลกดูทำดูไม่ออกดูไม่เห็นนะมันตาบอดกิเลสปิดตามันทำกิเลสเปิดหมดแล้วจ้าเลยนะมองดูขวางหูของตาว่าบ้างนี่มันตัวจะตายแล้วเราตายเราก็ไม่ได้ว่าพวกนี้ก็ไม่ได้ฟังกันขาดทุนทั้งสองเลยเข้าใจไหมล่ะเวลานี้พอจะได้กำไรเอาซะบ้างเขาขาดทุนเราได้กำไรก็เอาคือได้ดุก็เอาเข้าใจไหมล่ะโลกนี้โลกฟุ่มเฟือยเมื่อคืนนี้ก็ได้เทศเหมือนกันเทศเรื่องโลกฟุ่มเฟือยเหลือเฟือฟุ่มเฟือเพราะฉะนั้นมันยังเป็นกองทุกข์มันดิ้นมันดิ้นตลอดไม่พอพอไม่พร้อมก็ดิ้นสิเป็นอย่างนั้นมีเป็นน้ำอะไรเนี่ยเหงื่อน้ำอะไรเนี่ยฮะ
2: ลิ้นจี
1: ่ครับสีขาวๆมันลองดูพอแล้วพอแล้วไม่ไหวแล้วบดมันก็หิวเหมือนกันกับเราเนี่ยเราไปยึดอำนาจป่าปลาเถื่อนเขามากินแตะกับเขาเราก็ไม่ได้มาบอกยกให้เขาเลยมาเราหากินใหม่นี่ก็เหมือนกันเหรอเอาไปคนกำลังหลั่งไหลมาเนี่ยวันวันกันไอ้วันที่สิบหรือวันฮะวันที่สิบแบกมาก้าวเมื่อวานสืบมันนะลืมความจำอยู่นี่ไม่เป็นค่าความจำพูดแล้วหายเงียบหายเงียบหายเงียบความจำไม่เป็นค่าเรื่องความจำรู้สึกเปลี่ยนแปลงมากนะความจำเปลี่ยนแปลงมากคือไม่ค่อยจำอะไรแต่ความจุงคือสังขารมันปรุงได้ธรรมดาความจำที่จับกลับไม่จับไม่หรืออะไรอ่ะตัวนั้นคือไปอยู่ในป่าในเขาตะก่อนนั่นพวกป่าเนื้อป่าเสือเต็มไปหมดอยู่ที่ไหน เนื้อพวกเต้นพวกหมูพวกไก่ป่าไก่ฟ้าพวกเม่งพวกอีเห็นเต็มไปหมดคือไปอยู่กับป่าเขาจริงๆตะก่อนก็ยังดีนะเรายังขันคือป่าไม้กลางๆพวกสัตว์พวกนี้มีอยู่สมบูรณ์กับก่อนนะมันจะเราเชื่อกรรมฐานเออสมัยพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านอยู่นั้นยิ่งคนพวกสัตว์ป่าเต็มไปหมดกลางว่างนะไม่ค่อยกลัวคนสัตว์ป่าทั้งว่าเขาไม่ค่อยกลัวเราพอหลบอยู่ไปทั้งนั้นเลยไม่กลัวจริงๆกลัวเป็นกลัวตายเขาไม่กลัวทั้งว่ามันนะคือแต่ก่อนคนมีน้อยมากสัตว์จึงมีมากไปที่ไหนคนไม่ค่อยมีเดินไปนี่จนแทบทั้งวันไปในป่าเขาไม่เจอหมู่บ้านนะทุกวันไปที่ไหนมีแต่บ้าน

ข้างถนนหนทางเดินไปไหนมีแต่บ้านคนคือคนมากขึ้นแต่ยังจำได้ปีเราได้พรรษา6เขาประกาศออกเป็นทางการว่าเมืองไทยเรานี้มีพลเมือง18ล้านว่างั้นนะตอนนั้นเราได้6พรรษาจะเป็นพ.ศ.เท่าไหร่นะจะเป็นพ.ศ. 81หรือ80นี่แหละระยะนั้นเนี่ยเขาประกาศออกเป็นทางการว่าเวลานี้พลเมืองในเมืองไทยเรามี18ล้านแล้วทุกวันมีเท่าไหร่62ล้านหรือ63แล้วนะมากขนาดนั้นนะนั่นแหละที่ว่า18ล้านแต่ก่อนคนไม่มากไปที่ไหนไม่ค่อยมีบ้านผู้บ้านคนพวกสัตว์นี่แล้วเดินไปตามป่านี้มันไม่อยู่ทั่วไปนะนั่นแหละมากขนาดนั้นนะแล้วไม่คาดไม่ฝันว่าจะหมดไปอย่างนี้เช่นป่าเหมือนกันแล้วเดินไปเหมือนเรียกว่าทั้งวันก็ได้นะไม่ได้เจอหมู่บ้านนะเป็นอย่างนั้นแหละไม่มีคนมีแต่ดงแต่ป่าแต่สัตว์แต่เนื้อเต็มไปหมดนี่ที่ว่าเดินไกลแสนไกลอยู่ในกลางดงคือดงเขาเรียกดงสีชมพูเขตหนองคายสกลนครอุดรต่อกันอุดรก็ไปทางอำเภอบ้านดงเขาเรียกดงหม้อทองต่อไปหาดงใหญ่ทางหนองคายมาตรงนู้นก็เรียกดงสีชมพูที่วัดท่านทุยอยู่นั่นต่อเข้าไปหาดงแล้วนะแล้วก็มาทางไปทางสกลนครก็ดงอะไรทางอำเภอวานอนเนี่ยชนกันเข้าไปนะนี่แหละแถวนี้ไม่มีหมู่บ้านนะมีแต่ดงแต่ป่าล้วนๆเลยอันนี้พวกช้างนี่แหมโขงหนึ่ง40-50ตัวช้างหลวงปู่ขาวท่านไปเที่ยวอยู่เขาเรียกอะไรภูเขาแสดงเสนินอะไรละอันนี้คนอยู่สูงๆเลยนะ มองลงไปข้างล่างมันเป็นพวกหินลาดหินดานเป็นทำเลช้างเขาเที่ยวเขาเล่นตอนเย็นที่เขาจะออกหากินออกมามองลงไปนี่เต็มหมดเลยช้างทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเต็มไปหมดมองไปไกลเขาไม่ได้สนใจกับเราเราก็อยู่ข้างบนเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ข้างบนนะมองลงไปนี่เต็มไปหมดพวกโขงช้างนี่ท่านเล่าให้ฟังที่ท่านไปเกี่ยวที่ว่าท่านสนแนนสนเนินเนี่ยอยู่ที่ดงสีชมพูนี่แหละช้างมากขนาดนั้นแหละพวกกระทิงวัวแดงพวกกวางพวกเนื้อพวกหมูป่าเป็นฝูงเต็มไปหมดนะคือคนไม่มีทางไม่มีการซื้อขายไม่มีนี่แหละการซื้อขายที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายชิบหายไปหมดการค้าการขายไม่มีที่ผ่านไปผ่านมาไม่มีและสัตว์ทั้งหลายเขาก็อยู่ตามสภาพของเขาเราเดินไปนี้เดินไปตามเป็นตามทางเป็นด่านเท่านั้นนะพอหลวมตัวไปได้เท่านั้นเราก็เที่ยวแล้วเที่ยวแถวนี้ตอนนั้นคนไม่มีเที่ยวตรงสีชมพูดงหม้อทองดงภูลังกาภูสิงห์ภูวัวนี่แหละเป็นดงใหญ่สัตว์เต็มเรียกว่าสัตว์ป่านี่มากที่สุดทางภาคอีสานคือดงนี่แหละที่ดงที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าทางดงแถววันตาดอำเภอเมืองอุดรธานีที่เขาตั้งเป็นอำเภอหนองแสงนี่ก็เป็นดงใหญ่แต่สู้ดงนั้นไม่ได้อันนี้ก็เต็มไปด้วยสัตว์ด้วยเนื้อเวลาเจอผู้เจอคนเนี่ยเขาไม่ค่อยกลัวนะเขาวิ่งปุ๊บปั๊บไปเท่านั้นเองเนี่ยที่ว่าพวกเนื้อพวกสัตว์สมบูรณ์ป่าสมบูรณ์ไม่มีใครไปแตะป่าในตอนนั้นก็โรคอะไรเขาเรียกพวกมาลาเรียใครจึงไม่กล้าเข้าไปอยู่เข้าไปเป็นไข้แล้วตายก็มีไม่ตายก็

0: หนีตายออกมากลับไปบ้านไปเรือนก็มีเยอะนะอันต่อมานี้ยาก็ทันกันแล้วความจำเป็นของมนุษย์ที่จะขยับขยายหาที่อยู่ที่กินก็จำเป็นมากขึ้นมากขึ้นค่อยขยับเข้าไปนะอันนี้พอเริ่มมีถนนหนทางล่ะการซื้อการขายก็เริ่มมีการไปมาสะดวกมีมีทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยกลายเป็นสินค้าไปตามๆกันนี่เริ่มหมดแล้วนะการกินธรรมดาไม่สิ้นไม่เปลืองแต่การนำไปขายมันมากกว่าการกินขายต้นไม้ป่าอะไรนี่ถากถางปลูกเผือกปลูกมันปลูกอ้อยปลูกอะไรเต็มไปหมดเลยเป็นทำเลค้าซะทั้งหมดนี่ค่อยหมดไปหมดไป ดงเหล่านี้ก็หมดดงใหญ่ๆนี่หมดเลยที่เราไปทุกวันไปตามทางรถเห็นมันโล่งไปหมดนี้เราย่อมไม่คิดว่าแต่ก่อนเป็นดงทั้งนั้นเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นไร่เป็นสวนไปหมดตรงพวกสัตว์พวกเนื้อมากๆหมดไม่ทราบว่ามันหมดไปยังไงหมดเลยไม่มีท่านเที่ยวหาวิเวกสงัดท่านไปอยู่ตามที่เช่นนั้นล่ะห่างๆบ้านคนอยู่ห่างๆไปอาศัยเขาบ้างที่เขามีเพียงเล็กน้อยอยู่สะดวกสบายการภาวนาเราต้องไปถึงจุดสำคัญที่หัวเลี้ยวหัวต่อหรือสถานที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอย่างนั้นแหละเราจะได้เห็นอำนาจแห่งจิตตภาวนาของเราถ้าอยู่ธรรมดาเนี่ยมันหวังพึ่งนั่นพึ่งนี้จิตใจอ่อนแอพอเข้าไปสู่สถานที่น่ากลัวแล้วจิตมันพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองก็หมายถึงธรรมเป็นที่พึ่งสติไม่ปราศจากตนเลยสติติดกับใจเช่นผู้ภาวนาจะเป็นคำบริกรรมก็อีกคือมันมีหลายขั้นของการภาวนาผู้ที่ยังตั้งหลักตั้งฐานไม่ได้ก็ต้องเอาคำบริกรรมมาเป็นหลักยึดของใจแล้วเอาสติติดแนบกับนั้นนี่ก็เรียกว่าภาวนาในขั้นเริ่มแรกตั้งรากตั้งฐานเพื่อความสงบเย็นใจพอใจมีความสงบแล้วจิตก็รวมเป็นจุดแห่งความรู้ที่เด่นอยู่ในจิตนั่นเราเรียกว่าจิตแล้วนั้นเด่นอยู่ตรงนั้นทีนี้คำบริกรรมนี่ก็ค่อยจางไปจิตก็เกาะกับความเด่นของจิตความสงบความเย็นใจความสว่างสวัยจิตสติจับอยู่นั่นอีกเป็นขั้นๆการภาวนานี่เวลาไปอยู่ในสถานที่จะนั่นจิตจะไม่พลากจากการภาวนาเลยแยกออกไปตรงนู้นมันก่อเรื่องแล้วเกิดความกลัวเกิดความทุกข์กวนกระวายภายในใจหดหักจิตเข้ามาสู่ใจหากทักจิตเข้ามาสู่คำบริกรรมมีสติครอบอยู่นั้นเป็นตายอะไรเรื่องสัตว์เรื่องเสือเรื่องอันตรายอะไรไม่ต้องคิดความคิดเหล่านี้เป็นอันตรายต่อการภาวนาคิดแต่ทำเท่านั้นนี่เป็นคุณต่อการภาวนาต่อใจของเราเวลามีความจำเป็นไปอยู่ในฐานที่น่ากลัวมันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่ธรรมดาเสือมีจริงๆพวกช้างพวกหมีพวกสัตว์ป่าเต็มไปหมดเลยเพราะมันมีอยู่แล้วทั่วๆไปแล้วไปอยู่สถานที่ใดอย่างนี้มันมีอยู่ทั่วไปเวลาเราดัดเราก็เข้าไปสู่สถานที่สำคัญที่น่ากลัวนั่นแหละที่น่ากลัวมันดัดสันดานจิตได้ดีนะมันไม่กลัวพระพุทธเจ้ามันกลัวเสือก็เอาเสือเป็นครูโดยยึดพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนะเป็นหลักเช่นเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธให้จิตยึดอยู่นี้มันกลัวเสือไม่คิดออกไปความคิดนี่ก่อเรื่องพอคิดเรื่องเสือมันจะกลัวทันทีคิดเรื่องอะไรที่เป็นอันตรายมันจะเป็นภัยต่อจิตใจให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทันทีคิดอยู่กับคำบริกรรมไม่เป็นภัยเป็นคุณคิดหนักเข้าทลายจิตใจยิ่งสงบแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปคือไม่ยอมไม่เผลอจิตเมื่อมีสติรักษาแล้วย่อมปลอดภัยส ทรงแสดงความสงบเย็นใจขึ้นมาเย็นใจขึ้นมาจนจิตมีความแน่นปึ๋งด้วยความแน่นหนามั่นคงของใจนั่นแหละที่นี่ความกลัวไม่มีเลยนะไม่มีถึงจะคิดออกไปข้างนอกก็ไม่มีแต่ก่อนคิดไม่ได้พอคิดปรุงเรื่องเสือเป็นไฟขึ้นมาเลยเผาเจ้าของอันตรายใดก็ตามเมื่อคิดถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาคิดถึงธรรมอบอุ่นรักษาได้ดีนะเพราะงั้นจึงต้องให้จิตติดอยู่กับธรรมเป็นก็มอบกับธรรมตายก็มอบกับธรรมฝังจิตสติติดแนบอยู่นั่นแล้วจิตเมื่อได้รับการบำรุงรักษาก็มีความสงบเย็นความคิดข้างนอกเอาความคิดเป็นธรรมนี่แทนมันจะคิดข้างนอกไม่ให้คิดให้คิดแต่ความเป็นธรรมเช่นคิดพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆคำบริกรรมกับสติติดอยู่นี่นี่เป็นเครื่องรักษาใจจิตนานเข้านานเข้าหนักเข้าหนักเข้าจิตสงบเย็นเย็นแน่นแน่นหนามั่นคงขึ้นมาขึ้นมาเกิดความกล้าหาญชาญใจขณะก่อนกลัวจนจะเป็นจะตายพอขณะต่อมานี่ในเวลาเราทำความเพียรเช่นเดินจงกรมเป็นต้นนะขณะแรกกลัวแต่อาศัยธรรมนี้เป็นเครื่องรักษาเสมอไม่ให้เผลอแล้วจิตใจเมื่อได้รับอารักขาแล้วก็สงบเย็นลงไปลงไปแล้วสร้างฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาแน่นหนามั่นคงกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาทีนี้ที่เรากลัวแต่ก่อนนั้นพอจิตมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นนะแล้วความกลัวจะไม่มีเลยจะคิดถึงเสือก็แล้วคิดถึงช้างคิดถึงอันตรายก็แล้วคิดไปหมดทั้งแดนโลกธาตุมันจิตมันกลัวอะไรไม่มีนั่นนี่แหละอำนาจแห่งธรรมกับจิตก็เข้าสู่กันแล้วจะเกิดความกล้าหาญชาญชัยอยู่ที่ไหนอยู่ได้หมดเมื่อเห็นเหตุเห็นผลอย่างนั้นแล้วคนเราอยากได้ของดีของดีจะไปปล่อยตัวไงต้องหาที่ดัดสันดานอย่างนั้นนักภาวนาท่านชอบดัดสันดานเจ้าของอย่างนั้นนะถ้าอยู่ธรรมดาภาวนาจิตมันเผลอเผลอไผ่ไผ่ไปแล้วพอไปถูกที่สำคัญจิตไม่เผลอสติจับติดจับติดนี่จิตได้รับอารักขาแล้วทีนี้ความคิดตัวเองไม่เป็นภัยต่อตัวเองมันไม่คิดออกนอกไอ้คิดอยู่ภายในคือทำอย่างเดียวสงบเย็นเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมานักภาวนาท่านทำกันอย่างนั้นให้พากันคิดเอามีไม้ถึงประสถานที่น่ากลัวมันน่ากลัวจริงๆว่าเสือมีจริงๆว่าอะไรมันมีอยู่หมดแถวนั้นทีนี้ความสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งหลายที่จิตเคยคิดว่าเขาเป็นอันตรายนั้นไม่ให้ไปคิดให้คิดอยู่กับธรรมนี่เมื่อธรรมเข้าสู่ใจรักษาใจแล้วคิดไปถึงสิ่งเหล่านั้นก็ไม่กลัวนะไม่กลัวนั่นน่ะเมื่อมีธรรมรักษาใจแล้วไม่กลัวแต่ก่อนคิดไม่ได้คิดอะไรกลัวคิดมากคิดน้อยกลัวมากกลัวน้อยสร้างความทุกข์ขึ้นมาให้คิดอยู่กับคำบริกรรมนี้ไม่สร้างความทุกข์เป็นความสงบเย็นขึ้นมาอย่างวิธีการภาวนาของท่านส่วนมากครูบาอาจารย์ที่เราได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจทุกวันนี้แล้วแต่ท่านที่ไปผ่านอันตรายหรืออุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้มามากต่อมากแล้วไม่ใช่อยู่ภาวนาอีกก็สบายไปสงบเย็นไปผ่านไปได้พ้นทุกข์ไปได้นี้แทบไม่มีในสมัยปัจจุบันนี้นะต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้ตั้งสติปัญญาอยู่กับตัวกับตัวเพราะสิ่งเหล่านั้นคิดออกไปมันเป็นภัยไม่คิดอันนี้นี่มันก็แก้กันยิ่งไปสถานที่น่ากลัวจริงๆแล้วกลางวันก็กลัวไม่กลัวได้ยังไงไปอยู่กับป่าเสือมันมาเมื่อไหร่ก็ได้ไปอยู่กับป่าเขากับบ้านเขานี่เราก็ต้องระวังตัวตลอดนั่นหลักการระวังตัวตลอดเป็นความเพียรตลอดเลยจิตตั้งรากฐานได้อยู่กับอันตรายด้วยความไม่เป็นภัยด้วยความผาสุกร่มเย็นนั่นจิตก็มีหลายขั้นการพิจารณาคือเวลายังไม่สงบเราคำบริกรรมติดแนบกับใจสร้างฐานแห่งความมั่นคงความสงบเย็นใจขึ้นมาที่คำบริกรรม ด้วยสติติดแนบนั่นแหละหลังจากนั้นจิตมีความแน่นหนามั่นคงจิตเป็นสมาธิสมาธินี่แน่นปึงนะในใจไม่ค่อยกลัวอะไรละจิตแน่นปึงสติจับอยู่กับจิตที่แน่นปึงกับสมาธินั้นเสียมันก็ยิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนั้นที่เวลาออกทางด้านปัญญาก็ถือเอาสิ่งเหล่านั้นน่ะที่เป็นภัยนั้นมาเป็นหินรับปัญญานะพอจิตออกทางด้านปัญญาคือจิตเวลายังไม่สงบพยายามทำความสงบด้วยคำบริกรรมจากความสงบมันแล้วก็เข้าสู่สมาธิแน่นไปนี่อันนี้ไม่คิดเรื่องอะไรล่ะมีแต่ความสงบเย็นอยู่ภายในนี่เราต้องการ ที่จะแก้ถอดถอนกิเลสความสงบร่มเย็นเหล่านี้ตะล่ำกิเลสเข้ามาสู่ส่วนรวมที่เฉยปัญญาออกแก้กิเลสนั่นแหละออกทางด้านปัญญาที่แรกไม่คิดถึงสัตว์ถึงเสือพอจิตมีความแน่นหนามั่นคงออกทางด้านปัญญาแล้วเอาละที่เอาเสือมาเป็นหินลับเอาอันตรายทั้งหลายมาเป็นหินลับคิดถึงเสือแยกธาตุเสือละสิคือแยกธาตุเขาธาตุเราธาตุสีดินน้ำลมไฟแยกเป็นชิ้นเป็นอันหาสัตว์หาบุคคลไม่ได้จากนี้แล้วก็อยู่ในป่าป่าสัตว์ป่าเสือเอาเสือมาแยกธาตุแยกตั้งแต่ผมขนคือผมอยู่ขนอยู่บนหัวเสือนั่นแหละผมเราก็มีเราเห็นกลัวนั่นน่ะแยกกันขนและฟันของเสือกับของเรามันมีเหมือนกันไม่เห็นกลัวกันนั่นแหละเรียกว่าแยกธาตุเพื่อให้มันเสมอกันแล้วไม่กลัวกันแยกไปแยกไปแยกไปจนกระทั่งถึงหางนะกลัวอะไรกลัวอะไรเราก็มีพยานสู้กันได้สู้กันได้ถ้าว่ากลัวตาตาเราก็มีเราไม่เห็นกลัวตาเราไปกลัวตาเสือทำไมเรากลัวเที่ยวเสือเที่ยวเราก็มีไม่เห็นกลัวกลัวเสือไล่ไปจนกระทั่งถึงหางเอาถึงหางมันจะออกได้ไหมพอไล่ไปแล้วไปนี่นะแล้วกลัวหางมันหรือเห็นไหมล่ะที่นี่เราไม่มีหางไม่มีอะไรสู้ที่มันพลิกของมันนะปัญญาเป็นอย่างนั้นล่ะพอไปถึงเสือกลัวหางมันเหลือนะมันตัวมันแดงไม่เห็นกลัวเรากลัวมันทำไมเรายืนอยู่ห่างไกลกว่ามันหางกับตัวมันติดกันอยู่ตัวมันไม่เห็นกลัวเราไปกลัวหาอะไรเนี่ยมันแก้ไปอย่างนั้นเสียเรานี่พิจารณาหมดแล้วนะ ที่มาเล่าพี่น้องหลายฟังถึงขั้นปัญญามันไล่ออกหมดพวกธาตุพวกขันเสืออยู่ตรงไหนหาเสือหาสิ่งที่กลัวกลัวอะไรมันนี่แหละที่ว่านี่นะกลัวขนกลัวเล็บกลัวฟันกลัวอะไรมันเราของเราก็มีไม่เห็นกลัวไล่ก็ไปถึงหางนึกว่าจะเราไม่มีที่สู้หรอกเราไม่มีหางน่าจะกลัวตอนที่เราสู้มันไม่ได้เพราะเรามีหางเอาตั้งแต่มันยังไม่เห็นกลัวเราไปกลัวอะไรเนี่ยมันแก้ของมันไปได้นะพลิกไปพลิกมาทีนี้พวกเรานั่นกลายเป็นหินรับปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ไปหมดอยู่ที่ไหนไม่กลัวมีแล้วปัญญาแยกไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างจิตก็ย่อมมีความคล่องแคล่วว่องไวด้วยสติปัญญาจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่สติปัญญาอัตโนมัตินะอันนี้ชำนาญแล้วชำนาญแล้วมันได้เหตุได้ผลได้หลักได้เกณฑ์เป็นทุนเป็นรอนแล้วที่นี่มันก็ก้าวออกสู่กำไรเป็นการภาวนาอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติที่นี่หมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยนี่แหละการภาวนาของกันสนามรบกิเลสอยู่ที่ใจใจขึ้นเวทีอยู่ที่ใจกิเลสกับธรรมอยู่ที่ใจพิจารณาที่นั่นเวลาพิจารณาดีแล้วมันกระจายออกไปที่ไหนมันก็รู้ไปหมดมันจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วไม่มีกลัวอะไรนะไม่กลัวมันเป็นธาตุเป็นขันธ์ไปตามๆกันหมดเลยจะกลัวอะไรธาตุเขาธาตุเราเนี่ยว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เอาธาตุเองมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเขาก็เป็นสัตว์เป็นเสือเขาก็เอาธาตุไปเป็นสัตว์เป็นเสือเนี่ยมันก็พอๆกันเลยมันเทียบกันได้ทุกสัตว์ทุกเสือไม่กลัวกัน แยกออกไปแยกไปจนสติปัญญาอัตโนมัติทีนี้เวลาถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วเรียกว่าความเพียรนี้ติดแนบตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับคำว่าเผลอไม่มีนั่นเห็นไหมล่ะการอบรมจิตใจใจนี่ตัวเผลอแล้วตัวเผลอตัวเซ่อไม่มีอะไรเกินใจเพราะกิเลสตัวพาให้เผลอให้เซ่ออยู่กับใจเต็มใจพอชำระอันนี้ออกไปอันนี้ออกไปความเผลอเหล่านี้เบาไปเบาไปสุดท้ายไม่เผลอถึงกิเลสมีอยู่ในนี้ก็ไม่เผลอเพราะทำสติธรรมปัญญาธรรมเหนือกิเลสเข้าไปโดยลำดับลำดาเนี่ยมันก็ไม่เผลอแล้วสิทีนี้แล้วทำงานอัตโนมัติอย่างที่เคยเล่าพี่น้องหลายฝั่งเหล่านี้ไม่มีในตำราต้องมีบนเวทีของนักปฏิบัติธรรมฟัดกับกิเลสรู้กันตรงนั้นแหละนะท่านไม่ได้จดจารึกไว้ทุกแง่ทุกมุมแล้วนะในคัมภีร์ของท่านท่านเอามาแต่ที่จำเป็นแต่ผู้ที่ปฏิบัติมันแตกแขนงออกไปนี้โถมันน้อยเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นความรู้ภายในจิตใจจึงกว้างขวางมากยิ่งกว่าที่เราเรียนมาจากคัมภีร์ไบรานการพูดทั้งนี้เราไม่ได้ประมาทคัมภีร์ไบรานคัมภีร์ไบรานจดจารึกออกมาจดจารึกมาตามกำลังของผู้ประจดจารึกแล้วผู้จดจารึกเป็นคนมีรู้สิ้นกิเลสแล้วก็รู้ในตัวในพระไตรปิฎกรู้ทันทีว่าใครเป็นคนจดจารึกมาเป็นคนมีกิเลสหรือเป็นคนสิ้นกิเลสแล้วจดจารึกออกมารู้ทันทีนั่นจากภาคปฏิบัตินั่นที่มันกว้างของออกไปแล้วพอทางภาคปฏิบัติเป็นขึ้นรู้ขึ้นมาทุ่นมาไม่มีคัมภีร์อันนี้เป็นคัมภีร์ใหญ่เลยสภาวะธรรมทั้งหลายที่จะให้ด้วยเห็นมันก็มีอยู่ทั่วไปจิตที่จะตามรู้ตามเห็นจริงตามมันก็กระจายครอบโลกธาตุจะว่ามันไม่อาจไม่อั้นนี้มันก็รู้ขึ้นมาภายในจิตใจรู้ขึ้นลงสติปัญญาจะประมาณแล้วที่ตอนนี้แก้กิเลสก่อนฆ่ากิเลสแก้กิเลสมีแต่ฟัดกับกิเลสโดยใจเดียวยังไม่ได้มองไปอะไรไกลกว้างขวางอะไรนะฆ่ากิเลสลงไปสติปัญญาธรรมะฆ่ากิเลสโดยลำพังไม่ต้องบังคับให้ฆ่าไม่ต้องบังคับให้มีความพยายามเพียรไม่มีแต่หมุนติ้วได้รั้งเอาไว้นี่แหละนักภาวนาเวลาทำมีกำลังเราจะเข้าใจว่าทำจะอ่อนแอตลอดกิเลสจะเหยียบหัวทำไปตลอดไม่เหยียบเวลาเราฟิตตัวเราขึ้นทำมีกำลังแล้วเหยียบหัวกิเลสแล้วที่นี่กิเลสมีอยู่ที่ไหนหมุนติ้วเลยมีเรียกว่าอัตโนมัติคุ้ยเขี่ยเป็นเองนะเพราะเห็นโทษของกิเลสเต็มหัวใจแล้วในขั้นนี้ขั้นเห็นโทษกิเลสเต็มหัวใจท่านเห็นคุณของธรรมก็เต็มหัวใจต่างอันต่างเต็มหัวใจแล้วฟาดกันยังไม่รอกันเลยไม่มีรอกันเชื่อมเข้าไปถึงมหาสติมหาปัญญามหาสติมหาปัญญาอันนี้ละเอียดมากสุดเลยท่านให้นามว่ามหาสติมหาปัญญาคือสติปัญญาอันยิ่งใหญ่นั่นความหมายว่างั้นทีนี้กิเลสตั้งแต่เริ่มสติปัญญาอัตโนมัติเกิดแล้วเท่านั้นกิเลสเกิดไม่ได้นะกิเลสจะเกิดไม่ได้เลยโผล่ขึ้นมาขาดสะบั้นเลยมีแต่ยุบย่อลงสิ้นไปหมดไปทั้งนี้ตีเข้าไปไฟคือจับประธรรมสติปัญญาเผาเข้าไปมีมากมีน้อยหยาบละเอียดไฟจะเผาได้ทั้งนั้นเหมือนเชื้อไฟจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไฟเผาได้ทั้งนั้นกิเลสประเภทไหนไฟคืออัตคือธรรมคือสติปัญญาเผาได้ทั้งนั้นแหละเผาไปเรื่อยตอนนี้เรียกว่ากิเลสเกิดไม่ได้ละตั้งแต่ขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วกิเลสจะไม่เกิดมีแต่คอยยุบย่อคอยสิ้นคอยหมดไปที่จะเกิดใหม่เกิดไม่ได้ละอำนาจของสติปัญญาคือเรียกว่าธรรมแก่กล้าแล้วเผาแหลกขาดจะบ้านไปเลยนี่คำว่าการบำเพ็ญธรรมไม่ใช่ธรรมจะหมอบต่อกิเลสอยู่ตลอดเวลานะไม่ได้หมอบขั้นที่กิเลสเหยียบธรรมมีอย่างพวกเราท่านที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ส่วนมากมีแต่กิเลสเหยียบธรรมจะประกอบความภาคความเพียรสติสตังตั้งไม่อยู่นี่กิเลสเหยียบธรรม สติธรรมตั้งมาอยู่ปัญญาธรรมตั้งมาอยู่ความหลงลืมความทะเลทลายเป็นเรื่องของกิเลสมันลากไปเสียลากไปเสียทีนี้พอทำได้หลักได้เกณฑ์แล้วจับติดจับติดจับติดเป็นกำลังที่ย้อนฆ่ากิเลสกิเลสที่เกิดไม่ได้หรอกตั้งแต่สติปัญญาจนวันนี่แหละความเพียรเป็นไปทั้งกลางวันกลางคืนเป็นเองต้องได้ล้างคือต้องพาหลับพานอนพาเข้าพักจิตคือเข้าสู่สมาธิให้เป็นความสงบเย็นใจแล้วแน่วเรียกว่าพักงานงานฆ่ากิเลสด้วยสติปัญญากิริยาอย่างนั้นไม่ใช้มีตั้งแต่ความสงบแน่วลงไปเรียกว่าสมาธิมีเอกกิจเอกธรรมเรียกว่าเอกคตารมมีความรู้อันเดียวแน่วอยู่นั้นเรียกว่าพักจิตพักงานสติปัญญาไม่ใช้เวลานั้นพักพอพักแล้วก็ได้กำลังกระปี้กระเป๋าขึ้นดึงบันเทิงในจิตจากการพักสมาธิพอได้กำลังแล้วออกมีออกเหมือนมีดเลยรับหินเรียบร้อยแล้วเจ้าของก็ได้รับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับมีกำลังทั้งเจ้าของมีดก็รับหินเรียบร้อยแล้วฟันขาดสะบั้นไปเลยกิเลสไม่เหลือหรอกนั่นเรื่อยเรื่อยเรื่อยถึงท่านเพลินเพลินเพลินฆ่ากิเลสเพลินจนลืมหลับลืมนอนต้องล้างเอาไว้เพราะเห็นโทษของกิเลสเต็มหัวใจแล้วจะรอกันได้ยังไงเห็นคุณของธรรมเครื่องสังหารกิเลสก็เต็มหัวใจด้วยกันมันก็ฟาดกันอย่างสะบั้นหันแหลกนั่นนี่ละออกมาจากเวทีคือการจิตตภาวนาออกจากเวทีแห่งการภาวนาเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติเราเรียนตามคัมภีร์อย่างนี้ไม่มีเราก็อ่านไปอ่านไปท่านว่าไงก็ว่าไปว่าไปจิตมันก็ลอยไปตามคัมภีร์ไปเสียมันไม่ได้เข้ามาข้างในพอเอาคัมภีร์นั้นเข้ามาเทียบเสียงกับหัวใจพิจารณาที่ช่องบอกทางในการประกอบความภาคเพียรแล้วที่จิตก็หมุนเข้ามาปฏิบัติตัวเองจนเป็นอย่างนี้ขึ้นมามันหมุนของมันละนี่ถึงขั้นนี้แล้วกิเลสนี่มีจะขาดลงขาดลงขาดลงเอาสรุปเลยว่าฟาดจนกิเลสขาดสะบั้นไม่มีอะไรเหลือเลยทำความรู้อันนี้ที่กิเลสหมดโดยสิ้นเชิงแล้วนี่จ้าครอบโลกธาตุฟังที่น่ะที่มันปิดบังคือกิเลสเท่านั้นไม่มีอะไรปิดบังจิตใจได้ยิ่งกว่ากิเลสพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปจิตตรงนี้จ้าขึ้นมาเลยอยู่อย่างนั้นไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเจ้าของหลับครอบอยู่ตามเรื่องธาตุขันธ์พักตัวก็ตามแต่ธรรมชาตินั้นจ้าอยู่ตลอดยืนก็จ้าเดินก็จ้านั่งก็จ้านอนก็จ้าสว่างนั้นตลอดเวลาไม่มีอิริยาบถไม่มีการสถานที่เวลาอะไรที่จะทำจิตใจที่สว่างจ้านี้ให้อับเฉาลงไปไม่มีก็มีแต่สมมติเท่านั้นให้เปลี่ยนแปลงได้เมื่อสมมุติคือกิเลสเป็นสมมุติอันสุดยอดขาดจะว่างไปแล้วไม่มีสมมุติใดเข้าไปเกี่ยวข้องเลยอันที่ว่าอาโลโกอุตปาฏิจิตสว่างโล่อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนนานนี่ละการปฏิบัติธรรมธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ท้าทายต่อมรรคผลนิพพานอยู่ตลอดมาและท้าทายกับกิเลสไม่มีธรรมบทใดบาทใดที่จะท้อถอยต่อกิเลสถ้านำมาใช้นะกิเลสขาดสะบั้นไปเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ถ้าไม่นำมาใช้กับกิเลสเอาเราขาดสะบั้นไปเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่กิเลสก็เอาคนขาดสะบั้นผู้ตกนรกอบายตกไปผู้ขึ้นสวรรค์นิพพานไปผู้ใดทำตามพระพุทธเจ้าผ่านไปได้ผู้ใดฝืนพระพุทธเจ้าก็จมลงจมลงเพราะคำว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีเพศต่างๆนี้มีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ตั้งแต่การไหนการอะไรมาพระพุทธเจ้าองค์ใดตรัสรู้ขึ้นมาก็มาเห็นสิ่งเหล่านี้แหละเห็นพวกบาปพวกบุญนรกสวรรค์บุญนี่ซึมอยู่ในหัวใจรู้ในหัวใจหัวใจของท่านผู้บริสุทธิ์นี้เห็นชัดเจนบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงรู้หมดนี่แหละรู้อยู่ที่ตรงนี้ที่นี่เวลาอันนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วจิตใจเย็นสงบอโลโกอุตปาฏิสว่างโล่อยู่ตลอดเวลาเลยนั่นที่นี่หมดแล้วสมมติกิเลสเป็นยอดสมมติ กิเลสสิ้นไปจากใจแล้วก็หมดนั่นแหละสวรรค์นิพพานเที่ยงเป็นจิตนั้นเป็นกายเป็นธรรมธาตุแล้วไม่มีคำว่าศูนย์จิตดวงนี้ไม่เคยศูนย์เกิดพบนั่นพบนี้มีแต่จิตดวงนี้ไปเข้าร่างนั้นร่างนี้ตามบุญตามกรรมของตนที่จะให้จิตดวงนี้ศูนย์ไม่มีตามกันในด้วยจิตตภาวนาจึงเห็นได้ชัดที่นี่อะไรมันปล่อยหมดปล่อยหมดตามนี่วิธีของจิตจิตเป็นยังไงนี่มันรู้กันตลอดจิตดวงนี้นะมันศูนย์ยังไงศูนย์แล้วจะรู้ได้ยังไงตั้งแต่มันหยาบมันเกี่ยวข้องกับอะไรก็รู้อยู่ตามสภาพเวลากินมีความละเอียดรอเข้าไปละเอียดระบอไปปล่อยว่างอะไรเข้าไปทั้งหมดเมื่อปล่อยแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีในจิตสิ่งที่มีในจิตคือยังสิ่งที่ยังปล่อยวางไม่ได้มันก็ตามต้อนกันอยู่ในนั้นตามต้อนกันอยู่นั้นเรียกว่ากิเลสส่วนละเอียดมาเกี่ยวข้องอยู่กับใจโดยถ่ายเดียววัตถุทั้งหลายนี่มันปล่อยวางได้แล้วมันไม่สนใจละนามธรรมพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเกี่ยวข้องกับจิตตามเข้าไปอันนี้ตามเข้าไปจนกระทั่งอันนี้ถึงตัวจริงแล้วเหล่านี้มาจากอะไรขึ้นมาจากอวิชชาปัจจยาสร้างขาระอวิชชาครอบจิตฟาดเข้าไปถึงอวิชชาอวิชชาพังจิตเหล่านี้พังไปหมดสังขารที่เป็นกิเลสก็พังสัญญาความจำเพื่อกิเลสก็พังสังขารคิดด้วยอำนาจของกิเลสก็พังยังแต่ขันธ์ล้วนๆคือสังขารขันธ์คิดก็คิดธรรมดาไม่เป็นบุญเป็นบาปจำก็จำได้ธรรมดาไม่เป็นบุญเป็นบาปไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็ตามตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็สัมผัสสัมพันธ์ธรรมดาไม่มีกิเลสไม่เกิดกิเลสนั่นเมื่อกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วอะไรก็ไม่เกิดกิเลสท่านจึงเรียกว่าขันธ์ล้วนๆไม่มีกิเลสเจือปนในขันธ์นั่นเลยนั่นแหละท่านแบบพระอรหันต์ท่านมีใช้ขันธ์ล้วนๆท่านขันธ์ของท่านไม่มีกิเลสความคิดก็ไม่มีกิเลสความจำไม่มีกิเลสรูปเวทนาก็เป็นแต่เกิดอยู่ภายในร่างกายฉะนั้นมีสุขมีทุกข์เฉยๆธรรมดาในร่างกายจิตหมดไปแล้วนั่นความจำก็ไม่เป็นกิเลสวิญญาณความรับทราบต่างๆท่านก็ไม่เป็นกิเลสอย่างท่านจึงเรียกว่าขันธ์ล้วนๆขันธ์ไม่เป็นภัยต่อจิตใจเหมือนแต่ก่อนที่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองขันธ์อยู่นั่นแต่ก่อนเป็นภัยหมดพอสิ้นกิเลสสิ้นไปแล้วขันธ์ก็เป็นขันธ์ล้วนเป็นเครื่องมือธรรมดาเอามาใช้อะไรก็ได้ที่นี่ขันอันนี้เป็นขันล้วนนี่ท่านนำไปใช้เพื่อประโยชน์แก่โลกนะการเทศนาว่าการก็ใช้ขันการไปมาหาสู่ที่ไหนก็ใช้ขันทุกสิ่งอย่างตอบรับกันระหว่างสมมุตินี่ก็ใช้ขันทั้งนั้นแต่ไม่เป็นกิเลสเพราะจิตบริสุทธิ์แล้วท่านแน่ลงขนาดไหนจิตถ้าลงได้ถึงขนาดนั้นแล้วถามพระพุทธเจ้าหาอะไรว่าข้าพระองค์สำเร็จเป็นอรหันต์แล้วยังถามหาอะไรสันทิฏฐิโกทรงประกาศไว้เรียบร้อยแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เห็นเองจากผลงานของตนเป็นชั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งชั้นสุดยอดนั่นวิมุตติหลุดพ้นแล้วก็รู้ประจักษ์นี่หลุดพ้นแล้วแล้วจะทูลถามพระเจ้าหาอะไรมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนบ้างถามท่านหาอะไรธรรมชาตินี้ขึ้นแล้วเป็นอันเดียวกันหมดเหมือนน้ำในมหาสมุทรกว้างแคบขนาดไหนเอามือเจาะลงในเป็นมหาสมุทรด้วยกันจิตถึงท่านที่บริสุทธิ์เป็นธรรมธาตุแล้วเป็นเหมือนกันหมดจึงถามหาพุทธเจ้าหาอะไรไม่ควรถามว่างั้นเถอะนั่นแหละถึงที่แล้วรู้ประจักษ์ใจพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ดูน้ำมหาสมุทรเทียบกันได้อย่างไรมีมากมีน้อยอะไรดูน้ำมหาสมุทรพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เป็นธรรมธาตุขึ้นมาแล้วกว้างแคบขนาดในครอบโลกธาตุนั่นยังกว้างกว่าน้ำมหาสมุทรทะเลอีกแล้วท่านก็ไม่ถามกันเพราะมันเป็นอันเดียวกันแล้วรู้กันหมดการปฏิบัติธรรมของท่านทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นนะธรรมะพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกขอให้นำมาปฏิบัติเถิดอย่าอ่านแต่คัมภีร์นอนแท้กระดาษไม่สนใจการปฏิบัติไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาความจำเข้ามาเป็นสมบัติของตนเป็นไปไม่ได้นะ ต้องเอาความจริงความจำจำได้สลายกระสับแต่ว่าจำได้ยังไม่เป็นมรรคเป็นผลความจริงที่นำเอาความจำนั้นมาปฏิบัติปรากฏเป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมานี่เป็นผลของเราแล้วอันนี้เป็นสมบัติของเราด้วยสมบัติของเราด้วยจนกระทั่งจิตกระจ่างแจ้งขึ้นมาหลุดพ้นจากทุกข์เป็นสมบัติของตนล้วนๆนั่นภาคปฏิบัติทีนี้เวลาได้รู้มันรู้จริงๆนะในคัมภีร์เวลาท่านแสดงไว้ไม่ได้กว้างขวางอะไรนะถึงอย่างนั้นก็บอกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ว่ากว้างขวางนะแต่จิตนี่ยังกว้างกว่านั้นอีกละเอียดละออไม่มีในคัมภีร์ก็ตามแต่มีในความจริงที่จิตตรงที่จิตรู้จิตเห็นกระจ่างแจ้งไปหมดนั่นมันต่างกันเพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านเทศจะเทศให้แดนใดฟังแดนทิวทวดาอินพรหมเทศได้ทั้งนั้นเปรตผีประเภทต่างๆมนุษย์มนาเทศได้หมดเพราะธรรมกระจ่างแจ้งหมดแล้วเต็มหัวใจไม่มีอัดมีอั้นในการเทศนาว่าการต่อบรรดาสัตว์โลกที่ควรจะรับประโยชน์จากการฟังของท่านท่านจะสอนได้หมดนั่น นั่นแต่จิตจึงว่ากว้างขวางมากนะถึงเวลากว้างไม่มีอะไรกว้างเกินจิตเลยสมมุติไปแล้วด้วยจิตอันนี้เป็นจิตตวิมุตติเลยสมมุติแล้วนำมาสอนสมมุติต่างหากนี่ละเรื่องมรรคผลนิพพานท่านทั้งหลายอย่าหลงอย่างงมงายกับกิเลสนะเวลานี้กิเลสมันกล่อมเรียนมากเรียนน้อยให้กิเลสมากล่อมมาหมดเลี้ยงก็เรียนไปงั้นนะมรรคผลนิพพานไม่มีบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีใครจะไปเชื่อบาปบุญนรกสวรรค์ง่ายๆมันไม่ได้เชื่อนะกิเลสไม่ยอมไม่เชื่อง่ายๆนะแต่พอมันกระจ่างขึ้นภายในจิตนี่ไม่ได้บอกใครมาหลอกอะไรมาหลอกกิเลสยกโคตรมาหลอกก็ไม่มีความหมายจมไปหมดกิเลสยกโคตรมาหลอกท่านผู้รู้จริงเห็นจริงบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนี่ใครจะไปหลอกท่านได้ท่านผู้สิ้นกิเลสเช่นพระอรหันต์เอาไปหลอกท่านที่หน้าบาปมีหรือไม่มีอย่ามาหลอกตีหน้าผากทันทีถ้าเป็นหลวงตาบัวเนี่ยฟาดหน้าผากโคตรพ่อโคตรแม่มึงเคยเห็นบาปเห็นบุญหรือมึงจะมาอวดกูว่าบาปบุญไม่มีมึงตาบอดต่างหากมึงไม่เห็นกูตาดีให้กูฟาดหน้าผากมึงจะหน่อยเปี้ยแล้วค่อยบอกมันเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านท้าทายกับสิ่งความจริงทั้งหลายเหล่านี้มาตลอดอนันตกาลแล้วนะเราทำไมจึงมาหน้าด้านมารบว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีมันด้านเกินไปมะอย่างที่เด็ดพาให้หน้าด้านมันถูอยู่ถูกลางไม่ยอมเชื่อธรรมถ้าเชื่อตามพระเจ้าแล้วตัวเองที่เคยหน้าด้านแต่ก่อนมันจะรู้จะเห็นยอมรับทันทีสิ่งเหล่านี้มีมาดั้งเดิมมันไม่เห็นก็ว่าไม่มีเฉยไม่เห็นเอาความไม่เห็นมาเป็นความว่าไม่มีนี่เป็นสมบัติของตัวก็ความมืดนั่นแหละสมบัติของตัวความปฏิเสธความดีทั้งหลายมันดีแล้วเหรออย่างนั้นพิจารณาทุกคนนะนี่มาสอนศาสนานี่คือจอมปราชญ์ศาสดาองค์เอกมาสอนไม่มีผิดเพี้ยนแม่นิดหนึ่งทรงแสดงว่าอย่างไรแม่นยำมีแต่เรากลัวมันดื้อด้านแฉลบออกนอกฝั่งนอกฝาไปตกเหวตกบ่อตกนรกอวิชชีทั้งเป็นทั้งตายนรกอวิชชีคือทำแต่บาปแต่กรรมยังไม่ตายไฟนรกอวิชชีเผาอยู่ในหัวอกตายแล้วไฟนรกอวิชชีเผาในเมืองผีใครจะไปแน่นอนยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ตรงไหนผิดที่ไหนให้ระวังตัวฝืนพระเจ้าตรงไหนนั่นผิดแล้วนะเราเป็นคนตาบอดให้เชื่อคนตาดีจูงไปไหนให้ไปอย่าไปเชื่อคนตาบอดจูงกันลงเหวลงบ่อจมไปด้วยกันทั้งนั้นนะเอาละวันนี้พูดแกงทะเลแหละเหนื่อยพูดไปพูดมาสนุกมันจะมาพูดอะไรก็ไปของมันอย่างนี้ก็เหยียบเท้าซะก่อนโทษนี่ว่าไงวันนี้อยู่คนไม่คนแน่นก็เลยนักหรือยังไงหรืออยู่ข้างนอกมากกว่าข้างในนู่นตรงนั้นวันนี้ก็ไปแจกอาหารพวกด่านต่อไปวันพอว่างนี่แล้วก็อาจจะไปทางปากช่องอันนี้ก็มีด่านขึ้นเขาใหญ่รักษาด่านทางนู้นก็รักษาด่านทางปลาจีนขึ้นเขาใหญ่วันนี้เราไปด่านเขาใหญ่ปลาจีนวันนั้นมีโอกาสจะไปด่านนี่ด่านปากช่องอันนี้ดู15ครอบครัวอันโน้นมี14ครอบครัวรวมแล้วไป29ครอบครัวด้วยกันอะไรมาเอามา เขาท่านไปเทศที่ไหนก็ยังมีการเทศกล้วยหอมกล้วยไข่ไอ้เราไม่มีการเทศมันได้หรือนี่นะอย่างน้อยก็ขอให้นี่ให้มีนี่ยังดีนี่นี่การเทศของเราเข้าใจเอาแค่นี้ก็เอาละไม่เอามากการเทศเรานี่เทศเวลาเทศเท่าไหร่เวลา
1: 43นาทีครับ
0: ก็วันนี้ก็ถึง43แล้ว
1: คร
0: ับ โหถ้าถึง40นับว่าอะไรมากเรียกว่าสมบูรณ์ในขั้นวัยนี้นะก็อาจจะเป็นไปตามนิสัยเทศเพียงชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าแต่ก่อนที่มีกำลังอยู่ยังชั่วโมงกว่าเทศสอนท่านี้เหมือนกันหมุนติ้วนี่เรื่องชั่วโมงกว่าไม่เคย2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่เคยแล้วยิ่งแก่มาด้วยอย่างนี้โอ๊ยได้40นาทีนับว่าได้มากนะได้สมบูรณ์แบบเลย40นาทีอันนี้ของแจกเราก็ได้พอสมควรนะเพราะมีทุเรียนผลไม้มีมากคราวนี้ได้ผลไม้ไปมากนะมันเป็นระยะผลไม้สุกทุเรียนวันนี้ไปลูกใหญ่ๆเดี๋ยวไปเที่ยวเดินดูที่เขาวางไว้เป็นกอง14กองนะนั่นแหละเป็นกองเราไปเที่ยวดูหมดเลยทุเรียนลูกใหญ่เดียวมันเห็นตั้งแต่นี้แหละพอรถผ่านไปตลาดอะไรเขาเรียกหนองชะอมพี่เคยซื้อผลไม้นะพอไปถึงนั่นมองไปทู่นู่นน่ะทุเรียนว่าเอาแล้วตาดีนะทู่นั่นทุเรียนเต็มเมื่อน่ะวันนี้เอาทุเรียนให้มากนะขึ้นแล้วสั่งแล้วอยู่ในรถนะไม่ลงมีแต่ปากมันสั่งออกไปนงกระดุมได้ทุเรียนครอบครัวละ5ลูก5ลูก5ลูกมีแต่ลูกใหญ่ๆนะเออสมใจนี่เราไปเที่ยวดูหมดกองทุกอันนั้นแต่ละกองละกอง14กองไปดูหมดดูสม่ำเสมอกันถ้าทุเรียนไม่เสมอก็ไม่ได้นั่นน่ะจะเอานั่นน่ะไปดูนั่นดูตรวจตราภาคีที่เสมอหรือไม่เสมอนั่นน่ะดูอะไรดูอะไรเสมอกันหมดแล้วก็ผ่านนั่นให้เสมอมีมากมีน้อยเสมอเป็นธรรมที่มากมีแต่มากที่น้อยมีน้อยที่ไม่มีไม่มีทั้งที่อยู่ร่วมกันโอ้ยไม่ได้นะสำหรับวัดป่าบรรดาเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเราเอาจริงจังมากนะความสม่ำเสมอมีมากมีน้อยให้เสมอกันนี่มันฟังอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาเช้านั้นธรรมดาเราจะไปยุ่งอะไรกับอาหารนะตอนเช้าจัดอาหารมันไอเราเลยเป็นแม่ครัวใหญ่คนหนึ่งนะจัดนั้นจัดนี่ที่นั่นที่นี่คือเพื่อความสม่ำเสมอด้วยความรอบคอบนั่นไอผู้อื่นใครทำก็ได้แต่มันไม่สนิทใจถ้าเจ้าของได้ทำได้ดูตลอดถ้วยที่ตักเนี่ยตักอย่างนี้นี่ถ้วยนี่กับถ้วยนั่นสมมุติว่าเป็นสองถ้วยเป็นคู่กันเนี่ยเสมอกันหรือไม่นู่นถ้าตักทำไมตักกับถ้วยนี้เป็นอย่างนี้ถ้วยนั่นเป็นอย่างนั้นทั้งที่ของมีอยู่นั่นไล่เบี้ยกันนะนี่ผ้าก็ระวังอะไรที่นี่นั่นจะได้คิดแหละว่าอ๋อท่านไม่ใช่ดูธรรมดาแม้แต่ในถ้วยนี้ความเต็มของมันไม่เสมอกันมากกว่าน้อยนะการนี้ถูกกี้แล้วนั่นทำไมต่างกันนี่เป็นยังไงถ้วยนี่เป็นยังไงถ้วยนี่ของเหมือนกันนั่นถ้าต้องรีบปุ๊บปั๊บจัดให้เรียบตั้งแต่นั้นมาดูถ้วยไหนก็ดูน่าดูนะอย่างนั้นนะมันจังได้วุ่นอยู่ตอนอาหารแล้วธรรมดาเรานั่งเฉยเป็นไรไปนี่มันเฉยไม่ได้นะก็เราครอบอยู่หมดในวัดนั้นทั้งฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ดูเป็นความรับผิดชอบของเราเรียกว่าเราเป็นพ่อวัดนั่นแม่วัดต้องให้เสมอหมดนะนี่เราแท้นี้มันก็ออกวิทยุแล้วนะแต่นี่ออกวิทยุแล้วแต่ละนั่นออกก็รู้ทั่วประเทศไทยแล้วนะทั่วนะนี่อย่างนี้นะเท่นี้ก็ออกทั่วประเทศไทยคนที่ดูคนมาใหม่ก็มีดูมาใหม่ก็มีมาเก่าก็มีแปลกๆหน้าก็มีเยอะนะหน้าเก่าแต่เราใครมาก็มาดูหน้าเก่านี่มาเต็มบ้านเต็มเมืองมาก็มาดูหน้าเก่านี่เราเห็นหน้าใหม่เรื่อยหน้าเราตาก็มีเหมือนกันแต่เราเห็นหน้าใหม่เรื่อยตาทั้งหลายเรานี่เห็นแต่หน้าเก่าเห็นดวงตาองค์เดียว เราคิดถึงหลวงพ่อทั้งวันนะนี่เรามานี่โอกาสบ้างวันไหนเราจะไปเยี่ยมศพท่านอยู่

0: ท่านมีบุญมีคุณต่อชาติบ้านเมืองมากทีเดียวท่านเป็นพระมีนิสัยวาสนากว้างขวางมากน่าเคารพนับถือนะหลวงพ่อสังวานตัวงานกับเราจึงติดกันเลยทันทีท่านว่าไงยอมรับกันทันทีเลยไม่มีขัดกันมันจะเป็นในใจแต่ละดวงที่ประสานกันนะระหว่างเรากับท่านลงกันทันทีเลยเหลือว่างวันไหนเราก็จะไปอยู่เหรอโอกาสซะก่อนวันนี้ไปที่นั่นวันนั้นไปที่นั่นเออเอาเข้ามาพูดจะเข้ามาคนมากหูแค่คนมันก็จะออกอันนี้ก็ฟังทางนู้นก็ถ่ายด้วยนี่แหละนั่นออกทางนี้จะใหญ่เยอะ
1: คร
0: ับ เนาะออกนี่ใหญ่เยอะ
1: ทางล่างก็ได้ยินชัดเจนคร
0: ับ เออยังตั้ง
1: ด้วย
0: ครับ
1: เน็ตด้วยคร
0: ับ ยังใหญ่เยอะ
1: คร
0: ับ เออเอาดีข้างโอ้มีเครื่องถ่ายไว้หมดเลยนะมีเครื่องถ่ายไว้หมดเลยแล้วสิ่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะให้พรประวัติหรือ
2: ประว
0: ัติเนี่ยเราพอใจเพราะประวัติหลวงปู่มั่นนี้เราเขียนด้วยความเทิดทูนถึงขนาดที่ว่าไม่กวดปูให้ส่งเขาแท่นพิมพ์เลยบอกเพราะเรากวดทุกทีด้วยความเทิดทูนท่านสุดหัวใจที่เราได้กราบเรียนท่านตอนที่นั่นเราไม่ลืมนี่นะท่านก็รู้สึกว่าเริ่มป่วยแล้วตอนนั้นท่านป่วยธาตุขันเราป่วยใจมันเป็นอยู่เวลาพระมาสงบเรียบร้อยแล้วจะมารอฟังเทศท่านนะท่านว่าเออว่างั้นนะไอ้เรานี่เทศนาว่าการในบรรดาพระเจ้าประสงค์มาลูกศิษย์ลูกหามามากมายนานแสนนานแล้วมีใครคิดอะไรบ้างไหมสันว่างนี้นะแล้วก็ตอบมาทันทีก็บอกว่าคิดเต็มหัวใจแต่เวลานี้งานกำลังเต็มหัวอกเราบอกงั้นเลยนี่ก็คือว่าใครจดจารึกเรื่องราวของท่านอะไรบ้างไหมความหมายก็ว่างั้นแต่เราก็บอกว่าเราคิดเต็มหัวใจมานานแล้วเดี๋ยวมันคิดอยู่ในใจเรียกว่าเก็บความรู้สึกเอาไว้แล้วยังไงจะออกในวันหนึ่งแน่นอนแต่เรายังไม่พูดเวลาท่านพูดอย่างนั้นเราก็เลยตอบออกมาเลยนั่นแบบฝังใจลึกเข้าไปอีกนั่นเพราะว่างั้นท่านแทนที่ท่านจะมาเป็นกังวลกับเรื่องท่านนะใครคิดอะไรบ้างไหมนี่นะเราบอกว่าเราคิดเต็มหัวใจเราบอกงั้นแต่เวลานี้งานกำลังเต็มหัวอกท่านปัดของท่านออกเลยนะเอางานเต็มหัวอกให้ได้นะขึ้นเลยแล้วใส่เปี้ยงเอางานนี้ให้ได้นะงานนี้แตกกระจายไปหมดเลยถ้าได้อันนี้แล้วท่านว่าท่านเลยยกอันนี้ขึ้นเป็นใหญ่เลยแต่ถึงยังไงเราก็ไม่มีถอนละไอ้เรื่องความมุ่งที่จะเขียนประวัติท่านนะเพราะงั้นเราจึงได้เขียนด้วยความเทิดทูนเพราะงั้นเรื่องประวัตินี้เอาไปเถอะว่างั้นเราเป็นคนเขียนเองตรวจเองเต็มเหนี่ยวเต็มกำลังความสามารถเพิ่มก็ไม่ได้ตัดไม่ให้ตัดเราเป็นคนทำเองเต็มเม็ดเต็มหน่อยแล้วประวัตินะเอาละทิ้งให้พ่อ
2: เจ้าค่ะศรัทธาใหญ่ถวาย10,000 บาทเจ
0: ้
2: าค
0: ่
2: ะ
0: เออพอใจเออ10,000-20,000ก็มันก็เป็นแสนแหละ เราจะทำประโยชน์แก่โลกเต็มกำลังความสามารถของเราในชาตินี้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีอะไรติดตัวเราทุ่มใส่ชาติทั้งนั้นแหละศาสนาพระมหากษัตริย์เราทุ่มจริงๆเรียกว่าเราช่วยโลกเราช่วยจริงๆนะไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเลยได้มาเท่าไหร่นี้ปาดออกช่วยหมดเลยเราเองไม่มีคำว่ากรรมไม่มีบริสุทธิ์ตั้งแต่ทองคำมาดอลล่าเงินสดเพราะทำด้วยความเมตตาล้วนๆจากหัวใจที่พอแล้วทุกอย่างไม่ต้องการอะไรต้องการแต่ให้โลกได้รับความร่มเย็นทั้งด้านวัตถุและนามธรรมและจะทำภายในใจเท่านั้นเราต้องการเพราะงั้นเวลาเราออกช่วยชาติเราจึงเน้นหนักลงในนี้เลยหัวใจเราเออคราวนี้แหละคราวธรรมะจะได้ออกกระจายทั่วดินแดนแห่งประเทศไทยเราอะวัตถุนี่โลกทั้งหลายรู้กันทันทีเลยว่าช่วยทางด้านวัตถุเงินทองเข้าของวัตถุต่างๆเพียงช่วยแต่เราไม่ได้ไปนั่นนะอันนี้เพียงวัตถุอันหนึ่งเล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่คือธรรมคราวนี้ธรรมจะได้ออกสู่โลกไงมันก็เป็นจริงๆใช่ไหมล่ะแล้วเทศหยุดแล้วเดี๋ยวนี้วิทยุอะไรต่ออะไร ออกทั่วประเทศไทยออกทั่วโลกแล้วนี่ก็สมเจตนาที่เรามุ่งเอาไว้นะนี่แหละเราทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยของเราพูดให้มันชัดเจนธรรมะพระพุทธเจ้าเปิดเผยได้กิเลสมีเปิดเผยทั่วโลกดินแดนเป็นฟืนไฟเปิดเผยเขาหัวอกหัวใจกันทั่วโลกดินแดนไม่มีใครจะโลกทานตื่นเนื้อตื่นตัวจะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองจากฟืนจากไฟเหล่านี้บ้างเลยนี่นะทำมีมาเพื่อดับไฟทำไมจะพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงพูดว่าคราวนี้เป็นชาติสุดท้ายของเราระบองกงตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดสามทิฏฐิโกประกาศป้างขึ้นวาระสุดท้ายแล้วตั้งแต่วัดหลังวัดดอยธรรมเจดีย์ตั้งนั้นมาไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจุบันตลอดเวลานี่เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะได้ช่วยโลกสงสารมีอะไรๆมีแต่ช่วยทั้งนั้นด้วยความเมตตาคำว่าเอาไม่มีออกหมดได้มามากน้อยเท่าไหร่เวลาสุดท้ายนี่ต่อจากนี้ไปเราก็จะได้ช่วยเป็นกิริยาอย่างนี้อีกเท่านั้นเองกรุณาพี่น้องหลายทราบของที่ท่านทั้งหลายบริจาคมาไม่มีไปไหนบริสุทธิ์สุดส่วนทุกด้านทุกทางเราเป็นผู้ควบคุมการเงินการทองใช้สอยมากน้อยเราพิจารณาทุกอย่างแล้วเอาจ่ายไปมากน้อยแล้วไม่ทำสุ่ม 4.5 แต่ไหนแต่ไรมามีหลักมีเกณฑ์คือเหตุผลจับตลอดการจ่ายทุกอย่างเราทำอย่างนั้นนี่เราก็ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยตายแล้วจะไม่ได้ทำใช่ไหมล่ะทำที่ให้เวลามีชีวิตอยู่นี่เอาท่านพี่น้องทั้งหลายใครสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อชาติบ้านเมืองของเราเพื่อบุญกุศลหนุนจิตใจของเราให้ไปเกิดในฐานที่ดีคติที่สมหวังจากบุญกุศลที่สร้างนี้เป็นมิตรเป็นสหายพึ่งเป็นหนึ่งใจได้เอาสร้างอย่ามีแต่ความหึงหวงกลัวได้กลัวเสียกลัวนั่นกลัวนี่เจ้าของจะจมไม่ได้กลัวไม่ได้นะในชาตินี้สมบูรณ์แต่สมบูรณ์ตั้งแต่วัตถุภายนอกไม่สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยทานตายแล้วจมได้นะขอจำนะทางศีลทางทานที่เพื่อบุญกุศลต่อจิตใจของเราก็ให้มีทางวัตถุก็อาศัยมันไปทางด้านธรรมะนี้ที่จะพึ่งเป็นพึ่งตายกับใจนี้เอาให้ได้นะสร้างบุญสร้างกุศลทานศีลภาวนาอย่าปล่อยอย่าวางนะเอาละพอให้พอเสร็จแล้ววันนี้เช็ดก็หมดแล้วเช็ดหมดตับหมดปอดหมดไส้หมดพุงแล้ววันนี
3: ้เป็นไงตั้งภาวนาท่านพอใจอยู่ไหมอ่ะเป็นด้านจิตใจชุ่มเย็นพอใจอยู่ใช่ไหมเหรออยู่อย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นถึงถูกอยู่ในถ้ำนะครับถ้ำเป็นถ้ำอัดถ้ำทำอยู่ในป่าเขาในถ้ำเป็นถ้ำอัดถ้ำทำถ้ำแห่งความร่มเย็นอย่างพระติกพุทธถ้าติกพุทธท่านอยู่ในถ้ำมาตั้ง60 ปีไม่ใช่นะพวกเทวดารักท่านมากไม่ยอมไปไหนเลยนะพวกเทวดารักมากท่านอยู่นั่นใครนิมนต์ไปไหนท่านก็มาไปท่านอยู่องค์เดียวอย่างนั้นแหละพระราชามานิมนต์ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนท่านไม่เคยไปจนกระทั่งถึงพระราชสุดท้ายพระราชาก็ใช้เล่ห์กลใหม่ต้องขออภัยเอาผ้ามารัดฉันไม่รู้อ่อนไม่รู้ถึงยมพระราชารับสั่งเลยเอาผ้ามารัดฉันแล้วก็ปีกายเลยแล้วให้ไปนิมนต์พระกิจพุทธมาพระราชวังครั้งนี้ข้าว่าพระกิจพุทธมาจะไม่เปิดผ้านี่โอ้ยร้อนเป็นไฟขาเยอะใจเอาเนี่ยว่าโดดลงมาเลยหันไปอย่างนั้นอ่ะพระกิจพุทธอยู่ในถ้ำทั้งว่าทั้งชั้นรวมมากนะมือดอกพิกุลมันเกิดอยู่หน้าค่ำมันร่วงหล่นลงมาเต็มหน้าค่ำท่านบอกท่านไม่เคยเหนื่อยอยู่กระทั่งเพยานค่ำฟังว่าเวลาท่านลงไปดอกพิกุลลูกทั้งนั้นเนี่ยท่านมาอยู่เพยานค่ำที่ทราบไปชัดก็คือพระลูกวัดลูกศิษย์ลูกหาท่านไปเยี่ยมท่านไปเห็นเขาวาดภาพทำภาพเอาไว้ตามพระกักูชังโทโกนาคมพระเจ้าโพโคตโมอายะไม่ใจอย่างนั้นโอ้องค์นี้เรื่องนั้นองค์นั้นวางนั้นทำไงตอบจะเป็นมันหายไม่เป็นก็ไม่ทราบละท่านทั้งหลายใจดีวะหวางนั้นนะผมอยู่ถ้ำได้60 ปียังไม่เคยเห็นภาพนี้เลยที่ฉันไปแหนอยู่ถ้ำวางภาพนี้เลยที่ฉันไปแหนอยู่ถ้ำวางจะเป็นปัญหาก็ไม่ทราบ ตั้งแต่ปัญหา

0: อืมแล้วก็จ้างงานมาตอนนั้นท่านกำลังป่วยท่านป่วยมาเยี่ยมอาการของท่านเสร็จแล้วเนี่ยแล้วท่านอาจารย์เวลานี้เขาร่ำลือกันทั่วประเทศเกิดอย่างนี้ว่าท่านอาจารย์นี้เป็นพระอรหันต์นะแล้วเวลานี้ท่านอาจารย์เป็นยังไงจิตของท่านอาจารย์เป็นยังไงคือผู้มาถามเป็นพระอรหันต์นะเขาบอกเออยังนะว่ามันติดที่ตรงไหนหว่างั้นนะพิจารณาอะไรอยู่ว่าพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ท่านส่วนเลยแต่ไม่มีผู้แม่นี่แหละสำคัญนะการแม่นะลูกศิษย์ของท่านจะเป็นพระอรหันต์นี่ว่าไงแล้วใครทั้งทั่วประเทศเสด็จแดนเพราะว่าท่านอาจารย์เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นนะแต่เวลานี้เป็นยังไงติดท่านอาจารย์เลยเป็นสำเร็จแล้วยังวะห่วยยังนะท่านว่ามันติดที่ตรงไหนว่าอะไรท่านเลยพระลูกศิษย์เลยถามให้ท่านเล่าว่าเอาติดที่ตรงไหนลองเอาว่าขึ้นมาเลยพอว่าขึ้นมาตรงนั้นนะพระลูกศิษย์จะตอบปั๊บเลยเสริมให้ทันทีเออที่นี่ให้พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นเห็นไหมล่ะเพราะว่าท่านก็ร้องโก้เออเอาละที่นี่เข้าใจเปิดทางแล้วจะเข้าแล้วที่นี่ท่านว่างั้นนะเปิดทางได้แล้วที่จะเข้าแล้วใช่ไหมนั่นเห็นไหมล่ะมีความรู้ที่เหนือกว่าเปิดปั๊บถูกต้องเลยเออเอาละที่นี่เข้าใจเปิดทางแล้วเปิดประตูแล้วจะเข้าแล้วที่นี่ผมพอว่างั้นเอาไปได้ท่านก็ลากลับพอท่านออกจากนี้ไปเดินไปยังไม่ถึงออกเขตนั่นเลยนะเออรู้แล้วที่นี่ที่คืนมาแล้วคืนมารู้แล้วนั่นเห็นไหมล่ะเพราะยังนิดเดียวเท่านั้นพอท่านเปิดปั๊บท่านก็เปิดประตูแล้วที่จะเข้าแล้วท่านพิจารณาจะนั่งรูปผึ่งเดี๋ยวนั่งเลยนั่งเป็นอย่างนั้นถ้าติดจะพูดท่านได้สำเร็จอรหันต์พ่อลูกศิษย์ท่านนั่นเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่10เดือนเมษายนพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111

0: คืนนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2549มีชื่อกันเทศว่าคาดไม่ได้นะธรรมขอเชิญท่านฟังครับ
1: พระพระอะไรวันนี
2: ้29พระผม
1: พระ29
2: ครับผม
1: พระวันนี้ให้น้อยไม่มีน้อยเลยนะต้องกดเอาไว้กดเอาไว้29ที่ไม่ฉันเยอะอยู่ข้างในท่านภาวนาท่านนะท่านไม่ฉันจังหันท่านภาวนาท่านหล่อเลี้ยงจิตใจท่านด้วยธรรมธาตุขันธ์หล่อเลี้ยงกันไปด้วยอาหารการกินนี่มันมีสองอย่างนั่นแหละธาตุขันธ์พวกอาหารการกินควรแก่ธาตุแก่ขันธ์เรื่องอัดเรื่องธรรมแล้วควรแก่จิตใจดีพระที่ท่านไม่ฉันอาหารสำหรับวัดป่าบันตาดมีตลอดที่จะให้มีพระมาฉันอาหารครบองค์ในวันนี้ดูว่าบอกได้ชัดเจนว่าไม่มีขาดอยู่ตลอดอย่างนั้นนะที่ท่านไม่มาฉันก็คือท่านภาวนา

0: นี่หมายถึงที่ถูกจริตนิสัยของใครแต่ส่วนมากถูกเรื่องผ่อนอาหารอดอาหารกับการภาวนานี่ถูกกันถูกเป็นส่วนมากทีเดียวเพราะธาตุขันธ์นี่กับอาหารนี่มันเข้ากันได้สนิทหล่อเลี้ยงกันดีทีนี้เวลาหล่อเลี้ยงทางอาหารให้มากมากนี่ร่างกายมีกำลังมันเป็นเครื่องเสริมกิเลสเข้าไปราคะตัณหาก็มากมันเป็นในใจลึกๆนะไม่ได้มาแสดงอาการภายนอกที่นี่เราจะฆ่ามันอยู่แล้วพอมันแยบๆออกมานั้นเห็นแล้วนั่นท่านสังเกตอย่างนั้นนะพอแยบๆภายในจิตเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรจริงๆเป็นอย่างนี้นั่นเมื่อว่ามันเป็นเพราะอะไรทั้งตัดอันนั้นออกนั่นเรียกว่าการปฏิบัติตัวเองอยู่เหมือนหมูนี่มันได้หรือเอาจริงๆนะเราพูดจริงๆเราไม่ได้ดูถูกหยามโลกเราก็เกิดในท่ามกลางโลกกี่กับกี่กันมาแล้วนี่เป็นชาติปัจจุบันนี้ที่เรานี่นะมันก็ได้มาเจอธรรมเขาสิธรรมดานี่เราเหมือนท่านเวลาไม่มีอะไรแปลกพอธรรมนี่ผางเข้าสู่ใจฉะนั้นมันมองไปสภาพของตัวเองและทั่วๆไปนี่มันจ้าขึ้นไปเลยเที่ยวเท่ากันกับธรรมที่จ้าขึ้นภายในใจนี่แหละจึงได้นำมันเนี่ยพวกเพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกหาในการชำระจิตใจเพื่อให้มีทางออกใจไม่มีทางออกด้วยธรรมนะใจนี้ไปด้วยธรรมออกได้ด้วยธรรมธาตุขันธ์เป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารการบริโภคให้พิจารณาให้ได้สัดได้ส่วนคือการผ่อนอาหารหรืออดอาหารนี้ส่วนมาก ถูกเพราะมันเกี่ยวกับธาตุขันธ์ล้วนๆการอดนอนนั่นท่านบอกไว้นะในธุดงค์13ก็มีเช่นอดนอนเนสัตถิถ้าผู้ใดถูกต้องในทางใดกับจริตนิสัยของตนส่วนมากนักปฏิบัติท่านจะหนักในทางนั้นเช่นผ่อนอาหารได้ผลดีแม้จะทุกข์ท่านก็ยอมทนเพื่อความสุขอันเลิศเลอคือทำจากการผ่อนหรืออดอาหารต้องทำเรื่องถูกทำไมจะไม่ถูกถูกด้วยกันทุกคนแต่เจตนาถูกนี่เพื่ออะไรเช่นอย่างอดนอนผ่อนอาหารนี่เพื่ออะไรเพื่ออาจเพื่อทำก้าวเดินได้สะดวกเอาถูกบ้างทนเอานั่นทนไปทนมาก็ทางทำก็เบิกกว้างออกไปได้สะดวกสบาย การปฏิบัติตนนักภาวนาถึงจะรู้ได้ชัดเจนในเรื่องปฏิบัติต่อการธาตุขันธ์กับจิตใจนะนอกนั้นไม่รู้เราอยากจะพูดจริงๆเนี่ยไม่รู้ถึงจะพระก็พระเถอะนะก็ไม่ได้สนใจปฏิบัติดีไม่ดีดูถูกท่านผู้ปฏิบัติกรรมฐานดีด้วยซ้ำพระหัวโล้นเราเนี่ยดูถูกกันมีนะตั้งแต่เราเรียนหนังสืออยู่เราดูเราฟังก็เราเรียนนี่เรียนเพื่อปฏิบัติเรียนอยู่ในวงปริยัติด้วยกันบางองค์ดูถูกพระปฏิบัตินั่งหลับหูหลับตาไม่ทำอะไรไม่ทำประโยชน์ให้โลกเขาถือว่าเขาทำประโยชน์ให้โลกแล้วนั่นเข้าใจไหมทำมาพูดอย่างนั้นไม่ได้นะกับเราอยู่ในวงปริยัติด้วยกันใส่กันเปี้ยงเลยมันปริยัติด้วยกันแขนซ้ายขวาตีกันมันเจ็บปวดกับเจ็บปวดตัวเองเอาสิว่าปริยัติด้วยกันเราก็เรียนปริยัติพูดมาไม่ถูกทางเอาเลยแล้วเราผู้ที่ผู้จอมเชยกรรมฐานมีเหตุผลเรานิ่งเราฟังทั้งที่เราเองปฏิบัติกรรมฐานตลอดนะเราไม่เคยละเรียนหนังสืออยู่สักหลายปีการภาวนาเราไม่เคยละแต่ไม่เคยพูดให้ใครฟังวันนี้เปิดให้ฟังชัดเจนแล้วนะไปพูดให้พวกลิงพวกข้างคือพวกเดียวกันมันไม่มีผิดมีถูกมันพูดแย่พูดอะไรพูดเล่นเฉยๆแหละมันรำคาญที่คนหนึ่งเอาจริงเอาจังคือภาวนาออกมาพูดนี่เขาพูดเจ้าพูดแย่เลยมันไม่อยากฟังทำเฉยเรียนหนังสืออยู่7ปีละเมื่อไรเรื่องกรรมฐานเราพูดจริงๆเราไม่เคยละอยู่กับเพื่อนพวกฝูงพวกลิงพวกข้างกิริยาอาการก็เป็นลิงเป็นข้างกับเขาไปแต่ใจนี่กับจิตภาวนานี่เน้นหนักอยู่ภายในเงียบเลยไม่ให้ใครรู้นะพวกเพื่อนเดียวกันไม่รู้ออกจากนั้นแล้วถึงได้เปิดเผยแล้วขึ้นเวที สัตว์กับกิเลสอยู่ในป่าได้เขาทีนี้ออกเปิดเผยเลยเวลาเรียนอยู่ไม่พูดเลยนะปิดตายเลยเนี่ยเหมือนไม่เคยสนใจภาวนานี่แหละไปพูดกับพวกเดียวกันก็พวกเดียวกันแขนซ้ายแขนขวาตีมันจะไปเสียหายเยอะก็เสียหายตัวเองก็แหละพวกเดียวกันมันมีผิดมีถูกแล้วจะว่าพูดหยอกเล่นกันไปอย่างนั้นนะแต่มันไม่อยากฟังอย่างนั้นนี่เราเคยปฏิบัติการสังเกตตัวเองจิตตภาวนาเลิศเลยไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิตตภาวนาพุทธศาสนาลงในจิตตภาวนาถ้าใครไม่เคยภาวนาตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ว่าพระบาคารวาสแม้ถือพุทธศาสนาก็ตามให้ได้ภาวนาให้ได้เห็นภาวนานี่ดูมหาเหตุคือใจนี่ตัวสร้างเหตุทุกอย่างส่วนมากจะเป็นกิเลสแล้วมันสร้างเหตุขึ้นมาภายในใจจิตภาวนาสติจ่อลงไปในจิตนั่นทีนี้จะเห็นเหตุการณ์ที่แสดงออกจากใจประเภทต่างๆจากนั้นก็จะเห็นเหตุการณ์ของธรรมที่ตอบรับกันต้านทานกันต่อไปเหตุการณ์ต้องทำขึ้นและนั่นเนี่ยการพิจารณาทีนี้เอาตัวออกได้แล้วทีนี้มันเห็นทางช่องทางที่ออกที่เข้าแล้วนะถ้าไม่ภาวนาไม่ค่อยเห็นนะเรียนในตำราก็เรียนเราก็เรียนแต่มันเรียนไปด้วยความจำไม่ได้เป็นสมบัติของตัวได้นะเพราะการปฏิบัติผลจากการปฏิบัติต่างหากเป็นสมบัติของตัวเองได้เพียงเรียนนี่เรียนไปเท่าไหร่กี่ประโยคก็เรียนขนาดมีแต่ความจำลากที่เด็ดมาได้แม้ตัวเดียวถ้าไม่จำเพื่อปฏิบัติเนี่ยมันมีอย่างนั้นนะเปิดมาท่านทั้งหลายทราบเราผ่านทั้งหมดทางปริยัติก็ผ่านขอคุยสักหน่อยว่ามหาบัวปฐม3ในปริยัติ3ประโยคนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกผ่านมาแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่ละพูดได้เนี่ยมันก็เห็นบริจีทางปริยัติที่ออกทางภาคปฏิบัติขึ้นเขาขึ้นป่าฟาดกับกิเลสตลอดมาจนได้มาเป็นครูอาจารย์ผ่านทั้งสองเพราะฉะนั้นการพูดจึงพูดได้แม่นยำไม่ผิดเนี่ยการเรียนจึงเป็นบาดฐานหรือเป็นปากทางเพื่อให้ออกปฏิบัติถ้าเรียนเฉยไม่ปฏิบัติก็เหมือนนกขุนทองดีไม่ดีเป็นหนอนแทะกระดาษเรียนไม่ตั้งใจปฏิบัติได้แต่ความจำไม่ใช่เป็นสมบัติแก้กิเลสได้นะจำแล้วเฉยเรียนไปแล้วจำแล้วก็หลงไปลืมไปภาคปฏิบัตินี่ต่างหากพอปฏิบัติแล้วปรากฏผลเข้าสู่ใจเป็นผลเป็นสมบัติของใจที่นี่เป็นเรื่อยๆอะไรจะเสื่อมจะทราบไปทำกับใจที่เคยปฏิบัติมานี่จะติดแนบกับกันนี่แหละเป็นสมบัติตัวเองแท้นะนักปฏิบัติเราพวกพระเราจำให้ดีนะอย่าสักแต่ว่าทำอะไรนี่จวนจะตายแล้วยิ่งเป็นห่วงเป็นยายหมู่พวดมากนะเป็นห่วงมากจริงๆนะมันมาอยู่เด่นด้านๆไม่ได้นะสักแต่ว่าอยู่มันเป็นเรื่องโลกไปเรื่องธรรมต้องเป็นผู้มีสติสตังเตรียมท่าเตรียมทางตลอดเวลาเหมือนเขาออกแนวรบเผลอไม่ได้นะออกแนวรบนักมวยต่อยกันก็เผลอไม่ได้นี่ระหว่างกิเลสกับธรรมต่อยกันบนหัวใจเราเผลอไม่ได้นะหงายหมาคืออะไรหงายหมอนเข้าใจไหมมันหงายลงหมอนนะเอาละจดอะไรนะเทไปมันโมโหมันจะฆ่าคนเอามาต้มยำกินกับจังหันด้วยซ้ำไประวังนะเนี่ยต้มยำนะ
1: หลวงพ่อเจ้าคะอาจารย์เครือวันมาจากโรงเรียนเสนพงศ์อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาที่สถานีวิทยุตั้งอยู่นะเจ้าค่ะเอาปัจจัยมาถวาย 30,000 บาทเจ้าค่ะถวายฤทธิ์แด่แม่เลียบกับพ่อเคลือบเตชะโตคณะผู้ถวายก็คือคณะครูนักเรียนโรงเรียนเสียงคงนายสุเมธนางระวีวันทองใสแล้วก็เครือวันเสียงคงและลูกๆเจ้าค่ะ 30,000 บาทเจ้าค่ะ
0: พ่อใหญ่สัญญาณนี้วิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมั้งวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะพวกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดรับผิดชอบ
1: เองเขารับผิดชอบเจ้าค่ะของสงสารเจ้าค่ะ
0: เรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
1: สถานีต้นขายเจ้าค่ะ
0: เออเนี่ยตรงนี้อ่ะแล้วรับผิดชอบเฉพาะ ที่นี่แห่งเดียวหลวงนั่นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดที่ตั้งยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองด้วยกันทั้งนั้นเราก็รับผิดชอบเฉพาะบรรดาเท่านั้น
1: เขาทราบเดียวค่ะ
0: ฮะ
1: เขาทราบเดียวค่ะต้องรับผิดชอบกันเองเดียว
0: นั่นแหละจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีอุดรโอ้บรรดาลนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกมาช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากคือต้องคิดด้วยละไม่คิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดการจับการจ่ายเงินลงเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยนี่มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปเงินเดือนหรือค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่พอเราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะหรือว่าจะตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะกำลังคิดอยู่ถ้าทำได้เข้าสู่ใจโลกแล้วโลกยังมีความสงบร่มเย็นรู้บาปรู้บุญนะทำเป็นน้ำดับไฟมันจะแรงเปลวจนแม่ก็ตามน้ำสาดลงไปยุบเลยไฟยุบด้วยน้ำดับกิเลสก็ยุบด้วยธรรมพอพูดถึงที่ว่าไฟเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาเครียดแค้นให้กันมากถึงขนาดว่าคนนี้ต้องตายเป็นยังไงเจ้าให้ถึงตัวฆ่าเอาปืนไปเลยมีเมื่อแก่งบุญแก่งกรรมมันยังมีอยู่ทำก็ช่วยได้เขาเครียดแค้นเหลือประมาณบางต้องฆ่าอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้ว่างั้นนะเขาเองเขาก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรมาหักห้ามเขาได้นะเพราะเขาจะฆ่าอย่างเดียวเท่านั้นนี่ก็ไปมันจะอยู่ที่ตรงไหนจะตามเขาไปฆ่าแล้วเราตายเมื่อไรก็ได้เราว่างั้นนะขอให้คนนี้ตายเตรียมท่าจะฆ่าเหมือนว่าจะไม่มีทางเล็ดรอดก็ได้คนนั้นก็ดีคนนี้ก็ไม่มีทางหลบหนีที่จะทำอย่างอื่นไม่ได้จะฆ่าอย่างเดียวนี่ไปด้วยความเครียดแค้นเรียกว่าสุดขีดต้องฆ่าอย่างเดียวว่างั้นเลยนี่เวลาไปเนี่ยกรรมของเขาดียังไม่อยู่นะผ้าพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านเนี่ยโผล่ขึ้นมายืนขวางหน้าเลยเจ้านะนี่จะไปเจ้าระลึกถึงไหนนี่ว่างั้นนะเพราะว่าทิ้งปืนพวกกราบเลยพอเสร็จแล้วภาพท่านอาจารย์บ้านก็หายไปเลยแล้วนี่เลยเป็นมิตรกับเขาต่อไปเลยนี่นะเป็นมิตรเลยที่ไม่ฆ่าหมดเลยแล้วเขาก็เราเป็นมิตรเป็นผู้เป็นตายไปเลยเรื่องเกี่ยวกับฉันอะไรลบหมดเลยนั่นเห็นไหมล่ะอำนาจแห่งกรรมไม่ได้คิดว่าจะเป็นไปได้ภาพปรากฏขึ้นมาจังกล้ากินหน้าเลยนี่จะไปตกแล้วหลุมไหนนี่ละว่างั้นเป็นลูกพ่อแม่อาจารย์มั่นเพราะทิ้งปืนปราบทันทีเลยปีมันลงอย่างเต็มเหนียวเราเสร็จแล้วก็เลยฝูกันเป็นมิตรนี่ปัจจุบันนี่นะนี่ภาพแสดงให้เห็นปัจจุบันเป็นอย่างนั้นอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมใครจะไปฆ่านะฆ่าไม่ได้นะทำ มันได้เห็นประจักษ์ในหัวใจนี่ถึงนี่กล้าพูดทุกอย่างใครจะว่าบ้าก็บ้าขอให้จะพูดเต็มปากเถอะว่างั้นเราเขาจะว่าบ้าก็ว่าไปขอให้เราพูดเต็มปากของเราจ้าความรู้ของเรานี่พอใจนั่นเป็นอย่างนั้นนะ มีเวลามันเป็นขึ้นมาเนี่ยไม่มีอะไรจะคาดได้นะมันคือก้าวขึ้นมาจะทุกอย่างเมื่อเราคาดพันเอ็ดร้อนดาวเลยกับความจริงมันเข้ากันไม่ได้เพราะเขาเล่าความจริงถามขึ้นมาเลยยอมรับเลยยอมรับความจริงอย่างที่ว่ามันทำเกิดขึ้นที่ใจอย่างที่ว่าฟ้าดินถล่มเราเคยพูดให้ฟังแล้วมันถึงใจตลอดนะสดสดร้อนร้อนคือว่าฟ้าดินถล่มเคยคิดเคยคาดเมื่อไรว่าจะรู้จะเห็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เพราะอำนาจสังธรรมที่ปฏิบัติมาปฏิบัติมาเมื่อเหตุเต็มเหนียวแล้วแสดงถึงผลก็เต็มเหนียวรับผลปึ่งเลยที่จะไปเชื่อใครล่ะประจักษ์อยู่กับหัวใจเจ้าของก็ไปหาใครมาเป็นพยานพอผังยอมรับเลยนั่นแหละอยู่พระเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ต้องหาใครเป็นพยานสอนโลกเลยทั้งสามโลกนี่ต้องเป็นขึ้นในหลักธรรมชาติเหตุก็ผลพร้อมกันแล้วแสดงออกล่ะเวลามันเป็นก็อย่างที่พูดให้ฟังมันกล้าขึ้นมาเท่านั้นเกิดมาจากโคตรพ่อโคตรแม่ของเราไม่เคยเห็นแล้วไม่เคยคิดเคยคาดว่าจะเป็นอย่างนี้แต่การปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถแต่ผลที่จะปรากฏขึ้นมามันเหนือความคาดหมายทุกอย่างเลยถามขึ้นมาหมอบเลยนั่นทำแท้เป็นอย่างนี้เหรอพุทธะแท้เป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอคือมันซ้ำมันให้มันถึงใจทำแท้เป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างที่ใจเป็นอยู่นั่นนะแต่ก่อนไม่เคยเป็นเมื่อรับเจ้าขึ้นมามันเป็นขึ้นที่ไหนแล้วไปถามใครแล้วทีนี้พระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอซ้ำแล้วประมวลปุ๊บมาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงเป็นแล้วนั่นเราคาดเมื่อไรคาดได้เมื่อไรเป็นแล้วนั่นนี่แหละถึงว่าทำเลยความคาดความหมายทั้งนั้นใครจะไปคาดหมายร่นเราจะไปคิดเอานะถึงว่านรกไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีนี่อย่านะอย่าสร้างความชิบหายตัวเองนะศาสดาองค์เอกทั้งนั้นมาชี้บอกพวกเราบาปบุญนรกสวรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างนี้พระพุทธเจ้าทุกองค์สอนแบบเดียวกันบอกเห็นมาแล้วด้วยกันไม่มีใครลบล้างกันได้ไม่มีใครฝีขวางกันได้ขัดแย้งกันได้เลยเป็นเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันยอมรับด้วยกันแล้วนำสิ่งที่รู้ที่เห็นที่ยอมรับแล้วมาสอนโลกโลกตาบอดโลกอวดเก่งอะไรที่ลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์วิญญาณบอกกงเลยเราอย่าสร้างความชิบหายใส่ตัวเองนะให้แก้หนาว่ะคำที่สุดจอมปราดนะไม่ใช่คนตาบอดนะว่ะไปเห็นแล้วถึงมาบอกไม่ใช่คนตาบอดไม่เห็นแล้วก็มาบอกนะนี่เห็นแล้วโลกวิถูโลกวิถูประจำทุกองค์ของศาสดา มันผู้ปฏิบัติธรรมท่านก็รู้ของท่านอย่างนั้นตามภูมิของท่านนะแล้วท่านได้ยังไงเมื่อประจักษ์ต่อหัวใจตัวเองแล้วอ๋อท่านนั้นพออย่างที่ว่าพุทธะแท้อย่างนี้เหรอฮะเคยคิดมาอะไรทำแท้เป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างที่หัวใจเป็นอยู่นั่นน่ะเอาอะไรมาเป็นคู่แข่งไม่ได้ไม่ขึ้นกับอะไรขึ้นกับหลักธรรมชาติสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้เหรอฮะเหนือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเคยคาดเคยกราบไหว้บูชามานั้นมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงมันเป็นแล้วนั่นน่ะนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะพุทธพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็กราบไหว้มาตั้งแต่เราระลึกนับถือท่านกราบไหว้ท่านมาก็เป็นแบบเราท่านเป็นความคาดความหมายความจำธรรมดาของคนมีกิเลสนะเวลานั้นผางขึ้นมาตอนนั้นเลยหมดเลยที่นี่กิเลสก็หมดไปพร้อมกันด้วยตัวหลอกลวงตัวต้มตุ๋นตัวให้สงสัยหมดไปด้วยกล้าขึ้นมาแล้วฮะพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วเหรอแล้วก็พูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้เหรออย่างที่มันเป็นมันจะพูดทำไมโกงกันสับแสบเรียมไม่ต้องพูดถึงสูงถึงต่ำนะ พระเจ้าตรัสรู้อย่างนี้หรืออย่างเราตรัสรู้เดี๋ยวนี้ได้หรืออย่างว่าเข้าใจไหมล่ะมันอันเดียวกันน่ะจะให้ไปว่าอะไรอีกทำแท้เป็นอย่างนี้หรือสงแท้เป็นอย่างนี้นี่เอาภาพก่อนที่ว่าเห็นชัดๆอย่างนี้นะขอให้ปฏิบัติเถอะนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ลือโลกสามแดนโลกธาตุมานานแล้วนะตั้งกับตั้งกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้อันเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยเป็นแถวแนวลือถอนขนสัตว์โลกหรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์จากทุกข์มีพุทธศาสนาเท่านั้นบอกตรงๆเลยเนาะใครจะเอาคอเราไปตัดมันเข้าในองค์ภาวนาให้เต็มเหนี่ยวแล้วมันกล้าไปหมดแล้วใช่ว่าไม่สงสัยอะไรมหาพุทธเจ้าหาที่ไหนกล้าคนนี้เนี่ยมันเป็นอันเดียวกันหมดแล้วนะเหือพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนหาอะไรนี่ว่าเป็นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนั่นเห็นแล้วนั่นปฏิบัติให้มันรู้ดีนะเขาจะมาบ้าสามโลกก็ทราบใครเขาว่าดิเราไม่เป็นบ้าคนเดียวเราก็สบายเขาใช่ไหมเออศาสนาพุทธเจ้านี่โทษจึงได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังให้ชัดเจนแจ่มแจ้งทอเรามาจากหัวใจที่มันกล้าอยู่นี่แล้วนะเขาจะมาบ้าเราไม่สนใจเพราะอำนาจแห่งความเมตตาสงสารมันเหนือทุกอย่างแล้วเกินกว่าที่จะมาถือที่ถือสาเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เขาวอกวอกแวกปากอมขี้มาเอาเฉยนี่ปากอมธรรมนี่นะนั่นหัวใจเป็นธรรมออกมาทางปากก็ปากเป็นธรรมสอนโลกเพื่อความพ้นทุกข์เป็นมหามงคลอย่างยิ่งแล้วเสียที่ไหนท่านน่ะพิจารณาสินะขอให้มันรู้ขึ้นมาภายในใจเถอะไม่ต้องไปหาพยานที่ไหนมันครอบโลกธาตุไปเลยทีเดียวใครจะว่าอะไรๆมันไม่ได้สนใจนั่นแหละหลักธรรมชาติแท้หัวใจเข้าใจไหมใจดวงนี้เป็นอย่างนั้นส่วนธาตุส่วนขันธ์ของเราก็เป็นธรรมดามีกิริยาธาตุทางอะไรๆนี่เพียงนำมาใช้ตามกิริยาของสมมุติต่างหากนะธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยจึงเรียกว่าวิมุตติพ้นจากสมมุติความเคลื่อนไหวโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นธาตุขันธ์ของเราเป็นสมมุติเป็นความเคลื่อนไหวธรรมดาโลกเขาเป็นยังไงมันก็เป็นได้อย่างนั้นนี่จึงยกตัวอย่างเราพูดออกมาอย่างจังๆเลยใครจะว่าเราบ้าก็บ้าเช่นยาเสพติดเอ้าเหมือนอย่างที่เขาถามเนี่ยบทที่เราสรุปสังเวชตอนหนึ่งนี่นะท่านอาจารย์มั่นนะครับใครก็ล่ำลือทั่วประเทศไทยท่านนั่งฉันหมากอยู่เหรอบัวโหยเราสะดุดใจมากนะท่านยังฉันหมากอยู่เหรอมาไม่ฉันหมากดีหรือคืออรหันต์ว่าผู้ฉันหมากลบล้างไปหมดมันสรุปสังเวชนะเนี่ยก็นี่เรื่องธาตุเรื่องขันเข้าใจไหมแล้วใครกินใครเป็นมาไงมันก็เคยคิดรู้มันเช่นแม้จะสูบบุหรี่มันก็ติดอยู่ในธาตุในขันของกับบุหรี่นะเอายาเสพติดเอามาสิเอาพระอรหันต์มากินธาตุขันของท่านติดเข้าใจไหมเอาพระพุทธเจ้ามากินธาตุขันของพระพุทธเจ้าติดแต่พระพุทธเจ้าไม่ติดเข้าใจไหมคือธาตุขันนี่เป็นสมมุติทั่วๆไปเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสมมุติพวกยาเสพติดเข้ากันได้สนิทเพราะงั้นตั้งแต่พุทธเจ้าลงมาถึงสาวกสุดท้ายนี่เป็นเรื่องธาตุขันธ์อันเดียวกันเป็นสมมุติอย่างเดียวกันติดได้ในสิ่งที่ควรติดเข้าใจไหมล่ะนั่นแหละอย่างที่เขาว่าท่านยังชั้นมากอยู่เลยโคตรพ่อโคตรแม่มันเคยเป็นพระอรหันต์เรียกว่างั้นเราเข้าใจไหมยังจะไม่บวชดีต่อพระพุทธเจ้าว่าเราอยากพูดอย่างนั้นหรือพูดแล้วเหรอโม่คนหนึ่งพูดด้วยหลับตาพูดคนหนึ่งจ้าอยู่ตลอดเวลาอะไรควรจะสมมติทั้งหลายมันก็เป็นประจำมันรู้อยู่นั่นอะไรที่เป็นมิมูดเข้าแตะมาได้นั่นเป็นอันนั้นต่างหากเรื่องสมมติมันก็เข้าได้ยังเอายาเสพติดมาให้กินนี่ติดหมดเหล่านี้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ติดธาตุขันธ์ท่านน่ะติดเพราะธาตุขันธ์เป็นสมมุติสิ่งวันนี้เป็นสมมุติมันเข้ากันได้เข้าใจไหมเพราะงั้นมันถึงติดได้เบื่อได้ทุกอย่างนั่นส่วนธรรมชาตินั้นไม่มีหมดเห็นพากันเข้าใจเอานะนี่พูดอย่างจังๆออกมาจากหัวใจหัวใจนี้ไม่ติดอะไรพูดง่ายๆขึ้นจะว่าสมมุติแล้วไม่มีเลยที่จะไปติดได้อันนั่นเป็นนิมิตล้วนๆแล้วอันนี้ส่วนธาตุส่วนขันธ์เป็นสมมุติเหมือนโลกทั่วไปก็ติดได้เหมือนกันเป็นได้เหมือนกันเห็นพากันจำมีใครพูดอย่างนี้ล่ะอย่างหลวงตาผีบ้านหลวงตาบัวพูดอยู่นี่มีใครพูดที่ว่าอะไรติดได้อะไรติดไม่ได้นี่ไม่มีใครมาพูด คำว่าพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีอะไรติดเลยองค์พุทธานั้นยอมให้นั่นส่วนธาตุขันธ์นี่เหมือนสมมุติทั่วๆไปก็ต้องเป็นสภาพตามสมมุติทั่วๆไปนั่นเอาละนะพูดไปพูดมามันไม่รู้ว่ากี่กันแล้วนั่นเหรอแท้กี่กันนั่นนี่แหละแท้ไม่มีนโมเป็นเนี่ยจบไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอีกนะเข้าใจไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอีกนะเอาละทีนี้สอบวันนี้จะให้พรเอาถวายก็มาก้าวมุ่งกว่าแล้วยังไม่ถึงไหนนี่พอพูดอย่างนี้เราเลยถึงยาไอ้พวกที่เขาขายเกลื่อนตลาดนี่คือยาชนิดบางชนิดมันมียาเสพติดอยู่ในนั้นเวลากินแล้วไม่ได้กินอยู่ไม่ได้ติดอันนี้เราก็เขาก็มาถวายกินธรรมดาเนี่ยกินไปพอกินไปปั๊บดูอ๋อนี่มียาเสพติดถ้าจะพูดถึงนวายานี่ยาเสพติดมันจะเทือนต่อสินค้าของเขาเข้าใจไหมล่ะกระเทือนต่อโรงงานต่อสินค้าของเขาพูดไม่ได้ต้องจะพูดกระซิบกันเฉพาะเพราะอันนี้เป็นยาเสพติดออกมานี่ไม่ได้กินอยู่ไม่ได้อยู่ลึกๆนะเนี่ยธาตุนี่แหละธาตุขันมันรับเวลามันรู้มันอยากแล้วนั่นเข้าใจไหมนี่ละธาตุขันอ๋อนี่มียาเสพติดพองานก็ปัดเลยทีนี้พอรู้แล้วปัดเลยไม่พากันเข้าใจอย่างนี้นะสมมติเข้ากันได้สนิทติดได้ทั้งนั้นแหละสมมตินะมาไหมมาเมื่อไรเนี่ย
2: เมื่อคืนเจ้าค่ะลูกเจ้าฝากคุณแม่กับแม่ชีสองลูกปฏิบัติธรรมกับหลวงตาเดือนนึงเจ้าค่ะ
0: ปฏิบัติธรรมเหรอ
2: เจ้าค่ะแม่ตาสอน
0: แล้วพักที่ไหนกันบ้างเราไปหาพักเอาเลยน
2: ะ
0: มันกระจ้องกระแตงจำนี่เขาไม่ได้ถามหาที่พักเข้าใจไหมเราก็เป็นคนแต่แท้ทำไมจะต้องหาที่พักสู้กระจ้องกระแตงไม่ได้นั่นเอาคนตรงนั้นแหละนะมาเอาวางแล้วเนี่ยบอกกระจ้องกระแตงที่พักกุฏิเราคือบ้านแค่นั้นนะบ้านกระรอกก็ลอกแล้วเต็มพอค่ำนี้ก็มานอนพอตื่นเช้าเสียงกึกกักหายเนี่ยไปหากินแล้วพอตกค่ำมาแล้วมานอนอยู่บนกุฏิเราเขาไม่เห็นมาถามเราว่าจะให้ผมพักที่ไหนเขาก็มาพักของเขา
2: น
0: ้
2: องตายเจ้าค่ะนี่เขามาจากมาเลเซียกับออสเตรเลียเจ้าค่ะเขาเพิ่งจากออสเตรเลียเจ้าค่ะ
0: อ๋อก็ดีแล้วเขามาเพราะเห็นผลของไก่อะไรว่าที่ถามเขาเนี่ยมาเพราะเห็นผลของไก่อะไรนะ
2: เขาจะมาภาวนาจ้ะ
0: เหนือเหนือภาวนาเขาจะพักที่นี่หรือที่ไหนเขาพักที่ไหน
2: เขาต้องการจะเห็นหลวงตาด้วยจ
0: ้
2: ะค่ะอยู่สเตย์มาพักอยู่ในนี้จ
0: ้
2: ะค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหข้างในติดต่อกันเลยนะ
2: ห้าว
0: ัน ใช่
2: ป่ะ
0: เออนั่นแหละไปดูข้างในตรงไหน
2: ที
0: ่เออถ้าสันติไม่เป็นไรละเขาถ้าสันติแล้วเขามีที่พักของเขาจัดกันเดียว
2: เขามาต้องการที่จะให้หลวงตามีสุขภาพด
0: ี
2: แล้วเขาภาวนาแล้วก็อยากจะให้หลวงตามีสุขภาพแข็งแรง
0: ต่อเออท่านนี่ก็ภาวนาว่าจิตใจเขาไม่ค่อยสมบูรณ์ให้เขาภาวนาดีๆซ่อมจิตใจหน่อยนะเข้าใจไหมเราอยากเขาอยากให้ชอบเราชอบร่างกายสุขภาพดีเราก็จะให้สุขภาพจิตของเขาดีให้ภาวนาดีๆนะเข้าใจแล้วนะบอกเขาด้วยนะเหลือบอกนะมันมีแต่พวกสุขภาพเสียเท่านั้นสุขภาพทางใจเสียหมดพวกนี้พวกสุขภาพทางใจเสียหมดแต่พวกนี้เข้าใจไหม
3: หนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับ
0: ฮะ
3: หนึ่งหมื่นสี่พันบาท
0: มาจากไหน
3: นี่ครับนางนาง
0: มาจากไหน
3: เทียมชัยศรี
0: ฮะ
4: บ้านใต
3: ้บ้านใต้ครับ
0: บ้านใต
3: ้ครับ
0: โอ้ได้ยังไงมากมายทางไหนดูพระองค์ไหนหัวหน้าบ้านใต้น่ะ
3: มีมาเอง
0: เดี๋ยวจากบ้านใต้พ่อเทียมชัยศรีหนึ่งหมื่นสองพันบาทเด็กชายยูพิหรือยูกิ
3: ยูกิครับ
0: ยูกิเซจิฮารา 1,000 บาท เรียกชายชัยต้าเซกิฮาลา500บาทไม้สาธิตวัชรินทร์วิทยา500บาทพร้อมด้วยข้าว16ถุงปุ๋ยรวมเป็นเงิน 14,000 บาทขอน้อมถวายแด่ท่านหลวงตาเพื่อที่โดนให้คุณสนธิลิ้มทองกุลคุณสนธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณสนธิลิ้มทองกุลอุทิศส่วนกุศลให้เพื่ออะไรบ้างล่ะมีกันที่ลิ้มทองกุลนะคุณสนธิขอให้คุณสนธิปลอดภัยปราศจากเวรภัยทั้งปวงจงประสบแต่ความสุขความเจริญเราเห็นด้วยเอาสาธุพร้อมกันนึกว่าอยู่ๆมานั่นเลยมันอะไรต้องถามหาเหตุผลได้เหตุผลเรียบร้อยแล้วแล้วมีอะไรอีกล่ะเมื่อวานนี่ไปไหนดื่มแล้วเมื่อวานดื่มแล้วไปเมื่อวานดื่มแล้วนะ
3: ชัยภูมิเหรอครับ
0: ดูชัยภูมิโอโรใช่ชัยภูมิคอนสวรรค์โรงพยาบาลคอนสวรรค์เดี๋ยวนี้ไปโรงพยาบาลใดเราให้โรงละ20,000 20,000 20,000ทุกโรงไปเลยค่าอาหารคนไข้ถามเขาเดือนหนึ่งโรงพยาบาลนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องคนไข้ที่มาอาศัยอยู่กินในนี้นั่นหมดไปเท่าไหร่หรอบางรายก็ว่าเดือนละ10,000บางรายแต่เราไม่ได้ถามหลายรายบางรายก็เช่นภูหลวงรายละ10,000ทางภูพานรายละ18,000เราถาม2แห่งนี่เวลาเราให้เราให้เป็น20,000 20,000เรียกว่าโรงละ20,000ไปเลยไปโรงไหนเหมือนกันหมดเดี๋ยวนี้ให้โรงละ20,000 20,000นี่แหละเพื่อค่าใช้จ่ายคนไข้ในโรงพยาบาลมีอะไรอ่ะหมดแล้วนะเทศก็ไม่ทราบเทศอะไรจำไม่ได้นะเราเทศแล้วหายเงียบหายเงียบไม่มีอะไรจะตกข้างในนี้หมดพอเทศปั๊บจบหายพร้อมเลยวันหลังเทศงัดขึ้นมาใหม่แต่อาจจะงัดของเก่าขึ้นมาเทศก็ได้นะแล้วแต่ผู้ฟังจะเลือกเอานะเรางัดออกมาจากนี้มันจะเป็นของเก่าของใหม่ไม่รู้นะให้ผู้ฟังให้คัดเลือกเอง
4: ชื่อใครถวายชื่อของพระและของโยมโยมเนี่ยโยมเขาถวาย1บาท
3: 31
4: 1บาท31กรัมครับ
0: ตังค์ต้องเข้าเหรอต้องเข้าเหรอ
4: ครับเนี่ยครับนางอัชวันกับนางเพ็ญศรีครับฮ
0: ะ
4: นางอัชวันกับนางเพ็ญศรีถวายทองคำแล้วก็เงินอีก 20,000 ครับ
0: ทองคำเงิน
4: อันนี้ถูกเงินเอ
0: ท
4: องคำหนึ่งบาท31ตังค์เงินสด20,000บาทแล้วก็อันนี้พระเจษฎาถวายเช็คเป็นเงินสด30,000บาท
0: พระอะไร
4: พระชื่อเจษฎาครับ
0: อยู่ในวัดไหนยังไง
4: มาจากข้างนอกครับ
0: คุณเจษฎามาจากข้างนอก
4: ครับ
0: ยังไม่พร้อมกันเหร
5: อ
0: ฮะเลยจะให้มันลืมมาแล้วต้องว่าให้แล้วนะเขาบอกว่ายังไม่ให้จะให้นะมันจำไม่ได้อย่างนี้เป็นยังไงให้พรอิติตังปฏิตังตุมหังทิพเมวะสมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติพระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลกโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง
6: สาธุ
0: ทางเวียงจันทร์นี่เราติดต่อไปนี่ไปเวียงจันทร์ก็ติดต่อได้ไม่ใช่เหรอ
4: ได้ครับ
0: โทรนะ
4: ได้ครับ
0: โทรติดต่อเชียงจันทร์ติดต่อโรงพยาบาล
4: ที่เกี่ยวกับตาวันนั้นแหละครับที่เคยไปแล้วครับ
0: ฮะ
4: โรงพยาบาลที่ว่าเกี่ยวกับศูนย์ดวงตาที่ดวงตาเคยไปวันนั้นแหละครับ
0: เออโทรก็โทรได้ไม่ได้นะ
4: ได้ฮะแต่ต้องขอเวลาโทรหน่อยเพราะว่า
0: จะทำไง
4: เขาต้องติดต่อไป
0: นะ
4: ไปที่สถานทูตที่ภรรยาท่านทูตคนนั้นนะครับมาติดต่อให้เขาติดต่อหมอแล้วก็
0: ติดต่ออย่างนี้ท่านติดต่ออย่างนี้เราจะไปยังไง
4: วันนี้ไปวันนี้ละฮะ
0: เออเอาของจากโกดังเราไปหมดเลยเราจะไม่ไปเอาตลาดนะ
4: ครับ
0: แล้วมีแค่โกดังเอารถเราก็มีรถตู้สอง
4: คันเดี๋ยวขอเวลา
0: ลองไปโทรที่นี่ลองไปโทรเอาไปเรียนกันเราจะต้องมีเงินติดตัวไปด้วยหากว่าไปถูกทางยังจันเขาจับจะไม่มีเงินไถ่ถอนออกมาเขาจะไปยังจันไปนี่ก็จะไปถามที่ตาละไม่ให้เพียงจังตาเนี่ย8ล้านเนี่ยนะ
4: 8ล้าน5แสน80,000ครับ
0: เออ8ล้าน5แสน80,000
4: ครับ
0: ที่ให้ไปเรียบร้อยแล้วนะอันนั้นส่งกรอกทันทีตานี่เราตรวจต่อมากนะก็ไม่ผิดพิจารณาที่แล้วเรายกตัวอย่างเอาข้านมานะเข้าใจไหมให้ข้านคำพูดของเราคนตาดีอย่างนี้ไม่ต้องบอกเขาว่าไปกลับต่างคนต่างไปได้สบายสบายเพราะตาเขาดีเข้าใจไหมเพราะตาดีที่นี่กลับตลาดปุ๊บให้มีแต่คนอ้าไปเลยพอไปนี่ง่วงง่ามมาเทียบครั้งนี้ได้ตีที่แตกเยี่ยวล่าตามนี้คนตาบอดมันไม่มีที่ไปแต่ถูกขวดเรื่อยหมู่เรื่อยมันเจ็บไปบางคนไปไม่ทันเลยที่แตกเยี่ยวล่าตามนี้นี่แหละคนตาบอดเข้าใจไหมเราเห็นจุดนี้แหละที่เราช่วยนะตาบอดซะอย่างเดียวหมดความหมายคือจะเป็นหูหนวกด้วยอะไรว่าแข้งขาของเราไม่สมประกอบก็ตามมีความหมายเต็มตัวอยู่นะตาเห็นทุกอย่างเห็นหมดเลยพอตาบอดซะอย่างเดียวไปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองไม่มีความหมายนี่แหละที่เราช่วยเวลานี้กำลังช่วยบุรีรัมย์นะอาจารย์ใหญ่เนี่ยบุรีรัมย์จะตั้งจุดบุรีรัมย์แห่งหนึ่งบุรีรัมย์กินไปโคราชที่ไหนที่ไหนที่เกิดอุบลหลายจังหวัดมารวมจุดดวงตาที่นั่นนี่เราเริ่มต้นตั้งแล้วนี่ก็เริ่มจ่ายแล้ว6ล้านซื้อเครื่องมือแพทย์นี่เพียงเริ่มนะ6ล้านนะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า20ล้านนี่เราเริ่มตั้งแล้วมีอันหนึ่งแล้วอุดรแห่งหนึ่งศรีนครินทร์แห่งหนึ่งบุรีรัมย์แห่งหนึ่งจากนั้นถ้าเรายังตายเราจะไปตั้งภาคต่างๆเหมือนกันหมดออกแยกไปภาคนั้นเท่านั้นภาคนั้นเท่านั้นตั้งเป็นจุดดวงตานี่ละเราคิดอย่างนั้นเวลาเราถามถึงนะทางเรียนจังเป็น
4: คร
0: ับ
5: พอได้ความไหม
0: เออลองชงไปเรียนจันดู
4: ถ้าพอไปเรียนจัน
0: แ
4: น่รออยู่นะถ้าเรียบร้อยแล้วบอกมาเลยนะ
0: ก็ไปแยก
4: จะไปวันนี้นะ
0: ผ้ามัน
4: เรียบร้อยหมายปลามันหมออ้วนติดต่อหมอทั้งเราเรียบร้อยว่าพร้อมที่จะต้อนรับท่านถ้าจะได้เดินทางขอไปให้
0: ไหนว่า
5: โอเคโอเคนะ
0: อะไร
4: อันนี้20,000นี่เขาเจดีวัดอโศกนะครับ20,000
0: เออเจดีวัดอโศกแล้วเงินเรามีพอ20,000ไหมเนี่ยเออถ้ามีเราแยก20,000ไปวัดโสเราจะเอาเช็คนี่เข้าบัญชีเราเข้าใจแล้วนะ
4: ครับ
0: แยกแค่20,000
4: นะนี่700ครับชื่อวรวรรณศิลปะสุขุม700บาททำบุญให้หลวงติดเทศกันติดการเทศหลวงตานี่กองแยกครับ500
0: เออเอามา
4: ครับ
0: เอามาไม่ว่าละ
4: เดี๋ยวหมออ้วนหมออ้วนไปส่งเครื่องมือแพทย์เขาพอดีก็เลยฝากให้ไปติดต่อว่าเรียบร้อยแล้วให้โทรมาบอกแล้วถ้าเรียบร้อยก็กราบเรียนหลวงตาเอารถไปได้เลย
0: เ
4: นาะรอหลวงรอหมออ้วนติดต่อกับหมอทางเวียงจันท
0: ร์เดี๋ยวนี้กำลังติดต่ออยู่เหรอ
4: กำลังติดต่อพอหมออ้วนจังหวะไปพอดีวันนี้
0: ไป
7: ลาวพอดีครับ
0: โอ้
7: เอาเครื่องมือแพทย์ไปให้เขาพอดี
0: อ๋อก็พอดี
7: พอดี
0: พอดีเป็นจังหวะที่เรามีโอกาสไปถ้าไปนี่เพิ่มกว่าอีกนั่นแหละนะไม่ใช่เล่นๆนะเวลามันจำเป็นนี่มันทุ่มแต่กันได้นะเออมันเคยเป็นเนี่ยเราเวลามันจำเป็นจริงๆควรทุ่มมันทุ่มเลยนะเอาถึงไหนถึงกันเป็นอย่างนั้นนะมีสงสารพวกเวียงจันทร์เป็นเวียงจันทร์นี่เป็นเมืองหลวงนะตัวเวียงจันทร์เนี่ยเครื่องมือสำคัญคือตาเนี่ยสำคัญมากนี่เราก็ให้ไปแล้วดู8 ล้าน
8: 8,580,000 บาทครับ
0: เออ8,580,000 บาทให้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเครื่องมือนี่หมออ้วนจะตามไปส่งวันนี้แหละไปส่งเครื่องมือของเราที่ให้ไปคอยฟังนี่เราคอยฟังอะไรจะได้ทราบได้เร็วไหมล่ะ
7: ก็หมออ้วนไปอยู่ที่ด่านแล้วตอนนี
0: ้เหรอ
7: ก็ทราบวันนี้แล้วครับ
0: โอ้ยทราบวันนี้จนกระทั่งถึงย่ำค่ำก็เรียกว่าวันนี้อยู่นึกว่าไงแล้วควายกันนี่ถึงย่ำค่ำมันได้
7: เดี๋ยวก็ทราบครับพอหมออ้วนไปอยู่ที่ด่านแล้วหมออ้วนเอาเครื่องมือแพทย์ไปให้เขาที่ให้หมอที่เรียนจันท
0: ร์แล้วการเขาโทรที่นั่นบอกว่าที่นี่เด
7: ี๋ย
0: วน
7: ี้ให้โทรแล้วให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เรียบร้อยแล้วพอเขาโทรมาผมก็กราบเรียนหลวงตาเลย
0: นั่นที
7: ่ขึ้นรถไปได้เลย
0: จะให้รอยังไงกันเนี่ย
7: ก็ต้องรอ
0: โทรไปเดี๋ยวนี้ไปถึงนี่กลับท่านทราบมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลย
7: พูดเมื่อกี้นี่เองบอกหมออ้วนไปเมื่อกี้นี่เอง
0: แล้วหมออ้วนจะโทรไปถามเข
7: า
0: แล้วก็โทรมาเดี๋ยวน
7: ี้คงไม่นานแล้วครับ
0: ดังนั้นรถเรานี่มีอะไรเราจะเอารถของเราไป2 คันรถตู้ของเราน่ะ2 คันเต็มเลยนะคือเอาของในนี่แหละเราไม่ไปเอาตลาดเราจะเอาของในตู้ของในตู้นี้ไว้สำหรับโรงพยาบาลทั้งนั้นเต็มตู้เลยไม่ให้ขาดนะไม่ลงไหนมาที่มานี่สูงสุดมี9 โรงยังไม่ถึง10 โรงนะเรียกว่าสูงสุด9 โรงวันหนึ่งนะจากนั้นก็ลดลงมา1,2,3,4,5,6,7,8,9 โรงนี่เป็นประจำนั่นมาแล้วมาแล้วนั่นไปแล้วมันเป็นไอ้หมาตัวนี้มันเป็นของมันนะเข้าไหนเขาได้หมดหมาตัวนี้นี่ตัวหนึ่งแล้วเมื่อไหร่จะทำบอกจัดของไว้เลยก็ได้นะ
8: ครับผม
0: นะ
8: ครับ
0: แล้วจะเอาอะไรบ้างนะ
8: แล้วแต่ดวงตา
0: แล้วมานี่มามาพูดถึงเรื่องอันนี้ก่อนนะของที่เราจะไปโรงพยาบาลเรียนจันวันนี้เราจะเอาอะไรไปบ้างนะต้องคิดดูของในโกดังเราพอแต่เฉพาะรถ2 คันดีกว่า
8: ครับรถตู้
7: พกไว้เหรอครับ
0: แล้วจะไปเรียนจัน
7: ไปเรียนจัน
0: ไปเรียนจันทร์มานี
7: ่ครับเท่าไหร่ร้อย
0: แล้วของที่จะเอาไปในนี้อันใดที่สมควรครับที่ท่านพิจารณามีอะไรบ้างมีเงาที่ไหน
8: ตานให้ไหมครับ
0: นะ
8: ตานให้ครับน้ำตาลให้ไหมครับ
0: น้ำตาลจะเอา
8: เอาด้วยละครับ
0: น้ำตาลอย่างน้อยมาต่างกว่า2 ถุงนะน้ำตาล2 ถุงแล้วอะไรบ้างให้เต็มรถเต็มรถตู้2 คันนี่แหละเราตั้งใจจะไปเยี่ยมโรงพยาบาลโดยเฉพาะแล้วมีอะไรแล้วมันจะเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วนะ
8: ผ้าขาวด้วยนะครับผ้าขาว
0: ผ้าขาวก็เอาถ้ามันไปหนักมากก็เอาถึง10 ไม้ก็ได้แต่เราอยากได้อาหารอย่างอื่นนะ
7: อาหารสด
0: แล้วเนี่ยอาหารในนี้ไม่สมนะอาหารอย่างแล้วเราตลาดเราไม่ไปแล้วมันขายแล้ว
7: เส
0: ้นวุ้นเส้นมันเบาจะได้ที่
7: น้ำม
0: ัน
7: เกลือ
0: น
7: ะ
0: เอาเราว่า
7: เ
0: นี่ย
7: น้ำมันเกลือนี่อย่างน้อยต้องคันนึง
0: เอา2 คันเราไป2 คัน
7: ครับ
0: น้ำตา
7: ได้อย่างน้อยสัก20 ลัง
0: แล้วจะมันเอารถเขาว่าเลย
8: เอาน้ำหนักรถเขาว่า
7: ข้าวนี่
0: ข้าวนี่เอาเรามันหนักเลย
7: ยังไม่ยัง
8: อีกต้นไม้ให้เหรออ
0: ย่างละ5หนักมาก
7: อย่างละ5ลดคันละ5
0: หรืออย่างละ10
7: ครับอย่างละ10
0: อย่างละ10นี่เราเกรงว่ามันจะหนักมากกว่าเราจะได้
7: 2 คัน
0: ต้องคัน
7: ถ้าหนักก็ลดลง
8: หนัก ก็ผ่อนลงมาครับให้พอดีรถครับ
0: เออนั่นแหละ
9: ขนมก็
0: บอกก็ให
8: ้ครับครับ
9: ขนมสักหลังสักสิบนิดขนมปัง
8: ขนมปังครับ
0: เออได้ได้ถามว่ารถตู้เราสองคันเต็มพอดี
8: ต้องทวน
9: น้ำมันพืช20กล่อง
0: อะไร
9: น้ำมันพืช
0: เออ20
9: คร
0: ับ
8: ลัง
9: น้ำปลา20ลัง
8: ปลา20ครับ
0: เออ
9: น้ำตาล2
0: เออ
8: น้ำตาล2
9: ข้าวอย่างละ10
8: ข้าว10ครับ
0: ถ้าลดให้ลดข้าวนะ
9: ครับ
8: ครับครับ
9: ขนม10
8: ขนมปัง10
9: ข้าวขาว10
0: เออนั่น
8: ข้าวขาว10
9: ที่เหลือวุ้นเส้น
0: วุ้นเส้นเออเอาถ้าลดให้ลดข้าว
8: ครับครับ
0: อีกทีนี้มีแต่จะเพิ่มถ้าด
8: ีครับ
0: เข้าใจ
9: คร
0: ับอันนั้นรับให้จัดการกันนะ
9: คร
0: ับ แล้วสองคันบอกรถตู้เข้ามาสองคันเราก็มีรถของเราสองคันรถตู้บรรจุได้เยอะนะ
10: รถสอง
0: คัน
8: ก็เดี๋ยวรอหมออ้วนบอกมาแล้วก็ไปเลยครับ
0: ก็นั่นแหละสุดท้ายให้เขาขนของไป
8: ครับครับ
0: ให้เขาขนของใส่รถได้เรียบร้อย
8: ครับครับ
0: สงสารพวกเวียงจันทร์ไปนี่มันเป็นต้นเหตุเลยนะไปนี่เมื่อเห็นเหตุการณ์อะไรจำเป็นอะไรนั่นแหละทีนี้มันจะขึ้นอีกเรื่องราวนะมากน้อยเพียงไรก็แล้วแต่เหตุการณ์นะบางทีมันจะเป็นล้านๆก็ได้หนูอ้าวเป็นล้าน
8: แล้วเต็มอยู่แล้ว
0: นะ
8: มีบางทีเป็นแล้วไม่ต้องมีคำว่าบางทีแล้วครับเป็นอยู่แล้ว
0: คือบางทีก็มันแต่ตนว่ามันจะเป็นนั่นนะมันจะมีบางทีไม่ได้มันมีแต่จำเป็นทั้งหมดอ่ะแล้วก็ทุ่มลงรถคอยฟังรถ
8: ครับครับ
0: ให้เขารถมาสองคันเลยให้เท่านั้นแหละไม่เอาไหนเออปัจจัยจะต้องได้ติดตัวไปบ้าง
8: เดี๋ยวให้เขาเตรียมเดี๋ยวสั่งเยี่ยมเตรียม
0: ฮะ
8: สั่งเยี่ยมกับพ่อเยี่ยมเตรียมไป
0: ก็นั่นแหละเรื่องเตรียมปัจจัยไปด้วยถามจำเป็นอะไรก็ขอให้เงินสดส่วนอื่นแล้วสั่งแล้วจ่ายที่หลังเพื่อนเงินตัวเราจำเป็นก็ควรจะติดตัวไปด้วยไปด้วยไม่ต่ำเป็นแสนๆละมางานเถอะติดตัวไว้นะเรื่องมาก่อนนะเอาไม่ได้เนี่ยยังไม่ไปดูก่อน
8: นั่งรอบนกุฏิไปรอบนกุฏินะครับไปนั่งรอบนกุฏิ
0: เดี๋ยวรถอ
8: ยู่ในสถานีไปเอาของเขาจะสั่งรถแล้วเดี๋ยวเอาของขึ้นเฉยนั่นแหละไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมทีนี้ติดต่อที่ด่านไว้เลยได้ไหมพอลูกตาจะไปไ
0: งก็ง่าย
9: ง
0: ่
9: าย
0: ไปวันนี้ก็ง่ายจะได้
8: ไม่จะมีปัญหายุ่งยาก
0: ติดต่อเพื่อนก็ง่ายจะได้แล้วไปจังวันอะไรทำไมติดต่อ
8: ได้ไม่ยังไม่รับสาย
0: ข้างไ
8: หนให้หมอ
0: ถ้าเป็นวันแล้วก็ไม่ไป
9: มันทำต่างประเทศนะ
8: พี่เอาไง
0: นั่นแล้วข้ามกรรมเทศกับน้องไข่เวียนกันมันไกลเลยก้าวเดียวก็ถึงแล้วไ
8: ปเอาไปพี่ก่อนเลยแล้วก็บอก
0: ถ้าเราเป็นกลางวันก็ไม่ไป
8: บอกคณะหลวงตาจะไปโอเคนะ
7: เดี๋ยวแจ้งมาใหม่อย่าโทษเอง
8: ครับครับหมออ้วนไปติดต่อทั้งหมอทั้งไอ้เกี่ยวกับการผ่านด่านให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวหมออ้วนจะแจ้งกลับมาครับ
0: เดี๋ยวก็ไปวันนี้นะ
8: วันนี้ครับ
0: วันก็ไปวันนี้ไง
8: ครับ
0: ทางนั้นก็เตรียมได้เลยนะเตรียมได้เลยเตรียมได้เลย
8: ต้องรอเขาแจ้งกลับมาก่อนจะได้พอแจ้งกลับมาแล้วค่อยเคลื่อนรถวันนี้ก็เตรียมรถไปเฉย
0: ๆเราเตรียมของเราของเราขึ้นรถไปหมด
8: ครับ
0: พอเขาแจ้งมาแล้วออกเลยมาละถึงไปละไปละถึงก้าวโมงขึ้นแล้วไปละ
8: ค่อยลุกครับ
0: ไปละค่อยลุกก่อน
8: คร
0: ับ
8: ค่อยล
0: ุ
8: ก
0: ค่อยลุกก่อนเขา
11: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2549มีชื่อกันเน้นว่าพลาดไม่ได้นะธรรมในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของพระลกุณฑกภัททิยเถระเอตตคะด้านมีเสียงไพเราะตอนที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: ครั้นท่านพระลกุณฑกภัททิยบรรพชาอุปสมบทแล้วเบื้องแรกท่านอุตส่าห์เล่าเรียนพระกรรมฐานในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าและตั้งใจบำเพ็ญเพียรปฏิบัติในวิปัสสนากรรมฐานท่านใช้เวลาปฏิบัติไม่นานก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลคือเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาแต่ท่านยังเป็นพระเสขบุคคลได้แก่ผู้ยังต้องศึกษาธรรมะชั้นสูงต่อไปเรื่องการสำเร็จมรรคผลสูงสุดของพระลกุณฑกภัททิยเถระนี่กล่าวอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีที่ขยายความบาลีคัมภีร์พุทธกนิกายเถรคถาว่าในการต่อมาท่านได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเถระและได้สนทนาธรรมีกถากันด้วยอเนกปริยายเรื่องกายคตาสติคือสติที่เป็นไปในกายสติที่พิจารณากายให้เป็นไปเป็นของไม่สะอาดไม่งามน่าเกลียดทำให้เกิดความรู้เท่าทันไม่หลงไหลมัวเมาเป็นข้อธรรมที่ท่านได้รับการสั่งสอนมาจากท่านพระสารีบุตรเถระและท่านพระสารีบุตรเถระ

แล้วก็หัวเราะนางคงจะหัวเราะที่ว่าพระเถระมีร่างกายเล็กแต่ใบหน้าบอกว่าอายุมากแล้วท่านพระลกุณฑกะภัททยเถระมองเห็นฟันของหญิงแพทย์สยาที่หัวเราะเยาะจึงถือเอานิมิตในฟันของหญิงนั้นว่าเป็นกระดูกอันเป็นของปฏิกูลคือน่าเกลียดแล้วก็ได้ฌานและกระทําฌานนั้นให้เป็นพื้นฐานคือที่ตั้งได้สำเร็จพระอนาคามีคือท่านผู้ไม่มาเกิดอีกคือจะนิพพานในชั้นสุทาวาสที่อยู่ในพรหมโลกและได้อบรมกายคตาสติอยู่เนืองๆตามคำของท่านพระสารีบุตรเถระเพื่อหวังการสำเร็จมรรคผลชั้นสูงสุดต่อไปวันหนึ่งท่านฟังโอวาทของท่านพระสารีบุตรเถระอยู่จิตของท่านได้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นสมุจเฉทฐานะคือการละกิเลสได้เด็ดขาดไม่มีอุปทานคือหมดความยึดมั่นถือมั่นได้สำเร็จพระอรหัตผลคือสำเร็จธรรมะขั้นสูงสุดเป็นพระอเสกขบุคคลได้แก่ผู้ไม่ต้องศึกษาอีกและเรียกผู้ได้สำเร็จนี้ว่าพระอรหันต์ต่อมาภายหลังเมื่อท่านจะประกาศความเป็นพระอรหันต์ของท่านจึงเปล่งวาจาเป็นคาถาขึ้น7คาถาซึ่งมีบันทึกอยู่ในบาลีคัมภีร์คุทกนิกายเถรคถาแห่งสัตตกนิบาตว่าปะเรอัมภาตะการามีวนสันธรรมิพัทธิโยเป็นอธิแปลว่าเราชื่อว่าพัทธิยะอยู่ในอัมภาตการามอันสวยงามในชัดแห่งป่าได้ถอนตัณหาทั้งรากขึ้นหมดแล้วพร้อมกับได้พิจารณาธรรมะในที่นั้นแล้วเป็นผู้เจริญด้วยคุณมีศีลเป็นต้นเพ่งฌานอยู่ในไพรส่วนนั้นบุคคลที่ยังบริโภคกามอยู่บางพวกย่อมชื่นชมยินดีเสียงกลองเสียงพิณและเสียงบรรดาคือกลองสองหน้าขนาดเล็กมีหลักอยู่ตอนบนผูกตุ้มห้อยลงมาทางหน้ากลองใช้ไกวให้ตุ้มแกว่งกระทบหน้ากลองสองด้านแต่ความยินดีของพวกเขาไม่ประเสริฐเพราะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ส่วนเราต้นไม้ยินดีแต่เฉพาะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้โปรดประทานพรแก่เราเราได้รับพรแล้วได้ถือเอากายคตาสติกรรมฐานเป็นอารมณ์เสมอบุคคลเหล่าใดถือรูปร่างของเราเป็นประมาณหรือถือเสียงของเราเป็นประมาณเป็นผู้ถือความรักใคร่พอใจเป็นใหญ่บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าไม่รู้จักเราคนโง่เขลาถูกกิเลสปิดกั้นไว้รอบด้านย่อมรู้จักภายในและไม่เห็นภายนอกย่อมถือเอาแต่เสียงโฆษณาเป็นใหญ่เท่านั้นแม้ผู้เห็นผลภายนอกไม่รู้ภายในเห็นแต่ภายนอกย่อมถือเอาเสียงเป็นใหญ่เท่านั้นส่วนผู้ใดที่มีความเห็นไม่ปิดกั้นมีแต่ปัญญาสำหรับพิจารณาคุณและโทษย่อมรู้จักภายในและภายนอกของเราจะไม่ถือเสียงโฆษณาเป็นใหญ่ในคาถาเหล่านี้มีคำอธิบายว่าคำว่าภายในได้แก่ขันธ์ธาตุเป็นต้นของเราภายนอกได้แก่ขันธ์ธาตุเป็นต้นของผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งที่ว่าผู้ไม่เห็นภายในนั้นคือไม่เห็นคุณธรรมมีศีลเป็นต้นซึ่งอยู่ในใจของเราคำว่าผู้เห็นภายนอกนั้นได้แก่เห็นอากัปกิริยาของเราคนทั้งสองพวกนี้ย่อมถือเสียงเป็นประมาณคือเอ็นเอียงไปตามถ้อยคำของผู้อื่นส่วนผู้ที่เห็นทั้งภายในและภายนอกคือเห็นทั้งขันธ์ธาตุเป็นต้นของตนและคนอื่นย่อมไม่เอ็นเอียงไปตามถ้อยคำของคนอื่นหรือผู้ที่ได้เห็นคุณธรรมมีศีลเป็นต้นในใจของพระอรหันต์ได้เห็นคุณวิเศษภายนอกด้วยการปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นจะไม่เอียงไปตามถ้อยคำของผู้อื่น

เรื่องของพระประคุณตกะพัทยเถระที่กล่าวว่าถ้ามีรูปร่างเล็กและสังเทียนั้นในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งธรรมัถวรรคมีเล่าไว้ในเรื่องพระคุณตกะพัทยเถระว่าวันหนึ่งพระเถระไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมพระยุคลบาทแล้วหลีกไปในเวลาเลี่ยงกันนั้นพระภิกษุผู้อยู่ป่าประมาณ30รูปพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เห็นท่านพระพระคุณตกะพัทยเถระเดินสวนทางไปพอถึงที่เข้าเฝ้าถวายบังคมแล้วจึงนั่งลงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นอุปนิสัยที่จะได้สำเร็จพระอรหัตผลของพระภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสถามเป็นปัญหาขึ้นว่าพวกเธอเห็นพระเถระองค์หนึ่งเดินออกไปจากที่นี่บ้างไหมพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลตอบว่าไม่เห็นพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าพวกเธอได้เห็นพระเถระนั้นไม่ใช่หรือพระภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้เห็นพระเถระเห็นแต่สามเณรรูปหนึ่งพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุองค์ที่พวกเธอเห็นนั้นไม่ใช่สามเณรแต่เธอเป็นพระเถระพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสุดพระเถระนั้นถ้ามีร่างกายเล็กเหลือเกินพระเจ้าค่าสาเหตุที่พระภิกษุทั้งหลายกราบทูลเช่นนี้ก็โดยคิดว่าท่านพระละกุณตกะพัทยเถระเป็นสามเณรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่เรียกว่าเถระเพราะความเป็นคนแก่เพราะเหตุผลสักเพียงแต่ว่าขึ้นนั่งบนอาสนะพระเถระเท่านั้นส่วนผู้ใดแทงตลอดแห่งสัจจะทั้งหลายตั้งตนอยู่ในความไม่เบียดเบียนมหาชนผู้ประพฤติเช่นนี้ชื่อว่าเป็นเถระและตรัสพระคาถาธรรมะเหล่านี้ว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นเถระเพราะมีผมหงอกบนศีรษะผู้มีวัยแก่รอบแล้วนั้นตถาคตเรียกว่าแก่เปล่าส่วนผู้ใดมีสัจจะคืออริยสัจ4ธรรมะโลกุตระ9อหิงสาการไม่เบียดเบียนสัญญกะการสำรวมระวังและธรรมะการรู้จักข่มใจตนการควบคุมฝึกฝนใจตนผู้นั้นแหละคือผู้ขายมวลทินแล้วผู้มีปัญญาตถาคตกล่าวว่าเป็นเถระคือพระผู้ใหญ่พระวินัยกำหนดว่าพระมีพรรษาตั้งแต่10ปีขึ้นไปพระภิกษุทั้ง30รูปเหล่านั้นฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจบแล้วก็ได้เป็นพระอรหัตตผลทั้งหมดยังมีเรื่องของพระละกุณตกะพัทยเถระเกี่ยวกับความเป็นผู้มีร่างกายเล็กแคร่และความได้รับการรับรองว่าเป็นพระอรหันต์จากพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มีกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งบัณฑิตวักในเรื่องพระละกุณตกะพัทยเถระว่าการที่พระละกุณตกะพัทยเถระเป็นผู้มีร่างกายเล็กคล้ายสัมมาเนน้อยสัทธมิตรทั้งหลายมีภิกษุหนุ่มและสัมมาเนนเป็นต้นผู้เป็นปุถุชนเห็นท่านเขาแล้วเป็นต้องจับที่ศีรษะบ้างใบหูบ้างจมูกบ้างทั้งอย่างพูดจาล้อเลียนว่ายังไม่อยากศึกหรือว่ายังยินดีประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาอยู่ท่านพระละกุณตกะพัทยเถระไม่ได้ถือโทษโกรธต่อพระภิกษุหนุ่มและสามเณรน้อยเหล่านั้นเพราะท่านเป็นพระขีณาสพคือผู้ละกิเลสตัณหาอุปาทานได้หมดสิ้นแล้วพระภิกษุทั้งหลายทราบความเป็นผู้มีน้ำอดน้ำทนไม่ว่าไม่บ่นให้ใครจึงนำเรื่องนั้นมาสนทนากันขึ้นในธรรมสภา
คือสถานที่ประชุมฟังธรรมหรือสนทนาธรรมว่าดูเถิดท่านทั้งหลายพวกภิกษุหนุ่มและสามเณรน้อยเป็นต้นได้พบกับท่านพระลกุณกะภัททยเถระแล้วชอบรังแกอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างแต่ท่านก็ไม่โกรธไม่ขัดใจเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงธรรมสภาและทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุสงฆ์ประชุมกันอยู่จึงตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอประชุมสนทนาเรื่องอะไรกันพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายสนทนาถึงเรื่องของท่านพระรกุณตกะภัททยเถระผู้ไม่โกรธไม่ขัดใจต่อใครผู้ที่จับตัวท่านหรือพูดล้อเลียนท่านพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดาของผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วย่อมไม่โกรธไม่ขัดใจเพราะท่านเหล่านั้นไม่หวั่นไหวเหมือนกับภูเขาศิลาครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรับรองความจริงของท่านผู้เป็นพระอรหันต์แล้วจึงตรัสพระคาถาธรรมว่าภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งทึบย่อมไม่หวั่นไหวด้วยลมชั้นใดบัณฑิตทั้งหลายก็ไม่หวั่นไหวด้วยการนินทาและสรรเสริญฉะนั้นในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาจบชนเป็นจำนวนมากได้บรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นการเรียนจบวิชาการชีวิตของพระลกุณตกะภัททยเถระโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรับรองในยกย่องความรู้และความสามารถเก่งกาจของท่านไว้ซึ่งมีเรื่องบันทึกอยู่ในบาลีลกุณตกะภัททยสูตรคัมภีร์อุทกนิกายอุทานว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณวัดพระเจตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวายไว้ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองสาวัตถีในสมัยนั้นพระลกุณตกะภัททยเถระกำลังเดินมาข้างหลังของพระภิกษุเป็นจำนวนมากหวังจะได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นท่านพระลกุณตกะภัททยเถระคนค่อมกำลังเดินตามมาข้างหลังพระภิกษุเป็นจำนวนมากแต่ไกลครั้นแล้วพระองค์ตรัสถามพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นภิกษุองค์หนึ่งที่เป็นคนค่อมมีผิวพรรณไม่ดีไม่น่าดูพระภิกษุทั้งหลายส่วนมากมักดูหมิ่นเธอผู้กำลังเดินตามหลังพระภิกษุทั้งหลายมาแต่ไกลหรือไม่พระภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นแล้วพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นมีฤทธิ์มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์มากมีอนุภาพอำนาจมากสมาบัติชั้นของฌานหรือภาวะสงบประณีตซึ่งพึงเข้าถึงที่ภิกษุนั้นไม่เคยเข้าแล้วแทบจะหาไม่ได้ภิกษุนั้นกระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบพึงต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ลำดับต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความตามนี้แล้วทรงเป็นพระอุทานธรรมขึ้นในเวลานั้นว่ารสคืออัตภาพร่างกายมีศีลอันหาโทษไม่ได้หลังคาคือบริขารขาวมีกรรมเดียวคือสติเล่นไปอยู่เชิญดูรสคืออัตภาพนั้นซึ่งหาทุกข์ไม่ได้มีกระแสตัณหาที่ตัดขาดแล้วหาเครื่องผูกไม่ได้เล่นไปอยู่ส่วนผลงานของท่านพระลกุณตกะภัททยเถระมีการเทศนาธรรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นผลงานการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายออกไปโดยมีผู้นิยมมากเพราะท่านมีเสียงไพเราะสนอโสดนัก

ใครๆได้ฟังแล้วต่างต้องชอบใจจึงเป็นเอกลักษณ์ของท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงถือเอามูลเหตุความเป็นผู้พูดหรือเทศได้ไพเราะนี้ตรัสยกย่องท่านว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านมีเสียงไพเราะยังมีข้อความในบาลีคัมภีร์อังคุตระนิกายเอกนิบาตว่าเอตทักขังภิกขเวมะมะสาวกานังภิกขูนังมัชชุสะรานังยะทิทังและกุณตกะพัทธิโยแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระละกุณตกะพัทธยะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของตถาคตในฝ่ายมีเสียงไพเราะบุคคลเราไม่จำเป็นว่าจะต้องมีผู้มีสันฐานดีบุคลิกดีผิวพรรณดีหรือเกิดในวรรณะกษัตริย์หรือพราหมณ์ซึ่งนับว่าเป็นวรรณะสูงส่งแม้จะเป็นคนมีร่างกายพิการมีอวัยวะไม่ครบ32ประการเช่นแขนขาด้วนตาบอดหูหนวกเป็นต้นหรือจะเกิดในวรรณะต่ำเช่นสูตรหรือจันทานนี่ใช่มูลเหตุที่สำคัญมูลเหตุอันสำคัญนั้นอยู่เป็นคนที่มีความประพฤติดีกระทำดีมีจิตใจมีศีลเลือกขอให้เป็นดังเช่นดอกบัวแม้จะเกิดในโคลนตมแต่ขึ้นไปตายอยู่บนหิ้งบูชา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของพระละกุณฑกภัททิยเถระเอตทัคคะด้านมีเสียงไพเราะตอนที่สองในรายการประวัติครูอาจารย์ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำรัตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาคโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครมีชื่อกันเนตรว่านานาสารธรรมขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เสียงนาฬิกาตีตามแต่เขาจะทำกันขึ้นมาชั่วโมงหนึ่งตีครั้งหนึ่งบอกชั่วโมงบางทีครึ่งชั่วโมงก็ตีบอกครึ่งชั่วโมงบางที15นาทีก็ตีบอก15นาทีบอก15นาทีบอกความผ่านไปของการเวลาการเวลาจะมีเครื่องหมายอะไรมาบอกหรือไม่มีเครื่องหมายอะไรมาบอกการเวลาก็ผ่านไปเราจะคิดถึงการเวลาที่ผ่านไปหรือไม่การเวลาก็ผ่านไปตามปกติตามสภาพที่โลกเขาเป็นชีวิตของเราเราจะนึกถึงคิดถึงว่าเขาจะหมดไปสิ้นไปหรือไม่เขาก็หมดไปสิ้นไปตามการตามเวลาของเขาพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนให้ระลึกถึงการเวลาหมายถึงว่าระลึกถึงความแก่ของเราระลึกถึงการเวลาของเราที่ล่วงไปล่วงไปก็คือแก่ไปแก่ไปแก่ไปจนกระทั่งเป็นธรรมดาแล้วแก่ไปยังไม่มีเวลาหยุดสักขณะเดียวก็คือการเวลาเขาไม่อยู่พักสักขณะเดียวนั่นเองความแก่จึงครอบงำเราทุกการเวลาในโลกอันนี้ไม่ว่าสัตว์ชนิดใดๆนับตั้งแต่เกิดมาไม่มีทางหลีกนับแต่ตั้งแต่เกิดก็ตั้งใจแก่มุ่งหน้าแก่แก่จนกระทั่งสุดจนกระทั่งงอมและจนกระทั่งเปลือกผลไม้ก็หล่นนับตั้งแต่เกิดแก่เป็นลำดับจนกระทั่งสุดจนกระทั่งงอมและในที่สุดก็หล่นเหมือนกันหมดใครจะคิดถึงใครจะระลึกถึงไม่แตกต่างอะไรกันเหมือนกันทั้งนั้นธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาสอนเพื่อเป็นการเตือนจิตเตือนใจไม่ได้เอาของที่เราไม่มีเอาของที่เรามีอยู่ทั้งนั้นมาเป็นธรรมมาเทศนาของที่เรามีอยู่และของที่สิ่งคนและสัตว์เกิดขึ้นมีอยู่โดยทั่วเรียกว่าสัจธรรมไม่ยกเว้นใครไม่มีความเกิดขึ้นนะที่ไหนเกิดขึ้นในลักษณะใด สัจธรรมก็เกิดขึ้นในจุดที่เกิดในสถานที่เกิดนั่นๆโดยทั่วถึงกันสัจธรรมเขาเป็นธรรมมีความเสมอภาคเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ระลึกถึงสิ่งที่เรามีอยู่นี่ล่ะก็ตามปกติเราไม่เคยจะนึกถึงสิ่งที่เรามีอยู่กันระลึกสิ่งที่เราไม่มีระลึกสิ่งที่เราไม่มีเพราะกิเลสมันมีความต้องการสิ่งที่เรายังไม่มีคือกิเลสมันชอบปกปิดสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็ให้เราระลึกถึงสิ่งที่ยังแล้วก็ทำให้เรานึกถึงว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นเราไม่มีแล้วก็พยายามแสวงหาตะเกียกตะกายให้ได้ตามความอยากนั้นเพราะคิดว่าเรายังไม่มีแต่ความจริงแล้วเรามีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ระลึกถึงเราระลึกถึงเราเพื่อเป็นการระงับความอยากแก้ความอยากแก้ด้วยเหตุผลก็คือสิ่งที่เราอยากเราคิดว่าเราไม่มีนั่นความจริงเรามีอยู่แล้วในโลกเขามีเรามีทั้งนั้นสิ่งที่มีชีวิตมีจิตมีใจมีลมหายใจลมหายใจเราก็มีอยู่สิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตที่มีอยู่ในโลกเราก็มีอยู่ทั้งนั้นธาตุดินเราก็มีอยู่ไม่ได้บกพร่องธาตุน้ำเราก็มีอยู่สมบูรณ์เต็มอยู่ในโลกธาตุคือสรีระร่างกายของเรานี้ธาตุลมธาตุไฟเราบกพร่องที่ไหนเราจะนะไปคิดว่าเรามีเราอยากได้หรือคิดว่าเราไม่มีเราอยากได้อันนั้นกิเลสมันพยายามที่จะปิดไม่ให้เราคิดถึงว่าสิ่งที่มันอยากได้นั้นว่าเรามีอยู่แล้วสิ่งที่มันอยากได้มันพยายามไม่ให้คิดถึงว่าสิ่งที่เราอยากได้เรามีอยู่แล้วมันไม่คิดพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดความเกิดเราก็มีในโลกก็มีความเกิดในโลกก็มีความดับในโลกมีของเกิดในโลกมีของดับของเกิดที่มีอยู่ในโลกนั่นนั่นที่เป็นของเกิดจึงมีอยู่ในโลกเรามีอยู่ครบของดับที่เกิดมาแล้วดับทั่วทั้งโลกของนั่นนั่นเราก็มีอยู่แล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ระลึกถึงเราสอนให้ดูเราสอนให้เอาใจอยู่กับเราดูเราดูศาสนาดูธรรมะเอาใจอยู่กับเราเอาใจอยู่กับศาสนาเอาใจดูธรรมะเอาใจอยู่กับเราเป็นการศึกษาพระศาสนาเป็นการศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมตรัสรู้อริยสัจธรรมชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายเรียกว่าทุกขสัจพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ความเกิดความแก่ความตายสมบูรณ์ในเราไม่ได้บกพร่องจึงว่าดูเราดูธรรมะศึกษาเราศึกษาธรรมะเอาใจอยู่กับเราเอาใจอยู่กับธรรมะในส่วนสมุทัยกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากนอกจากใจของเราสิ่งใดอยากเป็น แผ่นดินอยากไม่เป็นน้ำอยากไม่เป็นลมอยากไม่เป็นไฟอยากไม่เป็นสรีระร่างกายของเราทั้งหมดเขาอยากไม่เป็นปากเขาอยากเข้าไหมลิ้นเขาอยากแค่สัมผัสรสไหมฟันเขาอยากเคี้ยวไหมเราจะสังเกตง่ายๆเวลาคนไม่มีใจคนสลบไปไม่ต้องตายหรอกยังไม่ทันสลบซ้ำปากเนี่ยถ้ากินหน่อยนะกินหน่อยนะถ้าพูดไม่ได้เรียมพิสันหัวปากเขาไม่ได้ยาลิ้นเขาไม่ได้ยาไม่มีใจแล้วยิ่งไปกันใหญ่อ้าปากเข้าใส่ไว้ก็อยู่อย่างนั้นอาหารก็อยู่อย่างนั้นปากก็อยู่อย่างนั้นลิ้นก็อยู่อย่างนั้นถึงมันจะเคยอยากเคยชอบเคยอริดอร่อยไออันดับหนึ่งนี่ไม่มีใจแล้วนี่เอาใส่เข้าไปเตอะในปากนั่นนะเท่ามันก็เหมือนกับกองไว้ในกองไว้ในในหลุมในรูดีๆนี่จึงว่าไม่มีอะไรอยากมีแต่ใจเท่านั้นอยากกามตัณหาพระพุทธเจ้าสอนให้ดูที่ใจเพราะว่าตัณหาพระพุทธเจ้าสอนให้ดูที่ใจวิเพราะว่าตัณหาพระพุทธเจ้าก็สอนให้ดูที่ใจดูที่ใจก็คือดูเราดูที่ใจก็คือดูเราดูเรานี่แหละเป็นการศึกษาเราศึกษาเราก็คือการศึกษาธรรมกามตัณหาเวลามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นดูมันดูมันดูมันดูมันดูมันดูจริงจริงจังๆแล้วมันเป็นอากาศเป็นอวกาศว่างไปเลยไม่มีถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจดูนี่มันเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นเราเป็นของจริงของจังขึ้นมาจริงๆตั้งใจดูตั้งใจดูตั้งใจดูตั้งสติดูตั้งสมาธิดูตั้งสติสมาธิดูจุดที่มันอยากนั้นดูจริงๆความอยากก็สักแต่ว่าความอยากนั้นไม่เห็นจะมีอะไรจึงว่าเป็นอากาศเป็นอวกาศไม่มีอะไรของเกิดทั้งหมดเป็นของดับทั้งนั้นความอยากก็เป็นของเกิดความอยากเป็นของเกิดความอยากก็เป็นของดับความเกิดความอยากเกิดขึ้นที่จิตความอยากก็ดับลงที่จิตนั้นในเมื่อเราเอาสติและสมาธิปัญญาจ่อลงจุดที่ความอยากความอยากก็สลายไปตามธรรมชาติเพราะความอยากเขาเป็นของเกิดของดับพระพุทธเจ้าสอนให้ดูเราก็สอนให้ดูธรรมการดูเรานี่แหละเป็นการเรียนธรรมและมีโอกาสที่จะรู้ธรรมในที่สุดคำว่าสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ในเมื่อสมุทัยเกิดมาแล้วก็เป็นอวกาศเกิดมาแล้วก็ดับสมุทัยจะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดได้ยังไงดูให้ดีๆสิ่งที่เรามีอยู่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นการเรียนธรรมไม่ต้องไปหาเรียนที่อื่นลมหายใจเข้าออกก็เป็นธรรมความคิดของเราทุกขณะที่เป็นความคิดอันนั้นเป็นธรรมทั้งนั้นคือความคิดเป็นของเกิดความคิดเป็นของดับสังขารทั้งหลายเป็นของเกิดสังขารทั้งหลายเป็นของดับความคิดของเราทุกขณะจะคิดลักษณะในลักษณะใดลักษณะใดอันนั้นคือสังขารทั้งนั้นเหมือนกับฟองน้ำเป็นฟองคือจำนวนมากน้อยขนาดไหนเพียงไรฟองน้ำใหญ่ฟองน้ำเล็กฟองน้ำนั่นก็สลายหมดสภาพความเป็นฟองคำว่าความคิดความเกิดความคิดความเกิดสังขารความเกิดอันเดียวกันไม่เปลี่ยนไม่ผิดอะไรครับฟองน้ำดูเข้าไปในจิตของเราอันนี้ไม่ต้องมีใครบอกเพราะความจริงเขาเป็นเขาบอกของเขาอยู่แล้วเราดูเราก็ต้อง เห็นและเราก็ต้องรู้เพราะเราเห็นนี่เราก็ต้องรู้นี่ไปหาเรียนธรรมข้างนอกกระดิกตะกายยังไงมันก็เจอแต่ชื่อของธรรมกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันเดียวกันไม่ได้เกิดต่างไม่ได้แตกต่างอะไรกันอะไรกันเลยเพียงแต่ว่าของเกิดขึ้นในจิตเท่านั้นสังขารเกิดขึ้นที่จิตเรื่องของสังขารมันจะปรุงไปในทางไหนในทางเป็นอุกุศลในทางอกุศลในทางที่น่ารักในทางที่ไม่น่ารักนี่มันก็เป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไปพระพุทธเจ้ารู้อริยสัจไม่ใช่รู้ดินฟ้าอากาศหรือว่าสิ่งที่มีอยู่ในฟากฟ้าป่าหิมพานต์ที่ไหนดูดีๆดูดีๆทุกมีอยู่ในเราเต็มไม่ได้บกพร่องร้อยเต็มร้อยสมุทัยก็มีอยู่ในเราเต็มร้อยในเมื่อทุกสมุทัยมีอยู่ในเราเต็มร้อยมิโรธจะมีที่จะไปมีที่อื่นได้ยังไงจิตที่สมุทัยดับไปแล้วจิตที่สมุทัยดับไปแล้วนั่นอันนั้นเป็นอะไรมรรคคือสติมรรคคือสมาธิมรรคคือปัญญารู้เห็นตัวความเกิดรู้เห็นตัวความดับตัวนั่นน่ะเป็นมรรคจุดนั่นน่ะเป็นมรรคจะไปหาที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนให้ดูเราสอนให้ดูเอาใจอยู่กับเราข้อปฏิบัติทั้งหมดธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนให้รู้เราเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้เราคือตรัสรู้องค์พระพุทธเจ้านั้นคำว่าพุทธะพุทธะพุทธะก็คือจิตของพระพุทธเจ้านั่นเองมีการชำระขัดเกลาจนกระทั่งสะอาดบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วพระพุทธเจ้ารู้เห็นอันนั้นว่ากิจที่จะทำเพื่อความบริสุทธิ์สุดส่วนของจิตไม่มีอีกแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้จิตที่บริสุทธิ์แล้วนั่นละเรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้องค์พระพุทธเจ้าคิดด้วยดีในเมื่อเป็นอย่างนี้ศาสนาอยู่ที่ไหนศาสนาอยู่เมืองนาลันทาเหรอเมืองนาลันทาในประวัติที่อยู่ในอินเดียนั้นน่ะเป็นมหาวิทยาลัยนาลันทาใหญ่โตมีพระภิกษุสงฆ์มากมายกายกองถูกเผาหมดกลุ่มอะไรกลุ่มฮินดูเหรอหรือกลุ่มทามินอะไรก็ไม่รู้นาลันทาเหรอเป็นศาสนามหาวิทยาลัยที่สร้างขึ้นมาเอาวัตถุมาทำนั้นหรือเรียกว่าศาสนาไม่ทำลายก็พังวัตถุทั้งหลายไม่พังไม่มีไม่พังมีเหรอนามนาลันทาก็เอาวัตถุมาทำสมมติกันว่านานันทานานันทาก็ของสมมติสิ่งที่เอามาทำก็วัตถุสมมติกันทั้งนั้นว่าเป็นวัตถุพังทั้งนั้นถ้าหากว่าเอานารันทามาเป็นวิทย์มาเป็นศาสนานารันทาก็ไม่เป็นสาระแก่นสารเป็นวัตถุจะเป็นศาสนาได้เหรอนั่นเราจะหมายถึงว่าศาสนาอันนั้นเป็นศาสนาอันนั้นเป็นศาสนาไม่ได้ผิดพระพุทธธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ใช่วัตถุทั้งหลายเป็นของทิพย์เกิดขึ้นแล้วก็สลักหักพังไปตามกฎอนิจจังตามธรรมชาติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอันนั้นเป็นของมีอยู่แล้วตลอดกาลใครจะรู้ใครจะไม่รู้ธรรมนั้นมีอยู่แล้วนี่แล้วพระพุทธเจ้ารู้แล้วเห็นแล้วธรรมอันนั้นไม่ใช่ดับไปธรรมอันนั้นก็ยังเป็นธรรมคือรู้มีรู้อยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดกาลใครเข้าถึงจุดนั้นเข้าได้ใครเข้าถึงจุดนั้นใครปฏิบัติธรรมใครเดินถึงจุดนั้นรู้ทั้งนั้นรู้ทุกรายนี่ถ้าธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นเป็นธรรมที่มีอยู่ตลอดกาลพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ใดนี่ ที่เกิดมาที่ตรัสรู้และผ่านไปแล้วที่ยังจะมาตรัสรู้ก็รู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอันเดียวกันแล้วใครจะมาทำลายศาสนามีแต่เราเท่านั้นน่ะเป็นผู้ทำลายเสียเองคือไม่สนใจศาสนาเราไม่สนใจศาสนาก็ไม่เป็นประโยชน์แก่เราโลกไม่สนใจศาสนาก็ไม่เป็นประโยชน์แก่โลกผู้ที่ทำลายเผานารันทาอันนั้นคือผู้ที่ทำลายเจ้าของเองใครจะทำลายดินให้หมดให้สิ้นใครจะทำลายน้ำลงไฟให้หมดให้สิ้นใครจะทำลายสัจธรรมให้หมดให้สิ้นไม่มีนี่นะพากันมีเหตุมีผลอยู่นี่นะเอาใจดูศาสนาของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นบนศีรษะศีรษะลงไปหาเท้าเท้าลงไปสู่ศีรษะเท้าขึ้นมาหาศีรษะศีรษะลงไปหาเท้าดูศาสนาเนี่ยดูธรรมดูศาสนานี่แหละเป็นการเรียนธรรมเป็นการที่มีโอกาสที่จะรู้ธรรมขึ้นมาได้รู้ธรรมกับธรรมอันนี้รู้แล้วปล่อยวางนะไม่ใช่รู้อยู่แล้วดีใจอยู่แล้วดีพอใจรู้แล้วปล่อยวางเพราะธรรมอันนี้เป็นธรรมที่ใครรู้แล้วปล่อยทั้งนั้นใครเห็นแล้วปล่อยทั้งนั้นใครเห็นแล้วยึดไม่มีถ้าว่านิพพิทานเห็นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายทั้งนั้นเห็นแล้วยึดเห็นว่าพอใจไม่มีเห็นแล้วเบื่อหน่ายเห็นแล้วเบื่อหน่ายเห็นแล้วเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเห็นธรรมแล้วเบื่อหน่ายทั้งนั้นพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเห็นแล้วเบื่อเห็นแล้วเบื่อเห็นแล้วเบื่อจึงว่านิพพิทาความเบื่อหน่ายในเมื่อเอาใจดูธรรมเอาใจดูธรรมเอาใจดูธรรมใจที่ดูอยู่ไม่ถอนออกจากธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมานิพพิทาเกิดขึ้นจะธรรมอยู่ที่ไหนธรรมมีอยู่เต็มโลกไม่ต้องกลัวธรรมจะหมดจะสิ้นไม่ต้องกลัวธรรมจะไม่มีศึกษาไม่ต้องกลัวธรรมจะไม่มีประพฤติปฏิบัติกันอันนี้จังทุกขังอนัตตามีตลอดโลกโลกมีอยู่ตั้งนานเท่าไหร่อันนี้จังทุกขังอนัตตามีอยู่ตลอดที่โลกนี้นั้นเราจะไปกลัวศาสนาหมดเหรอเดี๋ยวนี้ไม่สนใจคำว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาสนใจแต่กิเลสมันจะจูงไปมันไม่ทันจูงซ้ำมันสั่งแป๊บเดียวนะแล่นแซงหน้าแซงหลังแซงหน้าแซงหลังแข่งขันกันไปจุดที่มันบัญชาให้ไปคิดดูให้ดีคิดดูให้ดีคิดด้วยสติคิดด้วยปัญญาคิดด้วยสติคิดด้วยสมาธิคิดด้วยปัญญาสมาธิคิดได้หรือได้มีสมาธิแล้วจิตไปจะเป็นสมาธิมีสมาธิแล้วเอาไปคิดจิตจะเป็นสมาธิได้หรือได้เว้นแต่ว่าหัวตอเท่านั้นน่ะมันคิดไม่เป็นคิดไม่ใช่หัวตอนี่อย่าคิดให้มีสติคิดให้มีสมาธิแล้วคิดให้มีปัญญาคือความรอบคอบในด้านเหตุในด้านผลเสียงนาฬิกาก็เสียงเสียงเป็นของเกิดเสียงเป็นของดับอันนั้นก็เสียงธรรมอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยอนัตตาคือเสียงปรากฏขึ้นเสียงก็ดับไปคำว่าอันนี้จังเสียงเป็นของไม่เสี่ยงเสียงจึงตั้งอยู่ไม่ได้จึงเสียงดับไปคำว่าทุกขังทุกขังก็คือมันทุกจึงมันอยู่ไม่สามารถที่จะทรงอยู่ได้ตัวโดยไม่ทรงอยู่ได้มันก็ดับไปจะไปหาที่ไหนจึงว่าศาสนาหายจากโลกมีแต่มีแต่ชาวโลกเท่านั้นไม่ใครจะสนใจศึกษาศาสนากันแล้วก็เป็นมันก็คนคำช้าง คำถูหูช้างเหมือนกระพัด วีพัดชาคำถูกม่วงโอ้ช่างนี่เหมือนกับแขนเท้าแขนงางนางอ่ะเห็นเท้าแขนงางเห็นเท้าแขนนางเวลาคำถูกขาโอ้ช่างเนี่ยมันต้นเสานี่คำถูกหางก็ว่าไปเหมือนก็ไม่ขวาดวะไม่ศึกษาศาสนาให้ดีแล้วจะเอาศาสนามาไปเถียงกันทุกคนรู้ว่าช่างเหมือนต้นเสาก็ต้องต้นเสาแท้ๆเขาไปจับมาแล้วนี่ช่างเหมือนไม่กวาดเขาไปจับมาแล้วจริงๆนี่จะว่าไม่ใช่มันจะเป็นเสาไปได้เหรอจะเป็นเข็นเท้าเข็นนางไปได้เหรอก็ไปจับมาแล้วนี่มันก็เหมือนกับไม่กวาดจริงๆเนี่ยทุกคนถูกหมดถูกอย่างคนเห็นไม่รอบถูกอย่างคนเห็นด้วยเอามือจับเพราะตาไม่เห็นไม่อยากจะว่าตาบอดจึงมาศึกษาศาสนาศึกษาด้วยเหตุด้วยผลแล้วอยู่เป็นสุขใครจะว่ายังไงใครจะว่ายังไงจะว่ายังไงว่าพิเถอว่าพิเถอเข้าเรารับประทานมาแล้วอิ่มมาตั้งแต่รับประทานนี่ใครจะว่าเข้าไม่ได้เรื่องเข้าไม่ได้เรื่องนี่เขาจะว่าไงเราก็ไม่สนไฟเราจับมาแล้วไฟเราจับมาแล้วใครจะว่าไฟมันเย็นไฟมันเย็นพูดไปเธอมันจับมาแล้วนี่มันรู้แล้วนี่ของจริงเราสัมผัสมาแล้วนี่นะเราอาบน้ำเราอาบอาบเราเย็นอาบเราเย็นชำระเหงื่อชำระใครนี่ใครจะว่าน้ำเนี่ยอ๋อไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ยิ่งอาบยิ่งเปื้อนยิ่งอาบยิ่งเปื้อนจะทำให้เราเชื่ออย่างที่เขาพูดเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนี่ก็เหมือนกันจึงมาศึกษาศาสนาเรียนศาสนาปฏิบัติศาสนานี่ต้องให้เข้าถึงศาสนาเข้าถึงศาสนาแล้วสบายแล้วไม่กลัวศาสนาจะหมดจะสิ้นด้วยจึงศาสนาเป็นของกลางเหมือนกับฝนที่ตกมาบนจะบนฟ้าทุกคนได้ประโยชน์สัตว์ทุกรูปทุกนามได้ประโยชน์ทั้งนั้นแผ่นดินที่มีอยู่ในแผ่นดินนี่สัตว์เกิดมาในแผ่นดินได้ประโยชน์ทั้งนั้นลมที่มีอยู่ในโลกสัตว์ทุกรูปทุกนามได้ประโยชน์อันเกิดจากลมที่มีอยู่ในโลกทั้งนั้นดินน้ำลมไฟสัตว์ทุกรายที่มาเกี่ยวข้องในโลกได้ประโยชน์จากดินจากน้ำจากลมจากไฟศาสนาคำสอนพุทธเจ้าก็ชินเดียวกันทุกรูปทุกนามสามารถที่จะมาทำให้เป็นประโยชน์สามารถที่จะได้รับประโยชน์สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติให้เป็นสมบัติของตนได้อย่างเสมอหน้ากันตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะเป็นธรรมทั้งนั้นดูเอาดูให้รู้ดูให้รู้ตั้งใจดูตั้งใจดูตั้งใจดูใจของเราเหมือนกับตาที่ดีในใจดูเห็นทั้งนั้นเพราะตาเราดีไม่ใช่ตาเราบอดตาเสียสติมีสติฟั่นเฟือนอันนั้นเหมือนคนตาบอดมองอะไรไม่รู้เรื่องมองอะไรไม่เห็นตาดีดูอะไรเห็นหมดสิ่งที่ตาสามารถที่จะเห็นด้วยเทใจสามารถจะเห็นได้ใจเขาเหมือนกันใจดีใจมีสติใจมีสมาธิใจมีปัญญาใจมีธรรมมองอะไรทะลุถูกโปร่งมองทะลายสิ่งที่ปิดบังไม่มีคำว่าอนิจจังอนิจจังอนิจจังมองไปตรงไหนคำว่าไม่เป็นอนิจจังไม่มีคำว่ามองไปในทางทุกขังมองตรงไหนจงตรงที่ไม่เป็นทุกข์ไม่มี มองไปในเรื่องทุกขังมองไปตรงไหนในโลกอันนี้ตรงไหนที่ไม่มีโลกสักจุดสักตอนสักต่อมไม่มีสักหย่อมหญ้าไม่มีมองไปตรงไหนในโลกอันนี้ในสรีระอันนี้ในโลกก้อนนี้โลกธาตุทั้งหมดไอ้ตรงที่ไม่เป็นอนัตตาไม่มีแล้วตรงไหนจะเป็นคนตรงไหนจะเป็นเราตรงไหนจะเป็นเขาตรงไหนเมื่อเป็นเราเป็นเขาไม่มีนะมันจะเป็นของเราได้ยังไงแล้วก็จะมีอะไรเป็นของเขาได้ยังไงลมหายใจว่าเป็นของเราสูดซีดสูดซีดสูดซีดนั่นก็แสดงไม่ใช่ของเราชัดๆอยู่แล้วเข้าแล้วมันก็ออกไปเข้าแล้วมันก็ออกไปเข้าแล้วมันก็ออกไปอาหารที่รับประทานเข้าไปปากเข้าไปรับประทานเข้าไปแล้วรับประทานเข้าไปแล้วรับประทานเข้าไปแล้วถ้าหากว่ารับประทานเข้าไปแล้วมันแล้วทำไมจะต้องรับประทานอีกมันแสดงว่าอะไรมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดเป็นของสลายตัวทั้งนั้นรับประทานเข้าไปแล้วรับประทานอีกรับประทานเข้าไปแล้วรับประทานอีกกินเข้าไปแล้วถ้ามันไม่เป็นอนัตตาถ้ามันเป็นเข้าอยู่อย่างนั้นเป็นเข้าอยู่นั้นไม่เป็นอนิจจ์มันก็ต้องทำลุ่งทำยุ่งทำยุ่งทำฉางไว้ในท้องเท่านั้นกินเท่าไรไม่ปรากฏไม่กินเท่าไรหมดกินเท่าไรหมดกินเท่าไรหมดเหมือนกันเทลงในมหาสมุทรนี่ก็มันไม่เต็มเป็นมันจะเต็มยังไงอ่ะของอนิจจังมันก็เป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงไปกินเข้าไปเป็นข้าวระหว่างกินเป็นข้าวระหว่างถ่ายมันระบายออกไปมันเป็นของอื่นไปแล้วเข้าเป็นอาหารมันมีแล้วเป็นเหนือเป็นใครเป็นมูดเป็นคูดไปไอ้มูดคูดอันนั้นมันไม่ใช่จะเป็นตัวเป็นตนนะมันก็ยังเปลี่ยนแปลงสภาพไปอีกเขาว่ามูดคูดไม่ใช่ว่าเป็นมูดเป็นคูดนะมันยังเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นไปอีกในที่สุดมันก็มาเป็นอาหารอีกนั่นแหละถ้าพูดถึงอาหารในวัฏจักรดินที่มาดินที่เป็นดินแล้วน้ำที่เป็นน้ำแล้วลมที่เป็นลมแล้วไฟที่เป็นแล้วกลับมาเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นคนเป็นสัตว์อีกนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงเบื่อมองไปทางไหนพิจารณาไปทางไหนมองไปทางไหนคิดไปทางไหนมันมีแต่เรื่องเบื่อมีแต่หน้าเบื่อเบื่อหน้าเบื่อไปเสียทั้งโลกทั้งที่น่ารักหน้าใครมันหน้าปรารถนาไม่รู้มันหายไปไหนทั้งที่โลกก็มีเหมือนเดิมคนและสัตว์ก็มีเหมือนเดิมนี่จึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นธรรมเพื่อถอดถอนจิตธรรมที่กิเลสมันสอนให้ศึกษาให้เรียนให้รู้เป็นธรรมเพื่อผูกมัดยิ่งเรียนยิ่งผูกยิ่งเรียนยิ่งมัดยิ่งเรียนยิ่งผูกแน่นยิ่งเรียนยิ่งมัดแน่นยิ่งรู้ยิ่งหลงมากรู้มากก็หลงมากธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนี่รู้น้อยก็ถอดถอนจิตได้น้อยปล่อยวางได้น้อยรู้มากก็ได้ถอนจิตได้มากถอดจิตถอดถอนจิตให้หลุดออกจากสิ่งที่โลกมีทั้งหมดจากกองโลกทั้งหมดกองนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดนี่กองทุกสิ่งทุกอย่างกองเกิดกองแตกแก่กองตายทั้งหมดกองอะไรกิเลสตัณหาราคะตัณหากองตัวนี้ก็เป็นกองเกิดกองดับก็ถอนจิตออกจากกองนี้ได้ธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนาไม่เหมือนธรรมที่กิเลสมันประกาศโวอยู่ทั่วโลกธาตุธรรมของพุทธเจ้าก็ประกาศเต็มอยู่โลกธาตุเหมือนกันแต่จิตที่เป็นกิเลสนี่มันก็รับเอาธรรมเลือดมันคบเดียวกันก็เลือดกิเลสคิดแล้วก็น่าคิดนะพิจารณาแล้วก็น่าพิจารณาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สิ้นสุดธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นไม่สิ้นสุดไม่สุดเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นไม่สิ้นสุดเป็นไม่สิ้นสุดเป็นนั่นล่ะแต่ใครไม่รู้เมื่อกี้ ไม่เห็นนะธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องผูกมัดทั้งนั้นแล้วเครื่องผูกมัดมันมากขนาดนั้นแล้วจะไปหลุดได้ง่ายๆยังไงจะไปพ้นได้ง่ายๆยังไงต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความพยายามต้องให้ความสำคัญแก่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากให้ความสำคัญแก่คำว่าเราให้มากยกเราให้พ้นยกเราให้พ้นถอดถอนเราให้หลุดจากกองโลกกองวัฏจักรถอดถอนเราให้หลุดจากโคลนจากตมจากหลุมที่สัตว์โลกตกลงไปแล้วหมดสิทธิ์หมดโอกาสที่จะหลุดออกมาได้ต้องพยายามต้องพยายามให้ยิ่งจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่รักตนไม่อย่างนั้นนะโลกทั้งโลกอันนี้เป็นเครื่องฝังเราทั้งนั้นไม่มีโอกาสที่จะโผล่หลุดพ้นออกจากโลกอันนี้ฝังคนทั้งโลกฝังสัตว์ทั้งโลกเราฝังอยู่ในนี้มากพบมากชาติแล้วถูกฝังอยู่ในโลกนี่หาประมาณไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวท่านก็ถูกฝังในโลกนี้นับชาติความเกิดจำนวนเท่าไรหาประมาณไม่ได้เราฝังอยู่หาประมาณไม่ได้และเราจะยอมให้เราฝังอยู่ตลอดการไปเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นมันได้อะไรมันได้อะไรเกิดมาตายได้อะไรเกิดมาตายได้อะไรจะไปเชื่อแต่กิเลสมันโกหกได้บ้านได้ช่องได้สามีได้ภรรยาได้ลูกได้ตาเต้าได้ทรัพย์สินเงินทองได้เพชรนินจินดาแล้วได้อะไรถามจริงๆแล้วมันได้อะไรเคยไปในงานศพของอยู่ในท่านในระดับมุนะระดับโลกระดับคนดังของประเทศนั่นล่ะไปดูจริงๆแล้วก็นอนอยู่เอาอันนั้นมาประดับเอานี่มาประดับเอานู่นมาประดับนะก็ประดับของตายถ้าหากว่าคนจะไปเยี่ยมศพนะเขาก็มีกระดาษเยอะๆเอาไปวางที่ตรงไหนก็ไม่รู้ตะทุรุตจะหัวนอนหรือปลายตีนก็ไม่รู้ละพอใครไปถึงก็เผาใครไปถึงก็เผาใครไปถึงก็เผาก็ของมันไม่อบไม่อยากไงกระดาษเงินกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยนะเผาให้เอาเงินไปใช้เอาทองไปใช้เอาเงินเอาทองไปใช้แล้วก็นั่งดูมันเป็นเรื่องแปลกถ้าหากว่าถึงไม่เผามันก็ยังเอาไปใช้ไม่ได้กระดาษเงินกระดาษทองนั่นนะเอาไปหุงเอาไปต้มกินก็ไม่ได้อาจจะไปซื้อข้าวต้มขนมก็ยังไม่ได้แล้วเผาซะอีกก็จะไปใช้ได้เหรออย่างนี้ก็แปลกนะไอ้เงินจริงๆนะไอ้เงินใบร้อยเงินใบพันเงินอะไรเขาไม่เอาไปเผากันนะอ้าวแปลกว่าความจริงน่าจะเอาเงินร้อยเงินไอ้สีนั่นสีนี่ที่เอาไปซื้ออาหารข้าวต้มขนมกินได้น่าจะเผาไปให้เขาไม่เผาเอากระดาษเงินกระดาษทองนั่นนะทั้งที่อยู่ยังไม่เผาก็เอาไปใช้ไม่ได้แต่เผาแล้วจะใช้ได้เหรอก็เห็นแต่กี่เท่านั่นนะเต็มอยู่ในกระถางไอ้ที่เขาถ่าเผากันนั่นนะไอ้เงินจริงๆเงินบาทเงินร้อยเงินพันนั้นเขาไม่เอาไปเผาให้กันนี่น่ะเขาว่ากิเลสเขาไม่ได้หลอกอะไรลึกซึ้งอะไรนะก็เห็นชัดชัดเห็นชัดชัดว่ายังไงว่าไม่มีใครได้อะไรไปจริงๆแล้วเห็นชัดชัดว่าสิ่งที่ได้ก็ได้จริงๆด้วยได้คืออะไรได้กุศลอกุศลอกุศลนี่เราทำแล้วแม้เราหลับตาก็ยังปรากฏที่ใจ กุศลเราทำแล้วเราหลับตากุศลก็ยังแสดงที่ใจคือสบายใจคือชื่นใจอกุศลที่ทำแล้วเป็นยังไงเข้าอยู่ห้องท้องคนเดียวในห้องนะตาก็หลับไม่ดูอะไรหูก็ไม่ได้ยินใครพูดแต่อกุศลก็ยังแสดงขึ้นมาบางทีนั่งอยู่ก็ยังไม่สบายนอนอยู่บางทีก็ยังไม่สบายสถานที่นอนเจ็บสบายขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่อกุศลมันหักเผาใจนี่อันนี้ปฏิเสธไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าบุญกุศลทำแล้วเป็นของตนคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปทำบุญคือทำไมบาปพระพุทธเจ้าสอนให้ละเพราะไม่ละแล้วมันเผาไม่ใช่เผาในระหว่างที่มีชีวิตตายแล้วมันยังตามเผามันเผาใจตายแล้วเฉพาะร่างกายเท่านั้นบุญให้ความสุขในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ตายแล้วบุญนั้นก็ยังเต็มอยู่ในหัวใจไม่ได้เสียหายไปไหนทำแล้วเป็นของตนเท่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นมาแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วจึงสอนให้ละบาปทำแต่บุญสอนให้ทำจิตให้ผ่องใสอีกเพราะบุญก็เป็นเครื่องผูกเป็นภาระบุญก็เป็นเครื่องผูกผูกคือยังไงความดีก็เป็นเครื่องผูกปล่อยทั้งบุญปล่อยทั้งบาปปล่อยทั้งบุญนี่จึงเรียกว่าหลุดพ้นด้วยประการทั้งปวงทีเดียวนั่งภาวนากันทำความสงบอยู่ก็เหตุครับผลพิจารณาให้ดีพิจารณาให้ดีลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องตื่นอยู่ก็เหตุผลลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอย่าไปตื่นตามกระแสน้ำกระแสลม
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาคาโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครมีชื่อกันเนตรว่านานาสารธรรมในรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนได้พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM

านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hlwangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่46ครับ
1: สมัยท่านพักอยู่วัดหนองผือสกลนครก็มีอุบังมาเล่าถวายท่านถึงเหตุการณ์ที่ตนรับประทานอาหารไม่ได้มา 2-3 วันแล้วเพราะความปฏิกูลเบื่อหน่ายอาหารตลอดร่างกายทุกส่วนของตนและผู้อื่นทำให้เบื่อทั้งอาหารเบื่อทั้งร่างกายและเบื่อทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในอิริยาบถต่างๆนอนไม่หลับมองดูอาหารซึ่งเคยถือว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายจิตใจมาแต่วันเกิดก็กลายเป็นสิ่งปฏิกูลเหลือประมาณเกินกว่าจะฝืนรับได้ลงคอมองดูร่างกายของตนและของผู้อื่นเห็นเต็มไปด้วยความปฏิกูลทั้งสิ้นราวกับป่าชาผีดิบมาตั้งอยู่กับร่างกายทุกส่วนไม่มีเว้นส่วนใดว่าไม่เป็นปฏิกูลและป่าชาเสียเลยนอกจากเบื่อหน่ายอาหารแล้วยังทำให้เบื่อหน่ายตัวเองและเครื่องนุ่งห่มที่หลับนอนต่างๆเบื่อหน่ายความเป็นอยู่เบื่อหน่ายโลกทั้งมวลไม่มีแม้สิ่งหนึ่งที่น่ารักชอบใจและชวนให้อยู่ในอิริยาบถต่างๆมักบ่วนแต่น้ำลายเป็นประจำเพราะความปฏิกูลสัญญาคอยเตือนอยู่เสมอท่านอาจารย์ได้เมตตาอธิบายให้ฟังอย่างเผ็ดร้อนถึงใจเช่นกันจนอุบาสิกาคนนั้นยอมรับความสำคัญผิดต่างๆที่หลอกลวงตัวเองจนเลยขอบเขตความพอดีแห่งธรรมว่าเป็นความผิดโดยสิ้นเชิงนับแต่วันนั้นเวลาเธอมากราบเยี่ยมรับการอบรมท่านถามถึงเรื่องนั้นเธอก็กราบเรียนด้วยความเลื่อมใสและปฏิบัติตามท่านโดยสม่ำเสมอตลอดมาเรื่องทำนองนั้นก็ได้หายไปไม่มาปรากฏอีกเลยจึงเป็นเรื่องน่าคิดในวงปฏิบัติที่มักมีสิ่งแปลกๆแฝงขึ้นมากับบางรายอยู่เสมอทั้งผิดและถูกถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยแนะแนวทางให้ก็อาจเห็นผิดไปได้ทั้งที่ตนเข้าใจว่าถูกสติปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นต่อการปฏิบัติในธรรมทุกขั้นไม่ควรให้ห่างไกลการปฏิบัติแบบสบายเกินไปไม่ละเอียดถี่ถ้วนในกิจที่ควรทำอาจได้รับความสลดสังเวชและสมเพชเวทนาจากผู้อื่นเพราะความรู้ง่ายเห็นง่ายและจ่ายเร็วของตนโดยขาดการพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบก่อนนำออกใช้ก็ได้การปฏิบัติและผลที่ได้รับแทนที่จะเด่นเลยกลับด้อยลงเพราะความไม่รอบคอบเข้าทำลายข้อนี้ท่านนักปฏิบัติธรรมเราควรสนใจเป็นพิเศษหากไม่สุดวิสัยของสติปัญญาจริงๆอย่าให้มีขึ้นได้เนื่องจากทำไม่เหมือนโลกเพราะเป็นความละเอียดสุขุมต่างกันอยู่มากโลกคิดไม่ผิดพูดไม่ผิดและทำไม่ผิดแต่ผู้ปฏิบัติธรรมฝืนคิดแบบโลกพูดแบบโลกและทำแบบโลกย่อมผิดอย่างน่าสังเวชในทันทีทันใดเพราะความนิยมระหว่างโลกกับธรรมมีลึกตื้นยาวละเอียดต่างกันเช่นโลกเขาเรียนและสอนเป็นชั้นเป็นภูมิตามกฎและความนิยมเวลาสอบได้ต้องมีประกาศนียบัตรเป็นเครื่องแสดงและรับรองยืนยันตามชั้นที่สอบได้เพื่อความสะดวกในการงานจากวิชาที่สอบได้และเกียรติยศชื่อเสียงทางวิสัยของโลกที่นิยมกันแต่ธรรมะปฏิบัติของผู้บำเพ็ญจะคิดแบบโลกพูดแบบโลกและทำแบบโลกเช่นสอบได้ให้คะแนนกันว่าได้สำเร็จขั้นนั้นภูมินั้นหรือได้สมาธิสมาบัติอรหัตตมรรคอรหัตผลย่อมขัดต่อจารีตประเพณีของผู้ปฏิบัติธรรม

ย่อมกลายเป็นโลกและหยาบโลนยิ่งกว่าโลกเสียอีกแทนที่จะน่าอนุโมทนาในกิริยาที่แสดงออกแต่กลับทำให้ผู้อื่นเอือมระอาไปตามๆกันเพื่อความราบรื่นดีงามของผู้ปฏิบัติมุ่งอัดมุ่งทำเป็นที่อบอุ่นมั่นใจแก่ตนควรจะเป็นไปในทางสงบแม้จะสำเร็จจนถึงขั้นพระอรหัตผลก็รู้โดยทางสันทิฏฐิโกหรือปัจจตังเวทิตโพวินยูหิแห่งความบริสุทธิ์ใจไม่แสดงออกแบบโลกโลกอันเป็นความอยากหิวโหยย่อมเป็นการเทิดเกียรติทั้งแก่ตนและพระศาสนาอย่างสุขุมนุ่มนวลไม่แฝงไปกับความกระเทือนน้ำล้นฝั่งซึ่งสุดท้ายก็คือโลกเต็มเปอร์เซ็นต์ไม่มีธรรมของจริงตามคำกล่าวอ้างแม้กระพี้ติดแก่นที่เรียกว่าธรรมสมเพศเวทนาท่านผู้บรรลุธรรมแล้วผู้อื่นจะทราบได้หรือไม่โดยทางใดนั้นย่อมทราบได้โดยทางเหตุผลของการโต้ตอบสนทนาระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกันและรู้ด้วยกัน 1. ทราบได้จากการบรรยายธรรมในภาคปฏิบัติทางจิตตภาวนา 1. ทราบได้จากการอธิบายธรรมให้ผู้มาศึกษาจิตตภาวนาที่กำลังติดขัดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งตามภูมิของตนจนเข้าใจหายสงสัยในจุดนั้นๆ 1. เช่นผู้ปฏิบัติกำลังติดขัดอยู่ในอวิชชาว่าขณะจิตจะหลุดพ้นจากอวิชชาจริงๆนั้นจิตปฏิบัติต่ออวิชชาอย่างไรจึงหลุดพ้นไปได้ผู้ที่หลุดพ้นอวิชชาไปแล้วย่อมตอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายแม้ผู้กำลังจะก้าวจากภูมิอวิชชาอยู่แล้วก็เข้าใจความหมายไปโดยลำดับหรืออ่านเข้าใจและก้าวล่วงไปตามอุบายที่ท่านให้ในยะในขณะนั้นก็ได้แต่ถ้าจิตยังไม่หลุดพ้นจะอธิบายไม่ถูกกับจุดของอวิชชาอย่างแท้จริงเลยแม้เรียนอวิชชามาจนช่ำชองเพราะอวิชชาในความจำกับอวิชชาแท้ไม่เหมือนกันหรือไม่ใช่อันเดียวกันผู้รู้อวิชชาตัวจริงแล้วแม้ไม่ได้เรียนลวดลายเล่ห์เหลี่ยมของอวิชชาอย่างกว้างขวางมากมายก็ไม่สงสัยและไม่ติดอวิชชาเช่นเดียวกับผู้รู้อภิธรรมแท้แล้วแม้ไม่เรียนอภิธรรมอย่างกว้างขวางพิสดารก็ไม่สงสัยและไม่ติดอภิธรรมผิดกับผู้เรียนอวิชชาและเรียนอภิธรรมแต่ไม่รู้ตัวจริงของอวิชชาและตัวจริงของอภิธรรมเป็นไหนๆนอกจากทั้งเรียนทั้งรู้จริงแล้วแม้ไม่มีใครบอกก็เข้าใจเพราะผู้ไม่เข้าใจกับผู้เข้าใจธรรมเหล่านั้นอยู่ในฉากเดียวกันจึงหมดทางอยากรู้อยากเห็นว่าธรรมเหล่านั้นเป็นอะไรต่อไปอีกเช่นเดียวกับเจ้าของโคอยากพบตัวโคแล้วติดตามรอยโคไปไม่ลดละจนถึงตัวโคย่อมหยุดตามรอยโคในขณะที่พบตัวโคทันทีฉะนั้นเมื่อท่านอ่านมาพระวหารป่ากรุณาให้อภัยผู้เขียนซึ่งเป็นป่าเอามากๆด้วยที่เพ้อไปไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์เพราะภายในตัวพระป่ามีแต่ธรรมเพ้อจนหน้าเวียนศีรษะไม่ค่อยมีธรรมที่หน้าเพลินแฝงอยู่เลยกรุณาปฏิบัติด้วยตัวเองจนรู้ขึ้นกับตัวนั่นแหละจะเป็นที่แน่ใจและภาคภูมิยิ่งกว่าการอ่านการฟังจากผู้อื่นเพราะการทราบจากคำบอกเล่าหรือตำรับตำราจำต้องตกอยู่ในห้วงแห่งความวิพากษ์วิจารณ์กว่าจะยุติลงปลงใจเชื่อได้ก็ต้องรบกับคำติชมที่เกิดขึ้นภายในอย่างหนักดีไม่ดีอาจแพ้ตัวเองได้โดยเข้าใจว่าตนเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะการตัดสินหรือการให้คะแนนจากการวิจารณ์นั้นก็ได้เพราะปกติจิตสามัญเรามักส่งออกข้างนอกมากกว่าส่งเข้าข้างในผลที่ได้รับจึงมักแพ้ตัวเองเสมอวิธีท่านแก้จิตท่านเองและหญิงคนนั้นให้คลายจากปฏิกูลสัญญาความเบื่อหน่ายในอาหารและในชีวิตความเป็นอยู่แห่งอัตภาพร่างกายของตนและของผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับพวกเราที่กำลังตกอยู่ในปัญหานี้ซึ่งอาจจะเจอข้าววันใดก็ได้จึงได้นำมาลงไว้เล็กน้อยเท่าที่จำได้ดังนี้ขณะพิจารณาอาหารความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเวลานั้นท่านว่าท่านกับหญิงคนนั้นมีความรู้สึกต่ออาหารคล้ายคลึงกันคือพอพิจารณาเป็นปฏิกูลทั้งอาหารใหม่ที่กำลังผสมอยู่ในบาตรทั้งอาหารเก่าที่ผสมกันอยู่ภายในร่างกายและนำสิ่งเหล่านั้นมาเทียบเคียงกันโดยถือภายในเป็นหลักยืนตัวแห่งความปฏิกูลเมื่อพิจารณาหนักเข้าและเทียบเคียงกันหนักเข้าอาหารที่อยู่ในบาตรค่อยเปลี่ยนสภาพจากความเป็นอาหารที่น่ารับประทานไปโดยลำดับจนกลายเป็นสิ่งปฏิกูลไปเช่นเดียวกับส่วนภายในอย่างชัดเจนและเกิดความสลดใจเบื่อหน่ายขึ้นเป็นกำลังแต่เดชันท่านอยู่เพียงองค์เดียวจึงมีโอกาสได้พิจารณาแก้ไขกันเต็มความสามารถอยู่พักใหญ่จิตจึงได้ยอมรับความจริงและฉันได้ปกติธรรมดาแต่จะรอไว้ลงตอนท่านสั่งสอนหญิงคนนั้นซึ่งมีเนื้อธรรมอย่างเดียวกันนับแต่วันนั้นมาท่านจึงได้เห็นความผาดโผนของจิตว่า
เป็นได้ต่างๆไม่มีประมาณและเพิ่มความระมัดระวังต่อการพิจารณาขึ้นอีกเพื่อความละเอียดถี่ถ้วนโดยใช้อุบายพลิกแพลงหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมหลายสันพันในจนเป็นที่แน่ใจต่องานนั้นๆไม่ให้ผิดพลาดไปได้จิตคนนักปัญญาฉลาดแยบคายต่อการพิจารณาไม่มีสิ้นสุดเมื่อท่านมาพักอยู่วัดหนองผือก็มีหญิงคนดังกล่าวมาเล่าถวายซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันท่านจึงได้อธิบายให้เธอฟังในเวลานั้นบรรดาพระและเนรก็พลอยได้ฟังธรรมพิเศษจากท่านโดยยกท่านขึ้นเป็นต้นเหตุแห่งการแสดงว่าเรื่องทํานองที่โยมเป็นนี้อาตมาเคยเป็นมาแล้วและเข้าใจกลมารยาของกิเลสประเภทสวมรอยหรือประเภทบางเงามาแล้วถ้าเทียบก็นี่แลคือมหาโจรระดับคนชั้นผู้ดีซึ่งแต่งตัวสวยงามโก้หรูราวกับท้าวสกะเทวราชและนางสุชาดามาจากแดนสวรรค์เดินผ่านผู้คนสังคมชั้นไหนไม่มีใครสงสัยว่าเป็นสัตว์นรกในร่างแห่งมนุษย์เลยเขาจึงสนุกอยู่และไปไหนมาไหนได้อย่างองอาจราวกับนักปราชญ์ในแดนมนุษย์ผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีใครจับตัวได้ง่ายๆเพราะแผนการที่ทำนั้นเกินกว่าความรู้สึกของมนุษย์ทั่วไปจะนึกสงสัยนอกจากผู้มีในตาแหลมคมมีปัญญาฉลาดและได้รับการศึกษากลมารยาของผู้นี้ของพวกนั้นในทางนี้มาโดยเฉพาะเช่นเจ้าหน้าที่จึงจะรู้เท่าทันและจับตัวมาลงโทษได้นอกนั้นมาลูบศีรษะเอาจนเกลี้ยงไม่มีผมเหลือค้างอยู่เลยกิเลสประเภทนี้มีลักษณะอย่างนั่นแหละมันคอยแทรกเข้ากับความปฏิกูลแห่งธรรมที่ปัญญายังไม่ถึงจนได้ส่วนความมุ่งหมายของธรรมที่พิจารณาให้เป็นปฏิกูลนั้นเพื่อตัดความโลภความหลงในอาหารซึ่งเป็นเครื่องผูกพันจิตใจให้กังวลหม่นหมองต่างหากมิได้เป็นปฏิกูลเพื่อส่งผลให้คนอดตายและฆ่าตัวตายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสพวกนี้มาบังเงาแห่งธรรมทำหน้าที่ของตนแบบโลกที่ถูกกิเลสชักจูงทำกันแต่เป็นปฏิกูลแบบธรรมคือส่วนปฏิกูลก็รับทราบว่าเป็นปฏิกูลส่วนที่ต้องอาศัยก็ยอมรับว่าต้องอาศัยกันไปตลอดการของขันธ์ดังร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความปฏิกูลอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความปฏิกูลของปฏิกูลด้วยกันอยู่ด้วยกันก็ได้ไม่ควรแยกจากกันโดยการไม่ยอมรับประทานอาหารซึ่งเป็นความเห็นผิดไปตามกิเลสประเภทสวมรอยหรือบางเงาส่วนผู้พิจารณาคือใจก็เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากสิ่งปฏิกูลนั้นไม่ได้มีส่วนแปดเปื้อนด้วยสิ่งดังกล่าวพอจะให้เกิดความเบื่อหน่ายเกลียดชังขนาดลงกันไม่ได้ธรรมคือความพอดีทุกแขนงของธรรมการพิจารณาทั้งหลายไม่ว่าส่วนใดหรือสิ่งใดก็เพื่อลงสู่ธรรมคือความพอดีไม่ปีนเกลียวการพิจารณาปีนเกลียวจนอาหารขับร่างกายและขับใจลงกันไม่ได้นั้นคือเรื่องของกิเลสโดยตรงไม่สงสัยว่าเป็นสิ่งที่ควรติดใจและดำเนินต่อไปต้องพิจารณาจนความปฏิกูลทั้งข้างในข้างนอกลงกันได้ใจเป็นกลางอยู่สบายนั่นแลจึงถูกกับความมุ่งหมายของธรรมไม่ลำเอียงดังที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้ความปฏิกูลก็เป็นธรรมเครื่องแก้ความลืมตัวที่ไปสำคัญว่าสิ่งนั้นสวยงามสิ่งนี้อร่อยอร่อยน่ารักน่ารับประทานนั่นเองเมื่อพิจารณาจนจิตผ่านความลืมตัวขั้นนี้ไปแล้วใครจะไปหาผามขอโคยเอาความปฏิกูลไปนิพพานด้วยเล่าเพราะเหล่านี้เป็นเพียงทางเดินเพื่อพระนิพพานอันเป็นธรรมไม่ก่อเกี่ยวข้องแวะกับสิ่งใดในสมมติเมื่อจิตติดความสวยงามก็เอาธรรมปฏิกูลมาแก้จิตติดชังก็เอาธรรมเมตตามาแก้ติดโลภ ก็พิจารณาความเห็นแก่ตัวจัดมาแก้กันติดหลงคำว่าหลงนี้ลึกซึ้งมากแต่จะอธิบายย่อๆพอได้ความเอาโอปนยิกะธรรมคือพิจารณาดูใจตัวลุ่มหลงกับสิ่งเกี่ยวข้องอันเป็นอุบายรู้ตัวและแก้กันไปโดยลำดับติดโกรธก็พิจารณาตัวโกรธที่กำลังเป็นไฟเผาตัวอยู่ภายในก่อนจะระบาดออกไปเผาผู้อื่นจนเห็นโทษแห่งความโกรธของตัวเมื่อพิจารณาแก้ถูกจุดสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยเบาลงและดับไปเองเพราะไม่มีเครื่องส่งเสริมมีแต่เครื่องตัดรอนกิเลสจะได้อาหารที่ไหนมาเลี้ยงให้อ้วนหมีพีมันสืบอายุต่อไปเมื่อไม่มีใครยินดีด้วยช่วยประคับประคองมันต้องตายแบบสัตว์ไม่มีเจ้าของแน่นอนไม่ต้องสงสัยเคยเห็นไม่ใช่หรือพระประวัติของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านส่งเสริมหรือท่านข้ามาเล่าผลของท่านที่ได้รับเป็นอย่างไรบ้างอัศจรรย์ไหมใครบ้างในโลกเสมอเหมือนท่านแต่พวกเราทำไมมีแต่พากันตั้งหน้าส่งเสริมประคองเลี้ยงดูมันจนเหลือเฟือแต่ตัวเองกลับจะตายยังไม่สนใจคิดกันบ้างบ้านเรือนตึกห้างร้านเรือนโรงต่างๆก็อยากได้ร้อยชั้นพันชั้น
เครื่องประดับตกแต่งต่างๆก็อยากได้ดาวบนฟ้ามาประดับให้งามระยับจับตาถูกใจกิเลสตัวให้มีความอิ่มพอเงินทองก็อยากได้กองใหญ่สูงจดฟ้ามองมาจากทิศใดก็ให้เห็นแต่กองสมบัติของตนคนเดียวแม้สถานที่จะเต็มไปด้วยกองสมบัติจนเจ้าของไม่มีที่อยู่หลับนอนก็ยอมทนทุกข์เอาขอแต่ให้มีให้ได้อย่างใจกิเลสก็เป็นพอสามีภรรยาหญิงชายมีเท่าไรในโลกก็อยากเที่ยวกว้านมาเป็นของตัวคนเดียวไม่ยอมให้ใครมายุ่งเกี่ยวเพราะจะผิดใจกิเลสตัวมหาโลโภที่เป็นจอมโลกบนหัวใจว่าอย่างไรจะยอมอดตายไปกับความปฏิกูลจำพวกสวมรอยหรือจะยอมรับประทานไปตามความพอดีคือธรรมด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องแบ่งสรรปันส่วนอาตมาเคยเป็นมาแล้วและเคยรบจนเห็นดำเห็นแดงกันมาแล้วจึงกล้าพูดอย่างไม่อายและไม่กลัวใครจะว่าบ้าหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนี่แหละคือความรู้แฝงธรรมจงทำความเข้าใจไว้เสียแต่บัดนี้นักภาวนาที่เกิดความรู้ความเห็นไปต่างๆบางรายที่เป็นขึ้นในแง่ธรรมอื่นๆไม่มีผู้เตือนจนน่าสมเพชเวทนาของพาหิรชนและชาวพุทธด้วยกันก็เพราะความรู้ประเภทนี้นี่แหละนี่ยังดีมีผู้เตือนไว้ก่อนยังไม่ถึงขนาดยอมอดตายหรือร้องตะโกนว่าเบื่ออาหารเบื่อร่างกายของตัวเบื่อโลกที่เต็มไปด้วยของปฏิกูลเกลื่อนแผ่นดินถิ่นอาศัยตลอดที่นอนหมอนมุ้งส่งกลิ่นฟุ้งไปทั่วพิภพความจริงกลิ่นที่ว่านั้นไม่มีแต่เป็นขึ้นเพราะสัญญาความสำคัญหลอกลวงตนจนกลายเป็นความเชื่อมั่นจมดิ่งที่ยากจะถอนตัวนี่เป็นคำสรุปของการแสดงที่ชวนท่านจะยุติอันเป็นเชิงซักถามแล้วแสดงต่อไปเล็กน้อยก็จบลงพอการแสดงธรรมจบลงหญิงคนนั้นแสดงอาการยิ้มแย้มแจ่มใสราวกับไม่ใช่หญิงคนที่แบกทุกข์เพราะความเบื่อหน่ายมาหาท่านนั้นเลยเท่าที่จำได้ก็นำมาลงเพียงเล็กน้อยน่าเสียดายทำกันนี้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังจากใครที่ไหนมาก่อนเลยเพิ่งมาประสบเอาโดยบังเอิญตอนที่ท่านแสดงแก่หญิงคนที่มาเล่าถวายท่านเท่านั้นแต่ก่อนก็ไม่เคยมีใครมาเล่าถวายท่านพอได้ฟังบ้างเป็นขวัญใจธรรมนี้ผู้เขียนให้ชื่อว่าธรรมขวัญใจเพราะฟังแล้วจับใจไพเราะเหลือจะพรรณนาให้ถูกกับความจริงที่ท่านแสดงได้จากนั้นท่านก็ไม่เคยแสดงแก่ใครที่ไหนอีกเลยการธรรมสวดมนต์ของพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นกิจนี้คล้ายกับเป็นขนบธรรมเนียมที่ท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นพาบำเพ็ญมาคือธรรมดาท่านไม่นัดให้มีการประชุมไหว้พระสวดมนต์เลยจะมีเฉพาะวันอุโบสถปาติโมกข์เท่านั้นที่ท่านพาทำวัดก่อนลงอุโบสถเป็นประจำทุกอุโบสถวันธรรมดาแม้จะมีการประชุมอบรมพอถึงเวลาพระมารวมกันพร้อมแล้วท่านก็เริ่มทำบรรยายเป็นภาคปฏิบัติไปเลยทีเดียวตอนก่อนหรือหลังจากการอบรมท่านที่มีข้อข้องใจก็เรียนถามท่านได้ตามอัธยาศัยพอถามปัญหาจบลงท่านก็เริ่มชี้แจงให้ฟังจนเป็นที่เข้าใจหลังจากการอบรมถ้าไม่มีปัญหาสอดแทรกขึ้นมาต่างก็พร้อมกันกราบเลิกประชุมและไปสถานที่อยู่ของตนเท่าที่ทราบมาที่ท่านไม่นัดประชุมทำวัดเช้าเย็นนั้นท่านประสงค์ให้พระเณรทำวัดและสวดมนต์ตามอัธยาศัยโดยลำพังจะสวดมากน้อยหรือถนัดในสูตรใดและเวลาใดก็ให้เป็นความสะดวกของแต่ละรายไปดังนั้นการทำวัดสวดมนต์ของท่านจึงเป็นไปโดยลำพังแต่ละรายตามเวลาที่ต้องการและเป็นภาวนาไปในตัวเพราะความระลึกอยู่ภายในอย่างเงียบไม่ได้ออกเสียงดังเช่นทำด้วยกันหลายคนบางองค์ท่านสวดมนต์เก่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็มีท่านว่าท่านเพลินไปกับบทธรรมที่สวดนั้นกว่าจะจบสูตรที่สวดในคืนหนึ่งจึงกินเวลานานท่านสวดตามความถนัดใจในสูตรต่างๆทั้งสูตรสั้นสูตรยาวสมัยท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นท่านชอบสวดมนต์มากและสวดทีละนานๆขณะสวดจิตก็ไม่ได้กังวลไปกับอะไรมีความเพลิดเพลินไปกับบทธรรมที่สวดจนจิตสงบเย็นไปในเวลานั้นท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นท่านสวดมนต์เก่งแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งหมดความสามารถที่จะสวดได้ในเวลาป่วยหนักขณะที่ท่านเริ่มสวดจะได้ยินเสียงพรุ่มๆเบาๆเรื่อยไปไม่ขาดว่าขาดตอนจนจบการสวดซึ่งเป็นเวลานานหลังจากนั้นก็นั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนถึงเวลาพักจำวัดซึ่งเป็นกิจประจำท่านจริงๆแต่ตกมาสมัยนี้ซึ่งเป็นสมัยคนฉลาดพระกรรมฐานทั้งท่านและเราซึ่งออกมาจากคนก็อาจจะฉลาดและเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นไปต่างๆเช
ช่นเปลี่ยนเป็นแบบสุกเอาเผากินก็ไม่มีใครทราบได้

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .comและ4ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสPID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์hluangta.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันhluangta.com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

ุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

ูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นาทีเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นาทีช่วงบ่ายเวลา 13:30 นาทีเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นาทีท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-355เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เทศมันก็เหมือนวิหารเลยแม่ว่าได้ยินบ่ล่ะฟังเดี๋ยวนิทานหลวงพ่อหนึ่งให้ฟังเพิ่นเหมือนวิหารเพิ่นเทศบ่ได้เพิ่นเลยปรึกษาเน้นหน่อยหลวงตาองค์หนึ่งเพิ่นไปกับเน้นหน่อย ไปนี่พอดีเขานิมนต์ไปเทศไปเทศที่บ้านเขานะแล้วไปนิมนต์ประเทศบ้านเขาอย่าทำยังไงแน่นหน่อยเดี๋ยวนี้เขาเทศบ่ได้แล้วเขาบ่มีวิหารที่เทศเขาเขียนไงโอ้ยสิยางอย่างหลวงพ่อเห็นว่าเดินไปตามทางนี้เห็นอะไรก็ถือเป็นก่อนเทศไปได้นะว่าทางนั้นให้เจ้าบอกคอยเดินแน่นนะเห็นว่าพอเดินไปเลยวันไปได้ยินเสียงนกกระทาสินกกระทามันขันอยู่ตามทางนกกระทามันตะกอกอตะกอก่อนนะพอได้ยินเสียงนกกระทามันขันอยู่กลางทางนี่เนี่ยนกกระทาขันเนี่ยตะกอกอตะกอก่อนเนี่ยนี่นกกระทาขันเอาจะไปตะกอกอมันแม่นนกทาคุณหัวนี่เข้าใจซั่วเพิ่นเรียนก่อนเทศตะกอกอนี่มันแม่นนกทาคุณว่าพอดีไปนู่นไปเห็นไก่ป่ามันบินสวนทางมาเนี่ยนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโหนี่บินผ่านไปผ่านมาเนี่ยไก่ปลาก็ว่างันตักกอกอมันแม่นนกท่าคุณว่าบินไปมาเนี่ยมันแม่นไก่ปลาคุณว่าเนี่ยได้สองก่อนแล้วพอไปอีกไปเห็นนกกระเรียนมันบินบดอยู่บนอากาศที่นี่เห็นนกกระเรียนมันบินบนอากาศนี่อะไรเนี่ยนี่ว่าอ๋อนี่มันนกกระเรียนนกเขียนนกเขียนมันบินอยู่บนอากาศมันบินสูงนกเขียนอ๋อสามกันนะนะตักก็มันแมนนกท่านี่กันหนึ่งบินไปมามันแมนไก่ปลาหัวบินผ่านฟ้ามันแมนนกเขียนขึ้นแล้วพ่อไปถึงบ้านเขาแล้วก็ไปถึงบ้านเขาแล้วก็เทศแล้วที่นี่ขึ้นพอดีเขาเอามีกล้วยทั้งหวีเขาแขวนไว้ที่หน้างานของเขานั่นน่ะแล้วก็มีถุงมีย่ามอันหนึ่งแขวนไว้ด้วยกันคราวนี้ก็ขึ้นเทศแล้วพอเริ่มเทศก็ตักกอๆมันแมนนกท่าว่าแล้วบินไปมามันแมนไก่ปลาหัวบินผ่านฟ้ามันแมนนกเขียนเพิ่นว่าไผท่านกล้วยสวยลงสวยลงเป็นกล้วยนั่นน่ะไผท่านกล้วยน่ะสวยลงสวยลงน่ะไผท่านถงสักก็ย่องขึ้นฟ้าเพิ่นว่าเขาก็ไปช่วยเอากล้วยน่ะทีนี้สิเนี่ยเขาก็ช่วยเอากล้วยนี้ค่ะเพิ่นญาติบ่ได้สแตกที่หลวงพ่อเขาช่วยกล้วยนี้แล้วเขาก็เอาตะถงไว้น่ะไผท่านกล้วยสวยลงสวยลงไผท่านถงสักก็ย่องขึ้นฟ้าโอ้ถงนี้ดีถงนี้เขาก็จะเอาถงมาถวายเพิ่นน่ะที่เขาก็เอากล้วยหนีนะกล้วยงาวกล้วยหอมไม่เป็นไรเพิ่นว่ากล้วยงาวกล้วยหอมมันบ่เป็นหยังมันเป็นแต่สร้างแต่กล้วยน้ําว่าเพิ่นว่าไอ้เขาอันนั้นแขวนอยู่นั่นน่ะมันเป็นกล้วยงาวกล้วยหอมนี่น่ะที่เขาแขวนไว้หน้านั่นน่ะมันเป็นกล้วยงาวกล้วยหอมเข้าใจมั้ยล่ะกล้วยงาวกล้วยหอมบ่เป็นหยังมันเป็นแต่สร้างแต่กล้วยน้ําว่าตอนนั้นมันบ่มีกล้วยน้ําว่าเขาเลยเอากล้วยหอมกลับขึ้นมาไว้ตกลงพุทธเฒ่าได้ทั้งกล้วยงาวได้ทั้งกล้วยหอมได้ทั้งถงสักกะโยงขึ้นฟ้าเลยเอาละจบแล้วจบแล้วพ
0: อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: ครับอาจารย์ใจเลย
3: พระ34ครับผม
2: แล้วทั้งวันพระวันนี้เท่าไหร่58
3: ทั้งเวรนะ58ครับพระ7พระ5ไอ้57เนน1เป็น58ครับผม
2: แต่ว่าฉันวันนี้
3: 34ครับผม
2: ขาดไปเท่าไหร่อ่ะ
3: ขาดไป24 24ครับผม
2: 24ขาดไป24เยอะคือการอดอาหารนี่ ไม่ใช่อดเพื่อบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมนะแต่อดนี่เป็นอุปกรณ์ของความเพียรเดินได้สะดวกแก้ที่เหลือสะดวกกว่ากันถ้าความเพียรทั้งท้องอิ่มท้องเต็มๆนี้ไม่เป็นท่านะสติตั้งไม่อยู่ตั้งไม่อยู่อาหารมีสำคัญมากอาหารหมุนร่างกายให้มีกำลังแต่จิตใจอ่อนเปียกอ่อนเปียกสุดท้ายจิตใจเหลวไหลเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานท่านจึงต้องทำวิธีทุกวิถีทางที่จะทำได้เกี่ยวกับอาหารพระพุทธเจ้าอดพระกายาหารท่านเพื่อตรัสรู้ในการอดโดยท่าเดียวท่านไม่มีจิตตภาวนาเข้าแทรกหรือเป็นหลักเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้บรรลุไม่ได้ตรัสรู้ธรรมแต่ที่ท่านอดนี้อดเพื่อหนุนความเพียรทางด้านจิตใจให้ดีธาตุขันธ์นี่ทับจิตใจได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าหยิบยัดนั่นละหยิบปากหยิบท่อแล้วภาวนาจิตใจกับอัตถะมันแหกผากนะถ้าท้องมันว่างอยู่เรื่อยจะว่างอยู่เรื่อยหิวอยู่เรื่อยหิวอยู่เรื่อยทางจิตใจก็อิ่มท่อมอิ่มท่อมเรียกที่ได้มาเตือนหมู่เพื่อนเรานี่รู้สึกจะทำอะไรมันจะผ่านโผล่ประชาราชแหละมันเพราะกำลังใจมันรุนแรงเหตุที่จะผ่านโผล่แล้วใช่แล้วกำลังใจรุนแรงถ้าว่าวู้ว่าเอายิ่งเอาจังเนี่ยเป็นตายไม่รู้ที่อดอาหารเห็นว่าอดอาหารภาวนาดีดีดีก็อดเรื่อยโผล่เรื่อยสุดท้ายท้องเสียพรรษา16ท่านละพูดถ้ามันชัดเจนเป็นพรรษา16เป็นพรรษาที่กิเลสพังออกจากใจด้วยการทรมานโดยวิธีการต่างๆมีการอดอาหารเป็นต้นตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยอดอาหารนะฉันเรื่อยมาท้องก็เลยเสียเรื่อยมานะมันได้เสียแล้วตั้งแต่พรรษา10ท้องเริ่มเสียแล้วแล้วออกปฏิบัติพรรษา7ตั้งแต่พรรษา7ไปความเพียรนั้นเด็ดเด็ดเด็ดส่วนมากปวดอาหารเป็นพื้นฐานเราจะเป็นจะตายแล้วก็ไม่สนใจแล้วมันจะมุ่งแต่เท่าคืออดอาหารหลายวันเท่าไรจิตมันยิ่งละเอียดละออเหมือนหนึ่งว่าจะห่อเหอเดินฟ้านะมันเป็นอย่างจริงจนเดาไม่ลืมนะที่ลงมาจากภูเขาตอนเช้ามันจะตายจริงไปบิณฑบาตมาฉันนะไปจะถึงหมู่บ้านไปลากะกำหนดวันที่จะไปบิณฑบาตในหมู่บ้านก็เอาพรผู้ถูใจคงไปได้วันเอาหยุดวันพรุ่งนี้ไปฉันก่อนไปพอไปถึงกลางทาง ไปนั่งเจ้าหมดกำลังละหมดจริงจริงก้าวไม่ออกแล้วก็เหนื่อยที่ว่ากิเลสเกิดนะขึ้นอยู่ๆก็เราร่างพักกลางทางที่จะวิจารณ์ในหมู่บ้านเขานี่เห็นไหมว่ากิเลสนี่เราเรียกว่ากิเลสเกิดทำเกิดต่างกันละนี่เห็นไหมถ้าอดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายถึงจะกิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายเวลานี้รู้ไหมว่าขึ้นเป็นคำเป็นคำละขึ้นเป็นคำสอนภายในใจของเรานี่เรียกกิเลสเกิดจับทอนกำลังของเราคนเราต้องกลัวตายก็ต้องหยุดที่ท่านกำลังจะตายรู้ไหมคนเรากลัวตายมันก็หยุดเราพอที่เกิดขึ้นดับไปปั๊บทำก็ขึ้นรับไปเจอการกินนี่ก็กินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรนี่อดอาหารอดเพียงเท่านี้จะตายหรือเอาตายก็ตายดักมันแก้กันละเอาตายก็ตายก็พูดเลยนี่จึงเรามาเตือนบุคคลการอดอาหารคือถ้าอดมากเกินประมาณก็เสียท่าเสียการสมาธิใจได้กำลังก็จริงแต่ถ้าท่าการเครื่องใช้เสียไปแล้วมันก็ไม่เหมาะมันไม่เหมาะทั้งสองอย่างนี่ก็เลยมาสอบสอนบุคคลเพราะเรา ป็นมาก่อนแล้วผ่านโผล่ละโอทหารยืนอยู่ตั้งแต่พรรษาเจ็ดออกไปละนั่นละโอทหารเป็นพื้นถึงพรรษาที่หกเป็นเวลาเก้าปีเลยทีนี้แต่อดแต่อดแต่อดท้องธาตุขันเสียไปมันก็ไม่สนรู้ว่าท้องเนี่ยเสียตั้งแต่พรรษาสิบพรรษาเจ็ดออกปฏิบัติวัดกันใหญ่เลยพรรษาสิบส่วนว่าก็คือว่าอดอาหารละพรรษาสิบท้องเสียแล้วก็ไม่สนใจนั่นแหละตั้งท้องเสียตั้งพรรษาสิบถึงพรรษาที่หกเสียไปเรื่อยๆทางนี้ก็บุญตลอดทางด้านธรรมะไอ้พอพรรษาที่หกว่ากิเลสขาดสะบั้นออกไปแล้วตั้งการมา ก็ไม่อดอาหารอีกนะฉันฉันไปเท่าไรมันก็เสียท้องทีนี้มันก็มารวมเอาว่าเจ็ดวันถ่ายสักทีถ้าถ่ายแล้วหมดท้องเลยละแต่ก่อนถ่ายเมื่อไรไม่ถ่ายเมื่อไรไม่สนใจมีแต่อดแต่อดแต่เวลามันมาฉันแล้วเนี่ยเจ็ดวันถ่ายทีจากนั้นก็ท้องเสียมาเลยจนกระทั่งถึงจะออกช่วยชาติท้องยังเสียจะตายอยู่ละนี่แหละเป็นมาตั้งแต่อดอาหารแล้วก็ยาดีละเขาเรียกว่ายาบอเตอร์อะไรพระฉันแล้วเหมือนปิดที่ละโอ้เก่งมากยาขนาดนี้พอฉันยาขนาดนี้ไปท้องที่ถ่ายแล้วก็หายไปเลยแล้วจึงได้ช่วยชาติเรื่อยมาจนกระทั่งสวยเลยคือเขาจัดแล้วก็ได้อุบายนี่ความเป็นของเจ้าของว่าสอนหมู่เพื่อนจะให้ฝาดฝนโจทยานเกิดไปให้พอเหมาะพอดีเฉพาะอย่างยิ่งเช่นอดอาหารถ้าอดก็จริงดีก็จริงถูกก็วิสัยก็จริงแต่มันเสียธาตุขันธ์นะนะว่าอย่างนี้เพราะอดอาหารอาหารไม่พอสติดีความเพียรทุกด้านดีเป็นแต่เพียงว่าเดินไม่ค่อยได้นะถ้าอดอาหารแล้วเดินไม่ค่อยได้หมดกำลังแต่ร่างเนี่ยเขาเก่งมากนะเหมือนหัวต่อปิดแนวไม่มีคำว่าว่าอดอาหารถ้าอดตั้งแต่สองวันไปแล้วความว่วงไม่มีละไม่มีนั่งเป็นเหมือนหัวต่อสติแนวสติมีกิเลสไม่เกิดถ้าขาดสติไปเมื่อไรกิเลสเกิดกับสังขารความคิดความปรุงนะนั่นแหละอวิชชาปัจจยาสร้างขาราหลังจากอวิชชามาเป็นสังขารสังขารก็เป็นสมุทัยปลูกออกแป๊บๆเป็นกิเลสเรื่อยๆแล้วทีนี้เมื่อสติมีอยู่กิเลสไม่ปลูกกิเลสไม่ปลูกสังขารไม่ปลูกกิเลสก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเรื่องสติจึงหักห้ามกิเลสได้เป็นอย่างดีประเด็นว่าขอบมหาสมุทรขอบฝั่งมหาสมุทรมีฝั่งมหาสมุทรที่ฝั่งของกิเลสก็ขอบสติครอบเอาไว้เลยยิ่งกิเลสผ่านออกไปไม่ได้ทีนี้คนเราเมื่อมีสติอยู่กิเลสก็ไม่ทำงานความมีสตินั้นก็เป็นการทำงานเป็นความเปลี่ยนอยู่ในตัวอะไรดีละดีเรื่อยเรื่อยเรื่อยสติดีเท่าไหร่กิเลสยิ่งไม่เกิดธรรมยิ่งเจริญความสงบร่มเย็นเจริญเรื่อยๆจากนั้นเข้าขั้นสมาธิจิตแน่นปึ๋งจิตเป็นสมาธิคือจิตแน่นปึ๋งเหมือนหินนะเวลามันเป็นสมาธิเต็มภูเหมือนหินแน่นปึ๋งถ้าสงบเรียกว่าสมถะสงบไม่ยุ่งอย่าวุ่นวายแต่ถ้าขั้นสมาธิเต็มภูแล้วความคิดลำคาญไม่อยากคิดจิตแน่นปึ๋งจากนั้นก็ออกทางด้านปัญญาขึ้นอยู่กับสติทั้งนั้นล่ะปัญญาเราไม่อยากพูดนะแม้พิจารณาบ้างนะเรื่องออกศีลสมาธิปัญญาปัญญาที่พิจารณาบ้างแก้กิเลสม้วนเสือกิเลสคือปัญญากับสติไปในเดียวกันเมื่อถึงขั้นสติปัญญาเป็นเดียวกันแล้วนั่นท่านว่าเป็นความเพียรอัตโนมัติสร้างกิเลสไม่มีถอยเลยไม่มีวันมีคืนจะนอนไว้หลับตลอดลูกนอนไว้หลับคือจิตมันทำงานไม่หยุดฆ่ากิเลสต้องระงับไว้ดักที่เคยพูดให้ฟังล้างด้วยสติ
1: โอ้ล้างด้วยพุทโธเอามาบริกรรมพุทโธเหมือนเราเรียนกอไก่กอกาไปให้อยู่กับพุทโธไม่ให้ออกถ้าออกพุ่งถ้ามันมีคำบริกรรมเกาะจิตเกาะกับคำบริกรรมนั่นแล้วมันออกเรื่องสติปัญญาลุดเรื่องพัฒปัญญาลุดแรงมากนะห้ามไปอยู่ต้องเอาพุทโธห้ามพุทโธสติไปอยู่กับพุทโธนี่เสียมันก็ไม่ออกนี่คือการทำความเพียรเราจึงทำมาแทบเป็นแทบตายทั้งการนิพพิจารณาสักแต่ว่าทำไม่ได้แล้วความเพียรต้องใช้ความสติปัญญาพิจารณาผลได้ผลเสียของตนไม่ใช่นั้นบำเพ็ญภาวนาไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวไม่มีหลักวิเคราะห์นะต้องใช้สติปัญญานะผู้ภาวนาทั้งหลายทำอุบายวิธีอย่างนี้มันไม่ดีเพราะเหตุไรเอาสอดแทรกหาเรื่องนะแล้วมันก็ได้ผลได้ผลพระฤาษีพูดถึงเรื่องพากันภาวนาให้พี่น้องหลายฟังบ้างนะนี่เราจวนจะตายแล้วท่านรู้ไว้ว่าท่านหลายรู้ไว้ว่าอายุ95ปีแล้วจะอยู่ไปกี่ปีกี่เดือนอยู่เพื่อกับโรคประโยชน์สาธารณะเราไม่ได้อยู่เพื่ออะไรถ้าธรรมดาเราไปนานแล้วนะแล้วก็อยู่เพื่อโรคประโยชน์สาด้วยความเมตตาไปที่โน่นที่นี่สงเคราะห์ที่โน่นที่นี่ทางด้านจิตใจคำว่าเมตตาสงเคราะห์ทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาอินพรหมไม่ใช่เล่นๆนะศรัทธาเทวดาสานังฉันใดสาวกทั้งหลายผู้มีราชวาสนาก็เดินตามรอยศาสดาเต็มภูมิของตนผู้ประเดิมผู้ของศาสดาผู้ประเดิมของสาวกเมื่อมีนิสัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพวกเทพพวกผีมีเหมือนกันนะเป็นแต่เพียงว่ากำลังกำลังของช้างกำลังของหนูหากมีมีท่านก็ทำของท่านนั่นแหละอยู่ทำประโยชน์ให้โลกประโยชน์ให้โลกก็อย่างนี้เลยไปที่ไหนสงเคราะห์เรื่อยไปชนกระทั่งไม่มีเราไม่มีมีอะไรอะไรให้เลยให้เลยให้เลยเพราะความเมตตาไปที่ไหนความเมตตาตีออกความบีกรรมไม่ได้นะมีแต่ความเมตตาตีกระจายออกไปเลยสงเคราะห์เลยธุรกิจเมื่ออิ่มพอแล้วไม่เอาอะไรเรื่องทำมีพอนะทำเมื่อพอทำกับใจพอทำกับใจเป็นระเดียวกันแล้วพอนั่นแหละที่นี่ทีนี้ก็จะไปละทีเด็ดตัวไหนท่านว่าอุทิตังพรหมจริยังกตังกัลยาณิยังเสร็จแล้วพรหมจรรย์คือการฆ่ากิเลสได้แก่งานของผู้ประกอบความภาคเพียรเพื่อจะพ้นจากกิเลสงานฆ่ากิเลสเสร็จที่ลงไปแล้วไม่ต้องมีกิเลสฆ่าอีกท่านก็เรียกว่าอุทิตังพรหมจริยังกตังกัลยาณิยังกิจที่ควรทำก็คือการฆ่ากิเลสได้ทราบเสร็จแล้วแล้วกิจอื่นที่ยิ่งกว่านี้ไม่มีนั้นนี่แหละถ้าทำเสร็จแล้วแล้วท่านจะทำงานอะไรพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านถ้าไม่มีงานที่จะทำแก้กิเลสอย่างโลกทั่วๆไปงานก็มีแต่เมตตาธรรมไปทางด้านธรรมล้วนๆเลยที่จะให้แก้กิเลสทั้งท่านไม่มีบทเรียกว่าวุฒิตังพรหมจริยังทำงานของโลกเนี่ยแม่วัดอดมาคิดไม่ได้ละคืองานของธรรมมันพอเต็มหัวใจไม่กระดูกกระดิกหิวนั่นหิวนี่คว้านั้นคว้านี่ในธรรมไม่มีธรรมอิ่มแล้วพอคำว่าพอในธรรมพออัศจรรย์นะไม่ใช่พอธรรมดาเฮ้ยเรามองดูโลกใครบ้างมีสีสูงเท่าไหร่ยิ่งสร้างยิ่งอะไรขึ้นมามันเป็นบ้ากันทั้งนั้นโลกนั่นแหละกิเลสไม่มีพอเอาสายไฟเข้าไปสายเชื้อไฟให้เข้าไปหาไฟให้ไฟดับด้วยเชื้อมีไหมไม่มีฉันใดให้กดดิ้นตามกิเลสความอยากความได้ความเทยาอยากมีอยากว่างอยากมีอยากดีอยากเด่นอยากให้เขาชมเชยสรรเสริญนี่คือกิเลสจะขอก็ดิ้นนะที่ได้เท่านี้แล้วไม่พอเอาได้เท่านั้นได้เท่านั้นไม่พอตายที่ก็เปล่าคนบ้างมีสีสุขกับคนจนไม่มีใครเป็นสุขต่างกันล่ะทุกพวกเศรษฐียิ่งทุกข์มากนะพวกคนทุกข์คนจนซะอีกไม่ได้ทุกข์มากทุกข์กับทุกข์ไม่มีอะไรจะอยู่จะกินทางผู้สุขมีอยู่กินก็จริงเต็มปากแต่เพราะแต่งานไม่หยุดนั่นอันนี้เขามีงานอยู่ตัวเขานะพวกคนทุกข์คนจนไม่ดีไม่ดีเบื่อเศรษฐีเนี่ยมันเป็นบ้าได้รู้ไหมเอาทำจับการพูดนี้เราไม่ได้ดูถูกอย่างโลก โลกคือโลกไม่พอโลกของกิเลสตั้มหนีประเทศทำพอทำมีพอได้เท่าไรมากเท่าไรยิ่งดีได้ดีได้เรื่อยเรื่อยเลยอยากมากอยากมีอยากใครเขาชมเชยเสริญว่าเราว่างเรามีเวลาตายแล้วก็เหมือนโลกทั่วไปไม่เผาก็ฝังไม่ฝังโยนลงเหวก็เหมือนกันกับโลกแต่เวลามีชีวิตอยู่ก็ทักดีทักดีเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาไม่มีเมืองพอทำมีท่านพอพูดราชชันฟาดกิเลสขาดสะบั้นไปแล้วตั้งแต่บัดนั้นมาเราไม่เห็นมีกิเลสตัวใดมาควรให้เราทำความเพียรให้มีการมีงานดีดีไม่มีทำสบายดีดีเนี่ยพิจารณาเมตตาโลกมีบอกของโง่เราไม่มีงานพูดว่าชัดเจนตามหัวใจที่พอแล้วกับทำกับอะไรอะไรพอหมดทำกับใจเป็นเดียวกันแล้วเรียกว่าพอนี่เรียกว่าพออย่างเลิศเลยไม่ใช่พอธรรมดานั่นแต่พระพุทธเจ้าท่านพออย่างเลิศเลยสาวกทั้งหลายท่านพออย่างเลิศเลยจำเรียนประตามสัทธาบ้านก็เปลี่ยนได้ด้วยกันเพราะสวากขาสามท่านตรัสไว้ชอบแล้วควรจะพิจารณาอย่าขากันเป็นบ้ากันเดินเพลินไปพูดอย่างฝ่ามือกั้นขึ้นมหาสมุทรนะฝ่ามือเราพูดกับคนเดียวเราพูดเหมือนเราฝ่ามือกั้นขึ้นมหาสมุทรผู้ที่จะให้เป็นแบบฝ่ามือนี่คือมีอันเป็นธรรมดูโลกสอนโลกให้อยู่ไม่อยู่โลกเหยียบธรรมไปเลยแหละนั่นแหละขึ้นกิเลสมันขึ้นใหญ่พูดอย่างนี้เขาหาว่าบ้าไปเลยอย่างที่เราพูดอยู่เวลานี้มีเท่าไหร่ยิ่งดีนี่เขาหาว่าเราบ้าไปบอกเขาอย่างนั้นคนหรือคนขวายหาเขาเหมือนกระต่ายเขาของเพื่อสมบูรณ์ฟูฟูเพื่อเป็นความสุขเพื่อให้โลกเขาชมเชยเฉลิมคนหนึ่งยังจะมาห้ามมันเป็นบ้าหาไม่พอใช่อีกเดี๋ยวมันก็จะตำหนิไปอย่างนั้นความจริงกำลังเป็นบ้าเนี่ยมันไม่รู้นะเข้าใจจริงกับทำเป็นเดียวกันแล้วพออย่างพระพุทธเจ้าสาวกหาพอจริงๆถ้าไปหนีไปนี่กับอะไรบรมสุขอยู่ตรงนั้นแหละตรงเบอร์พอ พระพิจารณาในวันนี้ก็เทศก่อนจะหาเลยบางวันก็จะหาแล้วเทศตามแต่โอกาสบางทีก็ซัดใหญ่เลยบางทีก็ฉินเฉยกินแล้วเหมือนหมูปหารอนอย่างนั้นก็มีทำให้มันพอละไม่นานแล้วมันจะตายอันนี้อายุ95จะอยู่ไปได้กี่วันต่อไปมันก็ตายสำหรับตายไปไหนแล้วก็ไม่ว่าสำหรับเราอย่างท่านฟังซะนะป่าช้าของเราเราไม่มีที่จุดที่หมายธาตุขันธ์อันนี้มันเป็นส่วนผสมธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเมื่อบทสภาพแล้วแตกกระจายจิตดีดผึ่งเลยไม่ได้ห่วงใยกันนั่นแหละทำพอแล้วจิตอยู่กับธรรมธรรมอยู่กับจิตเวลาเดียวกันแล้วไม่ต้องหาที่พึ่งที่ไหนแล้วคนที่ไม่มีอาจมีธรรมมีแต่บาปแต่กรรมละจวนตายเฉลยจนโลกประภัยยิ่งดียิ่งดียิ่งร้อนมากนะตายแล้วกลัวตกหัวลงบ้างแล้วไม่อยากตายอยู่ด้วยมันเป็นอย่างนั้นละชาวบ้านละเราเคยเป็นผู้น้อยฉันจะหันว่าฉันจะองค์นั้นดีว่าโอ้ยีเขาว่าจนจะถือเราจะอีกสามสี่องค์อายจะอ่านจะโดดออกไปทั้งที่อยากไม่อีกโดดออกไปออกไปมันก็ไม่อีกเพราะว่าเธอได้บอกให้หมู่เพื่อนให้อีกแล้วก่อนค่อยออกถ้าไม่อีกออกไปก็ไม่อีกแล้วเธอได้ฝากว่ามันไม่จะได้แล้ว
4: จะถามว่าสองอาทิตย์นะก็ต้องมีลูกสอน
5: โอ้ย
4: ก็บอกว่า
5: เข
4: าจะอธิษฐานทางอากาศเขาบอกว่าจะอธิษฐานทางอากาศมาใจอธิษฐานคุณลุงเล็กก็บอกว่าจะอธิษฐานทางอากาศมา
5: จนแล้วก็ว่าอะไร
4: อธิษฐานในใจนะคือลงตาทางอากาศ
5: โอ้ถือลงตาทางอากาศ
4: เมื่อวานตอนเช
5: ้าแล้วก็ถามไปหาดูเรื่องทางอากาศว่ากันว่าดูเรื่องมันตายหรือยังไม่เห็นมา
4: พอดีช่วงนี้ลูกสอบค่ะลูกกำลังสอบ
5: ลูกสอบไปแม่มันตายภาวนาละ
4: ทีนี้คุณแอดเมื่อวานคงฟังคำหลวงตาด้วยป่ะคุณแอดอ่ะคุณเรียกเป็นเมื่อเช้าบอกว่าขอบูชาคำหลวงตา2,000เจ้าค่ะเมื่อวานที่หลวงตาเทศน์ทำใจ
5: ทำ
4: ใจเป็นอ
5: ัน
4: หน
5: ึ่
4: งอ
5: ัน
4: เด
5: ีย
4: วก
5: ัน
4: นะ
5: โอ้ประเทศนี้แล้วแล้วเอาได้ก็ได้ประเทศแรกแต่จะออกเข้าไหนตามโอกาสและตามความสัมพันธ์ของจิตที่จะออกไม่ออก
4: หลวงพ่อเจ้าค่ะถวายเช็คประจำเดือนเจ้าค่ะคุณแจงฝากถวายเจ้าค่ะเป็นกุศลเนื่องในวันทำบุญครบร้อยวันมรณภาพของพระอาจารย์คิดวัดป่าที่น้ำหนาวอะค่ะแสนหนึ่งเจ้าค่ะเช็คอยู่ในนี้เจ้าค่ะแล้วก็หมาตายสองตัวเจ้าค่ะช
5: ื
4: ่อหมาของลูกตายสองตัวเจ้าค่ะชื่อบราวนี่ตัวหนึ่งแล้วชื่อดำตัวหนึ่งเจ้าค่ะถวายให้มันเจ้าค่ะบราวนี่กระดำเจ้าค่ะบราวนี่กระดำเจ้าค่ะแล้วก็มีคนก็

0: ยากจะขออนุญาตขอธรรมะเทศของหลวงพ่อไปออกวิทยุด้วยเจ้าค่ะลูกเลยมากราบขออนุญาตเจ้าค่ะ
1: ทีนี้เราให้แต่เขาไม่ขอบาดาลแล้วตั้งแต่เขายังไม่เกิดเราให้ไปแล้วไปหาเอาไปเข้าใจไหมจะให้อีกเราไม่มีเจตนาเราจะให้ทั่วโลกไปอย่างนี้นะเข้าใจแล้วนะ
0: เข้าใจแล
1: ้วนะบอกว่าท่านเคยให้ไว้แล้วตั้งแต่พวกนี้ยังไม่เกิดใช่ว่าไง
2: ค่ะค่ะที่ท่านหมอตัวรักกระทรวงในการโรงพยาบาลหนองบัวลำพูค่ะ
1: ไม่ได้
2: พาคุณหมอตามากราบหลวงปู่หลวงตาค่ะที่ว่าหลวงตาได้ให้เครื่องสลายต้อกระจกโรงพยาบาลไปซึ่งได้รับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
1: 2559
2: ตามที่หลวงตาได้ให้เครื่องสลายต้อกระจกต่อโรงพยาบาลหนองบัวลำพ
1: ูเรายังไม่เข้าใจว่า
0: คุณหมอมาจากโรงพยาบาลหนองบัวลำพูเจ้าค่ะแล้วหลวงตาเคยให้เครื่องสลายต้อกระจกเจ้าค่ะแล้วคุณหมอก็นำหมอตามาด้วยเจ้าค่ะ
2: ตอนนี้ค่ะซึ่งใน10รอบ10เดือนที่ได้รับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะเราได้ทำผ่าตัดต้อกระจกนี่ไป494ดวงตาแล้วก็ได้ใช้เครื่องของที่หลวงตาให้นี่486ดวงตาค่ะก็เลยมาเรียนให้หลวงตาได้ทราบกันแล้วก็กราบขอบพระคุณที่หลวงตาได้อนุเคราะห์ให้เรื่องสลายต้อกระจกค่ะ
1: ก็คือทางเรื่องการเอาจะพับว่าสนาอย่างไรก็ไม่รู้แล้วพูดออกคั่วออกเรื่องการกับเมืองไทยเราหรือเมืองลาวกับเมืองไทยก็คือแขนซ้ายกับแขนขวาจะเป็นอะไรไปไอ้พวกเทวดาก็มีมาจากไหนจากไหนเราดูไปแล้วนะพวกเทวดาเป็นใครที่ไหนไปก็แขนซ้ายแขนขวามาด้วยกันนั่นเองคอเดียวกันเมื่อเราช่วยก็เริ่มช่วยนะทำเรื่องการก็เพื่อจะช่วยกันตาย30ล้านนะกาในการนั้นเราก็เริ่มที่จะไปช่วยก็อุปสรรคอะไรในบ้านในเมืองเดียวกันกันฉีกันหวานหรือว่าของที่เราจะยกมาให้ตกลงเรายกกลับคือบอกว่าไอ้ไข้หวัดนกก็แบบไประบาดอยู่ที่เมืองกันนะวัดรกวัดหมากัดกันเขาว่าเขาจะเชื่อแล้วเวลาที่ทางเมืองจันทร์เราเป็นวัดไข้หมากัดกันเขาว่าแล้วก็บอกว่ายังไปไม่ได้ก็ไม่มีตำรวจว่าของเรามีตำรวจแล้วเราเตรียมมาพร้อมแล้วเราก็ยกกองทัพทั้งหมดเจ้าสืบข่าวเราฟาดไปทางไทยใหญ่เชียงรายจังหวัดอะไร
3: เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนครับ
1: ได้เราโรคมาตั้งสิบกว่าครั้งแล้วคราวนี้ไม่มีใครมาโรคว่ะเอาไปทางนี้บดเลยห้างเห็นไหมจากนั้นยกมาอีก5ครั้งแล้วไปทางเชียงใหม่ลงไปแล้วใครมาโรคพวกไหนมีใครมาโรคให้ใครมาโรคติ่งหัวเลยชื่อไหนไม่มีใครมาโยกเอาให้นะเข้าใจไปคุยแล้วสนใจกับใครก็ได้โลกธาตุไม่มีความหมายทำกล้าพอพูดมันชัดเจนเราสอนไม่ยอมอะไรเราสอนเยอะๆแล้วใครจะว่าปากเปาะปากบ่อปากสกปรกว่าเราอย่างไรเราไม่เป็นไรเราพวกนี้มันจะตกนรกไม่มีวันขึ้นเราเมตตาสงสารเราเตือนเราไว้นะเราไม่มีอะไรสามโลกธาตุผ่านหมดแล้วก็อีกทีผ่านพูดมันชัดเจนนะเราปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลา16ปีความนรกอีกทีโลกบดโดยเฉยๆวาระสมบูรณ์ทั้งปวงความเรียบขึ้นขั้นวิบูติธรรมสบายหายห่วงตั้งแต่วันนั้นแล้วน้อยให้เราว่ารักษาปากให้อยู่นะปากทั้งหลายมันจะทำลายเจ้าของนะนี่แหละที่เราพูดถึงเรื่องว่ากิยาการนี้เป็นสนามโลกธรรมไม่ผิดถ้าพิจารณาหมดแล้ว

0: วนจิตวิภาคปุ๊บไม่มีใครจะไปแอบเยี่ยมได้เรื่องสังขารร่างกายเป็นสมบูรณ์กันมันสัมผัสสัมผัสกันได้ก็มีสมีจิตตรงกันอยู่อย่างว่าสังขารร่างกายเป็นบ่อแห่งสมบูรณ์และเป็นสถานแห่งโลกธรรมทำสิ่งที่เที่ยงถ้ามีจิตเที่ยงกันได้การมีเที่ยงก็ควรจะมีขอบเขตชั้นระวังนะปากบ่อปากบ่อเห็นกันได้เราบางคนยิ่งพายมาคุยกันไม่มีเราจะทำจะมีคนแล้วที่สุดท้ายมันจะมีครูบาอาจารย์ที่มันจะตรงมันขันไก่เก่าไปเก่ามาก็ไปถูกที่นั่นที่สำคัญต้องความเข้าไปขังนะแต่ว่าไม่บอกนะเราไม่มีอะไรกับโลกพิจารณาแสดงธรรมดามันก็มีประจักษ์ที่ว่าอยู่นะพิจารณาขาดหมดไม่มีอะไรเหลือโลกธาตุคว่ำหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือพากันมาฝากนะที่ถามที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านเราได้เรียนมาศึกษารวมจากเราเดี๋ยวมันจะอบรมไปโลกและโลกนะเราไม่อบรมเพื่อไปโลกแล้วอบรมไปสวรรค์นิพพานต่างหากให้จำคำนี้ดีนะมันจะยิ่งแย่อยู่นะเราจะมีอะไรกับใครไม่มีผู้โลกที่ยาที่ทำแบบนี้เป็นสักแต่ว่าหัวใจขาดบริแล้วบริสุทธิ์เต็มที่แล้วอันนี้ก็เป็นแต่ขาดกับสมมุติก็ต่อแตะกันไปอย่างนี้เป็นชื่อสินชาการเรียนสนุนกันไปตามภาษาลิบากคือมันคลองกันได้แล้วทำกันไปมีไปบ่นโดยสมมติภายในใจเรียกว่าบทโดยสิ้นเชิงเราไม่มีในหัวใจของเราสมมติทั้งปวงสามโลกธาตุก็ครองเป็นสมมติกรรมกรจิตปัดเสียขาดสมบัติไปเหลือแต่ธรรมวิสุทธิธรรมวิสุทธิธรรมผ่านสมมติไปเรียบร้อยแล้วเรียกว่ามีบุตรธรรมท่านผู้ว่าผู้ว่าสามาเราจะโกนแล้วก็มาจีเข้าเอาเข้าเผามันนะแล้วก็สอนโลกสงสารก็สอนคือยาบางอย่างมันจะมีสังโลกของจะมีแต่ทำไม่มีแต่มันก็กวนก็มาเผาเจ้าของตัวได้อะถึงต้องเตือนเพราะว่าเราจะไม่เกี่ยวกับใครเลยในโลกนี้เราได้ทำได้ตลอดเช่นอย่างเราอยู่คนเดียวเราดีโลกธาตุมีศูนย์ว่างหมดเลยอยู่คนเดียวว่างหมดไม่ว่ากลางคืนกลางวันถึงจะโตเรากลางวันขัดสูบพวกพระราชสัจจะโตตาทิ้งอุหัตตาเอวังมัจจุเตโรสุยาเอวังเรากลางวันขัดสังมัจจุราชาและปัจจุพระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลาชิบหกคนผู้ที่มีที่ไหนบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วพระองค์สอนคนนี้ก่อนรู้ก่อนโมคคัลลาเธอจงเป็นผู้มีสติฟุกเบื่อฟังเรื่องมีสติฟุกเบื่อให้ขาดได้ไหมมีสติฟุกเบื่อพิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าสอนร่างกายสี่ความสำคัญว่าเขาว่าเราเอาไปตั้งขวางคอนั้นออกแล้วจะพึงหลุดพ้นจากพยาบาลจุฬาเสียได้พยาบาลจุฬาจัดตาไม่ทันพูดพิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลานะมีผู้บำเพ็ญเข้าไปทำถึงอยู่แล้วมันบรรดาพระหลานเป็นพระโมคคัลลานะกันหมดฝึกว่าป่าศูนย์ป่าหมดเพื่อนฟังแต่ยกเอาไปอยู่ขลังเป็นต้นเสกพระโมคคัลลานองค์เดียวเพื่อทำเข้าไปถึงนั้นเป็นพระโมคคัลลานะกันหมดเนี่ยขอให้ทำเข้าไปสิเมื่อว่างแล้วนะนี่เราอยู่คนเดียวเรายิ่งว่างโลกธาตุศูนย์หมดนะว่างให้ท่านสาธารณหลายมาฟังธรรมเราเราปฏิบัติมาไม่ปฏิบัติเรื่องไม่ปฏิบัติมาเพื่อโกหกท่านทั้งหลายโกหกเจ้าของก็ไม่มีเอาเปลือกตาตลอดมาเรื่องฟัดกับกิเลสตัณหาแล้วว่าโกหกเจ้าของได้อะไรคนจะตายด้วยการทำความเพียรฆ่ากิเลสจังจะว่าโกหกเจ้าของเหลืออันนี้นำผลประโยชน์ที่ได้มาจากการประกอบความเพียรมากน้อยเป็นขั้นจะสลดแต่ก็มีว่าสอนจะว่าโกหกเหลือพิจารณาสิล่ะถ้าไม่ไปทำสดๆร้อนๆเพราะว่าพูดมันจะขึงขังตึงตังอะไรเนี่ยมันเต็มในหัวใจตื่นชื่นเมื่อไหร่ไม่มีถ้าเมื่อใจนอกจากจะไม่ปลดออกถ้าปลดออกบางร้อนจะคุ้งคุ้งคุ้งเลยอะไรในโลกนี้จะเหลือทำกับใจเพียงเดียวกันนี่เรื่องเจออยู่ตรงนี้นะ ถ้าพระพุทธเจ้าเขาเขียนไว้ตำรับตำราไม่ต้องไปหน่อแทะกระดาษไปเสียนั่นเลยมาปัจจุบันก็คือสุดท้ายเราจะได้ชั้นนั้นชั้นนี้ก็เลยเป็นที่เด็ดแทะเข้าไปทำทั้งหลายเลยกลายเป็นที่เต็มหัวใจของผู้เรียนมากฮะผู้เรียนเพื่อปัจจุบันปัจจุบันไปปฏิบัติปัจจุบันปฏิเวทปฏิบัติลงไปปฏิบัติไปเห็นผลปรากฏเป็นของเจ้าของเข้าไปเรื่อยๆตัวต่างปฏิเวทก็ทำรู้แจ้งแทบทะลุหมดหายสงสัยโลกธาตุนี่ทำพระเจ้าจะสอนสอนเพื่อปฏิบัติปฏิบัติเพื่อผลงานของตัวเองสันติโกถึงขั้นเลิศพอนั่นแล้วนี่เรียนเป็นสอนแค่กระดาษไม่สนใจตรงการเรื่องอ่านเรื่องทำเลยทุกวันนี้ผ้าเราก็มีแต่ผ้าเหลืองถ้าว่าถ้ามากนะผ้าล็อกตะบัวเราไปด้วยละล็อกตะบัวก็เป็นผ้าเหมือนกันมันสนใจตรงกับทำที่ไหนผ้าสมัยปัจจุบันเลยสมัยนี้วัดป่าบรรดาลนี่แหละมันสนใจก็กับการบริหารเป็นบ้ากับโลกของเราเลยดีดีดีกว่าโลกของยากดีกว่าโลกเขาอยู่ก็คือพระของเราโน่นเราดีแบบจะเป็นใครเสียไปวะเป็นบ้ายศบ้าล่างอะไรจะเลิศยิ่งกว่าพระคำว่าพระประเสริฐสุดแล้วสิ่งที่นำเข้ามาชมเชยเฉลิมเสรีก็ต่ำกว่าสิ่งนี้ทางด้านแต่ไงนินทาเสริญโลกธาตุแปดไม่มีในจิตของพระอรหันต์ไม่มีมันตกไปเองจะเบื่อหยดด้านลงใบบัวตกภาพไหลกลิ้งไปเลยกลิ้งไปเลยไม่สืบทราบกันนี่แหละจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วกับโลกทั้งหลายกระแสของโลกเข้าไปดีเหมือนหยดน้ำตกลงบนใบบัวตกลงไปกลิ้งหมดเลยไม่มีค้างอยู่ในจิตพระอรหันต์ไม่มีนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์แท้เป็นอย่างนั้นฟาดไปให้มันเห็นประจักษ์ในตัวเองนี่พูดได้เต็มปากไม่เคยพูดได้ขอให้รู้ขึ้นมาเถิดนะนอกจากการอันควรไม่ควรแค่ไหนจะพูดอย่างเบาบางร้อยเพียงไรเท่านั้นแล้วพูดได้ทางด้านธรรมมีหัวใจกับธรรมเป็นเดียวกันนะท่านเรียกว่าธรรมธาตุธรรมธาตุอยู่ในส่วนบุคคลก็คือในพระอรหันต์ออกจากนั้นก็เป็นธรรมธาตุล้วนๆธาตุขันธ์ไม่เกี่ยวข้องถ้าอยู่ในธาตุขันธ์ก็เรียกว่าพระธาตุผู้บริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์บ้างไปว่าไปอย่างนั้นพอขันธ์ขาดสวรรค์ไปเป็นธรรมธาตุเหมือนกันหมดเลยถือของท่านผู้สิ้นกิเลสจะสิ้นอย่างนั้นท่านปฏิบัตินะมาไม่ไปเป็นหนอนแท้กระดาษมายกโทษยกกรกันในวัดป่าวัดตาลเราดีกว่ากันมาหากันและมีเรื่องยิ่งชิดดิฉันซึ่งกันและกันถ้าชอบเฉยเฉยคุณธรรมแห่งการปฏิบัติของการและการสู่การฟังเพื่อเป็นกำลังใจไม่มีเดี๋ยวนี้วัดฝ่าบรรดาลไปอย่างนั้นนะเลี้ยวไหลไปหมดเลยแล้วเราก็ยิ่งแก่ยิ่งปล่อยไปไม่ถึงเวลาการที่จะพูดก็พูดให้ทราบจะบ้างแบบมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยววัดฝ่าบรรดาลเราเฉพาะในครัวมันสำคัญมากนะพี่ลึกตื่นเกิดพระท่านไม่เห็นมีอะไรอยู่ในการบัตรเท่าไหร่อาจารย์ท่านแย่แว่ว่าแว่ว่าพี่จะเรื่องเรียนวิชาหมากัดกันออกมาไอ้ผู้ปกครองมันจะตายแล้วอยู่ทุนกลางนี่นะมันถูลวกตาบอดไปอย่างนั้นแหละดูเรื่องคิดนี่คิดไม่ต้องบอกความคิดความรู้สึกนี่คิดเก็บเรียบไม่ควรจะออกไม่ออกเหมือนหูลวกตาบอดดูไปฟังไปรู้ไปเก็บภายในความรู้สึกไว้หมดเลยไม่ได้ออกง่ายๆแล้วเวลาออกก็ออกอย่างที่ว่าเนี่ยฟังเอาสิมันเป็นอย่างนั้นมาแล้วตั้งแต่ยังไม่พูดกันนี่จะหวังอะไรเราไม่หวังอะไรในโลกนี้เราบอกแล้วบริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วในหัวใจนี้ไม่มีที่สงสัยแล้วเราพูดธรรมชัดซะในวันนี้นะปฏิบัติมาเป็นเวลา16ปีความกิเลสขาดสะบั้นลงบนภูเขาวันรอยธรรมกิริยวันที่15พฤษภาคม2493วันนั้นวันกิเลสพังจากหัวตั้งแต่วันนั้นมาก็ครองทำจ้าตลอดครอบโลกธาตุก็มีแต่ร่างกายเป็นโลกเป็นสนามโลกธรรมใครจะตำหนิติเตียนได้ทั้งนั้นเหมือนโลกทั่วๆไปแต่ธรรมชาตินั้นไม่เข้าไปถึงช้ามาละมาละไปเหนื่อยแล้วจะ ให้ฟอดหมดแล้วให้ฟอดนะเยอะเลยอีกละ
1: ตาคร
0: ับ
1: ผมผ
0: ู้อ
1: ำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยาอำเภอหนองสองจังหวัด
0: มาขออะไรบีจะมาขอ มาให้ไม่ให้มีว่าไงขออะไร
1: ขอพึ่งบารมีหลวงตาครับ
0: น่าจะพึ่งได้บารมีแม่มาจากไหนนักหนาเอาว่ามา
1: ผมที่โรงเรียนห้องน้ำมันสร้างมาเป็น20ปีแล้วทีนี้มันช ชำรุดมากครับ
0: อะไร
1: ห้องน้ำครับ

0: ห้องน้ำห้องน้ำชำรุด
1: เ
0: หรอห้องน้ำชำรุด
1: ห้องน้ำชำรุดที่ฟาดเราตามหน้าบ้านหรือว่าเลยมันยากอะไรห้องน้ำชำรุดที่ไหนก็มีห้องน้ำที่ได้เหมือนกันเขาไม่เห็นมาอยู่กับเรื่องห้องน้ำห้องแนบอย่างนี้ไม่ให้ไม่จะเป็นที่ยังที่ได้ทำไมทำห้องน้ำที่ไม่ได้วะนั่นเอาตรงนี้เลยนะไม่ให้พอเอาว่ามากันแล้วจะว่าเวลาจะตอบจะตอบมานี่แหละปั๊บปั๊บปั๊บทันทีเลยจะลงจะตอบแล้วไปอย่างนั้นไม่รอผางขาออกเลยก็เต็มอยู่ในที่บทแล้วเนี่ยนอกจากไปพูดเฉยๆไม่ให้ห้องน้ำไม่ให้หัวขี้ฟาดมันสลักตับนี่เนี่ยแต่จะมาขี้เลยนักสลานั่นแหละจะยุหมาไปไล่กัดเอาลงคิดไปนะว่านะหมาในวัดเรามีหลายตัวนะมันกัดได้แต่ว่าอะไรอ่ะแต่กับเจ้าของกัดแต่มันกัดหยอกท่านดีเล่นกับหมาเก่งนะท่านดีเล่นกับหมาพักเสียว่าเล่นกับหมาเก่งท่านดีวันนี้ได้เสียงหมาแล้วว่าพอหลุดมือวิ่งหมาบรรพากรคนหยอกกันแล้วซัดกับคนเลยเสียงว่าบอกไปท่านดีกับหมาหยอกกันท่านดีกับหมาหยอกกันเก่งนะไม่มีใครเบื่อนะหยอกเก่งนะฟังเสียงหมาแล้วว่าพอหลุดมือหมามันเบื่อมันจะตายหมาเบื่อพระเข้าใจไหมคนก็เบื่อหมาวัดป่าวัดป่าเบื่อพระเพราะมันเหลือประมาณมันร่าเบื่อมันก็เบื่อเข้าใจเข้าใจเข้าใจไหมพักละเสียให้พ่อละแบบนี้ปล่อยแล้วไปนี่พี่จะทำประโยชน์แล้วทำถึงวันตายแล้วก็ปล่อยเราไม่เอาอะไรแล้วเราบอกเราแบบหมดไม่เอาอะไรทั้งหมดเลยพอในวันการพอเปิดโลกหมดด้วยการสละทานพออำนาจแห่งความเมตตาไปที่ไหนให้ทั้งนั้นอิชิตังปฏิตังกุมภาวิปเมวสมิจโตสัพเพปูเรตุสังกัปปาจะโทปนะระโสยถาบัญโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชตุสัพพโรโควิราสตุมาเตภวตุวันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีสนิจังพุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังแล้วพอหูเนี่ยพูดออกหูหมดถึงกระดานเนี่ยต้องหยุดแหละ
0: นะครับพวกโรงพยาบาลศรีนครินทร์เขาถวายทองคำหลวงตา1 บาท 25 ตังค์ปัจจัย3,500แล้วนี่ในเจริญโสภาคำถวาย2,500 บาทให้หายป่วยด้วยครับ
2: ต้องทำวันนี้ได้1.72 บาทครับผม
1: ได้ของเยอะได้ก็ได้แล้วต้องทำแล้วได้เข้าสู่การหลวงเวลาดูเท่าไหร
0: ่11,578 กิโลครับ
1: นั่นแหละท้องครับแล้วได้เข้าสู่การหลวงในการช่วยชาติคราวนี้ได้11,578
0: ครับ
1: 11,578กิโลไม่ใช่น้อยๆนะเท่าครับ10,000กิโล500กิโล78กิโลเข้าครั้งหัวเรียบร้อยแล้วเพื่อจ้างการมีแล้วว่าจะหมดว่าพอสมควรถ้ามันจะได้ก็ไปสิบล้านเดี๋ยวอยู่ทุกพุทธิไปหมดทุกอย่างแล้วไปดูเขารออยู่ที่กุฏิแล้วจะมาตรวจโร
0: คครับ
1: เขาเย็นจะไม่ไปใหญ่แล้ว8:30แล้วไป
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ 093489113

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์มอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนสเปนเร่งให้ความช่วยเหลือพลเรือนของตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569ที่เรียนว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยหากพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส.1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป
3: และในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
2: ด้านนายแพทย์สรายุทธ์บุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสบยช.ในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งพบแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศผลิตนาคขอนแสนสูงรายงาน
1: กระทรวงแรงงานผลักดันโครงการโรงงานสีขาวสนับสนุนสถานประกอบการยกระดับมาตรฐานปลอดยาเสพติด
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569และมอบประกาศเกียรติคุณและใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับการเป็นวาระแห่งชาติโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขับเคลื่อนผ่านโครงการโรงงานสีขาวและมาตรฐานระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการหรือมยส.โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังป้องกันและช่วยให้ผู้หลงผิดได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและได้รับโอกาสกลับคืนสู่การทำงานและสังคมอย่างมีคุณภาพปัจจุบันสถานประกอบการให้ความสำคัญกับการป้องกันยาเสพติดมากขึ้นเพราะตระหนักว่าหากเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบต่อองค์กรซึ่งการมอบเกียรติบัตรรับรองกว่า80องค์กรครั้งนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับแรงงานคู่ค้าทางธุรกิจและสะท้อนถึงมาตรฐานด้านแรงงานขององค์กรซึ่งมีความสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนิตยาขุนสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงโยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาน
5: ายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อ นำมาเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปและมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงถึงนักการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์อย่างรัดกุมผู้ช่วยเลขากรรมการปปช.กล่าวเพิ่มเติมว่าการทำงานของปปช.เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบจากภายนอกซึ่งไม่ได้ทับซ้อนกับการตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยส่วนระยะเวลาการดำเนินการจะล่าช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของพยานหลักฐานแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ขณะที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวก่อเหตุต่อเนื่องมานานกว่า2ปีหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงย้อนหลังไปถึงปี2567โดยตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาอ้างยี่และความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมขบวนการขณะที่ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐจะอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.มาต่อที่เรื่องคดี Forex ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีนี้อย่างใกล้ชิดนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เข้าไปช่วยสอบเส้นทางการเงินคดี Forex ว่ามีการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกันอยู่แล้วส่วนจะพบเส้นทางการเงินเกี่ยวกับนักการเมืองด้วยหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุและนายโอคงทรัพย์เข้าชี้แจงในฐานะพยานหลังพบเชื่อมโยงคดี Forex
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกพยานถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อชี้แจงกรณีพบเส้นทางการเงินจากบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดโอนเข้าบัญชีส่วนตัวรวม28ล้านบาทโดยพนักงานสอบสวนต้องการให้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของธุรกรรมดังกล่าวพร้อมนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงหากเป็นการซื้อขายทองคำจะต้องมีเอกสารยืนยันการทำธุรกรรมรายละเอียดบริษัทที่ทำการซื้อขายรวมถึงไทม์ไลน์และผลตอบแทนจากการลงทุนนอกจากนี้พนักงานสอบสวนเตรียมสอบถามประเด็นความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆที่ปรากฏในแผนผังการสืบสวนซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนบริษัทโบรกเกอร์และผู้ให้บริการรับชำระเงินรวมถึงกรณีที่นายภาวุฒิเคยปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทุนกับบริษัท QRS Global ด้วยขณะที่กรณีของนายณัฐภูมิโคคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกในฐานะพยานเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม DSI ยังยืนยันว่าคดีนี้ยังอยู่ในชั้นรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ที่ถูกออกหมายเรียกทั้งหมดมีฐานะเป็นพยานยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงมีขึ้นเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมดลภาสุภาสมบัติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดมอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน
7: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ครั้งที่2ทับ2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการ

0: การคณะกรรมการโครงการแรนบิดเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นพาณิชย์สมมติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ่และจะมีการประชุมลงลึกรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำว่าห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนคณะอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
1: ก็การทำงานของกรรมการก็มีความโปร่งใสนะครับเพราะว่าในวันนี้เองก็มีทางภาคเอกชนส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นกรรมการเข้ามานั่งฟังด้วยได้เหมือนกันซึ่งอันนี้แต่เขาผ่านทางออนไลน์นะครับก็มีการรับฟังข้อมูลช่วงการประชุมนะครับขอย้ำว่าการทำงานก็คงโปร่งใสนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสิ่งที่คณะกรรมการจะพยายามทำออกมาในการประเมินโครงการก็พยายามคลี่ทุกอย่างออกมานะครับแล้วก็ประเมินกันตรงๆนะครับว่ามันไปได้ไปไม่ได้อะไรที่จะต้องปรับหรืออะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายได้กับการยอมรับในการประเมินตัวนี้นะครับ
0: เลขาธิการสสช.ยังคาดการณ์ว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ไปตีความคลาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
2: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยเตรียมออกพันธบัตรใหม่อีก 30,000 ล้านบาทตามแผนระดมทุน 2,600,000 ล้านบาทพร้อมผลักดันพันธบัตรสีเขียว
3: นางจินดารัตน์วิริยทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยแผนการระดมทุนของสบน.ในปีงบประมาณ2569นี้มีวงเงินรวม 2,600,000 ล้านบาทโดยเป็นสัดส่วนเงินกู้ระยะยาว 1,300,000 ล้านบาทซึ่งรวมถึงกลุ่มพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันสบน.ได้ออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนหรือ SLB ไปแล้วประมาณ 400,000 ล้านบาทโดยอิงตัวชี้วัดการลดคาร์บอนไดออกไซด์และการเพิ่มยอดลงทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับระยะต่อไปสบน.เตรียมออกพันธบัตร SLB รุ่นใหม่อีก 30,000 ล้านบาทภายในปีงบประมาณนี้พร้อมศึกษาการนำตัวชี้วัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้เพิ่มเติมโดยกำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม UNDP และ ADB อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านต้นทุนการกู้ยืมที่อาจสูงขึ้นหากไม่บรรลุเป้าหมาย
4: ในปีนี้จะออกอีก 30,000 ล้านที่เป็นรุ่นใหม่ที่เป็น SLBKPI ใหม่อ่ะเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีค่ะว่าจะสามารถบรรลุได้หรือเปล่าตามที่คาดหวังเพราะว่าเรื่อง KPI ใหม่อย่างที่เรียนอ่ะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างยากอยู่อันนี้เราต้องดูความเป็นไปได้ด้วยเพราะว่าตัว SLB นี่มันลิงก์กับ KPI ที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงเนี่ยจะทำให้ต้นทุนเงินกู้มันสูงขึ้น
3: ส่วนความคืบหน้าการระดมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มวงเงิน 72,000 ล้านบาทฝั่งตะวันออกได้ปรับโครงสร้างหนี้เป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเรียบร้อยแล้วขณะที่ฝั่งตะวันตกซึ่งกำลังก่อสร้างจะใช้เงินกู้ระยะสั้นตามความคืบหน้าไปก่อนและจะปรับเป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวเมื่อถึงระดับวงเงินที่เหมาะสมต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: กองทัพบกยืนยันการปฏิบัติของกองทัพอยู่ในพื้นที่ของไทยไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยกัมพูชาตามที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวอ้าง
5: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจาจังหวัดสระแก้วโดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรามอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้างโดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาและเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซ่าจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนของปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOSOCC ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซ่าไทยแลนด์เตรียมความพร้อมหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลจะจัดส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุฑามาศรักษาพันธ์รายงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตรียมแผนพร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเขตและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่18จังหวัด
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนปีนี้ว่าสทนช.ได้บูรณาการหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อวางแนวทางการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีจากการคาดการพบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภคในเขตการประปาส่วนภูมิภาค21สาขาในพื้นที่18จังหวัดและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค24จังหวัดในพื้นที่48อำเภอรวม60ตำบลโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เร่งช่วยเหลือด้วยการวางท่อส่งน้ำสูบน้ำจากแหล่งสำรองสร้างฝ่ายชั่วคราวขุดลอกและจัดหาน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชนส่วนด้านการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรได้ติดตามสถานการณ์พื้นที่นาข้าวพืชไร่และพืชผักต่อเนื่องพบมีน้ำเพียงพอจนถึงระยะเก็บเกี่ยวด้านพื้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้นเกษตรจังหวัดร่วมกับกรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อยรับทราบสถานการณ์พร้อมแนะนำให้ขุดลอกร่องสวนเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับด้านคุณภาพน้ำพบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในเขตการประปาส่วนภูมิภาค6สาขาในพื้นที่4จังหวัดโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เตรียมแนวทางรองรับด้วยการรับน้ำประปาจากสาขาข้างเคียงรวมถึงรับซื้อน้ำประปาและน้ำดิบจากเอกชนทั้งนี้สทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิเทียนรายงาน
2: กบข.แนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเน้นการลงทุนระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpf community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ AgriMap หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง AgriMap แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ยืนยันว่าพลเรือนสเปน2รายเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันชาวสเปนที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาสูญหายอีก80คนโดยทางการสเปนกำลังรวบรวมข้อมูลของชุมชนชาวสเปนในเวเนซุเอลาพร้อมขอให้พลเรือนสเปนติดต่อมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลโดยทันทีเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันมีรายงานว่าชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาอย่างน้อย6รายอาทิชาวบราซิลจีนอิตาลีและโปรตุเกสเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและบาดเจ็บอีก 4,300 รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนมากกว่า 70,000 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลพายุโซนร้อนเมฆลาที่จะเคลื่อนตัวมาถึงพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นในวันเสาร์นี้ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พายุฮีโกสจะเคลื่อนตัวและอาจขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างในญี่ปุ่นจนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งรวมถึงอันตรายจากลมกระโชกแรงและสภาพอากาศเลวร้ายด้านกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมฆลาและพายุฮีโกสทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า200เที่ยวและงดเดินรถไฟหลาย10เส้นทางนอกจากนี้ยังมีการปิดทางด่วนหลายสายและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องประกาศระงับการผลิตเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝน

0: เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2560รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ธนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2515มีชื่อกันเทศว่าปฏิบัติอย่างไรถึงสำเร็จขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ในสมมติจะต้องมีการบำรุงนะไม่บำรุงไม่ได้มีการเจริญขึ้นและเสื่อมลงเป็นธรรมดาของสมมติสมมติไม่มีอะไรที่จะพูดว่าความเจริญขึ้นหรือความเสื่อมลงแต่เมื่ออาศัยสมมติอยู่คือธาตุขันธ์อยู่อันนั้นจะต้องออกมาทางธาตุขันธ์ทำไมพร้อมกันแล้วก็ไม่สะดวกมีแต่ความมือสุดล้วนๆนำออกแสดงไม่ได้ในทางสมมติที่เราฟังกันอย่างชัดเจนต้องออกอยู่ทางหนึ่งเป็นอย่างเมตตาธรรมเท่านั้นเป็นอย่างธรรมชาติภายในจิตอยากเห็นนักปฏิบัติได้มาเล่าความรู้ความเห็นทางด้านปฏิบัติในทางจิตใจให้ฟังไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังเหมือนประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นโมฆะประกาศให้โลกกราบไหว้อยู่เฉยไม่แสดงผลแก่ผู้นับถือเป็นเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายในครั้งนั้นปรากฏเห็นผลเป็นลำดับลำดาตั้งแต่กัญญาณปุถุชนจนถึงอริยบุคคลท่านโสดาสกิทานาคาอรหัตอรหันต์ล้วนแล้วจะออกจากพระธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่ทำไมตกมาสมัยทุกวันนี้จึงกลายเป็นโมฆะสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายนี่นามซ้ำยังกล่าวตู่ว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยให้เราเป็นโมฆะยังไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นโมฆะในวงของมนุษย์ในวงของพุทธบริษัทนั้นเป็นโมฆะอยู่ในความสนใจเป็นโมฆะอยู่กับข้อปฏิบัติวิธีดำเนินไม่ได้ตรงไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วจะให้ปรากฏผลขึ้นมาได้อย่างไรนี่เป็นหลักสำคัญที่เราควรทำความเพียรก็ไม่พอสติปัญญาก็ไม่พอวิธีการต่างๆที่จะส่งเสริมจิตใจให้เป็นไปเพื่อความเจริญให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขให้เป็นไปเพื่อความแยกคายทางสติปัญญาก็ไม่พร้อมเมื่อไม่พร้อมแล้วสติปัญญาจะพร้อมได้ไงสติปัญญาไม่พร้อมที่เหลือจะหลุดลอยไปไม่ได้นี่เป็นหลักใจที่เราควรทำส่วนเรื่องของจิตมันทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาคิดปรุงออกแต่ละด้านละทางแต่ละแง่ละมุมนี้ด้วยโดยมากมีแต่เรื่องของจิตทางสมตัวทางนั้นที่มีผลได้ด้วยสำหรับทางจิตมีผลมากเพียงไรเราก็อัดเฉาเบาปัญญาจิตใจก็มีความสว่างให้กันแต่หาความสงบจิตไม่ได้ตรงทางนั้นการรักษาจิตสำหรับนักปฏิบัติด้วยแล้วเป็นหน้าที่โดยเฉพาะถือเป็นกิจจำเป็นเป็นกิจสำคัญงานของพระเฉพาะอย่างนี้งานของพระสมาฐานคืองานรื้อถอดรื้อถอนกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นตัวภพตัวชาติเป็นรังแห่งความทุกข์ความลำบากรังแห่งความเกิดแก่เกิดตายให้ออกจากใจไปโดยลำดับลำดับนี่เป็นงานใหญ่โตนี่ว่ากรรมฐานกรรมฐานแต่ว่าที่ตั้งแห่งงานของพระพระกรรมฐานฐานะแปลว่าที่ตั้งกรรมะแปลว่าการกระทำท่านสอนให้ทำลงที่ไหนเราให้สนใจลงในจุดนั้นให้ดีบวชมาเบื้องต้นท่านสอนเกสาโลมานขาทันตาตะโจมีจักราเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไปทั้งเท่าบัญชายะทั้งผู้ที่บวชแล้วเวลานี้ความจริงเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี้เป็นทางแห่งมรรคผลนิพพานเป็นทางหลุดพ้นสำหรับผู้ดำเนินตามไม่มีล้าสมัยเป็นธรรมคงเส้นคงวามรรคผลนิพพานจะก้าวไปได้ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นทางเลยเจตสาเราพิจารณาให้เห็นชัดตรงนี้ดีเป็นยังไงเพียงจะตกลงไปในอาหารเท่านั้นก็ขยะขยงไม่อยากรับทานกันแล้วสกปรกหรือไม่น่าเกลียดหรือไม่เพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้เจสาโลมาเหมือนกันหน้าขาเล็กผมกันดูที่มีของสวยงามที่เห็นในเล็กทันตาฟันก็กระดูกดีๆเหมื ือนกับกระดูกทั่วๆไปในร่างกายของเราแต่ให้ชื่อว่าฟันความจริงก็คือกระดูกกระดูกมีความสวยงามที่ตรงไหนผมขนเล็บมีความสวยงามที่ตรงไหนพิจารณาให้ถูกตามฐานพระเจ้าที่ทรงสอนไว้และทรงตำหนิว่าไม่สวยงามตาโจหนังคนเราดูขนาดเท่าหนังเท่านั้นแล้วความหนาของหนังนี้ไม่เท่ากระดาษเลยบางนิดเดียวอันนี้เป็นเครื่องหลอกตาบุรุษตาฟางนักบวชตาฟางไม่เห็นความจริงแล้วถัดเข้าไปนั้นสักนิดหนึ่งก็เยิ้มออกมาด้วยโคโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองไม่น่าดูเลยนี่ถ้าเราพิจารณาหนังหุ้มห่อสิ่งสกปรกโสโครกทั้งหลายไว้ถ้าเอาหนังออกแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นนั้นเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้วเราจะไปหลงสัตว์หลงบุคคลหลงความสวยงามที่ไหนความฟุ้งเฟ้อเหิมที่เป็นเครื่องรบกวนใจเราอยู่ตลอดเวลาก็เพราะความสัมพันธ์ผิดนี่แหละเมื่อเราได้พิจารณาตามหลักความจริงนี้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วความรบกวนเหล่านี้จะไม่มีสงบตัวลงไปโดยลำดับลำดับแล้วยิ่งเข้าไปกว่านั้นก็ยิ่งเห็นชัดตามหลักธรรมชาติของส่วนร่างกายทั้งภายในภายนอกเบื้องบนเบื้องล่างสถานการโดยไม่ต้องสงสัยในการพิจารณาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อตัดความกังวลความสำคัญมั่นหมายของเราซึ่งฝังจิตใจมานมนานว่าสิ่งนั้นสวยสิ่งนี้งามว่านั่นเป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลนั่นเป็นหญิงนี่เป็นชายนั่นน่ารักนั่นน่ากำหนัดนี่น่ายินดีทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นขึ้นเพราะความสำคัญนั่นหมายเพราะฉะนั้นท่านถึงให้คลี่คลายออกดูให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรดูให้เห็นให้เห็นถึงฐานของสิ่งเหล่านี้ผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงแล้วฟาดเข้าไปนั้นเป็นยังไงเปิดเตรียมหนังเปิดออกเท่านั้นแหละมันก็ทั่วถึงท่านคุณสอนไปถึงกระจกกรรมฐานสอนไปถึงหนังพอหนังเปิดออกหมดแล้วมันก็หมดปัญหาน่าดูที่ไหนคนทั้งคนมีแต่แมลงวันตอมหนึ่งถ้าไม่มีหนังนะสัตว์ไม่มีหนังก็ดูกันไม่ได้คนไม่มีหนังก็ดูกันไม่ได้ที่ดูกันได้แล้วติดกันงอมแงมจนไม่สนใจหาทางออกนี่เพราะหนังอันเดียวเท่านั้นเนี่ยที่ปิดกั้นเอาผลนิพพานเอาผลนิพพานไม่มีก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันปิดกั้นความฟุ้งเฟ้อเหลิมของจิตมันปิดกั้นปิดกั้นมรรคผลนิพพานจะหมดทางไปตามหลักธรรมชาติที่ใช่พ้นทุกข์มันไม่มีพอที่จะเดินที่จะก้าวไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้ปิดกั้นจะหมดที่ท่านสอนกรรมฐาน5ท่านสอนเปิดทางให้เห็นตามหลักความจริงจิตใจเมื่อเห็นตามหลักธรรมชาตินี้เพียง5อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็สงบไม่ควรตัวเองไม่มีอันใดที่จะควรมากยิ่งกว่าราคะตัณหาอันนี้ควรมากควรจิตใจของสัตว์โลกที่กำลังเดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่เวลานี้ก็เพราะอะไรเพราะอันนี้เองให้พิจารณาให้ดียิ่งส่งเสริมเท่าไรก็ยิ่งลุกโชนพงสดคว้างถึงความเดือดร้อนความเพื่อเพิ่มเติมความเพิ่มเติมก็ความเดือดร้อนมันตามมันไปนี่ก็เพราะอันนี้แหละมันปิดกันไม่ได้ดูนั่นเราเป็นงานมาถามเราจะดูที่ไหนถ้าไม่ดูในงานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานเพื่อรู้พบรู้ชาติเป็นงานใหญ่โตงานเพื่อถอดถอนกองทุกข์ทั้งมวลไม่ใช่งานเล็กน้อยต้องพากันดูด้วยความเห็นมันจะเป็นประเพณีไปแล้วอย่างนี้บวชฉันก็เซสาโลมานขาตั้งตาตะโจแล้วก็ทิ้งไปเลยทั้งเวทายทั้งผู้บวชไม่สนใจถ้าดูตามหลักธรรมชาติที่ท่านประทานไว้จริงๆแล้วจะเห็นความสำคัญของธรรมเหล่านี้ไม่ใช่น้อยสติเป็นสิ่งสำคัญปัญญาตามมาเป็นระดับที่สองก่อนปัญญาจะต้องแท้สติต้องตั้งไว้ก่อนสติตั้งในจิตใดจะเข้าใจในจิตนั้นถ้าสติเถอไปก็สิ่งนั้นไม่ชัดท่านจึงสอนสติเป็นสิ่งสำคัญมากจะทำหน้าที่การงานภายนอกภายในสติต้องอยู่กับตัวคนมีสติอยู่กับตัวพูดอะไรฟังอะไรรู้เรื่องถ้าสติห่างจากตัวไปเท่านั้นก็เผลอเลยไปแล้วไม่ค่อยได้เรื่องเลยละมากไปกว่านั้นก็เป็นบอและเป็นบ้าไปเลยสติจึงเป็นเรื่องสำคัญธรรมะทั้งหมดสอนลงในสติเรื่องของสติเป็นสิ่งสำคัญผมพาฟังพี่แดนการบวชในศาสนาไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เป็นบวชในศาสนาไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เป็นของเล่นศาสนาพระพุทธเจ้าหรือพุทธ

พราะเหตุไรเพราะหลักธรรมนี้สอนไปด้วยความสม่ำเสมอสอนเป็นมัชฌิมาให้ดูท่านดูเรามีน้ำหนักเสมอกันเห็นใจเราเห็นใจท่านเห็นความผิดของตัวเห็นความผิดของคนอื่นแล้วไม่กล้าทำลงไปแล้วความกระทบกระเทือนกันจะเกิดขึ้นที่ไหนไม่มีทางเกิดมีเพราะความเห็นแก่ตัวนั่นเองความเห็นแก่ตัวไม่ใช่หลักศาสนาท่านไม่ได้สอนความเห็นแก่เพื่อนร่วมชาติร่วมพบเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมีความสุขเท่ากันมีความทุกข์เท่ากันมีคุณสมบัติประจำตัวเท่ากันมีชีวิตจิตใจเท่ากันมีความรักความสงวนตัวเท่ากันรู้จักความผิดถูกชั่วดีเหมือนกันแล้วต่างคนต่างรักษาอธิปไตยซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ทำกันไม่เลยไม่ว่าจะไปทำมนุษย์ด้วยกันเลยสัตว์เดรัจฉานก็มีสิทธิมีความรักความสงวนในชีวิตของเขาเท่ากันกับเรารักชีวิตของเราแล้วจะไปทำกันลงที่ไหนนี่หลักศาสนาเป็นอย่างนี้แล้วสอนพระมาถึงพระหลักธรรมที่นายท่านสอนว่าอย่างไรดำเนินตามหลักที่ท่านสอนไว้แล้วจะมีที่ตำหนิที่ไหนที่เขาตำหนิว่าพระไม่ดีไม่น่าเลื่อมใสเป็นความถูกต้องของเขาเพราะเหตุใดเพราะเราปฏิบัติไม่ตรงตามหลักธรรมวินัยตรงไหนที่เขาที่เป็นจุดที่เขาตำหนินั้นตรงนั้นเองที่พระปฏิบัติตัวไม่ถูกเราจะไปว่าเขาว่าไม่ดีไม่ได้ถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงแล้วคนเราอยู่ดีๆจะมาตำหนิกันก็เป็นความผิดของคนตำหนิแต่โดยมากนี่ชาวพุทธตำหนิพระไม่ใช่คนอื่นตำหนิจึงน่านำมาพิจารณาถ้าเป็นคนนอกศาสนาไปอย่างแบบที่จะปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนตะเกียงของพระพุทธรูปนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะไม่รู้ภาษีภาษาอะไรทำอย่างนั้นเขาว่าตัวโคตัวเก๋ตัวเก่งตัวดีตัววิเศษนั่นเป็นความเห็นผิดของเขาอันนั้นส่วนชาวพุทธด้วยการตำหนิกันนี่นี่เข้าใจว่ามีเหตุผลที่ควรจะตำหนิควรจะชมเราจึงควรสนใจที่นี่ส่วนเขาเองจะผิดประการใดนั้นให้เป็นเรื่องของเขาเพราะเหตุไรเพราะพระก็มีหูมีตาสามารถจะดูพุทธบริษัทฝ่ายคารวะได้เช่นเดียวกันใครผิดใครถูกใครน่าดูน่าชมใครไม่น่าดูน่าชมไม่มีใครจะดูได้ละเอียดยิ่งกว่าพระดูโดยมาเพียงแต่โยมจะมาดูพระว่าองค์นั้นน่าเลื่อมใสองค์นี้ไม่น่าเลื่อมใสเลยพระดูคารวะยิ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นแต่ให้เป็นหน้าที่ของเขาของเราไปเสียเลยทำไมเราดูเขาจะดูไม่ได้เขาผิดที่ตรงไหนมันน่ายินดีน่าเกลียดที่ตรงไหนเราทำไมจะดูไม่ได้เราทำไมจะไม่เข้าใจเราเป็นพระองค์หนึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติองค์หนึ่งด้วยและทำไมจะดูคนไม่ออกเขาดูเราเขาก็ดูออกเช่นเดียวกับเราดูเขาเพราะเป็นนั้นท่านเรามาดูเราแบบที่เราดูเขานั้นเราจะได้ความละเอียดมากยิ่งกว่าเขาดูเราเป็นยังไงเพราะศาสนาสอนให้เราดูเราคือสอนให้ดูตนเองให้ดูที่อื่นมากไปกว่าตัวเองนี่ย่นเข้ามาตรงนี้เป็นจุดสำคัญคือพระดูโยมก็ไม่สำคัญนะโยมดูพระก็ไม่สำคัญนะเราดูเราจะเป็นโยมดูโยมก็ตามเขาดูเขาเราดูเรานี่เป็นจุดสำคัญมากให้เห็นชัดเจนตรงนี้ยิ่งการดูกิเลสตัวเองเคยแล้วต้องดูทุกเวลากิเลสจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสการได้เห็นการได้ยินตาหูจมูกลิ้นกายจิตกับผู้เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมารมณ์ที่นำสิ่งนั้นมาคิดสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินนั้นนำมาคิดเกิดเป็นที่เกิดขึ้นมาแต่ละประเภทเป็นชั้นๆถ้ามีสติแล้วจะทราบกันทันทีกระทบทางตามีความรู้สึกเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างกระทบทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาเป็นที่เกิดขึ้นมาหรือเป็นธรรมะขึ้นมาถ้าเป็นที่เกิดก็เป็นเครื่องผูกมัดตัวเองก่อเรื่องขึ้นมาเรียกว่าก่อเรื่องผูกมัดตัวเองขึ้นมาถ้าเป็นฝ่ายธรรมะก็เยอะได้สติได้อุบายได้ปัญญาจากสิ่งที่มาสัมผัสถอดถอนที่เหลือไปเป็นลำหนักหนักอารมณ์เกิดขึ้นมากน้อยภายในใจสติปัญญาตามทันแก้ไขได้ทันท่วงทีทันท่วงทีไปเป็นลำหนักชื่อว่าเป็นผลในการดูผลดูอย่างนี้เข้าไปทางจงกรมถึงจะไปภาวนาเวลาเข้าที่เขาสมาธิขัดสมาแต่งตัวเต็มยศแล้วถึงจะเรียกความนาบางทีทั้งที่แต่งตัวเต็มยศอยู่นั่นแหละจิตมันออกนอกโลกของสามแบบนี้เสมอมันเต็มยศอยู่แต่ร่างกายจิตใจไม่ได้ทำหน้าที่แห่งความเต็มยศนั่นเลยอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เดินจงกรมก็เดินก้าวก็ก้าวไปขาเดินไปก้าวไปใครก็ก้าวได้สุนัขมันยิ่งมีสี่ขามันยิ่งเร็วยิ่งกว่าพระ

0: ก็ไม่เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนเพราะความเดินเร็วของมันเพราะอะไรเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาไปตามภาษาของเขาแต่เรารู้เรื่องรู้ราวอยู่แล้วโดยตรงกลมแต่ว่าจิตส่งออกนอกผู้นอกทางนอกโลกของสารจะเป็นความเพียรเพื่อแก้ที่เดือดได้อย่างไรความเพื่อแก้ที่เดือดก็คือความมีสติกำหนดดูเหตุดูผลความผิดความถูกความกระเพื่อมของใจว่าคิดไปในทางใดบ้างถูกหรือผิดคอยกำจัดคอยระมัดระวังอยู่นั้นนี่คือว่าเป็นความเพียรเพื่อถอดถอนที่เดือดจะรื้อภพรื้อชาติที่ว่างานของพระจริงจริงสมกับว่ากรรมฐาน5ที่ท่านมอบให้เราทำงานเราต้องคิดอย่างนี้จิตไม่ใช่ว่าจะโง่ตลอดไปสติปัญญาไม่ใช่จะอับเฉาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไปถ้าอาศัยการบำรุงอยู่เสมอสติก็จะแก่กล้าปัญญาจะสามารถกิเลสจะค่อยหลุดลอยไปเป็นลำดับหนึ่งจะหนาแน่นขนาดไหนก็เถอะถ้าลงสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้หนุนเข้าไปเป็นลำดับหนึ่งแล้วต้องขาดสะบั้นไปเป็นลำดับไม่มีอะไรเหลือจนกระทั่งบริสุทธิ์พุทโธขึ้นภายในใจเพราะอำนาจของความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องแก้โดยไม่ต้องสงสัยนี่คือหลักของการปฏิบัติให้ทำความเข้าใจอยู่กับตัวเองหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางตำหนิเรียกว่าสวัสดิ์ขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างแล้วศีลก็ตรัสไว้ชอบสมาธิก็ตรัสไว้ชอบปัญญาก็ตรัสไว้ชอบมรรคผลนิพพานทุกขั้นทุกภูมิตรัสไว้ชอบแล้วความไม่ชอบเวลานี้ความบกพร่องเวลานี้อยู่กับพวกเราจึงมาสนใจความบกพร่องของตนให้สมบูรณ์ขึ้นเป็นลำดับเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามที่ไหนขอให้ข้อปฏิบัติกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นกลมกลืนกันเถิดมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่เลือดรัดรึงอยู่ภายในจิตใจนี้โดยไม่ต้องสงสัยที่เลือดถอนตัวออกไปความหน้าของสติปัญญาความบริสุทธิ์ก็เป็นขึ้นที่นั่นจะเป็นขึ้นที่ไหนเราไม่ต้องไปหาที่โน่นที่นี่เรื่องมรรคผลนิพพานเพราะที่เลือดไม่อยู่ที่ไหนนอกจากหัวใจของคนที่คิดไม่ถูกสังสมที่เลือดขึ้นมาทำนั้นเมื่อคิดถูกแล้วที่เลือดก็ค่อยหมดไปคำว่าที่เลือดคือเครื่องเศร้าหมองเครื่องกวนใจทำใจให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เสมอคือกิเลสของตัวเรื่องของตัวไม่ใช่เรื่องของอะไรทำอะไรให้ทำจริงอย่าทำเล่นอย่าฝึกหัดทางไม่ดีอย่าโกหกตัวเองการเวลาหน้าที่การงานจะทำอะไรให้มีความจงใจให้มีสติอยู่กับงานนั้นๆอย่าให้มีนิสอย่าให้เป็นนิสัยโกหกตัวเองจริงนอกจริงในสติใช้นอกใช้ในปัญญาใช้ข้างนอกใช้ข้างในฝึกหัดกันไปโดยลำหนักสติจะแก่กล้าขึ้นมาปัญญาก็จะมีความสว่างสวัยรอบตัวเพราะการฝึกการอบรมการอบรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำคุณธรรมทั้งหลายให้เจริญแม้สมาธิไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏปัญญาไม่เคยมีข้อมูลถ้าปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มันมีอันใดที่จะเป็นที่สงสัยในหลักของพุทธศาสนาที่สอนไว้แล้วนี้มีปัญหาอยู่เฉพาะเราผู้ปฏิบัติตามเท่านั้นมีเท่านี้จะไปหาบ่นมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนถึงจะไม่มีกิเลสทำไมมันเป็นกลายเป็นกองเต็มหัวใจมันมาจากไหนใครสร้างมันขึ้นมาถึงจะมันถึงมีมากมายถ้าไม่ใช่เราสร้างขึ้นมาแล้วมรรคผลนิพพานใครจะสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่เป็นผู้สร้างเองมีอยู่กับเราเท่านั้นในตู้ในหีบในกำพีเวลานี่จะชื่อของกิเลสตัณหาของไม่มีตัวมรรคผลนิพพานไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ในตู้ในหีบในกำพีเวลาในตำหลักตำรานั่นเลยแม้อันเดียวไม่มีท่านสอนไว้ประมาณว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ในสูตรนั้นในกำพีนี้นี้จะบอกเรื่องชื่อเรื่องนามของกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจคนไม่ได้นอกไปจากนี้ผู้ต้องการมรรคผลนิพพานไม่สนใจดูหัวใจตัวเองจะดูอะไรทางที่จะเห็นมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนถ้าไม่ใช่เรื่องความเพียรให้ถูกต้องตามหลักเห็นไหมเวลาจะสงบก็ทำเพื่อความสงบตั้งหน้าให้เป็นไปเพื่อความสงบจริงๆจะกำหนดทำบทใดก็ให้มีความจริงจังกับทำบทนั้นตั้งหน้าจะทำความสงบเสร็จใจจะปรุงไปไหนมีใจดวงเดียวเท่านี้เป็นผู้ก่อเรื่องตลอดเวลาโลกของฐานนี้กว้างแคบไม่มีปัญหาไม่ใช่เป็นผู้มาก่อเรื่องนี่หัวใจของเรานี่กระเพื่อมตัวอยู่เสมอที่จะออกแสดงตัวเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องอะไรอะไรโดยมากเป็นเรื่องผิดปรุงขึ้นที่ใจสังเกตความปรุงของตัวเองมันจะปรุงก็ได้ถึงไหนสติปัญญามีอยู่ปรุงขึ้นภาพดับพร้อมดับพร้อมถ้ามีสติถ้ามีสติก็ปรุงต่อกันด้วยไม่มีจบสิ้นลงหน้าเมื่อสติตามทันอยู่มันจะวุ่นไปไหนจิตมันต้องหมอบเอาเวลาจะใช้ปัญญาเอาใช้ลงไปพิจารณาไปธาตุขันธ์อายตนะมีเท่าไหร่ ม้วนลงมาที่นี่หมดกำหนดให้เป็นสัจธรรมหรือเป็นไตรลักษณ์ให้มันเห็นความจริงกับไตรลักษณ์จริงๆแล้วจะแย่งพระพุทธเจ้าที่ไหนอันนี้จังอะไรเป็นของไม่เที่ยงมันมีอยู่ทุกส่วนในร่างกายและจิตใจอาการของจิตทุกส่วนที่แสดงออกมาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องกฎของวัฏฏะความหมุนเวียนความเปลี่ยนแปลงกฎอนิจจังทุกขังอนัตตากฎของสัจธรรมไม่นอกนี้ไปจากนี้เลยทุกขังมันเป็นยังไงมันมีอยู่ที่ไหนทุกเวลานี้เป็นอยู่ที่ไหนเป็นอยู่ที่กายที่ใจนี่เองอนัตตาอะไรเป็นสัตว์เป็นบุคคลมีที่ไหนว่าเอาที่เคยนี่นี่สัตว์บุคคลมาว่าเอานั่นส่วนผสมของธาตุต่างๆมารวมกันแล้วมีวิญญาณคือจิตจิตนั่นแน่ว่าสัตว์เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นท่านเป็นเราว่ากันไปว่าแล้วยังไม่แล้วนะติดอีกด้วยมันติดก่อนว่าก็เลยตั้งไปติดไม่ชนิดที่ไม่ยอมถอยเลยนะติดเท่าไรยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปไม่ยอมถอยหลักตรงนี้นักต่อสู้มันเป็นนักต่อสู้เพื่อจะเพื่อตายจริงๆไม่ใช่นักต่อสู้เพื่อถอยเอาท่าเพื่อตบปีกปีกตัวให้พ้นมันสู้แบบตายตายเลยแบบหัวสมสามไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องแก้ตายจริงๆพิจารณาจนมันหาทางไปไม่ได้มันก็ลงเองจิตเมื่อคิดไปไหนค้นไปไหนก็มีแต่สติปัญญาตามมันมันคิดไปไหนสติปัญญาตามมันจะไปไหนล่ะเดี๋ยวมันก็ลงไม่ว่าทางสมาธิไม่ว่าทางปัญญาเป็นทางจะให้เกิดความสงบเย็นใจได้ด้วยกันถ้าเราใช้ถูกเวลาใช้ถูกกับหน้าที่การงานของตัวเป็นผลได้ทันทีโน่นคอยฟังแต่ข่าวพระพุทธเจ้าสาวกท่านบรรลุอรหัตมรรคผลนิพพานท่านปฏิบัติยังไงท่านถึงสำเร็จมรรคผลนิพพานไม่ได้มาคำหนึ่งทำความเพียรนิดหน่อยกลัวจะตายอะไรกลัวจะตายอะไรกลัวจะลำบากมีแต่ความกลัวเพื่อจะไปผลนิพพานมันกลัวเพื่อจะไปขึ้นมากกว่าผลมันก็ไม่กล้าที่ทำมาอะไรจะรื่นเริงมันเทิงยิ่งกว่าธรรมกับจิตสัมผัสกันธรรมกับจิตถ้าลงได้สัมผัสกันแล้วไม่มีอะไรที่จะรื่นเริงไม่มีอะไรที่จะละเอียดอ่อนไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขไม่มีอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตกับธรรมสัมผัสกันถ้าลงเข้าถึงขั้นเป็นขั้นสงบแล้วก็เพลินแล้วเราต้องพูดไปถึงขั้นปัญญาที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เลยเพียงจิตสงบก็สบายแล้วปราศจากสิ่งก่อกวนทั้งหลายมันเคยว่าวุ่นขุ่นมัวมามันก็สงบเย็นลงไปจิตก็ผ่องใสเพียงเท่านี้เราก็มีที่อยู่พอให้สบายใจได้แล้วยิ่งค้นลงไปทางด้านปัญญาให้เห็นดูธาตุดูขันธ์ดูอวัยวะของเราทุกส่วนให้เห็นตามหลักความจริงเอาถ้าว่าปฏิกูลก่อนดูให้มันเห็นปฏิกูลจริงๆทั้งข้างนอกข้างในทั้งเขาทั้งเราดูให้มันลงได้ระดับเดียวกันแล้วมันจะพุ่งเฟ้อไปไหนคนแล้วคนเราดูแล้วดูเล่าอย่างนั้นจนมันพอตัวแล้วมันถอนมันเองถอนเป็นขั้นขั้นไปสมบูรณ์เต็มที่ถอนหมดอาการน้องขันทั้งห่านไม่มีเหลือรูปก็ถอนเวทนาก็ถอนสัญญาก็ถอนสังขารก็ถอนวิญญาณก็ถอนอะไรที่ฝังในจิตก็ถอนถอนจนกระทั่งถึงจิตไม่มีเหลือคำว่าเราว่าเขาเองจิตไม่มีสิ่งใดที่จะสำคัญว่านี้คือเรานี่คือของเราถอนแต่โดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าเสมอถอนข้างนอกไม่ถอนข้างในก็ลำเอียงยังติดอยู่ถอนข้างนอกได้แล้วถอนข้างในรู้ข้างนอกแล้วรู้ข้างในเมื่อรู้รอบขอบคิดหมดแล้วถอนหมดโดยประการทั้งปวงไม่ต้องถามเรื่องมรรคผลนิพพานถามหาอะไรถามให้เกิดประโยชน์อะไรใครเป็นผู้หลงใครเป็นผู้รู้เวลานี้นี่เลยปกคลุมหุ้มห่ออะไรเวลานี้ได้ถอดถอนจากอะไรมาแล้วแล้วต่อไปนี้จะทำอะไรต่อไปอีกแล้วจะไปไหนเพื่ออะไรมันหมดเพื่อทุกอย่างเมื่อพอแล้วมันหมดจะถามหาอะไรถามหาผลนิพพานถามก็หลงนะที่นะเมื่อรู้แล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีทางจะถามไม่อะไรอยู่ไหนก็เป็นมรรคผลนิพพานอยู่ไหนก็บริสุทธิ์อยู่ไหนก็รู้ถึงความรู้อันสมบูรณ์แล้วอยู่ไหนก็รู้ทำท่าว่าจะหลงก็ยิ่งรู้เนี่ยแล้วจะหาอะไรในโลกนี้ยิ่งกว่าธรรมชาติที่รู้ที่บริสุทธิ์นี้อีกไม่มีโลกอันนี้มีจิตดวงเดียวเท่านี้ยาที่สุดก็คือจิตดวงนี้ถ้าเสด็จที่สุดก็คือจิตดวงนี้ยาที่สุดคืออะไรก็ ็คือจิตที่ก่อกวนวุ่นวายตัวเองก่อเรื่องก่อราวอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิตรบกวนตัวเองแต่เวลาแก้ได้แล้วไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิตที่ประเสริฐในตัวเองเนื่องมาจากการชำระเสร็จขึ้นลงไปแล้วเดี๋ยวกลายเป็นทำทั้งแข่งหรือทำทั้งดวงไปแล้วอาจจะว่าอะไรก็ไม่สนใจว่าบรรลุไปแล้วนั่นก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าตรัสรู้ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าบริสุทธิ์ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่านิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าอรหันต์ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียธรรมชาตินั้นไม่ได้ว่าอะไรกับใครนะถ้าพอแล้วไม่ต้องหาอะไรมาเป็นชื่อเป็นนามก็ได้แต่ทำไมท่านตั้งชื่อตั้งนามไว้เพราะโลกมีสมมติก็ต้องตั้งไว้อย่างนั้นอันนั้นคือนั้นอันนี้คือนี้ตั้งอะไรท่านก็ไม่หลงเมื่อได้รู้แล้วไม่หลงไม่ตั้งก็ไม่หลงตั้งก็ไม่หลงตั้งก็ตั้งเพื่อสมมติเพื่อโลกนะไม่ได้ตั้งเพื่อท่านถ้ารู้แล้วเป็นธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่กับความรู้ของคนทุกคนของเราทุกท่านถ้าท่านละให้ถึงก็รู้เหมือนกันนี่หมดไม่ว่าข้างพุทธการไม่ว่าข้างนี้เพราะจะทำก็เป็นอันเดียวกันเหมือนกันอริยสัจเหมือนกันไตรลักษณ์เหมือนกันมัชฌิมาปฏิปทาเหมือนกันศาสนาอันเดียวกันดูในใจในการของเราอันเดียวกันเมื่อปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วความรู้จะเป็นอื่นไปที่ไหนนอกจากจะเป็นอันเดียวกันเท่านั้นมีเท่านี้แต่ตอนนั้นเข้มแข็งจะหัดอ่อนแอพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะเกินพระองค์ไปได้เรื่องความอดทนก็อยู่กับพระพุทธเจ้าเรื่องความภาคเพียรก็อยู่กับพระพุทธเจ้าทำความเพียรสลบสลายไปกี่ครั้งเราก็เห็นแน่ในตำนานอันนี้พวกเรามีไหมมีสลบสลายบ้างไหมไม่มีเราจะว่าเราเก่งกว่าครูยังไงความรู้ความฉลาดก็ไม่มีใครเกินพระองค์ไปได้แล้วใครที่จะสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนพระองค์สอนโลกทั้งสามได้ไม่มีเขามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่แหละที่ว่าพุทธังสนังกฉามิธรรมังสนังกฉามิก็เกิดขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นสังฆังสนังกฉามิก็เป็นผู้ได้รับการอบรมจากพระพุทธเจ้าเกิดความเชื่อความสายปฏิบัติตามก็เพราะพระพุทธเจ้าทำที่จะปรากฏในโลกก็เพราะพระพุทธเจ้าแล้วมีพระผู้ใดบ้างมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ประเสริฐมีหลักฟังมีเพื่อนเรื่องสมาธิสมาบัติเป็นยังไงทำวันเพียรมากี่ปีกี่เดือนทำไมไม่เห็นเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความสงบเย็นใจเกิดความเฉลียวฉลาดถอดถอนกิเลสไปได้เลยนะมันเล่าให้ฟังเราจะภาคภูมิใจสมกับว่าที่สอนเพื่อรู้เพื่อจริงจริงไม่ได้สอนแบบถึงสี่ถึงห้าเนี่ยมีเพื่อนดูกับผมมาเป็นเวลานานเท่าไหร่บางองค์ที่5ที่6ปีก็มีนี่ได้ถอดถอนออกหมดในจิตใจเนี่ยถอดออกมาจากหัวใจจริงมาก่อนไม่ได้ไปรูปนั่นคำนี้เห็นจะเป็นอย่างนั้นนี่เลยถ้าผิดนี่ก็ยอมผิดมานานแล้วแต่ไม่ได้คิดในใจเลยว่าได้สอนหมู่เพื่อนผิดไปเพราะคำนี้รู้อันนี้เราเป็นที่แน่ใจของเราแล้วตัวเองของเราแล้วอะไรที่จะก็ตามในโลกนี้จะมาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราอย่างนี้จะเปลี่ยนไปไม่ได้จะยกสมบัติมาทั้ง3โลกธาตุนี้มาขอเปลี่ยนธรรมชาติของเราความรู้ของเรานี้ให้เป็นอย่างอื่นไปเราจะยอมไม่ได้เป็นอันขาดนะไม่มีอะไรที่เราจะเป็นที่มั่นใจยิ่งกว่าธรรมชาติที่เรารู้เราเห็นอยู่แล้วนี้และที่นำมาสอนอยู่ส่วนอยู่แล้วนี้และที่ผ่านมาแล้วด้วยทั้งจะต่อไปข้างหน้าด้วยถึงสอนเต็มภูมิความรู้จริงๆนั่นปฏิบัติมายังไงรู้ยังไงเห็นยังไงสอนหมดว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยที่เกิดจากภาคปฏิบัติแล้วทำไมจึงไม่ปรากฏตกหลายมั้งมีแต่คนเดียวพูดบ้งเบ้งบ้งเบ้งเหมือนกับว่ามาโกหกหมู่เพื่อนทั้งๆที่เราก็ไม่ได้โกหกเคยถึงมากันปัญญาก็จะจำไม่ได้เนี่ยต่อในท่านปัญญาอธิบาย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2515มีชื่อกันเทศว่าปฏิบัติอย่างไรถึงสำเร็จในรายการแสงส่องธรรมครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ขณะที่ยอดจับจ่าย6วันกว่า559ล้านบาทการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับทีมชาติบราซิลในรอบ32ทีมสุดท้ายสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:02 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์ท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดพระไตรอีก12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภาวชระราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลา 11:55 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในชองโกปงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตและนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:34 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระกุศลตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธรรมานุสติในยังกะโร

อาชมยาปาจเวคิกวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสะวะตาสะปะสิริงสะปะสัมปะสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปินาปฏิฆาตายะ

ัสสัมปัตติโตมาวิคัจฉันตุสาเวสัตตากัมมะสักกัมมะดายะตากัมมะโยนิกัมมะบันทุกัมมะปฏิสรณา

ก็มุ่งเพื่อความลดหย่อนผ่อนผันทุกที่มีอยู่ทั้งเกี่ยวกับภายนอกและภายในและพยายามมาจากสถานที่ต่างๆล้วนแล้วแต่มาด้วยความสนใจใกล้ต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องจะแก้ไขหรือบรรเทาสิ่งที่เราไม่ต้องการได้เกิดเรื่องของทุกข์จะมีมากมีน้อยก็เป็นภัยทั้งนั้นคำว่าทุกข์นี้ไม่ทราบว่าไม่มาเกี่ยวข้องหรือผูกมัดกับเราเมื่อไรไปที่ไหนอยู่ที่ใดก็ได้ยินแต่จะพยายามปลดเปลื้องออกจากทุกข์ไม่ว่าสัตว์และบุคคลมีกิริยาท่าทางเช่นเดียวกันหมดแต่ทางที่มาของทุกข์หรือผู้ที่จะก้าวเข้าไปหาทุกข์ไม่ค่อยจะปรากฏแต่เรื่องของทุกข์รู้สึกว่าจะมีอยู่ทุกแห่งทุกคนบรรดาสิ่งที่มีใจครองวิธีบำเพ็ญหรืออุบายที่จะปลดเปลื้องจากทุกข์ไม่ว่าทุกข์ประเภทใดๆนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่แน่นอนคำว่าแน่นอนนั้นก็พอยกมาอธิบายให้ฟังได้เพียงเล็กน้อยซึ่งให้เราเห็นอย่างง่ายๆก็คือคำว่าสุขาตธรรมแปลว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสได้ชอบแล้วเทียบกันได้กับธรรมที่ว่า2บวกกับ2เป็น4ดังนี้เป็นต้นเมื่อ2บวกกับ2แล้วไม่ว่าใครจะบวกอยู่ที่ไหนถ้าเป็นการถูกต้องตามหลักแห่งการบวกได้ต้องบอกว่าเป็น4ทั้งนั้นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าใครๆในโลกนี้จะทำการบวกจะต้องบอกว่า2บวก2เป็น4ด้วยกันนี่หลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าองค์ใดๆที่ได้ถึงแดนแห่งความตรัสรู้ธรรมของจริงขึ้นมาต้องอาศัยหลักธรรมคือ2บวก2เป็น4ถูกต้องเป็นลำดับตั้งแต่ต้นตลอดจนถึงความเป็นพระพุทธเจ้าหากว่าให้ผิดเพี้ยนไปจากหลักที่กล่าวนี้แม้ความเป็นพระพุทธเจ้าก็จะปรากฏขึ้นมาให้โลกได้บูชากราบไหว้ไม่ได้ดังนั้นโลกทั้งหลายจึงได้ยอมกราบไหว้เคารพบูชาและน้อมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องที่ท่องบอกทางตนเองซึ่งเราเป็นผู้ไม่สามารถจะทำการบวกลบให้ถูกต้องได้เช่นเดียวกับพระองค์ท่านคำที่ว่าเราไม่สามารถจะทำการบวกลบให้ถูกต้องได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั้นคือไม่พูดง่ายๆก็คือว่า2บวก2เราเห็นว่าเป็น5ไปเสีย3บวก3เป็น7เหล่านี้เป็นต้นสิ่งใดที่
ธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นว่าถูกต้องแทนที่ใจเราจะคล้อยตามหรือเชื่อมั่นตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านตรัสไว้โดยชอบธรรมนั้นแต่กลายเป็นเรื่องฝืนไปเสียสิ่งที่ตนชอบใจและฝืนไปด้วยนั้นคือเป็นเรื่อง2บวก2เป็น5ผลที่ได้รับจึงเป็นเรื่องผิดเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่จะแสวงหาความสุขความเจริญจึงกลายไปเป็นเรื่องแสวงหาความทุกข์ความลำบากแก่ตนเองโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะทำการบวกลบผิดจากหลักธรรมชาติที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าไม่ว่าองค์ใดๆต้องตรัสรู้ธรรมของจริงคืออริยสัจธรรมทั้ง4ด้วยกันไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดๆที่จะฝืนสัจธรรมทั้ง4นี้ว่าเป็นของไม่จริงทุกข์ก็เป็นของจริงสมุทัยก็เป็นของจริงมรรคก็เป็นของจริงนิโรธก็ต้องเป็นของจริงและรู้ตามหลักความจริงว่าทุกข์ต้องเป็นทุกข์แน่นอนซึ่งจะควรเป็นเครื่องสะดุดจิตสะดุดใจและหาวิธีถอดถอนต้นเหตุคือเรื่องของสมุทัยนั้นออกจากใจได้ด้วยมรรคคือความอุตสาห์พยายามในทางที่ถูกผลจึงปรากฏเป็น2บวก2กลายเป็น4ขึ้นมาเป็นลำดับลำดับจนถึงภูมิอันสมบูรณ์ได้แก่ความตรัสรู้ธรรมของจริงคือรู้แจ้งชัดตามหลักความจริงแห่งสัจธรรมทั้ง4ความรู้แจ้งชัดนั้นจึงกลายเป็นความจริงเป็นธรรมของจริงขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายกลายเป็นใจที่อัศจรรย์หรือถ้าเป็นบุคคลก็เรียกว่าเป็นบุคคลพิเศษอัศจรรย์ของโลกผู้หนึ่งที่ได้ตรัสรู้ธรรมของจริงนี้เรื่องอริยสัจธรรมนี้เคยเป็นของจริงมาตั้งแต่การไหนไหนไม่เคยละความจริงแม้แต่นิดหนึ่งแต่เมื่อโลกทั้งหลายมาทำการบวกลบกับธรรมของจริงนี้กลายเป็นของปลอมขึ้นมาภายในตัวโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นจึงค้นหาธรรมของจริงไม่พบแม้จะมีอยู่ภายในตนเองเนื่องจาก2บวก2กลายเป็น5ไปนั่นเองความรู้สึกที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ในปัจจุบันของเราทุกๆท่านเป็นสิ่งที่เจือด้วยของปลอมแปลงทั้งหลายเมื่อกระเพื่อมตัวออกมาจึงกลายเป็น2บวก2เป็น5ไปเรื่อยๆผลที่จะได้รับจึงไม่ค่อยจะตรงตามร่องรอยแห่งความปรารถนาของตนดังนั้นถ้าไม่ได้ดังนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระโพธิเจ้าซึ่งเป็นธรรมตายตัวและเป็นแบบฉบับของโลกผู้ไม่สามารถจะบวกลบคูณหารโดยลำพังตนเองได้ได้อาศัยหลักธรรมะซึ่งเป็นแบบทิมอันตายตัวของพระองค์ท่านได้ไปปรับปรุงตนเองพยายามดัดแปลงตนเองให้เป็นไปตามแถวธรรมะอันเป็นของตายตัวนั้น
ผลที่จะพึงได้รับก็ปรากฏมีความสงบเยือกเย็นไม่ว่าโลกจะนำไปประกอบหรือบำเพ็ญตามหน้าที่หรือกำลังความสามารถและเพศของตนยอมจะรับความร่มเย็นเป็นสุขไปตามลำดับแห่งการประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยผู้ที่เป็นนักบวชก็อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตามหน้าที่และเพศของตนให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมที่มีไว้สำหรับนักบวชผู้นั้นก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขซึ่งเป็นผลตอบแทนเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติอันดีงามของตนเรื่องของทุกข์ที่มีอยู่รอบด้านไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในซึ่งเราทุกท่านก็ได้ทราบกันทั้งนั้นทุกข์เหล่านี้เราก็มีวันที่จะปลดเปลื้องออกได้จากจิตใจของตนพอจะมีความสุขความเจริญทางด้านจิตใจเราผู้เป็นช้างตีนหลังหรือเท้าหลังคือพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านเป็นเหมือนกับช้างเท้าหน้าแม้จะมีอุปสรรคสิ่งใดๆที่ทำการกีดขวางพระองค์ท่านก็ทรงฝ่าฝืนไปได้โดยตลอดเราก็คงไม่มีอุปสรรคขนาดนั้นเพราะเป็นช้างเท้าหลังจึงควรจะอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตนให้เต็มสติกำลังความสามารถที่ได้ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักความจริงโดยสมบูรณ์อย่าให้เสียในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งนับวันนับคืนไปได้นับเดือนนับปีไปได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ควรจะได้นับคุณงามความดีที่เราได้บำเพ็ญประจำมื้อประจำวันและประจำปีเดือนไปเช่นเดียวกันกับมื้อวันปีเดือนนี่เราจะไม่เสียทีในวันหนึ่งวันหนึ่งก็ชื่อว่าเราได้ก้าวไปเป็นลำดับการก้าวไปด้วยการบำเพ็ญตามแนวธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าเราได้ก้าวออกจากทุกข์ไปวันละเล็กละน้อยเพราะทุกข์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นเพราะความไม่รอบคอบของเราไม่ว่าไม่รอบคอบในจิตบ้านการเรียนไม่ว่าไม่รอบคอบในส่วนภายในคือใจของตนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมถ้าเราได้บำเพ็ญตามหลักธรรมซึ่งออกมาจากความเฉลียวฉลาดของพระพุทธเจ้าเราจะมีวันที่จะได้ก้าวพ้นจากทุกข์เป็นระยะระยะไปจนสามารถพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเราชื่อว่าทุกข์ทั้งหลายซึ่งเคยเป็นเรือนอยู่หลับนอนของเราเราก็จะได้เปลี่ยนจากสภาพอันนี้ออกไปกลายเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมะคือความสุขความเจริญภายในจิตใจนี่แหละหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความจำเป็นสำหรับเราผู้ที่มีสิ่งจะควร
แก้ไขอยู่ภายในตนด้วยกันหน้าที่การงานอย่างอื่นๆซึ่งเราเคยผ่านมาเป็นประจำไม่ว่าหนักเบามากน้อยเราสามารถดำเนินและผ่านมาได้เป็นลำดับส่วนงานซึ่งเป็นงานที่แท้จริงของเราได้แก่งานการบำเพ็ญคุณงามความดีสำหรับเรานี่เราก็ควรจะให้ทำความพยายามฝ่าฝืนหรือบึกบืนเช่นเดียวกับงานภายนอกผลที่เราจะพึงได้รับนั้นจะเป็นที่พอใจเป็นลำดับไปถ้าจะปล่อยไปตามใจชอบไปตามยถากรรมและจะมอบให้โอกาสวาสนาอำนวยเป็นผู้มาตัดสินหรือพยุงเราให้ไปสู่จุดประสงค์ที่เราต้องการแล้วเห็นจะไม่มีวันที่เราจะถึงแดนแห่งความสมหวังได้เพราะหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้โดยชัดเจนแล้วว่าวิริเยนะทุกขมัสเจติซึ่งแปลเนื้อความว่าบุคคลย่อมก้าวพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความขยันหมั่นเพียรไม่ว่าทุกข์ทางโลกหรือทุกข์ในด้านธรรมนิยมถ้าไม่มีความขยันหมั่นเพียรแล้วจะผ่านพ้นไปไม่ได้วันไหนก็จะบ่นแต่ทุกข์แต่ยากลำบากเข็ญใจไร้ทรัพย์อับปัญญาไม่มีความสามารถจะปกครองตนได้สิ่งใดๆก็ฝืดเคืองไปทั้งหมดในบุคคลผู้นั้นที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้สอยก็ขัดผลจนใจไม่มีสิ่งใดที่จะสนองในคราวจำเป็นนี่คือขาดความขยันหมั่นเพียรผลต้องแสดงความฝืดเคืองให้เราเห็นทุกระยะไปเรื่องของทุกข์ที่ธรรมนิยมก็ได้แก่ทุกขสัตว์ที่มีประจำอยู่ด้วยกันทุกรายนี่ก็จะต้องพยายามฝ่าฝืนหรือก้าวล่วงไปได้เพราะอำนาจแห่งความขยันหมั่นเพียรเหมือนกันไม่ใช่จะก้าวไปเอาเฉยๆโดยไม่ต้องบำเพ็ญเหตุซึ่งมีความขยันหมั่นเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังจิตนี้เป็นตัวพยศอันสำคัญสัตว์พาหนะเรานำมาใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควรแก่กำลังของเขาก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมไม่เช่นนั้นก็ใช้การไม่ได้จิตใจที่จะให้มีความดีความเด่นเป็นจิตที่มีความเฉลียวฉลาดรอบตัวใช้การใช้งานได้ทุกอย่างก็ต้องอาศัยการอบรมดัดแปลงถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามอำนาจของใจจริงๆแล้ววันยังค่ำคืนยังรุ่งและตั้งกับตั้งกันจะไม่มีวันไหนที่จิตใจจะเสาะแสวงหาความสุขมาให้เราโดยที่เราไม่ได้ดัดแปลงอบรมเขาให้เป็นไปในทางที่ดีดังนั้นการอบรมดัดแปลงตนเองจึงถือเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกับคนตกน้ำถ้า
าไม่เป็นหน้าที่ของตัวเองซึ่งจะกำลังตกซึ่งกำลังตกอยู่ในน้ำพยายามแบกว่ายตนเองให้ถึงที่ปลอดภัยแล้วผู้นั้นก็ต้องจมน้ำตายโดยไม่ต้องสงสัยการตกน้ำไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยต้องเป็นเรื่องถึงแก่ชีวิตผู้ที่ตกอยู่ในภาวะเช่นนั้นต้องถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับตัวเองจะพยายามแบกว่ายและช่วยตัวเองจนหมดความสามารถ

นเองเป็นประโยคพยายามแต่อาศัยครูอาจารย์เป็นผู้แนะนำคำสอนที่แนวทางให้แล้วนำมาประกอบโดยลำพังตนเองการพิจารณาจิตให้รู้วิถีทางเดินของจิตที่เป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนโดยละเอียดต้องอาศัยความสอบแสวงหรือความสอดส่องมองดูเรื่องของตนที่จะเคลื่อนไหวไปทางใดดีก็พยายามให้ทราบทำความเข้าใจกับเรื่องดีที่เกิดขึ้นจากตนจะเป็นเรื่องชั่วก็พยายามทำความเข้าใจกับเรื่องชั่วว่าเกิดขึ้นจากที่ไหนและผู้ใดเป็นผู้ชั่วผู้ใดเป็นผู้จะสามารถทราบเรื่องความชั่วที่เกิดขึ้นและผู้ใดจะเป็นผู้ถอดถอนความชั่วนั้นออกจากตนได้ด้วยวิธีใดต้องทำการสอดรู้อยู่เช่นนี้กิเลสตัณหาอาสวะที่เราถือว่าเป็นภัยนั้นไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดจะมาปรุงแต่งหรือสั่งสมขึ้นมาเพื่อเราแต่เป็นเรื่องความเผลอเลอของเราหรือความไม่รอบคอบของเราต่างหากที่ทำการสั่งสมสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาโดยเจ้าตัวไม่รู้เมื่อปรากฏผลขึ้นมาจึงเป็นที่ไม่พอใจและเกิดความทุกข์ไม่พึงปรารถนาในสิ่งนี้แล้วก็เป็นเหตุให้เพิ่มทุกข์ขึ้นมาเป็นลำดับอุบายวิธีที่จะทราบเรื่องของตัวเองได้โดยจึงต้องอาศัยหลักของความเพียรเป็นเครื่องหนุนสติปัญญาสอดส่องมองรู้เรื่องของตัวเองที่จะเคลื่อนไหวไปทางไหนบ้างเพราะเรื่องของจิตแล้วจะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องเสาะแสวงหาตามหน้าที่ของเขาที่มีสิ่งบังคับให้ผลักดันออกมาถ้าเราจะแยกออกมาพิจารณาทางธาตุขันธ์ธาตุอันใดขันธ์อันใดที่มีอยู่ในโลกธาตุอันนี้จะเป็นธาตุขันธ์ที่ไม่มีความแปรความสลายซึ่งพอจะถือเอาว่าเป็นตนหรือเป็นของตนได้และพอที่จะทำความไว้วางใจได้กับสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีพิจารณาดูวิถีของใจที่คิดกลับไปกลับมาย้อนหน้าย้อนหลังทั้งกลางวันกลางคืนก็มีตั้งแต่เรื่องมายาทั้งนั้นเมื่อเรายังไม่ทราบคนมายาของเขาตราบใดเราก็พลอยจะรับความดีใจเสียใจสับสนปนเปกันอยู่เช่นนี้ตลอดไปแต่เมื่ออาศัยสติปัญญาพินิจพิจารณาให้ทราบเรื่องความเป็นมายาของอาการของจิตที่แสดงอยู่เช่นนี้เป็นลำดับลำดับไปแล้วเราจะทราบทั้งสถานที่เกิดทั้งความเกี่ยวข้องของเขาทั้งสิ่งที่จิตใจไปเกี่ยวข้องนั้นคืออะไรเพราะตามธรรมดาแล้วอารมณ์ที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นก็ดีความเกี่ยวข้องของจิตก็ดีมันเป็นสภาพแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นตามธรรมชาติของเขาไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะควรยึดถือหรือทำความสำคัญว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราดีนั่นเป็นเราชั่วนั่นเป็นเราดีนั่นเป็นของเราชั่วนั่นเป็นของเรามันเป็นของสลายของแปรสภาพด้วยกันทั้งส

2 อย่างคือทั้งดีทั้งชั่วสิ่งเหล่านี้ไม่มีความคงที่มีอาการแสดงและแปรสภาพเป็นลำดับลำดับไปทุกขณะที่ปรากฏขึ้นมาต้องมีความแปรสภาพประจำตนจะเป็นที่ไว้ใจและเป็นที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราหรือควรจะทำความดีใจเสียใจกับเขาได้ที่ตรงไหนเมื่อเราไปทำความดีใจเสียใจหรือติดใจกับสิ่งที่เป็นมายานี้มายาอีกฉากหลังก็จะแสดงขึ้นมาให้เราได้รับความทุกข์โดยเจ้าตัวไม่รู้อีกเหมือนกันฉะนั้นการเรียนวิชารู้เรื่องของจิตนี้จึงต้องอาศัยหลักสติหลักปัญญาตามที่พระองค์ท่านสอนไว้จะคิดขึ้นมาแง่ไหนเป็นขึ้นมาอย่างไรภายในจิตเราต้องทราบเสมอว่านี่ก็คืออาการด้วยกันทั้งนั้นถ้าจะพูดว่าทางก็เหมือนกับทางที่เราจะก้าวไปเราไปที่ไหนๆต้องอาศัยหนทางไปก็จริงแต่ที่อาศัยทางไปนั้นไปเพื่อจุดประสงค์ที่เรามุ่งหวังต่างหากเราไม่ได้มุ่งจะกอบโกยออนหนทางนั้นไปด้วยจะเป็นทางขรุขระหรือเป็นทางสะดวกทางราบรื่นจะเป็นแดดเป็นฝนเป็นร่มไม้ชายเขาท่าน้ำศาลาที่ไหนก็ตามเป็นที่พักที่อาศัยไปชั่วระยะการที่เราเดินทางเท่านั้นไม่ใช่เป็นจุดที่เรามุ่งประสงค์ซึ่งควรจะนอนใจแล้วหยุดชะงักในการเดินทางพักอยู่ที่นั่นเสียโดยเข้าใจว่าตนถึงจุดหมายปลายทางแล้วเรื่องทางทั้งหมดต้องเป็นเรื่องที่เราจะเดินและผ่านไปทั้งนั้นตามที่กล่าวมาลักษณะของจิตก็อาการของจิตก็เช่นเดียวกันมรรคโคได้จะทางเดินของจิตจิตจะเดินไปกับอะไรถ้าไม่มีอารมณ์ดีชั่วเป็นเครื่องเดินจิตจะรู้อะไรถ้าไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วซึ่งเกิดกับจิตเสียเองจิตจะหาความบริสุทธิ์ไม่ได้เมื่อไม่ทราบมนทินที่เคลือบแฝงอยู่ภายในตนเองโดยแจ่มแจ้งหรือรอบขอบสิ่งใดที่จิตได้พิจารณาจะเป็นดีหรือชั่วจะเกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตต้องถือว่าเป็นเรื่องทางเดินของจิตที่จะต้องผ่านไปโดยไม่มีความเยื่อใยกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วและไม่มีการเอื้อมไปในสิ่งที่ยังไม่มาถึงทั้งจะต้องรู้ในขณะที่อาการของจิตปรากฏขึ้นมาเป็นลักษณะใดในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มีทางที่จะทราบทั้งทางขรุขระและทางสะดวกซึ่งเป็นไปกับจิตของเราในขณะที่กำลังบำเพ็ญหรือพิจารณาอยู่เอาดีเกิดขึ้นก็ขอให้รู้ทำความรู้เรื่องกับเรื่องความดีที่ปรากฏขึ้นมาและทำความเข้าใจรู้เรื่องกันแต่ไม่ได้ยึดถือว่าดีนี้เป็นเราจนถึงกับว่าจะเกิดความนอนใจหรือดีใจซึ่งจะกลายเป็นเรื่องความทุกข์ขึ้นมาในเมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรปรวนพูดง่ายๆก็คือว่าจะเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีปรากฏขึ้นมาในใจให้ทราบว่านี่คือทางขรุขระและทางสะดวกมันมีอยู่ในทางสายเดียวกันแต่ต่างระยะกันเท่านั้นว่าอะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังเช่นเดียวกับเราเดินทางอาจจะมีทางขรุขระ
หรือทางราบรื่นซึ่งเราจะเดินผ่านไปนั้นว่าจะอยู่ระยะข้างหน้าหรืออยู่ปัจจุบันที่เรากำลังเดินอยู่นี้ก็ได้มีเรื่องของความดีความชั่วอาศัยอยู่กับจิตดวงเดียวแต่ต่างวาระที่จะแสดงตัวออกมาให้เรารู้เราต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของใจดีก็ทำความเข้าใจกับความดีแต่อย่าถือว่าดีนั้นเป็นเราชั่วก็ทำความเข้าใจกับชั่วเศร้าหมองก็ทำความเข้าใจกับความเศร้าหมองว่าเป็นสภาพอันหนึ่งเช่นเดียวกับหนทางผ่องใสก็ทำความเข้าใจกับความผ่องใสนั้นว่าเป็นเช่นเดียวกับทางราบรื่นแต่เราจะต้องผ่านไปด้วยกันไม่ว่าความเศร้าหมองความผ่องใสที่ปรากฏขึ้นกับตัวเองให้ทำความเข้าใจไปเสมอเรื่องของจิตแล้วจะแสดงอาการใดๆขึ้นมาให้ทราบว่าเป็นเช่นเดียวกับหนทางทั้งนั้นแดดเราก็จะต้องไปฝนตกเราก็จะต้องไปร่มไม้เราก็อาศัยแต่จะไม่อยู่เวลาร้อนก็ดื่มน้ำแต่ไม่หยุดเดินทางมีศาลาตามระหว่างทางก็หยุดพักเวลาเมื่อยล้าแต่เราไม่อยู่เพราะเข็มทิศเราไม่ได้มุ่งมาเพื่อจะอยู่ในสถานที่เหล่านี้แต่มุ่งเพื่อจุดประสงค์ที่เราต้องการว่าจะไปถึงหมู่บ้านหรือสถานที่ใดซึ่งควรจะหยุดตามความต้องการของตนที่มุ่งเอาไว้หลักของการดำเนินทางด้านจิตใจก็เหมือนกันเช่นนั้นเรื่องของสุขของทุกข์ของดีของชั่วเรื่องความเศร้าหมองผ่องใสจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้เดินทางจะต้องประสบด้วยกันและต้องรู้เรื่องและผ่านไปด้วยกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะถือเอาด้วยกันทั้งนั้นผู้นั้นต้องเดินไปเสมอคือได้แก่การพิจารณาไปเสมอไม่ลดละทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในใจต้องทำการพิจารณาให้รู้เรื่องของกันและกันแล้วผ่านไปเป็นลำดับจนถึงจุดหมายปลายทางอันหมดความหมายในสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกับบุคคลที่ถึงจุดหมายที่ตนประสงค์แล้วหมดความหมายในหนทางจะเป็นราบรื่นหรือขรุขระก็ตามฉะนั้นนี่วิธีดำเนินจิตเราต้องทำความเข้าใจกับจิตของเราถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกับจิตแล้วก็ชื่อว่าเราทำความเข้าใจกับเราไม่ถูกต้องจะต้องประสบแต่เรื่องที่ไม่พึงปรารถนาเสมอไปทั้งที่เราไม่ต้องการแต่เราไม่รอบคอบในความไม่ต้องการของเราว่าจะแก้ไขหรือปรับปรุงตนโดยวิธีใดจึงจะเป็นไปเพื่อความสมหวังจิตจะมีอะไรแสดงเราไม่ต้องท้อใจทำความอาถรรพ์ร่าเริงต่อสิ่งที่จะมาสัมผัสเสมอและทำความพอใจในการที่จะพิจารณาให้รู้เรื่องของสิ่งนั้นๆด้วยปัญญาของเราเสมอเรื่องการก้าวไปข้างหน้านั้นไม่ต้องสงสัยถ้าหากสติกับปัญญาได้พิจารณาสิ่งที่มาสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับจิตใจของเราอยู่เสมอๆแล้วต้องเป็นการก้าวไปอยู่เช่นนั้นไม่มีอันใดที่จะกีดขวางสติปัญญาซึ่งเป็นการก้าวไปของเหล่านี้ไม่ได้เพราะสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดที่เรียกว่าอาการของจิตหรือสิ่งที่มาแสดงกับจิตนี้มันเป็นเรื่องของสมมุติที่จะก่อความกังวลหรือเป็นให้เราถือเป็นภาระทั้งนั้นการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้รู้ชอบด้วยปัญญานั้นเป็นการถอดถอนหรือผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้เป็นลำดับจนไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่และมาแสดงตัวให้เป็นคนมายาเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา
นั่นแหละจะชื่อว่าเป็นผู้หมดปัญหาหรือเดินรอบโลกเห็นโลกโดยทั่วถึงโลกที่โลกทั้งหลายสมมุตินั้นนั่นเป็นโลกนอกไม่ใช่โลกวัฏฏะบนเพราะไม่ยังทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใดแต่โลกที่แท้จริงซึ่งเรากำลังเดินเพื่อจะรู้รอบอยู่นี้นี่คือโลกวัฏฏะบนถ้าเราหลงแล้วเราต้องลุ่มร้อนเราต้องได้รับกองทุกข์เพราะโลกวัฏฏะบนอันนี้โลกอันนี้เป็นโลกสำคัญผู้จะเดินทางให้ข้ามโลกหรือให้เป็นโลกวีทูรู้ทั่วถึงซึ่งโลกต้องรู้ทั่วถึงเรื่องหัวใจของตัวเองเรื่องหัวใจของตัวเองมีอะไรบ้างแสดงออกมาในวันหนึ่งวันหนึ่งมีอะไรบ้างเราต้องทำความเข้าใจดีพิจารณาจนรู้เรื่องของสิ่งต่างๆที่แสดงออกมาจากโลกในคือหัวใจของเราเมื่อเราทำความเข้าใจหรือพิจารณากับโลกภายในคือหัวใจของเรานี้เราต้องมีวันจะข้ามโลกสมมุติโลกวัฏฏะบนโลกอันเต็มไปด้วยกองทุกข์นี้ได้ในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ทุกท่านโปรดได้ทำความเข้าใจกับโลกวัฏฏะบนซึ่งพาหมุนไปเวียนมาอยู่กับหัวใจของเราแต่เราไม่สามารถจะทราบเขาได้เนื่องจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรายังไม่แก่กล้าแต่อาศัยความขยันหมั่นเพียรที่ได้กล่าวไว้ว่าวิริยะนะทุกขมัจเจตินี้เป็นบาดฐานหรือเครื่องดำเนินอยู่เสมอแล้วเรื่องทุกข์ทั้งมวลจะต้องหมดไปจากหัวใจโลกอันนี้จะไม่มีตั้งอยู่ที่หัวใจอยู่ต่อไปใจนั้นจะเป็นใจที่หมดสมมติคือหมดเรื่องจากโลกคือความหมุนเวียนจะกลายเป็นนิวัตตะหยุดการหมุนจะหมุนไปเกิดแก่เจ็บตายหมุนไปในภพไหนๆเป็นอันว่าหมดปัญหาในนิวัตตะจิตดวงด้วยอำนาจแห่งการพิจารณารอบครอบในโลกภายในของตัวเองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านพ้นจากโลกที่ว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกก็หมายถึงโลกอันนี้เป็นอันดับหนึ่งโลกภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์ซึ่งจะต้องแนะนำพร่ำสอนนั้นเป็นอีกโลกหนึ่งต่างหากผลพลอยได้จากโลกในได้แก่โลกวิทูที่รู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นมาความเป็นอยู่และความจะเป็นไปแห่งหัวใจของพระองค์ท่านโลกนี้เป็นโลกสำคัญเราก็โปรดได้พิจารณาให้รู้เรื่องโลกนี้ของเราจะเป็นผู้เรียนจบเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นมาด้วยกันทุกคนแต่เรียนไม่จบจึงต้องเรียนซ้ำๆซากๆเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่มีใครจะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องการเกิดการตายความทุกข์ความลำบากเพราะเรียนโลกไม่จบถ้าเรียนจบแล้วก็กลายเป็นมุตหลุดพ้นจากเครื่องกดข่มจิตใจและกองทุกข์ทั้งหลายได้ไม่ต้องกลับมาหมุนเวียนไปเกิดตายไปกับโลกกองทุกข์นี้อีกต่อไปดังนั้นในอรหัตสารนั้นก็ทำมาถึงขนาดนี้จึงขออำนาจคุณพระรัตนตรัยตามคุ้มครองท่านทั้งหลายให้ได้มีความสุขกายสบายใจและบำเพ็ญตนด้วยความสะดวกและสมหวังโดยทั่วหน้ากัน

0: ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงคำนึงถึงพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพระสาวกในครั้งพุทธกาลหรือสั่งสอนภิกษุทั้งหลายในครั้งนั้นทรงเน้นหนักลงในงานที่จะรื้อถอนสิ่งที่รกรุงรังฝังอยู่ภายในจิตใจมาทำให้สัตว์ทั้งหลายรับความทุกข์ความเดือดร้อนตลอดมาด้วยความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นผลของสิ่งที่รกรุงรังนั้นคือกิเลสประเภทต่างๆพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนวิธีการงานที่จะรื้อถอนสิ่งเหล่านี้แก่ภิกษุทั้งหลายในครั้งนั้นไม่มีงานใดพระโอวาทใดที่พระองค์จะทรงหนักแน่นหรือเน้นหนักลงยิ่งกว่าการสั่งสอนพระสงฆ์เพื่อให้เห็นโทษเห็นภัยในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในจิตใจของตนของตนซึ่งมุ่งมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นจากทุกข์อยู่แล้วให้เห็นอย่างเต็มใจนี่เป็นหลักใหญ่ของพระโอวาทคำสั่งสอนที่พระองค์ทรงมุ่งหวังอย่างยิ่งแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งคือภิกษุบริษัทซึ่งพร้อมแล้วที่จะออกแนวรบเพื่อชัยชนะในสิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูต่อตนเองแม้แก่กิเลสประเภทต่างๆนี่เป็นการเป็นงานอันสำคัญมากแม้พระองค์เองก็ทรงถือเป็นภาระอันใหญ่หลวงมากทีเดียวไม่ปรากฏว่านับแต่ขณะที่พระองค์ทรงเสด็จออกทรงผนวดว่าได้ทรงทำกิจการงานใดๆนอกเหนือไปจากงานปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในพระทัยเท่านั้นการหวังความตรัสรู้ก็คือหวังความพ้นทุกข์การหวังความพ้นทุกข์ก็ต้องฝ่าฟันสิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูอยู่ภายในพระองค์ขาดไปโดยลำดับเป็นสายทางที่ราบรื่นดีงามต่อความพ้นทุกข์โดยการประพฤติปฏิบัติแต่เพราะพระองค์ทรงเป็นสยามภูจะพึงรู้เองเห็นเองจึงไม่มีครูมีอาจารย์ใดทรงที่แนะนำหรือถวายพระโอวาทแก่พระองค์ทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์เองรู้สึกว่าลำบากมากอยู่ไม่น้อยผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดางานที่ไม่เคยทำหรือทางไม่เคยเดินแต่อย่างไรก็ตามความมุ่งมั่นของพระองค์นั้นมีอยู่กับงานเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเชื้อแห่งวัฏจักรเครื่องพาจัดให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี้เป็นสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดนับแต่วันทรงผนวดจนกระทั่งถึงวันตรัสรู้มีแต่งานนี้ล้วนๆสำหรับพระพุทธเจ้าของเราที่ทรงดำเนินมาจนได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาก็เพราะงานนี้สำเร็จกิเลสขาดสะบั้นไปจากพระทัยไม่มีเหลือหลออยู่แม้นิดเดียวการที่กิเลสแต่ละประเภทจะขาดหรือหลุดลอยไปนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เกิดจากการรื้อถอนการฟาดฟันหั่นแหลกด้วยงานคือการต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทนี่พระองค์ถือเป็นงานใหญ่โตมากเหนือชีวิตของพระองค์เองหากว่าจะทรงสิ้นพระชนในเวลาบำเพ็ญก็ไม่ทรงเสียดายชีวิตเพราะความมุ่งมั่นในความหลุดพ้นและอันดับต่อไปคือความเป็นศาสดาของโลกเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักมากยิ่งกว่าความมุ่งมั่นอื่นใดการบำเพ็ญของพระองค์จึงเป็นไปด้วยการปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นหลังจากได้ตรัสรู้แล้วทรงนำพระโอวาทมาสั่งสอนบรรดาสัตว์มีภิกษุเป็นต้นก็ทรงเน้นหนักลงในงานที่พระองค์ทรงบำเพ็ญและได้เห็นผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วนี้ทั้งนั้นพระองค์ไม่ทรงชมเชยในกิจการงานใดๆสำหรับสมณะผู้เป็นนักบวชอยู่แล้วว่า ให้ทำสิ่งนั้นให้ทำสิ่งนี้หรือจิตนั้นดีงานนั้นดีนอกจากความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดพระองค์ไม่ให้ท้อถอยในการบำเพ็ญในการต่อสู้นั่งอยู่ก็ต่อสู้ยืนเดินนั่งนอนเว้นเสียสลับเท่านั้นเป็นท่าต่อสู้ของนักรบอยู่ด้วยความมีสติมีปัญญาเครื่องรักษาตัวมีสติเป็นเครื่องระมัดระวังสิ่งที่จะเป็นข้าศึกเพิ่มขึ้นอีกภายในจิตใจเพราะรามลำพังก็มีอยู่แล้วบรรดาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายเหล่านี้เต็มหัวใจจึงไม่ประสงค์ที่จะให้สั่งสมสิ่งเหล่านี้ให้มากมูลขึ้นไปยิ่งกว่าการถอดถอนให้หมดไปโดยลำดับเท่านั้นผู้ปฏิบัติจึงควรถือเป็นกิจจำเป็นอย่างยิ่งในงานเพื่อถอดถอนกิเลสของตนท่านพูดเป็นส่วนใหญ่ไว้ว่าความโกรธความหลงหรือราคะตัณหาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นประเภทใหญ่ของข้าศึกเรียกว่าเป็นจอมทัพด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่มีจอมธรรมเข้าสู่จอมทัพคือกิเลสประเภทต่างๆแล้วก็ไม่หวังชัยชนะได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่ากองทัพก็คือข้าศึกกองใหญ่หลวงมากมายกองธรรมก็คือการประกอบความเพียรด้วยอุบายวิธีต่างๆมีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษาจิตใจตนอยู่โดยสม่ำเสมอมีท่าทางแห่งการต่อสู้ต้านทานกับสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่หยุดหย่อนไม่ว่าจะอิริยาบถใดท่าใดให้เป็นผู้มีสติสตังหมุนอยู่กับงานของตนที่ต่อสู้กับข้าศึกนี้เท่านั้นไม่เห็นงานใดที่จะวิเศษวิโสยิ่งกว่างานถอดถอนกิเลสอาสวะเพื่อหลุดพ้นไปถึงความวิเศษดังพระพุทธเจ้าทรงเป็นมาแล้วและประทานพระโอวาทไว้เพื่อเป็นให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นด้วยนี่เป็นหลักสำคัญของพระเราเฉพาะอย่างยิ่งพระปฏิบัตินี่เป็นของสำคัญมากให้พึงคำนึงถึงงานของตนอย่าให้ยืดเยื้อไปนานเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายนั้นไม่เป็นไปจากอันใดเป็นสาเหตุนอกจากกิเลส 3-4 ประเภทซึ่งเป็นจอมทัพนี้เท่านั้นจอมทัพจอมศัตรูก็คือกิเลสประเภทนี้ย่ำยีตีแหลกจิตใจให้หากเป็นของไม่ทนทานก็ละเอียดเป็นผุยผงไปเป็นเวลานานแล้วแต่นี้เพราะจิตเป็นของทนทานมากทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่คิดหายไม่สลายไม่ทำลายเหมือนสิ่งทั้งหลายจึงพอทนอยู่สืบต่อภพชาติมาได้ด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเครื่องบังคับบัญชาบีบบีสีไฟมาโดยลำดับกระทั่งปัจจุบันนี้เราไม่ควรสงสัยเรื่องภพเรื่องชาติเพราะจิตนี้เป็นตัวประกันแห่งภพชาติอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของมันที่มีเชื้อพาให้เกิดอยู่ภายในตนนี่เป็นเครื่องยืนยันเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่มีอยู่กับจิตเป็นสักขีพยานอยู่แล้วเราจึงไม่ควรสงสัยในเรื่องการเคยเกิดแก่เจ็บตายมาแล้วหรือไม่เพราะธรรมชาตินี้เคยเป็นมาแล้วเนื่องจากธรรมชาตินี้ไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากจะพาสัตว์ให้เกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนจิตใจของสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ความลำบากลำบากในภพน้อยภพใหญ่อยู่ตลอดมาเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นจึงไม่ควรสงสัยการที่จะแก้กิเลสประเภทต่างๆออกจากจิตใจด้วยงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้แล้วนั้นเป็นภาระเฉพาะหน้าของเราไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดแม้ทั้งสามแดนโลกธาตุที่ จะมาช่วยภาระทุรังของเราให้เบาลงไปหรือให้หมดสิ้นไปได้โดยเราไม่ต้องประกอบงานซึ่งเป็นความจำเป็นจำเพาะเราอยู่นี้เลยต้องเป็นหน้าที่ของเราอย่างเดียวเท่านั้นหนักหรือเบาก็เป็นหน้าที่ของเราจะต้องต่อสู้แบกหามอย่าลืมพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนพวกเราซึ่งเคยได้พูดให้ฟังเสมอเบื้องต้นท่านมอบงานไม่กี่ชิ้นให้พวกเราพอให้เป็นปากเป็นทางได้ยึดนั้นเป็นหลักของงานแล้วจะกระจายไปอีกไม่มีสิ้นสุดยุติเมื่อสติปัญญาได้ปรากฏขึ้นมาแล้วเพราะการประกอบความภาคเพียรหรือผิดสติปัญญาอยู่ด้วยความเพียรของตนโดยสม่ำเสมองานเหล่านี้ก็จะชัดแจ้งด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเบื้องต้นในขณะที่บวชท่านทรงสอนว่าเกซาโลมานขาทันตาตะโจตะโจดันตานข้าโลมาเกซาทำไมท่านจึงสอนอย่างนี้ทุกรูปทุกนามเว้นเสียไม่ได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ว่าอุปชายะวงใดจะชอบกรรมฐานไม่ชอบกรรมฐานก็ตามเวลาบวชกุลบุตรจำต้องสอนกรรมฐาน5นี้ให้เพื่อเป็นงานหรือเป็นศาสตราอาวุธอันหนึ่งเพื่อฟาดฟันหั่นแหลกกับความรักความชอบความหลงไหลในสิ่งที่กล่าวนี้นี่จริงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเป็นเราจะเทียบแล้วก็หนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกหนักอึ้งยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเพราะสิ่งเหล่านั้นสามารถจะทำลายได้ด้วยเครื่องมือต่างๆจนกระทั่งราบเป็นหน้ากลองก็ได้ไม่นานนักเลยแต่เราจะทำลายก้อนภูเขาภูเราซึ่งยึดมั่นถือมั่นสำคัญมาเป็นเวลาตั้งกับตั้งกันนี้ทำลายได้ยากมีผู้ใดบ้างที่สามารถทำลายสิ่งเหล่านี้ลงได้โดยไม่ต้องยากลำบากอันใดเลยหรือไม่มีผู้ใดแนะนำตักเตือนสั่งสอนวิธีการทำลายย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงได้นามว่าสาวกได้แก่ผู้สดับจับฟังจากพระพุทธเจ้าจนทราบอุบายวิธีการต่างๆแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองตามอุบายวิธีที่ท่านสอนนั้นจึงจะเข้าใจไปโดยลำดับในกิจการงานหรือหน้าที่ของตนนั้นๆผมเช่นเล็กๆแต่มันใหญ่โตอยู่กับความมืดตื้อของกิเลสครอบงำความจริงเอาไว้เสกสรรปั้นยอว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจซึ่งเป็นสิ่งปลอมแปลงทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความจริงนี่เพียงเกศาโลมาเท่านี้ก็หนาแน่นขนาดไหนกำแพง7ชั้นเขายังทำลายได้ครู่เดียวยามเดียวอันนี้มันหนายิ่งกว่านั้นอีกจึงไม่สามารถจะทำลายลงให้ถึงความจริงได้อย่างง่ายๆนขาทันตาตะโจอ้าวไปถึงวาระสุดท้ายหนังเป็นสิ่งที่หนาเมื่อไหร่ถ้าตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าเชื่อตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้แล้วจะไม่ยากลำบากอันใดเลยเพียงผิวๆของมันก็เต็มไปด้วยของปฏิคูลโสโครกอยู่แล้วด้วยหลักธรรมชาติของมันตามธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนี่คือความจริงแต่จิตใจของเรามันบิดเบือนไปต่างๆเพราะกิเลสพาให้บิดเบือนกิเลสพาให้เสกสรรกิเลสพาให้พลิกแพลงกิเลสพาให้ต่อสู้กิเลสพาให้กำบังของจริงทั้งหลายไว้เอาแต่ของปลอมมาหลอกลวงมาหลอกล่อหลอกลวงคนด้วยอำนาจของกิเลสให้หลงเพิ่มขึ้นไปเพราะฉะนั้นก้อนเล็กๆ เพียงก้อนรูปประขันเท่านี้ทั้งที่สติปัญญาของเราก็มีแต่ไม่เคยสนใจที่จะนำมาใช้นำมาคลี่คลายนำมาฟาดฟันหั่นแหลกสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่ออยู่ด้วยความสำคัญว่าสวยว่างามว่าเราว่าของเราว่าตนตัวเราเขาให้แตกกระจายลงไปสู่หลักความจริงคือเป็นของปฏิกูลบ้าง เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างประจักษ์ใจตามหลักธรรมชาติที่ธรรมสอนไว้แล้วนั้นเพียงเท่านี้เราก็ไม่สามารถที่จะทำได้จึงเรียกว่าเพียงรูปประขันของเราแต่ละท่านละคนนี้เท่านั้นมันก็ใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกไม่สามารถที่จะทำลายได้เพราะเหตุนั้นท่านจึงสอนในจุดนี้อันเป็นจุดสำคัญกิเลสก็เกิดขึ้นจากจุดนี้เกิดขึ้นจากความรักความชอบใจความชังก็เป็นกิเลสเพราะความชังไม่ใช่เรื่องของธรรมความเกลียดความโกรธความรักความชอบเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลห้อมล้อมอยู่ภายในร่างกายและจิตใจนี้จนหาทางออกไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องสอนวิธีการอนุโลมปฏิโลมย้อนหน้าถอยกลับไปมาอยู่ด้วยความมีสติบริกรรมบทใดก็ให้จิตจดจ่อต่อเนื่องกับคำบริกรรมและวัตถุที่ตนบริกรรมเช่นเกสาโลมานขาทันตาตะโจอาการใดก็ตามให้มีความรู้สึกอยู่กับสิ่งนั้นๆหรือจะแยกพิจารณาออกเป็นสัตว์เป็นส่วนตามความจริงของมันที่มีหลายอาการด้วยสติปัญญาก็ไม่พ้นที่จะทราบไปได้ถ้าความพอใจความเชื่อตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่ภายในจิตใจไม่ถูกกิเลสฉุดลากให้แตกกระเจิงไปหมดเหลือตั้งแต่ความจอมปลอมซึ่งเป็นหลักเป็นแก่นอยู่ภายในจิตใจแสดงออกมามีแต่ความรักความชอบใจความน่ากำหนัดยินดีไปเสียหมดหรือนอกจากนั้นก็เป็นความเกลียดความโกรธไปในทางของกิเลสเสียทั้งหมดแล้วจะเห็นของจริงเจอของจริงได้ที่ไหนเพราะความรู้ความเห็นอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี้เป็นเครื่องปิดกั้นกำบังความจริงในหลักธรรมชาติอันเป็นธรรมแท้ไว้อย่างมิดชิดติดอยู่กับใจของตนตลอดเวลาไม่มีเวลาแยกแยะพอให้มองเห็นยิบยับเหมือนฟ้าแลบบ้างเลยเนี่ยหลักใหญ่ยิ่งเป็นสิ่งที่เราจะควรเน้นหนักทางความเพียรลงสู่จุดนี้ให้เป็นที่เข้าใจตามหลักแห่งสวัสขาตธรรมว่าตรัสไม่ชอบแล้วนั้นชอบจริงๆความไม่ชอบเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลความฝืนความจริงตามหลักธรรมที่สอนไว้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้พึงทราบว่ากิเลสเป็นผู้ฉุดลากจิตใจของเราไปทั้งที่กำลังประกอบความเพียรในท่าต่างๆแต่ก็เป็นเรื่องของพ้นกิเลสเรื่องของกิเลสไปไม่ได้ที่จะฉุดจะลากออกนอกลู่นอกทางให้ปีนเกลียวกับธรรมและเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อตนเองในขณะเดียวกันจึงไม่เห็นเหตุเห็นผลอันเป็นความจริงขึ้นมาจากการพิจารณาหรือภาวนานั่นเลยนี่เป็นหลักสำคัญแห่งการปฏิบัติด้วยเหตุนี้จงพากันพิจารณาในจุดที่กล่าวนี้จำซ้ำซากๆมีสติอยู่กับตัวพิจารณาอันนี้อยู่โดยสม่ำเสมออย่าเข้าใจว่าพิจารณาแล้วหลายครั้งหลายหนไม่เป็นของสำคัญไม่มีความหมายในสิ่งนั้นความหมายอันแท้จริงคือพิจารณาจนรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้นี่เป็นของสำคัญ นี่ละงานนี่แหละเป็นงานชิ้นเอกของนักปฏิบัติเราให้ถืองานนี้เป็นสำคัญถืองานนี้เป็นชีวิตจิตใจทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวไปมาอย่าได้ลืมงานของตนนี้ซึ่งเป็นงานถอดถอนข้าศึกทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจซึ่งอันเกิดขึ้นจากความรักใคร่ชอบใจอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหลายได้ถอดถอนออกมาจากการด้วยการพิจารณาโดยทางสติปัญญาของเราให้ถึงหลักความจริงที่ท่านว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือปฏิกูลโสโครกให้เห็นตามความจริงอย่างนี้การพิจารณาตามที่ท่านทรงสอนไว้แล้วนั้นจะไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากจะรู้แจ้งเห็นจริงตามสิ่งที่มีอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นงานนี้เป็นงานสำคัญอย่าให้จิตทะเลถลายไปรักใคร่ชอบใจกับงานอื่นใดนอกจากงานเครื่องถอดถอนกิเลสเท่านั้นนี่เป็นหลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติทั้งหลายการกำหนดที่จะให้จิตมีความสงบใช้บังคับบัญชาด้วยสติไม่มีสติงานใดก็ตาม จะเป็นงานที่ราบรื่นดีงามได้ผลเป็นที่พึงพอใจไปไม่ได้สติจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับกำกับงานทั้งหลายการพิจารณาทางด้านปัญญาก็ถือเอาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ไม่ว่าภายนอกภายในเทียบเคียงกันให้ได้ทุกสัตว์ทุกส่วนเพราะสิ่งเหล่านี้เหมือนกันรูปเขารูปเราเป็นเหมือนกันมีหนังห่อกระดูกอันเดียวกันหนังเท่านั้นแหละเป็นเครื่องปิดกำบังให้ฝ้าฟางอยู่เวลานี้คลี่คลายข้างในออกมาข้างนอกพลิกดูให้เห็นชัดเจนมีอะไรบ้างในเนี่ยท่านจึงสอนว่าตะโจแล้วย้อนกลับทันทีเพราะหนังเป็นสิ่งจำเป็นมากห่มห่อไว้บางๆเท่านั้นก็หลงเมื่อพลิกข้างในออกมาข้างนอกแล้วก็จะทราบความจริงข้างในแล้วลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนาเป็นของปฏิกูลโสโครกไปหมดเหตุใดจึงกล้าจึงหาเอานักหนาว่าเป็นที่รักใคร่ชอบใจว่าเป็นเราเป็นของเราหนังก็เป็นเราผมก็เป็นเรากระดูกทุกชิ้นของปฏิกูลโสโครกขนาดไหนจนมองดูไม่ได้ยังมาถือเราเป็นมาถือเป็นเราเป็นของเราอยู่ไม่อายบ้างเหรออายตัวเองเนี่ยกิเลสมันหลอกลวงคนมันหลอกถึงขนาดนี้เคยหลอกมานานแล้วนี่เราจะรื้อถอนสิ่งหลอกลวงปิดบังความจริงทั้งหลายไว้นี้ให้เปิดเผยขึ้นมาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราให้เห็นไปโดยลำดับลำดากิเลสจะค่อยหมดไปความสำคัญมั่นหมายต่างๆจะค่อยหมดไปโดยลำดับถ้านำสวดคาถาธรรมกับพระเจ้าเข้าไปแยกแยะไปคลี่คลายจะไม่พ้นจากหลักความจริงนี้ไปได้เลยบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ท่านบรรลุถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ด้วยแล้วตั้งแต่เป็นผู้ได้พิจารณาคลี่คลายภูเขาภูเราอันหนาแน่นไปด้วยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายแต่ได้ถูกเสกสรรพร้อมนาจของกิเลสว่าเป็นของสวยของงามแล้วยึดมั่นถือมั่นนี้ท่านได้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่ผ่านนี้ซะก่อนจะพ้นไปไม่ได้ข้อความยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่นี่อันนี้เรียกอุปาทานไม่หลงซะก่อนไม่ยึดนี่เราจะถอดถอนความหลงให้เป็นความรู้ตามหลักความจริงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยวางเมื่อเห็นตามเป็นจริงแล้วไม่ว่าสิ่งใดย่อมหายสงสัยทั้งภายนอกภายในงานนี้เป็นงานสำคัญอย่าสนใจกับงานอื่นใดผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากในเรื่องเกี่ยวกับงานต่างๆมักจะทะเลส่วนมากมักจะทะเลถลายออกนอกลู่นอกทางของงานที่จำเป็นไปเที่ยวลูกเกี่ยวคำในงานที่ไม่จำเป็นจนกลายเป็นเรื่องวุ่นวายขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วยังทะเลทลายคิดไปอีกหลายแง่หลายทางอันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสอีกหาว่าสร้างบารมีบ้างหาว่าทำประโยชน์ให้โลกบ้างอันโลกนั้นน่ะประโยชน์ไหนที่จะดียิ่งกว่าการชำระจิตใจการอบรมจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงรู้ชอบอัดชอบทำทั้งหลายจนเป็นกลายเป็นรู้แจ้งแทงตลอดแล้วนำความจริงอันถูกต้องดีงามร่มเย็นเป็นจุดที่สุดภายในจิตใจของตนนี้ไปสั่งสอนโลกอันไหนจะมีคุณค่ามีราคามีน้ำหนักมากกว่ากันกับเรื่องภายนอกที่นำไปที่ทำลงไปนั้นว่าทำประโยชน์ให้โลกแม้แต่ทำประโยชน์ให้ตนยังไม่เห็นได้เรื่องได้ราวเป็นการก่อสร้างเป็นต้นให้พึงพากันระมัดระวังให้ถึงใจเรื่องอย่างนี้นี่เป็นค่าศึกต่องานแก้งานถอดถอนกิเลสกลายเป็นงานสั่งสมกิเลสขึ้นมาสำหรับผู้มุ่งความพ้นทุกข์จะไปไม่รอดมีแต่ความกังวลวุ่นวายกับอิฐกับปูนกับหินกับทรายกับเหล็กกับไม้สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกเจริญหรือเสื่อมเราก็เห็นอยู่แล้วนี่คือวัตถุหินปูนทรายเหล็กไม้ไปที่ไหนก็ไม่อดไม่อยากขาดแคลนในโลกนี้ถ้าเจริญก็เจริญกันมาแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับโลกแม้จะไม่เสกสรรปั้นยอหรือปรุงแต่งขึ้นมาให้เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่กับพื้นแผ่นดินนี้อยู่แล้วควรจะทำมนุษย์และพระเราทั้งหลายให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นเวลานานไม่ควรจะได้มาดัดแปลงแต่งจิตใจของตนให้มีอะไรต่อไปอีกเพราะสิ่งนั้นเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นของวิเศษวิโสไปแล้วนี่ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นจึงอย่าพากันตื่นในสิ่งที่ไม่ควรตื่น
1: พระพุทธเจ้านำพระศาสนาออกมาสั่งสอนโลกไม่ได้นำเป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นไม้เป็นเหล็กออกมาสั่งสอนโลกโลกเขาไม่ได้กราบพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เก่งกล้าสามารถในเรื่องผิดหรือในเรื่องเป็นช่างก่อสร้างในเรื่องอิฐเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องทรายเรื่องเหล็กเรื่องหลาวัตถุเครื่องก่อสร้างเหล่านั้นคำว่าพุทธังสรังคัจฉามิเขากราบไหว้ดวงพระทัยที่บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นเป็นธรรมแท่งเดียวกันแล้วกับพระทัยนั้นต่างหากธรรมังสรังคัจฉามิความสว่างกระจ่างแจ้งคือพระธรรมเต็มอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้านั้นต่างหากสังฆังสรังคัจฉามิเขากราบพระสาวกทั้งหลายกราบที่ใจของท่านบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นอันเป็นของวิเศษไม่มีแดนสมมุตินี้อยู่ในแดนสมมุตินี้แม่น้อยจะเทียบเคียงความบริสุทธิ์วิเศษนั่นได้เลยเขากราบท่านธรรมของท่านดวงธรรมของท่านที่บริสุทธิ์นั่นต่างหากเขาไม่ได้มากราบอิฐกราบปูนกราบหินกราบทรายกราบเหล็กหลาอะไรเหล่านี้นี่เป็นของมีอยู่กับโลกเรามาปฏิเสธว่าไม่ให้ทำแต่ให้ทราบว่าปัจจัย4นั้นคืออะไรปัจจัยแปลว่าอะไรปัจจัยแปลว่าเครื่องอุดหนุนเครื่องบำรุงเครื่องอุดหนุนพอให้เป็นไปได้เป็นเครื่องเยียวยาปัจจัยนั้นมีอะไรบ้างนั่นเป็นของวิเศษแล้วเหรอฟังว่าปัจจัยเป็นแต่เพียงเครื่องอุดหนุนพอให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นยีวรเครื่องนุ่งห่มก็พอได้อาศัยให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ถือว่าเป็นของวิเศษการมาปฏิบัติมาบวชในศาสนามาปฏิบัติก็มาปฏิบัติเพื่อถือยีวรว่าเป็นของวิเศษบิณฑบาตก็พอยังอัตภาพให้เป็นไปนี่ก็คือปัจจัยแต่ละอย่างละอย่างอาหารการบริโภคพอยังชีวิตจิตใจให้เป็นไปเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมอันจะถึงแดนแห่งความหลุดพ้นซึ่งเป็นธรรมวิเศษนั้นเท่านั้นเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยนี่ฟังสินี่ก็เป็นปัจจัยแต่ละอย่างละอย่างยีลานเภสัชยาแก้โรคแก้ภัยก็เพียงเป็นปัจจัยเครื่องกำจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายพอบรรเทาหรือแก้กันไปละไปตามลำดับลำดาพอที่จะเป็นไปได้บ้างเท่านั้นไม่ถือปัจจัยทั้ง4นี้เป็นของวิเศษวิโสเหตุใดเราเป็นนักปฏิบัติจึงมาถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของวิเศษวิโสไปเสียหมดถือปัจจัยเหล่านี้วิเศษวิโสยิ่งกว่าแดนแห่งความพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มันขัดกันมากน้อยเพียงไรพากันพิจารณาให้ถึงใจนี่ละปัจจัย4นี้เราเป็นมนุษย์มาจากบ้านจากเรือนแต่สัตว์เขาก็ยังมีรวงมีรังพระมาจากมนุษย์มาจากคนเพราะย่อมมีที่อยู่ที่อาศัยจึงเรียกว่าปัจจัย4นะพอได้อาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชิ้นเป็นอันเป็นของวิเศษวิโสพอที่จะตั้งหน้าตั้งตาฮึกเหิมกันจนลืมเนื้อลืมตัวลืมอัดลืมทำลืมการแก้กิเลสลืมงานของตนในการแก้กิเลสเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความประเสริฐไปเสียหมดนี่มันก้าวไกลหลักธรรมของพุทธเจ้าขนาดไหนให้พากันพิจารณาด้วยดีนี่ที่เป็นห่วงหมู่เพื่อนมากจึงย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่พากันยุ่งกันไปหมดเพราะจุดเหล่านี้แต่จุดสำคัญที่จะให้วิเศษวิโสภายในจิตใจมีความร่มเย็นมีความสงบมีความผ่องใสมีความสง่างามภายในตนจนกระทั่งถึงสว่างกระจ่างแจ้งแทงทะลุไปหมดบรรดากิเลสไม่มีเหลือเพราะอำนาจแห่งความเพียรคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสิ่งเหล่านี้จะเป็นความบกพร่องสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งไม่สนใจแล้วเราจะเอาแดนพ้นทุกข์มาจากที่ไหนนี่แหละจุดแห่งความวิเศษอยู่ที่จุดนี้งานนี้งานเพื่อความวิเศษวิโสงานปราบปรามสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปด้วยการประกอบความเพียรแล้วถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์วิเศษวิโสดังพระพุทธเจ้าประสงค์สาวกท่านคืองานเหล่านี้เป็นสำคัญให้ถือข้อเป็นข้อหนักแน่นประจำจิตใจ อย่าไปสนใจอะไรมากนักกับสิ่งภายนอกที่เพียงได้อาศัยที่เรียกว่าปัจจัยเท่านั้นให้เข้าใจไม่ใช่เป็นของวิเศษของวิเศษดังที่กล่าวมานี้พากันตั้งหน้าตั้งตาเอาหนักก็หนักกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายเรามาหนักขนาดไหนกี่ภพกี่ชาติถึงขนาดล้มหายตายจากกันไปอยู่ตลอดเวลาในภพชาตินั้นๆเกิดมาก็ทุกข์ลำบากลำบนแสนสาหัสก่อนที่จะเกิดมาแต่ละภพละชาติการทรงตัวอยู่ในภพชาตินั้นก็รับความทุกข์ความลำบากเพราะอำนาจของกิเลสเป็นสาเหตุทั้งนั้นการตายก็ได้รับความทุกข์ความทรมานจนถึงวาระคือสิ้นสุดกันในความสืบต่อของธาตุของขันธ์เรียกว่าตายก็ทุกข์ไปโดยลำดับลำดาแต่เชื้อที่มีอยู่ภายในใจยังมีอยู่ตายนี้ก็ไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นไปเกิดที่นี่สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดำดอนเพราะอำนาจแห่งกุศลและอกุศลที่เคลือบแฝงกันไปเป็นมาอย่างนี้ตลอดกาลเราสงสัยอะไรเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายเสียที่โสอะไรไปยิ่งกว่าความเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ชราก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เท่านั้นมีอะไรประจำความเกิดก็เป็นความสุขจึงพอเป็นเหตุให้เราไม่ตื่นเต้นหรือไม่ตกใจไม่หวาดเสียวไม่กลัวพิษภัยเหล่านี้ที่บีบบังคับขยี้ขยำเรามาทุกภพทุกชาติพอที่จะเกิดความหวาดเสียวพอที่จะเกิดความเฉียดหลาบแล้วประกอบความภาคเพียรให้เน้นหนักลงไปทุกวันทุกเวลาด้วยความเห็นภัยในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นและด้วยความเห็นคุณในความหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยความภาคเพียรของตนท่านนี้เราทำไมจะทำไม่ได้หนักขนาดไหนแล้วเกิดแก่เจ็บตายในโลกมานี้หนักขนาดไหนการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นไม่ปรากฏว่าเป็นความสุขเลยนักเวลาประกอบความภาคเพียรเท่านี้ทำไมจะเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นความลำบากแล้วเราจะหาแดนพ้นทุกข์ได้ที่ตรงไหนจุดใดเป็นจุดที่เราจะเกิดความอบอุ่นมั่นใจถ้าไม่เกิดขึ้นจากความเพียรความพยายามความหนักก็เอาเบาก็สู้เป็นก็สู้ตายก็สู้ไม่ถอยหลังตายเอาดาบหน้านี่แหละคือลูกศิษย์ตถาคตเป็นอย่างนั้นถือจิตนี้เป็นสำคัญนี่แหละแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ตรงนี้เอาพิจารณาลงไปสติปัญญามีได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าเป็นผู้สนใจใคร่ต่อการพิจารณาตามอุบายวิธีที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมาแล้วเราอย่าถอยหลังต้องเป็นนักต่อสู้เสมอกิเลสชอบที่สุดกับคนอ่อนแอคนขี้เกียจขี้คร้านชอบกับสัตว์ประเภทนี้เพราะได้อยู่บนหัวสัตว์ประเภทนี้ที่เห็นต่างแต่ไม่ชอบผู้ที่ฝ่าฝืนกิเลสเพราะความฝ่าฝืนนั้นเป็นเรื่องธรรมเป็นข้าศึกต่อกิเลสกิเลสจึงไม่ชอบสิ่งใดที่กิเลสไม่ชอบเรามักจะไม่ชอบถ้าสิ่งใดกิเลสชอบเรากลับไปชอบตามมันนี่จะเรียกว่าเราทวนกระแสกิเลสได้อย่างไรก็เรียกว่าการหมอบราบกับกิเลสทุกอิริยาบถทุกอาการที่เคลื่อนไหวเราจะหาทางพ้นทุกข์ได้ที่ไหนเมื่อไม่มีการต่อสู้ไม่มีการท้าทายไม่มีการฝ่าฝืนกันบ้างพอเป็นเครื่องหมายแห่งธรรมหรือพอเป็นเครื่องหมายแห่งความเพียรเราจะหวังแดกได้ที่ไหนนี่ต้องพิจารณาต้องบวกลบคูณหารในตัวเองอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งเสียเวลาไปเปล่าๆทำไมสติปัญญาซึ่งเป็นของมีอยู่ควรจะคิดค้นขึ้นมาได้ทำไมไม่คิดไม่ค้นปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายนอนจมอยู่ในปรับสมควรและเหลือกับเราเป็นนักปฏิบัติว่ามากำจัดกิเลสกลายเป็นกิเลสกำจัดเราอยู่ทุกเวลามันเข้ากันได้แล้วหรือกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้านำมาคิดมาค้นมาเทียบเคียงให้เป็นที่เข้าใจตัดสินใจลงโดยถูกต้องตามหลักธรรมกิเลสจะค่อยหมอบราบไปโดยลำดับๆไม่มีอะไรที่จะเหนือกิเลสไปได้นอกจากธรรมนี่เป็นของสำคัญพากันตั้งอกตั้งใจการพิจารณาทางด้านปัญญาไม่มีขอบเขตเป็นแต่เพียงว่าอธิบายให้ฟังเป็นต่างๆแล้วแต่อุบายของแต่ละรายละรายจะนำไปพิจารณาแยกแยะตนเองพลิกหน้าพลิกหลังย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาหลายตลบทบทวนหากเกิดอุบายอันใดหนึ่งขึ้นมา เวลาจะทำความสงบก็ให้จริงจังกับความสงบเวลาจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้มีความจริงจังกับด้านปัญญาจริงๆอย่าทำละเลาะแหละเหลวๆไหลๆใช้ไม่ได้ผิดกับทางของผู้ที่จะรื้อถอนตนออกจากทุกข์

ในวัฏสงสารด้วยความเพียรความเพียรคือความมีสติเป็นสำคัญคำว่าสตินี้วางไม่ได้ปล่อยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดภายนอกภายในสติเป็นสำคัญมากยิ่งเกี่ยวกับด้านจิตตภาวนาด้วยแล้วไม่ว่าจะเป็นสมถะไม่ว่าจะเป็นวิปัสสนาสติเป็นของสำคัญมากเราเห็นคุณค่าของสติเต็มหัวใจจึงได้นำมาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังอย่างไม่สะทกสะท้านเพราะได้เคยเป็นมาแล้วขาดสติล้มลุกคลุกคลานก็เคยเป็นมาแล้วตั้งสติอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งไม่มีเวลาเผลอและไม่ได้คิดว่าตนได้ตั้งสติแต่กลายเป็นสติอยู่ตลอดเวลานับแต่ขณะที่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับเป็นอย่างนี้อย่างนี้จนไม่อาจจะจับได้ว่าตั้งแต่ขณะตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ที่ยังไม่หลับเราได้เผลอตรงไหนบ้างไม่มีเลยอย่างนี้ก็ได้เป็นมาแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเวลาล้มลุกคลุกคลานมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเมื่อได้อาศัยการฝึกฝนอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความเข้มแข็งความในความภาคเพียรเพราะความมุ่งมั่นเป็นเครื่องฉุดเครื่องลากไปมันก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นมาจนถึงขนาดว่าหาช่องว่างไม่ได้ว่าสติได้ขาดไปตรงนั้นตรงนี้นี่เราจึงได้เชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้ในครั้งพุทธกาลและติดมาตามตำหนักตำนานจนกระทั่งปัจจุบันนี้ว่ามหาสติมหาปัญญาหมายความว่าอย่างไรการอ่านการเรียนการจดจำมานี้ไม่ใช่ความจริงการประสบพบเห็นด้วยความภาคเพียรของตนจริงๆนั้นเรียกว่าความจริงการประจักษ์ด้วยตนเองเพราะความเพียรของตนได้ประสบเองนั้นหาที่สงสัยไม่ได้เห็นอย่างว่ามหาสติมหาปัญญาคืออย่างไรเพียงความจำเท่านั้นต้องคาดต้องหมายไปหมดจะหาความจริงไม่ได้เมื่อความจริงได้เข้าถึงไหนหายสงสัยไปโดยลำดับดับทีนี้จนถึงขั้นว่ามหาสติมหาปัญญาหมดปัญหาเป็นยังไงมหาสติมหาปัญญาก็เป็นดังที่รู้ๆอยู่นี้นะไม่เผลอไผลไปไหนตั้งไม่ตั้งก็ตามสติปัญญาติดแนบกันอยู่ตลอดเวลาเป็นสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวเป็นเกลียวไปด้วยหลักโดยหลักธรรมชาติของตนเพราะกิเลสประเภทต่างๆเป็นเชื้อที่ใช้สติปัญญาลุกลามตามติดไปโดยลำดับดับจนกระทั่งถึงกิเลสประเภทต่างๆสิ้นสุดลงไปหมดลงไปหมดลงไปสติปัญญานี้ยิ่งตามมันไปถึงขั้นที่ว่ากิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทแม้จุดอวิชชาปฏิยาสังขาราได้แตกกระจายไปจากจิตใจหมดแล้วการใดการนั้นแหละคำว่ามหาสติมหาปัญญาก็หมดหน้าที่ไปเพราะเหตุไรจึงหมดหน้าที่เพราะคำว่ามหาสติมหาปัญญานั้นก็เป็นสมมุติเช่นเดียวกับกิเลสกิเลสละเอียดสติปัญญาก็ละเอียดเครื่องต่อสู้กันเครื่องฟาดฟันหันแหลกเป็นคู่ปรับกันพอสมมุติประเภทนั้นอันเป็นฝ่ายผูกมัดสิ้นสุดลงไปฝ่ายแก้ก็สิ้นสุดลงไปด้วยกันก็ทราบภายในตนเองนั่นท่านว่าเรียกว่าความจริงให้เห็นอย่างนั้นเมื่อหายไปแล้วไปไหนมหาสติปัญหาปัญญาไม่ต้องถามหาไปทำไมหลงไปอะไรจึงต้องถามมหาสติปัญญาประเภทนั้นสติปัญญาประเภทนั้นก็เหมือนกับเครื่องมือประเภทนั้นนั้นสำหรับทำงานชิ้นนั้นชิ้นนั้นชิ้นนั้นเมื่องานชิ้นนั้นชิ้นนั้นสำเร็จลงไปแล้วถามหาเครื่องมือประเภทนี้ไปไหนทำไมเจ้าของเป็นผู้ปล่อยเองวางเองเพราะงานนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วรู้ชัดเจนอยู่กับเจ้าของสงสัยไปทำไมค้นหากันอะไรอีกผลของงานคืออะไรก็รู้อยู่แล้วนี่นั่นผลของงานที่เกิดขึ้นในวาระสุดท้ายนี่คืออะไรก็คือวิมุตติหลุดพ้นแล้วจะไปแก้ไขไปทำอะไรกันอีกสติปัญญานั้นมีไว้อะไรมีไว้เพื่อแก้กิเลสเมื่อกิเลสสิ้นสุดลงไปมีไว้อะไรทำไมการถึงคราวที่เจอเราจะคิดจะค้นจะพิจารณาอันเป็นสมมติแต่ละขั้นตอนนี้มาก็ใช้กันไปตามธรรมดาแล้วก็ดับไปดับไปดับไปเพราะสิ่งนี้เป็นสมมติด้วยกันธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่รู้แท้รู้จริงนั้นเป็นอันหนึ่งต่างหากจากอาการทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคจึงเป็นเพียงสมมุติด้วยกันทั้งฝ่ายผูกฝ่ายมัดกับฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนเท่านั้นผู้ที่เป็นธรรมชาติอันแท้จริงนั้นไม่ใช่สัจธรรมทั้งสี่นี้ทุกถ้ากำหนดรู้ก็รู้เป็นกิริยาสมุทัยแดงผิดทุกข์ขึ้นมาก็เป็นอาการอันหนึ่งการดับสมุทัยกับการดับสมุทัยกับทุกข์มันก็ไป

บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมท่านตรัสรู้อย่างไรท่านฆ่ากิเลสตายท่านฆ่าแบบไหนท่านฆ่าด้วยอะไรสงสัยอะไรเพราะเราก็ทำอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นความจริงเสมอกันแล้วสงสัยท่านหาอะไรนั่นจึงเรียกว่าความจริงเติมจัดเติมส่วนทีนี้พูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์กับของพระพุทธเจ้าก็ของสาวกกับธรรมชาติที่เรารู้ๆเห็นๆเต็มอยู่เต็มหัวใจนี้ผิดกันอย่างไรบ้างสงสัยกันอะไรนั่นจึงเรียกว่ารู้จริงเห็นจริงเนี่ยทำลงจริงต้องรู้จริงเห็นจริงไม่เป็นอื่นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟาดฟันหันแหละลงไปยาเสียดายชีวิตอย่างไรมันก็ต้องตายก่อนตายให้ได้ฟาดฟันหันแหละกิเลสให้ได้ชัยชนะเสียก่อนร่างมันจะไปเมื่อไรก็พญามัจจุราชที่ตามสมมติว่าพญามัจจุราชอันเป็นเสนาใหญ่นั้นมันจะมาร่างกายนี้ไปให้มันได้แต่กากเมืองไปตัวจริงสมบัติอันล้นค่าถอนตัวออกมาเลยได้แต่กากเมืองไปเท่านั้นความพิไรเสียดายอะไรไม่มีพอรู้แจ้งเห็นจริงแล้วตั้งแต่ยังไม่สิ้นไม่สุดไม่ตายพูดง่ายๆนั่นจึงเรียกเป็นคนฉลาดนี่ได้พูดถึงเรื่องงานอันจำเป็นของสมณะเราคือเดินจงกรมภาวนาหาความสงบกับจิตใจหาความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจขอให้งานนี้สำเร็จเต็มหัวใจเถิดการทำประโยชน์ให้โลกนั้นจะไม่มีผู้ใดที่จะทำได้มากยิ่งกว่าผู้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นความสมบูรณ์พูนผลภายในจิตใจอย่างเต็มที่แล้วเป็นผู้ทำประโยชน์ว่าการทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นการช่วยโลกการก่อนั้นสร้างนี้การไปเที่ยวแนะนำสั่งสอนคนนั้นคนนี้เป็นการช่วยโลกโดยที่เราไม่สนใจจะสร้างหัวใจของเราให้ดีวิเศษวิโสขึ้นมาโดยที่เราไม่สนใจที่จะสั่งสอนตัวของเราให้เป็นจิตพระดีจิตใจดีขึ้นมาแล้วจะไปสอนคนอื่นให้ดีให้ดีให้มีเสียที่โสได้อย่างไรนะนี่เอาตรงนี้เท่านั้นขอให้ทำใจของตนให้ดีเถอะทำจิตใจของตนให้มีหลักมีแรงเต็มภูมิการทำประโยชน์ให้โลกจะเห็นประจักษ์ไม่สงสัยไม่มีผู้ใดจะทำประโยชน์ให้โลกได้ยิ่งกว่าผู้มีจิตก็จางแจ้งด้วยอัตด้วยธรรมเต็มไปด้วยมรรคด้วยผลเต็มไปด้วยมหาสมบัตินี่เลยมหาสมบัตินี่เลยเอาไปแจกสัตว์โลกจะรับความเย็นตลอดมาดังพระพุทธเจ้าทรงประทานให้สัตว์โลกจนมาทั้งกระทั่งปัจจุบันนี้ออกมาจากไหนถ้าไม่ออกมาจากดวงพระทัยที่บริสุทธิ์หมดจดของพระองค์นั้นนะที่จะมาให้ดีเอาให้จริงให้จังอย่าหลงไหลไปตามเรื่องโลกสมมตินี่เองพระพุทธเจ้าไม่พาหลงทรงสอนให้รู้ทุกแง่ทุกมุมกลมายาของกิเลสตัณหาอาสวะที่เรียกว่าเป็นกลมายาของโลกภายในหัวใจของเราก็ถูกเอาให้รู้กลมายาภายในจิตใจจึงเชื่อเป็นผู้ฉลาดฉลาดใดก็ตามถ้าไม่ฉลาดในกลมายาของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตนี้ไม่เรียกว่าคนฉลาดถ้าฉลาดตรงนี้แล้วอยู่ไหนก็ฉลาดไม่มีใครมาเสกสรรก็พอตัวใครชมเชยสรรเสริญติฉินนินทาก็พอตัวไม่เอื้อมไม่จับไม่รูปไม่คลำไม่คว้าเพราะพอตัวแล้วด้วยความฉลาดแหลมคมพอตัวแล้วด้วยความสมบูรณ์พูนผลในมรรคในผลเป็นตัวอยู่ภายในจิตใจนี้แล้วด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตไม่ใช่เป็นจะมาแสดงความอ่อนแอมาสั่งสมความอ่อนแอท้อแท้รู้ว่ากิเลสตัณหาอาสวะไม่ถูกต้องเอาให้กินให้จังหนักเบาก็เป็นเรื่องของเราจะต้องเป็นผู้รับเองที่เรียกตัวไหนมันพาให้หนักเวลานี้ถ้าไม่อยู่ในหัวใจนี้ทุกประเภทอยู่ในนี้หมดแก้กันตรงนี้มันจะหนักไปไหนที่แบกที่เรียกทำไมไม่หนักมันจะสนัดที่เรียกออกจากหัวใจด้วยความเพียรทำไมไปถือว่าหนักทำไมไปสำคัญผิดไปนี่คือเครื่องดอกเราได้จากที่เรียกให้รู้เสียว่าที่เรียกมันหลอกอย่างนี้เอาให้กินให้จังถ้าเป็นนักปฏิบัติไม่ถอยหลังเราจะเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์ขึ้นที่ใจของเราการพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้จริงให้จังพิจารณาข้างนอกข้างในเทียบเทียงกันได้ทุกสัดทุกส่วนรูปเป็นของสำคัญมากสำหรับจิตขั้นใหญ่ที่ต้องพิจารณาคลี่คลายจนรู้แจ้งเห็นจริงในรูปแล้วส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเครื่องมือคือสติปัญญาจะมาเองพอเหมาะพอสมกับนามธรรมเหล่านี้จนกระทั่งถึงกิเลสที่รวมตัวอยู่ภายในจิตสติปัญญาขั้นนั้นก็จะมี
มาพร้อมๆกันจนกระทั่งถึง

กิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยนั่นแหละเป็นแดนแห่งความพ้นทุกข์นั่นแหละผลที่เราต้องการนั่นแหละผลอันประเสริฐที่เรามุ่งหวังหรือมุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาจะเห็นมหาสมบัติอันล้นค่าอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วปล่อยวางโดยประการทั้งปวงไม่สงสัยในสิ่งใดบรรดาโลกสมมุติอันนี้เมื่อได้เห็นธรรมชาติอันประเสริฐอยู่ภายในจิตใจนั่นแล้วนี่มีเท่านั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าสนใจอย่าเข้าใจว่าสิ่งใดดีในโลกธาตุนี้นอกจากดวงธรรมคือความพ้นทุกข์นี้เท่านั้นภายในจิตใจของเรานี้เป็นของวิเศษขมักขม้นลงที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าประเสริฐที่ตรงนี้ประเสริฐด้วยความเพียรแก้สิ่งที่หยาบโลนทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจนี้ออกแล้วกลายเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาที่ตรงนี้ประเสริฐขึ้นมาด้วยงานดังที่กล่าวมาแล้วนี้ให้ยึดเป็นหลักจิตหลักใจยึดเป็นหลักเป็นหลักตายกับที่ตรงนี้จะเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์ขึ้นมาในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยอาการธรรมดาจะเป็นไม่เป็นขวดละแค่หนึ่งจนจะเป็นหนึ่ง

การมาบวชในพระพุทธศาสนาออกมาจากเจตนาที่สำคัญเป็นเจตนาที่สละทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตัวเองตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้ให้หลุดลอยไปจากใจกลายเป็นใจที่อิสระขึ้นมาเพราะฉะนั้นเจตนานี้จริงไม่เหมือนเจตนาใดๆที่เราเคยใช้เคยผ่านมาเจตนาในการบวชในการประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นนี่เป็นเจตนาอย่างแรงกล้าใครๆจริงไม่กล้าสามารถจะประกาศเจตนาของตนออกมาจากจิตใจได้อย่างแท้จริงผู้ที่ท่านเสียสละออกบวชประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ประโยคเริ่มแรกจนกระทั่งถึงได้ชัยชนะข้าศึกซึ่งเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจของตนมาเป็นเวลานานแสนนานนั้นท่านมีเจตนาอย่างนี้มาแล้วด้วยกันทั้งนั้นถ้าเจตนาไม่แรงกล้าบวชมาเพียงเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีนั้นการประพฤติปฏิบัติที่จะให้สิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสประเภทต่างๆหลุดลอยไปจากหัวใจไม่มีกิเลสตัวใดที่จะโง่เขลาบาปัญญาและเปราะที่สุดพอที่จะหลุดลอยออกไปได้ด้วยเจตนาเพียงแบบโลกและเป็นเจตนาของกิเลสนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกท่านจงทราบเจตนาของตนแม้บวชในเบื้องต้นเรายังไม่รู้จุดหมายปลายทางอันใดไม่เหมือนผู้ที่เพิ่งจะเคารพเรื่องสายศาสนาในขั้นเริ่มแรกที่ได้ฟังจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าก็ตามเพราะสมัยนี้เรื่องประเพณีขนบธรรมเนียมนี้เป็นสิ่งที่เข้าสนิทติดจมกับจิตใจของชาวพุทธเรามาอย่างแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นการบวชจึงมีเจตนาแยกหลายแขนงจึงไม่อาจทราบได้ว่าเป็นเจตนาอันใดเป็นเจตนาที่เด็ดเดี่ยวเป็นเจตนาที่มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือเจตนาอันใดที่เป็นเจตนายังถูกหลอกหลอนจากกิเลสมาบวชพอเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีเพียงเท่านั้นตัวเหตุนี้ท่านผู้ที่บวชมาแล้วในศาสนาทราบหรือยังว่าเวลานี้สวขาตธรรมคือธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วผู้ที่พ้นทุกข์โดยชอบจากสาจธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีจำนวนมากมายไม่อาจจะคันนานับได้นี่ออกมาจากที่ท่านหลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งสวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเพราะฉะนั้นสวขาตธรรมจึงเป็นธรรมที่สุดสดร้อนๆประกาศกังวานอยู่ภายในจิตใจของเราทุกๆท่านที่มุ่งหวังต่อแดนพ้นทุกข์ไม่มีคำว่าล้าสมัยเป็นมัชฌิมาเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับเพศของเราที่ได้สละตนออกมาบวชในพุทธศาสนาเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายและดำเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วยความเคารพทั้งหลักธรรมหลักวินัยไม่เคลื่อนคลาดผิดพลาดตกหล่นออกไปจากความรู้สึกของตนว่าได้เป็นอย่างนั้นนอกจากว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบนั่นเป็นความผิดพลาดที่ให้อภัยได้เป็นความผิดพลาดที่เจ้าของไม่เดือดร้อนมากนักและผู้อื่นก็ไม่กระรับได้รับความกระทบกระเทือนจากความผิดพลาดประเภทนั้นๆผิดจากความผิดพลาดที่มีเจตนาเป็นไหนๆเมื่อเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักแห่งสวขาตธรรมด้วยความเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถของเราแล้วนั่นแลชื่อว่าเราเดินตามร่องรอยของศาสดาและจะถึงในวันใดวันหนึ่งแน่นอนแม้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจะทรงหลุดพ้นและหลุดพ้นไปเป็นเวลานานเพียงไรนั่นเป็นเพียงการสถานที่อัน
ไม่หนีจากมืดกับแจ้งนี้ไปได้เลยเพียงเท่านั้นผู้ดำเนินตามพระพุทธเจ้าอยู่โดยสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามีกี่แล้วจะต้องก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอเรียกว่าก้าวหน้าเสมอไปไม่ถอยรับกลับหลังคืนสู่มหันตทุกข์ทั้งหลายที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจและบีบคั้นจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้อันใดที่สำคัญในโลกนี้เราเรียนธรรมต้องเรียนโลกเพราะโลกกับธรรมคล้ายกันอยู่โลกเมื่อเรียนธรรมคือเรียนธรรมย่อมจะทราบซึมทราบไปถึงโลกแต่การเรียนโลกที่จะมาซึมทราบถึงธรรมนั้นเป็นไปยากถ้าไม่มีเจตนาที่จะศึกษาธรรมะแอบแฝงไปด้วยความรู้ทางด้านธรรมะจะไม่มีเลยแต่ผู้ที่เรียนธรรมะนี้จะต้องทราบเรื่องของโลกไปโดยลำดับลำดาเพราะเหตุใดเพราะโลกถ้าเราจะกล่าวเป็นส่วนรวมแล้วก็คือหมู่สัตว์หมู่สัตว์หมายถึงใครถ้าหมายถึงสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารมีจิตใจเป็นตัวการสำคัญนี้ไม่มีอะไรคำว่าเป็นสัตว์โลกแต่พออย่างยิ่งใจเป็นสำคัญสัตตะแปลว่าผู้ยังติดยังคล้องใจติดคล้องอะไรถึงผ่านถึงพ้นไปไม่ได้ท่านผู้วิเศษที่โสท่านผ่านพ้นไปสักมากน้อยเพียงไรเราทำไมจึงมากำดำกำขาวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่และไม่ทราบความเป็นมาของตนทั้งๆที่หอบภพหอบชาติอยู่ตลอดอนันตการมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันและยังจะหาบหามภพชาติซึ่งออกจากวิบากคือการกระทำของตนและออกจากต้นเหตุของวิบากคืออวิชชาปัจจยาสังขารและสรุปความลงแล้วว่าผู้ใดเป็นผู้แบกผู้หามผู้ใดเป็นผู้รับความสุขความทุกข์กระทบกระเทือนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เวลานี้ถ้าไม่ใช่กายกับจิตนี้เท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งจิตเป็นสำคัญกายไม่มีอะไรกระทบกระเทือนแต่จิตต้องมีกระทบกระเทือนอยู่เรื่อยๆตลอดอิริยาบถเว้นแต่หลับสนิทเสียเท่านั้นส่วนร่างกายหากไม่เป็นโรคเป็นภัยเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนก็เรียกว่าเป็นเรื่องของปกติสบายดีหรือหมั่นหมายถึงถามถึงส่วนสุขภาพทางร่างกาย ส่วนใจสบายดีหรือนี่ทำไมจึงไม่ได้ถามกันเพราะใจไม่สบายเอาอะไรมาถามกันท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านทั่วทั้งโลกธาตุมีแต่ผู้แบกกองทุกข์จมอยู่ในความทุกข์เพราะอำนาจแห่งกิเลสซึ่งเป็นเจ้ามหาอำนาจกดขี่บังคับไว้ตลอดเวลาหาเวลาว่างไม่ได้เลยจะเอาความสุขมาพอสวัสดีเหลือได้ยังไงเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นของสำคัญมากในสามแดนโลกธาตุนี้ขอให้สรุปความลงมาในความรับผิดชอบของเราคือกายกับใจเป็นสำคัญใจเป็นของสำคัญอันดับหนึ่งไม่มีอะไรเสมอไม่มีอะไรมีน้ำหนักในความสำคัญยิ่งกว่าใจดวงนี้การเกิดมาถ้าไม่ใช่ใจเข้าไปสมสู่อยู่ร่วมกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สิ่งสมมุติทั้งหลายแล้วใครจะเป็นผู้ไปในปัจจุบันนี้ร่างกายของเราที่เกิดมานี้เรายังพอทราบได้ว่าเวลานี้เราเป็นมนุษย์ได้ร่างกายแห่งความเป็นมนุษย์มาก็นับว่าดีกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่มากนี่เราก็หาได้ทราบไม่ว่าจิตได้เข้าประสิทธิปฏิสนธิได้เข้าแทรกซ้อนกับสิ่งเหล่านี้มาตั้งมาได้ด้วยเหตุผลกลไกอะไรเมื่อปรากฏขึ้นมาพอรู้เดียงสาภาวะแล้วจึงรู้ว่าตนเป็นมนุษย์ไม่ได้รู้ในขณะที่มาเกิดพอที่จะตกแต่งเอาตามความต้องการได้ด้วยเหตุนี้สัตว์ทั้งหลายจึงเป็นไปตามวิบากแห่งกรรมมีอวิชชาเป็นเชื้อสำคัญที่พาให้เกิดการที่จะเกิดในที่สูงๆต่ำๆและลุ่มดอนๆนั้นเป็นเพราะอำนาจแห่งวิบากเพราะกิเลสเป็นผู้สร้างวิบากพาให้สร้างวิบากขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วส่วนมากก็มีแต่ที่ทำให้เกิดความทุกข์ความลำบากส่วนบุญที่เป็นแง่แห่งธรรมพาสร้างนั้นก็มีน้อยด้วยเหตุนี้เวลา
เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วถึงทราบได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี้อย่างสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเขาทราบหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าเขาได้เกิดเป็นอะไรที่ว่าสัตว์นั่นชื่อนั่นสัตว์นั่นชื่อนั่นนั่นเป็นเรื่องของมนุษย์ตัวปากเปราะไปหาเรื่องหาราวพูดใส่ชื่อใส่นามเขาต่างหากตัวเขาเองเขาหาได้ทราบไม่ว่าเขาเป็นสัตว์ประเภทใดเป็นธรรมชาติอันใดมนุษย์เราจึงมักยกตนข่มสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอว่าตัวมีดีกรีตัวมีศักดิ์ศรีอยู่กว่าสัตว์ทั้งที่เป็นนักโทษในเรือนจำแห่งวัฏจักรด้วยกันเรายังทราบไม่ได้ถ้าจะเอาความสุขความทุกข์ไปเทียบกันกับสัตว์ทั้งหลายที่เขาไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้วนั้นเราจะถือว่ามนุษย์เรานี้มีความสุขมากกว่าเขาอย่างนั้นเหรออันนี้วัดกันไม่ได้แม้แต่อยู่ในวัดป่าบ้านตาดนี้สัตว์มีจำนวนเท่าไหร่ที่อาศัยอยู่ในวัดและอาศัยการเลี้ยงดูของวัดอยู่ตลอดมานี้เขามีความสุขความทุกข์แค่ไหนเราว่าเราเป็นพระเราว่าเราเป็นคนจะถือว่าตนมีความสุขยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นการเข้าใจผิดไปอีกโดยไม่ต้องสงสัยเขาไม่มีความคิดอะไรมากมายพอที่จะสอดแสดงหาฟืนหาไฟมาเผาหล่นตนเองมากยิ่งกว่ามนุษย์ที่สำคัญตนว่าฉลาดเพราะฉะนั้นความทุกข์มนุษย์เราจึงอาจมากกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ท่านจึงไม่สอนให้ประมาทกันมีร่างนี้เราก็ทราบแล้วว่าเป็นร่างมนุษย์ที่เกิดมานับว่าเป็นผู้มีวาสนาพอได้กล้าเข้ามาสู่ขั้นมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปศาสนาท่านก็ประทานไว้สำหรับแดนมนุษย์นี้เป็นแดนสำคัญถ้าเป็นทางก็ตรงสี่แพร่งเลยทีเดียวจุดศูนย์กลางแห่งศาสนาประทานลงไว้สำหรับมนุษย์ไม่ได้ให้เทวบุตรเทวดาอินพรหมสัตว์เดรัจฉานตัวใดเป็นเจ้าของศาสนาเพราะนั้นยังอาภัพไม่สมบูรณ์ในการรับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไว้มนุษย์นี่สมบูรณ์มีนับว่าเราเป็นชาติที่เหมาะสมและเวลาตายจากอัตภาพมนุษย์แล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรอีกหรือนรกอเวจีที่ไหนเราก็ทราบไม่ได้เพราะวิบากมันมีอยู่ภายในจิตใจแต่ไม่เคยประกาศให้เจ้าของรู้เลยว่าเป็นนั้นจึงไปด้วยความไม่รู้ไม่เห็นอยู่ด้วยความไม่รู้ไม่เห็นเสวยกันไปอย่างนั้นวกไปเวียนมาของเก่าของใหม่เช่นเดียวกับคนตาบอดถูกวงไปไหนกี่ตลบทบทวนก็ไม่ทราบอันนี้เป็นของเก่าของเก่านี้เป็นของใหม่เหยียบไปย่างไปเตะน้นชนนี้ไปตามภาษีภาษาของคนตาบอดจิตใจที่บอดด้วยอำนาจของกิเลสปกคลุมหุ้มห่อจนมิดตัวแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันจะไปเกิดในภพใดชาติใดกำเนิดใดสูงต่ำขนาดไหนได้รับความสุขความทุกข์หรือมีมากน้อยเพียงไรเราไม่อาจจะทราบได้บกเบียนไปมาและไม่รู้ได้ว่าเคยได้รับความทุกข์ความลำบากมามากน้อยเพียงไรคนเราถ้าทราบเรื่องความเป็นมาของตนแล้วทำไมจะไม่กระตือรือร้นในเรื่องการสอดแสวงหาคุณงามความดีเพื่อสลัดปัดทิ้งกองทุกข์ทั้งหลายที่เป็นมหันตทุกข์ซึ่งตนทั้งตนได้เคยแบกหามาแล้วเป็นเวลานานเราต้องตะเกียกตะกายใจมนุษย์นี้เป็นใจสำคัญยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายเคล็ดลับก็เคล็ดลับด้วยสติปัญญามีทางที่จะหลีกเลี่ยงตนด้วยวิธีการต่างๆได้ยิ่งกว่าสัตว์ทำไมมนุษย์จะไม่ตะเกียกตะกายแต่นี้ก็เพราะเราไม่รู้ถูกปิดบังด้วยความมืดมิดปิดทวารเสียหมดจึงต้องบกเบียนเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติมากันนานไหนก็ต้องยอมรับกันด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาอยู่ตลอดเวลามาจนไปตั้งปัจจุบันนี้นั่นแหละหากว่าพอรู้ได้ใครจะมายอมจมอยู่ในนี้นี่แหละจึงว่าจิตจึงเป็นของสำคัญมากการมาบวชในศาสนาให้เพ่งเล็งถึงความปวดเครื่องเรื่องความทุกข์ความทรมานทั้งหลายอันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากเชื้อตัวสำคัญคืออวิชชาปัจจยาตัวมืดมิดปิดทวารภายในใจมันต้องชำระแก้ไขแบบนี้ให้ได้จึงถือใจเป็นสำคัญสิ่งภายนอกให้เป็นเพียงเครื่องอาศัยไปชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นขอให้ยังมีชีวิตอัตภาพเป็นไปได้บำเพ็ญคุณงามความดีสมมากสมหมายสมความมุ่งมั่นปรารถนาจนกระทั่งถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ได้เพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีความเหนียวแน่นมั่นคงไม่รอแหละวอกแวกขอนแขเอ็นนู้นเอ็นนี้สิ่งภายนอกมันสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วไม่ต้องไปคิดไปยุ่งอาหารปัจจัยมีวอนเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เรือเฟื
บิณฑบาตอาหารการบริโภคไม่ทราบว่ากี่ประเภทเหลือเฟือที่อยู่ที่อาศัยอะไรที่ว่าสมบูรณ์หลักแห่งความสมบูรณ์ของเสนาสนะคืออะไรมาจากหอประสาทราชมณเทียนกี่ชั้นกี่ชั้นหรือ4ชั้น5ชั้น9ชั้น10ชั้นลุกโมลเซนาสนังนิสานปปชาตตะเตยาวจวังยาวจีวังสร้างโหกะอยู่นี่คือความสมบูรณ์แห่งเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยของพระผู้มุ่งจะฆ่ากิเลสให้วอดวายภายในจิตใจไม่ให้มีซากเหลืออยู่ภายในเสนาสนะเป็นที่เพียงพอแล้วอย่างที่เราอยู่ทุกวันนี้จะให้เพียงพอขนาดไหนอีกถ้าไม่เรียกว่ามันเฟ้อมันโก้หูจนเกินไปจนลืมเนื้อลืมตัวจะเรียกว่าเสนาสนะนี้สมบูรณ์หรืออย่างนั้นถ้าพูดจะติดหาความสะดวกตามนิสัยของกิเลสวัฏวนภายในหัวใจแล้วก็ถือว่าได้อยู่ดีอยู่สะดวกสบายถ้าถือตามหลักธรรมแล้วก็ว่าบกพร่องมากมาได้เหมือนครั้งพุทธกาลที่ท่านอยู่อาศัยมาส่วนมากมีแต่เสนาสนะในป่าในเขาตามร่มไม้ในถ้ำเงื่อมผาไปอย่างนั้นนั่นคือเสนาสนะที่สมบูรณ์ในครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นยาแก้โรคแก้ภัยก็ฉันยาดองด้วยน้ำมูดน้ำมูดเน่าท่านมีไม่ว่ายาขนาดใดเต็มไปหมดมีจนกระทั่งตู้ทั้งหีบยาเต็มไปหมดแล้วบนบกพร่องที่ตรงไหนไม่มีอะไรบกพร่องและสนับภายนอกพอที่ให้เกิดความกังวลมันบกพร่องอยู่ที่ภายในใจของเราคือความเพียรมันบกพร่องสติบกพร่องปัญญาบกพร่องความอดทนบกพร่องการต่อสู้บกพร่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่บกพร่องจงพยายามรื้อฟื้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอันจะให้เกิดกำลังในการต่อสู้กับที่เดือดอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากไม่มีอะไรในโลกธาตุนี้จะเหนียวแน่นมั่นคงและเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าที่เดือดแต่ละประเภทเพราะฉะนั้นการจะวิธีการที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงและเฉลียวฉลาดพอตัวจนได้เป็นเจ้าอำนาจครอบหัวใจของสัตว์โลกแล้วเราจะทำอย่างไรละเลาะและแหละอยู่ได้ยังไงจึงต้องอาศัยหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องมืออันสำคัญทันสมัยกับกิเลสไม่มีกิเลสตัวใดที่จะต่อสู้จนได้ชัยชนะในธรรมทั้งหลายได้นี่แหละนำมาประพฤติปฏิบัตินำมาเป็นเครื่องมือฟาดฟันทันแหลกกันลงไปธรรมแดนพ้นทุกข์จะไม่พ้นที่ไหนพ้นที่จงที่เคยถูกคุมขังเคยบีบบี้สีไฟอยู่ภายในใจนี่แหละพ้นกันที่นี่แก้กันลงที่นี่อย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดสถานที่ใดอันใดจะดีในโลกยิ่งกว่าการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสให้ทิพหายไปพวงประจักษ์ใจนี้เป็นสิ่งที่ดีและดีเลิศไม่มีอะไรดียิ่งกว่านี้การงานใดการเสาะแสวงหาใดสู้การงานที่จะแก้กิเลสถอดถอนกิเลสฆ่าฟันหั่นแหลกกับกิเลสนี่ไม่ได้สำหรับเพศของพระงานนี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานอันสำคัญเป็นเนื้อเป็นหนังของพระจริงๆให้ตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นต่องานของตนให้ถึงจุดหมายปลายทางอันที่ท่านแสดงไว้แล้วโดยชอบธรรมเรายังสงสัยอะไรในโลกอันนี้ทั้งๆที่เราเกิดมาในท่ามกลางแห่งโลกนี้เราไม่ต้องว่าโลกที่ไหนวุ่นวายเราดูโลกหัวใจเรานี้ก่อนอื่นในขันธ์5ของเรานี้ก่อนอื่นรูปคือร่างกายของเหล่านี้มันควรมากน้อยเพียงไรในวันหนึ่งคืนหนึ่งจนกระทั่งถึงปีถึงเดือนตลอดมาจนถึงบัดนี้ตั้งแต่วันเกิดมันก่อควรเรามากเพียงไรยุ่งเหยิงวุ่นวายกับธาตุกับขันธ์พาอยู่พากินพาขับพาถอยพาถ่ายเบี่ยงเต้นขวนขวายเพื่อธาตุเพื่อขันธ์นี้เป็นความทุกข์ความลำบากมากน้อยเพียงไรแล้วความเจ็บปวดเสียบร้อนแต่ละอย่างละอย่างที่กระทบกระเทือนอยู่ภายในธาตุในขันธ์แล้วกระเทือนถึงจิตใจนี้มีมากมายเพียงไรมีการยุติกันไปที่ไหนบ้างยุติก็เพียงสงบชั่วคราวจากนั้นก็เหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดสำหรับธาตุขันธ์หาเกาะหาดอนที่ไหนพอที่จะพึ่งพิงอาศัยให้เป็นความร่มเย็นไม่ได้แล้วจิตใจก็ถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาด้วยความคิดความปรุงซึ่งเกิดมาจากอำนาจของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆมีบังคับให้คิดให้ปรุงให้ทะเยอทะยาน
ให้ว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดมีอะไรเป็นสถานที่ที่ให้มีความสุขความเจริญให้เป็นความสะดวกกายสบายใจถ้าไม่ใช้ความเพียรเพื่อบุกเบิกฟาดฟันสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในใจนี้ออกได้มากน้อยจะหาความสุขไม่เจอกี่กับกี่กันก็อยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานเหมือนกันกับย้ายนักโทษจากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นนั่นแหละผิดแปลกอะไรไปเรือนจำไหนก็คือที่คุมขังต้องถูกบังคับบัญชาเพราะฐานะเราเป็นนักโทษหาอำนาจไม่ได้อยู่นั่นแหละนี่ก็เราเป็นนักโทษถูกกิเลสบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาจะย้ายภพย้ายชาติไปเกิดในภพใดชาติใดนับตั้งแต่3แดนโลกธาตุนี้เราอยากเข้าใจว่าไม่ใช่คุกไม่ใช่ตารางไม่ใช่เรือนจำของวัฏจักรของจิตนี่คือวัฏจักรทั้งนั้นนอกจากจะให้พ้นนี้ไปเสียเท่านั้นจึงจะเป็นอิสระเสรีอิสระเสรีนี่เท่านั้นคิดลงออกนอกจากเราไปต้นไม้ภูเขาเป็นต้นไม้ภูเขามีความวิเศษวิโสอะไรกับมันดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศหาความวิเศษวิโสอะไรกับดินฟ้าอากาศผู้คนหญิงชายก็เป็นผู้คนหญิงชายเกื่อนไปด้วยความทุกข์ความทรมานลำบากลำบนเช่นเดียวกันหาความวิเศษวิโสอะไรกับขันนั้นๆแล้วตื่นอะไรเวลานี้คิดไปดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟวิเศษวิโสอะไรเราเสาะแสวงหาอะไรดิ้นรนมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้เจอแล้วยังในสิ่งที่เราต้องการให้เป็นว่าเป็นความสุขความเจริญสำคัญมันหมายหลอกนั้นหลอกนี้หลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลามาจนกระทั่งถึงบัดนี้มีผลปรากฏเป็นที่พึงหวังอะไรบ้างไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเรายังจะฝืนหลงไปตามกลมายาของกิเลสที่หลอกลวงอยู่เหรอเราเป็นนักปฏิบัติได้หลักธรรมอันเป็นเครื่องสว่างกระจ่างแจ้งส่องดูหัวใจคือสติปัญญาของเราเป็นเครื่องส่องหัวใจอยู่กับตัวแล้วทำไมจึงต้องปล่อยวางอาวุธเหล่านี้ถ้าเราต้องการให้หลุดพ้นจากที่คุมขังเราต้องเอาให้จริงนะจังนักปฏิบัติอย่าเสียดายชีวิตเคยตายมาแล้วไม่รู้กี่ชีวิตแล้วเสียดายเท่าไหร่มันก็ตายให้เสียดายตั้งแต่ความหลุดพ้นกลัวจะไม่หลุดพ้นเอากลัวตรงนั้นอย่าไปกลัวที่อื่นตรงไหนบกพร่องฟาดฟันกันลงไปบำรุงกันขึ้นมาจึงชื่อว่านักรบตามหลักศาสดาที่พาดำเนินมาแล้วอย่าท้อถอยอ่อนแอเพศของพระไม่ใช่เพศท้อถอยเป็นเพศสุขุมละเอียดคัมภีรภาพเป็นเพศที่อดทนเป็นเพศที่คิดที่อ่านไตรตรองทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถึงจิตจะคิดออกมาปรุงออกมาเรื่องใดเมื่อเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่ด้วยความตั้งท่าตั้งทางอยู่เสมอแล้วทำไมจะไม่ทราบความคิดปรุงอันเป็นเครื่องยุ่ยแย่ก่อกวนที่ออกมาจากใจของตนแท้ๆสติปัญญามีอยู่ในจุดเดียวกันทำไมจะไม่ทราบเรื่องของกันแล้วกิเลสมันก็อยู่ในจิตเกิดอยู่ในจิตสติปัญญาเครื่องแก้กิเลสเครื่องฟาดฟันหรือปราบปรามกิเลสก็อยู่ในจิตผิดขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าผิดมาแล้วสาวกทั้งหลายท่านผิดมาแล้วและต่อสู้กับกิเลสจนได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจของท่านได้หลุดพ้นไปเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาสตาความเปลี่ยนทำไมเราจะมาแบกมาหามคำว่าสติคำว่าปัญญาเฉยโดยไม่นำมาใช้สนับตัวเองแล้วจะหวังความหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ที่ไหนเอาให้จริงให้จังนะปฏิบัติอย่าท้อถอยอ่อนแออย่าเสียดายปัจฉาอย่าห่วงใยอะไรในโลกสงสารนี้ตัวของเรานี่เป็นตัวโลกสมบูรณ์แบบแล้วถ้าทุกเราก็ได้ทราบว่าทุกพอแล้วไม่ต้องว่าห้าทุกความทุกเราได้ทราบมาเต็มหัวใจเราเป็นผู้รับผิดชอบในขันของเราตั้งแต่วันเกิดมามีทุกมากน้อยเพียงไรทางด้านร่างกายและจิตใจเราสงสัยอะไรว่าโลกทั้งหลายนี้จะอยู่หอวิมานลานฟ้าที่ไหนมันจะมีความสุขความสบายมันเป็นแบบเดียวกันเพราะอยู่ในที่คุมขังอันเดียวกันนอกจากจะสลัดปัดสิ่งที่กดขี่บังคับให้เราอยู่ในที่คุมขังของเขานี้ออกเป็นอิสระเสรีเสียเท่านั้นเราจะสบายหายห่วงอนาลโยหมดอะไรแล้วเพราะได้เคยอยู่แล้วได้เคยสัมผัสสัมพันธ์กับโลกอันนี้มานานแล้วใจเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้ได้รับความกระทบกระเทือนก็ได้รับกระทบกระเทือนมาเป็นเวลานานแล้วสงสัยที่ไหนอีกส่วนธรรมยังไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กันเลยเอาที่เอาให้ได้สัมผัสสัมพันธ์คำว่าสมาธิคือความสงบนี่ก็เป็นพื้นฐานแห่งความสุขที่จะให้เกิดความดูดดื่มลึกซึ้งเข้าไปถึงธรรมที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้ที่ใจของเราผู้เป็นนักปฏิบัตินี่แหละ
ม่ได้อยู่ที่ไหนพยายามทำให้เกิดทำไมใจจะสงบไม่ได้มันเคยกำเริบสืบสานมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ทำไมเรายังจะไม่ยังจะเพลินกับมันอยู่เหรอมันให้ผลอย่างไรบ้างความกำเริบสืบสานเหล่านั้นล้วนแล้วตั้งแต่นำมาซึ่งความทุกข์ความลำบากความทรมานจิตใจให้เหี่ยวแห้งยุบยอบอยู่ตลอดเวลาอยู่ด้วยความยุบความยอบอยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากความทรมานทางด้านจิตใจเป็นที่อยู่เป็นที่น่าอยู่แล้วเหรออยู่ด้วยความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจเป็นของที่น่าอยู่ยิ่งกว่าความกระเลิกเกิดฉานความวุ่นวี่วุ่นวายเป็นไหนไหนเพียงขั้นนี้ก็เห็นความสงบเป็นที่น่าอยู่น่าอาศัยน่าพึงใจยิ่งกว่านั้นอยู่แล้วยิ่งทำให้จิตสงบแน่ๆลงไปมากยิ่งกว่านั้นก็ยิ่งน่าอยู่เข้าไปโดยลำดับในขณะที่จิตได้รับความน่าอยู่จากธรรมทั้งหลายก็เป็นขณะเดียวกันที่ขณะจิตนั้นจะต้องตำหนิความวุ่นวี่วุ่นวายของตนเองคือเห็นโทษของตัวเราที่นักปฏิบัติเราปฏิบัติไม่ได้ใครจะได้ในโลกนี้เราเป็นผู้รับผิดชอบเราแท้ๆไม่มีใครรับผิดชอบใครนอกจากเราเท่านั้นอุบายวิธีการใดที่จะเป็นไปเพื่อความพยุงตรงจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งบังคับทั้งหลายเอาหาคนมาพิจารณามาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนโง่สอนให้คนมีความเฉลียวฉลาดพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายขมมาแก้กับกิเลสด้วยวิธีการต่างๆนำมาใช้สติปัญญามียานอนกอดเฉยเอาให้จริงให้จังในการประพฤติปฏิบัติเดี๋ยวเวลาพิจารณาค้นคว้าก็เหมือนกันธาตุขันธ์ทุกแง่ทุกมุมก็ได้ทราบชัดๆแล้วในตำรับตำราท่านก็บอกไว้ครูบาอาจารย์ท่านก็เทศสอนไปแล้วว่าในกองธาตุอันนี้คืออะไรมีอะไรอยู่ในนี้อะไรวิเศษผมหรือวิเศษขนหรือวิเศษหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือวิเศษอวัยวะส่วนภายในตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าเหล่านี้หรือวิเศษถ้าวิเศษเราควรจะวิเศษมานานแล้วเพราะเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้คลุกคล้ากับสิ่งเหล่านี้ยึดมั่นถือมั่นแบกหามกับสิ่งเหล่านี้ด้วยอุปทานมานานแล้วทำไมจึงไม่เห็นมีความสุขแล้วเรายังจะฝืนแบกหามมันอยู่เหรอไม่พิจารณาที่คาดูหลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราจะเห็นความจริงที่ไหนความจริงต้องเห็นอยู่ที่สิ่งจอมปลอมอันกิเลสเสียสันท่านรอไว้นี่แหละไม่อยู่ที่ไหนเปิดความจอมปลอมของกิเลสออกเราจะเห็นความจริงโดยลำดับลำนาตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปจนกระทั่งถึงอวัยวะส่วนในและลิบตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจะได้ถอนการยึดมั่นถือมั่นมันก็เหมือนกับเอาหนามหรือเอาเหลาย่อเข้าในหัวใจเรานั่นผลเป็นยังไงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถูกแหลมหลาย่อเข้าในหัวใจเป็นยังไงนี่แหละกิเลสมันเป็นแหลมเป็นหลาย่อเข้าในหัวใจอุปทานความยึดมั่นถือมั่นพิจารณาแยกแยะกันออกถอดออกถอนออกแหลมหลาได้แก่ความยึดมั่นถือมั่นด้วยปัญญาของตนเห็นตามความจริงพิจารณาทั้งภายในภายนอกตลอดทั่วถึงเที่ยวกรรมฐานเที่ยวอยู่ในวงอวัยวะนี้หาจะเที่ยวอวัยวะใดก็ตามมันก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันเที่ยวอยู่นั้นตลอดหลายตลบทบทวนไม่ยอมให้มันไปไหนจิตนี่เคยได้ส่งได้สายแสบไปมามากแล้วไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรคราวนี้จะเอาธรรมบังคับกิเลสบังคับเคยบังคับมานานแล้วผลปรากฏขึ้นมามีตั้งแต่กองทุกข์ทั้งหมดบัดนี้จะให้ธรรมเป็นเครื่องบังคับจิตใจให้ใช้กระแสจิตหรือให้ใช้อาการของจิตมีสติปัญญาเป็นสำคัญกับสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในธาตุในขันธ์นั้นนี้ถ้าเห็นตามความจริงแล้วจะได้ละได้ปล่อยวางถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากจิตใจจนกระทั่งถึงถอดออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วนั่นแหละที่นี่พ้นแล้วจากแหล่งของสามแดนโลกธาตุนี้ได้หลุดพ้นไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเสียดแทงจิตใจได้อีกแม้นิดหนึ่งเพราะกิเลสไม่มีแล้วมีกิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจก่อกวนจิตใจไม่มีอะไรก่อกวนดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างเต็มทั่วตะกะพีหรือในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นข้าศึกเหมือนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้เป็นตัวทำลายเห็นโทษก็ต้องเห็นกันที่นี่แก้ก็ต้องแก้กันเพียงนี้ให้เห็นเหตุเห็นผลให้รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะรู้กันที่ใจไม่มีอะไรเป็นผู้รู้ธรรมทั้งหลายในขณะเดียวกันไม่มีใครเป็นผู้ที่จะรู้เรื่องของกิเลสถอดถอนกิเลสนอกจาก
สติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้และรู้แจ้งธรรมก็คือสติปัญญานี่แหละจะเป็นผู้บุกเบิกสิ่งที่ปิดบังธรรมทั้งหลายไว้ให้เปิดเผยตัวออกมาเห็นทั้งหลายทั้งสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมหลุดพ้นกันที่นี่ไม่หลุดกันที่ไหนนี่ก็พยายามแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกำลังความสามารถอยากให้รู้อยากให้เห็นในธรรมทั้งหลายที่แสดงมาโดยลำดับกำลังจนกระทั่งถึงปัจจุบันแสดงด้วยน้ำใจจริงๆต่อหมู่ต่อเพื่อนท่านผู้ใดที่มาจากที่ใดก็คือพระเป็นผู้มุ่งหวังต่ออัตต่อธรรมด้วยกันเห็นใจที่มาเพราะฉะนั้นผู้ที่มาจงได้สังเกตสอดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในข้ออัดข้อธรรมที่ท่านชี้แจงแสดงไปก็ดีหรือหมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องกันสัมผัสสัมพันธ์กันทางตาทางหูทางใดก็ดีให้นำไปคิดนำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจจึงสมชื่อกับว่าเป็นการมาศึกษาอบรมอย่ามาละเกะละกะขีดขวางกันทวงกันลงเหมือนลูกตุ่มมันหนักผู้นั้นมาผู้นี้ไปพระองค์นั้นมาพระองค์นี้ไปคณะนั้นมาคณะนี้ไปมาขีดมาขวางกันโดยหาเหตุหาผลไม่ได้ทั้งๆที่มีเจตนามันก็หนักได้ชุงทั้งท่อนประแบกดูสิมันมีเจตนากับเราไหมแต่มันหนักไหมนั่นแหละสิ่งที่มันขีดมันขวางมันก็เหมือนสูงทั้งท่อนและเหมือนหอกเหมือนเหลาด้วยทิ่มแทงไปในหัวใจองค์นั้นในสายตาองค์นี้ในหูองค์นั้นเพราะความไม่ระมัดระวังจะเจตนาไม่เจตนาก็ตามไม่สำคัญท่านจึงสอนให้ระมัดระวังจะไม่มีสิ่งรกรุงรังหูตานี้ออกมาแสดงขีดขวางหมู่เพื่อนทิ่มแทงหมู่เพื่อนถ้าเราตั้งใจศึกษาจริงๆทำอะไรอย่าทำเล่นอย่าละหลอกแล้วแหละฝึกขัดนิสัยให้จริงทำอะไรให้มีเจตนาให้มีสติให้มีปัญญารอบตัวอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเอาฝืนกันไปการฝืนนี่ฝืนกับกิเลสสู้กับกิเลสต่างหากเมื่อกิเลสมันสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีอะไรจะฝืนฝืนหามันเป็นความจริงล้วนๆโดยกันแล้วไม่มีอะไรจะฝืนกันเวลานี้จริงกับปลอมมันแทรกมันแซงมันโต้ตอบหรือต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาเราจึงได้ฝืนเราจึงได้รบเราจึงได้ฝึกฝนทรมานกันเวลานี้ฝึกฝนทรมานนี้อะไรเป็นเหตุให้ฝึกฝนทรมานก็คือต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นตัวข้าศึกเพราะเป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจมาเป็นนานนั่นแหละมันจึงเป็นของยากของลำบากยากลำบากก็ช่างความยากความลำบากเป็นปุ๋ยอันสำคัญที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางหรือถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ปราบกิเลสให้ราบลงภายในจิตใจได้เพราะความทุกข์ยากลำบากนี้เป็นธรรมที่สุดแล้วในหัวใจของเราญาณนำความท้อแท้อ่อนแอว่าทุกข์ว่ายากว่าลำบากอันเป็นกลมายาของกิเลสมาหลอกลวงใจเลยนั่นเป็นกลมายาของกิเลสให้รู้ไว้ถ้าเรื่องของธรรมแล้วเอานักสู้สู้ไปเลยกิเลสตายมากน้อยเพียงไรนั่นแหละเป็นความชอบธรรมของนักสู้เป็นก็เป็นตายก็ตายเราไม่ตายให้กิเลสตายสุดท้ายกิเลสต้องตายเราไม่ตายแหละพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนทำความเพียรตายสอนให้คนทำความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสตายต่างหากไม่มีในหลักธรรมพุทธเจ้าว่าสอนให้ทำความเพียรเพื่อตายไม่มีสุดท้ายกิเลสตายทั้งนั้นเราจะกลัวแต่ตายเอาเห็นจริงเห็นจังให้เห็นกิเลสตายบ้างเถอะเมื่อเห็นกิเลสตายไปบ้างภายในหัวใจแล้วมันต้องมีความกระยิ่มมีพลังใจภาคภูมิใจเพราะในขณะเดียวกันธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบเป็นความเย็นใจเป็นความสง่างามภายในจิตใจอยู่ที่ไหนก็เย็นสบายสบายขึ้นโดยลำดับเพราะกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยธรรมปรากฏขึ้นมาให้เกิดความสะดวกสบายจนกระทั่งถึงสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดโลกวิถีรู้แจ้งหมดแล้วในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีใครที่จะรู้แจ้งยิ่งกว่าจิตและในขณะเดียวกันถ้ามีสิ่งปกคลุมดังที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมืดมิดปิดตายยิ่งกว่าจิตจนกรอกจนมุมของกิเลสถูกกิเลสดูดบังคับจนหาทางออกไม่ได้ปิดตายเมื่อเวลาเปิดกิเลสออกหมดไม่มีอะไรเหลือถอนกิเลสออกหมดทั้งหลักแก้วหลักฝอยเท้าในตัปปธรรมด้วยตัปปธรรมแล้วนั่นแหละที่นี่สันติมหาสันติความสงบอันล้นพ้นพ้นจากแดนสมมุติโดยประการทั้งปวงทั้งที่ธาตุขันธ์นี่เป็นสมมุติแต่จิตใจเป็นนิมุติหลุดพ้นแล้วจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรที่จะมากดทวงจิตใจอีกแล้วนั่นแหละเป็นผลที่พระพุทธเจ้าทรงประสบถ้าสาวกทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็นและประทานธรรมไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ดำเนินเพื่อจุดนั้นเพื่อทำมันเลิศดวงนั้นนั่นแลเป็นสิ่งที่เลิศนอกนั้นไม่เห็นว่าอะไรเลิศ
นี่เวลานี้เรามาหาธรรมเลิศอันนั้นที่ยังไม่เห็นก็เพราะถูกสิ่งที่เลวละร้ายทั้งหลายมันปิดมันบังมันปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้อย่างมิดตัวมันรักมันสงวนที่สุดมันไม่ยอมให้เราแตะเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความพยายามอย่างเป็นสติกำลังความสามารถพร้อมกับการระวังกลมายาของมันที่จะหลอกเราในเวลาประกอบความภาคเพียรได้รับความทุกข์ความยากความลำบากบ้างเอาให้ดีตรงนี้แล้วก็ไม่พ้นที่จะหลุดไปจากอำนาจของมันแล้วเหยียบย่ำทำลายมันลงเสียที่นี่เรียกว่าราบราบอย่างนั้นเองกิเลสราบอย่าให้จิตราบเพราะอำนาจของกิเลสเวลานี้เรามาพลิกตัวในการต่อสู้ให้กิเลสราบด้วยอำนาจแห่งความเพียรของเรานั่นคือว่าได้ทำประโยชน์ของตนโดยสมบูรณ์แล้วทีนี้ประโยชน์ของโลกก็จะตามมาเองมากน้อยตามแต่กำลังความสามารถของผู้นั้นจะนำออกแสดงได้มากน้อยเพียงไรหรือผู้มาเกี่ยวข้องจะควรได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงไรตามนิสัยความสามารถฉลาดของเขาก็ได้ไปโดยไม่เสียเราก็ไม่เสียเขาไปรับประโยชน์เมื่อได้ทำเป็นมหาสมบัติครองอยู่ภายในจิตใจแล้วกินกระทั่งวันตายก็ไม่หมดเอาเทศไปสอนไปสอนใครหากรู้จักประมาณรู้จักเวลาความเหมาะสมไปในตัวนั้นโดยหลักธรรมชาติไม่มีคำว่าหมดว่าสิ้นและรู้ประมาณเต็มที่เต็มตัวนั่นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านทำประโยชน์ให้โลกได้โดยสมบูรณ์เพราะท่านเป็นผู้มีประโยชน์ทั้งสมบูรณ์ในภายในองค์ของท่านแล้วเราในขณะนี้มาทำประโยชน์ตนให้สมบูรณ์มีหน้าที่อันเดียวที่จะมาอบรับการอบรมสั่งสอนจากครูจากอาจารย์ท่านว่าอะไรสอนอะไรเราพยายามหยิบพยายามจับเอามาเป็นข้อคิดเอามาเป็นคติสอนใจตนเองไม่ว่าครูบาอาจารย์หมู่เพื่อนท่านผู้ใดทำถูกต้องดีงามเป็นคติเตือนใจได้ยึดเอามาเป็นหลักปฏิบัติของตนทันทีชื่อว่าผู้มาอบรมศึกษาจะไม่เปล่าประโยชน์ไม่เสียท่าเสียทีจึงขอให้ทุกท่านได้รักษาเจตนาของตนที่ได้มุ่งในการบวชมาแล้วและปฏิบัติมาโดยลำดับอย่าคิดย้อนหลังในเรื่องความทุกข์ความลำบากในการประกอบความเพียรแล้วจะไปเป็นข้าศึกต่ออนาคตในการประกอบความเพียรในวงปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าโดยไม่ต้องสงสัยทุกข์ก็ทุกข์ไปเถอะทุกขนาดไหนก็ได้ก้าวมาแล้วขนาดนี้นี่จะก้าวต่อไปอีกไม่ถอยหลังจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางแล้วไม่ต้องบอกก็รู้เองจึงขอให้ทุกท่านเดินนำไปพึ่งปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรรู้สึกเหนื่อยขึ้นมา

บันอัจฉริยมนุษย์ที่บุคคลอัศจรรย์ได้อุบัติขึ้นคือพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และพระเดชขันธปรินิพพานทั้ง3สมัยนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือน6ซึ่งเป็นวันอัศจรรย์และเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่บรรดาเราทั้งหลายที่แม้ได้ทราบแต่กิตติศัพท์กิตติคุณของพระองค์ที่ประสูติตรัสรู้ก็ดีการประสูติของพระองค์ท่านประสูติออกจากพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายานี่คือพระมารดาของท่านพระชนกคือพระราชบิดานั้นได้แก่พระเจ้าสิทธโธทนะมหาราชทั้งสองพระองค์นี้ท่านได้อัจฉริยะมนุษย์มาเป็นพระโอรสของท่านอัจฉริยะมนุษย์ประเภทนี้เป็นบุคคลที่หาได้ยากคือหนึ่งไม่มีสองได้แก่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกแต่ละพระองค์นี้จะซ้ำรอยกันไม่ได้มีท่านที่เหลือเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองคืออะไรคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกซึ่งตรงกับวันนี้เป็นวันเริ่มมหามงคลจะปรากฏขึ้นในโลกได้แก่พระพุทธเจ้าประสูติในทางพระกายถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าพระสิทธัตถะราชกุมารเกิดนั่นเองที่เกิดจากพระครรภ์ของพระมารดาต่อจากนั้นเมื่อมีพระชนมายุพอสมควรแล้วก็เสวยราชสมบัติแทนพระราชบิดาอยู่13ปีในระยะที่พระองค์ทรงครองราชสมบัติอยู่นั้นก็ทรงรู้สึกในพระทัยว่าบัดนี้พระองค์ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วตั้งแต่วันได้รับราชาพิเศษคือเป็นกษัตริย์ครองแผ่นดินทรงพิจารณาไตรตรองทั้งทางบ้านการปกครองนอกจากนั้นแล้วยังเป็นเหตุให้ได้ทรงไตรตรองถึงอุบายวิธีที่จะปกครองบรรดาประชาราษฎรทั้งหลายให้มีความร่มเย็นในพระบารมีของยิ่งคิดไปมากเท่าไรพระบารมีขึ้นในทรงสั่งสมมาอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นเหตุให้ต่อขึ้นในพระทัยและทรงเป็นเรื่องนี้บันดลบันดาลให้พระองค์อยากจะเสด็จประพาสในสถานที่ต่างๆเมื่อเสด็จประพาสไปในสถานที่ใดก็ล้วนแล้วแต่พระบารมีเป็นเครื่องบันดลบันดาลให้พระองค์เจ้าทรงทอดพระเนตรและได้ทรงสรดพระไทยในสภาพที่ได้ทรงพระเนตรนั้นคือเมื่อเสด็จออกไปคราวแรกก็ได้เห็นเด็กเล็กๆที่เพิ่งคลอดก็ได้ทรงพิจารณาเสด็จออกไปวาระที่สองก็ได้เห็นคนแก่ถือไม้เท้าเดินง่อมแง่มง่อมแง่มเดินไปครั้งที่สามก็ได้เห็นคนตายซึ่งในพระราชวังนั้นไม่ค่อยจะมีคนประเภทที่ให้พระองค์สรุปสังเวชเสด็จออกไปครั้งที่สี่ก็ได้เห็นเพศของสมณะแต่สมณะในครั้งนั้นจะเป็นสมณะประเภทใดนั้นยังไม่แน่นอนนักเพราะถ้าจะเป็นประเภทแห่งสมณะที่เป็นนักบวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองอย่างนี้ก็คงยังมีไม่ได้เพราะศาสนาพระพุทธเจ้าของเรายังไม่อุบัติคงเป็นเพศสมณะที่สงบกายวาจาด้วยการประพฤติปฏิบัติตปธรรมอยู่ตามลัทธิของตนซึ่งมีเกื่อนอยู่ในโลกนี้มาแต่การไหนๆทั้งสี่วาระที่พระองค์ได้
ทรงทอดพระเนตรนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจะทรงเตือนพระบารมีของพระองค์หรือเตือนพระทัยของพระองค์ซึ่งได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างสมบูรณ์แล้วให้ได้มีกำลังยิ่งขึ้นจึงเป็นเหตุให้ทรงสนพระทัยต่อการพินิจพิจารณาสลดสังเวชต่อเรื่องทั้งเรื่องเกิดขึ้นมาเบื้องต้นของบุคคลทั้งวัยแก่ของบุคคลที่แสดงอาการเปลี่ยนแปลงจากบุคคลคนเดียวคือจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่แล้วเปลี่ยนแปลงจากความเป็นผู้ใหญ่ความแก่ชรานั้นกลายไปเป็นคนตายให้พระองค์เจ้าทรงสลดพระทัยเสด็จกลับพระราชวังทุกๆครั้งที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพการเช่นนั้นและครั้งที่สี่ก็เป็นเหตุให้ทรงพอพระทัยเห็นเพศสมณะรู้สึกว่ามีความสงบเสงี่ยมน่าเลื่อมใสน่ายินดีจึงได้ทรงสนพระทัยมากขึ้นแม้ที่สุดเสด็จประทับอยู่ในหอปราสาทในคืนวันจะเสด็จออกทรงผนวดนั้นเป็นเหตุให้มีหลายเรื่องหลายประการที่จะทรงเตือนพระทัยพระองค์ซึ่งแต่ก่อนนางนักสนมบริษัทบริวารที่ได้ทรงที่ได้บำรุงบำเรอพระองค์ให้มีความสุขความสำราญบานประทัยนั้นในคืนวันนั้นรู้สึกว่าแสดงความวิปริตผิดคนสามัญธรรมดาจนกลายเป็นเหมือนกับป่าช้าพิดิบขึ้นในพระราชวังของพระองค์ท่านคือนอนเกลื่อนกล่นกันอยู่แสดงกิริยาท่าทางเหมือนกับคนที่ตายแล้วก็มีเหมือนกับคนกระเสือกกระสนกำลังจะตายก็ดีเมื่อเทียบกันได้จัดได้ส่วนแล้วพระองค์ก็ทรงทราบชัดว่าเป็นเหมือนกับป่าช้าพิดิบในพระราชวังของเราอยู่ที่ไหนก็ทรงไม่พอพระทัยที่จะอยู่ได้เลยจำเป็นต้องเสด็จออกผนวดในกลางคืนวันนั้นมีนายฉันนะตามเสด็จและม้ากันทกะซึ่งเป็นม้าทรงของพระองค์ท่านเสด็จออกไปเสียในเวลากลางคืนมีเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านเริ่มจะทรงส่งเสริมพระบารมีของพระองค์ท่านให้สมบูรณ์เต็มที่โดยวิธีทรงออกผนวดประพฤติตปะธรรมสนะทิสระทิฐิมานะสนะทุกสิ่งทุกประการน่าจะสมบัติไฟฟ้าประชาแผ่นดินกว้างแคบที่อยู่ในร่มเงาพระบารมีของพระองค์ท่านได้ทรงสละเสียสิ้นในวันนั้นแม้ที่สุดพระชนกชนีพระชายาพระลูกรักก็ได้สละไปหมดตลอดถึงตำแหน่งแห่งพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงครองอยู่ก็สละไปหมดกลายไปเป็นนักบวชเป็นคนขอทานอยู่ในป่าในเขาซึ่งสมัยนั้นไม่มีศาสนาคนไม่ค่อยจะเชื่อในผลศีลผลทานการทำบุญทำทานพระองค์ท่านคงจะรับความลำบากไม่น้อยทีเดียวเพราะศาสนาก็ไม่มีคนไม่มีความเชื่อความลำสายต่อคุณงามความดีถึงอย่างนั้นก็ไม่ทรงท้อพระทัยทรงบำเพ็ญพระองค์ท่านถึงกับสลบสลายถึง 2-3 ครั้งจนกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแต่เพราะอาศัยความภาคเพียรพยายามเป็นเครื่องหนุนพระองค์ท่านอยู่ก็สามารถจะยังพระองค์ท่านให้พ้นจากความทุกข์ภายในได้แก่เครื่องเปรียบแทงภายในจิตใจในตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในวันเดือน6เพ็ญซึ่งตรงกับวันนี้เมื่อได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสมกับคำที่พระองค์ท่านปรารถนาไว้แล้วก็ไม่ทรงพอพระทัยเพียงเท่านั้นยังมีพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ทรงนิ่งนอนพระองค์อยู่เพียงความตรัสรู้ได้รับความสุขอันเป็นบรมสุขโดยลำพังพระองค์เองเท่านั้นยังมีพระเมตตาอย่างยิ่งเพื่อประกาศพระศาสนาเบื้องต้นก็แสดงธรรมแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5
โดยยกธรรมจักรกับปวัตนสูตรขึ้นแสดงเบญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้บรรลุพระโสดาปัตติมรรคปฏิผลเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอรหัตตผลมีพระสาวก5รูปด้วยกันนี่เป็นพระสินาศกแล้วก็รีบสั่งบรรดาสาวกทั้งหลายเหล่านั้นให้ประกาศพระศาสนาโดยไม่ให้ไปด้วยกันแห่งละ2องค์ให้ไปแห่งละองค์ละองค์คือไม่ซ้ำรอยกันไปเพื่อพระศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้เป็นที่ไว้พระทัยของพระองค์และเป็นที่ไว้ใจของตัวเองได้แล้วก็เที่ยวประกาศพระศาสนาแนะนำสั่งสอนประชาชนให้รู้จักถึงเรื่องการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาคุณงามความดีที่จะควรได้ควรมีแก่บรรดาพุทธบริษัทก็ได้ดำเนินไปตามแถวทางที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านสอนไว้ก็กลายเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นลำดับลำดับไม่นานเท่าไรนักก็ปรากฏมีพระอรหันต์ขึ้นมาถึง60องค์ถึง 1,000 กว่าจากนั้นไปแล้วก็ได้ศาสนาก็แผ่กระจายไปทุกทางเป็นเวลา15พระพรรษาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประกาศพระศาสนาให้บรรดาประชาชนทั้งหลายได้ทราบเรื่องจึงได้เสด็จกับขันธปรินิพพานธรรมที่พระองค์ท่านตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่อัศจรรย์ยิ่งในสมัยนั้นไม่มีใครจะสามารถรู้ได้มีพระองค์ท่านเป็นพระองค์แรกที่ได้ตรัสรู้ธรรมมหัศจรรย์ขึ้นในพระทัยต่อจากนั้นก็มีสาวกไม่รู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นลำดับลำดาพระศาสนาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในระยะ45พระวันพระวสาก็รู้สึกว่ามีประชาชนที่สนใจต่อพระพุทธศาสนาบำเพ็ญคุณงามความดีตามพระองค์ท่านมีจำนวนไม่น้อยแม้พระองค์ท่านจะปรินิพพานแล้วพระศาสนาก็คือคำสอนของพระองค์ท่านก็เป็นศาสดาแทนคือพระธรรมหนึ่งพระวินัยหนึ่งในข้อนี้พระอานนท์ก็ได้ทูลถามพระองค์ท่านด้วยความวิตกกังวลเวลาพระองค์ท่านในปรินิพพานไปแล้วจะไม่มีครูมีอาจารย์เป็นผู้แนะนำคำสอนพระองค์ท่านก็ได้ยกพระธรรมกับพระวินัยขึ้นว่าพระธรรมและพระวินัยที่เราได้ทรงบัญญัติและสั่งสอนไว้แล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตถ้าท่านผู้ใดมีความจงรักภักดีต่อเราตถาคตมีความเชื่อความนมใสอยากจะปลดเปลื้องทุกข์ภายในจิตใจของตนเป็นท่านๆขึ้นไปจนถึงวิมุตติอันสุดยอดแล้วโปรดได้มีความเคารพในหลักธรรมหลักวินัยที่เราตถาคตได้สั่งสอนเอาไว้เพราะหลักธรรมในที่ตถาคตได้สอนไว้นี้เป็นสวขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีสิ่งใดจะบกพร่องในคำพูดของตถาคตที่ได้แสดงออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจแก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายและเป็นนิยานิกธรรมเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของตถาคตแล้วต้องมีความหลุดพ้นเป็นผลตอบแทนเป็นลำดับไปจนถึงหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงนี่เป็นพระโอวาทที่เป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าแม้พระองค์ท่านจะปรินิพพานนานสักเท่าไหร่ก็ตามก็สักแต่เป็นเวล่ำเวลาเป็นการสมัยของมืดสว่างปีเดือนเท่านั้นคุณงามความดีก็ดีหลักของพระธรรมวินัยที่ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วก็ดีที่ออกมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านหาได้เสื่อมสูญหรือลดน้อยถอยลงไปตามกาลเวลาที่ผ่านไปไม่เราทั้งหลายมีความสนใจจะประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของผู้ก็ชื่อว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกๆเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติหรือระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะคำว่าศาสดานั้นไม่ได้หมายถึงพระรูปพระโฉมของพระองค์ท่านโดยถ่ายเดียวแต่หมายถึงใจที่บริสุทธิ์หนึ่งหมายถึงพระโอวาทคำสอนของพระองค์ท่านที่ได้ตรัสไว้แล้วโดยชอบธรรมหนึ่งนี่เป็นหลักสำคัญที่ยังสถิตอยู่กับ
ใจกับกายวาจาของพวกเราทั้งหลายผู้มีความใคร่ต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฉะนั้นเราทั้งหลายอย่ามีความเดือดร้อนจิตใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วปราศจากที่พึ่งหาที่พึ่งไม่ได้เกิดความว้าเหวแต่หลักพระธรรมวินัยนั่นแหละเป็นศาสดาแทนของธรรมวินัยนั่นแหละเป็นศาสดาแทนของ

คาตธรรมที่ตถาคตได้แสดงไว้แล้วแสดงไว้เพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นทุกบททุกบาทที่ตถาคตเชี่ยไว้ไม่ได้คีบให้นอกหลักจากเหตุผลที่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามจะผิดหวังแต่เราตถาคตแสดงไว้เพื่อเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดได้จากวิมุตตินิพพานทั้งนั้นท่านผู้ใดมีความสนใจประพฤติปฏิบัติต่อหลักธรรมที่เราได้ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ผู้นั้นจะเป็นผู้ได้รับความเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เราตถาคตยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่เราตถาคตปรินิพพานไปแล้วเพราะสวขาตธรรมนี้ไม่ได้นิยมการไม่นิยมเวลาเรียกว่าเป็นอากาลิโกคือมีอยู่เป็นอยู่เช่นนั้นไม่เอียงไปตามสมัยตามการตามเวลาหากว่าท่านผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพระอรหันต์จะไม่สิ้นสูญจากโลกอานนท์ไม่ต้องสงสัยแต่การสงสัยนั้นให้สงสัยในตัวเองว่าเวลานี้การประพฤติปฏิบัติของเรามีความสามารถแก้วกล้าเท่าแค่ไหนถ้าเรามีความเกียจคร้านไม่มีความขยันหมั่นเพียรหมดศรัทธาความเชื่อความหลงใสต่อคุณงามความดีที่ตนจะพึงได้ถึงแม้ตถาคตจะยังมีชีวิตอยู่ณบัดนี้ก็ตามบุคคลผู้นั้นก็เป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีหาประโยชน์ไม่ได้ไม่เพียงแต่ว่าเราจะนิพพานไปแล้วแม้เขาจะอยู่กับเราหรือกับชายจีวรเราไปมาตามเราอยู่ตลอดเวลาคนนั้นก็หาได้ชื่อว่าตามเราตถาคตไม่แต่ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำนั่นแหละชื่อว่าตามเราตถาคตและชื่อว่าบูชาเราตถาคตอยู่ตลอดเวลาและชื่อว่าได้เข้าเฝ้าตถาคตพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาขอให้อานนท์ทำความเข้าใจอย่างนี้นี่เป็นพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ส่วนสุดท้ายและธรรมทั้งหลายที่พระองค์ท่านสอนนั้นพระองค์ท่านจะผ่านไปแล้วก็ตามธรรมะที่สอนไว้แล้วจะมีเวลากี่ปีกี่เดือนถ้าคำนวณแล้ว 2,508 ปีนี้ก็ตามก็ชี้ถึงเรื่องความมีอยู่ความเป็นอยู่ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สูญไปจากโลกคือสิ่งที่ถูกพระองค์ท่านกล่าวไม่มีสิ่งใดที่สูญไปจากโลกเพราะฉะนั้นสัจธรรมจึงเป็นของคงที่อยู่เช่นนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นของจริงธรรมะสัจธรรมมีอะไรบ้างท่านตรัสไว้ว่า1ทุกข์มีทั้งสัตว์มีทั้งบุคคลมีทั้งท่านมีทั้งเรามีทั้งทุกข์ทางกายมีทั้งทุกข์ทางใจความทุกข์ความบีบคั้นไม่ให้อยู่ด้วยความสะดวกสบายถ้าเป็นน้ำก็ถูกรบกวนอยู่เสมอหาเวลาใสสะอาดไม่ได้นั่นแหละท่านเรียกว่าทุกข์ไม่ควรในสถานที่อื่นจะควรกายควรใจของเราและสัตว์ให้รับความเดือดร้อนเมื่อทุกนี้เข้าไปก่อกวนที่ไหนคนนั้นแม้จะนั่งตัวตรงอยู่ก็ตามก็แสดงอาการเอ็นเอียงเป็นแสดงอาการนัสสัมนัสสายถ้ามากกว่านั้นก็ตายนี่คือทุกข์บีบพันทุกเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนขอให้เราทุกท่านพิจารณาคำว่าทุกนี้พระพุทธเจ้าท่านเห็นเป็นของจริงสาวกทั้งหลายท่านเห็นเป็นของจริงเราเห็นเป็นอะไรบ้างนี่ความเห็นที่เห็นผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้เองเป็นเครื่องที่จะสังลังฟันหรือเป็นการส่งเสริมทุกข์ให้มีกำลังมากบีบคั้นตนเองไปได้คำว่าสมุทัยคือความฟุ้งเฟ้อเถิมความไม่รู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวประพฤติตามความอยากอยากอะไรก็ทำตามความอยากไม่ได้นำธรรมะมาไตร่ตรองไม่นำธรรมะมาปิดขวางหรือกั้นกลางความอยากอันนั้นเอาไว้ถ้าหากว่าน้ำถ้าเราจะเทียบด้วยน้ำน้ำก็ไหลไปตามลำคลองไม่มีอะไรปิดกั้นเราจะนำเอามาใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้เวลาหมดฤดูฝนไปแล้วน้ำก็เหงื่อแห้งไปหมดในลำคลองหรือหัวหนองคลองบึงนี่เรื่องของสมุทัยก็ต้องไหลไปเช่นนั้นเสมอสมุทัยแปลว่าแดนเกิดแห่งทุกข์พูดง่ายๆก็คือว่าสมุทัยเป็นพ่อเป็นแม่ของทุกข์เป็นผู้ผลิตทุกข์ขึ้นมานี่พระพุทธเจ้าท่านเห็นสมุทัยนี้เป็นของจริงวิธีแก้สมุทัยแก้ด้วยอะไรพระองค์ท่านก็สอนไว้

บรรดาท่านทั้งหลายที่บำเพ็ญคุณงามความดีทุกประเภทตามกำลังศรัทธาความสามารถของตนเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นทางดับทุกข์ไปเป็นลำดับจะให้ทานมากน้อยก็จัดว่าเป็นทางดำเนินเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้จะรักษาศีลจะเป็นศีลประเภทใดศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เป็นอุบายวิธีที่จะดับทุกข์ได้ทั้งนั้นภาวนาเราจะอบรมด้วยวิธีใดเพื่อทำใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นเหล่านี้เป็นต้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายวิธีที่จะระงับดับสมุทัยให้สิ้นทุกข์ไปจากใจได้ทั้งนั้นนี่คำว่ามรรคนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่าเป็นของจริงนิโรธาคือความดับสนิทแห่งทุกข์ด้วยอำนาจของสมุทัยพระองค์ท่านก็เห็นเป็นของจริงเพราะเหตุใดเพราะทุกข์ก็มีกับพระพุทธเจ้าสมุทัยก็มีอยู่กับพระพุทธเจ้ามรรคคือข้อปฏิบัติวิธีดำเนินที่จะระงับดับสมุทัยเพื่อให้ทุกข์นั้นสิ้นสูญไปก็มีอยู่กับพระพุทธเจ้านิโรธาความดับสนิทแห่งทุกข์ด้วยอำนาจของมรรคก็มีอยู่กับพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้หามาจากที่ไหนเต็มอยู่ในพระองค์ท่านทั้งนั้นแล้วจะให้พระองค์ท่านบกพร่องที่ตรงไหนเมื่อได้พิจารณาให้ถึงฐานความจริงของทุกข์ให้ถึงฐานความจริงของสมุทัยด้วยอำนาจแห่งความเพียรที่สัมปยุตด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรด้วยอำนาจแห่งทานทุกแล้วเรื่องของมรรคก็ต้องมีกำลังเพราะได้รับการส่งเสริมจากผู้บำเพ็ญอยู่เสมอเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติหรือทางดำเนินมีกำลังหรือมีความสะอาดมากขึ้นเท่าไหร่ก็เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสที่เป็นตัวสมุทัยนั้นให้หมดสิ้นไปจากใจเรื่อยๆเพราะอำนาจของสมุทัยนั้นได้หมดไปหมดไปด้วยเหตุไม่มีการส่งเสริมแต่มีการที่จะระงับดับลงไปทุกวันทุกวันไม่ว่าสิ่งใดๆเมื่อขาดการส่งเสริมแล้วจะมีวันเจริญเติบโตขึ้นไปไม่ได้ไม่ว่าสิ่งที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองเช่นต้นไม้ไม่มีวิญญาณครองหากว่าไม่มีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงที่จะเสริมเขาให้มีกำลังแล้วเขาจะเติบโตขึ้นไปไม่ได้กิ่งก้านสาขามีมากเท่าไรก็จะต้องเหี่ยวแห้งยุบย่อตายไปด้วยกันหมดเพราะขาดอาหารเป็นเครื่องบำรุงหรือเครื่องส่งเสริมคนเราหรือสัตว์ก็เหมือนกันมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายหากว่าหมดอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็ไม่มีวันเจริญเติบโตนอกจากจะตายไปเท่านั้นนี่ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าต้นไม้เมื่อขาดการบำรุงแล้วต้องเป็นเช่นนั้นนี่กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าก็เป็นกิเลสตัณหาประเภทเดียวกันกับพวกเราเมื่อพระองค์ท่านได้พยายามส่งเสริมจริงส่งเสริมเครื่องมือคือคุณงามความดีเพื่อจะตัดทางงอกขึ้นแห่งกิเลสตัณหาโดยลำดับลำดับแล้วกิเลสตัณหาก็ไม่มีกำลังแก่กล้าสามารถที่จะรังควานพระองค์ได้จนกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งการบำรุงกิเลสตัณหาที่กองอยู่ในหัวใจก็ของพระองค์ท่านก็สิ้นสุดไปหมดไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนั่นทุกท่านก็เห็นว่าเป็นของจริงเป็นเพียงทุกข์อันหนึ่งเท่านั้นสมุทัยก็เห็นเป็นของจริงคือสมุทัยถ้าเสริมขึ้นก็ต้องเป็นเรื่องความเดือดร้อนจริงๆจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้เรื่องทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วจะกลายเป็นสุขไปไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของทุกข์อยู่เช่นนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในกายไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในใจไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสัตว์ในบุคคลในท่านและเราต้องเป็นทุกข์เหมือนกันหมดความรู้สึกในทุกข์ก็ต้องเป็นความเดือดร้อนเหมือนกันเรื่องของสมุทัยถ้าได้ก่อตัวขึ้นในหัวใจของผู้ใดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลต้องทำความเดือดร้อนแก่ผู้นั้นอยู่เสมอนี่เป็นของจริงไปในทางที่นี้ไปในทางนี้ทุกข์เป็นของจริงไปในทางหนึ่งสมุทัยเป็นของจริงไปทางหนึ่งมรรคก็เป็นของจริงไปในทางหนึ่งเมื่อของจริงได้มาพบกันแล้วใจก็กลายเป็นของจริงขึ้นมาเรื่องของทุกข์ของสมุทัยโลดมากเป็นของจริงแต่ละอย่างละอย่างเพราะอำนาจของปัญญาที่แทงตลอดเรื่องความจริงทั้งหลายใจก็ได้ถอดถอนจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เคยเข้ากันมาเป็นนานๆเ
กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาเป็นของจริงอันหนึ่งนี่แต่ของจริงในพุทโธที่หลุดพ้นจากสิ่งนั้นเป็นของจริงพิเศษจากของจริงทั้ง4ประการนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านตรัสอย่างนี้เราทั้งหลายก็เป็นลูกเต้าเรากอที่เรียกว่าพุทธบริษัทก็ควรจะคำนึงถึงเรื่องทุกข์ของเรามีน้อยก็ต้องทำความเดือดร้อนให้เรามีมากก็ทำความเดือดร้อนให้เราจงพยายามฝึกหัดตัดแต่งของตนตัวของตัวให้ได้ในชาตินี้เราก็เห็นชัดเจนแล้วในกายในใจของเราที่เกี่ยวกับทุกข์เพราะทุกข์นี้ไม่ไปอยู่ที่ไหนเราจะปลูกบ้านสร้างเรือนให้มันไม่อยู่ทั้งนั้นน่ะถ้าในกายของคนและสัตว์และชอบเต็มทีใจของคนและสัตว์แล้วทุกข์ชอบเต็มทีตั้งอยู่ได้วันยังค่ำคืนยังรุ่งตั้งอยู่ได้ในหัวใจของคนและสัตว์นั้นตลอดกับตลอดกันถ้าเกิดก็เกิดด้วยกันแก่ก็แก่ด้วยกันตายก็ตายด้วยกันแต่ทุกข์ไม่ตายเพราะใจไม่ตายนั่นใจไปไหนทุกข์ก็ไปด้วยต่อเมื่อเราได้ชำระสาสางให้ระงับดับลงไปเสียโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราแม้คำว่าจิตที่บริสุทธิ์เป็นของที่มีอยู่ประจำองค์แห่งพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เรื่องของทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจจะเกิดขึ้นภายในใจไม่มีเพราะอำนาจของสมุทัยหมดไปแล้วนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้ท่านตรัสรู้อย่างนี้แล้วก็แนะนำสั่งสอนบรรดาประชาชนทั้งหลายให้ได้รู้ทางเดินพวกเราทั้งหลายนี่เปรียบเหมือนกับคนตาบอดมีตาก็ใช้ไม่ได้มีหูก็ใช้ไม่ได้มีจมูกมีลิ้นมีกายก็ใช้ไม่ได้เราใช้ได้แต่ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสแต่เราจะใช้ไประงับดับกิเลสภายในจิตใจของเรานั้นใช้ไม่ได้นอกจากจะอาศัยปัญญาความเฉลียวฉลาดความขยันหมั่นเพียรแก้ไขจิตใจของตนดัดแปลงตัวเองลงไปเท่านั้นนั่นจะใช้ได้ในทางนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้เอาดวงปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนะมามอบให้พวกเราทั้งหลายส่องดูตัวของเราเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติทำไมจึงสงสัยเรื่องความเกิดของตนพวกเราโง่ขนาดไหนเราก้าวเหยียบไปก็ลอยของเราเองไปที่ไหนก็ลอยของเราไปที่ไหนก็เหยียบไปที่นั่นเหตุไรจึงจำลอยเราไม่ได้นั่นมีเรื่องความเกิดมันก็เป็นร่องลอยมาโดยลำดับลำดับถ้าไม่มีเชื้อแห่งความเกิดความเกิดจะแสดงตัวออกมาให้ปรากฏได้อย่างไรต้องมีสาเหตุให้เกิดสาเหตุของความเกิดก็คือเรื่องของอวิชชาที่ไม่รู้สึกตัวนั่นเองรู้ธรรมดาแต่ไม่รู้เรื่องที่จะแก้ตัวของตัวให้หลุดพ้นจากร่องรอยที่เคยเกิดเคยแก่เคยเจ็บเคยตายนี่แหละท่านเรียกว่าอวิชชาไม่ใช่หลงอะไรหลงเรื่องของตัวเองนี่เราผิดกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านจึงได้มอบธรรมะให้พวกเราเป็นเหมือนกับตะเกียงแสงสว่างส่องทางไปทางมาส่องดูการทำส่องดูการพูดส่องดูการคิดอันใดผิดพยายามแก้ไขตนเองนั่นแหละชื่อว่าปัญญาส่องทางบุกให้บุคคลได้รับความปลอดภัยไม่ให้เป็นทุกข์นี่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้อย่างนี้เมื่อได้ประกาศพระศาสนาถึง45พระวสาแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ได้เรียกบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมาประชุมและตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพยายามพิจารณาสังขารสังขารนี้มีความเกิดและเจริญขึ้นแล้วดับไปทั้งภายนอกและภายในให้พิจารณาโดยความไม่ประมาทเธอทั้งหลายจะรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมที่เราตถาคตได้แสดงไว้แล้วพอจบลงเท่านั้นก็ปิดพระโอษฐ์คือไม่ได้ตรัสเรื่องอะไรต่อไปทำหน้าที่จะปรินิพพานด้วยความสง่าราศีในพระองค์ท่านไม่มีความโศกสันการแสงในเรื่องความทุกข์ที่จะมาครอบงำในเวลานั้นมีความองอาจต่อหลักความจริงที่ได้ทรงบำเพ็ญมาเท่าไหร่จนชำนิชำนาญและสามารถประกาศสั่งสอนโลกได้เป็นจำนวนไม่น้อยนี่พระองค์ก็ทรงทำหน้าที่จะปรินิพพานเบื้องต้นก็เข้าปฐมฌานปฐมฌานมีองค์5ปีติสุขเอกคตานิตกวิจารปีติสุขเอกคตานี่ท่านเรียกว่าปฐมฌานออกจากนั้นก็เข้าทุติยฌานเข้าจะตติยฌานเข้าจตุตฌานฌานะแปลว่าความเพ่งเล็ง
การเข้าถึงนั้นพระองค์ทำให้สมกับว่าพระองค์เป็นศาสดาของโลกยังทรงพระชนอยู่ก็แสดงลวดลายของศาสดาไม่มีการบกพร่องไม่ว่าจะเอียงซ้ายเอียงขวาเหลือบซ้ายแลขวาไปที่ไหนมาที่ใดลวดลายแห่งพระศาสดานั้นจะไม่บกพร่องไปเลยจึงสมกับว่าพระองค์เป็นสัทธาเทวมนุษย์สาหนังคือเป็นครูของมนุษย์และเทวดาและคนทุกท่านสมกับนามว่าเป็นศาสดาของโลกอยู่ที่ไหนไม่ทรงวางทิ้งลวดลายของศาสดาการประพฤติปฏิบัติการไปมาการพูดการจาถูกต้องกับหลักของศาสดาสอนโลกผู้ใดได้มองเห็นพระพุทธเจ้าจะเป็นพระอริยบทใดก็ตามเป็นที่เย็นอกเย็นใจเป็นที่เย็นหูเย็นตาเป็นที่เคารพเลื่อมใสเพราะมีความสง่าผ่าเผยมีความร่มเย็นจากสายหูสายตาที่ผู้ได้เห็นได้ยินหรือได้เข้าๆในเวลานั้นเมื่อเวลาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานจะทิ้งลวดลายศาสนาอย่างไรเล่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องเข้าปฐมฌานเพื่อไว้ลวดลายของสัตว์ศาสดาในเวลาสุดท้ายเข้าปฐมฌานก็เป็นลวดลายอันหนึ่งดุติยฌานตติยฌานจตุตฌานล้วนแล้วตั้งแต่ลวดลายของศาสดาที่เป็นครูสอนโลกโดยสมบูรณ์จากนั้นก็เข้าอรูปฌาน4คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจินตัญญายตนะเนสัญญานาสัญญายตนะนี่เป็นอรูปฌาน4เรียกว่าเป็นนามธรรมล้วนจากนั้นก็เข้าสัญญาเวทยิกนิโรธดับสัญญาและเวทนาไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในพระกายของพระองค์ท่านแล้วถอยจิตกลับออกมาอีกจากสัญญาเวทยิกนิโรธมาอาคาเนสัญญานาสัญญาชนะจนกระทั่งลงไปถึงปฐมฌานและเข้าไปอีกเข้าปฐมฌานดุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเข้าไปอีกพอผ่านจากจตุตฌานแล้วเท่านั้นไม่ต้องไปฌานไหนๆเสด็จนิพพานในท่ามกลางแห่งฌานทั้งสองคือรูปฌานและอรูปฌานนั้นทำไมพระองค์ท่านจึงทรงนิพพานในระหว่างกลางไม่ทรงนิพพานในฌานใดฌานหนึ่งนี่ก็เพราะลวดลายของศาสดาสมกับภูมิของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงหากว่าพระพุทธเจ้าจะนิพพานในฌานใดฌานหนึ่งเสียอย่างนี้บรรดาสาวกที่รู้เห็นตามพระพุทธเจ้าในความบริสุทธิ์แล้วจะต้องตำหนิพระพุทธเจ้าว่าไม่สมภูมิกับศาสดาที่สอนโลกเวลาสุดท้ายกลายเป็นเรื่องบกพร่องในการปรินิพพานนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพื่อประกาศองค์ของท่านให้สมกับศาสดาทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและวาระสุดท้ายจึงต้องนิพพานในท่ามกลางแห่งฌานทั้งสองคือปฐมรูปฌานและอรูปฌานเพราะรูปฌานก็เป็นสมมติอันหนึ่งรูปฌานก็เป็นสมมติอันหนึ่งจะไปเข้าในสมมุตินั้นไม่สมภูมิที่ว่านิพพานจึงออกในย่านกลางไม่ไปในฌานใดๆทั้งนั้นนั่นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วก็เป็นอันว่าปรินิพพานโดยสมบูรณ์เมื่อปรินิพพานแล้วก็ถ้าศรีอาศพของพระองค์ท่านก็เอาไว้เพียง7วันต่อจากนั้นก็ถวายพระเพลิงแต่มาตกมาสมัยของพวกเรานี่จะกลายเป็นปลาไปหมดแล้วครูบาอาจารย์องค์ไหนตายก็เอาไว้2ปี3ปี4ปีขายกันกินอยู่เช่นนั้นฟืนเผาไม่แห้งฟืนเผาไม่ไหม้นอกจากจะหาเอากระดาษเอาเงินมาเผากันนี่น่าสลดสังเวชมากนะต่อไปก็กลายเป็นประเพณีอีกเหมือนกันครูบาอาจารย์องค์ไหนตาย2ปี3ปีเก็บดองกันไว้อย่างนั้นน่ะหาอยู่หากินแอบกันอยู่นั่นถ้าจะเผาท่านก็กลัวจะวัดวาอาวาอาวาจะเสื่อมกลัวสตุปัจจาจะมีเมื่อเป็นเช่นนั้นนั่นแลมันจะเสื่อมจะหาที่เจริญไม่ได้เพราะเราไปสนใจกับเรื่องศพของท่านเท่านั้นไม่ได้สนใจในข้อวัดปฏิบัติของเราที่จะปรับปรุงตัวของเราให้ดีอย่างไรบ้างเพราะศาสนาไม่ใช่เจริญมาด้วยศพด้วยเมนแต่เจริญมาด้วยข้อวัดปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัตินั้นให้ตรงตามหลักสุปฏิปันโนอุทุงานเนี่ยสามิติปฏิปันโนตรงแล้วไม่อดไม่อยากเพราะเหตุใดเพราะแก้วสารพัดนึกมีภายในจิตใจแล้วไปที่ไหนก็สมบูรณ์ไปหมดนั่นพระพุทธเจ้าท่านมุ่งหวังอย่างนี้ไม่ได้สอนเพื่อให้
เราทั้งหลายตายแล้วเจ็บกันไว้ตั้งเป็นปีปีสองปีสามปีเจ็บดองกันไว้เงี้ยแอบมันกินอยู่เช่นนั้นวันนี้ได้แสดงถึงเรื่องพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานให้บรรดาเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทได้ทราบแล้วน้อมเรื่องของพระองค์ท่านมาประพฤติปฏิบัติตามจริตนิสัยกำลังความสามารถของเราหากว่าเราจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางอย่างพระองค์ท่านก็ตามคำว่านิยานนิกระทำที่การปฏิบัติโดยชอบธรรมเต็มสติกำลังความสามารถของเราแล้วอย่างไรก็ต้องให้ผลแก่เราโดยแน่นอนสมกับคำว่าธัมโมหเวรคติธัมมจารีถ้าทำไม่เคยปล่อยทิ้งผู้ใดที่ประพฤติตัวดีประพฤติปฏิบัติชอบย่อมได้รับผลเป็นเครื่องตอบแทนตามขั้นตามภูมิแห่งกำลังความสามารถของตนที่ปฏิบัติได้ดังนั้นในอวสานแห่งธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพจงแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาปกเกล้าเราท่านพุทธบริษัททั้งหลายทั้งมาจากทางใกล้และมาจากทางไกลอุตส่าห์มาด้วยความเสียสละทุกท่านให้มีความเย็นอกเย็นใจปรารถนาสิ่งใดจงสมความมุ่งมั่นปรารถนาโดยทั่วหน้ากันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ความจริงธรรมกับโลกเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับบุคคลคนเดียวมีความจำเป็นเท่ากันเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่มากสำหรับใจเพราะใจเป็นผู้ดำเนินงานเป็นสถานที่ผลิตสิ่งต่างๆขึ้นมาจะเรียกว่าเป็นโรงงานอันใหญ่โตก็ถูกเพราะความคิดการพูดการระบายออกทางความประพฤติหน้าที่การงานย่อมขึ้นอยู่กับใจถ้าใจได้รับการอบรมตนเองด้วยอัตธรรมอันเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามอยู่แล้วเป็นพื้นฐานจิตใจย่อมจะแสดงตัวออกในกิริยาหรือหน้าที่การงานทางใดจะเป็นไปเพื่อความสะดวกให้ข้าศึกษาโลกมนุษย์เรานั้นมีความฉลาดบรรดาสัตว์ทั้งหลายสู้ไม่นักแต่ก็มาโง่ต่อตนเองที่เกี่ยวกับด้านศีลธรรมเพราะฉะนั้นศีลธรรมแม้จะมีอยู่ตามตำหลักตำราดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์มีอยู่ทั่วไปตามวัดตามวาตามสถานที่สมาคมหรือห้องสมุดต่างๆตลอดถึงบ้านเรือนของแต่ละคนละคนที่เป็นชาวพุทธไม่บกพร่องก็จริงแต่ทวนสัมผัสรับรู้ความแง่หนักเบาอย่างแท้จริงตามดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นรู้สึกจะมีน้อยมากภายในจิตใจธรรมมีหลายประเภทชื่อของธรรมก็มีอาการของธรรมที่ท่านแสดงออกทุกแง่ทุกมุมนั้นล้วนแล้วจะเป็นอาการของธรรมที่ที่เข้ามาสู่จิตที่จะควรได้รับทราบรสแห่งธรรมในขั้นต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ใจเป็นสิ่งสำคัญมากใจเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับทราบอัตธรรมทั้งหลายพร้อมกับเป็นที่สถิตของธรรมทุกขั้นได้เป็นอย่างดีแต่ใจขาดความเหลียวแลจากเจ้าของสนใจไปในทางอื่นๆเสียมากยิ่งกว่าจะสนใจในอัตธรรมอันเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามและทำจิตใจของตนให้มีความแจ่มชื่นเบิกบานนี่ขาดในสิ่งนี้เสียโลกจึงมีความบกพร่องทางความสุขมีแต่ความทุกข์ด้วยกันทุกหย่อมยากไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดไปที่ไหนได้ยินแต่ความบ่นกันเต็มไปหมดไม่ว่าคนประเภทใดชาติชั้นวรรณะใดบ่นแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากนอกจากบ่นเรื่องความทุกข์ความลำบากในการทำมาหาเลี้ยงชีพแล้ว

ยังบ่นถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากทางด้านจิตใจเกี่ยวกับความกังวลวุ่นวายกับเรื่องต่างๆมีปาฐะเต็มไปหมดทั่วดินแดนทั้งนี้เพราะถ้าเป็นโรคเขาเรียกว่าคอยจะรับทานแต่ของแสลงแต่ไม่ค่อยสนใจกับยาซึ่งเป็นเครื่องระงับดับโรคนั้นๆโรคกันนั้นจึงมีโอกาสที่จะกำเริบได้ทุกเวลาเวลาทุกอิริยาบถทุกคนทุกธาตุชั้นมันนะดังที่เราทั้งหลายได้ทราบกันหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะเฉลียวฉลาดแหลมคมดังพระองค์ทรงเป็นศาสดาสอนทั้งสามโลกธาตุนี้ดังในพุทธคุณก็ได้กล่าวไว้แล้วสัทธาเทวมนุษย์สานังนอกจากพระองค์เป็นครูข้ามสอนฝึกฝนทรมานพระองค์จนได้บรรลุธรรมอันสูงสุดภายในพระไถ่กลายเป็นธรรมทั้งดวงเต็มพระไถ่ท่านแล้วยังเป็นศาสดาสั่งสอนสัตว์โลกมีพุทธบริษัท4เป็นสำคัญด้วยมาและธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนนั้นออกมาจากพระเมตตาล้วนๆของพระองค์ประสิทธิ์ศาสตร์ให้เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราทั้งหลายที่ได้กราบไหว้บูชาพอมองเห็นร่องรอยแห่งศีลธรรมอันเป็นธรรมประจำมนุษย์บ้างก็เพราะอำนาจแห่งพระเมตตาที่พระองค์ท่านประสิทธิ์ศาสตร์มาให้พวกเราทั้งหลายแต่แม้เป็นธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่สำเร็จรูปมาแล้วด้วยการชี้แจงแสดงบอกทั้งทางดีทางชั่วและออกทั้งสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรบำเพ็ญแต่ความสนใจก็กลับเบนไปทางอื่นที่จะเป็นสิ่งที่แสดงอักธรรมหรือเป็นฆ่าศึกต่อธรรมซึ่งเป็นฆ่าศึกต่อตนโดยเฉพาะนั้นไปเสียเมื่อเป็นเช่นนั้นผลจึงแสดงออกในทางผิดให้เกิดความทุกข์ไม่ถึงปรารถนามีอยู่ทุกหัวใจไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายชาติชั้นวรรณะใดไม่สมพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานทำไว้เพื่อเป็นยาระงับดับโรคที่เหลือปัญหาอาสวะความมืดมนอนตรการต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ไม่มีวันเลิกลาไปได้เลยนอกจากทำเท่านั้นเครื่องนะครับดับโรคประเภทนี้ให้ค่อยหมดไปแล้วจะพอมีความสะดวกสบายขึ้นภายในจิตใจแต่เพราะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทเป็นผู้ออกแนวรบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องสนับสนุนบรรดาประชาชนศรัทธาทั้งหลายได้มอบถวายอยู่ตลอดเวลาและพร้อมที่จะสนับสนุนในปัจจัยทั้งหลายสี่นั้นคืออะไรคือจีวรได้จากเครื่องนุ่งห่มบิณฑบาตอาหารปัจจัยต่างๆที่จะยังอัตภาพให้เป็นไปหรืออาสนะที่อยู่ที่อาศัยสำหรับพระผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อความหลุดพ้นกีฬานเภสัชได้จากยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆบรรดาศรัทธาทั้งหลายพร้อมอยู่เสมอที่จะสนับสนุนผู้ออกแนวรบแล้วคือภิกษุบริษัทด้วยเหตุนี้ภิกษุจึงเป็นผู้มีโอกาสมากยิ่งกว่าคฤหัสถ์เพราะมีหน้าที่ที่จะบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อปราบปรามห้ามหันกับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนให้หมดสิ้นไปโดยลำดับพอจิตจะได้สงบตัวมีความสะดวกสบายภายในจิตใจพอมองเห็นอัดเห็นทำไปโดยลำดับได้สถานที่บำเพ็ญก็เป็นที่เหมาะสมเฉพาะอย่างยิ่งเช่นอย่างวัดเขาน้อยสามฐานเหล่านี้เป็นสถานที่เหมาะสมกับผู้บำเพ็ญเพื่อฆ่ากิเลสตัณหาอาสวะโดยตรงเพราะเป็นสถานที่สงบเงียบสะดวกแก่การบำเพ็ญสมาธิไม่เป็นสถานที่ทุกข์ยากวุ่นวายก่อควรให้เกิดกิเลสให้เกิดความรำคาญในการบำเพ็ญสมณะถ้าจะเทียบในครั้งพุทธกาลแล้วก็เรียกว่ามหาวิทยาลัยของพระ
คือลุคโมลเสนาสนังนิสาญาปปัจจาตัดผลิตโวยาวัชีวังอุตสาโหกระนังอยู่นี่พระพุทธเจ้าทรงประทานสถานที่เหมาะสมให้มอบให้บำเพ็ญสถานที่ฉะนั้นถ้าเราจะเทียบสมัยปัจจุบันนี้แล้วก็เรียกมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์สาวกของพระโพธิสัตว์ที่จะเรียนและปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทำงานที่พระองค์ทรงสั่งสอนก็เป็นงานเฉพาะที่เหมาะเจาะกับพระสงฆ์ผู้ออกแนวรบแล้วคือออกปฏิบัติได้แก่เจสาโลมานัขาทันตาตะโจผมขนและฟันหนังทันหวานนั้นเมื่อแปลแล้วไอโลมปฏิโลมนี่คืองานของท่านทั้งหลายนับตั้งแต่วันอุปสมบทหรือบรรพชาทีแรกอุปชาเนี่ยต้องมอบงานนี้ให้ตามหลักธรรมของศาสดาที่ประทานเอาไว้จะละเว้นเสียไม่ได้อุปชาองค์ใดได้ปล่อยวางงานอันนี้ไม่ได้มอบให้คุณนำบุตรที่บวชที่เป็นสัจจินีอาริบวชจากตนอุปชายะองค์นั้นต้องผิดนี่เพราะถือเป็นงานสำคัญมากนี่คืองานของพระเมื่อมีท่านมอบงานให้แล้วเช่นนี้สถานที่เช่นไรซึ่งเป็นที่เหมาะสมท่านก็บอกอีกทีว่าลุคโมลเทศนาสนังเป็นต้นให้หาอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ชายป่าเขาในถ้ำเงื่อมผาอันเป็นที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อฆ่ากิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจและจงทำความอุตสาห์พยายามดำเนินอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเถิดนี่คือพระโอวาทอนุสาสน์ที่ทรงข้ามสอนในหลังจากการในตัวสมบทเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างนี้งานสำคัญของพระได้แก่งานปฏิบัติกรรมฐานคือจิตตภาวนาพิจารณาสิ่งที่มีอยู่กับตนที่ท่านเรียกว่ากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับสมณเพศคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมทำบทใดก็ตามเจสาโลมานะขาทันตาตัดตัวหรือจะพิจารณาอาการใดก็ตามซึ่งเป็นเรื่องอนิจจังสังขตาเต็มไปหมดรอบตัวนี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตที่เคยฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปในตามโลกการนิสารก็อำนาจแห่งที่เดชปัญหาสลักจิตลากไปก็ย่อมจะได้รู้สึกตัวและย้อนเข้ามาสู่หลักความจริงคือองค์แห่งตรายรักษ์ที่เต็มอยู่กับตัวนี้แล้วจิตก็จะรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ด้วยการพิจารณาที่กายด้วยสติและปัญญาอันมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านประเสริฐด้วยงานอันนี้ท่านจึงได้มอบงานอันนี้ให้พวกเราท่านเฉลียวฉลาดแหลมคมก็เพราะงานอันนี้เมื่อทำงานนี้สำเร็จลุล่วงลงไปเรียบร้อยแล้วด้วยความสมบูรณ์ผู้นั้นไม่ใช่บุคคลธรรมดากลายเป็นอริยบุคคลชั้นสูงสุดได้แก่วิมุตติพ้นไปแล้วดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายส่วนมากท่านชอบเรียนในป่าในเขาที่เทียบกับมหาวิทยาลัยในครั้งนั้นอาจารย์ที่ของมหาวิทยาลัยนั้นๆล้วนแล้วตั้งแต่พระสาวกอรหันต์การแนะนำสั่งสอนอัตธรรมไม่ว่าแง่ใดทางด้านกรรมฐานนี้มีความคล่องแคล่วแก่กล้าสามารถทุกแง่ทุกมุมที่จะปลดเรื่องความสงสัยของคุณบุตรที่บวชแล้วไปศึกษาอบรมกับท่านด้วยความถูกต้องแม่นยำทุกประเภทแห่งธรรมและทุกขั้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงมุตติพ้นไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนั่นเรียกว่าอาจารย์ท่านเอกถ้าเทียบทุกวันนี้ก็เรียกว่าปริญญาเอกปริญญาแปลว่าความรู้รอบทางโลกหมายรู้รอบอย่างหนึ่งทางธรรมะนี้เป็นโลกวิถีรู้รอบทั้งภายในด้วยรู้รอบทั้งภายในภายนอกด้วย
รู้แจ้งแทงตลอดทั้งธาตุขันธ์ทั้งขันธ์ทั้งจิตใจของตนกิเลสหมอบราบไปหมดเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นผู้ปราบปรามห้ามหั่นทำลายจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจนี่เรียกว่ารู้รอบภายในรู้รอบภายนอกโลกธาตุนี้กว้างแสนกว้างขนาดไหนปัญญาแทงทะลุลงในความจริงทั้งหมดว่าเป็นสภาพเหมือนกันนี้ประกันไม่สงสัยไม่ติดข้องในสิ่งใดจิตใจเมื่อได้ถอดถอนตนออกจากเครื่องกดขี่บังคับแล้วย่อมเป็นอิสระมีความสะดวกสบายทุกกิริยาบทเช่นเดียวกับนักโทษที่พ้นจากโทษจากการคุมขังถูกทรมานต่างๆแล้วออกสู่ความเป็นอิสระย่อมมีความสุขแต่นักโทษนั้นเทียบกันได้เพียงเล็กน้อยตามขั้นเท่านั้นไม่ได้เทียบถึงขั้นสูงสุดได้เพราะนักโทษแต่ละคนแม้จะพ้นโทษออกไปแล้วโทษภายในจิตใจของตนก็ยังมีได้จากกิเลสปัญหาอาสวะส่วนความพ้นโทษทางด้านจิตใจจากการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสออกหมดโดยสิ้นเชิงนี้เป็นอิสระโดยสมบูรณ์เต็มที่ตลอดอนันตกาลไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของสิ่งใดในโลกทั้งสามนี้จึงเรียกว่าโลกุตระแปลว่าธรรมที่สูงกว่าโลกสมมุติทั้งปวงจึงเรียกว่าโลกุตระนั่นพระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญจนรู้จริงเห็นจริงแล้วแนะนำสั่งสอนผู้ใดก็ตามเมื่อได้รู้จริงเห็นจริงตามหลักธรรมชาติโดยสมบูรณ์ประจักษ์ใจแล้วย่อมจะพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มปากเต็มคอไม่มีความโต้ขัดขานว่าผู้หนึ่งผู้ใดจะขัดขานว่าพูดไม่ถูกผิดไปอย่างนี้ไม่มีเพราะเห็นแล้วค่อยพูดได้ยินแล้วค่อยพูดก็จักกับใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพูดออกมาจะผิดที่ตรงไหนท่านจึงเรียกพระสวดขาตธรรมที่เราตรัสไว้ชอบแล้วเหตุที่ตรัสไว้ชอบก็เพราะรู้ชอบรู้ไม่ผิดรู้ถูกต้องทุกสัตว์ทุกส่วนแห่งธรรมทั้งหลายการแสดงออกจึงต้องถูกต้องทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมตลอดถึงยมุตติพ้นไม่มีจิตคลาดเคลื่อนไปแม้แต่น้อยเลยบรรดาท่านผู้รู้ธรรมถึงแดนแห่งธรรมพ้นทุกข์บริสุทธิ์ทั้งหลายพูดจะเป็นเหมือนกันหมดไม่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายพูดเนี่ยธรรมเป็นเครื่องชุบบุคคลหรือเป็นเครื่องชะล้างจิตใจของสัตว์โลกที่มีความเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่หรือมืดตื้ออยู่ด้วยกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเปรียบเหมือนกับสิ่งที่โสกปลุกโสมมที่สุดให้หมดไปด้วยอำนาจแห่งธรรมอันเป็นของสะอาดทำละล้างไม่หยุดไม่ถอยกลายเป็นจิตที่สะอาดปราศจากมลทินทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงธรรมนี้จากที่กล่าวมาทั้งนี้มีใจเท่านั้นเป็นผู้จะสามารถทราบธรรมในหลักธรรมชาติได้ไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดตามท่านกล่าวไว้ว่าธรรมนั้นมีถ้าเกี่ยวกับบุคคลก็มีถึง4บุคคลเกี่ยวกับธรรมก็มี4ขั้นของธรรมซึ่งเป็นธรรมสำคัญที่จะนอกเหนือจากจิตเป็นผู้รับทราบไปไม่ได้ได้แก่เบื้องต้นก็กัลยาณธรรมจิตบำเพ็ญตนไปด้วยอัตถ์ด้วยธรรมตามหลักที่ท่านสั่งสอนไว้มีความสงบร่มเย็นภายในใจมีความสงบสุขนี่เป็นขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นทั่วไปขั้นที่สองอันเป็นขั้นเฉพาะเข้าไปโดยลำดับได้แก่ขั้นพระโสดาขั้นพระสกิทาคามขั้นธรรมแห่งพระอนาคาธรรมอรหัตตธรรมเมื่อจิตมีความสามารถปฏิบัติจนก้าวเข้าถึงธรรมทั้ง4ขั้นนี้แล้วธรรมทั้ง4ขั้นนี้จะประจักษ์อยู่ภายในจิตใจของผู้นั้นนั่นแลคือธรรมแท้อยู่ตรงนั้นเริ่มแต่สมาธิธรรมขึ้นไปทุกๆขั้นของสมาธิปัญญาธรรมทุกขั้นของปัญญาจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นผลแห่งความหลุดพ้นทั้งมวลได้แก่ความบริสุทธิ์ภายในจิตใจความบริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์ที่ไหนบริสุทธิ์ที่ใจใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นเจ้าของแห่งความบริสุทธิ์ของตนใจจึงเป็นผู้
หลุดพ้นใจจึงเป็นผู้ประเสริฐใจตรงนี้จึงเป็นธรรมทั้งดวงธรรมทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์มารวมอยู่ที่ใจเป็นที่สถิตของธรรมทั้งหลายนี่เป็นธรรมแท้พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้อย่างนี้พระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมรู้ธรรมประเภทนี้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นผู้เต็มไปด้วยอัตถธรรมภายในใจเป็นผู้ทรงธรรมได้อย่างแท้จริงนี่คือธรรมความจริงเรียกว่าธรรมของจริงเป็นอย่างนี้ที่เป็นความจำเป็นอีกประเภทเช่นเราศึกษาเราเรียนสูตรนั้นสูตรนี้เรียนคำพีนั้นคำพีนี้หรือสอบได้นักคำพีนักคำโทนักคำเอกได้ประเรียนหนึ่งสองสามแปดเก้าเรื่อยไปจนกระทั่งเรียนจบพระไตรปิฎกทั้งมวลนี้เป็นธรรมแห่งความจำไม่ใช่ธรรมแห่งความจริงจะเรียนได้มากน้อยเพียงไรก็ตามมิได้ประมาทแล้วพูดตามหลักความจริงไม่ใช่พูดเพื่อความประมาทจำได้เท่าไรก็ยังไม่เกิดผลประโยชน์แก่จิตใจใจยังไม่สัมผัสธรรมที่แท้จริงเพราะความจำนั้นเลยเมื่อต้องการอยากจะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมอันเป็นธรรมแท้จริงดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านสัมผัสสัมพันธ์และท่านรู้ท่านเห็นนั้นเราต้องประพฤติปฏิบัติธรรมในภาคปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นต้นเพียงลำพังจำเฉยๆนั้นใครๆก็จำได้เด็กเรียนเด็กก็จำได้แต่กิเลสมีอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วเรียนจบถึงพระไตรปิฎกก็ตามกิเลสก็มีอย่างสมบูรณ์ไม่มีกิเลสตัวใดพอที่จะทอดเปลือกออกบ้างก็หลอกปลอกเปลือกนิดหน่อยบ้างไม่มีนอกจากเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นอีกด้วยถ้าหากข้อเรียนด้วยความลืมตนมักเป็นอย่างนั้นเสมอเทียบกันหน้ากับเราจำชื่อเสือร้ายได้ว่าเสือร้ายมีกี่ตัวกี่คนมันทำความเดือดร้อนให้แก่บ้านนั้นบ้านนั้นแถวนั้นตำบลนั้นอำเภอนั้นอยู่เป็นเวลานานและมีจำนวนเท่านั้นคนเท่านี้คนก็ตายเราอย่าว่าแต่เพียงเราจำชื่อของเสือร้ายนั้นได้เราจำได้ทั้งโคตรทั้งแท้ปู่ย่าตาทวดของเสือร้ายนั้นก็ตามถ้ากราบใดยังจับเสือร้ายนั้นไม่ได้แล้วก็เสือร้ายที่จำชื่อมันได้นั่นแหละจะก่อความเดือดร้อนทิพย์หายให้แก่ประชาชนทั้งหลายอยู่เรื่อยไปข้อนี้ทั้งหลายเราจำชื่อกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงโคตรแท้แห่งกิเลสกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดหรือจะร้อยกว่าก็ตามกิเลสก็คงเป็นกิเลสความโลภคงเป็นความโลภอยู่เต็มใจความโกรธคงเป็นความโกรธอยู่เต็มใจความหลงราคะตัณหาคงมีอยู่อย่างเต็มใจเพราะจำได้แต่ชื่อเท่านั้นไม่ได้ปราบตามหรือจับตัวของกิเลสประเภทเหล่านั้นมาทำลายเสียได้เลยกิเลสเหล่านี้แลเป็นผู้ทำลายจิตใจของผู้ที่จำได้มากๆนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับเราจำชื่อของเสือร้ายได้ก็ไม่พ้นที่เสือร้ายนั้นจะมาทำลายประชาชนและตัวของตัวเองอีกด้วยโดยเหตุนี้คำว่าปริยัติคือการศึกษาเรียนแล้วปฏิบัติดำเนินตามนั้นสุดท้ายก็เป็นปฏิเวทปฏิเวทธรรมได้แจกการรู้แจ้งทั้งตลอดทั้งสามประเภทนี้จึงแยกจากกันไม่ได้ในตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าเราต้องการอยากเห็นผลของธรรมถ้าเราไม่ต้องการเพียงได้แต่ชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะได้แต่ชื่อของอัตของธรรมตั้งแต่ต้นจนมรรคผลนิพพานวิมุตติหลุดพ้นมาประหลับใจเพียงเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่จะกลับจะไม่เป็นการประดับใจจะเป็นการสั่งสมใจสั่งสมที่เดือดปัญหาเพราะความสำคัญว่าตนเรียนตนรู้ตนเป็นนักปราชญ์ราชกวีไปทั้งๆที่เพียงจำได้เท่านั้นนี่ไม่สงสัยคนมีที่เรียนมากต้องเป็นมากยกตัวอย่างใกล้ๆไม่ต้องพูดที่ไหนหลวงตาบัวเคยเป็นมาแล้วตั้งแต่ยังไม่เรียนหนังสือเท่าไหร่ก็ที่เดือดตัวนี้ก็ยังไม่มากพอเรียนได้สอบได้ชั้นนั้นชั้นนี้อูอาเหงื่อโอ้เรานี่มีความรู้มากแล้วนะนี่นะรู้สึกว่าพองขึ้นมาภายในใจนั่นแหละ
ได้นะคำตีก็กิเลสก็กองเท่าภูเขาไอ้ความผ่านนี่แล้วเขาน้อยนี่แล้วพอแล้วคำโพย้อนไปย้อนไปเป็นภูเขาลูกอื่นอยู่แล้วสองลูกสามลูกเพิ่มกันพอแล้วคำเอกเหมือนก็จะเต็มไปหมดเลยได้มหาปริญญาขึ้นมาเท่านั้นหูหนักตัวนี้จะยกไม่ขึ้นไปแล้วยิ่งกว่าภูเขาหนักยิ่งกว่าอะไรเพราะอะไรเพราะเข้าใจว่าตนรู้มันเต็มไปด้วยความรู้ความจริงมันเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะเต็มไปด้วยความท่านองตัวต่างหากมีกิเลสมันอยู่ที่ตรงนี้นี่เมื่อเราออกปฏิบัติไปโดยลำดับลำดับปฏิบัติไปเท่าไรเขายิ่งเห็นเรื่องของกิเลสเหมือนกับเราตามจับโจรชั่วร้ายนั่นเลยจับไปเรื่อยทำลายไปเรื่อยจับไปเรื่อยทำลายไปเรื่อยอันนี้พูดเป็นกลางๆไม่ใช่หลวงตาบัวจับไม่ใช่หลวงตาบัวรู้จับไปฆ่าไปจับไปฆ่าไปจนกระทั่งไม่มีเสือร้ายตัวใดภายในจิตความโลภก็หมดไปความโกรธก็หมดไปความหลงหมดไปอันนั้นไม่ต้องสงสัยนั่นได้ทั้งตัวด้วยได้ทั้งชื่อทั้งนามมันด้วยมีแผนการที่จะปราบตามมันด้วยวิธีใดก็ดำเนินตามแผนการนั้นด้วยผลเป็นที่พึงพอใจก็คือปราบที่เดชแน่หน้าไปอย่างนั้นมีตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่หลวงตาบัวรู้อย่างนั้นแต่พูดตามหลักความจริงให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมีที่สุดสงเป็นต้นได้นำไปเป็นสติพินิจพิจารณาตนเองว่าธรรมแท้นั้นจะสัมผัสได้ด้วยจากธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกแห่งทุกคนกระเทือนโลกธาตุอยู่ก็ตามแต่ไม่มีสิ่งใดจะรับความกระเทือนแห่งธรรมไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถรับทราบธรรมที่มีอยู่ทั่วไปในโลกธาตุนั้นและธรรมเป็นของอัศจรรย์ก็มันมีสิ่งใดที่จะรับความอัศจรรย์แห่งธรรมนั้นนอกจากจิตดวงเดียวเท่านั้นที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมแล้วจะเข้าสัมผัสสัมพันธ์ธรรมไปโดยลำดับตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมถึงวิมุตติหลุดพ้นจะไม่พ้นจากจิตนี้เลยเมื่อจิตได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกภูมิจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์แห่งจิตแห่งธรรมแล้วธรรมกับจิตก็เป็นอันเดียวกันอยู่ที่ไหนก็มีแต่ธรรมเป็นธรรมทั้งจิตเป็นธรรมทั้งดวงนั่นแหละคือผู้ได้ดูดดื่มได้สัมผัสธรรมนั่นแหละคือผู้อิ่มธรรมนั่นแหละคือผู้พอในธรรมทั้งหลายความโลภก็หมดเมื่อธรรมเข้าสู่ใจเต็มที่แล้วความโลภก็หมดความโกรธก็เรียบไปหมดความหลงไม่มีเหลือมีตั้งแต่ธรรมทั้งดวงอธิบายถึงเรื่องธรรมแท้ให้เราทั้งหลายได้ทราบแต่ไม่ได้ประมาทธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ตามคำผีนั่นเป็นธรรมเรียกว่าธรรมนอกที่ชี้เข้ามาสู่ธรรมในภายในจิตใจของเราแต่ก่อนพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ท่านทรงแสดงด้วยพระโอษฐ์ของท่านนำธรรมออกจากพระทัยประกาศสั่งสอนโลกตลอดมาเป็นเวลาหลายปีจนพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานตั้งหลายร้อยปีแล้วนักปราชญ์ท่านเห็นท่านมีความฉลาดเห็นว่าในการต่อไปนี้จะไม่มีใครทรงธรรมอันแท้จริงนี้ไม่ได้แล้วจึงต้องจดจารึกคำพีรังพอเป็นคุยหมายป้ายทางให้คุณบุตรสุดท้ายภายหลังได้อ่านได้ตรองได้ที่นี้พิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามเห็นทิศทางเดินแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้นั้นพอจะยังผลให้เกิดในทางภาคปฏิบัติกลายเป็นปฏิเวทธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรม 80,000 ที่ธรรมธรรมขันธ์จึงปรากฏขึ้นสู่คำทีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานมาแล้วตั้งหลายร้อยปีธรรมแท้อยู่ที่ใจเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั้งหลายก็ทรงแสดงออกจากใจแสดงโดยด้วยพระโอษฐ์คือปากหาวกทั้งหลายแสดงก็แสดงออกจากปากของท่านทำอยู่ที่ใจใจเป็นทางเดินออกมาสู่มุขขทวารทางสอนประชาชนพลเมือง ทั่วไปเป็นพวกเราไม่สามารถที่จะรู้ธรรมได้อย่างท่านก็ต้องอาศัยตำรับตำลาอ่านตำรับตำราสู่กันกลางเพื่อจะเป็นข้อคิดเพื่อจะเป็นแนวทางแล้วสุดท้ายก็ให้ย้อนเข้ามาเทียบเทียงกับตัวเองซึ่งเป็นผู้มุ่งหวังต่อความสุขความเจริญและเป็นผู้มุ่งที่จะถอดถอนเที่ยงน้ำติดเถื่อนติดภายในจิตใจได้แก่กิเลสเป็นตัวเหตุสำคัญค่อยๆหมดไปด้วยการจดจำ
นำธรรมที่ตนศึกษาและเรียนมานั้นมาเป็นเข็มทิศทางเดินทางดำเนินเราก็ต้องมีวันหนึ่งจนได้ที่จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญภายในจิตใจและจะทราบได้ชัดเจนว่าธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าประเสริฐนั้นประเสริฐอยู่ที่ไหนไม่มีประเสริฐอยู่ที่ไหนเพราะไม่มีอะไรสัมผัสรับทราบเช่นเดียวกับคนตาบอดรูปจะมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารสีแสงจะมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารคนตาบอดก็ไม่มีความหมายเพราะไม่มีสิ่งไปสัมผัสรับทราบสีแสงต่างๆนั้นเสียงจะมีอยู่เต็มโลกกับภาพก็ตามสำหรับคนหูหนวกก็มีความหมายมีความหมายเฉพาะคนหูดีเท่านั้นนี่ยกเข้ามาเป็นข้อเทียบเทียมเอาที่นี่เข้ามาอีกเสียงมีอยู่ทั่วโลกกับภาพไปมีไปหมดทุกวันนี้เขาผิดสิ่งต่างๆขึ้นมาเอาเสียงเหล่านั้นมาพูดต่อหน้าต่อตาเอารูปเหล่านั้นมาแสดงต่อหน้าต่อตาเราได้เช่นวิทยุโทรทัศน์น่ะดูสิถ้ามีเครื่องรับมันก็ปรากฏได้มีเครื่องผิดขึ้นมาให้ถูกต้องเหมาะสมกับสิ่งนั้นที่จะปรากฏขึ้นมาได้รูปก็ปรากฏขึ้นมาในโทรทัศน์ได้เสียงก็ปรากฏขึ้นมาในโทรทัศน์ได้ธรรมก็เหมือนกันจะมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารถ้าเราสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมปรับขึ้นให้มันเหมาะกันกับธรรมขั้นนั้นๆแล้วธรรมเหล่านั้นจะไม่จะมาปรากฏที่จอคือใจของเรานี้ทั้งเสียงอะไรก็ตามหรือรสแห่งธรรมทุกประเภทก็ตามจะมาปรากฏที่ใจที่จอนี่แหละจอคือใจนี่แหละจอเทวทัศน์หรือจอหนังเขาพูดกับทางโลกเราย้อนมาจอที่จอจิตธรรมจะปรากฏขึ้นที่จอนี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันของธรรมทั้งหลายว่ามีอยู่ในโลกธรรมสูญไปไหนเมื่อศาสนาเครื่องชี้แจงเรื่องของธรรมมีอยู่เท่าธรรมะของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เบื้องต้นจนถึง 80,000 ธรรมขันธ์ชี้แจงถึงเรื่องความมีอยู่ของธรรมทั้งนั้นและชี้แจงเรื่องของผู้ดำเนินประพฤติปฏิบัติให้เข้าสู่ธรรมมีสันติธรรมเป็นที่สุดเท่านั้นธรรมะจึงไม่ใช่ธรรมะโมฆะที่จะสอนคนด้วยความด้นเดาหลอกลวงเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กเป็นธรรมของจริงจึงเรียกว่าสวัสดิ์ขาตธรรมจัดไว้ชอบแล้ววิญญาณนิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าปรับตัวให้ถูกต้องกับธรรมธรรมที่ว่ามีอยู่ทั่วไปในโลกนั้นจะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ที่ใจของเราเข้าโดยลำดับจนกระทั่งสัมพันธ์กันเต็มที่ระหว่างจิตกับธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวธรรมอันใดจิตก็อันนั้นจิตอันใดธรรมอันนั้นวิมุตติหลุดพ้นคนอยู่ที่ไหนใจก็ทราบไม่สงสัยนี่เรียกว่าธรรมกับใจเข้าถึงกันผู้นี้แหละเป็นผู้ยืนยันได้ในธรรมทั้งหลายว่ามีอยู่นอกจากนั้นยากลำบากนอกจากความเชื่อธรรมดาหนึ่งหรือคาดคะเนเดาเอาเฉยโดยไม่ประจักษ์กับใจของตนก็เป็นของแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายเพื่อความแน่นอนเป็นเครื่องยืนยันทั้งตนเองและประกาศให้ประชาชนทั้งหลายทราบได้ด้วยความอาจประหารก็คือตนต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าเป็นที่เข้าใจและสัมผัสธรรมรับรู้ธรรมจนกระทั่งธรรมเกิดขึ้นที่ใจและถิดอยู่ที่ใจเต็มดวงแล้วอยู่ที่ไหนผู้นั้นก็คือธรรมทั้งหมดไม่ถามมาพระพุทธเจ้าไม่สงสัยพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ที่ได้ตรัสรู้ผ่านโลกมานี้แล้วมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์ไม่สงสัยเพราะความรู้ที่เด่นดวงอันเป็นตัวพุทธะอย่างแท้จริงเทียบกันได้กับพุทธะของพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นเราประจักษ์อยู่แล้วภายในใจของเราแม้สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีจำนวนมากเท่าไรก็ไม่สงสัยความรู้อันนี้ความบริสุทธิ์อันนี้ธรรมดวงที่อยู่กับใจของเราเต็มดวงเวลานี้ชั้นใดธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ทุกพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันสาวกทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันการปฏิพานของท่านก็เป็นการเป็นสมมุติต้องมีการสลายไปได้การนั้นการนี้เช่นพระพุทธเจ้าของเราปฏิพานอยู่ประเทศอินเดียได้ 2,500 กว่าปีนี้นั่นเป็นเพียงเรือนร่างของพุทธะเท่านั้นเรือนร่างนั้นก็เหมือนกับเรือนร่างของเรานี่แหละได้แก่ขันธ์5ย่อมมีแก่มีสลาย
ทำลายลงไปตามสภาพแห่งกฎอนิจจังคือทุกขังอนิจจ์ทุกขังอนิจจังอนัตตาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมมติอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็เป็นสมมติก็เข้ากันได้สนิทเป็นอย่างนี้ทุกธาตุทุกขันธ์นั่นไม่สำคัญเป็นเพียงเรือนร่างของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือดวงใจที่บริสุทธิ์กับธรรมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นไม่มีคำว่าสลายไม่มีคำว่าป่าช้าไม่มีคำว่าสิ้นว่าสูญมีแต่เป็นธรรมประเสริฐอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลและตลอดมาอย่างที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันนี้นี่เป็นธรรมแท้ขอให้รู้ที่ใจเมื่อรู้ที่ใจแล้วหายสงสัยบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่ว่าอันใดก็ตามแม้แต่ทางโลกเมื่อเคยสัมผัสสัมพันธ์อะไรกับเราแล้วเราต้องทราบรสชาติสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นยังไงเราต้องทราบด้วยลิ้นของเราธรรมของพระเจ้าก็ต้องทราบด้วยใจเหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบต้นๆดาวๆเปล่าๆไปแต่สอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้าเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ฝึกปฏิบัติตนอย่างน้อยก็เป็นปัญญาณชนทำรักษากายวาจาของตนให้เรียบร้อยมีธรรมเป็นเครื่องดำเนินของจิตมีจิตมีธรรมเป็นเบรกมีธรรมเป็นเครื่องห้ามล้อจิตมีธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินคือเหยียบคันเร่งหน้าที่การงานอันใดที่เป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองและเป็นประโยชน์แก่จิตใจของตนโดยเฉพาะด้วยอำนาจแห่งการทำงานนั้นๆแล้วงานนั้นก็เป็นผลเป็นประโยชน์ทำไปตามนั้นเรียกว่าเร่งไม่ให้มีความขยันหมั่นเพียรอย่าขี้เกียจขี้คร้านศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนขี้คร้านเป็นคนขยันหมั่นเพียรที่สุดอยู่ทางโลกก็พระองค์ก็เก่งเวลาเสด็จออกทรงผนวดก็ถึงขั้นสลบถลายพวกเรามีใครที่ดำเนินงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหรือทำงานอะไรๆก็ตามทางโลกทางสงสารการทำมาหาเลี้ยงชีพมีสลบสลายบ้างไหมถ้าเห็นมีใครสลบสลายพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรสลบสลายถึง3หนกว่าจะได้ทำมาประกาศสอนโลกนั่นดูยากขนาดไหนพระพุทธเจ้าไม่อดทนขนาดนั้นจะถึงขั้นสลบหรือคนเราถ้าลงไม่ฟื้นก็ต้องตายที่พระพุทธเจ้าไม่ฟื้นก็ต้องตายแต่พระพุทธเจ้าฟื้นส่วนที่เหลือนั้นตายเรียบภายในพระไถ่จึงได้เป็นศาสดาขึ้นมาท่าความขยันหมั่นเพียรความอดความทนความเป็นนักต่อสู้เมื่อเป็นฉะนั้นท่านจึงสอนพวกเราให้อุทานสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบนะอย่าขี้เกียจขี้คร้านไม่ใช่ของดีนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันปิดมันตันทางเดินแห่งอนาคตของตนอารักขาสัมปทาสมบัติเงินทองมีมากมีน้อยให้จับจ่ายใช้สอยไปทางที่เป็นประโยชน์อย่าไปจับจ่ายใช้สอยในทางที่จะเป็นโทษเป็นเครื่องสังหารตนเช่นซื้อยาพิษหรือสิ่งที่เสพติดเข้ามารับทานนั่นแหละสมบัติเหล่านั้นจะกลายเป็นภัยต่อตนเองท่านห้ามอารักขาสัมปทาให้จับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่เป็นประโยชน์เก็บไว้ด้วยความมีเหตุมีผลสมาธิวิตาการเลี้ยงการเลี้ยงชีพก็ให้พอเหมาะพอสมกับครอบครัวและตนอย่าให้พุ่งเฟ้อเหิมหรือว่าพุ่งตัวจนเกินเหตุเกินผลซึ่งไม่ใช่หลักธรรมจะทำตนให้เสียนิสัยและใจรั่วเมื่อคนเราใจรั่วแล้วเก็บอะไรไม่อยู่เหมือนกับภาชนะที่รั่วนี่เนี่ยเก็บอะไรไม่อยู่ถังน้ำไปตักน้ำก็รั่วออกหมดอย่าว่าเราไปตักน้ำในบ่อในบึงนี่เลยเอาหาสมุดก็ไม่มีอะไรค้างเพราะภาชนะมันรั่วใจรั่วก็เหมือนกันมีเท่าไรเป็นหมดให้มีเหลือท่านสอนว่าอย่าทำเป็นคนใจรั่วให้ใจมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลเป็นเครื่องค้ำประกันอยู่เสมอจ่ายไปบาท1 2บาทจ่ายไปเท่าไรก็ให้มีเหตุผลว่าจ่ายเพราะเหตุนั้นนั้นมีความเป็นอย่างนั้นเก็บไว้เพราะเหตุใดเก็บไว้เพราะความยังเป็นอย่างนั้นนั้นก็ให้ทราบกัลยาณมิตรตาการคบเพื่อนก็ให้ระมัดระวังเพื่อนข้างนอกเพื่อนข้างในคนทั่วมีคนดีมีให้เลือกให้เป็นตัวเองก็เป็นคนทั่วได้ในขณะจิตที่คิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้ในตัวของเราก็ให้ระวังความพาลภายในใจให้ระวังทั้งพาลภายนอกระวังทั้งพาลภายในมันจะทำความเดือดร้อนเสียหายแก่ตนด้วยได้โดยกันทั้งนั้น
เสียหายแก่ตนด้วยได้โดยกันทั้งนั้นนี่คือพระพุทธเจ้าองค์เอก

เกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์ในการประพฤติปฏิบัติแม้คารวะจะนำประพฤติปฏิบัติบ้างหรือปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามกำลังความสามารถของตนก็ไม่มีอะไรผิดเพราะความสุขความเจริญนั้นเราต้องการด้วยกันพระก็ต้องการความสุขประชาชนก็ต้องการความสุขสุขประเภทใดที่เหมาะสมกับกำลังความสามารถของเราที่จะถึงได้รับก็ควรให้ได้รับเกิดมาในท่ามกลางแห่งพุทธศาสนาอย่าให้เสียเวลาตายเลยเปล่าไม่เกิดประโยชน์เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนั้นเลยเราเป็นคนต้องตายแบบคนเราเป็นพุทธบริษัทเราถือพุทธศาสนาต้องตายแบบชาวพุทธคือเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีคุณงามความดีมีศีลมีธรรมภายในกายวาจาใจของตนผู้นั้นมีสง่าราศีในอยู่ในโลกนี้ก็เป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายตายไปก็เป็นสุขโตเพราะอยู่ก็เป็นสุขโตไปจะเป็นทุกขโตที่ไหนต้องเป็นสุขโตในเพราะอำนาจแห่งการประพฤติตนให้มีศีลมีธรรมยอมนำผู้นั้นให้ได้รับความสุขความสบายโดยไม่ต้องสงสัยการแสดงธรรมไปเห็นหมด

ในหน้าที่ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมยอมเป็นความลำบากเลยครับแต่เมื่ออาศัยความชำนาญซึ่งทำอยู่เป็นประจำเมื่อจิตใจไปตนเคยเห็นว่าลำบากก็ค่อยกลายเป็นของง่ายขึ้นมาการปฏิบัติศาสนาก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันเพราะเราไม่เคยทำมาบวชก็เพิ่งจะได้มาบวชไม่เคยมีการบวชบวชศึกๆเหมือนอย่างเขาทำงานประจำบ้างการศึกษาศึกษาบทเรียนนั้นตลอดทำทุกหมวดทุกหมวดก็ต้องเป็นการลำบากยากทั้งการจดจำยากทั้งการจะนำไปประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจทั้งตนให้เป็นไปตามหลักของข้อธรรมนิมิตที่ทรงประทานไว้การไปการมาเหลือบซ้ายเหลือบขวาในอิริยาบถทั้งสี่สำหรับผู้ก้าวเข้ามาเป็นนักบวชแล้วย่อมมีพระธรรมและพระวินัยเป็นเครื่องปกครองรักษาคือยามายาตที่จะเคลื่อนไหวไปมาต้องมีธรรมมีวินัยตามคุ้มครองรักษาอยู่เสมอไม่ให้เคลื่อนจากจากหลักคือมารยาทของพระที่กลมกล่อมกับพระธรรมนิมิตอันเป็นเหตุที่จะทำตัวให้มีความร่มเย็นและเป็นความสวยงามประจำตนและประชาชนทั่วไปทุกๆความเคลื่อนไหวต้องมีการระมัดระวังไม่เช่นนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นนักบวชซึ่งเป็นเพศที่ทั้งรวมระวังมีกล่าวถึงความยากก็ต้องยากประจำหน้าที่หรือเพศของตนเพราะหน้าที่นี้มีงานประจำตนอย่างนี้ได้แต่งานจะปฏิบัติตามหลักของข้อวินัยปฏิบัติตามหลักของพระธรรมเพื่อนำผลอันเป็นความเจริญมาสู่ใจทั้งหลักจึงมีการยากบ้างเป็นธรรมดาแต่ความยากหรือความง่ายเราจะถือเป็นหลักสำคัญมากยิ่งกว่าผลที่เราต้องการซึ่งตนเห็นว่าเป็นผลและมีความสุขเมื่อปฏิบัติตนได้โดยถูกต้องแล้วฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อศาสนาโปรดมุ่งผลที่ตนได้จำนงไว้แล้วอย่างใดและย้อนกลับมาปรับปรุงเหตุคือการบำเพ็ญให้เป็นไปตามไม่ต้องคำนึงถึงความยากหรือความลำบากถ้าหากเราจะมาคิดในแง่แห่งความยากความลำบากแล้วสิ่งเหล่านี้แลจะตั้งกลางการดำเนินของเราไม่ให้สะดวกความที่ว่ายากว่าง่ายนั้นย่อมมีอยู่ในหน้าที่การงานทุก

ผนวกถึงวาระจะยากก็ต้องยากแต่ต้องทำถึงวาระที่จะง่ายสะดวกก็ต้องง่ายและสะดวกจำเป็นก็ต้องทำเช่นเดียวกันกับกิจการงานซึ่งถึงจุดหรือวาระที่ยากความยากและง่ายทั้งสองประเภทนี้เป็นหน้าที่ของผู้ดำเนินงานจะต้องฝ่าฝืนจนผ่านไปได้ถึงผลที่ตนมุ่งหวังสำหรับนักบวชของเราโปรดได้คำนึงถึงผลที่ตนต้องการแล้วปรับปรุงเหตุคือการดำเนินทั้งตนด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่าให้ความเกียจคร้านความมักง่ายความอ่อนแอเข้ามาแทรกสิงหัวใจได้ความประพฤติของเราทุกๆด้านการกระทำของเราทุกๆประโยคจะเป็นเหตุให้ด้อยลงเมื่อเหตุคือการกระทำด้อยลงแล้วผลที่จะถึงประสงค์นั้นก็ต้องด้อยลงตามๆกันผู้ปฏิบัติจึงมุ่งต่อผลอันเป็นที่พึงพอใจจึงมุ่งต่อการปรับปรุงตัวเองเพื่อความก้าวหน้าและแข็งแรงขึ้นไปเป็นลำดับทั้งด้านการประพฤติเกี่ยวกับทางด้านพระวินัยคือเกี่ยวกับมารยาทภายในทั้งด้านความประพฤติคือการดัดแปลงจิตใจของตนให้เป็นไปตามอำนาจแห่งความเพียรอย่าให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสผิดพลาดไปผลที่จะพึงได้จะกลายเป็นความเดือดร้อนไม่สมกับพระประสงค์ที่พระองค์ท่านทรงวางพระธรรมะไว้สำหรับให้เป็นความร่มเย็นแก่โลกผู้มีความร้อนอยู่เป็นประจำในสันดานและจะสมความมุ่งจะไม่สมความมุ่งหวังของเราผู้มุ่งหน้ามาหาความร่มเย็นใส่ตัวเองปฏิบัติธรรมของพระองค์ท่านเมื่อธรรมของพระองค์ก็เป็นธรรมที่ทรงไว้ซึ่งความร่มเย็นอยู่แล้วด้วยเราก็ปฏิบัติคือปรับปรุงกายวาจาใจของเราให้เข้ากับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความร่มเย็นด้วยผลที่จะพึงประจักษ์กับใจของเราผู้จะพึงรับผลก็ต้องปรากฏเป็นลำดับไปดังนั้นการปฏิบัติหรือบำเพ็ญทุกๆประโยคในหน้าที่ของเราโปรดได้ดำเนินไปด้วยความขยันหมั่นเพียรวาระจิตใดที่คิดขึ้นมาเพื่อเป็นการตัดรอนความเพียรของเราจะเป็นคิดเรื่องนอกก็ตามคิดเรื่องภายในของตัวเองก็ตามอย่าให้ได้ปล่อยความคิดประเภทนั้นให้สั่งสมตัวเองหรือพักตัวเองขึ้นมาจนมีกำลังมากสามารถกั้นกลางการดำเนินของเราที่เป็นจุดประสงค์ซึ่งตนมุ่งอยู่แล้วนั้นให้เสื่อมน้อยถอยลงไปหรือให้ล่มละลายไปเสียคำที่ว่าข้าศึกนั้นเป็นเรื่องของเราไม่ใช่โลกกระถาดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้นเป็นข้าศึกต่อเราโดยถ่ายเดียวแต่เป็นเรื่องของจิตที่ไปทำความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นต่างหากจึงนำเรื่องความทุกข์เดือดร้อนมาให้เราเพราะเหตุใดเพราะสภาพทั้งหลายเหล่านี้เป็นของมีอยู่ดั้งเดิมนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้หรือก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกไม่ว่าองค์ใดๆก็ตามเรื่องสภาวะทั้งหลายมีความปรากฏขึ้นตั้งอยู่แปรสภาพผัดเปลี่ยนเวียนกันไปวนกันมาอยู่เช่นนี้ไม่เคยได้สิ้นสูญไปจากโลกนี้มาตั้งแต่การไหนๆแต่เรื่องของจิตที่คิดเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นถือมาเป็นอารมณ์ของใจทำให้ใจเกิดความรักในสิ่งนั้นแล้วติดพันทำให้ใจเกิดความชังในสิ่งนั้นแล้วเกิดความติดพันหมุนความติดพันนั้นเข้ามาสู่จิตใจของตนกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่จึงเรียกว่าจิตก่อเรื่องใส่ตัวเองจึงหาความสงบเงียบเย็นไม่ได้การที่เราบำเพ็ญจิตใจเพื่อจะให้ได้รับความสงบสุขนั้น

ก็ได้แก่การพินิจพิจารณาสภาวะทั้งหลายที่ใจเคยสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องชอบรักกับสิ่งเหล่านั้นให้รู้ตามสภาพของเขาทั้งรู้ตามเรื่องของใจที่ไปเกี่ยวข้องแล้วไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นนอกจากจะทำความรำคาญหรือเดือดร้อนแก่ตนเท่านั้นแล้วจิตของเราก็จะได้โยกย้ายเปลี่ยนความรู้ความเห็นมาจากสิ่งที่ตนเห็นมาเป็นภาพสิทธิ์ซึ่งได้พิจารณารอบแล้วด้วยปัญญาหมุนตัวเข้ามาทรงเป็นองค์แห่งความรู้นี่ท่านเรียกว่าความสงบวิริยะแห่งใจที่สงบเช่นนั้นไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งอันใดทรงตัวอยู่ตามสภาพโดยไม่ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยโลกใดๆทั้งนั้นมีท่านเรียกว่าความสงบสุขของใจคือไม่มีสิ่งใดจะทำจิตใจให้กระเทือนและจิตใจก็ไม่เขย่าตัวเองด้วยอารมณ์คือการคิดปรุงต่างๆให้เกิดความกระเทือนซึ่งหาความสุขไม่ได้มีแต่จะพยายามกลั่นกรองจิตใจของตนออกจากอารมณ์ทั้งหลายซึ่งตนเห็นว่าเป็นข้าศึกหรือซึ่งธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเป็นข้าศึกออกจากใจเป็นลำดับลำดับใจเมื่อใดทวนกระแสออกมาจากสิ่งนั้นย้อนเข้ามาสู่จิตใจเป็นความรู้โดยลำพังตนเองไม่เกี่ยวกับสิ่งใดแล้วการนั้นแหละเป็นเวลาที่เราจะรู้ความสงบก็จะรู้ขึ้นในเวลานั้นความสุขก็จะรู้ขึ้นในเวลานั้นความอัศจรรย์หรือแปลกประหลาดซึ่งเราไม่เคยผ่านมาทั้งที่ก็เป็นของมีอยู่ในจิตนี้เราก็จะได้เห็นได้รู้ในขณะนั้นถ้าจิตยังไม่มีความสงบจากอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกันมาตราบใดจิตจะหาความสุขไม่ได้ตราบนั้นแม้การปฏิบัติพระศาสนาเราก็จะเชื่อเพียงคาดคะเนซึ่งเป็นของเอียงๆหรือล้มละลายไปได้อย่างง่ายๆแต่การเชื่อที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดัดแปลงจิตใจของตนเองให้หายพยศเข้ามาเป็นขั้นๆจนถึงกับปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาภายใจภายในใจนี้เป็นสักขีพยานอันสำคัญที่เรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกคือผู้ปฏิบัติจะปรากฏเห็นภายในตัวเองโดยไม่ต้องไปเชื่อต่อผู้ใดแต่หากเป็นความเชื่อมั่นในความรู้ความเห็นความเป็นของตนอยู่ในเวลานั้นนี่เป็นธรรมที่จะเป็นสื่อหรือเป็นเชื่อให้ใจได้รับความเชื่อมั่นให้ใจได้รับความดูดดื่มและเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมความภาคเพียรความอดทนต่อการบำเพ็ญเพื่อธรรมหรือเพื่อจิตให้มีความละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านี้โดยลำดับจิตนี้เป็นของกลางกลางจะว่าดีเสียทีเดียวก็ยังไม่เคยจะว่าชั่วเสียทีเดียวก็ยังไม่เคยการที่จิตจะกลายเป็นจิตชั่วหรือจะเป็นจิตดีขึ้นมาแก่บุคคลผู้นั้นต้องอาศัยสิ่งเคลือบแฝงหรืออาศัยการดัดแปลงจิตใจให้เป็นไปตามทางดีหรือชั่วนั้นเช่นจิตเราได้รับความเดือดร้อนขุ่นมัวเราอยากเข้าใจว่าจิตนั้นเกิดความเดือดร้อนขุ่นมัวขึ้นมาภายในตนเองโดยหาสาเหตุไม่ได้แท้จริงสาเหตุนั้นแลเป็นเครื่องเกิดก่อนความเดือดร้อนของจิตซึ่งเป็นตัวผลเกิดขึ้นทีหลังแต่เราไม่สามารถจะทราบกระแสของจิตที่คิดไปก่อความเดือดร้อนอันเป็นตัวเหตุนั้นจนปรากฏผลคือความเดือดร้อนขึ้นมาภายในตนต่างหากหากเราได้
สังเกตดูเรื่องของเราโดยเฉพาะไม่ว่าอิริยาบถใดตั้งหน้าทำความสังเกตเรื่องจิตใจของตนจะเคลื่อนไหวไปสู่อารมณ์ใดๆทุกเวลาแล้วอย่างไรเราต้องทราบเรื่องของจิตที่คิดไปในทางดีและชั่วเมื่อเราทราบความคิดของจิตที่เป็นไปในทางดีและชั่วด้วยการสังเกตเราแล้วเราก็มีช่องทางที่จะปรับปรุงจิตใจซึ่งคิดไปในทางที่ผิดให้วกกลับเข้ามาคิดในทางที่ถูกผลก็จะปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาเพราะความสุขก็ไม่ใช่เกิดขึ้นมาเอาเฉยๆโดยปราศจากสิ่งส่งเสริมหรืออุดหนุนขึ้นมาต้องมีสาเหตุเป็นทางดีอีกเหมือนกันกับทางชั่วดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ทุกๆแง่ทุกๆกระทงที่เราจะทำกันอยู่ทุกๆวันนี้เป็นสาเหตุอันดีคือเป็นต้นเหตุอันดีที่จะทำจิตใจของเราให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขไปเป็นลำดับจนถึงเรื่องของจิตโดยเฉพาะคือการบำเพ็ญการสอบรู้เรื่องจิตใจของตนคือท่านเรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือการอบรมนั่นเองจิตใจเป็นอย่างไรจึงต้องอบรมถ้าจะเทียบแล้วก็จิตก็เป็นเหมือนผลไม้ที่ยังไม่ห่ามยังไม่สุกก็ต้องอาศัยการบำรุงลำต้นให้ต้นไม้ต้นนั้นๆซึ่งเขาส่งผลอยู่แล้วนั้นได้รับอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงภายในตัวเองผลไม้ที่อยู่กับต้นไม้ต้นนั้นๆเมื่อต้นไม้ได้รับผลได้รับปุ๋ยได้รับอาหารผลไม้ที่ติดเนื่องกันอยู่ก็พลอยได้รับความซึมซาบจากอาหารอีกเช่นเดียวกันแล้วก็นับวันจะห่ามหรือนับวันจะสุกเป็นลำดับไปการอบรมจิตใจก็เป็นเช่นนั้นพ่อวัดปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมเป็นเช่นเดียวกับปุ๋ยที่จะมาส่งเสริมจิตใจของเราให้รับปุ๋ยอันดีได้จากธรรมะเมื่อปุ๋ยข้างนอกก็ใส่เข้ามาปุ๋ยภายในได้แก่การอบรมจิตใจโดยเฉพาะก็บำเพ็ญทุกๆเรื่องเมื่อใจได้รับการสนับสนุนจากธรรมะที่ชอบแล้วก็ยอมจะปรากฏตัวหรือเปลี่ยนแปลงความรู้ความเห็นความเป็นของตัวเองเข้ามาทางด้านดีเสมอเสมอจนปรากฏเป็นจิตที่มีความสงบเยือกเย็นภายในตัวเองเห็นได้ชัดทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนเรื่องของจิตจะมีความสงบสุขก็ต้องอาศัยปุ๋ยเป็นเครื่องบำรุงหรือหล่อเลี้ยงเหมือนกันดังนั้นเราทุกท่านที่ประกอบความเพียรโตได้ทราบว่าเรากำลังส่งเสริมหรือบำรุงจิตใจของเราด้วยอาหารที่ถูกต้องกับใจใจของเราอย่างไรก็ต้องเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นเมื่อเราบำเพ็ญไม่ลดละแต่การปฏิบัติเบื้องต้นซึ่งได้เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังทราบมาหลายครั้งแล้วว่าต้องเป็นการลำบากเป็นธรรมดาเพราะเรายังไม่เคยทำแต่จะลำบากขนาดไหนขออย่าให้เหนือไปจากความเพียรของเราที่จะปิดกั้นหรือผลักไสความลำบากอันนั้นให้หลุดลอยออกไปจากจิตใจเหลือแต่ความขยันหมั่นเพียรเป็นเครื่องล้อมล้อล้อมรอบจิตใจส่งเสริมบำรุงจิตใจให้มีความเยือกเย็นเป็นสุขขึ้นเป็นลำดับนี่เป็นทางแห่งสันติธรรมเข้าไปเป็นขั้นขั้นนับแต่สันติคือความสงบซึ่งเกิดขึ้นจากสมาธิและสันติที่เป็นความสงบขึ้นไปถึงขั้นแห่งวิมุตตินิพพานจะไม่พ้นจาก
วิธีดำเนินซึ่งเราทั้งหลายดำเนิน

มาบัดนี้จิตที่ไม่ได้รับความสงบในเวลาบำเพ็ญนี่เข้าใจว่าขณะที่เราบำเพ็ญนั้นจิตอาจจะเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ซึ่งเคยก่อความยุ่งเหยิงให้ตนอยู่เสมอหากว่าจิตได้อยู่ในองค์แห่งภาวนาจริงๆแล้วอย่างไรความสงบต้องปรากฏแน่นอนไม่มากไม่น้อยเพราะจิตไม่มีทางเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ซึ่งเป็นเครื่องก่อกวนเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องของสติที่จะกำกับรักษาจิตใจนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญเพื่อรู้วิถีของใจตนเองหากสติได้ขาดไปในวาระใดเรื่องความกระเพื่อมของจิตที่จะคิดออกไปสู่อารมณ์ต่างๆย่อมมีโอกาสจะแสดงตัวหรืออาจเอื้อมออกไปได้ในวาระเช่นนั้นแต่เราไม่อาจจะทราบได้ว่าจิตได้เล็ดลอดออกไปเวลาใดแล้วก็มาเหมาตัวเองว่าเราก็นั่งภาวนามาเป็นเวลาเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงเหตุใดจิตจึงไม่เป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นและอาจจะคิดไปมากกว่านั้นก็ได้ว่าเราอาจจะไม่มีอำนาจวาสนาที่ควรจะทรงศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดมรรคผลนิพพานได้หากว่าเราทำไปก็คงจะเป็นทำนองนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องเป็นคนอาภัพไม่สมควรแก่เพศพรหมจรรย์นี้เลยศึกออกไปเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเขาเหมือนคฤหัสถ์ญาติโยมเขาแล้วบำเพ็ญทานศีลภาวนาไปตามกำลังของตนก็เห็นจักได้บุญได้กุศลจิตอาจจะคิดไปเช่นนั้นก็ได้แต่เราไม่ได้ย้อนถึงเรื่องของเราว่าขณะที่เราบำเพ็ญอยู่นั้นเราได้มีข้อสังเกตหรือกำกับจิตใจอย่างไรหรือไม่จิตจริงไม่ได้รับผลเท่าที่เราต้องการและการที่เราจะเปลี่ยนความคิดไปเช่นนั้นเป็นทางที่ถูกต้องตามหลักของผู้ที่มุ่งผลอันดีเยี่ยมหรือไม่และเมื่อเราละเพศออกไปแล้วเราจะกลายเป็นคนที่มีอุปนิสัยวาสนาสมบูรณ์ขึ้นหรือไม่มรรคผลนิพพานจะปรากฏในเวลาที่เราศึกออกไปนั้นจริงหรือไม่หรือว่าคุณงามความดีทุกประเภทต้องเกิดขึ้นจากความขยันหมั่นเพียรการบำเพ็ญก็เวลานี้เรากำลังจะดัดแปลงจิตใจของเราให้ก้าวเข้าสู่ระดับธรรมอันสูงเหตุใดเราจึงมีความท้อแท้อ่อนแอหรือให้กิเลสซึ่งเขาเคยต่ำอยู่แล้วตามปกติของเขาฉุดลากจิตใจของเราให้ไปเป็นเช่นเดียวกับภาวะที่เขาเป็นอยู่นั้นนี่เราต้องย้อนถามตัวของเราเสมอหากเราใช้ความใคร่ครวญพินิจพิจารณาอยู่เช่นนี้นะแม้ขณะที่เรานั่งภาวนาเราก็จะทราบวิถีทางเดินของจิตที่เล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์เครื่องก่อกวนหรือทำความไม่สงบให้เราเราอาจจะมีโอกาสสามารถจะบังคับจิตใจซึ่งเป็นตัวคึกขนองดีประจำตัวตลอดเวลานั้นให้หายทะยศไปวันละเล็กละน้อยจนสามารถบังคับจิตใจของตนให้อยู่ในเงื้อมือของตนได้ด้วยการพิจารณาตามที่กล่าวมานี้เพราะเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะทุกๆประเภทที่นักบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านตำหนินั้นธรรมชาติเหล่านี้ไม่กลัวสิ่งใดในโลกนอกจากตัวคนที่มีธรรมะเท่านั้นคนที่มีธรรมะคือต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดความทนต่อหน้าที่การงานที่ชอบทำ
ป็นผู้หนักแน่นบึกบึนเสมอที่เหนื่อยกลัวเหลือเกินกลัวคนประเภทนี้แต่ที่มีความรู้สึกคิดนึกคล้อยไปตามกิเลสนั้นเป็นเรื่องจะส่งเสริมอำนาจวาสนากิเลสของกิเลสที่เกิดมีจำนวนน้อยให้มากมุนขึ้นไปเป็นลำดับจนไม่สามารถจะแก้ไขขอดขวนตัวได้เพราะอำนาจกิเลสมีกำลังมากมายขอให้นักท่านนักปฏิบัติโปรดทำความเข้าใจกับตนเองไว้ทุกท่านเพื่อความคิดที่เป็นไปทางต่ำจะถูกลากเราลงไปเราจะได้มีเครื่องมือตามประหัตประหารหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นคว้าเอาจิตใจซึ่งเป็นสมบัติของเราก้าวเข้ามาสู่หลักธรรมได้ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นของไม่มีคุณค่าอะไรภายในใจของบุคคลผู้นั้นการบำเพ็ญจิตใจหากได้ตั้งสติกำกับจริงๆมีความภาคเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนด้วยแล้วจิตจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อความพยศต่อเราเสมอไปอย่างไรก็ต้องยอมจำนนเราในวันใดวาระใดวาระหนึ่งจนได้และเรายังจะได้เห็นผลแห่งความเพียรของเราที่แสดงตัวออกมาให้เป็นของอัศจรรย์ภายในจิตใจในวันหนึ่งแน่นอนจะยากหรือลำบากก็ขอให้เราคิดถึงภาวะความเป็นอยู่ของเราว่าไม่ได้ยากด้วยการแสวงหาอาชีพไม่ได้ยากด้วยการแสวงหาที่อยู่เพราะกุฏิที่พักไม่มีไม่ได้ยากด้วยการแสวงหาข้าวหาปลาหาซื้อหาขายตามตึกบ้านร้านตลาดมาฉันไม่ได้ยากลำบากเพราะการแสวงหาสบงจีวรเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างซึ่งเป็นเครื่องอุปกรณ์ของสมณะทุกสิ่งเหล่านี้บรรดาคณะศรัทธาคือญาติโยมเป็นผู้ถึงพร้อมอยู่แล้วที่จะสนับสนุนท่านนักบวชผู้กล้าตายในสงครามแห่งกิเลสทั้งหลายเขาอยากได้บุญด้วยพวกเราเหลือเกินถ้าเราเป็นแนวหน้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวเองด้วยความกล้าหาญต่อแดนแห่งชัยชนะที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทรงได้สำเร็จและประกาศให้พวกเราแล้วผู้ใดๆก็อยากจะกราบอยากจะว่าอยากจะทำบุญให้ทานอยากจะสนับสนุนแม้เขาจะทำเช่นเราไม่ได้เขาจะเป็นเพศอย่างเราไม่ได้ก็ตามแต่ความรู้สึกอันซาบซึ้งตรึงใจของผู้ที่มีความหวังดีต่อพระศาสนาและหวังดีต่อผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีนั้นในโลกเหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยที่จะคอยอนุโมทนาสำหรับท่านผู้ที่มุ่งหน้าปฏิบัติตามสุปฏิปันโนอุทุญาเนสามิจิปฏิปันโนเพื่อทำเบื้องสูงขึ้นไปเป็นลำดับหนักจนถึงวิมุตตินิพพานเราไม่ต้องไปกังวลกับปัจจัย4ที่อธิบายผ่านมานี้ว่ากลัวจะขาดเขินกลัวจะบกพร่องขอให้คำนึงเรื่องของตัวโดยเฉพาะว่าการประพฤติตัวเองนี้เวลาบกพร่องการเคลื่อนไหวไปมาในวันหนึ่งวันหนึ่งมีอะไรบกพร่องภายในกายภายในวาจาภายในจิตใจของเราที่คิดอยู่ทุกขณะนี้มีอะไรบกพร่องพยายามซ่อมแซมพยายามปรับปรุงความบกพร่องของตนเป็นประจำนี่คือหน้าที่หรือการงานของพระผู้ได้รับความสนับสนุนจากประชาชนศรัทธาด้วยความเต็มใจของเขาจะทำโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองจะทำโลกให้ร่มเย็นแม้จะมีจำนวนน้อยก็สามารถจะผลิตผลทำความร่มเย็นให้แก่ประชาชนได้เป็นจำนวนมากมายเพราะธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของที่มีคุณค่าอยู่แล้วท่านผู้ใดสามารถประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นจนถึงขั้นเป็นผู้ครองสมบัติอันล้นค่าตามที่พระองค์ท่านทรงประทานไว้แล้วผู้นั้นแลจะเป็นผู้สามารถให้ความร่มเย็นได้รับผลประโยชน์จากเราถ้าเข้ามาวัดก็เป็นไปเพื่อความเย็นหูเย็นตาเย็นจิตเย็นใจมองเห็นท่านนักปฏิบัติที่ดีมีกิริยามารยาทเรียบร้อยมีเข็มทิศมุ่งไว้เพื่อทำอย่างยิ่งแล้วเกิดความเย็นอกเย็นใจแม้ตนจะบำเพ็ญอย่างนั้นเหมือนอย่างพระไม่ได้ก็เกิดความเย็นใจที่เรียกว่าเขาพลอยได้รับบุญรับกุศลได้รับความสุขจากท่านผู้ปฏิบัติดียิ่งเป็นผู้มีความสามารถบำเพ็ญจนถอดถอนตนจากสิ่งที่เป็นของไม่มีค่าได้แก่ชีวิตตัณหาอาสวะใดๆทั้งสิ้นปรากฏตนเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นมาในระหว่างแห่งกิเลสที่ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนั้นผู้นั้นแลชื่อว่าเป็นบุญญาเขตเนื้อนาอันร่มเย็นสมบูรณ์ในตนด้วยนอกจากนั้นยังจะเป็นเนื้อนาอันร่มเย็นสมบูรณ์แก่ประชาชนทั้งหลายด้วยให้โลกเขาได้กราบไหว้อย่างสนิทในจิตในใจเรื่องใสเต็มอกเต็มใจบำรุงพระศาสนาด้วยความเต็มอกเต็มใจเพราะมีหัวหน้ามีกองทัพหน้าพาดำเนินเพื่อสันติสุขให้แก่ธรรมทางด้านธรรมะและสันติสุขให้แก่โลกได้รับความร่มเย็นดังนั้นหลักของพระศาสนาที่วางไว้ทุกแง่ทุกมุมจึงเพื่อประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นเท่าที่ควรแก่การประพฤติปฏิบัติของตนเองศาสนาจึงไม่เคยเป็นข้าศึกต่อโลกตั้งแต่การไหนๆมาใครจะเป็นคารวาสเจ้าเรือนประพฤติศีลธรรมได้ข้อไหนก็เป็นความร่มเย็นในครอบครัวหรือสังคมนั้นๆผู้เป็นนักบวชปฏิบัติพระศาสนาบำเพ็ญศีลของตนให้บริสุทธิ์บำเพ็ญสมาธิของตนจนได้รับความเยือกเย็นเพียงเท่านี้ก็เป็นผู้มีหลักใจไปที่ไหนก็เย็นอกเย็นใจยิ่งเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดด้วยอำนาจการขุดค้นโดยทางปัญญาพิจารณาถึงสภาวะทั่วๆไปให้เห็นเป็นความว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลทั้งท่านและเราทั้งสภาวะทั่วๆไปโดยทางปัญญาอย่างแจ้งชัดแล้วถอนจิตใจของตนออกจากความเกี่ยวข้องผัวพันซึ่งเห็นว่าเป็นชิ้นเป็นอันนั้นเสียดำลงตนด้วยความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่นี่ยิ่งเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าหาได้ภายในตัวของเราซึ่งไม่ต้องไปหาซื้อหาแลกเปลี่ยนมาจากที่ไหนโลกทั้งหลายก็ได้กราบไหว้เคารพบูชาแม้ตายแล้วกระดูกก็ยังเป็นของมีคุณค่ามีราคาใครเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็เป็นมงคลแก่บ้านนั้นเรือนนั้นแก่บุคคลผู้นั้นเช่นเดียวกับพระธาตุองค์ขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าโลกทั้งหลายได้กราบไหว้อย่างสนิทฝากเป็นฝากตายมาจนกระทั่งถึงแบบนี้ไม่เพียงแต่จะว่าพุทธังสรณังคัจฉามิในองค์ของพระพุทธเจ้าเครื่องที่เป็นของเกี่ยวข้องกับความเป็นพระพุทธเจ้านั้นกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์พิเศษไปด้วยกันหมดเพราะคำว่าพุทธนั้นเป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมล้ำค่าภายในพระทัยของพระองค์ท่านดังนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายโปรดได้พิจารณาทำความอุตส่าห์บำเพ็ญในหน้าที่ของเราคือการอบรมจิตใจให้เห็นผลประจักษ์เริ่มตั้งแต่ความสงบเย็นใจด้วยอำนาจของการภาวนาอย่าได้ลดละนี่แหละเป็นทางที่จะให้เกิดความกระเสริมภายในจิตใจไปที่ไหนแดดจะร้อนก็ไม่ร้อนอากาศจะหนาวก็ไม่หนาวภายในใจแล้วใครๆจะรุ่มร้อนเรื่องของใจนี้จะมีความร่มเย็นทรงตัวไว้โดยสม่ำเสมอ
จะไม่มีความ

เอียงเอียงไปตามโลกธรรมทั้งหลายที่เป็นไปอยู่เช่นนั้นตลอดกาลจะเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นและมีความสม่ำเสมอภายในใจตัวเองตลอดเวลายังมีชีวิตอยู่ก็รู้ชัดว่าตนได้พ้นแล้วจากสิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสอาสวะเครื่องรังควานจิตใจเมื่อผ่านจากธาตุขันธ์อันนี้ธาตุขันธ์อันนี้แตกสลายลงไปตามธาตุเดิมของเขาเรื่องของธรรมชาตินั้นก็เป็นธรรมทั้งแผ่นไม่ได้เอ็นเอียงหรือน้อมไปตามสิ่งใดๆทั้งนั้นเพราะเป็นตัวของตัวอย่างเต็มที่แล้วหมดเรื่องที่จะพึ่งพิงกับสิ่งใดๆท่านจึงเรียกว่าเอโกธรรมโมธรรมอันเดียวนี่คือผลที่เกิดขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรประพฤติปฏิบัติยากหรือลำบากก็บำเพ็ญไม่เห็นแก่สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเราไปอยู่ที่ไหนโปรดอย่าได้ลืมหน้าที่ของตนและอย่าทำความสนิทติดจมกับสิ่งใดๆให้ปรากฏเป็นมีความเป็นพระประจำใจเราอยู่ทุกสถานที่การเวลาไม่ไว้ใจและไม่ละแคะละคายกับสิ่งใดเป็นผู้สนใจต่อการบำเพ็ญของตนอยู่อย่างนี้เสมอนี่แหละคือทางจะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นแก่องค์แห่งพระของเราไม่ฟุ้งเฟ้อเสื่อมไม่ตื่นเต้นไม่อับเฉาภายในใจเมื่อได้รับสิ่งมากระทบไม่เหิมไปตามสิ่งที่มายั่วยวนจิตใจโลกธรรมไม่อยู่ที่ไหนถ้าใจไม่เอ็นไปแล้วโลกธรรมก็สักแต่ว่าที่ไม่อาจสามารถจะมาลังแกจิตใจของเราให้เอ็นเอียงไปตามโลกธรรมได้เพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติมีหลักธรรมรักษาตัวเองอยู่ที่ไหนไปที่ใดให้แสวงหาที่วิเวกสงัดนี่แลเป็นหลักสำคัญซึ่งจะไม่ทำเราให้ขาดทุนไปที่ไหนก็มีกำไรการเสาะแสวงหาครูอาจารย์นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเบื้องต้นก็เป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันคือแบบแผนตำรับตำราแม้เราจะได้เรียนมามากน้อยแต่เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติให้เป็นสักขีพยานแล้วก็หาหลักยึดไม่ได้เหมือนกันในข้อนี้ก็เห็นในโทษของผมเองที่ได้สอบแสวงหาครูอาจารย์แม้จะเรียนมามากก็ไม่สามารถจะยึดธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องประกอบและทรงตัวขึ้นมาได้ต้องอาศัยครูอาจารย์ผู้ทำจำนิชำนาญในทางพระในการปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในให้ที่ช่องบอกทางและท่านบำเพ็ญให้เห็นเป็นตัวอย่างประจักษ์ตาพูดออกมาก็ได้ยินชัดในทางหูว่าท่านพูดเป็นอาจเป็นธรรมอะไรบ้างนอกจากนั้นยังจะได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมจากท่านที่ท่านบำเพ็ญมามีความรู้มากน้อยและความเป็นของจิตของเราเป็นยังไงเมื่อได้กราบเรียนท่านแล้วท่านอธิบายให้ฟังอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนหายสงสัยมีแก่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามท่านอย่างเต็มที่เรื่องความเป็นภายในจิตใจนี้ยิ่งเป็นของสำคัญที่จะต้องศึกษาจากครูจากอาจารย์ให้ท่านแนะนยะให้เสมอเราจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเนิ่นช้าคือการปฏิบัติภายในจิตใจนี้ถ้าหากว่าปราศจากครูอาจารย์อย่างน้อยก็เนิ่นช้ามากกว่านั้นก็ผิดแต่เมื่อท่านผู้ได้ผ่านไปแล้วแนะนำสั่งสอนเราย่อมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเนิ่นช้าผิดที่ตรงไหนท่านก็ชี้แจงแสดงบอกแล้วก็กลับใจทันทีแนะพร้อมทั้งการที่บอกในทางที่ถูกให้เราได้ดำเนินทันทีจิตใจก็เป็นไปได้ความราบรื่นและรวดเร็ว
หลักการแสดงหาครูหาอาจารย์เป็นของจำเป็นอย่างนี้สำหรับผู้ที่มุ่งหาธรรมะเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงธรรมะอันสูงสุดซึ่งจะรู้ภายในใจของผู้บำเพ็ญเรื่องของครูของอาจารย์จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะเกี่ยวข้องกับเราในการแนะนำจับเตือนสั่งสอนดังนั้นผมจึงขออนุโมทนาและขอบคุณบรรดาทุกๆท่านที่อุตส่าห์มาจากทางไกลสละชีวิตจิตใจความเป็นความตายมอบไว้กับความตั้งอกตั้งใจมอบไว้กับธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในอุตส่าห์มาจนถึงขนาดนี้และได้มุ่งหน้ามาเพื่อบำเพ็ญศึกษาขอให้ทุกๆท่านจงสมตามความมุ่งหมายปรารถนาดังที่ได้สละตนมาในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้จึงขอความสำเร็จผลที่ท่านทั้งหลายได้มุ่งไว้แล้วจงเป็นไปในจิตของท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเทอญ

การแก้กิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดอยู่ในหัวใจดวงใดในครั้งใดสมัยใดย่อมเป็นสิ่งที่แก้ยากด้วยกันทั้งนั้นเราอย่าให้กิเลสแทรกเข้ามาในจิตใจว่าการแก้กิเลสนี้แก้ยากจะเป็นการตัดทอนกำลังความอุตสาห์พยายามของตนลงโดยไม่รู้สึกตัวคำว่ายากนั่นคือเรื่องของกิเลสคำว่าจะแก้จะถอดจะถอนให้ได้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงแก้หรือถอดถอนได้โดยสิ้นเชิงนั้นเป็นเรื่องของธรรมการจะทำความดีประเภทใดๆเฉพาะนักบวชเราสมาธิภาวนาเดินตรงกรมเพื่อแก้กิเลสโดยตรงย่อมกิเลสย่อมจะแทรกเข้ามาว่าเป็นของยากว่าเป็นของลำบากนี่คือการต้านทานของกิเลสที่จะให้ท้อถอยอ่อนแอหรือลดละงานที่เป็นความดีนั้นไปเสียและถูกกิเลสฉุดลากไปตามทางเดินอันดั้งเดิมของตนโดยไม่รู้สึกตัวการเรียนเรื่องของกิเลสต้องเรียนให้รู้ไปในขณะเดียวกันที่เราจะประกอบความภาคเพียรทุกๆประโยคเพราะกิเลสจะแทรกเข้าไปทุกระยะโดยที่เราไม่รู้ว่าความคิดความเห็นดังที่กล่าวมาโดยย่นย่อนี้ว่าเป็นกิเลสทั้งที่นั่นคือความคิดความเห็นอันเป็นกิเลสโดยตรงที่กีดขวางการดำเนินเพื่อจะแก้หรือถอนมันทำทุกประเภทเพื่อจะตัดจะฟันถากถางสิ่งที่กีดขวางออกจากจิตใจทั้งนั้นท่านผู้เสาะแสวงธรรมมาได้นี้ท่านยากหรือไม่ยากแต่พระองค์ไม่ได้ทรงคำหนึ่งถึงเรื่องความยากความลำบากนั้นเพราะเป็นเรื่องของกิเลสแต่จะคำหนึ่งถึงความพยายามที่จะให้เป็นผลสำเร็จดังความมุ่งหมายเท่านั้นจึงได้ผ่านพ้นไปได้และนำธรรมของจริงมาสั่งสอนพวกเราจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่คือศาสดาของเราท่านดำเนินดังนี้เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตอย่ากลายเป็นบ่อยของกิเลสในคราบแห่งพระไปจะผิดความมุ่งหมายและทางดำเนินแล้วไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ดังที่พวกเราทั้งหลายทำความภาคเพียรมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งถึงบัดนี้ผลแห่งธรรมที่บำเพ็ญมานั้นปรากฏอย่างไรบ้างหากปรากฏบ้างก็พอหลุดหรือเล็ดลอดออกมาจากเงื้อมมือของกิเลสได้บ้างหากยังไม่ได้เห็นผลอะไรเลยก็คือเรายังจมอยู่ในอำนาจของมันหาทางออกไม่ได้นั่นแหละทั้งที่กำลังประกอบความภาคเพียรอยู่ก็อยู่ในความครอบงำของมันจนก้าวไม่ออกนี่ให้คิดให้คำนึงให้มากสติปัญญาเป็นสำคัญเคยพูดเสมอไม่เคยละเว้นในธรรมทั้งสองประเภทนี้เพราะเป็นเครื่องมือที่ทันเหตุทันผลทันกิเลสทุกประเภทมาแล้วแต่ครั้งพุทธกาลธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมเรื่องหนุนกันมาโดยลำดับกิเลสตัวใดที่จะมาถือจิตเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่เหยียบย่ำทำลายของตนย่อมไม่มีถ้าจะพูดเป็นเหมือนกับสิ่งที่มีวิญญาณก็แล้วกิเลสรักที่สุดสงวนที่สุดก็คือใจธรรมรักที่สุดสงวนที่สุดก็คือใจแต่นี่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่มีวิญญาณแต่เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นดูโดยหลักธรรมชาติของมันอย่างนั้นจึงต้องได้ทำความพยายามอย่างมีแบบมีฉบับมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมอไม่สักแต่ว่าทำไม่สักแต่ว่านั่งภาวนาเดินภาวนาเฉยๆสติต้องติดแนบกับจิตเป็นเครื่องรักษาจิตจิตจะถูกกิเลสผลักดันออกไปทางใดย่อมแสดงความกระเพื่อมขึ้นมาให้รู้ให้เห็นเฉพาะอย่างยิ่งสังขารขัน
เพราะถูกผลักดันออกมาจากภายในให้คิดให้ปรุงเรื่องของกิเลสทั้งมวลขึ้นชื่อว่าทำแล้วไม่ยอมให้คิดไม่ยอมให้ปรุงไม่ยอมให้จำให้คาดให้หมายแต่ให้คิดให้ปรุงให้คาดให้หมายให้สำคัญไปในแถวของกิเลสทั้งมวลเพราะเวลานี้กิเลสมีอำนาจเหนือขันมีสัญญาสังขารขันเป็นต้นจึงต้องใช้ขันเหล่านี้เป็นเครื่องมืออยู่ตลอดแล้วสิ่งนี้เป็นมรดกของมันที่ผลิตขึ้นมาด้วยธรรมยังไม่มีกำลังวังชาพอที่จะยึดเอาขันเหล่านี้มาใช้เพื่อประโยชน์ของตนได้ตามความต้องการจึงถูกยื้อแย่งแข่งดีกันอยู่เสมอระหว่างกิเลสกับธรรมให้เราประมวลกองทุกข์ทั้งมวลมาสู่ภพชาติปัจจุบันนี้หากสมมุติว่าเราเกิดในภพนั้นกองทุกข์เท่าภูเขาลูกนั้นภพนั้นเท่าภูเขาลูกนั้นภพนั้นเท่าภูเขาลูกนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้จะมีตั้งแต่ภูกองแห่งทุกข์เป็นภูเขาหมดหาที่ตรงที่วางทุกข์ของผู้อื่นผู้ใดไม่ได้เพียงแต่ทุกข์ของเราคนเดียวนี้ก็เต็มหมดทั้งสามแดนโลกธาตุนี้แล้วแล้วใครเป็นผู้แบกผู้หามผู้รับภาระในกองทุกข์ทั้งหมดนี้ก็คือใจเท่านั้นเป็นผู้รับภาระแต่ผู้เดียวเท่าที่เราลืมเนื้อลืมตัวในสิ่งที่เป็นมาแล้วทั้งที่เป็นความทุกข์ความทรมานเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงน่าเข็ดหลาบเพียงไรความจำความรู้ตามสิ่งที่เคยเป็นมาของเหล่านั้นก็ไม่มีถูกลบล้างไปหมดด้วยความหลงลืมจึงเป็นเหมือนกับว่าเรานี้ไม่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากไม่เคยได้เกิดในภพใดชาติใดสูงหรือต่ำประเภทใดก็ตามและไม่เคยมีความทุกข์กดขี่บังคับทรมานจิตใจของเรามาบ้างเลยจึงทำให้เกิดความประมาทลืมตัวได้เพราะความหลงลืมเหล่านี้หากเราสามารถอย่างทราบความเป็นมาของเราแล้วจะไม่มีสิ่งใดเลยในสามแดนโลกธาตุนี้จะน่ากลัวน่าขยะแขยงน่าเทลาบยิ่งกว่ากองทุกข์ที่ผลิตออกมาจากความเกิดนั้นนั้นจะเป็นตัวสำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงและน่ากลัวน่าเทลาบในขณะเดียวกันความภาคเพียรที่จะตะเกียบตะกายออกจากกองเพลิงใหญ่เหล่านี้ก็จะมีกำลังสติซึ่งไม่เคยมีเลยก็จะมีปัญญาที่จะเสาะแสวงหาทางเล็ดลอดออกไปให้พ้นไฟมรรคกันนี้เสียก็จะมีขึ้นมาตามลำดับลำดาความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนจะเป็นธรรมเกี่ยวโยงติดแนบเป็นอันเดียวกันแล้วหมุนตัวออกไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะมีพลังมากเนื่องจากความเข็ดหลาบเนื่องจากความกลัวทุกข์เช่นเดียวกับเรากลัวเสือเสือวิ่งตามจะไล่กัดวุดวิดวุดวิดอยู่แล้วใครจะไปนอนคอยให้เสือกัดเสือกินนอกจากจะหมดกำลังซะจริงๆไปไม่ได้แล้วถึงจะยอมล้มลงและตัวสั่นให้มันกัดกินไปหากยังพอตะเกียบตะกายได้แล้วจะไม่มีรายใดเลยนอนคอยให้เสือกินอยู่เท่านั้นไม่มีทุกข์นี่ร้ายกว่าเสือร้อยเท่าพันทวีเพราะเคยเป็นมามากเป็นมานานในจิตใจของเราแต่ละดวงละดวงและในภพของเราแต่ละภพละชาติประมวลมาแล้วไม่มีที่เก็บเต็มไปหมด
ทำไมจะไม่กลัวเมื่อเห็นประจักษ์ใจอยู่เช่นนั้นแต่นี่ก็เพราะความหลงความลืมอวิชชามันปิดมันกั้นไว้เสียมากระทบกระเทือนมาโดนแล้วโดนเล่าแบกแล้วแบกเล่าถูกเผาหล่นแล้วเผาหล่นเล่าก็ลืมไปหมดเสียจำไม่ได้จึงเป็นเหมือนว่ามีทุกข์เพียงเล็กน้อยภายในจิตใจขณะที่เกิดในภพชาตินี้เท่านั้นจึงทำให้เรานอนใจไม่อยากประกอบความภาคเพียรตะเกียบเพื่อตะเกียบตะกายให้รอดพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ได้ความจริงแล้วเป็นดังที่อธิบายมานี้ในเรื่องความทุกข์ทั้งมวลเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าขยะแขยงน่าเกลียดหลาบไม่มีอันใดเสมอในเราแต่ละรายละหลายนี้เคยเป็นมาเช่นนั้นแล้วและยังจะต้องแบกหามหรือทนความทุกข์ความทรมานซึ่งจะแผดเผาเพราะอำนาจกิเลสไปอีกกี่กับนับไม่ถ้วนถ้าไม่รีบสลัดปัดทิ้งเสียด้วยความภาคเพียรด้วยการแก้การถอนต้นเหตุของมันคือตัวกิเลสอันนี้ออกให้หมดจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วหายห่วงเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่เป็นทางหลีกเลี่ยงทุกข์ทั้งหลายซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจถ้าไม่จ่อความภาคเพียรเข้าไปสู่จุดนั้นดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงดำเนินและดำเนินมาและประกาศธรรมสอนให้พวกเราทั้งหลายทราบทุกวันสอนด้วยความเห็นภัยและความเห็นคุณอย่างแท้จริงธรรมใดจะจริงแท้แน่นอนเสมอธรรมของพระพุทธเจ้าและความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อสาวกทั้งหลายต้องน้อมเข้ามาสู่จิตใจให้เห็นว่าภัยที่กล่าวแล้วทั้งหมดนั้นเป็นภัยที่สดสดร้อนเผาอยู่ภายในจิตใจนี้เรื่อยมาจะเป็นอดีตมาแล้วก็คือเผาอยู่ที่ใจนี้ดวงปัจจุบันนี้จะรับเคราะห์กรรมต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดจะมารับนอกจากใจดวงนี้เท่านั้นซึ่งเป็นภาชนะของกองทุกข์ทั้งหลายอยู่แล้วจึงควรอย่างยิ่งที่จะประกอบความภาคเพียรด้วยความพมักคำเม่นเป็นความดูดดื่มปีติยินดีที่จะหลุดพ้นออกจากทุกข์ได้ด้วยความตะเกียบตะกายนี้โดยไม่คิดคำนึงถึงว่าการประกอบความภาคเพียรนี้เป็นความลำบากอันเป็นแง่แห่งความหลอกลวงของกิเลสประเภทหนึ่งที่แทรกไปโดยลำดับในประโยคแห่งความเพียรของเราการทำสมาธิภาวนาผู้ฝึกหัดเบื้องต้น ก็มีทำหลายบทหลายบาทจะควรเลือกได้ตามจริตนิสัยที่ชอบของตนเห็นอานาปานสติก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินก็มีเพิ่งกำหนดลมหายใจเข้าออกลมนั้นสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่าเพื่อนเช่นดั้งจมูกเป็นต้นเป็นที่สัมผัสเด่นชัดของลมที่ผ่านเข้าออกมากกว่าเพื่อนให้พึงกำหนดความรู้อยู่ในจุดที่ลมสัมผัสนั้นด้วยความมีสติระมัดระวังอย่าได้ส่งใจไปอื่นไปไหนคาดเหตุคาดผลนอกเหนือจากหลักความจริงคือจิตกับลมที่สัมผัสสัมพันธ์กันนั้นนั่นคือหลักความจริงอยู่ที่ตรงนั้นลมเข้าก็ให้รู้ลมออกก็รู้แต่ไม่ให้ตามลมเข้าไปและออกไปให้ทำความรู้อยู่เพียงเท่านั้นไม่ต้องคาดต้องคิดไม่ต้องหาภาระความยุ่งเหยิงวุ่นวายใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องงานของตนในขณะนั้นให้มีแต่ความรู้กับลมที่สัมผัสกันเท่านั้นนี่คือการภาวนาด้วยความถูกต้องและจะยังเข้าสู่ความสงบจนได้ไม่สงสัยถ้ามีสติดังที่กล่าวแล้วการภาวนาด้วยลมก็ดีไปก็ดีเราไม่มุ่งหมายจะเอาลมและเอาธรรมบทนั้นๆมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นสาระแก่สารเป็นมรรคผลนิพพานเป็นความหลุดพ้นจากทุกข์แต่เราหมายเอาใจดวงที่รู้อยู่นี้ต่างหากเหตุที่อาศัยธรรมเหล่านั้น
หรือบริกรรมในธรรมบทนั้นหรือนำธรรมบทนั้นๆมาภาวนาก็เพราะจิตของเรายังไม่มีที่ยึดที่เกาะจึงต้องอาศัยบทธรรมนั้นๆมีลมหายใจเป็นต้นเป็นที่ยึดที่เกาะของจิตเพื่อจิตจะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งหลักตั้งฐานได้ในจุดนั้นๆหรือในธรรมนั้นๆแล้วยังเข้าสู่ความสงบได้เมื่อจิตสงบลงไปความรู้นี้จะเด่นชัดแม้ที่สุดคำบริกรรมที่กำลังบริกรรมอยู่นั้นก็กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับความรู้ความบริกรรมนั้นก็หมดความจำเป็นไปในขณะที่จิตได้เข้าสู่ความสงบอันควรปล่อยวางคำบริกรรมได้แล้ว อานาปานสติก็เช่นเดียวกันไม่ผิดอะไรกันเมื่อลมละเอียดลงไปละเอียดลงไปก็รู้คำว่าลมละเอียดก็ได้จะจิตนั่นแหละละเอียดไปตามกันเมื่อถึงขั้นที่ละเอียดเต็มที่แล้วลมหนึ่งเหมือนไม่มีสองปรากฏชัดเจนในจิตเลยว่าลมนี้หมดไปลมหมดไปก็หมดไปเราไม่ได้ภาวนาเอาลมแต่เราภาวนาเอาจิตเมื่อจิตรู้อยู่แล้วนั่นแหละคือจุดที่หมายที่เราต้องการให้อยู่กับความรู้นั้นเสียไม่ต้องไปกังวลกับลมที่ละเอียดลงไปและหายไปแล้วนั้นเราตามถึงความรู้แล้วลมก็ส่งถึงความรู้นั้นแล้วลมก็หมดปัญหาไปไม่ต้องไปคาดไปคิดกลัวเป็นกลัวตายเพราะลมหมดไปเนื่องจากความรู้มีอยู่แล้วจะไม่ตายดูกับความรู้นั้นเมื่อควรแก่การแล้วก็ขยับตัวออกมาลมก็มีมาตามเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็มีอยู่ตามปกติของเขาเป็นแต่เพียงว่าจิตของเราประยุกต์ไปหมั่นสำคัญต่างๆในอาการนั้นว่าเป็นอย่างนั้นอาการว่าเป็นนี้แล้วควรตัวเองหาความสงบไม่ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงภาวนาเพื่อการปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ยึดลมหรือคำบริกรรมนั้นเพียงอารมณ์เดียวเพื่อจะได้เข้าถึงความรู้อันแท้จริงได้จากจิตการภาวนาเบื้องต้นก็เป็นอย่างนี้ให้ยึดนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แน่ใจว่าไม่ผิดถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเห็นความแปลกประหลาดความสงบไม่เคยเห็นก็จะเห็นความเย็นใจความแปลกอัศจรรย์ก็จะเห็นไปโดยลำดับลำดาตามความละเอียดของจิตของการภาวนาของตนนี่คือภาคสมถะก็เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วภาคสมถะนั้นไม่ค่อยกว้างขวางมากมายนักมีจุดเป็นที่รวมลงดังที่กล่าวนี้จะภาวนาบทใดก็ตามแต่ความถนัดของจิตใจของเรานำมาบริกรรมได้ทั้งนั้นไม่ขัดส่วนปัญญานี่ต้องได้ใช้ความคิดความอ่านพาคิดพาตรองพินิจพิจารณาถ้าไม่ใช้ก็จะนอนจมอยู่กับความสงบนั้นแล้วก็ไม่ถึงไหนมีแต่ความสงบอยู่เพียงเท่านั้นไม่เปลี่ยนสภาพของตัวเองให้มีความละเอียดแยบคายและสอดส่อง

ขาหรือกายเรากายร่างกายใครก็ตามแม้สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ขัดข้องพิจารณาได้ทั้งนั้นเพราะเป็นธรรมเหมือนกันรวมอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตารวมในปฏิกูลโสโครกเพื่อความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีด้วยกันพึงพิจารณาปัญญาถ้าไม่นำออกใช้จะไม่กล้าออกจะไม่ปรากฏว่ามีปัญญาเลยจะเห็นแต่ความรู้เด่นชัดละเอียดละอออยู่ภายในเท่านั้นซึ่งความรู้นั้นก็เป็นความรู้ที่กลืนกิเลสทั้งหลายนับแต่รูปาดานักขันโทเวนูปาดานักขันโทเป็นต้นไปยึดอยู่ในรูปประขันความรู้ที่ยึดอยู่ในรูปประขันในเวทนาขันในสัญญาขันในสังขารขันในวิญญาณขันถึงจะละเอียดก็ละเอียดอยู่ด้วยความยึดถอนไม่ได้ถ้าไม่ใช้ปัญญาออกแยกแยะพิจารณามีรูปขันเป็นสำคัญในขั้นเริ่มแรกแต่จะแยกไปทางเวทนาขันสัญญาขันตามโอกาสอันเหมาะสมในเวลานั้นก็ไม่ขัดข้องทั้งที่เรากำลังพิจารณารูปขันจิตใจซึมซาบจะซึมซาบไปถึงเวทนาขันเช่นสุขทุกข์เฉยๆหรือสัญญาสังขารขันก็ตามเป็นธรรมไปด้วยกันทั้งนั้นในขณะนั้นเรียกว่าทำงานในรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเป็นการทำงานเพื่อถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันนี้ด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุของปัญญาด้วยกันทั้งนั้นจึงไม่ผิดให้ใช้ปัญญาพิจารณาอย่านอนใจปัญญาจะเกิดจะมีขึ้นด้วยการนำออกใช้ด้วยการชอบใคร่ครวญไตร่ตรองข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าหากจะสะดุดในขณะใดขณะหนึ่งจนได้ถ้านำออกใช้นอกจากไม่นำออกใช้มีแต่ความสงบก็จมอยู่นั้นตลอดไปไม่มีทางที่จะเปลี่ยนสภาพออกสู่ความแยบคายเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งในความจริงทั้งหลายนั้นได้เลยเพียงสงบตัวเท่านั้นก็เหมือนกันกับหินทับหญ้าเวลาหินทับอยู่หญ้าก็ไม่เกิดพอยกหินออกเท่านั้นหญ้าก็เกิดถ้าเป็นปัญญาแล้วขุดค้นมันทั้งรากไม่มีเหลือนี่แหละปัญญานี่เพื่อจะขุดค้นตัวอุปทานซึ่งมันฝังจมอยู่ตามรูปตามเสียงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสถอนออกด้วยปัญญาพิจารณาให้ดีกี่ครั้งกี่หนอย่าไปนับอย่าไปคำนึงคำนวณสิ่งที่มุ่งหมายสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งคือความรู้แจ้งพิจารณาครั้งนี้ไม่แจ้งไม่ชัดพิจารณาอีกจนแจ้งจนชัดจะเอาเวลาเข้ามาทำลายกำหนดเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้กำหนดเท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งมันเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของกิเลสให้กำหนดลงสู่ความจริงให้รู้จริงเห็นจริงด้วยการพิจารณาทางปัญญาจนแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วปล่อยวางไปนั่นคือความจริงนี่เป็นธรรมแท้ให้กำหนดอย่างนี้ร่างกายก็แยกเข้าไปนับแต่ผมขนเล็บฟันหนังดูให้ดีนี่คือความจริงหันหาความสวยความงามไม่ได้หาความกีรังถาวรไม่ได้หาความสุขในร่างกายเหล่านี้ก็ไม่เจอหาอัตตาคือเป็นตัวตนเราเขาพอที่จะยึดเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ก็ไม่มีท่านจึงว่าอนัตตาตนที่ไหนเป็นรากเป็นฐานที่ไหนมันจะพังอยู่ตลอดเวลาและมันพังของมันไปตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งอันนี้จะทำบังคับอยู่แล้วหวังเอาอะไรกับมันดูเข้าไปให้ตลอดทั่วถึงบังคับจิตมีสติในขณะที่พิจารณาอย่าทำสักแต่ว่าทำแล้วเล่เล่ร่อนๆทะเลถลายออกไปนู่นไปนี้กลายเป็นสัญญาอารมณ์แล้วเป็นโลกเป็นกิเลสไปเสียก็หาปัญญาความเห็นรู้จริงเห็นจริงไม่ได้เมื่อเป็นนั้นผลจะปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาได้อย่างไร
เมื่อสติปัญญากลายเป็นสัญญาอารมณ์ไป

กามสารตามกิเลสตัณหาไปเสียไม่มีทางที่จะได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่เป็นจริงอยู่นี้ได้เลยจึงต้องอาศัยความพยายามเอาให้จริงให้จังอย่าไปคาดไปหมายกว้างแคบลึกตื้นอย่างละเอียดที่ไหนนอกไปจากวงเบญจขันธ์ละเอียดอยู่ในวงเบญจขันธ์มืดก็มืดอยู่ที่นี่ติดอยู่ที่นี่ทุกข์ร้อนอยู่ที่นี่บีบบังคับอยู่ที่นี่ด้วนได้ตั้งแต่อำนาจของกิเลสอำนาจของทุกข์ซึ่งเกิดจากความผิดของกิเลสทั้งหมดอยู่ในขันธ์ในใจของเรานี้การพิจารณาจึงค้นคว้าลงไปให้เห็นตามความจริงของมันดูภายนอกภายในหนังเป็นอย่างไรคลี่คลายออกให้เห็นตามความจริงไม่ได้มีปลอมเลยสิ่งที่ปลอมว่าสวยว่างามว่าจีรังถาวรนั้นคือเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันปักเสียบไว้หมดรอบอวัยวะทั้งภายในภายนอกหลอกหลอนว่าเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจเป็นของจีรังถาวรเป็นสมบัติอันพึงใจมันพึงใจที่ไหนหนังเนื้อเอ็นกระดูกพึงใจที่ไหนสิ่งที่พึงใจคือความหลุดลอยจากสิ่งเหล่านี้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ต่างหากนั่นคือสิ่งที่พึงใจดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตรัสรู้ธรรมท่านเบิกท่านเพิกท่านถอนสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ออกเหลือแต่ความรู้ตามเป็นจริงล้วนจิตก็ไม่เกาะไม่ยึดอุปทานเคยยึดมั่นถือมั่นในร่างกายในขันธ์นี้มานานเท่าไหร่ทอดถอนออกหมดด้วยพระปรีชาญาณอย่างทราบตลอดทั่วถึงจึงกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาเรานักปฏิบัติถ้าเดินตามรอยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้จะไปไหนผลจะพึงเป็นที่พอใจโดยไม่ต้องสงสัยในการปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติอย่างนี้พิจารณาให้แหลกละเอียดถือร่างกายนี้เป็นสนามรบหรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเป็นเวทีที่รบกับกิเลสความยึดมั่นถือมั่นความมืดบอดทั้งหลายด้วยปัญญาความสอดส่องมองทะลุไปตามหลักธรรมคือหลักความจริงให้เห็นไปทุกแง่ทุกมุมว่าเป็นความจริงล้วนๆความปลอมล้วนๆก็จะขาดลอยไปโดยลำดับลำดาเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงชัดเต็มหัวใจแล้วย่อมสนัดตัดทิ้งทั้งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปขันธ์เป็นต้นทั้งปล่อยวางการพิจารณาขันธ์คือรูปขันธ์เป็นต้นนี้ได้ในขณะนั้นแล้วสิ่งใดที่สัมผัสสัมพันธ์กับใจควรจะการพิจารณากันต่อไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็พิจารณาในทำนองเดียวกันนอกจากเราจะแยกเรื่องอสุภะอสุพังออกกลายเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไปตามขั้นของสภาวะธรรมหรือตามสภาพของสภาวะธรรมซึ่งไม่เกี่ยวกับอนิจจังไม่เกี่ยวกับอสุภะอสุพังเหมือนร่างกายก็พิจารณานั้นซึมทราบเข้าไปโดยลำดับลำดาร่างกายนี้จะออกมาชั่วระยะเพียงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นไม่เลยพิจารณาเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุเพื่อถอดเพื่อถอนอุปทานในร่างกายเพราะรู้แล้วพิจารณาพอแล้วรู้ชัดภายในจิตใจว่าพอแล้วนั่นไม่มีใครบอกก็รู้เวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายมันก็ทำให้รู้ไปตามกันนอกจากเวทนาทางใจซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่ากันเข้าไปอีกสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการอันหนึ่งๆที่ออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอาการฟังแต่ว่าอาการเป็นไรมันเป็นของจริงของจังเมื่อไหร่เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดมีอยู่เต็มตัวของสัญญาสังขารวิญญาณของเวทนานั้นๆแล้วใช้ปัญญาพินิจพิจารณาอย่าสนใจกับการกับสถานที่กับเวลาอย่าสนใจกับโลกสงสารนี้ว่ามีกว้างมีแคบมีมากมีน้อยในบรรดาสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ยิ่งกว่าการสนใจกับการพิจารณาของตนในงานของตนนี้เท่านั้นประหนึ่งว่าโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมีเฉพาะงานที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ในเวลานี้เท่านั้นนั่นคือการประกอบความภาคเพียรโดยแท้จริงในขั้นของจิต
ั้นนี้เป็นอย่างนั้นแม้ขั้นอื่นๆก็เหมือนกันเห็นเราจะทำสมาธิภาวนาก็ให้ปล่อยวางเสียทั้งหมดในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องกันกับอารมณ์เป็นสัญญาอารมณ์กับมันให้มีตั้งแต่คำบริกรรมนี้เท่านั้นนอกนั้นเหมือนไม่มีเหมือนโลกไม่มีคือไม่คิดไม่ยุ่งไม่เกี่ยวให้คิดให้ปรุงเฉพาะคำบริกรรมรู้อยู่เฉพาะคำบริกรรมอันเดียวเท่านั้นนะแม้ขั้นเริ่มแรกก็เป็นเช่นนั้นยิ่งเข้ามาขั้นถึงขั้นอันละเอียดขั้นชั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งเหมือนไม่มีอะไรมีเฉพาะสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันกับจิตกับสติปัญญาให้รู้รับรู้กันเป็นระยะนี่เกิดดับเป็นระยะตามรู้ตามเห็นกันเป็นระยะขุดกันไปค้นกันมาอยู่อย่างนั้นเป็นระยะจนกระทั่งมันรอบตัวเมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงทั้งรูปทั้งเวทนาในขันธรูปอันนี้ทั้งสัญญาความจำได้หมายรู้ทั้งสังขารที่คิดปรุงขึ้นยิบยับทั้งวิญญาณความรับทราบจากสิ่งภายนอกแล้วสิ่งเหล่านี้จะมีปัญหาอะไรก็มีแต่เพียงอาการที่ยุบยับอยู่เพียงเท่านั้นจะถือเอาสาระสัมพันธ์อะไรก็ไม่ได้และรู้ชัดตามเป็นจริงมันด้วยไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการเหล่านี้ด้วยแหมจิตย่อมจะสัมผัสสัมพันธ์ตัวเข้าไปเรื่อยๆสติปัญญาหมุนเข้าไปนี่ทีนี้วงกว้างวงแคบของกิเลสจะเห็นได้ชัดที่แรกมันยึดเยื้อไปหมดโยงระยางไปทั่วโลกดินแดนเราไม่เคยเห็นความสัญญาลมมันก็ไปคาดไปหมายให้หลงยึดหลงถือหลงลมหลงแรงไปหมดนั่นแหละเราก็ยังยอมเชื่อมันเขาพูดเรื่องอะไรๆอยู่กี่ทวีปมันก็ไปยึดมาเป็นอารมณ์ถือเป็นเหมือนของจริงของจังปั้นภาพขึ้นมาหลอกตนเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนไม่ตื่นเราเราก็ยังตื่นมาแล้วแล้วยังจะไปเสียดายความตื่นเงาตัวหนึ่งแล้วอีกทีนี้มันก็ย่นเข้ามาเมื่อพิจารณารู้แจ้งเห็นชัดแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาไอ้เรื่องเงาไกลๆก็ปล่อยเข้ามาตื่นเงาไกลๆก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงธาตุถึงขันธ์ปล่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงใจปัญญาสอดแทรกเข้าไปภายในใจตัวใจนั้นคือรังอวิชชารังของภพของชาติเมื่อถูกตัดขาดจากสิ่งเกี่ยวข้องกันหมดแล้วไม่มีทางออกสะพานของอวิชชาทางเดินของอวิชชาก็คือตาหูจมูกลิ้นกายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ถูกตัดเข้าไปเป็นลำดับตำดาและตัดขาดจากกันได้ด้วยยังเหลือแต่อวิชชาที่อยู่ในจิตที่เรียกว่าอุโมงค์และจอสติปัญญาขนาบลงไปตรงนั้นนั่นคือสมมุติอันละเอียดนั่นคือสิ่งที่ติดอันละเอียดนั่นคือภพอันละเอียดอยู่ตรงนั้นภพอยู่ที่นั่นชาติอยู่ที่นั่นทุกข์อยู่ที่นั่นสติปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกลงไปจนธรรมชาตินั้นแตกกระจายไม่มีเหลือแล้วความรู้นั่นแหละที่ท่านเรียกว่าวิมุตติเมื่อสมมติอันละเอียดคืออวิชชาปฏิยาสร้างข้าราชได้ถูกทำลายไปแล้วจากสติปัญญาอันทันสมัยจิตวิมุตติก็แสดงตัวเต็มที่ไม่มีอะไรเหมือนขึ้นชื่อว่าสมมติทั้งมวลไม่มีอะไรเหมือนเพราะนั้นไม่ใช่สมมตินั่นเป็นวิมุตติแม้จะอยู่ในธาตุในขันธ์ก็อยู่โดยหลักธรรมชาติอัตโนมัติของตนไม่ถูกบังคับบัญชาหรือไม่ต้องบังคับบัญชาว่าอย่ายึดนั่นอย่าถือนี่อย่าหลงนั้นนั่นเป็นสมมติอย่ายึดไม่มีเป็นหลักธรรมชาติจริงใครจริงเราขันธ์ทั้ง5ซึ่งถือว่าเคยเป็นข้าศึกเพราะที่พาให้เป็นข้าศึกก็กลายเป็นความจริงเสมอกันไปรูปก็จริงเวทนาในธาตุในรูปประขันได้แก่สุขทุกข์เฉยๆก็จริงสัญญาความจำได้หมายรู้ก็สักแต่ว่าจำสักแต่ว่าจำก็เป็นความจริงสังขารกันเพียงคิดปรุงยิบยับยิบยับแล้ว
เกิดไปพร้อมดับไปพร้อมเกิดกับดับพร้อมก็เป็นความจริงอันหนึ่งถ้าแต่ว่ารับทราบแล้วไปดับไปตามดับธรรมชาติของมันเพราะไม่มีตัวคอยยึดคอยถือคอยเกาะคอยเกี่ยวให้เป็นสิ่งที่ยืดยาวไปต่อไปเหมือนที่อวิชชาเป็นตัวการมีอยู่เหล่านี้จึงกลายเป็นของจริงตามหลักธรรมชาติของตนจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เป็นความจริงของตนเต็มภูมิระหว่างขันธ์ 5กับจิตที่อยู่ด้วยกันก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันกิเลสที่เคยให้ความกระทบกระเทือนต่อจิตใจมามากน้อยเป็นเวลานานเท่าไหร่ก็ยุติหรือว่าเป็นอันว่าสลายลงไปแล้วหมดปัญหาตั้งแต่ขณะนั้นขึ้นชื่อว่าปัญหาทั้งมวลที่เกี่ยวกับจิตตรงนั้นจึงไม่มีอีกต่อไปตลอดอนันตกาลนิพพานเที่ยงเที่ยงตรงไหนเราหาที่หานิพพานเที่ยงให้เห็นความจริงของนิพพานเที่ยงแล้วก็หมดปัญหาให้เห็นความจริงของศาสดาองค์เอกแต่ละองค์ละองค์แล้วก็หมดปัญหาให้เห็นสังฆังสนังคฉามิทุกๆองค์ที่ท่านเป็นสังฆังสนังคฉามิมาตั้งแต่กาลไหนๆเมื่อเจอตรงนั้นแล้วก็หมดปัญหาไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันขึ้นชื่อว่าจิตตวิมุตติแล้วเป็นหลักธรรมชาติอันเดียวกันหมดหานิพพานเที่ยงก็หมดหานิพพานอยู่ที่ไหนก็หมดปัญหาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านปรินิพพานแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนก็หมดปัญหาลงในขณะเดียวกันเพราะธรรมชาตินั้นเป็นเครื่องยืนยันอย่างประจักษ์ใจอยู่แล้วสงสัยไปไหนเมื่อถึงขั้นไม่สงสัยจะบังคับให้สงสัยก็สงสัยไม่ได้นั่นแหละความจริงจึงเสมอกันที่เราทั้งหลายกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่เวลานี้กราบธรรมชาติอันนั้นเองธรรมชาติอันนี้เป็นจุดถ้าว่าพูดเป็นจุดเป็นที่จุดที่หมายแห่งการยึดการเกาะของสัตว์โลกชาวพุทธเรากล่าวเปล่งวาจาระลึกทางใจถึงพุทธเจ้าพระสงฆ์เท่าธรรมพระสงฆ์จึงไม่เป็นโมฆะเต็มไปด้วยด้วยผลเต็มไปด้วยอรรถด้วยธรรมเต็มไปด้วยความจริงดังที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชามาแล้วจึงทำให้ถึงความจริงเถิดพุทธังธัมมังสนังฆามินี่จะเป็นธรรมแท่งเดียวอยู่กับใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นไม่สงสัยอยู่ที่ไหนก็เหมือนกราบพระพุทธเจ้าตลอดเวลาถ้าทำพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงขั้นที่ใครเห็นเราผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมหมดแล้วก็เป็นอันเดียวกันไม่มีทางสงสัยแล้วทีนี้เอาเทียบกันเลยครับเรื่องความทุกข์ทั้งมวลที่เป็นตัวมหาภัยที่น่าเข็ดหลาบน่าขยะแขยงน่ากลัวอย่างยิ่งกับสิ่งที่น่าพึงใจอย่างยิ่งนี้ว่าปรมังสุขขังปรมังสุขขังคุ้มค่าไหมทุ่มความภาคเพียรลงไปเพิ่งเป็นเพิ่งตายกับทำทุกข์ยากทำบากไม่สนใจเพราะเป็นเรื่องของกิเลสการตะเกียกตะกายเพื่อหนีภัยจะถือเป็นความทุกข์ยากอยู่ต้องนอนจมอยู่กับภัยจะวิ่งจากเสือร้ายเพื่อความรอดตายของตัวเองก็กลัวจะลำบากก็ต้องยอมให้เสือร้ายกัดกินเป็นอาหารซะสิไปยังไงใครจะยอมให้เสือร้ายกัดกินอาหารถ้ามีกำลังพอตะเกียกตะกายได้อยู่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากไม่ใช่เหรอเสือทั้งตัวที่อ้าปากจะกัดอยู่แล้วนั้นกับเราทั้งคนที่จะเป็นอาหารของเสืออยู่เวลานั้นเมื่อกำลังวังชาชีวิตจิตใจยังมีพอตะเกียกตะกายอยู่ใครจะไปยอมนอนให้เสือกัดกินเป็นอาหารเนาะนี่ก็เหมือนกันความมหาภัยมหาทุกข์นี้ยิ่งร้ายกว่าเสืออีกไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านตัวแล้วยังจะยอมให้มันกัดมันกินมันบีบมันคั้นอย่างนี้ตลอดไปแล้วเหรอถ้าสติปัญญากำลังมังชามีอยู่ต้องตะเกียบตะกายความทุกข์ความลำบากไม่สนใจในขณะที่จะหนีให้รอดพ้นให้รอดพ้นจากภัยนั้นเหมือนกันกับหนีให้รอดพ้นจากเป็นเหยื่อของเสือต้องตะเกียกตะกายสุดฝีมือผู้ปฏิบัติตนเพื่อจะตะเกียกตะกายตนที่จะให้พ้นจากกิเลสอันเป็นภัยร้ายที่สุดเปรียบเหมือนเสือหรือยิ่งกว่าเสือนั้นก็ต้องได้ตะเกียกตะกายให้เต็มกำลังความสามารถของตนขาดที่ไหนขาดไปหัวใหญ่มันไปไม่ได้แล้วมันก็บอกตัวของมันเองกล้าไม่ได้แล้วก็มันก็นอนอยู่นั้นเองตายก็ตายตายในนักรบ
ในแดนแห่งนักหลบไม่ใช่แดนแห่งนักหลบหลบน้นหลีกนี้ให้กิเลสคาบเอาคาบเอาตื่นเอาตื่นเอาถือว่าตนเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแล้วหรือทำความเพียรอ่อนๆแอ่ๆย่อๆแย่ๆหาที่หลบหลีกปีกตัวว่าตัวเป็นผู้ฉลาดปีกเข้าไปหากิเลสทั้งกลืนเอากลืนเอาเป็นคนฉลาดแล้วหรือเราต้องคิดแง่เหล่านี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ว่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดผิดอุบายขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายได้นำไปคิดเพื่อต่อสู้กับภัยที่อยู่ภายในหัวใจของตนเองเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มพอดีกำลังความสามารถถ้าอุบายใดที่ควรจะคิดได้โดยตัวเองนั้นยิ่งเป็นอุบายที่เหมาะสมยิ่งกว่าครูบาอาจารย์ที่หยิบยื่นให้เป็นไหนๆและกินไม่หมดใช้ไม่หมดพิจารณาเท่าไรไม่มีวันหมดวันที่หนึ่งไปได้เลยท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาจะหลุดพ้นด้วยปัญญานี้เท่านั้นเป็นสำคัญเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติอย่าทำเล่ยๆล่อนๆให้ถึงงานอันนี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานคู่ชีวิตจิตใจงานพึ่งเป็นพึ่งกลางงานเพื่อจะหลุดพ้นจากเสือร้ายอันสำคัญคืองานเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนานี้เท่านั้นงานเหล่านั้นเป็นเพียงว่าอาศัยช่วงการช่วงเวลาไม่ถือเป็นสิ่งสาระสำคัญใดมากนะยิ่งกว่างานคือการถอดถอนกิเลสฆ่าฟันกับกิเลสให้แหลกแตกกระจายภายในจิตใจเอาความวิมุตติธรรมขึ้นมาครองตลอดอนันตกาลนี่เป็นงานที่เยี่ยมเป็นผลที่เยี่ยมไม่มีอะไรเสมอจึงพากันตั้งอกตั้งใจชนิดพิจารณาหูตามีให้ดูซึ่งกันและกันอย่าให้มีความขัดข้องยุ่งเหยิงนึกกระทบกระเทือนกันเป็นอันขาดนั่นเป็นกิเลสประเภทหยาบหยาบเรามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มองดูหัวใจตนเองอย่าไปตีความหมายอย่าไปคิดถึงเรื่ององค์นั้นองค์นั้นไม่ดีองค์นั้นโง่องค์นี้ฉลาดองค์นั้นไม่ดีอย่างนั้นองค์นี้ไม่ดีอย่างนี้มากยิ่งกว่าการคิดถึงเรื่องเจตสิกธรรมของตนมันเสาะมันหาเรื่องหาราวอยู่ภายนอกมันไม่ได้มามองดูความผิดความพลาดความเคลื่อนไหวของจิตว่าเป็นประการใดบ้างด้วยสติปัญญาเลยให้ดูตรงในผู้ปฏิบัติหากมีเหตุมีผลหรือมีการอันควรที่จะควรแนะนำตักเตือนต่างๆกันนะให้ยอมรับซึ่งกันและกันจึงเรียกว่าเป็นนักธรรมะอย่าให้ยิเดชเข้ามาแฝงว่าอวดดีอวดดีว่าตนรู้ตนฉลาดแล้วไม่ยอมลงไข่สอนก็ไม่ยอมรับนั่นคือเรื่องของยิเดชไม่ยอมรับธรรมแล้วเป็นข้าศึกต่อกันขึ้นมาก็เพราะยิเดชพาเป็นข้าศึกไม่ใช่ธรรมพาเป็นข้าศึกผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยกันจะมากจะน้อยใครอยู่ได้ทั้งนั้นเหมือนอวัยวะเดียวกันเพราะเจตนามุ่งอัดมุ่งทำด้วยกันความผิดความพลาดอาจมีได้ด้วยกันแต่การมองกันในแง่อัดแง่ทำมองกันในแง่ให้อภัยมองกันในแง่เมตตานี้เป็นธรรมล้วนๆอยู่ได้ด้วยความผาสุกเย็นใจตลอดไปตัวเองก็ไม่เดือดร้อนตัวเองก็ไม่สำคัญว่าตนเองนี้สูงกว่าผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากจะอยู่ด้วยความถูกต้องแห่งธรรมเท่านั้นนี่เป็นความอยู่เป็นสุขระหว่างแห่งกันและกันที่มาอยู่ร่วมกันข้อวัดปฏิบัติก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าให้มีหนักมีเบาในรายนั้นหลายนี้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความจำเป็นของตนเองจริงๆเพราะข้อวัดปฏิบัตินี้ทำเพื่อเราด้วยกันทั้งนั้นแม้จะเป็นจิตส่วนรวมก็คือเพื่อตัวเองอยู่นั่นแหละแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้

0: ศัยพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านพระขอคนเดียวรวมกันหมดขอทีเดียวท่านก็ชี้แจงผลในสามขอในการในเวลาบวชก็เป็นอย่างหนึ่งขอในเวลาที่บวชเสร็จเรียบร้อยแล้วมารวมกันก็เป็นอย่างหนึ่งไม่ขัดต่ออาวุโสพันเตท่านว่าเพราะในขณะนั้นเป็นนามในนามลูกศิษย์ขอนิสัยจากอาจารย์ด้วยกันทั้งนั้นท่านว่าก็ถูกท่านจะมีแปลกเราไม่เคยเห็นเนรท่านให้ขอนิสัยเหมือนกันนะคือความพึ่งพิงหลับหนึ่งองค์ไหนนะมาให้ท่านขอนิสัยคุ้มลืมเนรพอได้เป็นแบบฉบับหนึ่งให้เป็นข้อคิดสำคัญพ่อแม่ครูอาจารย์ทำอะไรนี่มีเหตุมีผลทุกอย่างนะท่านมีของท่านทุกอย่างถ้าแม่ทำแบบสุ่มๆเดาๆดังที่เราทั้งหลายได้เห็นทั่วๆไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นแบบฉบับที่ดีมากเดียวที่เรายอมสารภาพท่านอยู่ก็คือผ้าบางสกุลท่านถือมาตั้งแต่ต้นเลยนะไม่เคยครองกาปฏิจีวรเลยนี่เรายอมจริงๆเราไม่ได้ทำอย่างท่านถือเป็นสำคัญมากบางสกุลนี่อันนี้รู้สึกว่าเรายอมโทษจริงๆแต่ท่านเฉพาะบางสกุลจีวรเท่านั้นแล้วในวัดท่านยังไม่ปรากฏว่ามีกฐินนะท่านเป็นบางสกุลทั้งนั้นอยู่ที่ไหนๆก็เป็นบางสกุลไม่ปรากฏเป็นกฐินอันนี้เราก็ยอมท่านว่าก่อนเต็มทีด้อยเต็มทีท่านกลมแน่วเด็ดเต็มทีตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะทุรงควัตนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่สำคัญมากทีเดียวใครไม่เห็นทุรงควัตเป็นของสำคัญผู้นั้นก็คือผู้ไม่สำคัญนั่นเองจิตใจเลื่อนลอยหาเหตุหาผลหลักเกณฑ์ไม่ได้เพราะทุรงควัตนี้เป็นหลักของจิตใจได้ยึดได้ปฏิบัติตามเพื่อแก้กิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีอะไรแฝงเลยทุตังคะแปลว่าชำระนะขัดเกลากิเลสที่ท่านทำให้เห็นชัดเจนและท่านปฏิบัติมาโดยลำดับไม่เคยละเว้นเลยก็คือบางสกุลจีวรเห็นท่านใช้วาระสุดท้ายนี้ชวนท่านจะป่วยนี้ก็ผ้าอังสะผ้าป่านสองผืนที่ท่านจะคุณเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีจะคุณอะไรลืมเนี่ยเอามาถวายท่านเพราะท่านเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่แล้วแต่ก่อนเนาะถวายก็เล่าถวายท่านก่อนที่จะถวายว่าเจ้าของนี่ก่อเองอะไรอย่างช่างหูก็ทอให้นำมาถวายเล่าถวายท่านแล้วก็ถวายท่านจริงถ้าเห็นท่านใช้จิ้วถ้าอังสะสองผืนนี่ก็นั้นเราตั้งแต่ไปอยู่กับท่านเวลา8ปีไม่เคยเห็นใช้ผ้าพระปฏิจีวรเลยนี่เรียกว่าท่านเด็ดเดี่ยวมากนี่ก็มีความมุ่งหมายลึกซึ้งมากเพื่อความตัดความสำคัญตนว่ามีคุณค่ามีราคาและชอบสวยชอบงามผ้าบางสกุลในครั้งพุทธกาลนั้นเป็นผ้าที่ผู้เข้าอยู่ตามขี้ฝุ่นขี้ผงนั่นท่านเรียกว่าตังสุแต่ว่าขี้ฝุ่นขี้ผงอันนี้ตังสุกุละกับหมายถึงพื้นแผ่นดินนี้คือคู่ข้าวเยอะของสกปรกในพื้นแผ่นดินตามทั่วๆตามที่ทั่วไปจนถึงตังสุกุละจีวรที่คู่ข้าวอยู่ด้วยฝุ่นด้วยของสกปรกนั่นเองแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นทั้งต่อมาก็เอาไปถวายบางสกุลดังที่เห็นนี้นี่เพื่อตัดความมีคุณค่ามีราคาในความสำคัญต้องตนออกนี่สำคัญมากการบิณฑบาตอาฉันตามหลักพระพุทธเจ้าที่ว่าบิณฑบาตเป็นวัดจริงๆก็ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วไม่ได้คิดโลเลโลกเลขในอาหาร ไปก็ไปตามจิตตามการตามธาตุตามขันธ์และไปด้วยกิจวัตรอันหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องชำระกิเลสคือกิจภาวนาเดินไปบิณฑบาตก็เท่ากับเดินจงกรมไม่ลืมเนื้อลืมตัวอาหารการขบฉันจะเป็นประเภทใดก็ตามไม่ติดไม่คล้องไม่เป็นอารมณ์คือพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้คิดมุ่งหมายไปเรื่องความอร่อยอร่อยหลักใหญ่ก็อยู่ยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปเพื่อประกอบความภาคเพียรแก้หรือถอดถอนกิเลสไปแต่เดียวเท่านั้นอาหารที่มีรสมากมันก็ติดมันก็เป็นกิเลสไปได้อาหารไม่มีรสกิเลสก็ไม่ค่อยแสดงตัวเห็นชัดเจนฉันจังหันก็ไม่ได้มากมายนะพอยังชีวิตให้เป็นไปหลักใหญ่อยู่ที่ความเพียรทั้งหมดเพื่อแก้กิเลสเพราะพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถือว่ากิเลสนี้เป็นภัยอย่างยิ่งในโลกกธาตุอันนี้ไม่มีอะไรเป็นภัยยิ่งกว่ากิเลสฟังดิเพราะฉะนั้นอะไรๆจึงมุ่งเข้าไปจุดนั้นเดียวไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเลยพวกเรายังไม่ได้เห็นว่ากิเลสเป็นภัยเมื่อไหร่แล้วก็ต้องให้กิเลสเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนด้วยความเห็นภัยก็รู้แล้วว่ากิเลสเป็นภัยถึงกับตะเกียบตะกายสลบสลายจนละได้แล้วจึงประกาศโฆษณาสอนโลกให้รู้ว่ากิเลสเป็นภัยถ้าจะพูดถึงเป็นตนเป็นตัวก็ไม่ว่าปู่ย่าตายายของมันโคตรแสบของมันลูกหลานเหลนของมันเป็นภัยทั้งนั้นพูดง่ายลูกภัยเหมือนกับลูกเสือปู่ย่าตายายเสือพ่อแม่เสือลูกเสือหลานเสือเป็นภัยทั้งนั้นกัดได้ทั้งนั้นนี่กิเลสก็เหมือนกันมันกัดได้ทั้งนั้นแหละกัดหัวใจเราให้สึกให้ก่อนให้เสียผู้เสียคนเสียพระเสียเนรเสียเอามากมายถ้าพิจารณาตามหลักธรรมของพระเจ้าสอนแล้วเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทำบทบาทใดก็ตามตีต้นจิตเข้ามาสู่จุดที่จะฆ่ากิเลสชำระกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดเข้ามาแฝงเลยนะเพราะพระองค์เห็นภัยอย่างยิ่งไม่เห็นภัยใดยิ่งกว่าภัยคือกิเลสบนหัวใจสัตว์การสอนจึงสอนลงในจุดที่เป็นภัยนั้นให้ได้รู้แต่จิตผู้ที่ถูกภัยเหยียบย่ำทำลายอยู่มันไม่ยอมรับรู้จริงๆรู้แต่อย่างอื่นที่จะเป็นภัยแก่ตัวเพิ่มขึ้นอีกนะนี่แหละมันถึงแก้ยากลำบากการเราพิจารณาตามอัตธรรมของพระพุทธเจ้านี่พิจารณาเท่าไหร่ยิ่งละเอียดละออมากทีเดียวหาที่ค้านไม่ได้ประกอบกับเราปฏิบัติไปรู้ไปเห็นไปยอมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยตั้งแต่ขั้นต่ำถึงขั้นสูงและสูงสุดหาที่ค้านไม่ได้ละเอียดเข้าไปเท่าไรยิ่งซึ่งในพระโอวาทของพระเจ้าที่แสดงไว้แล้วเจอตรงไหนเห็นตรงไหนในบรรดาธรรมที่เกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติหรือการปฏิบัติของเราล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วสอนไว้แล้วคือเห็นแล้วจึงสอนนั่นเองไม่เห็นไม่รู้สอนได้ยังไงเนี่ยสอนไว้แล้วทั้งนั้นละเอียดมากที่สุดการอยู่ในป่าก็ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วคุณค่าของการอยู่ในป่าพระองค์ก็ได้ประสบพบเห็นแล้วเห็นที่พอกระไถจึงได้นำมาสอนผู้บวชใหม่เป็นลูกขโมยเซนาสนังพระบวชใหม่ทุกๆองค์ต้องได้รับพระโอวาทข้อนี้ไม่มีการยกเว้นเลยลุคโมระเสนาสนะมิซายัปปะปชาตาเตยาวจีวังอุซาหุงการนิโยจากนั้นไปท่านก็ว่าเป็นปริยายไปเป็นอันดับที่สองที่สามไปเรื่อยๆเป็นอะไรอีห้าโรคปาซาโดห้ามยังคูห้าอะไรอย่างนี้มันเป็นอันดับต่อไปต่อจากนี้อันนี้เป็นอันดับแรกเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นท่านจึงสอนว่าให้อยู่จงพยายามอยู่ในสถานที่ เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนะฟังเลยคืออยู่รูปมูลร่มไม้แต่ก็ไม่ได้หมายว่าอยู่ตลอดไปจนไม่มีที่บุงที่บังอะไรเลยคืออยู่เป็นการเป็นเวลาแม้จะ
1: ไปอยู่ในป่าในนั้นมีที่บุงที่บังก็หาอยู่ในป่าที่
0: คล้ายคลึงกันอย่างนั้นเพราะรูปมูลนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากสำหรับผู้ปฏิบัติที่อยู่ในสถานที่เปลี่ยวๆอันเป็นที่น่ากลัวสัตว์ร้ายทั้งหลายกรรมฐานตั้งแต่ย้อนๆหลังขึ้นไปหาครั้งพุทธกาลนั้นมีจริงๆนี่สัตว์ร้ายดังที่เราว่าแม้แต่ในระยะปัจจุบันนี้อย่างระยะหลวงปู่มั่นหรือระยะเรานี่ก็ยังมีสมบูรณ์ให้เห็นได้ชัดเจนเรื่องอันตรายมันไม่มีเฉพาะทุกวันนี้เท่านั้นเองไม่กี่ปีมานี้ทั้งที่เขาทำลายป่าทั้งหมดนี่อันตรายทั้งหลายที่เกี่ยวกับลูกขมูลเนี่ยเห็นด้อยลงไปด้อยลงไปแทบกับว่าจะไม่มีมีเป็นบางแห่งคือเราอยู่ในป่าธรรมดามันก็ในร่มไม้ธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งขยับเข้าไปที่เปี่ยวที่เปี่ยวแล้วเข้าไปหาดงเสือด้วยแล้วโอ้โหตั้งสติอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนความขี้เกียจขี้คร้านไม่ทราบหายหน้าไปไหนหมดนะไม่ต้องกำจัดมันแหละมันไปเองเพราะความกลัวตายก็หาที่พึ่งเลยสินี่หาที่พึ่งอะไรเครื่องป้องกันตัวมีอะไรปืนผาหน้าไม้ก็ไม่มีก็มีแต่ธรรมเท่านั้นจิตก็ย้อนเข้าสู่ธรรมธรรมอยู่ที่ไหนที่นี่ธรรมก็อยู่ที่ใจแน่ย้อนเข้าสู่ใจใจกับธรรมก็สัมผัสกันใจสัมผัสกับทำสัมผัสกันแล้วก็เริ่มได้เครื่องป้องกันตัวใจสงบลงไปสงบลงไปเรื่องเสือเรื่องช้างอันตรายทั้งหลายมันไม่ให้มันคิดให้คิดอยู่กับคำถ้าพูดอยู่ในวงบริกรรมก็ให้คิดอยู่กับคำบริกรรมเท่านั้นเหมือนหนึ่งว่าโลกนี้มีแต่คำบริกรรมคำเดียวเสือมันจะมาเป็นแสนแสนตัวก็ตามไม่ได้คิดออกไปหามันคือความคิดวาดภาพตัวเองนั่นแหละมันสำคัญมากยิ่งกว่าเสือจะมาจริงๆร้อยทั้งร้อยมีแต่ความคิดหลอกตัวเองเพราะไปอยู่ในสถานที่น่าจะคิดนี่ตอนนี้ได้เห็นผลกันชัดเจนในสถานที่อยู่อย่างนั้นและคำภาวนาของตนที่หวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมแน่นหนามันคงเข้าขณะก่อนกลัวซะจนตัวสั่นจนไม่เป็นผู้เป็นคนขณะต่อมานี่กลายเป็นความกล้าหาญชันใจขึ้นมาราวกับว่าไม่ใช่จิตดวงนั้นทั้งที่จิตดวงนั้นแหละแต่สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนกันเปลี่ยนแปลงไปจากความกลัวนั้นกลายมาเป็นความกล้าหาญสิ่งใดก็ตามถ้าเราได้ปรากฏกับใจของเราแล้วมันพูดได้อย่างอาถรรพ์พูดได้อย่างแม่นยำพูดอย่างไม่ระวังจะผิดไม่สะทกสะท้านเพราะได้เห็นได้รู้ได้ประจักษ์ภายในจิตใจแล้วนั่นน่ะสำคัญมากไม่ว่าสิ่งใดและธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจรู้ภายในใจแล้วก็เหมือนกันอย่างนั้นสามารถพูดได้แต่มีในคัมภีร์ไม่มีในคัมภีร์ที่จดจารึกไว้หรือไม่จดจารึกไว้ก็ตามเป็นความจริงทั้งนั้นในแดนโลกธรรมที่จะพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่นะใครไปจดจารึกเสืออยู่ในป่าใครจะไปจดจารึกมันทุกตัวกิริยาแห่งการประกอบความภาคเพียรอยู่ในสถานที่เช่นนั้นใครจะไปจดจารึกกันทุกแง่ทุกมุมแต่ผู้บำเพ็ญอยู่เห็นอยู่รู้อยู่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นั่นเจอกันอยู่จะว่าไงจะไม่ให้พูดได้ยังไงมีในตำราไม่มีในตำราเราเห็นเราก็พูดได้จำเป็นอะไรจะต้องให้ตำรามาบอกให้ตำรามาสอนพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลก3แดนโลกธาตุจะมีเพียง 84,000 พระธรรมขันธ์เท่านั้นเหรอไม่พอกับกิเลสประเภทต่างๆของสัตว์โลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์ที่จะทรงสั่งสอนในแง่ต่างๆกันตามจริตนิสัยของผู้นั้นๆต้องมีมากมายก่ายกองทีเดียวนะเราเชื่อเพียงแต่เราตัวเท่าหนูนี่ก็มันก็ยังได้ประจักษ์ชัดเจนถ้าพูดถึงว่าอาถรรพ์นี่สิ่งใดที่รู้แล้วมีในตำราไม่มีในตำราอาถรรพ์ที่จะพูดได้เพราะความรู้อันนั้นความเห็นอันนั้นความเห็นสิ่งนั้นมันชัดเจนอยู่ในหัวใจนี่ เรื่องตำรับตำราผู้ไปจดจารึกได้มากน้อยเพียงไรก็ตามกำลังที่จดได้มามาเขียนไว้อ่านกันได้เพียงเท่านั้นส่วนที่นอกไปจากนั้นเนื้อความสามารถหรือสุดความสามารถที่จะจดจะจำจะรู้จะเห็นแล้วก็ไม่มีทางที่จะจดจะจำเขียนมาได้นั่นแล้วก็สิ่งที่เราไม่สามารถจะเขียนมานั้นจะลบล้างด้วยความไม่สามารถนี้ได้นั่นก็ต้องมีอยู่เป็นอยู่ตามแบบธรรมชาติของตัวเองนั่นแหละธรรมที่ว่าไม่มาในคำพีเหมือนกับท้องฟ้ามหาสมุทรดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดไม่ผิดเรายอมรับกราบอย่างราบเลย เวลาไปอยู่ในที่ฉะนั้นอะไรแสดงขึ้นมามันก็เห็นกับใจกับใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าอ่านความจริงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับเราอ่านตำรับตำราแต่อ่านความจริงนี้ไม่สุดไม่สิ้นใจละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเจอความจริงละเอียดเข้าไปอ่านกันเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นสิสำคัญเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธินี่เริ่มอ่านแล้วนี่ถ้าจะว่าจะอ่านอ่านความจริงนะไม่ใช่อ่านตำราให้ได้อ่านความจริงที่พวกเราเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อ่านความจริงอ่านแต่ตำรับตำราจำได้มาแล้วก็ได้แค่ชื่อนั้นและไม่สนใจจะละจะถอนสิ่งที่เป็นภัยไม่สนใจจะบำเพ็ญสิ่งที่เป็นคุณให้ปรากฏขึ้นตามตำราที่ชี้บอกไว้นั่นก็ได้แต่ชื่อที่นี่ผู้ปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติปฏิบัติเพื่อเอาจริงเอาจังเพื่อเห็นเหตุเห็นผลเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุทั้งกิเลสทั้งอัตทั้งธรรมทั้งหลาย นั้นก็ต้องเริ่มตั้งแต่สมาธิจิตเริ่มเป็นสมาธิเป็นอย่างไรนี่อ่านแล้วรู้แล้วไม่มีใครบอกก็รู้ภายในจิตใจเพราะใจเป็นธรรมชาติที่รู้อะไรสัมผัสก็รู้เมื่อทำประเภทใดสัมผัสใจทำไมใจจะไม่รู้สมาธิค่อยเปลี่ยนสภาพเข้าไปสู่ความละเอียดเพราะการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอก็รู้นั่นจนกระทั่งถึงคำแน่วแน่ความละเอียดที่ท่านให้ชื่อว่าอัปปนาสมาธิก็รู้ภายในจิตใจนี่แหละเราอ่านในตัวเองอ่านในตัวเองรู้เห็นในตัวเองอ่านในตัวเองเหนือนี่คือความจริงอันเนี้ยเจ้าของเห็นเองรู้เองอ่านเองชัดเจนแต่จิตก้าวขึ้นสู่ปัญญาก็เหมือนกันจิตเริ่มไหวตัวเป็นปัญญาเป็นอย่างไรคำว่าจิตเริ่มไหวตัวเป็นปัญญาปัญญาฆ่ากิเลสฆ่าอย่างไรพูดได้อย่างชัดเจนเพราะเห็นได้อย่างชัดเห็นชัดภายในจิตใจระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันสังหารกันใครแพ้ใครชนะในระยะใดเริ่มเรื่องใดเช่นเริ่มต้นกิเลสกับธรรมะฝ่ายธรรมฝ่ายธรรมฝ่ายเรานี่มักแพ้เสมอก็รู้จนกระทั่งทางนี้มีกำลังแต่กล้าสามารถเพราะการหนุนอยู่เสมอด้วยความเพียรให้ถอยตัวเริ่มอ่อนตัวหรือเริ่มแพ้ก็รู้นั่นเนี่ยเห็นอยู่ในใจของเรามีในท่านจะจดจะลึกไว้ในตำราทุกแง่ทุกมุมได้ยังไงแต่ผู้ปฏิบัติมันเห็นอย่างนี้ชัดๆอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปโดยลำดับลำดาเขียนไม่เขียนก็ตามจะจดจารึกไม่จดจารึกก็ตามความจริงกับใจมันสัมผัสสัมพันธ์กันเห็นกันรู้กันอยู่ตลอดเวลาทำไมจะพูดไม่ได้นี่สิสำคัญอย่างที่พูดเรื่องภาวนามยปัญญาดังที่กล่าวมาเคยกล่าวเนี่ยมันเป็นยังไงภาวนามยปัญญานี่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้แล้วอย่างชัดเจนจากภาวนามยปัญญาของท่านที่ผ่านไปแล้วนั่นแหละท่านไม่ผ่านท่านเอาอะไรมาพูดท่านเอาอะไรมาสอนโลกนะท่านทรงผ่านแล้วทีนี้ผู้ปฏิบัติเมื่อก้าวเข้าสู่ภาวนาประเภทนี้ก็เด่นชัดขึ้นมาอ๋อภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนานั้นไม่เกิดขึ้นจากแง่ใดมุมใดของการศึกษาการทำเนียบจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่ท้ายกับว่าถ้าจะพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นสยามภูนั้นรวมหมดทรงรู้เองเป็นเองไม่มีใครบอกใครสอนอันนี้เวลาจะเข้าไปรู้ไปเป็นในภาวนามยปัญญาก็ราวกับว่าเป็นสยามภูประเภทหนึ่งย่อยๆของผู้นั้นที่ได้รับการอบรมได้รับการแนะทางจากพระพุทธเจ้ามาแล้วแต่ผู้ที่จะรู้ผู้ที่จะเป็นภายในจิตใจก็คือผู้ภาวนาผู้ภาวนานั่นแหละเป็นผู้จะเป็นและเป็นผู้เป็นเมื่อเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาเริ่มแรกขนาดเป็นมากน้อยเพียงไรก็เริ่มรู้นั่นน่ะไม่มีใครบอกก็เข้าใจขึ้นจนกระทั่งภาวนามยปัญญานี่หมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยหรือหมุนเป็นธรรมจักรไม่มีกลางวันกลางคืน ไม่มีอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นทำงานอยู่ด้วยโดยลำพังตนเองเรียกว่าอัตโนมัติตลอดเวลาในการสังหารกิเลสไปพร้อมๆกันนั่นแหละคือในการประกอบความเพียรด้วยภาวนาประเภทนี้ก็เป็นการสังหารกิเลสไปในขณะเดียวกันนี่แล้วตำราท่านจดจารึกไว้ไหมท่านบอกไว้แต่เพียงภาวนามยปัญญาเท่านั้นเวลามันไปเจอกันเข้าแล้วไปผู้ปฏิบัติไปเป็นภาวนามยปัญญาเขาแล้วเป็นอย่างไรบ้างสืบเนื่องกันไปตั้งแต่เริ่มต้นของภาวนามยปัญญาจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาซึ่งออกไปจากภาวนามยปัญญานี้ยืดยาวขนาดไหนละเอียดแหลมคมขนาดไหนแล้วท่านไม่ได้จดจารึกเอาไว้แต่ผู้ปฏิบัตินั้นยังไงก็หนีไม่พ้นเจอตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัตินั้นนี่นั่นน่ะท่านเรียกว่าความจริงมันเห็นอยู่รู้อยู่ตลอดเลยเนี่ยเหมือนกับว่าอ่านความจริงอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อ่านแทนตำราพูดง่ายๆอ่านความจริงจากการปฏิบัติของตนทั้งฝ่ายเหตุทั้งฝ่ายผลในเวลาต่อสู้กันเรียกว่าเหตุผลก็คือว่าฆ่ากิเลสประเภทใดให้บรรลัยลงไปแล้วผลปรากฏขึ้นมาอย่างไรบ้างเมื่อกิเลสประเภทนั้นดับลงไปจนกระทั่งถึงกิเลสประเภทสุดท้ายท่านเราอวิชชาปริยาที่เป็นกิเลสละเอียดที่สุดได้ถูกสังหารลงไปแล้วโดยสิ้นเชิงเป็นยังไงเหล่านี้ผู้ปฏิบัติภาวนามยปัญญานี้รู้หมดจะว่าไงอ่านตลอดไปทั่วถึงนี่ไม่ได้ศึกษาจากใครละอันนี้เป็นเรื่องของผู้นั้นต่อสู้เองทำเองรู้เองเป็นแต่พระพุทธเจ้าแนะทรงแนะแนวทางให้เวลาจะเข้าต่อสู้เวลาจะรู้จะเห็นกับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของผู้นั้นโดยเฉพาะมันถึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกหรือว่าเหมือนกับว่าสยามภูย่อยๆโอ้ย่อยๆก็ได้คือรู้เองเห็นเองเป็นเองเพราะทำเองรบเองชนะเองเห็นกันชัดๆอยู่ในตัวนะเวลานั้นเราจะไปคว้าเอาคำภีร์โบราณที่ไหนมาเทียบมาเทียงไม่ทันกันเลยเพราะอันนี้มันรวดเร็วมากเกินกว่าที่จะไปหาคว้าคำภีร์นั้นคำภีร์นี้มาซึ่งจะทำให้ไม่ทันการนั่นฟังดินี่แหละความจริงแท้เข้าเจอกันเนื้อเข้าบวกกันหรือเข้าต่อสู้กันมีความรวดเร็วขนาดนั้นใครจะไปหาคิดในตำรับตำราอยู่ตลอดเวลาเมื่อความจริงเข้าถึงกันกิเลสก็เป็นความจริงประเภทหนึ่งปัญญาก็เป็นความจริงประเภทหนึ่งวิธีการต่อสู้แต่ละอย่างในอย่างนี้ไม่ต้องศึกษาจากใครมันมีอุบายวิธีการที่จะทันกันตลอดเวลาต่อสู้กันอยู่นั้นเพราะใครจะหวังแพ้ล่ะไอ้กิเลสมันก็ไม่ได้หวังจะแพ้เราไอ้เราก็ไม่หวังจะแพ้กิเลสเราจะชนะจนได้นั่นแหละมันต่อจะเรียกว่าต่อสู้กันขณะที่ต่อสู้นั้นต่อสู้วิธีใดจะไปบอกใครได้ยังไงต้องเป็นเรื่องอุบายกลวิธีของเจ้าของเองทั้งนั้นเมื่อถึงปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นอย่างนั้นหมุนรอบตัวเลยถ้าเป็นไม้ก็เป็นต้นเสาทากสี่เหลี่ยมปิ้งยากทาแปดเหลี่ยมปิ้งง่ายเข้าไปฟาดที่หกเหลี่ยมแล้วใสกลมแล้วปิ้งเลยนั่นอันนี้ปัญญานี้ก็เหมือนกันตั้งแต่สี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมและ16เหลี่ยมจากนั้นมาก็กลมกลิ้งเพิ่มปัญญาคล่องตัวมันจะมีในตำราทุกบททุกบาทไหมแต่นี่เราผู้ปฏิบัตินั้นจะลบล้างไหนว่าไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นความจริงทั้งหลายเหล่านี้ต้องรู้ต้องเห็นถ้าเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วมีแล้วเห็นหรือเจออะไรก็เจอสิ่งที่มีอยู่แล้วทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของปลอมๆเป็นของมีอยู่มันต้องรู้ต้องเห็นนี่แหละเรียกว่าอ่านความจริงอ่านในภาคปฏิบัติท่านเป็นท่านพูดไว้เพียงย่อๆแต่นั้นไม่มากมายเพราะจะเหลือเฟือฟั่นเฟือเกินความสามารถของผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติตามได้เพราะกำลังอย่างน้อยแต่เมื่อรู้เข้าแล้วหากเป็นนิสัยของผู้นั้นจะขยายตัวออกไปให้กว้างขวางลึกซึ่งขนาดไหนก็เป็นตามจริตนิสัยของผู้นั้นจะบุกเบิกไปเองไม่ใช่คนอื่นคนใดจะบุกเบิกให้ความจำเป็นแต่เพียงพื้นฐานหรือเป็นแต่เพียงแนวทางแต่เวลาจะเอาจริงเอาจังแล้วต้องเป็นเรื่องของเจ้าของผู้นั้นเป็นผู้บุกเบิกออกเองรู้ลึกตื้นหยาบละเอียดแค่ไหนก็เป็นเรื่องของผู้นั้นทำให้รู้ให้เห็นขึ้นมาภายในตัวของเราเนี่ยที่กล่าวตะกี้นี้ว่าธรรมะบทใดบาทใดพอดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือสอนเพื่อให้ฆ่ากิเลสจ่อเข้ามาจุดเดียวคือกิเลสทั้งนั้นบำเพ็ญก็บำเพ็ญคำว่าบำเพ็ญก็คือเพื่อจะฆ่ากิเลสนั่นเองกำลังวังชามี ไม่มากก็เอากำให้มากให้มากมากก็มากเพื่อจะเนี่ยจะสังหารสิ่งที่มันยึดมันกดมันถ่วงเอาไว้ไม่ให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอันเดียวนี่เท่านั้นคือกิเลสเมื่อกิเลสได้ขึ้นไปจากใจแล้วไม่บอกก็ตามถ้าหลุดลอยไปเลยจิตเหมือนนักโทษที่ติดคุกมาแสนทรมานพอพ้นโทษเท่านั้นใครจะอยากมาติดอีกล่ะกระโดดถางทีเดียวแล้วไม่ต้องถามหาบ้านหาเรือนเองด้วยไปถูกปั๊บเลยนี่ก็เหมือนกันกิเลสมันกดมันถ่วงซะมากมายขนาดไหนจนถึงต้องได้เข็ดหลาบขนาดไม่มีอะไรเกินเข็ดหลาบกิเลสเนี่ยเพราะนั้นการสอนจึงสอนโลกเพื่อให้เห็นโทษของกิเลสแล้วให้แก้ให้ไขแล้วความดีทั้งหลายเพื่อจะเป็นเครื่องมือต่อต้านหรือต่อสู้กับกิเลสก็ให้สอนให้บำเพ็ญเอาทานก็ให้บำเพ็ญศีลก็ให้รักษาภาวนาก็ให้ทำซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องมือที่จะฆ่ากิเลสทั้งนั้นทีเดียวเพราะเห็นว่ากิเลสเป็นภัยไม่มีอะไรเกินในโลกทั้งสามนี้โลกที่กองกันอยู่ในทั้งสามเนี่ยทั้งที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของภูมิของภพนั้นๆล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสอันเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้บีบบังคับหรือกดถ่วงเอาไว้ไม่ให้หลุดพ้นไปได้จะเป็นอะไรไปต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศมันมีอำนาจที่มาดึงดูดจิตใจให้ติดจมอยู่ได้เหมือนกิเลสอะไรล่ะอันนี้จึงเป็นของสำคัญมากเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการอย่างละเอียดละออุตส่าห์พยายามเต็มที่เต็มฐานคนเราก็เมื่อได้เห็นโทษของมันโดยลำดับดาแล้วความเพียรมันมีมาเองแต่นี่มันไม่เห็นน่ะสิเพราะไม่มีทำเครื่องที่จะให้เห็นถ้ามีเครื่องมือที่จะให้เห็นบ้างแล้วมันก็เห็นก็พบก็เจอเห็นโทษก็เห็นก็ไปเรื่อยเราจะเห็นได้จากการปฏิบัติของเราตั้งแต่ขั้นหยาบไม่ค่อยเห็นต้องถูต้องไถบังคับบัญชากันให้ต่อสู้กับกิเลสพอได้เหตุได้ผลพอประมาณแล้วความเพียรก็มีความมีแก่ใจก็มีความห่วงใยการภาวนาก็มีความขี้เกียจขี้ค้านน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งก้าวเข้าสู่อย่างที่กล่าวตะกี้นี้ก้าวเข้าสู่จิตภาวนามยปัญญาแล้วเริ่มตั้งแต่สมาธินี้มันก็ดูดอยู่แล้วแหละสมาธิตั้งแต่สมาธิขั้นต่ำๆจนถึงขั้นละเอียดเป็นจิตที่ดูดดื่มในธรรมทั้งหลายอยู่แล้วและยิ่งก้าวเข้าสู่ปัญญาขั้นที่ว่าภาวนามยปัญญาโดยแล้วนั่นแหละเป็นขั้นที่เห็นโทษโดยลำดับลำดาความเพียรหมุนตัวไปโดยลำดับลำดาความขี้เกียจขี้ค้านค่อยอ่อนตัวลงอ่อนสุดท้ายความขี้เกียจขี้ค้านหายหน้าไปหมดไม่มีเหลือจริงๆมีตั้งแต่ความที่จะเอาจะสู้จะเอาให้หลุดพ้นโดยท่าเดียวราวกับว่าทุกลมหายใจนั่นเห็นไหมถึงขั้นมันเป็นได้ในบุคคลคนเดียวนั่นแหละที่ตัวขี้เกียจขี้คร้านมากๆนั่นแหละตัวโง่ๆก็คือตรงนี้เวลามันฉลาดใครจะไปทันมันวะถึงขั้นฉลาดไม่ฉลาดจริงๆก็ฉลาดในหัวใจของเรานี่แหละที่อาศัยธรรมเป็นอุบายเครื่องแก้ไขเครื่องบุกเบิกเครื่องช่วยหนุนให้ฉลาดก็ฉลาดเองฉลาดขึ้นมาฉลาดขึ้นมาแล้วนี่ความเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่ตนได้รู้ได้เห็นแล้วก็มีมากความเห็นโทษของกิเลสที่ยังละไม่ได้ก็เห็นมากเห็นโทษเห็นมากเมื่อความเห็นคุณแห่งธรรมก็เห็นมากความเห็นโทษมากแล้วก็รวมเข้ามาสู่กำลังของใจที่จะทำให้หลุดพ้นทำตัวให้หลุดพ้นความเพียรก็แก่กล้าปัญญาสติปัญญาก็รวดเร็วความอุตสาห์พยายามไม่ต้องบอกมันหักหมุนของมันไปเองพร้อมๆกันนั่นแหละมีความขี้เกียจไปไหนไม่มีเลยมีแต่จะเอาท่าเดียวถึงต้องได้ล้างเอาไว้ที่ท่านสอนว่าอุทัจจะในสังโยชน์เบื้องบนความฟุ้งความเพลินของปัญญาของสติปัญญาต่อความภาคเพียรต่อการต่อสู้กิเลสทั้งหลายจนเพลินจนลืมตัวไม่ได้เข้าพักผ่อนสมาธิเลยท่านจึงสอนให้พักในสมาธิเพราะจิตเพลินในความเพียรไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านแล้วคำว่าขยันก็เลยเสียมันพูดไม่ได้คำว่าขยันเหมือนกับว่าทำขั้นต่ำลงไปเมื่อถึงขั้นหมุนตัวไปเองแล้วมีแต่ขั้นว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายจะให้หลุดพ้นถ่ายเดียวเท่านั้นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้นะนี่ขั้นนี้แล้วความขี้เกียจจะมาจากไหนมันจะมาได้เกิดได้ในขณะใดเล่าก็เมื่อมันมีตั้งแต่จะให้ชนะถ้าพูดถึงว่าชนะก็จะให้ชนะท่าเดียวถ้าจะให้หลุดพ้นก็จะให้หลุดพ้นท่าเดียวนี้เท่านั้นเป็นก็เป็นก็ให้หลุดพ้นตายก็ให้หลุดพ้น แล้วความขี้เกียจมาจะมาช่องใดล่ะฟังสินี่แหละเมื่อถึงขั้นอันนี้มันเป็นเองด้วยกันทุกคนไม่ต้องบอกหากรู้เองในเจ้าของนี่เพราะอะไรเพราะคุณค่าของธรรมมีมากแล้วกับย้อนไปเห็นโทษของกิเลสนั่นแหละธรรมเกิดก็คือแสงสว่างเกิดความเฉลียวฉลาดเกิดภัยมากน้อยมันก็เห็นนะสิปัญญานอกจากนั้นยังปัญญาญาณที่ละเอียดยิ่งกว่าปัญญาเข้าไปอีกมันยิ่งเห็นชัดลงไปละเอียดแหลมคมขนาดไหนกิเลสแต่ก่อนก็ว่ามันแหลมคมไม่มองเห็นหน่อยที่นี่เมื่อสติปัญญาอันเหล่านี้ได้อบรมตัวจนกระทั่งคล่องตัวถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วนอนใจได้อย่างไรสติปัญญาขั้นนี้ไม่ใช่ขั้นนอนใจถึงจะติดก็ไม่ได้นอนใจหากมีเนี่ยมีอะไรที่จะรู้จะเห็นที่จะดูเหตุการณ์ต่างๆอย่างนั้นน่ะจนกระทั่งผ่านไปได้จนกระทั่งรู้ในสิ่งที่ติดที่คล้องนั้นผ่านไปได้โดยไม่มีเหลือเลยฟังดูเนี่ยถึงขั้นฉลาดคำว่าฉลาดนี่หมายถึงฉลาดโดยธรรมฉลาดทางภาคปฏิบัติเป็นความฉลาดที่ผิดกับความฉลาดทั้งหลายที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาทางโลกอยู่มากมายถ้าผู้ไม่ปฏิบัติไม่รู้ไม่เกิดความฉลาดประเภทนี้หากไม่รู้ว่าความฉลาดประเภทนี้คืออะไรขอให้เจอเข้าไปเถอะจะทราบเองฐานที่จะเกิดความฉลาดก็คือภาวนามยปัญญาดังที่ว่ามีเป็นฐานอันดับของปัญญาฐานต้นก็คือสมาธิเป็นเครื่องหนุนให้จิตอิ่มตัวมีความสงบเยือกเย็นอิ่มตัวคือสงบเย็นอยู่ภายในตัวอิ่มเอิบอยู่ภายในจิตเพราะจิตเป็นสมาธิจิตสงบย่อมไม่ฟุ้งซ่านรำคาญกับผู้กับเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นสายทางที่จะให้เกิดกิเลสทั้งหลายเข้ามาครอบคลุมหัวใจเมื่อจิตมีความอิ่มตัวแล้วพระเดินทางด้านปัญญาจิตย่อมทำงานทางด้านปัญญาคลี่คลายดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ธาตุขันธ์อวัยวะส่วนใดก็ตามให้เห็นเป็นอสุภะอสุพังอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อละเอียดเข้าไปก็เห็นเรื่องเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นในขันธ์อันนี้เห็นเข้าไปชัดเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาแล้วแจ้งเข้าไปโดยลำดับลำดาจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ภาวนามยปัญญาเอาละที่นี่นั่นเป็นฐานที่จะให้เกิดความฉลาดไม่ต้องบอกถ้าถึงขั้นแล้วปัญญาจะหมุนตัวไปรอบด้านทีเดียวทั้งที่เราไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นไม่เคยมีแล้วไม่คาดไม่ฝันด้วยว่าจะได้รู้ธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่แปลกประหลาดในหัวใจของเรานี้นะแต่ก็ได้เห็นซะแล้วปรากฏแล้วเวลานี้นะนี่แหละธรรมความฉลาดของจิตที่สังหารกิเลสไม่ใช่ความฉลาดแบบโลกที่ศึกษาเราเรียนกันมาอันนั้นเป็นความรู้ความฉลาดที่กิเลสมันผิดขึ้นมาเราเรียนวิชาจากกิเลสมันจึงไม่สามารถจะไปฆ่ากิเลสได้ต้องเป็นปัญญาของธรรมที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติตั้งที่กล่าวนี้ปัญญานี้แหละความฉลาดอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะสังหารกิเลสทุกประเภทให้คิดหายวายพวงไม่มีอะไรเหลือพันจิตใจเลยดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านล้วนแล้วแต่ปัญญาประเภทนี้ทั้งนั้นปัญญาทางโลกเอามาใช้ไม่ได้เลยเพราะเป็นปัญญาของกิเลสนอกจากจะเป็นการเสริมกิเลสเท่านั้นความฉลาดเราเห็นไหมว่าความฉลาดทางโลกเป็นยังไงเราไม่ยกโทษของโลกนะคือพูดตามความมีความเป็นคนฉลาดเช่นเจ้าคนหมายนั่นแหละตัวพลิกตัวแปลงเปลี่ยนแปลงความกินหงายกินคือตัวนี้แหละนั่นแหละมันฉลาดไปอย่างนั้นเสียถ้ามีความรู้ฉลาดไปเท่าไหร่ก็ยิ่งทนงตัวว่าตัวรู้ตัวฉลาดแล้วสุดท้ายก็ทำแต่ความชั่วให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนถ้าพูดตามหลักธรรมแล้วกว่านั้นคนฉลาดต้องให้ความสุขแก่โลกตามพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้ามีความฉลาดมากน้อยเพียงไรเราก็รู้แล้วแล้วทำประโยชน์ให้โลกได้กว้างขวางขนาดไหนเราเห็นไหมสามโลกธาตุนี้พระพุทธเจ้าเป็นครูสอนทั้งนั้นสอนได้หมดนี่ความฉลาดอันนี้ทำโลกให้เย็นแต่ความฉลาดของกิเลสฉลาดไปไหนยิ่งทำโลกให้โลกให้ร้อนไปโดยลำดับลำดับนี่มันโกงกันข้ามอย่างนี้เองเราไม่ได้ประมาททางโลกนะเราพูดตามความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้พระนั้นท่านจึงสอนให้เป็นปัญญาทางธรรมเข้าไปเพื่อแก้กิเลสถอดถอนกิเลสปัญญาทางโลกมันไม่นั่นคิดดูที่อย่างเราเรียนหนังสือนี่ทั้งที่เรียนธรรมแท้ๆนั่นเรียนปริยัติธรรมสอบได้มาเริ่มมาตั้งแต่นักธรรมตรีโทเอกมหาปริญญาจนถึง9ประโยคทั้งเรียนจบพระไตรปิฎกแทนที่กิเลสจะหลุดลอยไปเพราะการเรียนการจำได้นั้นกลับทนงตัว ว่าตัวเรียนรู้เป็นเรียนหลักรู้หลักนักปราชญ์นั่นฉลาดแหลมผมไปที่ไหนก็เหมือนยกแบกคัมภีร์ไปตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ความสำคัญตนอันนี้เลยคือตัวกิเลสแท้ๆนั่นฟังสิแก้ยังไงอย่างนั้นนอกจากเอากิเลสมาพอกคุณตนด้วยความสำคัญนี่แหละเรียนธรรมก็ตามถ้าเป็นเรื่องใจยังเป็นโลกอยู่มันกิเลสมันแทรกเขาได้อย่างนี้เองเรียนธรรมอย่างนี้มันก็เป็นกิเลสถ้าเรียนเพื่อจะถอดถอนแก้ไขเพื่อปฏิบัตินั่นเป็นธรรมโดยแท้ถึงจะมีความสำคัญอยู่บ้างความสำคัญนี้ก็มีวันจะหลุดลอยออกไปได้สำคัญว่าตนรู้ตนฉลาดด้วยได้จำได้มากเพราะการเรียนมากอย่างนี้ก็ตามแต่มันจะมีวันหนึ่งที่มันจะปัดอันนี้ออกแล้วก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วลดละสิ่งเหล่านี้ออกหมดไม่มีเหลือเลยเหลือแต่หลักความจริงล้วนๆไม่สำคัญว่าตนรู้ตนฉลาดไม่สำคัญว่าตนมีไม่สำคัญว่าตนมีตนเด่นกว่าผู้หนึ่งผู้ใดเลยในโลกนี้

พวกหากินในวงวัดมันมีเราดูก็รู้นี่นะอย่างน้อยพวกขายของขายข้าวต้มขนมมันเต็มในวัดมีว่างเนี่ยมันเข้าไปหากินเราเทียบไว้เฉยนะในเรื่องที่หากินกับธรรมเป็นอย่างนี้แหละใครเรียนได้มากเท่าไหร่โอ้ยคำพีจะแตกไปที่ไหนหนักก้าวไม่ออกหนักความรู้ความจริงมันหนักกิเลสความทะนงตนความสำคัญตนต่างหากนี่เป็นกิเลสไม่ได้ละกิเลสอันนี้เรียนมากเท่าไหร่มันก็กิเลสก็ไม่ได้หลุดลอยถ้าไม่ได้ถลอกปอกเปิดบ้างเลยการเรียนยิ่งเรียนด้วยความสำคัญไปอย่างนั้นแล้วยิ่งหนักกิเลสยิ่งมากกว่าคนธรรมดาถ้าเรียนเพื่อจะปฏิบัติแล้วเอาถึงมันจะมีอยู่บ้างเป็นธรรมดาของบุคคลกลอุบายไม่ทันกิเลสก็ตามมันมีวันหนึ่งที่กลอุบายจะทันปัดกิเลสความสำคัญอันนี้ออกได้จากการปฏิบัติทั้งตนแล้วรู้มากเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งปล่อยวางมากปล่อยวางมากสุดท้ายละหมดความสำคัญอะไรๆไม่มีเหลือเลยอย่างที่ท่านพูดว่ามานะเก้าคืออะไรนั่น มานะเก้านั้นเป็นธรรมของผู้ปฏิบัติขั้นสูงคือขั้นสูงคือก็คือขั้นละเอียดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเที่ยวกำลังแหลมพูดง่ายเห็นคนแปลกประหลาดความอัศจรรย์ภายในจิตใจของตนแล้วก็คิดอยากเทียบเคียงท่านจึงว่ามานะเก้ามานะคือความถือความรู้อันเด่นดวงนั่นแหละแล้วก็สำคัญว่าตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหนึ่งเสมอเขาหนึ่งยิ่งกว่าเขาหนึ่งตนเสมอเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาและเสมอเขาและยิ่งกว่าเขาหนึ่งตนสูงกว่าเขามีภูมิจิตภูมิธรรมสูงกว่าเขาสำคัญว่าตนต่ำกว่าเขาเสมอเขาหนึ่งและสำคัญว่าสูงกว่าเขาหนึ่งนี่เป็นเก้าอย่างละสามละสามเป็นมานะเก้าถือแต่ถือเป็นธรรมะขั้นสูงอันขั้นละเอียดมีวันที่จะปลดปล่อยลงได้โดยไม่ต้องสงสัยละอันนี้แน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งแน่ที่จะมานะเก้านี้จะพังลงไปเพราะถ้าถามว่าเราจะเทียบจิตแล้วก็จิตอยู่ในอาตมักกำลังก้าวเดินในอาตมักพวกสังโยชน์เบื้องบนคือมานะอุปจาวิชานะมานะถืออันนี้เองล่ะเมื่อถือใจแล้วก็ถืออาการเหล่านี้สำคัญตนไปต่างๆอย่างผู้ปฏิบัติหากได้ตั้งอกตั้งใจจริงๆแล้วก็เคยได้พูดแล้วว่าสดสดร้อนร้อนธรรมะบุญเจ้ามรรคผลนิพพานสดสดร้อนร้อนกังวานอยู่ในหัวใจเราเช่นเดียวกับกิเลสมันกังวานตลอดเวลาความโลภมันก็กังวานอยู่ตลอดเวลาความโกรธความหลงกังวานอยู่ภายในจิตใจเราไม่เคยคือไม่เคยล่าสมัยไม่เคยล่าเคยสายไปตามปีตามเดือนเพราะจิตใจไม่ตายอันนี้มันก็แอบแฝงอยู่กับของไม่ตายนั่นแหละแม้มันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ก็ตามมันก็แฝงอยู่นั่นอันหนึ่งดับไปอันหนึ่งเกิดขึ้นเรื่องมันฝังอยู่ภายในจิตใจมันคืออวิชชามันจึงพาสัตว์ให้เกิดให้ตายใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตดวงใดที่จะรอดพ้นจากอำนาจของกิเลสประเภทที่ว่าฝังจมนี้ไปได้ถึงเว้นจิตพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นล้วนแต่จิตใต้อำนาจของธรรมชาตินี้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงธรรมด้วยความเห็นโทษสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรก็โลกทั้ง3แดนโลกธรรมไม่มีรายใดเลยได้ผ่านพ้นออกไปโดยธรรมดาของตนคือไม่ได้นะได้รับการแนะนำสั่งสอนอย่างนี้ให้เป็นออกไปโดยหลักธรรมชาติตัวหนึ่งไม่มีเลยต้องได้อาศัยธรรมไปฉุดไปลากดึงขึ้นมาถึงจะหลุดขึ้นมาพ้นขึ้นมาโผล่ขึ้นมาได้นั่นแหละพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละพระองค์จึงทำประโยชน์ได้มากมายสัตว์ผู้มีปณิสัยที่ควรจะหลุดพ้นอยู่แล้วก็มีเพราะถึงจะจมอยู่ในวัฏฏะก็จมด้วยอุปนิสัยนะไม่ใช่ไม่มีอุปนิสัยเลยมีแต่ธรรมชาตินั้นมันยังเหนือกว่ามันต้องครอบเอาไว้ก่อนก็เมื่อได้มีผู้เปิดทางให้แล้วก็ดีดผึ่งออกเลยเปิดช่องเปิดทางให้แล้วดีดผึ่งขึ้นมาที่ว่าได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากมายในการแสดงธรรมแต่ละครั้งละครั้งนะฟังสิพุทธบริษัทได้บรรลุธรรมเป็นเท่าไหร่มากมายก่ายกองนี่คือผู้ที่หลุดพ้นเป็นตามช่องที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดพ้นไปเพราะอุปนิสัยมีอยู่แล้วนี่เป็นแต่เพียงว่า
มันยังไม่สามารถที่จะผ่านพ้น

รู้ก็ได้จึงต้องได้ตะเกียกตะกายตกในภพใดชาติใดก่อนจะทำยังไงได้วิบากกรรมมันมีเหนือตัวทำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการไปทำความชั่วช้าละมกด้วยความคึกความขนองความอยากทำหรือความไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีก็บ้างอะไรแต่ทำลงไปธรรมชาติที่มันมีอยู่เป็นความจริงไม่เอียงทำลงไปมันก็ต้องเป็นทำบาปต้องเป็นบาปทำบุญต้องเป็นเหมือนเราไปขี้ไฟจะว่าไม่ร้อนก็ว่าหรือลองขี้เข้าไปที่ความจริงเป็นยังไงมันก็บอกเองในหลักความจริง บาปก็เท่ากับไฟนั่นเองมันต้องเป็นเองอย่างนั้นพวกเราต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมยังมามัวแต่ความขี้เกียจขี้คร้านเห็นคุณค่าของโลกของสงสารของกิเลสปัญหาอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นคุณค่าของธรรมเลยมันก็ไม่มีวันที่จะผ่านไปได้หรือว่ามีวันเบาบางเบื้องต้นเราพูดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์เรื่องผู้ดุงขวัตซึ่งเป็นข้อเป็นสำคัญสำคัญด้วยกันทั้งนั้นเป็นเนสตี้ท่านก็บอกไว้อดนอนเป็นคืนๆไปคืออดนอนนั่นก็เพื่อความเพียรนะประกอบความภาคเพียรไม่นอนอยู่ในอิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งไม่ยอมนอนเลยอย่างพระจักขุบาลจนกระทั่งถึงจักขุแตกท่านไม่ยอมนอนแล้วมันมา3เดือนยังไงท่านไม่นอนจักขุท่านแตกแต่ท่านก็บรรลุธรรมเป็นอรหัตบุคคลขึ้นมาได้มีกับทุดงข้อหนึ่งเหมือนกันเนสัตชิอยู่ในป่าอยู่ในป่าช้าตอนนี้มีแต่ทุดงเท่านั้นสอนให้อยู่ในป่าเพราะคุณค่าแห่งความอยู่ในป่านั้นสำคัญมากกว่าอยู่ตามสถานที่ธรรมดาเช่นอยู่ในบ้านเป็นอย่างหนึ่งวัดบ้านเป็นอย่างหนึ่งวัดป่าธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งอยู่ในป่าเปลี่ยวเป็นอย่างหนึ่งความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อความรู้สึกของเราเปลี่ยนขึ้นทางด้านธรรมะทางด้านดีกำลังใจของเราก็ได้นี่ก็เริ่มเข้าพรรษาตั้งแต่วันนี้แล้วผู้ที่มาบวชไม่มีหน้าที่การงานอะไรอย่าห่วงใยยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอดีตทางบ้านทางเรือนจิตหน้าที่การงานถึงคิดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์คิดให้เป็นกังวลใจเปล่าๆข้างหน้าข้างหลังคืออดีตอนาคตไม่ต้องยุ่งเวลานี้บวชมาเพื่อประกอบความภาคเพียรให้ทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้เห็นเหตุเห็นผลภายในจิตใจตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้อย่างน้อยจิตใจสงบก็ยังดีเทศก็มีในวัดนี้เอาไปเปิดฟังนั่งภาวนาฟังเทศก็ดีหรืออยากจะอ่านหนังสือสู้ฟังเทศไม่ได้ในขณะที่นั่งภาวนาจิตสงบเย็นลงไปสติเป็นของสำคัญใครเคยภาวนาบทใดบาทใดก็ให้อยู่กับธรรมบทนั้นบาทนั้นไม่ว่าจะก้าวหน้าถอยกลับไม่ว่ายืนว่าเดินเรียบททั้ง4ให้ได้ทุกระยะไปยิ่งหนึ่งความคิดเป็นธรรมปรุงก็ปรุงเป็นธรรมเช่นพุทโธเป็นความเป็นสังขารเป็นความคิดแต่เป็นความคิดที่เป็นธรรมเรียกว่าความคิดฝ่ายมากมันคิดเรื่องราวอะไรที่เป็นเครื่องผูกพันนั่นเป็นความคิดของสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดกิเลสขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาให้ระงับความคิดเช่นนั้นให้คิดแต่สิ่งที่ดีงามคือทำเท่านั้นใจสงบอุปนาอานาปานสติก็ให้กำหนดตามที่เขียนไว้ในหนังสือก็มีในเทปบางม้วนก็มีดินได้อธิบายไว้พอประมาณถึงไม่ละเอียดมากก็พอจะจับเมื่อนได้แล้วแต่พอจับเมื่อนเข้าไปได้แล้วความละเอียดไม่ต้องบอกเจ้าของจะเข้าใจเองเพราะความละเอียดนี้จะบุกเบิกเข้าไปถึงขั้นที่ละเอียดสุดได้ไม่สงสัยที่ผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองปีนี้พระเนนก็ตั้ง40กว่านั่นให้ขยับขยายเท่าไรก็ไม่ขยับขยายอายุก็ยังนี้เต็มไปนี่จะว่าไงล่ะมันลำบากหนักเหมือนกันผมผู้ปกครองและยิ่งมีการทะเลาะเบาะแว้งมีด้วยแล้วเป็นฟืนเป็นไฟภายในวัดเพราะการผู้ปฏิบัติพระกรรมฐานที่ผู้ปฏิบัติอยู่ด้วยกันนี่มันเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนิดจะกระเทือนภายในถึงกันไปหมดเลยเช่นเดียวกับอวัยวะ

ของเราส่วนใดส่วนหนึ่งวิการกระเทือนกระเทือนทั้งอวัยวะนั่นแหละเป็นน้ำยอกเท้าแล้วขยับไปหมดทั้งตัวเลยเดินขยับขยับและเจ็บเป็นทุกข์ไปหมดนี่ก็เหมือนกันลายใดที่เป็นความรักแค่ราคาลายใดที่ไม่ดีทำการกีดการขวางหมู่เพื่อนเข้าไปแล้วนั่นแหละลายนั้นแหละจะเหมือนกับหนามยอกทีเดียวแล้วก็เสียไปหมดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเพราะความเกี่ยวโยงกันเมื่อเราทราบชัดเจนในต้นเจตนาของเราและปัจจุบันแห่งเจตนาว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้ดูหัวใจเจ้าของมันกระเพื่อมออกเรื่องอะไรนั่นแหละมันเกิดขึ้นนี้ก่อนเช่นว่าผู้นั้นไม่ดีผู้นี้ไม่ดีผู้คิดนี้มันไม่ดีมันไปหาเรื่องหาราวขึ้นมาจริงไม่จริงมันก็เอาเรื่องขึ้นมาเหมือนกับตุ๊กตาเครื่องเล่นหลอกเจ้าของให้เกิดความเดือดร้อนวายสุดท้ายก็กระทบกระเทือนกันจนได้ความกระทบกระเทือนนี้หรือความทะเลาะเบาะแว้งกันนี้ก็ต้องสำคัญว่าตัวดีตัวถูกความสำคัญว่าตัวดีตัวถูกโดยไม่เสียดายอัตธรรมเลยนั่นเป็นความผิดมากทีเดียวความสำคัญว่าตัวถูกเสียดายในความถูกของตัวแล้วก็คือเสียดายเรื่องของกิเลสนั่นแหละจะไปเสียดายอะไรมันไม่รู้ไม่ทันนะทันกิเลสถ้าเมื่อทะเลาะกันขึ้นมาแล้วความทะเลาะนั้นหรือเป็นธรรมความทะเลาะนั้นหรือเป็นของวิเศษความทะเลาะนั้นหรือเป็นทางมรรคผลนิพพานนั่นกิเลสมันไม่ได้คำนึงนะตอนนี้มันว่าตัวดีทั้งนั้นปิดกั้นทางตัวเองเท่าไหร่มันก็ไม่รู้นี่สิเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเป็นธรรมแล้วมันไม่ได้ว่าละดูหัวใจนี่ใครติใครชมที่ไหนฟังมันลงในหัวใจใจมันจะไปว่าไงมันหิวอะไรกับเขาเขาติมันได้อะไรเขาชมมันได้อะไรมันรู้อยู่นี่มันปรุงขึ้นมาแพ้มันก็รู้เมื่อเรารู้แล้วมันก็ดับถ้าไม่รู้มันก็เป็นภาพออกไปหลอกเจ้าของให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาจนได้นี่มันของสำคัญแล้ววัดนี้ผมเป็นหัวหน้าในการปกครองทุกสิ่งทุกอย่างแน่ใจว่าปกครองหมู่เพื่อนโดยทำโดยวินัยเต็มความสามารถของเจ้าของที่ได้ศึกษาเรียนและได้สำเนียกศึกษามาจากครูจากอาจารย์นี่มาปกครองหมู่เพื่อนอันใดที่มันข้องใจอันไหนให้มาปรึกษาปรารภอย่าตั้งเป็นกฎเป็นเกณฑ์ด้วยความอวดรู้อวดฉลาดขัดแย้งคนนั้นขัดแย้งคนนี้เดี๋ยวจะตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่าขึ้นมาแล้วโจมตีกันในวัดกลายเป็นพวกหมากัดกันไปนะผมไม่ปรารถนาอย่างยิ่งอย่าให้เห็นเรื่องอย่างนี้นะสอดตรงนั้นแทรกตรงนี้อย่างเงี้ยอย่าให้มีไม่ได้ผมพูดกงๆเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมหยาบๆเห็นกันอยู่เอามาอวดทำไมในเรื่องตั้งกฎนั่นกฎนี้ของมันกันคัดค้านผู้นั้นคัดค้านผู้นี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่อย่ามายุ่งให้มันทะเลาะกันนะเรื่องเหล่านี้หยาบๆถ้ามีข้อสงสัยใจสงสัยตรงไหนให้ศึกษาครูบาอาจารย์และศึกษาหมู่เพื่อนใครศึกษาโดยเหตุโดยผลโดยอรรถธรรมอย่าศึกษาด้วยความอวดรู้อวดฉลาดว่าผมเห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยเหมือนกับเราเป็นจอมนักปราชญ์นั่นแหละจอมโง่ที่สุดจอมชั่วชาติละโมที่สุดมันกำลังเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นนึกเป็นเหล่าขึ้นมาเลยเข้ากับคนนั้นมาได้เข้ากับคนนี้มาได้เข้ากับพวกนั้นมาได้เข้ากับพวกนี้มาได้นั่นแหละที่นี่มาซ่องสุมนั่นน่ะไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมมาซ่องสุมฟืนสุมไฟเผาศาสนามันก็เท่ากับเทวทัตเลยครูบาอาจารย์มีอยู่ไม่ยอมฟังเสียงในสุดท้ายก็แยกแยกแตกกันเป็นสังฆเภทภายในวัดเข้ามาอย่าให้ผมได้เห็นผมไม่ปรารถนาอย่างยิ่งหากเห็นท่าไม่ดีแล้วผมหนีได้นะในพรรษาก็ตามนี่จะถามองค์งเลยว่าท่านนี้ยอมผิดไหมถ้าไม่ยอมผิดยังว่าดีอยู่แล้วท่านจะอยู่หรือท่านจะไปบอกองค์งเลยเราเอาท่านไม่ไปผมจะไปเอาเลือกกันบางนี่เลยนะแล้วจริงด้วยนะถ้าท่านอยู่ปกครองหมู่เพื่อนผมไม่ดีแล้วผมจะไปเลยแล้วเตรียมของทันทีไปเลยไม่เสียดายอะไรทั้งนั้นแหละพอเราสอนพระเพื่อพระแท้แล้วมันไม่เกิดประโยชน์อำนาจศาสนาเราไม่มีแล้วจะอยู่ให้หนักศาสนาหนักวัดหนักวานหนักหมู่เพื่อนทำไมต้องไปแน่ๆผมไม่สงสัยถ้าลายท่านหากว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตีกาไว้เลยก็ได้เด็ดขนาดนั้นถึงข่าวเด็ดเด็ดจริงข้าที่เด็ดก็อย่างนั้นเหมือนกันถึงข่าวเด็ดเด็ดตายก็ตายฟัดกันเลยนี่จึงว่าเดินตายมาหาหมู่เพื่อนมาสอนหมู่เพื่อนให้เป็นอัตเป็นธรรมด้วยความเมตตาสงสารไม่มีอันใดเกี่ยวตุนเลยหากว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นเป็น
อีกอย่างหนึ่งโกงข้ามแล้วก็ไม่ควรจะอยู่วัดสำหรับผมเองก็ดีไม่มีอำนาจศาสนาปกครองหมู่เพื่อนอะไรเลยมันไม่ถูกต้องทำให้หมู่เพื่อนละแค่ละคายหมู่เพื่อนทะเลาะบอกแย้งซึ่งกันและกันบอกไม่ฟังก็ต้องไปถ้าพวกนี้ไม่ไปเราต้องไปมีเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นนี่เราพูดไว้ล่วงหน้านะอย่าให้เห็นอย่าให้พบเราเคยเข็ดมาแล้วแม้ในครั้งพุทธกาลพระศาสดาองค์เอกเป็นประธานอยู่มันก็ไม่ได้ไว้หน้านะกิเลสให้เอาอันนั้นมายึดมาพินิจพิจารณาเป็นคติไว้อย่าได้ลืมนะภิกษุชาวโกสัมพีฝ่ายหนึ่งเป็นคณาจารย์เป็นธรรมกถึกมีลูกศิษย์500ขึ้นไปฝ่ายหนึ่งเป็นวินัยทรธรรมกถึกคือนักเทศพูดง่ายๆวินัยทรคือผู้เคร่งครัดผู้ทรงไว้ซึ่งวินัยพระหรือว่าทรงท่านเรียกว่าวินัยทรทรงไว้ซึ่งวินัยนี่ก็มีบริษัทบริวารถึง500เหมือนกันแล้ววันนั้นพระธรรมสึกไปส้วมถ่ายส้วมแล้วก็ล้างด้วยน้ำในกระบอกเสร็จแล้วน้ำในกระบอกยังไม่หมดก็เหลือน้ำเอาไว้แล้วออกมาหลังจากพระธรรมเอาพระธรรมสึกออกมาแล้วพระวินัยทรก็เข้าไปส้วมแล้วไปเห็นน้ำที่เหลือไว้ในกระบอกอันนั้นออกมาก็มาต่อว่ากันเล็กน้อยตามธรรมดาน้ำในกระบอกส้วมสาธารณะงั้นเมื่อถ่ายแล้วต้องให้หมดไม่ให้เหลือเอาไว้ตามหลักพื้นในท่านตรัสว่าเว้นแต่กระบอกส้วมนั้นเป็นของตัวคนเดียวเช่นอย่างอยู่ในส้วมของผมของใครก็ตามของคนเดียวนั้นเหลือไว้ได้ไม่ขัดข้องท่านอนุญาตไปแล้วในพื้นในแต่นี่อยู่ในส้วมสาธารณะพอออกมาแล้วก็มีต่อว่ากันพอต่อว่ากันแล้วก็องค์ที่เป็นวินัยทรก็พูดเรื่องราวของพระธรรมกถึกที่ทำผิดวินัยให้ลูกศิษย์ฟังไอ้ลูกศิษย์นี่ก็ไปว่าให้ลูกศิษย์ทางด้านพระธรรมกถึกอ้าวว่าอาจารย์ของคุณเหลือน้ำไปในกระบอกไม่รู้วินัยเลยเอากันนะนี่สุดท้ายก็ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ก็เอากันนะทะเลาะกันเลยยกทัพไปกันพระพุทธเจ้ามาห้ามไม่ยอมฟังเลยถือว่าดีว่าเด่นด้วยกันทั้งนั้นถือว่าถูกก็ไม่ยอมฟังพุทธเจ้าเลยพระองค์ก็เสด็จหนีเข้าไปจำพรรษาที่ป่าเลยๆนั่นแหละปีจำพรรษาที่ป่าอะไรก็คือว่าห้ามไม่ฟังอะไรไม่ฟังดีเกินครูเกินอาจารย์นี่คือกิเลสมันดีเกินครูเกินอาจารย์ดีเกินพระศาสดาพระศาสดาก็ไม่พระองค์ก็คงจะคิดว่าธรรมดาเราอย่างว่าไม่ควรอยู่เมื่อท่านเหล่านี้ถือวิเดชเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดายิ่งกว่าเราแล้วเราก็ไม่ควรอยู่ต่อไปให้หนักวัดพูดนะคงจะเป็นอย่างนั้นและเสด็จออกไปจำพรรษาที่ป่าเลยจนกระทั่งพระทั้งสองฝ่ายนี้จะตายจริงเขาไม่ใส่เขาไม่เอาเข้าใส่บาตรแล้วสิไปทางไหนเฮ้นี่ธรรมกถึกวินัยทรเนี่ยพระวินัยถือพระธรรมกถึกคือพระวินัยทรลูกศิษย์ธรรมกถึกลูกศิษย์วินัยทรเขาชี้หน้าไปที่ไหนบิณฑบาตไม่ได้กินเลยที่นี่อดข้าวจะตายหรือว่าไงมันมีใครมากับมาชี้หน้านั่นน่ะวิเศษยังไงพี่นาฟังที่สี่ที่แรกจะของว่าวิเศษวิโสด้วยการทะเลาะกันถึงไม่ทะเลาะกันไม่ยอมพระพุทธเจ้าเลยไม่เห็นพระเจ้าวิเศษอะไรเลยอันนี้เมื่อมันจะตายจริงแล้วก็จึงมาขอร้องให้พระอานนท์ไปรัตนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาเนี่ยเรื่องมันพระองค์จึงได้เสด็จกลับมาได้มาประทานโอวาทต่อไปด้วยความที่ท่านเหล่านี้เห็นโทษเต็มหัวใจแล้วเมื่อพระองค์แสดงธรรมเท่านั้นก็ยอมรับทันทีทันทีจนได้บรรลุธรรมมากมายกับตรงนี้เรานี่เราก็ไม่อยากได้ยินเราไม่อยากเห็นเรื่องที่ว่าไอ้เรื่องที่ดีกว่าครูกว่าอาจารย์ด้วยความรู้ความฉลาดของตนที่สำคัญตนว่าดีว่าวิเศษวิโสยิ่งกว่าใครนั่นแหละมันจะเป็นแบบที่ว่านี่ให้พากันระมัดระวังให้มากนะธรรมะถึงเนี่ยถอนมันอยู่ในทุกคนนั่นแหละกิเลสตัวผีเนี่ยมันแทรกเขาอยู่ในทุกคนให้ระวังนะและความสำคัญนั้นออกมาให้คุณทราบถ้าจะกราบพระพุทธเจ้าว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาองค์หนึ่งจริงแล้วให้ทราบว่าพระธรรมะถึงนั้นก็เป็นอาจารย์อันเอกพระธรรมะถึงก็เป็นอาจารย์เอกที่จะถือเป็นคติได้แล้วนั่นถ้าเราไม่อยากแข่งท่านด้วยวิธีการอย่างนี้
นี่การเข้าพรรษาแล้วไงตั้งหน้าตั้งตาทำภาวนากันนะไอ้เรื่องศาลานี่อย่ามาเพ่นๆท่านๆไม่เห็นจะรำคาญตาจะตายอ่ะเพ่นๆท่านๆได้หายถาผลไม่ได้เพราะนี่ไม่ฟุ้ยนั่นเคยปฏิบัติมาอย่างไรมันติดหัวใจถ้าพูดถึงเรื่องติดหัวใจมันเคยมันชินต่อนิสัยเรื่องความสงบตัวประกอบความภาคเพียรไม่เพ่นๆท่านๆนี่นะมันเป็นเรื่องที่เคยชินต่อผู้ปฏิบัติและเคยปฏิบัติกับครูอาจารย์มาอย่างนั้นอันนี้เมื่อมาเห็นหมู่เพื่อนเพ่นๆท่านๆอะไรต่ออะไรดูไม่ได้มันขัดไม่พูดก็มันก็เป็นอย่างนั้นน่ะเพราะเราเป็นผู้สอนหมู่เพื่อนนี่ทำไมเมื่อมันขัดหูขัดตาทำไมมันจะไม่เป็นในจิตก็เราเป็นผู้รับผิดชอบทุกด้านทุกทางมันก็ต้องได้ดูเนื้อขัดตรงไหนก็ต้องรู้แหละอันนี้ให้ระวังอย่ายุ่งยุ่งเหยิงเหยิงมากมายนักนะดูหัวใจเจ้าของน่ะไม่จำเป็นให้เดินก็เอามันหลงคิดหลงเดินไปไหนกิเลสน่ะนั่งภาวนาก็เหมือนกันถึงคราวนั่งเอาให้จริงจังอยู่ไหนก็ให้เป็นประกอบความภาคเพียรอย่าได้ลดเลยละผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีตัวเป็นเรียกว่าเอกโกท่านว่าเป็นผู้เดียวเที่ยวไปแล้วอยู่ท่านว่าท่านกล่าวไว้แล้วนั่นทำนี่ก็เหมือนกันให้เป็นประหนึ่งว่าบุคคลผู้เดียวอยู่คนเดียวแม้จะมีอยู่กับหมู่เพื่อนตั้งหลายๆองค์ก็ตามอารมณ์ของจิตอย่าไปยุ่งกับใครต่อใครให้ดูตัวโจรตัวมารตัวเทวทัตมันแสดงอยู่ที่หัวใจเรานั้นนะมันปรุงขึ้นเรื่องอะไรภาพมันออกไปนอกๆนั้นเราไปเห็นภาพแล้วตื่นมันผู้ที่มันปรุงออกไปนี้เราไม่เห็นเหมือนกับจอหนังนั่นแหละมันออกจากฟิล์มนี้แป๊บไปปรากฏไปดูเป็นบ้ากันอยู่นั่นมันออกจากฟิล์มนี้อันนี้ก็ออกจากหัวใจนี้ปั๊บออกไปเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วแล้วสุดท้ายเดินยังคงมีแต่เรื่องอันนี้เต็มหัวใจนั่งสมาธิภาวนามีแต่เรื่องอันนี้เต็มหัวใจอารมณ์เผาผลาญตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวนะว่ามันเผาตัวเองน่ะยังเทินไปเรื่องของคนนั่นของคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ตัวเป็นบ้าอยู่ยังไม่ดูถ้าปฏินักปฏิบัติต้องรู้ต้องเพาะดูมันแยกมาก็รู้ทันทีสติไม่รู้อะไรจะรู้ปัญญาไม่ใคร่ควรอะไรจะใคร่ควรถ้าเราเป็นเพศที่ใช่ควรประเภทที่มีสติเป็นประเภทที่อดทนเป็นเพศที่ให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือกันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะเดียวกันเป็นประเภทที่เมตตาซึ่งกันและกันถ้าพระเราเป็นไม่ได้แล้วอย่าไปสอนโลกให้เขาเสียเวลาแล้วหนักหูหนักใจเขาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาตัวให้มันจริงสิแล้วค่อยสอนคนสอนใครก็ตามแต่ถ้าเราได้จริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเขาจะเอาไม่เอาเป็นเรื่องของเขาไม่เป็นอารมณ์กับใครเลยทำประโยชน์เป็นประโยชน์แท้ๆสอนด้วยความเมตตาอย่างจริงจังไม่ได้เป็นเพียงว่าคำว่าเสกสรรมันจริงจริงเจ้าของสอนใครก็ตามมันสู้สอนเจ้าของไม่ได้โทษใครก็ตามมันสู้โทษเจ้าของไม่ได้เพราะโทษเจ้าของมันเผาเจ้าของดูตัวโทษมันที่มันเผาอย่างนี้มันทันกันสินักปฏิบัติไม่ดูหัวใจนี่จะดูที่ตรงไหนแล้วการงานอะไรเราก็ไม่ให้ทำนะเรารักษาถึงเรื่องงานของใจงานภาวนาสำคัญมากอันนี้เป็นงานที่ฝังใจฝังนิสัยเลยเราจึงไม่อยากเห็นจากพวกนั้นยุ่งเนี่ยทำนั่นทำนี่หาแต่งานหาแต่เรื่องเลยกลายเป็นพระนักธุรกิจไปแล้วไม่มองในหัวใจพอฉันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวหางานนั้นมาทำหางานนี้มาทำงานภาวนาไม่ทำอันนี้ขวางหัวใจมากนะเสร็จแล้วภาวนาเดินจังกรมเนี่ยส่วนมากสังหารแล้วต้องเดินมากเลยนั่งมันง่วงพอสังหารแล้วนี่พูดจริงๆผมไม่ค่อยนั่งนะไม่นั่งพอฉันเสร็จแล้วล้างบาตรล้างอะไรแล้วกระดกบาตรส่วนมากไม่ค่อยได้ใส่แล้วถ้าอยู่องค์เดียวไม่ใส่วางไว้แล้วเข้าป่าเลยถ้าอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ต้องใส่แล้วก็พาไปกุฏิถ้าอยู่คนเดียวไปภาวนาลำพังแล้วไม่ใส่ต้องที่ฉันกับที่พักของเรามันก็อยู่ด้วยกันออกจากนี้ก็ไปนั่งถนัดเองก็ไปวางนั่นป้าเราเข้าป่าเลยนั่งไม่ได้มันง่วงเออยิ่งฉันอาหารหวานข้าวมีกลับมากๆแล้วโว้ไอชูชกมันว่าที่ทันทีเนาะมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นอยู่ในลิ้นในปากในท้องกันแล้วเออลิ้นเนี่ยสำคัญอันนั้นก็อร่อยนี่ก็อร่อยอร่อยก็อร่อยมาก็เลยท้องป่องเสร็จแล้วนั่งเดินอยู่มันก็จะหลับนั่งพิษของอาหารมันทำให้ง่วงเหงานอน

0: ยิ่งอาหารพวกผัดมันๆด้วยแล้วโอ้ยกล่อมเลยจ้ะนะถ้าอาหารปากๆคนชั่ว
1: นั่นเพราะฉะนั้นเวลาฉันเสร็จแล้วจึงต้องไปเดินอยู่กลมให้มากมาพักกับพักนิดหน่อยนะนั่งภาวนาคือตามปกติถ้ามันไม่หนาวนี่อย่างน้อยต้องหนึ่งชั่วโมงนั่งภาวนาตอนบ่ายตอนจากจำวัดนอนขึ้นมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงคือนั่งตามปฏิยาใสชั่วโมงครึ่งจากนั้นก็ลงเดินนาทีหนึ่งนะเอาละเดินถ้าหน้าหนาวกลางวันไม่ก็นั่งมากคือสงวนเวลาไว้เดินมากๆเพราะกลางคืนมันลงเดินไม่ได้ถึงขนาดลงเดินไม่ได้จริงตัวมันแข็งไปหมดมันหนาวขนาดนั้นนะแต่น้ำค้างนี่ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงนะเพียงขนาด 3-4 ทุ่มแล้วโอ้ยเริ่มลงแล้วนะน้ำค้างมันคือมันตกมาเกาะอยู่บนใบไม้แล้วมันก็ตกลงมาเสียงปกปักปกปักปกปักพอดึกเท่าไรยิ่งทีโอ้ยทีห้านี่เหมือนหาฝนนะทียิบน้ำค้างแต่ก่อนแต่ทุกวันนี้ไม่เห็นมีว่ะหนาวขนาดไหนก็ไม่เห็นมีแล้วก็เดินไม่ได้ด้วยนะพอประมาณสักสองทุ่มต้องเดินเข้าเช่นนั้นเข้าที่พักเช่นปลำอย่างนี้แล้วก็เข้าแล้วไอ้มุ้งนี่มันเปียกหมดนะมันเปียกได้ยังไงดูสิเราทำเป็นปลำมันมุ้งแขวนกดแขวนเนื้อมุ้งตื่นขึ้นมานี่เปียกหมดจริงๆนี่นะมันเปียกได้ยังไงนั่นดูสิน้ำค้างอ่ะเพราะฉะนั้นกดโอ้มุ้งผมเนี่ยจึงออกลาขึ้นลานี่มันน่าเปียกนะแต่ทั้งที่มุ้งเรามันสะอาดอยู่มันน่ะขึ้นลาโดยเห็นเองพอฉันเสร็จแล้วนั่นอ่ะถึงจะได้เอามุ้งไปตากทุกเช้าเลยมันเปียกหมดจริงๆแล้วสุดท้ายมันก็ขึ้นลาจนได้เป็นจุดดำๆนี่หนอนไม่ใช่หนาวเฉยมันมีน้ำค้างด้วยเปียกมดพอสองทุ่มนี้ชักก้าวขาไม่ออกนะถ้าเราห่มผ้าจีวรเราห่มเย็นเย็นไปด้วยกันเป็นน้ำไปด้วยกันหนาวจะเริ่มเป็นน้ำไปแล้วเย็นก็เย็นข้าแล้วขามันแข็งเข้าไปแล้วไม่ไหวแล้วเข้านั่นแหละที่นี่นั่งมากที่กลางคืนเพราะลงเดินไม่ได้นี่การนั่งภาวนาบางคืนไม่ได้นอนตลอดรุ่งจริงก็ยังมีนะผมขออภัยโอ้ยปากนี่อะไรแล้วนี่มันแตกตกกะไปหมดเลยตามข้อตามแขนตามหน้าถึงขนาดนั้นหน้าหนาวภาวนาในป่าเป็นอย่างนั้นนะหนาวขนาดนั้นนี่ก็เรานั่งพอเหนื่อยแล้วก็จะนอนนอนมันยังไม่หลับนะความหนาวมันหนาวมากแล้วหนาวมากเข้ามันไม่หลับมันมากถึงขนาดไม่หลับก็เราไม่มีผ้าห่มนี่ใครจะเอาผ้าห่มไปสำหรับผมเองนี่ไม่เคยผ้าสบงจีวรสังฆาติผ้าน้ำเท่านั้นเนี่ยจะหนาวมากหนาวน้อยก็ให้มันเท่านั้นนั่นสิที่เวลามันหนาวมากๆมันนอนไม่หลับแม่เราก็ลูกคุณนั่งสิพอคือเรานั่งนี่จิตเข้าข้างในมันก็ค่อยอบอุ่นอุ่นเดี๋ยวก็หายเงียบเลยพอภาวนาเพลินก็เพลินความหนาวนี่หายหมดเลยนู่นตอนออกมาจากภาวนาที่นี่ก็เริ่มหนาวละพอไปล้มนอนมันยังไม่ได้หลับละที่นี่ความหนาวมันหนักเข้าหนักเข้าสุดท้ายก็ต้องลุกขึ้นนั่งอีกนั่นสว่างเฉยๆก็มีบางคืนไม่หลับเลยแล้วหลับไม่ได้นั่นหนาวขนาดนั้นนะบางทีแต่ทุกวันนี้มันมีน้ำค้างหนาวก็มีนั่นมีด้วยนะน้ำค้างนี่แหละที่เราว่าได้สงวนเวลากลางวันจึงต้องเดินมากๆเผื่อกลางคืนมันลงเดินไม่ได้พอทำเสร็จแล้วก็เดินจนกระทั่งนู่น11โมงหรือเที่ยงถึงจะมาที่พักนอนกันนิดเดียวมันไม่มากนักนะแทนที่ว่ากลางคืนไม่ได้นอนบางคืนมันนอนไม่ได้นี่กลางวันมันจะนอนมากๆก็ไม่เห็นเหมือนนะพอตื่นขึ้นมานั่งไม่ให้มันเลยชั่วโมงอย่างมากเพียงชั่วโมงเดียวเพราะเราสงวนเวลาไว้สำหรับเดินออกจากนั้นก็ลงเลยอีกที่นี่เอาอีกแล้วจนกระทั่งปัดกวาดนะปัดกวาดของคนพุทธคนเดียวมันจะไปกว้างขวางอะไรแล้วอยู่คนเดียวเรามีบริเวณเฉพาะแต่ทางกรมในป่าวังทางกรมที่เราพักมันมีแห่งไหนที่ควรจะเราทำที่ไหนกลางวันมันร่มที่ตรงไหนก็ไปทำตรงนั้นกลางวันไปเดินอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตอนเย็นเดินอยู่ตรงนี้มีหลายแห่งเ ือหลบแดดหลบอะไรนั่นแหละพอปัดกวาดเสร็จแล้วก็อาบน้ำถ้าอาบค่ำๆมันไม่ไหวนะมันหนาวมากนะต้องไปอาบแต่วันพอปัดกวาดเสร็จแล้วก็ไปเลยประมาณ4 โมงเย็นนั่งไปอาบแล้วอาบไปลงไปตามน้ำมีอยู่ในคลองลึกบ้างหรือเช่นอยู่บนเขานี่มันก็ลงไปนู่นไปอาบขึ้นมาอันนั้นก็เดินนะที่นี่นะจนกระทั่งถึงเวลาที่มันจะเดินไม่ได้แล้วถึงได้ขึ้นบางวันมันมีเรื่องห่มผ้าทั้งกลางวันมันหนาวขนาดนั้นนะถ้าไม่มีถ้าไม่ใช่หน้าหนาวอย่างนั้นเราก็เดินตามต้องการนั่งตามต้องการกี่ชั่วโมงก็นั่งมันได้สบายๆเพราะกลางคืนเดินยังผมได้ถ้าหน้าหนาวต้องในสงวนเวลาไว้สำหรับเดินเผื่อกลางคืนมันเดินไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอยู่คนเดียวนี่มันเป็นเรื่องตื่นตัวตลอดนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นหลักธรรมชาติอะไรเราอยู่คนเดียวมันสติมันอยู่กับตัวอยู่กับตัวไม่เคยคิดอะไรเรื่องอะไรเลยเรื่องของบุคคลคนเดียวว่างั้นเถอะไม่ยุ่งกับอะไรญาติโยมเนี่ยว่าเขาไม่ไปยุ่งแล้วก็เราไม่ยุ่งกับเขาเนี่ยเราไปหาที่เช่นนั้นถ้าไปที่ไหนถ้ามีคนลุมมาหาเราโอ้ที่นี่ไม่ดีแล้วเราคิดแล้วนะแม้จะสถานที่น่าอยู่ก็ไม่อยู่โยมก็จะไปควรมันไม่ได้ภาวนาสะดวกสบายต้องไปหาอยู่ที่เขาไม่สนใจนั่นแหละบิณฑบาตพอได้มาฉันนิดหน่อยพอเราไปหาเองไปดัดสันดานตัวของเองให้เขาดัดช่วยสิเขามียังไงเขาก็ให้ทานอย่างนั้นเท่ากับให้เขาดัดสันดานช่วยมันทรมานช่วยเราไม่เป็นท่ามีมากกินมากกินมากแล้วขี้เกียจมากแล้วนอนมากด้วยนะนั่นดีต้องหาดัดดีเลยผมอยู่ในพูดในหมู่เพื่อนฟังอยู่เสมอว่าผมจะว่าผมนิสัยวาสนามันหยาบก็ถูกถ้าธรรมดานี่ผมไม่เรื่องนะภาวนามันต้องดัดกันจนนั่นนะมันไม่ทำเป็นยังไงธรรมดาพูดภาษาตลาดเราก็เคือกินธรรมดานอนธรรมดาสบายสบายภาวนาธรรมดาสบายไว้แล้วเท่านั้นเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยผมทดลองดูมันหลายแง่หลายกระทงมันไม่ได้เรื่องทำยังไงมันถึงจะได้เรื่องนั่นมันก็คึกคักกับที่จิตเดี๋ยวก็ไม่พ้นแหละไม่พ้นดัดสันดานแหละฟาดกันมันข้าวมันต้องกินมันห้องเป็นไงไปเอาจนกระทั่งเดินโซซัดโซเซดีนะแต่พอจิตมันก้าวเข้าสมาธิแล้วมันก็ดีแต่มันก็ดีในขั้นสมาธินั้นเวลากำลังนี่สิมันหนักมากนะฝึกขัดล้มลุกคลุกคลานนี่โอ้โหถักเจ้าของเนี่ยมันทรมานมากไปถึงขั้นสมาธิแล้วมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันก็ขยับขึ้นอีกเหมือนกันเรื่องทรมานเนี่ยไม่ถอยแหละคือการผ่อนอาหารเนี่ยสำคัญมากสำหรับผมเองนะถึงว่ามันเป็นพระที่หยาบอยู่มากนิสัยบ้าสมองแต่ว่าหยาบก็หยาบอยู่มากธรรมดาธรรมดาแล้วมันไม่ได้เรื่องจริงๆนี่นะมันต้องถูกดัดถูกเด็ดลงไปแล้วจะมาสะดุดอันหนึ่งจะนั่นแหละได้ละสมาธิมันก็มันก็อยู่แค่สมาธิเองทีอะดัดเข้าไปอีกมันจะมีแง่อันหนึ่งของมันให้เป็นคติมันสะดุดขึ้นมาสะดุดขึ้นมานู่นที่มันอันนั้นของมันจริงๆเนี่ยก็คือว่าภาคปัญญาอย่างที่กล่าวตะกี้เนี่ยภาคปัญญาอัตโนมัตินะอันนี้โอ้โหมันหมุนต้องมันตลอดจะชันมากชันน้อยมันก็หมุนเหมือนแต่มันดูอีกนะเนี่ยคือเวลาเราชันธรรมดาเนี่ยการก้าวเดินของปัญญาประเภทนี้นะมันจะมีลักษณะเครื่องช้ากว่ากันนะมันไม่รู้อยู่ชัดๆอย่างนี้จะไม่ให้เราดัดยังไงล่ะผู้ปฏิบัติต้องสังเกตเจ้าของทั้งนี้พอผ่อนอาหารลงไปหรืออดอาหารนี่ทีนี้มันโอ้มันยิ่งดีทั้งมันผึ่งมันคั่งตัวไปหมดเลยเหมือนกับมันร้อยคมพันคมนะถ้าเป็นมีดก็ดีมันพูดไม่ถูกนะมันเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆนี่ในวงน้าหมู่เพื่อนเดียวกันคุณก็พูดให้ฟัง จนบางทีจนแปลกประหลาดเกิดความแปลกประหลาดในเจ้าของอัศจรรย์ของโถทำไมปัญญาเวลามันเกิดมันทำไมจึงเป็นอย่างนี้นะแต่ทีนี้ก็มีนะบางครั้งนะโถมันหมุนของมันนี่แหมไม่ทราบว่าร้อยสันพันคมหรือกี่หมื่นกี่แสนสันพันคมมันปัดไปกิเลสมันรวดเร็วขึ้นขนาดนั้นเลยก็เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วมันกิเลสมันจะไม่หมอบมันจะไม่คิดหาได้ยังไงก็อันนี้มันออกสนามออกเวทีเต็มที่เต็มฐานเหมือนกับว่าอ้าวกิเลสตัวไหนเก่งมาที่นี่มาเถอะคือมันคุ้ยเคียหานั่นสิกิเลสมันหมอบนี่เวลาถึงขั้นมันหมอบหมอบจริงบางทีเหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆองค์หนึ่งหายเงียบไม่มีอะไรเหรอเหงื่อมันตายหมดหรือกิเลสนี่วะมันไปไหนที่นี่วะเวลามันดัดกูมันทำมันดัดนะกูจนน้ำตาล่วงนี่ทีนี้กูจะฟาดมันไปไหนนี่มันกูกิเลสมันไม่ใช่งูของโง่มันก็หมอบของมันนี่มันแอบมันซ่อนไหนเราก็ไม่รู้คุ้ยเคียกุดความไปแล้วก็เจอพอเจอพระก็ผัวเลยนะมันเร็วขนาดนั้นนะปัญญาขันมันไม่ได้หาอะไรหาท่าหาทางอะไรเลยว่าต่อสู้ท่านั้นท่านนี้มันไม่มีผึ่งก็เลยขาดสะบั้นเลยนี่ถึงปัญญาขั้นที่แหลมผมมันเป็นอย่างนั้นนะฮะไม่เคยเห็นไม่ก็เห็นสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าเป็นปัญญาขั้นนี้แล้วมันจะกล้าเข้าสู่แบบนี้แหละไม่ไปไหนถึงว่าปัญญาอัตโนมัติเกิดจากภาวนามยปัญญาโดยแท้ 100% ไม่ไปหาเอามาจากอะไรเลยหากเกิดในตัวเองเกิดในตัวเองเป็นในตัวเองฆ่าที่เลียดไปในตัวของมันหมุนกิ้วนี่ยังมันได้พูดเทียบกันกับว่ามันปัญญาขั้นนี้น่ะมันก็เหมือนกับว่าโคกระบือที่เขาตีกลาไว้น่ะตัวนั้นจะฆ่าวันนั้นตัวนั้นจะถูกฆ่าวันนั้นตัวนั้นจะถูกฆ่าวันนั้นแล้วกิเลสนี่ก็เหมือนกันกิเลสอันนั้นจะถูกฆ่าวันเหมือนกับจะถูกฆ่าวันนั้นวันนั้นคือมันแน่เลยทีเดียวทั้งที่กิเลสก็ยังอยู่บนหัวใจนะมันก็แน่ว่ามันจะพังให้หมดเพื่อปัญญาประเภทนี้มันเป็นเองนี่ไม่เชื่อได้ไงถ้ามันเมื่อมันเงียบนี่เหมือนกับว่ามันมีที่เดียดมันคุยเขี่ยหางวันโดยหลักธรรมชาติเหมือนกันนะคุยเขี่ยจนเจอแล้วฟาดกันอีกใช่ไหมกันมันจะเป็นทุกข์ลาหรือไม่ทุกข์ลาแต่สำหรับผมมันเป็นอย่างนั้นนะบางทีจนเวลามันเหนื่อยมันเพลียมากๆนะวิตกวิจารณ์นะบางที่เคยพูดว่าไอ้ลมคาแต่ก่อนเราคาดหมายไว้ว่าเมื่อภาวนาจิตละเอียดเข้าไปเท่าไรแล้วก็จะมีความสะดวกสบายการงานก็จะน้อยลงไปแล้วสะดวกสบายเรื่อยไปเลยแล้วกับความจริงที่มันมาโดนเจอกันอยู่เดี๋ยวนี้ทำไมมันจึงไม่เป็นอย่างนั้นนะฟังสินี่ทำไมว่าจิตละเอียดก็ละเอียดก็เห็นชัดอยู่นี่นะละเอียดขนาดไหนนี่เห็นชัดอยู่นี่แล้วทำไมความเพียรมันยิ่งหมุนมันติ๋วติ๋วไม่มีวันมีคืนนอนก็ไม่หลับบางคืนตลอดรุ่งเลยจะว่าไงก็มันไม่ปล่อยงานนี่คืองานอันนี้ยังไม่เสร็จสู้กิเลสยังไม่ได้แพ้เลยยังไม่มีการแพ้การชนะกันมันก็ฟาดกันอยู่นั่นสินอนมันก็ไม่หลับตื่นขึ้นนั่งขึ้นตื่นขึ้นมาก็ฟาดนอนลงไปนอนฟาดสุดท้ายก็เอาลงไปได้ก็ฟาดกันสุดท้ายก็แจ้งโอ้ยแล้วการนั่นเห็นไหมมันเป็นเองมั้งนี่คือความจริงที่เราคาดไว้ผิดทั้งเพลเลยที่ว่าจิตละเอียดเข้าไปเท่าไรละเอียดเข้าไปเท่าไรก็ยิ่งสะดวกสบายเข้าไปเรื่อยๆโอ้ยอย่าเลยแต่สำหรับผมนี่นะแต่ยังไงก็ตามผมเชื่ออย่างนี้พอมันถึงขั้นที่มันจะเอาแล้วมันต้องตักตวงนี่คือสำคัญมันถึงขั้นจะพอได้มันต้องตักตวงนี่คือจิตขั้นตักตวงสติปัญญาขั้นตักตวงคือขั้นเห็นภัยมากเห็นโทษของกิเลสมากเห็นคุณค่าของธรรมมากเห็นคุณค่าของความหลุดพ้นมากเต็มหัวใจแล้วมันจะถอยไงมันเหนือชีวิตจะตายก็ตายที่แต่จะไม่ถอยนั่นฟังสิมันก็เหนือชีวิตเลยสินั่นแหละที่มันพาให้หมุนก็เพราะนี่เองเราก็ทราบไม่พอวิตกอย่างนี้แล้วนี่ทำไมเวลาเราคิดไปอย่างนั้นแต่เวลามาเจอกันเป็นความจริงเนี่ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันก็ว่าแต่พอหยุดวิตกภาพมันก็หมุนใส่กันอีกแล้วติ้วเลยนะเป็นอย่างนั้นนี่จนกระทั่งมาหาหมู่เพื่อนนี่หมู่เพื่อนเขาถามผมไม่ได้นะถึงขั้นนั่นก็มีนะคือมันเหมือนกับมันขาดถ้าเป็นเขียนหนังสือนี่ก็ใครมาหาก็ตามปากกาจะต้องถือจ่ออยู่นี่จะยังไม่เขียนก็ตามมือปากคุยก็อะไรเรื่องอะไรแต่ปากกาจะจ่ออยู่คอยเราจะเขียนนี่พอเขาหันหน้าป้าหันหลังให้ป้าเอาเลยเขียนเนี่ยนี่ก็เหมือนกันมีใครมาหาก็เหมือนกับความเพียรเราหยุดชะงักจ่อกันอยู่นั่นไม่ต่อยไม่ตีก็จ่อกันอยู่นั่นแล้วมีอะไรก็พูดเดี๋ยวเขาไปพับไข่หัวเลยนะ ความเพียรนั้นนี่เป็นนั้นเพราะนั้นจริงมันอยู่กับใครไม่ได้วะความเพียรขั้นนี้มันเป็นเองทั้งหมดอยู่กับใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นหมุนกันทั้งวันทั้งคืนทั้งกลางคืนกลางวันไม่ว่าทั้งนั้นแหละนี่ถึงขั้นที่ว่ามันอยู่กับใครไม่ได้มันมีนี่ผมเคยเล่าให้ฟังบางที่ผมไปนั่นท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ที่อุปชาแล้วของผมนี่ขอไปด้วยผมจะไปทางอำเภออำเภอเขาจะไปด้วยเขาจะไปด้วยระหว่างถูกลงทั้งกับไปท่านไปโอ้ยที่จะลงไงไอเรามันอย่างนี้จิตมันไม่อยู่ที่ถอยเลยถ้าไปแล้วก็เราไปทำทางกองแล้วถ้าทำแล้วค่อยจะไปเดินบัวไปเดินจำหยอกขึ้นอยู่เชียแล้วเราไปทำตรงนู้นอีกทำไปอู้ดูนู้นค่อยไปดูแล้วบัวทางกองมันดีนะค่อยจะไปเดินไปเดินไม่ได้เลือกเลยสุดท้ายมันก็ข้ามมันน้ำทอนลำทอนไปอยู่นู้นไปทำนู้นแล้วนี่จะวัดมันเต็มที่นะเนี่ยไกลเห็นแต่เพียงว่าเวลาทางนั้นจะมาฉันกับท่านนี้เสร็จแล้วทั้งวันทั้งคืนไปอยู่นู่นเลยถ้าฉันนะพอเสร็จแล้วท่านก็ไปดูอีกแล้วไปดูคราวนี้ได้เรื่องอื่นขึ้นมาได้เรื่องโอ้ยบัวตรงนั้นไม่ดีอ่ะวะค่อยไปแล้วตัวแมลงเลยเต็มหมดวะทีนี้เกี่ยวนะบัวเกี่ยวนะวะไปงั้นนี่นะไม่ดีอ่ะค่อยไปดูแล้วบัวสุดท้ายอย่าไปเลยวะเราก็เลยไม่ได้ไปถ้าจะฝืนนั่นไปก็ยังไงนี่แหละมันลำบากนี่นะแต่ท่านไม่เห็นในหัวใจเราหัวใจเราเป็นยังไงหัวใจท่านเป็นยังไงมันต่างกันยังเราแน่ใจเลยว่ามันต่างกันยังไงเมื่อมันนั้นแล้วหาอุบายจะลาไปทางอะไรเขาเรียกถ้ำอะไรนะทางถ้ำพระทางบ้านกลางบ้านอะไรแบบนี้ถ้ำเฮ้ยเขาเป็นโรคระบาดกันบัวเขาอีกแล้วไม่ดีอันเขาเป็นโรคระบาดโรคอะไรนะท่านพูดท่านรู้อะไรนั่นแล้วสุดท้ายเราก็ลาท่านสิคือเราไม่สะดวกในการประกอบความเพียรเนี่ยพูดง่ายๆนะท่านคนในป่าท่านความจริงแล้วท่านกลัวท่านกลัวแทนเราท่านไม่อยากให้เราไปมันลึกมากกลัวเสือกลัวอะไรไปอย่างนั้นน่ะท่านน่ะท่านหาอุบายไปเดินกลัวเขาจะไปเดินมันบัวจะเดินนี่ไปเดินจะจอกแหยกแล้วท่านก็หยุดเสียทีนี้ว่าเราท่านอยู่แล้วเราจะไปเดินมันยังไงมันไม่เหมาะเสียความเคารพเพราะท่านว่าเขาจะไปเดินในบัวนั่นว่าข้ามไปโน่นที่ตอนนั้นจะเอาจริงเอาจังนั่นไปอีแบบหนึ่งเราก็ทราบชัดโอ้ยังไงไม่ดีหรอกลาท่านออกทีนี้ท่านเปิดออกมาแล้วจะมีโอ้ยบวยค่อยกลับไปอุดรแล้วเจ้าก็สบายนะบัวโถเขาสงสัยว่าหาเราใครมันก็ไม่ถอยลาเลยไปเลยหนีเลยมันจะไม่มาฟัดกันอยู่เต็มที่ที่ทางเขาหุ่นบนคลองอยู่คนเดียวสนุกเลยทีนี้ทั้งวันตั้งคืนนี่ที่ว่ามันถึงขั้นมันอยู่กับใครไม่ได้อยู่ไม่ได้นะเนี่ยมันขาดงานของเรางานอันนี้ต้องติดต้องต่อกันตลอดเวลายุ่งกับอะไรไม่ได้แจกคนมาหาไม่ได้ถ้าเนรมาหาไม่ได้ยุ่งไม่ได้มันเสียเวลานั่นมันเป็นเองมันงานนี้เป็นงานอัตโนมัติเป็นงานที่แบบเข้าได้เข้าเข็มก็ถูกอะไรก็ถูกมันจึงไม่เห็นว่าอะไรสำคัญยิ่งกว่านี่ยิ่งกว่านี่หนักนี่ก็แปลกนะที่เราว่ามันหมุนเนี่ยเมื่อไรมันจะอยู่ได้สักทีมันทำไมเป็นอย่างนี้นะเวลาความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทำไมเมื่อไรมันจะอยู่ได้สักทีนะมันทำไมจะมีคนจะตายแล้วนี่นะเจ้าของจะตายแล้วก็จะเขารู้ก็หมดเวลามันไปสุดขีดความสามารถทั้งมันแล้วมันก็แบบไม่คาดไม่ฝันนี่เหมือนกันนะมันแปลกอยู่นะนี่แหละที่มันทำงานอย่างที่ว่าไม่มีหลับไม่ตื่นแม้กระทั่งนอนก็ไม่หลับถึงตลอดรุ่งเพราะฟัดกันไม่หยุดแล้วเวลามันไปสุดกำลังความสามารถของมันแล้วมันอยู่เฉยเลยแม่ที่ตั้งที่ที่นี่นะไอ้เรื่องที่หมุนติ๋วที่นั้นไปไหนหมดก็ไม่รู้นะแล้วอยู่แบบเสื่อมซาซาไปเดินยังกงก็ไปเล่นกับยิ่งกุกยิ่งกาเล่นกับนกกับกาป้าเลยไม่เรื่องเดินยังกงก็ไม่ได้เรื่องจริงอ่ะมันเป็นนี่เลยไม่ได้เรื่องก็ตั้งทุกวันเนี่ยมันไปเล่นกับยิ่งกาเขาเห็นยิ่งกาก็เล่นยิ่งกาเห็นอะไรสัตว์ไปเล่นกับมันอยู่เสียแต่ว่าหลักใหญ่มันมีอยู่ก็คือว่าความเมตตาไม่เล่นด้วยความขนองหลักใหญ่จริงๆเนี่ยคือความเมตตาเห็นสัตว์เห็นอะไรมันวิ่งเข้าไปถึงใจดวงนั้นเลยนะเนี่ยเห็นอะไรก็ตามพวกสัตว์พวกนั้นมันวิ่งเข้าไปถึงจิตดวงนั้นโอ้จิตดวงนี้มันมาได้ทุกอย่างพาให้เกิดได้อย่างนี้พาให้เกิดได้อย่างนี้สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์อะไร มีแต่จิตเข้าครองเข้าครองเข้าครองหมดหมดแล้วอะไรเข้าครองจิตจิตถึงได้มาตื่นอย่างนี้มันวิ่งถึงกันหมดหรือว่าเออมันเหมือนกับว่าเอาอยู่ไปซะก่อนนะตามบุญตามกรรมซะก่อนอันนี้จังมันไม่เที่ยงอ่ะเมื่อมันแล้วมันก็จะมีการผ่านพ้นไปได้เหมือนกันนะมันเป็นอยู่ในการเล่นของมันมีลักษณะเหมือนอย่างนั้นแหละแต่มันไม่ได้ออกปากพูดมีลักษณะนั้นทุกวันไม่ได้เรื่องอะไรแล้วภาวนาก็ภาวนาไปงั้นนอกจากมันมีเรื่องอะไรจะมาสัมผัสถ้ามีเรื่องอะไรมาสัมผัสมันยัดเรื่องอะไรขึ้นมาถ้ามันไม่เข้าใจมันจะหมุนติ้วตามเลยนะเอาจนคลี่คลายดูจนเห็นผลชัดแล้วมันก็ปล่อยมันปล่อยแบบไม่มีเยื่อใยละปล่อยหายเงียบไปเลยถ้ามันยังมีอะไรอะไรนี่มันจะตามมันอันนี้เป็นเองแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องการถอดการถอดกิเลสมันเป็นเรื่องธรรมทั้งหลายอันต่างๆในเรื่องราวต่างๆต่างหากนะไม่ใช่เรื่องของจิตของกิเลสจะมั่งหรืออะไรเรื่องเข้าพรรษากับการเข้าใจแล้วนะคือเข้าพรรษานั่นก็หมายถึงแค่อยู่ประจำไม่ไปข้างคืนที่ไหนเว้นแต่มีความจำเป็นที่ควรสัตตาหะก็ไปได้ภายใน7วันแล้วกลับมาวัดในพระวินัยท่านบอกไว้อย่างละเอียดถ้าไม่มีธุระมีจำข้อจำเป็นที่ควรจะสัตตาหะได้ก็ให้สัตตาหะถ้ามีความจำเป็นก็สัตตาหะได้เป็นบูชาอาจารย์ป่วยเป็นต้นหรือวัดวาอาวาสทำรุดทุกโศมากหาไม้มาซ่อมอะไรนี้ก็ได้ก็อันใดที่เป็นต้องควรจะอนุโลมเข้ากันได้สงเคราะห์เข้ากันได้ก็ข้างกับอนุโลมตามนั้นท่านบอกไว้มีไปได้7วันแล้วมาข้างที่วัดอย่างน้อย1คืนซะก่อนแล้วสัตหะไปอีกได้อีก7วันหรือไปเรียนปฏิโมกข์สำนักอื่นในวัดไม่มีพระปฏิโมกข์แล้วไปเรียนนี่ก็เหมือนกันก็อยากให้ไปได้7วันแล้วกลับมาคือมาค้างที่วัดเราอย่างน้อย1คืนเราไปได้อีกไม่มีกำหนดว่าสัตหะกี่ครั้งแล้วแต่เหตุการณ์นั้นจะผันผวนเปลี่ยนแปลไปยังไงก็ให้เป็นไปตามเหตุการณ์นั้นถ้าไม่อยู่นั่นแล้วท่านห้ามไม่ให้ไปจำพรรษาเพราะให้ไปค้างคืนที่ไหนอันนี้เป็นของสำคัญอารามะหันนะเอาละเลือก

พระพุทธเจ้าสอนธรรมในบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งต่างก็ยังไม่เคยทราบมาก่อนว่าธรรมะเป็นอย่างไรมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรกิเลสตัณหาอาสวะเรื่องจิตของตัวเองเป็นอย่างไรต่างไม่มีใครทราบด้วยกันทั้งนั้นและไม่ได้เคยเรียนท่านก็ใส่ก็พาปฐมมัธยมมาเลยต่างก็เป็นผู้มืดอยู่ด้วยกันในทางภายในใจเหตุใดเวลาพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อปรากฏเป็นสลักพยัญชนะปฐมมัธยมขึ้นมาในลำดับคำเดียวยกตัวอย่างเช่นแสดงเกี่ยวกับเรื่องแต่ว่าสิ่งทั้งห้าเรื่องศีลก็ไม่ได้แสดงเรื่องสมาธิก็ไม่ได้แสดงเมื่อผู้จะกระดับกับฟังธรรมเทศนาก็ดีหรือผู้จะปฏิบัติตนเพื่อทำขั้นใดๆก็ดีในเวลานั้นพระพุทธเจ้ามาโดยสอนมาต้องรักษาศีลอย่างนั้นต้องทำสมาธิอย่างนี้แต่ยกเรื่องของอริยสัจซึ่งเป็นของมีอยู่ในพระองค์ท่านและของท่านผู้ฟังทั้งหลายขึ้นแสดงเบื้องต้นก็ยกเบเมทิพย์อันตรบาติตูนาเซวิตาธรรมแล้วก็แสดงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นอันดับที่สองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปถ้าจะเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกันกับความสว่างเป็นเครื่องส่องทางของผู้ดำเนินจะไปสู่จุดนั้นๆเมื่อได้ยกสัมมาทิฏฐิสังมาสัมมาสังกัปโปซึ่งเป็นเครื่องส่องทางแล้วก็ชี้เรื่องว่าที่จะเป็นข้าศึกต่อทางเดินและชี้จุดหมายปลายทางของเพื่อผู้เดินทางจะได้ก้าวไปสู่จุดตามที่พระองค์ที่บอกนั้นคือชี้เรื่องของทุกข์และชี้เรื่องของสมุทัยอันเป็นเครื่องกีดขวางทางเดินทุกข์คือเรื่องตัวภัยสมุทัยคือเครื่องกีดขวางทางเดินมรรคคือปัญญาเป็นเครื่องสองทางการปฏิบัติต่อสิ่งที่กีดขวางซึ่งมองเห็นด้วยปัญญานั้นจะได้รู้พื้นสิ่งทั้งหลายซึ่งขัดขวางอยู่นั้นออกไปเป็นลำดับลำดับแล้วก็ชี้เรื่องนิโรธะคือผลที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นให้หมดสิ้นไปจากนั้นก็แสดงถึงจุดที่เป็นจุดสุดยอดอันบุคคลได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนแล้วจะต้องถึงและประสบโดยลำพังตนเองเมื่อทุกท่านที่ไปสดับจากพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยศึกษามาก่อนเหตุใดจึงสามารถรู้ได้ยกพระอัญญาโกณฑัญญะขึ้นเป็นตัวอย่างซึ่งท่านได้รับผลในขณะฟังเทศจากพระองค์ท่านเกิดอุทานออกมาจากความรู้ที่ตนได้รู้ได้เห็นเป็นภาษาบาลีย่อๆว่ายังจิงจิสมุดายะสมุดายะธรรมังสัมบันตังนิโรธธรรมังเป็นต้นแต่เนื้อความว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นต้องดับไม่มีอันใดจะตกทางหรือรอดพ้นจากความดับไปได้เมื่อปรากฏเป็นความเกิดขึ้นมาแล้วความดับย่อมเป็นของคู่กันเป็นอย่างนั้นการกล่าวเช่นนี้ของพระอัญญาโกณฑัญญะ
กล่าวออกมาจากผลแห่งความรู้ของตนที่ได้เห็นชัดทั้งเรื่องภายนอกคือสภาวะธรรมทั่วไปทั้งเรื่องภายในตัวเองได้จะเรื่องของร่างกายและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจว่าทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาแล้วต้องดับไปไม่มีส่วนใดจะถือว่าเป็นตนและเป็นของตนได้เลยซึ่งควรจะไปจับจองเอาโดยใช่เหตุเมื่อพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้ได้เห็นเป็นผลขึ้นมาจากการไตร่ตรองในสภาวะธรรมทั้งหลายประจักษ์กับใจแล้วก็ได้ตรงอุทานออกมาเป็นองค์พระพยานของพระพุทธเจ้าในขั้นแรกเรียกว่าได้สำเร็จพระโสดาเหตุที่พระสาวกทั้งหลายมีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นได้รู้ได้เห็นในขณะฟังเทศนั้นเนื่องจากพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงนั้นเป็นพระสัทธรรมที่ได้รับรองผลมาแล้ว 100% คือการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าก็ชอบด้วยเหตุผลการจะรู้เรื่องหลักธรรมทุกประเภทและถอดถอนได้ด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติถูกต้องตามเหตุผลนั้นก็รู้ชัดได้ด้วยหลักเหตุผลถอนได้ตามหลักเหตุผลที่ถูกต้องเป็นลำดับจนถึงขั้นวิมุตติพุทโธเป็นองค์แห่งศาสดาของพระพุทธเจ้าในอันดับแรกแล้วก็เริ่มเป็นองค์แห่งศาสดาของบรรดาสัตว์ทั้งหลายในอันดับต่อมาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นไม่ได้เคยไปหยิบยืมและเรียนรู้มาจากผู้ใดผู้หนึ่ง

่งไม่ใช่เป็นธรรมสิทธิ์ของตนเองโดยสมบูรณ์แต่เป็นธรรมะที่ได้ทรงปฏิบัติมาโดยลำพังพระองค์เองด้วย และรู้เห็นโดยลำพังพระองค์ด้วยเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้โดยเฉพาะพระองค์ผู้ปฏิบัติถูกต้องนั้นธรรมะทุกๆประเภทเมื่อระบายออกมาจากพระโอษฐ์จึงหลั่งไหลออกมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมะที่รับรองผลอย่างเต็มที่สำหรับผู้ปฏิบัติ หรือผู้ฟังทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจึงไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยแม้แต่น้อยหลักแห่งการสอนของพระพุทธเจ้ากับหลักแห่งการสอนของพวกเราแม้จะเป็นธรรมะออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองก็ตามจึงมีความแตกต่างกันโดยที่พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของแห่งธรรมแต่เราเป็นผู้ที่หยิบยืมธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในตนเองและเป็นสิ่งที่ตนหยิบยืมมาแนะนำสอนผู้อื่นโดยที่เจ้าตัวรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ก็นำธรรมะนั้นมาแสดงผลที่จะพึงได้รับจึงมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงไม่สม่ำเสมอและไม่ได้เป็นจำนวนมากเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติตามพระองค์ท่านเบื้องต้นก็ได้หยิบยืมความรู้ความฉลาดข้อปฏิบัติเยี่ยงอย่างมาจากพระพุทธเจ้ามาดำเนินจนปรากฏผลขึ้นมาศีลก็เป็นศีลของสาวกโดยตรงเพราะได้รักษาเป็นความบริสุทธิ์สมาธิก็เป็นความสงบเยือกเย็นของสาวกโดยตรงปัญญาก็เป็นความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของตนให้สิ้นไปได้โดยลำดับจนถึงกับกิเลสได้ดับไปโดยสิ้นเชิงเมื่อศีลก็เป็นของสาวกสมาธิก็เป็นของสาวกที่หามาได้ปัญญาก็เป็นของสาวกที่คิดค้นพินิจพิจารณาไตรตรองโดยลำพังท่านกิเลสก็เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในภายในใจของท่านแต่ได้ถูกถอดถอนด้วยปัญญาของท่านเองจนกลายเป็นนิมิตขึ้นมาลิมิตก็กลายเป็นของสาวกเลยสมบูรณ์มาเด็ดหยิบยืมมาจากผู้ใดสาวกองค์ที่สำเร็จโดยสมบูรณ์แน่เช่นนั้นก็สามารถจะประกาศสัจธรรมตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าและตามสติกำลังความสามารถของตนให้ได้ผลเป็นลำดับถัดพระพุทธเจ้าลงเพราะฉะนั้นการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสั่งสอนของสาวกแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจึงปรากฏผลประจักษ์ใจสำหรับท่านผู้ฟังโดยความตั้งใจแต่ตกมาสมัยของพวกเราธรรมะก็เป็นธรรมะอันเดียวกันผู้ปฏิบัติก็มีความมุ่งจะปฏิบัติให้ถูกทางของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันผู้สอนก็นำหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนทำไมผลจึงไม่ค่อยปรากฏเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกสั่งสอนเล่าในข้อนี้จึงเทียบได้กับคนที่เป็นหมอมีความเฉลียวฉลาดสามารถในสมุฏฐานของโลกและวิชายามาอย่างเต็มที่กับบุคคลที่ไม่ได้เป็นหมอแต่ตั้งตัวเป็นหมอคือไม่ได้รู้ทางวิชายาด้วยไม่รู้ทั้งสมุฏฐานที่เกิดของโรคว่าเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดด้วย แม้จะนำยาที่สำเร็จรูปมาจากหมอที่แท้จริงก็ตามนำไปรักษาคนไข้ผลที่จะพึงได้รับก็ไม่ค่อยปรากฏเหมือนกับหมอเข้าไปทำหน้าที่เองนอกจากจะไม่ได้ผลเป็นที่พึงพอใจแล้วคนไข้บางรายยังอาจจะเกิดความเสียหายและอันตรายเพราะเหตุแห่งบุคคลผู้ตั้งตัวเป็นหมอนั้นก็มีจำนวนไม่น้อยเพราะยานั้นเป็นยาที่สำเร็จรูปมาจากหมอจริงแต่ตัวเองไม่มีความรู้ความฉลาดในวิธีการรักษา

ธรรมะแม้จะเป็นธรรมะที่สำเร็จรูปมาจากพระพุทธเจ้าองค์บริสุทธิ์ก็ตามแต่เราไม่รู้วิธีจะปฏิบัติต่อธรรมะเพราะเราไม่รู้ธรรมะเป็นแต่หยุดยืนท่านนะเมื่อมาปฏิบัติตนเองก็ไม่ค่อยถูกต้องเป็นลุ่มๆดอนๆสูงสูงต่ำๆแม้จะนำไปสั่งสอนคนอื่นก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเพราะเหตุของตนไม่ได้เข้าใจไม่ถึงหลักธรรมที่แท้จริงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าธรรมะซึ่งควรจะให้ประโยชน์โดยสมบูรณ์แก่บุคคลผู้มีความสนใจใคร่จะสดับกับฟังและปฏิบัติก็เป็นเหตุให้ด้อยลงไปโดยที่ผู้นำมาแนะนำสั่งสอนและผู้ปฏิบัตินั้นไม่เข้าใจในวิธีการปฏิบัติต่อตนเองและวิธีการจะแนะนำสั่งสอนคนอื่นว่าจะต้องแนะนำสั่งสอนอย่างไรหากว่าตนได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นด้วยแล้วก็รู้หลักความจริงตามที่พระองค์ท่านสอนไว้โดยภายในจิตใจของตนแจ้งประจักษ์ด้วยผู้นั้นแม้จะไม่สามารถทำหน้าที่ให้เป็นภูมิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกก็ตามถึงอย่างไรก็ต้องมีผลเต็มกำลังความสามารถของผู้จะแนะนำสั่งสอนนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเพราะเหตุใดเพราะถ้าจะเทียบกับโลกโลกก็เคยมามีมาตั้งแต่การนั้นไม่ว่าโลกประเภทใดจะต้องเกิดขึ้นในร่างกายของบุคคลและสัตว์ด้วยกันจะให้ชื่อให้นามว่าโลกประเภทใดก็ตามจะต้องให้ชื่อให้นามมาจากโลกที่เกิดขึ้นจากคนและสัตว์ทั้งนั้นยาก็เพื่อแก้โรคและเคยแก้โรคหายมาเป็นเวลานานเมื่อ เรารู้วิธีการของการรักษาโรคด้วยความฉลาดของเราแล้วโรคต้องหายไปเป็นลำดับเช่นเดียวกับครั้งโบราณกาลและยังจะทำบุคคลให้ได้หายจากโรคไปในอนาคตการข้างหน้ามีจำนวนไม่น้อยเพราะโรคกับยาไม่เคยได้เสื่อมสูญไปจากโรคอันนี้นี่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักที่สวดคาถาธรรมที่พระองค์กล่าวไว้ชอบแล้วก็ต้องปรากฏเห็นผลขึ้นมาอายัมปทันตาคือประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับธรรมะหญิงมาชายนักบวชและคารวะเมื่อเรารู้เราเข้าใจตามที่เราได้ปฏิบัติมาเรานำความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติที่เราได้ดำเนินมาสั่งสอนคนอื่นโดยถูกต้องผู้ที่มีความคล้ายต่ออัตธรรมอยู่แล้วอย่างไรก็จะต้องได้รับผลเป็นที่พึงพอใจตามนิสัยวาสนาของผู้นั้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายอย่างทรงพระชนม์เพราะสัจธรรมเป็นธรรมชาติอันเดียวกันผู้รู้เห็นธรรมก็รู้เห็นธรรมในธรรมชาติอันเดียวกันผู้ที่จะรับโอวาทคำสั่งสอนก็เป็นมนุษย์ประเภทเดียวกันมีกิเลสตัณหาเช่นเดียวกันจะต้องรู้ได้ด้วยกันไม่มากก็ต้องน้อยนี่ขึ้นตามที่กล่าวมาทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของพวกเราคือได้ประสบพบเห็นหรือสดับกับฟังจากครูจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการแพทย์ทุกขั้นและวิธีปฏิบัติตามหน้าที่ของความเป็นหมอมาเป็นธรรมะเพราะคนที่เขาจะเป็นหมอก็ต้องไปศึกษามาจากหมอก่อนไม่ศึกษามาจากหมอโดยเชื่อดีแล้วก็จะเป็นหมอที่ถูกต้องไม่ได้ผู้ที่จะได้รับความเข้าอกเข้าใจโดยมากก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูจากอาจารย์ผู้แน่วแน่ในข้อปฏิบัติและแน่วแน่ในความรู้ความเห็นที่ถูกต้องตามหลักธรรมสรุปความนี้ลงแล้วเรียกว่าท่านรู้จริงเห็นจริงเพราะท่านปฏิบัติจริงเมื่อเราได้อบรมจากท่านผู้มีความชำนิชำนาญมาเช่นนั้นเราก็มีทางที่จะปฏิ

ตัดให้ถูกและแน่วแน่ต่อทางไม่ค่อยปลีกแยะหรือคดโค้งเป็นเหตุให้กระทั่งเวลาแห่งการปฏิบัติของเราลงได้เป็นลำดับแล้วสามารถจะปฏิบัติให้เห็นผลประจักษ์ได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลอุบายวิธีที่จะปฏิบัติให้ถูกทางนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีมากมายสำหรับนักบวชเป็นอย่างสำหรับคฤหัสถ์เป็นอย่างจะว่าเหมือนกันจริงๆก็ไม่ใช่แต่จะว่าผิดแตกต่างกันไปก็ไม่ใช่เทียบกันได้กับว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะเป็นผู้หญิงก็เป็นคนเหมือนกันจะเป็นผู้ชายก็คือคนเหมือนกันแต่จะว่าหญิงเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่จะว่าผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่จะว่าหญิงกับชายทั้งสองคนนั้นกลายเป็นคนคนเดียวก็ไม่ใช่เป็นคนละคนแต่เป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของนักบวชกับคฤหัสถ์จึงมีความแตกต่างกันอยู่โดยทำนองที่กล่าวนั้นแต่ความรู้ดีรู้สึกดีชั่วบาปบุญคุณโทษนั้นรู้เหมือนกันและธรรมของคฤหัสถ์ผู้จะปฏิบัติตามฐานะของตนก็เป็นธรรมที่จะสามารถทำผู้ตั้งใจปฏิบัตินั้นให้ถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นเดียวกันกับพระพระถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตาม หน้าที่และเพศของตนก็มีจุดอันเดียวที่จะถึงเช่นเดียวกันกับคฤหัสถ์จุดแตกกันอยู่แต่ระเบียบของเท่านั้นทำเรื่องของหลักธรรมแล้วคล้ายคลึงกันมากมายอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกๆประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักบวชผู้เป็นนักบวชจึงควรสนใจอย่างยิ่งที่จะพยายามเก็บหอมรอมริบจากข้อปฏิบัตินั้นๆมาให้เป็นชิ้นเป็นอันรวมเข้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อจะมีกำลังให้สนับสนุนจิตใจของตนเช่นท่านแสดงไว้ว่าผู้ดงจิตสามมีบิณฑบาตเป็นประจำเป็นต้นก็เป็นอุบายวิธีแต่ละอย่างละอย่างเพื่อจะเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของตนให้มีความผ่องใสขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจของข้อปฏิบัตินั้นๆคฤหัสถ์มีการให้ทานก็ดีรักษาศีลห้าหรือศีลแปดตามการตามเวลาก็ดีหรือจะเลยเมตตาภาวนาในบ้านในเรือนก็ดีล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายที่จะสนับสนุนจิตใจของตนให้มีกำลังกล้าหรือให้มีความเคยชินต่อการบำเพ็ญบุญที่จะเป็นเหตุให้ไหลมาแห่งความสุขความเจริญและให้มีความแก่กล้าสามารถในทางการบำเพ็ญบุญณภายในจิตใจเพื่อจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์อันเดียวกันพระผู้ปฏิบัติต่อสิกขาบทที่ในคือศีลสมาธิปัญญาแยกออกเป็นปริยายก็คือข้อวัดปฏิบัติที่ปฏิบัติเป็นประจำวันอยู่ก็เพื่อจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปเป็นลำดับเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในส่วนปลีกย่อยว่าเป็นของไม่สำคัญหากว่าธรรมะพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้ทุกๆกระทงไม่เป็นของสำคัญแล้วธรรมะสวัสขาโตที่กล่าวไว้ชอบนั้นก็ไร้ความหมายไม่เป็นประโยชน์อันใดเมื่อสวัสขาตธรรมที่กล่าวไว้ชอบนิยานิกธรรมซึ่งเป็นผลสืบเนื่องก็ต้องปรากฏขึ้นเฉพาะนักบวชและนักปฏิบัติแล้วเรื่องความสงบสงัดสถานที่อันไม่พลุกพล่านประกอบความภาคความเพียรอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นที่เหมาะสมอยู่นะแต่เราจะได้เห็นร่องรอยของจิตใจเราที่ส่งกระแสใจไปสู่อารมณ์ต่างๆได้ชัดเจนมากกว่าสถานที่วุ่นวาย
สถานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินและปรากฏผลมาเป็นที่พอพระทัยจนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ฉะนั้นจึงไม่เป็นของล้าสมัยเพราะศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่าบทใดบาปใดได้กลายเป็นธรรมะที่ล้าสมัยไปเมื่อโลกเป็นผู้สนใจปฏิบัติอยู่ต้องได้ผลเป็นลำดับต่อไปส่วนภายนอกคือเรื่องของโลกย่อมขึ้นกับความนิยมขึ้นกับความกับสมัยตาหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งสมัยหนึ่งเป็นอย่างสมัยหนึ่งนิยมอย่างหนึ่งสมัยหนึ่งนิยมอย่างถ้านิยมอะไรแล้วก็ถือว่าดีในเวลานั้นในการนั้นถ้าขาดความนิยมแล้วสิ่งนั้นแม้จะเคยใช้มาแล้วก็ถือว่าเป็นของไม่ดีเราเดินไปตามจิตก็เห็นเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความนิยมของคนตามธรรมดาของคนฉลาดย่อมหาจริงกับคนโง่เขาจะหาจริงกับคนฉลาดด้วยกันก็ลำบากต้องหาจริงกับคนโง่เหลือเขาขุดเรื่องอันนั้นขึ้นมาผิดสิ่งนี้ขึ้นมาเราไม่สามารถในความฉลาดจะผิดได้อย่างเขาเขาต้องวิ่งเก่งขันขวาหาเงินหาทองมาซื้อเขาเมื่อช้าไปนานๆก็คนก็เคยกินราคาก็ลดลงเขาก็ต้องคิดใหม่คิดออกมาใหม่และทำให้คนตื่นเต้นเฮกันอันนั้นมาดีอันนี้มาดีอุบายต่างๆที่เขาทำขึ้นเช่นนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายวิธีที่จะหาเงินกับคนโง่ทั้งนั้นมีเห็นเขาคิดไปยังไงเราก็นิยมไปตามพอหมดความนิยมแล้วเขาก็คิดใหม่ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้เงินกับเขาคิดไปอยู่นั่นเมื่อโลกมันไม่แน่นอนอย่างนี้แต่สำหรับธรรมะแล้วมีความแน่นอนเสมอไปลองพิจารณาดูที่ท่านว่าสัจธรรมธรรมสัจจะไม่เคยละกลายเป็นของปลอมขึ้นมาแม้แต่การใดเลยเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใครจะรู้หรือไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นก็ตามธรรมะย่อมเป็นของจริงเสมอเช่นทุกข์ใครจะเข้าใจว่าวิธีแก้ไขหรือไม่เข้าใจใครจะรู้ใครจะหลงทุกข์ทุกข์ก็ต้องปรากฏอยู่เช่นนั้นตามสภาพของเขาสมุทัยคือคำ สิ่งธรรมชาติที่ผิดผลคือทุกข์ให้ปรากฏขึ้นมาเขาก็ต้องดำเนินไปตามสายทางของเขาถ้ามรรคไม่มีความฉลาดคือสติปัญญาของเราไม่รอบคอบแล้วเรื่องของสมุทัยก็จะเป็นหนามขั้นกลางหรือยอกหัวอกเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันไหนจะไม่ถูกหนามคือสมุทัยนี่ยอกหัวใจเลยพระพุทธเจ้าเคยถูกหนามยอกหัวใจคือเรื่องของสมุทัยนี้มาเป็นเวลานานจนไม่สามารถจะนับภพชาติได้ต่อเมื่อพระองค์มีความฉลาดโดยอุบายวิธีที่เรียกว่ามรรคคือข้อปฏิบัติแล้วจึงสามารถถอดถอนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ออกจากพระทัยได้กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมามีการกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราได้ทราบด้วยกันและเป็นของมีอยู่กับพวกเราไม่เคยขาดตกบกพร่องอุบายวิธีที่จะกำหนดจิตใจของเราตามร่องรอยแห่งสัจธรรมนี้เราก็เคยได้ยินได้ฟังยังเหลืออยู่ตั้งแต่ว่าหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติคือภาคปฏิบัติเป็นภาคสำคัญจะทุกข์ยากลำบากในการปฏิบัติเราอย่าถือเป็นอุปสรรคขีดขวางตนเองทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นมาเฉยๆโดยตัวเองไม่ได้ยินเป็นสังขารไม่ว่าเงินว่าทองว่าข้าวว่าของว่าติดบ้านร้านตลาดใครมีมากมีน้อยต้องเกิดขึ้นจากการค้นขวายทั้งนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากการนอนดีและไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากความเกียจคร้านโกรธได้ทราบว่าเกิดขึ้นมาจากความยิ่งเป็นค้นขวายซึ่งเนื่องมาจากความขยันหมั่นเพียรนั่นเองเรื่องการปฏิบัติเพื่อตัวเองคือด้านศีลธรรมก็ควรจะถือ เรื่องโลกขึ้นเรานำมาปฏิบัติต่อเปลี่ยนร่างกายถ้าไม่เช่นนั้นเราจะดำเนินตัวของเราไปไม่ตลอดการทุกข์ยากลำบากเป็นหน้าที่
หรือเป็นธรรมดาสำหรับผู้ประกอบการงานถ้าทำอยู่กลางแดดก็ต้องร้อนทำตากฝนก็ต้องหนาวทำในร่มในเมื่อมีภาระที่จะต้องทำก็ต้องลำบากเหมือนกันพูดง่ายๆว่าทำนอกบ้านทำในบ้านทำที่มืดที่แจ้งก็ต้องเป็นงานต้องได้รับความลำบากเช่นเดียวกันเพราะคำว่างานจะอยู่เฉยๆไม่ได้มีเรารักษาศีลค้าทำการอบรมจิตใจของตนเองนี้ก็ต้องถือว่าเป็นงานอันหนึ่งงานที่เราจะกลั่นกรองจิตใจของเราให้มีความสะอาดให้หมดมลทินมลทินนั่นเองเป็นเครื่องกระทบกระเทือนจิตใจของเราให้รับความลำบากเราจึงต้องอาศัยการบำเพ็ญจะทุกข์ยากลำบากเราต้องถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับธรรมะพุทธังสรณคัจฉามิไม่จะถือแต่คำพูดต้องถือในทางปฏิปทาว่าพระพุทธเจ้าดำเนินอย่างไรมีความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้เป็นชนะของเราเราต้องคำนึงถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้านั่นแหละนำปฏิปทามาเป็นที่ระลึกของใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจมาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่จะนำมาเพียงว่าพุทโธความบริสุทธิ์เท่านั้นบ้านจะสูงขนาดไหนก็ต้องมีบันไดพระพุทธเจ้าจะถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องมีทางเดิน เราจะเดินตามพระพุทธเจ้าเราก็ต้องดำเนินตามข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ยากลำบากเราอย่าถือว่าเป็นหน้าที่ของใครเพราะกิเลสไม่ใช่ของใครเป็นของเราเกิดขึ้นจากเราทำความเดือดร้อนให้แก่เราทุกทั้งหมดที่มีอยู่ในกายในใจนี่ไม่ใช่ของใครจะเป็นผู้รับผิดชอบและรับภาระนอกจากเรื่องของเราเท่านั้นการจะพยายามแก้ไขเรื่องความทุกข์ความทรมานภายในกายในใจทั้งตนด้วยข้อปฏิบัติเราจะถือว่าเป็นภาระของใครไม่ได้นอกจากจะถือว่าเป็นภาระของเราจะต้องพยายามแบกว่าหรือถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกให้หมดไปวันนี้กันได้ด้วยอำนาจของความภาคความเพียรไม่ถอยหลังข้างหน้าทางจิตในเมื่อได้อาศัยการฝึกฝนทรมานดูเป็นประจำแน่จะเป็นจิตที่มีความพยศขึ้นไปไม่หนักต้องเสื่อมคลายหายพยศตรงหน้าเป็นลำดับเพราะอำนาจของการฝึกฝนอบรมที่เรียกว่างานประจำแน่ยากก็ต้องทำง่ายก็ต้องทำฟุ้งซ่านลำคาญก็ต้องบังคับทุกข์ก็ต้องพยายามแก้ไขถ้าทุกข์มันเกิดกับเราเราไม่แก้ไขไม่ทราบว่าใครจะแก้ไขให้เราแก้ไขได้มากได้น้อยนั่นแหละเป็นผลของเราเช่นเดียวกับการงานภายนอกเราวิ่งเต้นขนขวายหาได้มากน้อยนั่นเป็นของเราเราวิ่งเต้นขนขวายภายในได้มากน้อยก็เป็นของเรานี่เรื่องงานจากนั้นพูดถึงเรื่องความยากยากเช่นเดียวกับงานทางโลกแต่จะยากขนาดไหนก็ไม่พ้นไปจากนิสัยของผู้มีความเพียรจะแก้ไขตนเองต้องผ่านพ้นไปได้โดยลำดับจิตคือจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนมุ่งหมายต้องอาศัยเครื่องบังคับบัญชาสติกับปัญญาศรัทธาความเพียรบังคับกันลงไปคือจิตใดจิตนั้นต้องปรากฏเป็นธรรมขึ้นเรื่องทุกข์จะเป็นทุกข์ไปตลอดกับตลอดกันไม่ได้เมื่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาจิตใจให้พิจารณาเรื่องของทุกข์ไม่เพียงจะรู้เรื่องเพียงของทุกข์เพียงเท่านั้นเรายังอาจสามารถจะรู้เรื่องสาเหตุที่เกิดขึ้นทุกข์ขึ้นของทุกข์ได้ทั้งทางด้านของกายและทางด้านจิตใจเมื่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาหรือเป็นเครื่องบังคับจิตใจอยู่อย่าปล่อยจิตใจทั้งตนให้เร่ร่อนการปล่อยจิตใจทั้งตนให้เป็นไปตามเคยใจนั้นเคยเป็นมานานแล้วด้วยอำนาจแห่งการไม่รู้เท่าทันและการไม่ได้อบรมศึกษาบัดนี้เราเป็นนักอบรมศึกษาได้ทราบจากครูบาจากอาจารย์มาหลายท่านแล้วเองว่าวิธีเคยปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรเราก็ทราบมาแล้วเวลานี้เหลืออยู่แต่วันหน้าที่ที่เราจะปฏิบัติตามคือภาคปฏิบัติเป็นภาคสำคัญเราอยากท้อถอยทุกข์ไม่ได้ลึกไม่ได้อยู่ก้นภูเขาลูกไหนและไม่อยู่บนเมฆบนหมอกที่ไหนพอจะเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสมุทัยที่เรียกว่าแดนเกิดของทุกข์ก็ไม่หนีจาก
ัวใจเกิดขึ้นจากที่นั่นใจก็ไม่อยู่ที่ไหนนอกจากจิตกับใจความภาคความเพียรที่จะมาแก้ไขเรื่องของทุกข์ก็ดีสติปัญญาที่พิจารณาเรื่องของทุกข์ของสมุทัยก็ดีก็เกิดขึ้นจากใจดวงเดียวกันนำมาประกอบแก้ไขกันให้ได้ถ้าเรายังแก้ไขเราไม่ได้เรื่องกองทุกข์ในวันหน้ากองทุกข์ในชาติหน้าจะไม่ใช่ของเราจะเป็นเรื่องของเราเราผ่านมามากน้อยเป็นเรื่องของเราเราจะผ่านไปในอนาคตการข้างหน้าจะเป็นเรื่องของใครไม่มีทั้งนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของเราคนเดียวฉะนั้นปัจจุบันนี้เราได้ เตรียมพร้อมแล้วที่จะลบกับสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจตนเองด้วยข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาจงเป็นผู้มีศรัทธาวิริยะความภาคความเพียรกำหนดลงไปในท่อนแห่งกายนี้โดยสติโดยปัญญาไม่ให้หนีจากบริเวณแห่งสัจธรรมนี้เรื่องสัจธรรมทั้งหมดที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าจะกลายเป็นของจริงขึ้นภายในใจของเราที่ได้พยายามพิจารณาไม่หยุดอย่างนี้โดยแน่นอนเนี่ยเห็นทุกข์จะไม่ถอนทุกข์ได้มีหรือรู้เรื่องของสมุทัยสมุทัยดับไม่ได้จะมีอย่างที่ธรรมะมากก็เหมือนกับจอบกับเสียมกับมีดกับขันฟาดฟันลงไปขุดค้นลงไปไม่ได้ลึกได้ตื่นอยู่ภายในตัวของเราคือการบังคับจิตใจไม่ให้เป็นไปตามเพลใจให้อยู่ในกรอบของเราผู้เป็นครูสอนครับต้องรู้ทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไหนต้องรู้สมุทัยมีอยู่ที่ไหนก็ต้องรู้คิดไปเรื่องอะไรถ้ามีสติปัญญาอยู่แล้วแม้จะคิดไปก็ต้องดับจะฟุ้งเฟ้อต่อไปอีกไม่ได้นอกจากเราจะเขินให้เขามีกำลังกล้าขึ้นไปนั้นเราจึงจะมีทางแก้ไขได้ถ้าเราพยายามแก้ไขอยู่เช่นนี้เรื่องของทุกข์ของสมุทัยก็มีทางก้าวเดินลึกข้ามบนทิศทางอะไรไปได้ข้อสำคัญคือความจริงตั้งตนลงให้เป็นคนมีความจริงต่อตนเองอย่าโกหกสถานที่ว่าจะทำที่นี่แล้วคาดหมายไปเสียว่าจะทำที่อื่นมีเรียกโกหกกันเองอย่าโกหกเวลาจะทำเวลาไหนให้คาดลงไปในเวลาเป็นปัจจุบันอยู่เสมอผู้ใดเป็นผู้มีจิตปัจจุบันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับกายกับใจแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่ตลอดเวลาเรื่องของทุกข์ของสมุทัยที่เคยได้ยินมาเป็นเวลานานนั้นจะปรากฏขึ้นภายในหัวใจว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจะปรากฏขึ้นที่หัวใจดวงนี้และชัดขึ้นทีมีกระเดิดเพื่อให้มีเพื่อนมาฟังมาเป็นเวลานานอยากให้รู้ให้เข้าใจว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นอย่างไรแน่สมุทัยเป็นอย่างไรวิธีลื้อถอนสมุทัยนั้นลื้อถอนอย่างไรเมื่อลื้อถอนได้แล้วผลเป็นอย่างไรธรรมนิโรธะดับทุกข์นั้นดับอย่างเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของเราจะรู้จะแก้ไขจะดับไม่มีอยู่ที่ไหนทำไมจึงจะค้นไม่พบหาไม่เจอดูให้หมดในส่วนสกลกายดูข้างนอกดูข้างในที่กายดูด้วยปัญญาข้างบนข้างล่างให้เห็นชัดในทางปัญญานั่นเป็นแน่ที่สุดเมื่อเห็นชัดแล้วเรื่องคำว่าอุปาทานนั้นจะไม่ต้องล่าต้องถอยกันโดยการบังคับแต่จะเป็นเรื่องล่าถอยออกมาด้วยความรู้เห็นจริงเห็นจริงของตนเองถ้าอุปาทานไม่ใช่จะถือมั่นเอาเฉยๆต้องถือมั่นด้วยมีเหตุไม่มีเหตุจะถือมั่นกันไม่ได้เมื่อรู้เหตุรู้ผลชัดเจนแล้วจะถือมั่นกันไม่ได้เหมือนกันก็ต้องถอนออกมาเรื่องวัฏจักรอย่ามองให้มากและไกลจะเป็นบ่อแห่งความกังวลเรื่องการเกิดการตายอย่ามองข้ามหัวใจความหมุนเวียนที่ไหนอย่ามองข้ามหัวใจผู้เป็นเจ้าวัฏจักรเรื่องกิเลสตัณหามากน้อยอย่ามองข้ามหัวใจเรื่องหัวใจเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดศาสนธรรมวางลงที่หัวใจสอนกันลงที่นี่ให้กำหนดพิจารณาดูที่นี่ใจมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใด
ให้พิจารณาสิ่งที่ใจเกี่ยวข้องจนหายสงสัยใจจะไม่มีความกังวลต่อไปนั่นการพิจารณาเรื่องส่วนร่างกายทั้งหมดก็เพราะเป็นบอกเกิดแห่งความกังวลของใจจึงต้องให้พิจารณาเมื่อใจได้พิจารณาเห็นแจ้งชัดในส่วนแห่งร่างกายนี้ทุกส่วนแล้วแล้วถอนอุปทานออกมาได้แล้วใจจะมีความกังวลในส่วนร่างกายนี้ต่อไปอีกไม่ได้เรื่องของจิตก็เหมือนกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากจิตโดยเฉพาะก็คือเรื่องความสุขความทุกข์เฉยๆความจดจำได้หมายรู้ความปรุงความคิดของใจความรับรู้ที่เป็นแสดงอาการกระเพื่อมในเมื่อมีสิ่งมากระทบท่านเรียกว่าวิญญาณมีเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่กับใจธรรมชาติที่รู้จริงๆนั้นไม่มีการเกิดกันหรอกแต่สิ่งที่เป็นการกระเพื่อมนั้นเป็นสิ่งที่เกิดและดับได้ความกระเพื่อมแปลว่าการเกิดขึ้นการหยุดกระเพื่อมแปลว่าการดับเกิดขึ้นมาจากใจสภาพที่เกิดที่ดับนี้เราจะถือเป็นเราอย่างไรโดยมากที่กองทุกข์มันท่วมจิตใจของเราก็เพราะเราถือสิ่งที่เกิดที่ดับไม่ว่าส่วนภายนอกภายในนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อสิ่งใดมีความเอียงลึกผิดแปลกจากความสงวนหรือการปักปันจิตเดินของตนเอาไว้บ้างก็กลายเป็นทุกข์หรือเอียงไปตามเขาเพียงเขาเอียงใจก็ล่มละลายไปเสียแล้วเราจะหาบอกเกิดแห่งทุกข์มาจากที่ไหน เมื่อเราถือสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่าเป็นเราจะต้องสิ้นก็หาทางเดินไม่ได้เพราะกายทั้งหมดเมื่อเราถือเป็นเราเจ็บปวดที่ไหนก็ต้องเดือดร้อนเพราะเราเป็นผู้ป่วยเราเป็นผู้เจ็บเราเป็นผู้ลำบากเราไม่เห็นว่าสภาพของกายเป็นอย่างต่างหากจากใจเราไม่เห็นสภาพของสุขทุกข์เวทนาคือเวทนาสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณเป็นสภาพหนึ่งจากใจเราถือเอาสิ่งเหล่านี้ทั้งรูปมาให้เป็นของเราเมื่อสิ่งเหล่านี้มีเขาเดินไปตามสายทางของเขาเราจึงมีความเดือดร้อนทั้งวันทั้งคืน เท่าประมาณแล้วเหมือนกันก็ว่าแม่ไก่ได้ลูกเป็ดเป็ดเขาเคยเล่นน้ำเมื่อแม่ไก่พาไปเที่ยวเล่นตามดินสระพอลูกเป็ดเห็นน้ำเขาก็วิ่งลงน้ำแบกบ้าในน้ำแม่ตัวเป็ดตัวลูกจนจะตายก็วิ่งเหวี่ยงเล่ร่อนอยู่บนฝั่งลักษณะของธาตุของขันคือทั้งธาตุ4ทั้งขันธ์4ธาตุ4คือดินน้ำลมไฟขันธ์4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเดินไปตามหน้าที่ของเขาเช่นเดียวกับลูกเป็ดเที่ยวเล่นน้ำแล้วก็หลงกิริยาของเขาที่เป็นไปเดียวเดือดร้อนไปตามวุ่นวายไปตามเรื่องทุกข์ปรากฏขึ้นที่ไหนก็วุ่นไปหมดเพราะเห็นว่าเราเป็นทุกข์นั่นเพราะฉะนั้นเราจึงหาความสุขไม่ได้การพิจารณาด้วยปัญญาก็ให้เห็นก็เพื่อจะให้เห็นสภาพสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นจิตที่แท้จริงกายที่ให้ชื่อว่ากายนี้ก็ออกมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันเข้าเรียกว่ากายแต่ก็แตกลงไปเป็นดินน้ำธาตุสี่เป็นดินน้ำลมไฟตามเดิมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปนั่นเราจะหาจิตที่แท้จริงของเขาที่ไหนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเต้าเหล่าคอเป็นญาติมิตรเป็นสามีของผู้ใดเขาไม่เคยมาปรับปันจิตแดนเกี่ยวข้องกับเราแต่เราไปปรับปันจิตแดนกับเขาว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราเมื่อสิ่งทั้งหลายนั้นดำเนินตามร่องรอยหรือตามสายทางของเขาเราจึงเดือดร้อนเพราะเราไม่รู้จริงตามสิ่งเหล่านี้ใจที่ว่าเป็นของไม่ตายนั้นก็เลยกลายเป็นของล้มลุกคลุกคลานเดือดร้อนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนหาเวลาตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เพราะหลงไปสิ่งที่ตามสิ่งที่เกิดดับใจซึ่งเป็นของไม่เกิดไม่ดับก็เลยกลายเป็นของล้มอยู่ทั้งมันทั้งคืนตั้งความสงบไม่ได้เลยนั่นเพราะถือสิ่งนั้นมาเป็นตนพอเขาเอียงอันนี้ก็ล้มพออาการใดเอียงขึ้นมาอันนี้ก็ล้มจุดนี้แต่ล้มลุกคุกคามอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่ไหนไม่มีนั่นแสดงว่าหาอริยสัจไม่เจอถ้าหายก็เจอเรื่องของทุกข์ก็เป็นเรื่องของทุกข์เกิดก็เป็นเรื่องของทุกข์ดับแล้วจะเป็นเรื่องของอะไรนั่นเกิดก็ต้องทุกข์เกิดดับก็ต้องทุกข์ดับต่างไม่ใช่เราดับนั่นตายเกิดตายก็ดับเป็นเรื่องของตายนั่น
กายตั้งขึ้นกายแตกขาดเวทนาความสุขความทุกข์เฉยเฉยเกิด

ึ้นตั้งขึ้นดับไปเป็นเรื่องของเวทนาสัญญาเกิดขึ้นคือความจำได้หมายรู้เกิดขึ้นเขาดับไปเป็นเรื่องของเขาสังขารความคิดขึ้นปรากฏขึ้นดับไปเป็นเรื่องของสังขารวิญญาณเกิดขึ้นดับไปเป็นเรื่องของวิญญาณเรื่องของเราผู้รู้ความเกิดความดับของเขานั้นเป็นเรื่องของเราให้รู้รอบกันอย่างนี้คือว่าเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาจับพลาดสิ่งแล้วทั้งหลายเหล่านี้ออกจากจิตใจใจจะเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้เพราะอำนาจของปัญญาที่ใจกลางที่ชายดูให้ชัดว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นของเราอย่างแน่นอนนี่นั่นท่านเรียกว่าปัญญาให้พลาดกันออกอย่างนี้โดยวิธีแยกทางของปัญญาภาควันนี้ภาควันหน้าภาคอยู่ตลอดเวลาพิจารณาที่ชายดูอยู่เสมอนั่นท่านเรียกว่าความเพียรเพียรเพื่อจะรื้อถอนแยกย้ายตนเองกับสิ่งที่มาคุกเขานี้ให้ออกเป็นคนละชิ้นอันออกจากกันมันจะไม่ได้มีความกังวลต่อกันนี่คือกามนี้เป็นประเภทอันนี้คือประเภทของกายประเภทของนามธรรมและประเภทที่เป็นยาพิษแทรกอยู่ภายในจิตจริงๆนั่นเป็นประเภทที่ละเอียดจึงควรจะใช้ปัญญาหยั่งลงไปในจิตนั้นอีกให้เห็นชัดเจนเช่นเดียวกับสภาวะทั้งหลายว่าธรรมชาติอันนั้นก็มีดับมีเกิดมีดับมีเศร้าหมองมีผ่องใสมีสุขมีทุกข์อยู่นี่เราก็จะถือว่าเป็นเราอีกถ้าหลงตรงจับอันนั้นแล้วก็คือว่าเราเป็นตัวตรงจับที่จะมาคลี่คลายลงไปโดยทางปัญญาให้เห็นครับความสงสัยก็ต้องมีฐานที่เกิดความเศร้าหมองก็ต้องมีฐานที่เกิดมีฐานที่อยู่ความสุขความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นยังมาจากสิ่งนั้นอันเป็นของละเอียดก็ต้องมีฐานที่เกิดสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนละเอียดแต่ก็เป็นเรื่องของสมมุติเช่นเดียวกับสภาวะที่ได้พิจารณาผ่านมาแล้วเราจะถือเอาอันนี่แหละท่านเรียกพลังแห่งมัฏฐะมันอยู่ที่ตรงนี้การเกิดการตายมีอันนี้เป็นตัวนี้ที่ให้ชื่อว่าวัฏฐะก็คืออันนี้เป็นตัวหมู่หนึ่งหนึ่งหลงร่องรอยของตนเองเหยียบย่ำแล้วเหยียบย่ำเลยจนไม่มีร่องรอยคือหาร่องรอยไม่ได้เหยียบที่ไหนก็มีแต่ร่องรอยตัวเองไม่ทราบว่ารอยใหม่รอยเก่าพบใหม่พบเก่าตายซ้ำตายซากตายทับตายผมตายอยู่ทั้งมันทั้งคืนตั้งกับตั้งกันเรื่องของจิตนี่เองพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วเรื่องของภพของชาติของยาพิษอันนี้ก็จะแตกกระจายไปด้วยอำนาจของปัญญาสมมติจึงจะหมดไปเมื่อสมมติหมดสิ้นไปแล้วเพราะอำนาจปัญญาที่ทำลายเรื่องวิมุตติจึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นหมดความคาดความหมายเรื่องของมรรคก็ยุติกันได้ในจุดนั้นเรื่องการเกิดการตายได้ยินแต่ใครพูดก็ตามแต่หลักของการเกิดการตายเราได้เห็นด้วยใจทั้งนั้นเราจะวิตกกังวลไปที่ไหนการกลัวตายจะกลัวกันที่ไหนเมื่อเราทราบชัดแน่ว่าอะไรเกิดแน่อะไรตายแน่อะไรไม่เกิดอะไรไม่ตายแน่เราก็ทราบชัดวิธีถอดถอนตนออกจากความเกิดความตายนั้นถอดถอนโดยวิธีไหนเราก็ทราบแล้วด้วยเป็นผู้ที่ถอดถอนตนได้อย่างสมบูรณ์แล้วด้วยแล้วความหมั่นไหวจะมีมาจากที่ไหนจะเกิดขึ้นจากอะไรพ่อแดนแห่งความหมั่นไหวก็คือหลักแห่งอวิชชาคือความหลงตนเองได้ถูกทำลายไปเลยและกลายเป็นความฉลาดรอบตัวขึ้นมาโดยหลักธรรมชาตินี่เราจะหาพบหาชาติมาจากที่อยู่ที่ไหนก็ทราบว่าหมดเรื่องนั่งอยู่ก็ทราบนอนอยู่ก็ทราบตายไปแล้วจะไปหลงที่ไหนไม่มีที่หลงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีอะไรมาติดต่อจิตใจให้เป็นการกระเทือนหรือมีเชื่ออีกต่อไปตายแล้วจะหาเชื่อมาจากที่นี่คำว่าสันทิฏฐิโกต้องเห็นแจ้งเห็นชัดดังนี้ชื่อว่าเป็นผู้รู้สัจธรรมของพระพุทธเจ้าสัจธรรมอันนี้กับสัจธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ผิดแปลกอะไรกันเลยเมื่อสัจธรรมไม่ผิดแปลกกันแล้วธรรมะรู้มุตินิพพานจะมีความผิดแปลกกันที่ตรงก็ต้องเป็นธรรมชาติที่หลุดพ้นจากทุกข์ด้วยบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเหมือนกันขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลาย
ความสนใจต่อปมแห่งมัตตะที่มีอยู่ในตัวทั้งหลายพยายามแบบว่าจะเห็นอิยาบททั้งสี่ว่าเป็นความสะดวกกายสบายใจแล้วเป็นเหตุให้เถิดจะเป็นการลืมเนื้อลืมตัวทำให้เนิ่นช้านอกจากการทำให้เนิ่นช้าแล้วยังทำให้เสียผลประโยชน์ที่ตนจะถึงได้จริงๆอีกไม่เป็นประโยชน์อะไรการเกิดตายใครมีการล่ำรวยอะไรบ้างมีผลประโยชน์อย่างไรบ้างเกิดขึ้นจากการเกิดตายเราเคยเห็นอยู่แล้วว่าบนกันทั้งโลกเพราะเรื่องการเกิดเป็นสาเหตุทุกสิ่งความได้ความเสียเป็นธรรมดาของโลกเพราะเรื่องของความเกิดเป็นคติของโลกอยู่แล้วแล้วเราจะหาคติของธรรมที่บริสุทธิ์ที่มุตติผ่านมาจากเรื่องเกิดเรื่องตายและจากเรื่องความหลงเกิดเรื่องตายนี้มาจากที่ไหนไม่นอกจากพยายามแบบฝ่าตัวของตัวให้พ้นไปเสียโดยเด็ดขาดแล้วเท่านั้นเราจะมีทางมีความสุขกายสบายใจนั่งอยู่ที่ไหนก็สบายทุกเครื่องร่างกายเอาทุกไปแตกไปมันแค่เพียงร่างกายไม่สามารถจะซึมซาบถึงจิตซึมซาบถึงจิตใจที่บริสุทธิ์ได้เลยปัจจุบันก็เห็นชัดจิตเช่นอนาคตจะหลงที่ไหนไม่มีโคตรโค้งที่ไหนอีกเมื่อปัจจุบันคงแน่อยู่กับธรรมจิตถ้าผู้ปฏิบัติตั้งจิตตั้งใจทำจริงๆต้องปรากฏเช่นนี้ไม่ว่าครั้งไหนไม่ว่าครั้งปัจจุบันไม่ว่าครั้งนี้ถ้าจะทำเป็นอันเดียวกันไม่เคยปลอมตัวมาจากที่ไหนเป็นความจริงจากพระพุทธเจ้าที่สอนมาแล้วทุกประการผู้ปฏิบัติให้จริงแน่ๆตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจักกลายเป็นผู้ปลอมขึ้นมาไม่มีเลยท่านขอเป็นพาท่านทำความสนใจอยู่ที่ไหนให้เป็นไปด้วยความเพียรตะเกียบตะกายเพื่อจะหลุดพ้นนั้นเป็นเพราะทางที่ชอบธรรมคือว่าเราได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยปฏิปทาความอาหารลื่นลงต่อการถอดถอนตนเองให้พ้นไปในอาสาเนี่ยก็ทำมาติดสนานขอจึงพระศรีรัตนตรัยที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงอธิบายมาหาท่านทั้งหลายให้มีความสะดวกสบายสบายใจในการจะปฏิบัติตนเพื่อถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยความสะดวกโดยทั่วหน้าทั้งคืน

ใจของตนเคยมักหมุนอยู่ตั้งแต่ข้าวเป็นคาราวาสด้วยสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายให้เป็นของดีขึ้นมาทางกายทางวาจาทางใจของเราการดัดแปลงสิ่งใดไม่เหมือนการดัดแปลงมนุษย์คือตัวของเราแต่ละรายละลายด้วยความถูกต้องดีงามคืออัตธรรมนี่เลยเพราะคุณค่าของมนุษย์ซึ่งจะดัดแปลงให้เต็มภูมิหรือพอดูได้สมภูมิมนุษย์นั้นสูงมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างตลอดสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่มีวิญญาณเขากระดัดแปลงเอามาใช้เป็นผลเป็นประโยชน์เช่นปลูกบ้านปลูกเรือนทำภาชนะเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆไม่มีประมาณเกิดขึ้นจากการดัดแปลงเอาตามความต้องการที่เห็นว่าดีนอกจากนั้นยังต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับช่างผู้มีความฉลาดในงานนั้นๆอีกด้วยมาทำสิ่งทั้งหลายที่จะให้เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์เราแต่สิ่งที่กล่าวมานั้นทั้งมวลตลอดถึงสัตว์ดุริยางค์หรือสัตว์ประเภทใดก็ตามคุณค่าไม่ได้มีมากเหมือนมนุษย์เมื่อดัดแปลงดีแล้วคุณค่าของมนุษย์นั้นเยี่ยมกว่าคุณค่าของสิ่งใดที่ดัดแปลงแล้วเช่นเดียวกันและหลักวิชาธรรมที่จะนำมาดัดแปลงมนุษย์ให้มีคุณค่าสมภูมิของตนว่าเป็นมนุษย์และให้มีคุณค่าเยี่ยมยิ่งกว่ามนุษย์สามัญธรรมดาที่ว่าดีงามด้วยศีลด้วยธรรมนั้นขึ้นไปอีกนะไม่มีในที่ใดไม่มีผู้ใดจะสามารถแนะนำหลักวิชาอันนี้ได้เลยมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นในขั้นเริ่มแรกต่อจากนั้นมาก็มีพระสาวกที่ได้สดับฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติจนเป็นเกิดผลเป็นที่พอใจขึ้นมาเต็มภูมิของมนุษย์เต็มภูมิของสาวกที่ได้รับการพร่ำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วมาชี้แจงแนะนำสั่งสอนประชาชนพระเนรให้ได้เข้าอกเข้าใจเป็นลำดับลำดานับว่ากว้างขวางออกไปแต่เริ่มแรกแห่งหลักวิชานี้ออกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหรือไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ในหลักธรรมที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมที่จะนำมาดัดแปลงมนุษย์ให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบคนนี้ไม่มีผู้ใดสามารถค้นพบวิธีการค้นก็ไม่รู้และไม่สนใจที่จะค้นด้วยแต่พระพุทธเจ้าของเราทรงค้นเต็มพระสติกำลังความสามารถจนกลายเป็นปราชญ์ประเทือนโลกทั้งสามมาแต่ละองค์ละองค์เป็นเวลานานนับกับนับกันไม่ได้แล้วเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราที่ปรินิพพานไปก็ 2,500 กว่าปีนี่คือจอมศาสดาผู้มีหลักวิชาธรรมชั้นเอกมาสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายพวกเราที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกับมาชำระสาสางสิ่งไม่ดีอยู่ภายในกายวาจาใจของตนให้จางลงไปหายลงไปความดีโดยลำดับไปปรากฏตัวแทนสิ่งไม่ดีทั้งหลายขึ้นที่กายวาจาใจด้วยการดัดแปลงโดยความเต็มอกเต็มใจของแต่ละหลายละหลายเพราะฉะนั้นการบวชจึงไม่ใช่เป็นของง่ายก่อนที่จะไปบวชก็ยากไม่ได้เหมือนบวชกล้วยก่อนจะบวชก็ต้องฝึกซ้อมและเป็นที่ลงใจของผู้บวชก่อนเป็นความสมัครใจไม่มีสิ่งใดเกาะเกี่ยวนั่นเป็นอันดับแรกจากนั้นมาก็เกี่ยวกับเรื่องอุปัชฌาย์อาจารย์ในสถานที่ที่ตนจะไปบวชเกี่ยวกับพระสงฆ์ท
มานั่งหัตถบาทประชุมพร้อมความสามัคคีกันเป็นที่ลงรอยกันได้ถึงจะบวชได้เวลาบวชแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ฝ่าฝืนล่วงเกินแม้สิกขาบทเล็กๆน้อยๆก็คือองค์ศาสดานั่นเองมีความเคารพทั้งสิทุกๆสิกขาบทอันเป็นศาสดาองค์แทนพระพุทธเจ้าปฏิบัติให้ถูกต้องดีงามต่อหลักธรรมหลักวินัยข้อนั้นๆก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงามต่อองค์ศาสดาผู้เคารพพระศาสดาแม้ปรินิพพานไปแล้วก็สักแต่ว่าพระสรีระร่างกายอันเป็นเหมือนกับโลกทั่วๆไปเท่านั้นส่วนความเป็นศาสดาแท้นั้นได้แก่วิสุทธิที่จิตวิสุทธิที่คุณวิสุทธิธรรมนี่คือองค์แทนพระศาสดาไม่ได้ล่วงลับดับขันไปด้วยสิ่งใดๆมาทำลายได้เลยเป็นศาสดาเช่นนั้นนี่คือศาสดาในหลักธรรมชาติเท่าว่าที่ทรงสั่งสอนไว้จึงเป็นองค์แทนศาสดาผู้เคารพคือประพฤติปฏิบัติตามหลักทำหลักวินัยคือคำบทน้อยใหญ่ชื่อว่าเป็นผู้เคารพพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันผลอันเกิดขึ้นจากการเคารพด้วยการปฏิบัติตามของตนนั้นย่อมปรากฏขึ้นกับผู้ปฏิบัติกับผู้เคารพพระพุทธเจ้าในทรงแบ่งสรรบรรส่วนบรรส่วนเอาอัดเอาธรรมเอาคุณงามความดีเอาความสุขความเจริญใดๆแม้แต่น้อยจากผู้ปฏิบัติด้วยความเคารพพระองค์นั้นเลยพากันเข้าใจอย่างนี้การบวชเข้ามาแล้วก็เราจะทำเป็นแบบคารวะหรือนิสัยของเราที่เคยทำมานั้นไม่ได้ขัดต่อหลักธรรมหลักวินัยขัดแต่ความต่อความถูกต้องดีงามอันเป็นทางเดินเพื่อความราบรื่นเพื่อความสุขความเจริญของตนนี่จึงชื่อว่าเป็นการลำบากประการหนึ่งต้องฝืนอยู่เสมอฝืนอะไรฝืนสิ่งที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าอำนาจวาสนาครอบงำหัวใจเราอยู่ได้แก่กิเลสในศัพท์ของธรรมะท่านว่ากิเลสคือเครื่องเจ้าหมองมืดตื่นยังผลให้เกิดทุกข์แก่ผู้เป็นไปตามอำนาจของมันทีนี้เราต้องการความสุขเราจึงต้องดัดแปลงแก้ไขหรือต่อสู้กับสิ่งที่มีอำนาจนั้นอย่างน้อยก็พอให้อยู่เย็นเป็นสุขได้แต่พออย่างยิ่งนักบวชเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยต้องให้ได้แบบคงเส้นคงวาไม่มีที่แก้ที่รับมีความเคารพในสิกขาบทนั้นๆอยู่เสมอในการประพฤติปฏิบัติตามนี่ก็ยากต้องฝืนเพราะเราอยากเป็นคนดีถ้าศาสนาสอนคนและผู้ปฏิบัติตามดีไม่ได้อะไรในโลกนี้ที่จะทำมนุษย์ให้ดีที่จะทำตัวของเราให้ดีศาสนาหาที่ต้องติไม่ได้ที่เรียกว่าสวขาโตภควตาธรรมุธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนะคำว่าธรรมเป็นคำรวมๆทั้งพระวินัยทั้งธรรมรวมแล้วเรียกว่าธรรมหรือศาสนาธรรมเป็นคำรวมๆไว้ทั้งพระวินัยทั้งพระธรรมพระธรรมมีกี่ปิฎกสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกก็รวมลงด้วยกันกับพระวินัยปิฎกเรียกว่าศาสนาธรรมนี่เรามาฝืนสิ่งไม่ดีที่เคยหมักหมจมอยู่ภายในใจของเราเราต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้หาความดีไม่ได้ต้องอดต้องทนข้าวเราเคยรับทานวันหนึ่งกี่มื้อหาประมาณไม่ได้คารวะเป็นอย่างนั้นคิดๆจับๆนอกจากรับทานเป็นมื้อแล้วยังมีคิดๆจับๆอยู่นั่นปากหาเวลาว่างไม่ได้คว้านั้นคว้านี้
้องก่อนเล็กๆนิดเดียวแต่ความอยากความโลภภายในจิตใจความทะเยอทะยานภายในจิตใจมีมากมันจึงต้องทำให้อยู่เป็นหาความสงบสุขไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยของเราที่เคยเป็นคฤหัสถ์มาไม่ว่าใครๆย่อมเป็นเหมือนกันเพราะไม่มีข้อบังคับไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลเป็นไปตามความอยากความต้องการจากนั้นก็เป็นไปตามความทะเยอทะยานไม่เพียงแต่เป็นไปด้วยความจำเป็นคือธาตุขันธ์ต้องการเท่านั้นยังเป็นไปด้วยความทะเยอทะยานไปอีกกลายเป็นเรื่องของกิเลสไปอีกมากมายการมาบวชเราฉันมื้อเดียวเคยฉัน2มื้อ3มื้อที่ยิ้มจับอาหารโรงอาหารบ้างไม่มีเวลาว่างในปากเลยมันว่างแต่อาหารแต่ปากท้องเราไม่ว่างเป็นประจำอยู่นั้นตลอดเวลาทีนี้เรามางดเหลือฉันเพียงมื้อเดียวนี่ก็ย่อมจะเป็นการขัดข้องเป็นการฝืนเป็นธรรมดาฝืนก็ฝืนเพราะเราเคยทานมากินมากี่วันกี่มื้อกี่ปีกี่เดือนกี่ครั้งกี่คราวนับไม่ถ้วนผลประโยชน์ถ้าจะได้เพราะการกินเพียงเท่านั้นคนเราก็คงวิเศษวิโสไปทั่วหน้ากันตลอดถึงสัตว์ดิบฉานซึ่งหาเวลาในการกินไม่ได้นี่ก็เพียงเท่านั้นเองกินเข้าไปมากน้อยก็ถ่ายเทไปหมดไม่เห็นมีอะไรเหลือค้างว่าเป็นความดีอยู่เลยแต่การอดนี่คือความดีการอดให้กินเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นเวลาหิวก็ทราบว่าหิวไม่ถึงกับจะทำให้ล้มให้ตายถึงเวลาแล้วก็ได้ฉันเมื่อฝืนไปนานอดทนไปหลายวันก็เคยชินกันเข้าไปความหิวโหยเหล่านี้เมื่อไม่ได้ตามความต้องการแล้วมันก็ระงับดับตัวของมันไปความหิวโหยก็มีความอยากความต้องการภายในจิตใจเองก็ไม่มีพอฉันเสร็จแล้วเท่านั้นไม่ได้คิดถึงเพลไม่ได้คิดถึงคำอาหารคำอาหารเพลอาหารว่างที่ไหนหาเงียบไปเลยไม่มีกังวลนี่เพราะความฝึกหัดดัดแปลงตนได้ย่อมเป็นผู้หายกังวลเห็นได้อย่างชัดๆก็เป็นกิเลสประเภทอันหนึ่งเหมือนกันที่รับทานตามต้องการรับทานตามความอยากความทะเยอทะยานแต่มาฝึกหัดดัดแปลงเสียใหม่ให้รับทานเท่าที่จำเป็นต่อธาตุขันธ์และเหมาะถูกต้องเหมาะสมกับหลักธรรมหลักวินัยเท่านั้นวินัยก็ตั้งแต่เที่ยงไปแล้วห้ามให้ฉันอามิสอาหารหลักธรรมก็มัตตัญญุตาสทาสาธุหรือโภชเนมัตตัญญุตาให้รู้จักประมาณในการฉันแม้จะฉันอยู่ในการเวลาในการที่ควรก็ยังต้องรู้จักเวลารู้จักความเพราะรู้จักความพอดีกับธาตุขันธ์เหมาะสมกับการประกอบหรือประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าตอนเช้าเป็นเวลาฉันได้แล้วก็จะฉันลงไปจนกระทั่งพุงมันทะลุทะลักออกมาอย่างนั้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลำบากอยู่บ้างแต่ในขณะเดียวก็ทราบแล้วว่าเราตั้งใจมาฝึกฝนอบรมตนการทำอย่างนี้จึงเรียกว่าการฝึกฝนจึงเรียกว่าการอบรมมีคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมนี้ย่อมเป็นคนดีเป็นพระดีแม้จะฝึกออกไปคารวะเพราะทนกิเลสตัณหาฉุดลากไม่ไหวสิ่งที่อยู่ในวิสัยของเราควรจะทำตนให้เป็นคนดีเหมือนพลเมืองดีทั้งหลายเราก็ทำได้ด้วยความเคยผู้ประพฤติปฏิบัติเคยฝึกฝนอบรมมาแล้วนี่ว่าเป็นพุทธบริษัทหรือเป็นลูกศิษย์ที่มีครูไม่เตลิดเปิดเปิงแบบแนวไปเสียจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะกิเลสถุนลากไปแต่เนี่ยการอบรมจิตใจใจมีความคึกความขนองอยู่ตลอดเวลาไม่มียาบทใดที่จิตจะพักสงบตัวได้นอกจากเวลาหลับสนิทเท่านั้นธาตุขันธ์ก็ระงับตัวลงไปจิตใจก็ได้พักผ่อนกิเลสก็ไม่ออกเคลื่อนผ่านในเวลานั้นนั่นแหละเป็นเวลาที่มนุษย์เรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะฐานะมีจนความรู้ความฉลาดมากน้อยเพียงไรมีความสุขเสมอกันในขณะที่หลับสนิท
เพราะสิ่งรบกวนไม่แสดงตัวกิเลสความโลภ ก็ไม่แสดงเวลานั้นเหมือนไม่มีความโลภความโกรธก็ไม่มีความหลงก็ไม่มีถ้าลงได้หลับสนิทแล้วนอกจากไม่สนิทนั้นอาจละเมอเพ้อฝันไปตามอุปทานสัญญาความสำคัญมั่นหมายในดีส่วนมากในชั่วที่มันเคยฝังจมอยู่ภายในจิตใจหลับไปแล้วก็ละเมอเพ้อฝันไปตามสัญญาอารมณ์อดีตของตนซึ่งฝังจมอยู่ภายในนี้และแสดงตัวมาในขณะหลับอีกได้ถ้าหลับสนิทแล้วเป็นเหมือนกันความโลภก็ไม่มีเหมือนไม่เคยโลภมาแต่กลับไหนกันใดเลยความโกรธก็ไม่มีความหลงอะไรๆก็ไม่มีไม่แสดงตัวกิเลสทั้ง3ประเภทนี้ทับตัวเราก็มีความสุขในขณะที่หลับจะหลับไปตั้งกับตั้งกันพอใจหลับทั้งนั้นไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลเพราะเป็นความสงบสุขไม่มีอะไรกวนใจกวนธาตุกวนขันในเวลาเพียงนั้นจะเรียกว่าพวกเราได้ชมนิพพานทั้งเป็นทั้งที่มีกิเลสอยู่ก็พอจะพูดได้เทียบได้ว่ามีผู้ได้ชมนิพพานทั้งที่มีกิเลสอยู่ได้ชมในขณะที่หลับสนิทเพราะเวลานั้นไม่มีสิ่งใดกวนใจเลยความรักความชังก็มีความโกรธความเกลียดก็มีสมบัติบริวารก็ของเงินทองสมมุติต่างกว้างแคบอยากลึกอยากละเอียดอะไรไม่มีกวนสงบอย่างแน่วเลยเนี่ยเราจะเรียกว่านิพพานของคนมีกิเลสได้เสวยนิพพานทั้งที่มีกิเลสก็พอจะพูดได้ในขณะที่หลับสนิทเพียงกิเลสสงบตัวเท่านั้นนะแต่จะพูดว่าเป็นนิพพานจริงๆนั้นไม่ได้พอจะเทียบได้เพราะนิพพานจริงๆนั้นไม่มีกิเลสฝังจมอยู่นิดหนึ่งก็ไม่มีเป็นตะกอนก็ไม่มีอันนี้มีเป็นที่เรียกว่าสงบตัวกิเลสสงบไม่ทำงานเราก็มีความสุขขนาดนี้ลองพิจารณาที่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นเรื่องเป็นสิ่งก่อทุกข์ทั้งหลายเราได้รับความทุกข์ความทรมานเพียงกิเลสสงบลงไปขณะที่หลับตอนนั้นเราก็มีความสุขจะหลับไปตั้งกับตั้งกันพอใจทั้งนั้นไม่มีใครที่จะมาห่วงใยถึงการสถานที่สมบัติเงินทองผัวเมียลูกเต่าหลานเหลนอะไรๆไม่มีในเวลานั้นแม้แต่ธาตุขันธ์ของเจ้าของเองร่างกายของเองก็หมดความหวงความห่วงทั้งสิ้นไม่มีอะไรติดใจเลยเวลาที่หลับสนิทนั้นนี่ที่นี่กิเลสเพียงกิเลสสงบตัวลงไปขนาดนั้นมีความสุขขนาดไหนความสุขทั้งโลกอันนี้ที่เราผ่านมาไม่มีความสุขใดเสมอกับเวลาหลับสนิทเนี่ยถ้ามาเทียบแล้วไม่มีอะไรเสมอความสุขของเราแต่ละรายที่ผ่านมานี่ยิ่งเอากิเลสให้สิ้นซากไปเลยจากจิตใจนั้นแล้วนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยพอที่เราจะได้เห็นชัดเจนว่ากิเลสเป็นตัวภัยเป็นขณะพอตื่นขึ้นมาครับกิเลสก็ออกทำงานนี่ยุ่งตลอดไม่ว่าความโลภจะเข้าความโกรธจะเข้าความเกลียดจะเข้าความรักความชังจะเข้ากวนใจมันกวนทั้งนั้นไม่ว่าเกลียดว่าโกรธว่ารักว่าชังเป็นเรื่องทำจิตใจให้กระเพื่อมขุ่นมัวไปทำไมใจหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เหมือนกับฟุตบอลที่ถูกเตะกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่เช่นนั้นแหละหาความสงบไม่ได้มีการที่เรามาบวชเพื่อจะฝึกฝนอบรมจิตใจก็หมายถึงว่าจะชำระสะสางสิ่งที่ก่อกวนจิตใจนี้ให้หมดไปเรียกกันน้อยพอให้จิตมีความสงบเย็นใจอย่างน้อยให้มีสมาธิคือความสงบใจบังคับจิตใจของตนด้วยสติยากบ้างลำบากบ้างเป็นธรรมดาของการประกอบงานคือความเพียรทางด้านธรรมะเพื่อความสงบของใจผูกกำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าก็ออกก็ให้พึงทำความรู้ไว้กับลมของตนลมเข้าก็รู้อยู่ที่ลมสัมผัสมากๆเช่นปลายจมูกดั้งจมูกสัมผัสเข้าก็รู้ออกก็รู้รู้ฉะนั้นไม่ต้องไปคาด
ถึงผลว่าจะเกิดขึ้นมากน้อยความรู้ความฉลาดจะเกิดขึ้นในลักษณะใดแง่ใดจะพบจะเห็นจะเจอสิ่งใดในขณะภาวนาไม่ต้องไปคิดไปคาดมันเป็นการต้นเดาเขย่าความเพียรของเราซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนั้นให้ล้มละลายไปสติก็กลายเป็นของเหลวไหลไปเสียให้รู้อยู่กับลมด้วยสตินะผู้กำหนดบริกรรมทำบทใดก็ให้รู้อยู่กับทำบทนั้นสืบเนื่องกันเป็นลำดับเมื่อความรู้ได้สืบเนื่องกันเป็นลำดับอยู่แล้วจิตย่อมไม่มีโอกาสที่จะเล็ดลอดไปสู่อารมณ์ต่างๆอันเป็นพิษเป็นภัยซึ่งเคยเผารุมจิตใจมานานมาทำพิษภัยขึ้นอีกในขณะที่มีสตินั้นจิตย่อมสงบตัวได้ต้องฝืนบ้างไม่ฝืนไม่ได้วิเลศมันสำคัญอยู่มากทีเดียวงานอะไรจะยากยิ่งกว่างานแก้กิเลสหนักมากยิ่งกว่าการงานแก้กิเลสไม่มีในโลกนี้งานนี้เป็นงานที่หนักมากที่สุดดังนั้นผู้ต้องการปราบสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในจิตใจนี้ออกจากใจจำต้องฝืนจำต้องทนทุกข์หนักบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดาไม่ถือมาเป็นอุปสรรคเครื่องกีดขวางความภาคเปลี่ยนของเราไม่ให้ดำเนินเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาให้จริงให้จังต่อหน้าที่ของเราฝึกฝนอบรมจิตให้ได้รับความสงบด้วยทำไมศาสนธรรมอุบายวิธีการท่านสอนไว้แล้วเราก็เห็นในตำหนักตำรานอกจากนั้นมีครูมีอาจารย์อาจชี้แจงแนะแนวทางให้โดยถูกต้องแน่นยำอีกด้วยเราเพียงจะล้างมือเปิดเท่านั้นทำไมจะเป็นไปไม่ได้หรือจะประกอบความภาคเพียรตามที่ท่านแนะแนวให้ทุกยากลำบากเราอย่าไปคำนึงคำนวณของมันมันเป็นอุบายของกิเลสกระซิบกระซักให้ท้อถอยต่อความเพียรอันเป็นการให้ท้อถอยต่อความเพียรอันเป็นการบังคับมัน

ย่อมเป็นภัยต่อธรรมเสมอที่ในขณะเดียวกันธรรมก็เป็นภัยต่อกิเลสจึงต้องต่อสู้กันในขันในจิตเรานี่แหละเราจึงเป็นผู้ยอมรับในเรื่องความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรตั้งแต่เรายอมรับความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสปัญหาประเภทต่างๆมันสร้างขึ้นมาเรายังยอมรับมันมานานๆไม่เห็นว่าพอแล้วพอแล้วกิเลสผลิตไฟขึ้นมาเผาเรานี้เป็นเวลานานแล้วพอกันจะทีเราไม่เคยเห็นลงใจอย่างนั้นเพราะการพิจารณาแยกขายของเราเลยมีแต่ยอมรับยอมรับไม่คำนึงถึงร่ำเวลามาจากในแบบหามกองทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสเป็นผู้สร้างเป็นมานี้ไปอีกนานเท่าไหร่และแบบมาแล้วนานเท่าไหร่มาบวกลบคูณหารกันบ้างพอหาทางออกได้เรายังไม่ยอมคิดเวลาจะมาประกอบความภาคเพียรเพื่อความสงบเย็นใจกิเลสมันกระซิบกระซาบขึ้นมาแล้วทุกข์ลำบากยากเย็นเข็นใจอยู่ในบ้านในเรือนเราสะดวกสบายใครสะดวกสบายอยู่ในบ้านในเรือนมันก็เหมือนไฟในรถเผากันนั่นแต่และครอบครัวแต่และบุคคลไม่พูดเฉยๆสิ่งที่มันอัดอั้นตันใจอยู่ภายในใจนั้นเหมือนกับไฟไม่แปลกมีอยู่แทบทุกหัวใจเราจะนำมาระบายกันได้เฉพาะสิ่งที่ควรระบายสิ่งไม่อายขายหน้าตัวเกินไปเท่านั้นแต่สิ่งที่เป็นความจริงมันฝังอยู่ภายในจิตใจสมอยู่ภายในจิตใจนั้นมีด้วยกันทุกคนหากพูดไม่ได้นี่ให้คิดถึงความจริงให้มันถึงความจริงอย่างนั้นคือผู้ปฏิบัติธรรมะเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่แหลมคมมากความจริงมีอยู่ที่ไหนจะอย่างเข้าไปถึงดังที่กล่าวเหล่านี้เป็นความจริงของสัตว์โลกด้วยกันทั้งนั้นมีอยู่ด้วยกันไม่ว่าคนมั่งคนมีไม่ว่าคนโง่คนฉลาดในฐานะใดๆชาติท่านวรรณะใดมีด้วยกันทั้งนั้นสิ่งที่กล่าวนี้สิ่งที่ว่าสมๆอยู่ภายในจิตใจถ้าเป็นไฟก็มีแต่ฐานแดงโล่โอ้อยู่ภายในจากนั้นก็แสดงเปลวออกมาเพื่อการระบายทุกข์เลยเพิ่มทุกข์เข้าไปอีกมีอยู่ทุกหัวใจนี่มันเคยเป็นมานานเท่าไหร่เราไม่ได้คำนึงคำนวณบวกลบคูณหารกันบ้างเหรอพอจะมีทางดับไฟกองนี้มีความสงบเย็นลงไปโดยลำดับด้วยความภาคเพียรของเราแต่เมื่อมันเกิดความทุกข์ความลำบากขอบคุณระลึกถึงองค์ศาสดาผู้เป็นแบบฉบับทุกด้านทั้งปฏิปทาเครื่องดำเนินก็เป็นแบบฉบับทั้งความรู้ความฉลาดสามารถปราบกิเลสอันเป็นตัวข้าศึกอันใหญ่หลวงก็พระองค์ก็เป็นครูมาหมดแล้วเป็นแบบเป็นฉบับเต็มภูมิของศาสดาแล้วเราผู้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามาบวชในศาสนาก็ควรจะเอาเยี่ยงอย่างของท่านมาดำเนินเอาพฤติปฏิบัติทุกข์ก็เดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าที่พาทุกข์มาแล้วสาวกท่านพาเป็นทุกข์มาแล้วเดินตามร่องรอยของท่านไปเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อบุญเพื่อกุศลผลประโยชน์อันดีงามแก่ตนทำไมเราจะเดินไม่ได้เราจะทนไม่ได้รับความทุกข์เพราะความเพียรนี้ไม่ได้ถ้าเราเป็นบุรุษเป็นพระองค์หนึ่งตามภูมิของพระที่เป็นสักยบุตรของพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องทนได้ต้องอดได้ต้องฝืนได้พระพุทธเจ้าฝืนได้นี่สาวกทั้งหลายท่านฝืนได้ท่านมีธาตุขันธ์และจิตใจเหมือนกันมีทุกข์เหมือนกันกับพวกเราท่านทำไมท่านฝืนได้พวกเราทำไมฝืนไม่ได้ไม่ต่ำช้าเร็วช้ามากไปเหลือพิจารณาดูธาตุขันธ์ก็มีเหมือนกันต้องสู้ต้องอดต้องทนพยายามฝึกหัดฝึกหัดจนมีความชำนิชำนาญฝึกหัดจนเป็นนิสัยทางด้านธรรมะอย่าให้มันเป็นด้านกิเลสเวลาหนุนกิเลสนำนิสัยของกิเลสออกแสดงไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคิดกิริยาการทุกอย่างมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาทั้งนั้นแต่เราเองไม่รู้เพราะกิเลสเหนือเราจะไปรู้มันได้อย่างไรต่อเมื่อได้เรียนอัดเรียนทำประพฤติปฏิบัติอัดทำขึ้นไปโดยลำดับนั้นสติปัญญามีภูมิขนาดไหนควรจะทราบควรจะละควรจะฟาดฟันกับกิเลสประเภทใดได้ต้องทำต้องรู้ต้องทราบต้องต่อสู้กันต้องชำระได้ไปเป็นลำดับรู้เรื่องของกันไปเป็นลำดับสติ

ปัญญามีความสามารถมากน้อยเพียงไรจะทราบเรื่องของกิเลสตั้งแต่ขั้นหยาบๆจนกระทั่งละเอียดแหลมคมที่สุดของกิเลสได้โดยลำดับและปราบให้เรียบราบไปจากจิตใจได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องหนุนสติปัญญาเป็นผู้ฟาดฟันต่อกิเลสทั้งหลายกิริยาใดการใดที่เป็นฝ่ายธรรมมักจะถูกค้านมักจะถูกขัดขวางจากกิเลสอยู่เสมอให้ทราบอย่างนั้นถ้าเป็นฝ่ายที่ชอบนั่นคือเป็นเรื่องของกิเลสถ้าเป็นฝ่ายที่ขัดใจไม่อยากทำนั่นเป็นเรื่องของธรรมเพราะกิเลสขัดขวางเนื่องจากเวลานี้กิเลสมีกำลังมากจึงขัดขวางได้อย่างง่ายดายขัดขวางทำได้อย่างง่ายดายล้มละลายไปตามมันแทบทุกครั้งแม้จะนั่งสมาธิภาวนาก็มาเดินหน้าได้หลังอะไรก็ถูกกิเลสทำลายจนได้ล้มหงายไปเลยคำว่าล้มหงายไม่ได้หมายถึงว่าล้มไปนอนสตินั่นแหละที่ตั้งอยู่กับความเพียรล้มหงายไปเลยหาสติสตังไม่ได้แล้วแต่ลมหายใจนี่จะไม่เรียกว่ากิเลสมันเก่งได้อย่างไรมันขัดมันขวางอยู่ตลอดเวลาเพราะมันกำลังมากในขณะที่เรายังไม่มีกำลังของธรรมมากเท่ามันจึงรู้ไม่ทันมันแล้วถูกมันทำลายทุกครั้งให้ล้มเหลวไปมันต้องพยายามฝึกฝนอบรมตัวให้หนักแน่นแม่นดำเข้าไปโดยลำดับวันนี้เคลื่อนคลาดยังไงวันนี้กิเลสนั่งแล้ววันนี้จะเอาชนะกิเลสประเภทใดบ้างเราต้องมีกฎมีเกณฑ์มีความเข้มแข็งมีความห้าวหาญมีความพินิจพิจารณาทดสอบระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในใจของเราวันนี้เป็นยังไงวันที่ผ่านมาเป็นยังไงระหว่างธรรมกับกิเลสซึ่งอยู่ในใจดวงเดียวนี้ใครได้เปรียบใครเสียเปรียบถ้าพิจารณาทดสอบกันอยู่อย่างนี้แล้วยังไงก็ต้องทันกันกิเลสจะค่อยหลุดลอยไปเป็นลำดับเพราะเราบกพร่องตรงไหนเราฟิตเราซ้อมขึ้นโดยลำดับนี่ฟิตขึ้นเรื่อยฝึกซ้อมไปเรื่อยๆจนมีความเกรียงไกรทำนี้ทำงานแล้วก็ต่อสู้กันได้ผลสุดท้ายก็กิเลสตัวไหนโผล่หน้ามาไม่ได้นั่นถึงขั้นทำมีกำลังกิเลสขัดขวางไม่ได้ยิ่งอยากจะพบถึงขั้นปัญญาที่อยากพบอยากพบกิเลสคือตัวข้าศึกค้นหาเพื่อจะพบในขณะเดียวกันก็เพื่อจะพบด้วยเพื่อจะฟาดฟันกันให้แหลกแตกกระจายในขณะนั้นด้วยนี่ที่นี่ไม่มีอะไรขึ้นชื่อว่ากิเลสจะมาขัดมาขวางไม่มีมีแต่ความดูดดื่มในธรรมทั้งหลายความดูดดื่มในธรรมกับความเพียรย่อมคมคืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผลสุดท้ายยาบททั้งสี่เว้นตลับเสียทั้งนั้นเป็นเรื่องความดูดดื่มในธรรมเป็นเรื่องการฝึกค้นหากิเลสเพื่อจะทำลายให้แหลกแตกกระจายจากใจไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่ขณะที่ธรรมมีกำลังเห็นได้ชัดๆภายในใจของเราขณะที่กิเลสมีกำลังเนี่ยโอ้ยมันอ่อนเปียกไปหมดนะขึ้นชื่อว่าด้านธรรมะแล้วอ่อนไปหมดเผยตัวไม่ขึ้นโง่หัวไม่ขึ้นนี่จะกิเลสเหยียบลงเหยียบลงแต่เราฟิตไม่ถอยพยายามอบรมจิตใจของเราให้ดีให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นโดยลำดับกิเลสก็ย่อมจะอ่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงไม่กล้าโผล่หน้าขึ้นมาให้เห็นสุดท้ายก็ไม่พ้นปัญญาขั้นฉลาดแหลมคมเอาจนได้ไม่มีเหลือเกลี้ยงกระจายในจิตใจเอาที่นี่ความสุขเราจะหาที่ไหนไม่หาละที่นี่อยู่ไหนก็ไม่หาพออยู่กับใจดวงกิเลสหมดไปแล้วนั้นความบกพร่องก็คือตัวกิเลสนั่นเองความกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีอะไรเหลือเท่านั้นความสมบูรณ์ของจิตความสมบูรณ์ของธรรมมันต้องไปหาที่ไหนความสมบูรณ์ความของความสุขก็เช่นเดียวกันเมื่อสมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจแล้วจะเจาะจะแสวงหาอะไรอีกอันเป็นเรื่องความหงุดหงิดอันเป็นความไม่แน่ใจมีความแน่อยู่แล้วเต็มอัดเต็มทางเต็มจิตเต็มใจก็หาอะไรนั่นแหละท่านที่ว่าท่านไม่หมายปัจฉาท่านไม่หาอะไรพอแล้วไม่หา
ไม่มีอะไรกวนใจอีกนะท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังหลักธรรมของปรมังสุขขังแท้ๆหลักของนิพพานแท้ๆเอาอะไรมาเป็นตัวตั้งตัวตีเอาอะไรมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้าไม่เอาใจดวงที่บริสุทธิ์นี้เราจะเอาอะไรเอาน้ำเป็นน้ำเอาลมเป็นลมเอาไฟเป็นไฟเอาดินเป็นดินเอาอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุไม่ใช่นิพพานเอาจิตตัวกิเลสย่ำยีตีตัวกิเลสเคยย่ำยีตีแหลกอย่างนี้เนี่ยฟาดกิเลสให้มันแหลกแตกกระจายลงไปแล้วไม่ถามหานิพพานถามหาทำไมปรมังสุขขังเยี่ยมหรือไม่เยี่ยมนะดูที่นั่นดูนิพพานเที่ยงจิตตายเมื่อไหร่ตั้งแต่กิเลสครอบหัวมันอยู่มันยังไม่ตายก่อกำเนิดเกิดที่นั่นเข้าร่างนั้นออกร่างนี้สูงสูงต่ำต่ำรุ่นรุ่นดอนดอนเพราะอำนาจของวิบากวิบากมาจากอวิชชาปัจจยากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วย่อมเกิดผลของกรรมท่านเรียกว่ากิเลสสมัติสามมันกล่าวไว้นั้นมันก็อยู่ที่หัวใจเมื่อกิเลสสมัติมันแตกกระจายไปหมดนะมันก็ไม่มีอะไรมากวนวัตตาวัตตะหมุนมันก็ไม่มีผลของการปฏิบัติต้องผ่านความยากความลำบากความบึกบึนบุษาพยายามมาด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปคว้าเอามาเต็มไม้เต็มมือทีเดียวดังนั้นก็ไม่เป็นของแปลกทำพระพุทธเจ้านะสู้เขาไปคว้าเอาเลยทีเดียวโดยไม่ต้องหาธรรมไปบำเพ็ญธรรมมาเป็นเครื่องมือเลยไปสู้ของเขาไม่ได้แต่นี่ไม่มีอะไรที่จะเอื้อมเข้าถึงนิพพานได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องชำระซักฟอกหรือเป็นทางดำเนินเรียกว่ามรรคมรรคปฏิปทาอย่างนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญพากันประพฤติปฏิบัติอย่าอ่อนข้องอมืออยู่เฉยเราไม่บวชเข้ามาอ่อนข้องอมือหมอบราบต่อกิเลสเราเข้ามาต่อสู้กับกิเลสโลกก็เป็นกิเลสความโกรธเป็นกิเลสความหลงเป็นกิเลสความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอเป็นกิเลสความไม่เอาไหนเป็นกิเลสสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งมวลเต็มอยู่ที่หัวใจเต็มอยู่ที่อาการของเราที่แสดงออกทุกอาการกิเลสเป็นผู้จับจองเป็นเจ้าของของอาการนั้นๆทุกอาการเรียนให้มันรู้อาการของกิเลสที่มันนำกิริยาออกมาแสดงไม่ว่าจะแสดงภายในจิตไม่ว่าจะแสดงมาทางวาจาไม่ว่าจะแสดงมาทางกายทางความประพฤติมันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นถ้าเรียนรู้แล้วมันต้องรู้ถ้าเรียนยังไม่ถึงมันไม่รู้ว่าอะไรก็เป็นเราเข้ากับกิเลสไปหมดเราก็เป็นกิเลสไปเสียกิเลสเป็นเราเป็นอันเดียวกันแยกกันได้อย่างไรเนี่ยเมื่อมันแยกแล้วมันก็รู้ว่ากิเลสกับเรามันต่างกันกิเลสกับธรรมจริงต่างกันมันเห็นชัดเจนเลยบวชมาในศาสนาแล้วมันจึงแบกความแพ้ถอยหลังกลับไปบ้านแล้วก็เหวดูได้หรืออะไรๆก็ได้เก็บสอนมาเต็มสติกำลังความสามารถแล้วจึงไม่มีอะไรเหลือแล้วแค่สอนหมู่สอนคณะก็สอนด้วยความเมตตาสงสารถึงจิตถึงใจทุกแง่ทุกมุมจึงไม่มีอะไรเหลือแล้วผู้ปฏิบัติตามไม่ได้เรื่องในราวแล้วก็หมดทางจะทำยังไงดีกว่าเทศเทศดุกว่าเทศตามประเภทของกิเลสที่แสดงออกมาให้ได้เทศอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าคิดทางอื่นความอยากให้ตัวดีให้ดูใจของตัวกิริยามารยาทอาการเคลื่อนไหวของตัวฝึกกันที่นี่แก้กันที่นี่ดีที่ตรงนี้ไม่ได้ดีอยู่ดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาที่ไหนดีอยู่ที่ตัวคนเพราะชั่วมันอยู่ที่ใจชั่วอยู่ที่กายวาจาของตนชั่วอยู่ที่ความประพฤติแก้ตรงนี้ให้มันดีพยายามแก้ทำไมจะไม่ดีของดีมีอยู่กับเราหยุดฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนพระพุทธเจ้าไม่ฝึกและไม่สอนให้คนฝึกด้วยแล้วคนก็ไม่ดีด้วยนี่พระพุทธเจ้าก็เอกสาวกทั้งหลายก็เอกเอกจากการฝึกฝนอบรมจิตใจทั้งนั้นกิเลสเป็นของแก้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ท่านไม่สอนให้แก้ทำเป็นของเกิดได้มีได้ภายในจิตใจเราใจเท่านั้นเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อธรรมทั้งหลายไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเหมาะสมในความเป็นภาชนะของธรรมได้
นี่เป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งในขณะเดียวกันก็เป็นภาชนะอันเหมาะสมกับกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสจึงอยู่ภายในใจก็ได้ทำเกิดขึ้นภายในใจก็ได้เมื่อทำให้เกิดจะแก้กิเลสให้หมดก็หมดไปได้จะเอาตรงนี้อย่าไปคิดทั้งเสียเวลาหมดเลยการอยู่ด้วยกันหมู่มากก็ให้พึงเล็งดูใจท่านใจเราใจมีคุณค่าเท่ากันมีความรู้สึกเหมือนกันให้ระมัดระวังอย่าให้กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันความกระทบกระเทือนนั้นเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมเรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาสั่งสมส่งเสริมกิเลสอย่าให้มีเพราะอันนี้เป็นของหยาบโลนมากทีเดียวไม่สมควรจะให้มีอยู่ในตัวของสมณะตัวของพระของเณรเราในวัดเราให้เห็นว่าเป็นของที่หยาบโลนที่สุดเพราะเป็นความจริงเช่นนั้นมองกันให้มองในความในแง่แห่งความเมตตาและให้อภัยกันเสมออย่าถือสีถือสาอย่าถือท่านถือเราว่านั่นบัณฑิตว่าดีผู้ได้รับการตักเตือนสั่งสอนจากหมู่เพื่อนที่สั่งอบรมหรือตักเตือนด้วยความเมตตาสงสารด้วยความเห็นอกเห็นใจก็พึงรับด้วยความเต็มอกเต็มใจไปแก้ไขสิ่งที่ผิดของตนนั่นชื่อว่าถูกทั้งสองทางผู้สอนก็สอนโดยธรรมผู้รับก็รับโดยธรรมไปปฏิบัติเป็นสิริมงคลแก่ตนนี่การอยู่ด้วยกันเป็นสำคัญมากมัดระวังข้อวัดปฏิบัติอย่าให้บกพร่องให้ถือว่าเป็นงานจำเป็นของเราแต่ละองค์ละองค์เพราะเหล่านี้เป็นกิจมัดเพื่อความสมบูรณ์ภูมิผลของเราเองด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ทำเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดผลประโยชน์เกิดขึ้นเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดให้ทำทุกคนเกิดขึ้นจากกับทุกคนนั่นแหละเป็นสังฆโสภณารวมกลุ่มรวมคณะกันเป็นพระเป็นสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันก็สวยงามน่าดูน่าเคารพเรื่องใสภาคภูมิมีความร่มเย็นต่อกันเหมือนอวัยวะเดียวกันไม่มีคำว่าทะเลาะบ่อแว้งระแคะระคายซึ่งกันและกันเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องของกิเลสอย่าให้เข้ามาในวงของพระผู้ปฏิบัติอย่าให้เข้ามาแทรกได้เลยให้ปราบทันทีอย่ามองดูตั้งแต่ภายนอกมองดูคนอื่นมากยิ่งกว่ามองดูตัวในขณะเดียวกันเมื่อมองดูคนอื่นให้มองดูตัวด้วยย้อนหน้าย้อนหลังเทียบให้ได้สัดได้ส่วนนั่นเฉลี่ยเปรียบแผ่ความเหมาะสมให้แก่กันและกันได้ด้วยความผาสุกเย็นใจด้วยกันเนี่ยหลักของการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันเป็นอย่างนั้นผู้มีธรรมในใจย่อมไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันไม่มีระแคะระคายเหมือนกันนอกจากมีความจงรักภักดีมีความเมตตาสงสารให้อภัยซึ่งกันและกันเท่านั้นอันเป็นเรื่องของธรรมสมกับผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมความเย็นอกเย็นใจจะมีได้ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยในระหว่างที่อยู่ร่วมกันพึงพากันนำไปปฏิบัติท่านเรียกว่าโสสังฆโสปนาเป็นพระสงฆ์ที่งามเป็นสง่าราศีแก่วงคณะด้วยเป็นสง่าราศีแก่ประชาชนญาติโยมที่ได้เห็นได้ดูได้ฟังพูดกันมีเหตุมีผลอย่าพูดพร่ำพร่าแบบหาเหตุหาผลไม่ได้นั่นเป็นนิสัยสันดานจะพูดอะไรออกมาให้คิดเรียบร้อยจะทำอะไรให้คิดความคิดได้จากปัญญาคิดอ่านใจตรองมีสัมมะกัลลังเสยอยู่ใครควรพิจารณาก่อนจะทำก่อนจะพูดคิดอะไรไปในทางไหนผิดรีบแก้ไขทันทียาเสียดายความคิดเช่นนั้นอันเป็นเชี่ยนเป็นหนามเป็นพิษภัยต่อจิตใจและผู้เกี่ยวข้องไม่ใช่ของดีหนึ่งนักธรรมะต้องแก้เสมอดูตัวนี้มากกว่าดูคนอื่นนักธรรมะดูคนอื่นก็ดูด้วยเอาโดยทางเหตุทางผลเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมดูตัวเองเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อส่งเสริมในสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องแล้วปราบปรามแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นเดิมดับนั่นธรรมะต้องย้อนเสมอโอปนัยโกโอปนัยโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาได้เห็นได้ยินได้ฟังข้างนอกก็เทียบเข้ามาภายในเพื่อให้เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมเป็นประโยชน์แก่ตนในตั้งใจปฏิบัติอย่างไรก็อย่าขี้เกียจเรื่องภาวนาเอาให้สงบได้นะนั่นแหละสมบัติของพระเราคือภาวนาผลคือความสงบเย็นใจภายในจิตอย่างน้อยสงบเย็นมากกว่านั้นมีความเฉลียวฉลาดฉลาดทางด้านธรรมะ
ปัญญาทางด้านธรรมะกับปัญญาทางโลกนั้นต่างกันจิตสงบผิดปัญญาขึ้นมาเกิดความเฉลียวฉลาดภายในใจจิตสงบต้องทำใจให้โล่งในการพิจารณาถ้าไม่สงบหาความโล่งไม่ได้ดังนั้นท่านจึงว่าสมาธิปริภาริกาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมได้ผลเป็นที่พอใจนี่แปลตามความจริงไปเลยท่านจึงสอนให้ทำจิตให้สงบจิตสงบจิตก็ไม่หิวโหยพิจารณาอะไรก็คล่องตัวผิดกับจิตที่ฟุ้งซ่านลำคาญเป็นไม่ไหนปัญญาทางด้านธรรมะจึงมีความฉลาดแหลมคมมากกว่าทางโลกเป็นยังไงอะไรมันเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมานั่นแหละที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเกิดปัญญาด้วยการภาวนาจินตามยปัญญาพิจารณาคิดอ่านตามเรื่องคนนั้นคนนี้หรือครูอาจารย์เป็นปัญญาประเภทหนึ่งปัญญาทางด้านภาวนานี่มันเป็นทั้งมันเติมหนักจนกระทั่งถึงขั้นปัญญาอัตโนมัตินั่นเป็นปัญญาล้วนๆเป็นภาวนาเพื่อปัญญาล้วนๆนั่นแหละผลของการภาวนาออกเป็นปัญญาเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเห็นได้อย่างประจักษ์ชัดเจนภายในจิตใจของตนไหลเหมือนน้ำซับน้ำซึมปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกแก้ไขถอดถอนแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบคำว่าโดยชอบคือไม่ผิดปัญญาทางด้านธรรมะเป็นเครื่องปราบกิเลสทั้งนั้นตรงกันข้ามปัญญาทางโลกสั่งสมกิเลสปัญญาทางด้านธรรมะจากผู้ปฏิบัติเป็นเครื่องฆ่ากิเลสทำลายกิเลสผิดกันอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าโลกิยปัญญาโลกุตระปัญญาต่างกัน

ผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่ได้รับการกลั่นกรองมาแล้วอย่างเต็มที่จึงควรที่จะใช้ความคิดอ่านไตร่ตรองให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นๆจึงจะมีความฉลาดรอบตัวรอบใจไปโดยลำดับและทันกับสิ่งที่พาให้จิตแสดงออกอยู่ตลอดเวลาอันเป็นทางไม่ดีถ้ามีแต่สักแต่ว่าการเดินไปการมาการทำความภาคเพียรเช่นการเดินจงกรมนั่งสมาธิเที่ยวภาวนาในที่ต่างๆแต่ไม่ได้ใช้ความคิดอ่านใจตรองตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนั้นผลไม่ค่อยจะปรากฏมักจะแสดงออกในความแสลงต่ออัตต่อธรรมเสมอหากผู้ใช้สติปัญญาถือโดยถือหลักธรรมเป็นพื้นฐานเป็นทางเดินหรือเป็นเข็มทิศอยู่บ้างแล้วก็ย่อมจะได้สติปัญญาอุบายต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆเช่นท่านสอนให้อยู่ในป่าในเขาท่านมีความมุ่งหมายอย่างไรจึงสอนให้อยู่ในป่าในเขาในลุกขมูลร่มไม้ปฏิปทาเหล่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาอย่างเต็มที่หรือเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนได้ผลเป็นที่พอพระทัยทั้งเหตุก็ประจักษ์โดยพระองค์เองเป็นผู้ดำเนินทั้งผลก็สัมผัสสัมพันธ์ในพระทัยอยู่สม่ำโดยสม่ำเสมอจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงได้รับผลเป็นที่พอพระทัยแล้วนำธรรมเหล่านี้ออกมาแสดงเพื่อเป็นแบบเป็นฉบับเป็นทางเดินของผู้ดำเนินตามเช่นภิกษุบริษัทเราหรือสาวกท่านดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านไม่ทำสักแต่ว่าทำเพราะธรรมนั้นเป็นธรรมที่กลั่นกรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผู้ปฏิบัติตามควรจะใช้การไตร่ตรองให้ดีในทุกกรณีที่ตนจะพึงเกี่ยวข้องหรือพึงทำนั่นแหละอุบายต่างๆจึงจะเกิดขึ้นเรื่อยๆอุบายที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาโดยธรรมแล้วย่อมจะเป็นธรรมเครื่องสังหารกิเลสอันเป็นตัวฆ่าศึกซึ่งทำให้เราโง่อยู่เสมอนั้นออกไปได้โดยลำดับตามทางของศาสดาไม่มีทางสงสัยเพราะธรรมนี้ไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่เวลาเวลาพอที่จะคึกหรือล้าสมัยไม่ทันกับเหตุการณ์คือกิเลสซึ่งเป็นฆ่าศึกของธรรมหรือค่าศึกของเราต้องทันกันเรื่อยๆไปเพราะอุบายที่เดินดำเนินตามหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องแล้วนี้เป็นอุบายเพื่อสังหารกิเลสโดยตรงไม่ใช่เพื่อหลอกเพื่อดวงตนเองและส่งเสริมกิเลสให้เจริญมากมูลขึ้นภายในใจดังที่พวกเราทั้งหลายสำคัญว่าตนปฏิบัติแต่เป็นการส่งเสริมกิเลสอยู่ภายในตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวในเวลานี้นี่ผิดกันอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นท่านสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำหรือในเงื้อมผาลุกขมูลร่มไม้ล้วนแล้วตั้งแต่สั่งสอนหรือชี้บอกทางอันเป็นชัยสมรภูมิอย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติไม่สงสัยว่าสถานเหล่านี้จะคึจะล้าสมัยจะไม่ทันกับเหตุการณ์คือการต่อสู้กับกิเลสอุบายต่างๆที่ทรงสั่งสอนนั้นเป็นงานของจิตที่จะพึงทำในสถานที่ดังกล่าวนี้
ก็เหมาะสมกันอย่างยิ่งท่านสอนย่อๆเบื้องต้นก็เกสาโลมานขาทันตาตะโจเราพึงพิจารณาดูตามอาการที่พระองค์ทรงสอนไว้นี้ด้วยความจดจ่อต่อเนื่องทางสติปัญญาดูสิจะเป็นอย่างไรบ้างธรรมเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรโลกติดไม่ได้ติดอะไรใหญ่โตมากยิ่งกว่าติดสิ่งที่กล่าวมานี้กิเลสตัวใดไม่ใช่เป็นกิเลสที่หนาแน่นมั่นคงยิ่งกว่ากิเลสแห่งประเภทความหลงงมงายกับสิ่งเหล่านี้ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศใหญ่โตขนาดไหนไม่มีอะไรใหญ่กว่าสิ่งเหล่านี้แต่ไม่เป็นอุปสรรคกับจิตใจที่จะไปติดไปพัวพันถึงกับเกิดความทุกข์ความทรมานตนให้เลยรับเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้นอกจากสิ่งที่พระองค์ประกาศสอนไว้นี้เท่านั้นเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเกสาโลมานขาทันตาตะโจครอบไหมโลกธาตุนี้จิตเราจดจ่ออะไรหลงอะไรรักอะไรชอบอะไรพัวพันกับอะไรขณะจิตที่คิดออกมาคิดเรื่องอะไรก่อนคิดเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นก่อนอื่นก่อนใดและเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสพัวพันจิตใจให้แน่นหนามันคงหรือมืดแปดทิศแปดด้านจนหาทางออกไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจะเป็นเรื่องเล็กน้อยมาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงว่าภูเขาทั้งลูกก็ดีแผ่นดินทั้งแผ่นที่เหยียบย่ำไปมาก็ดีดินฟ้าอากาศหรือไม่ทราบว่ากี่จักรวาลดังที่ท่านสอนไว้ในอรรถในธรรมว่าสิ่งเหล่านี้ใหญ่โตไหมเอามาเทียบกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงแนะทรงบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นภัยเป็นภัยนี้เราลองเอามาเทียบดูสิสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ประกาศอย่างถึงพระทัยออกมาอย่างถึงใจของพวกเราเลยนอกจากนี้เป็นสิ่งสำคัญเท่านั้นขณะบวชที่แรกก็ประกาศกังวานขึ้นกับพระซึ่งอุปสมบทใหม่ปาเกซาโลมานขาทันตาตะโจให้พิจารณาไตรตรองให้ดีทั้งทางอนุโลมตะโจดันตานขาโลมาเกซาทั้งปฏิโลมย้อนหน้าถอยหลังพินิจพิจารณาให้ดีสิ่งเหล่านี้แลเป็นสิ่งที่ปิดบังจิตใจของโลกให้มืดมนอนธการอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ากลางคืนกลางวันไม่มีสิ่งใดที่จะทำจิตใจให้มืดให้ลุ่มหลงให้ติดพันและสร้างความทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวเองมากยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากที่สุดหนาแน่นที่สุดและแก้ยากที่สุดไม่มีใครจะแก้ได้ถ้าไม่มีองค์ศาสดาเป็นครูสอนก่อนและเว้นศาสดาซึ่งทรงสยามภูเท่านั้นจะอุตริไปรู้โดยลำพังตนเองนี้เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้หนาแน่นมากที่สุดจนหาทางแหวกว่ายออกไม่ได้เลยถึงกับไม่สนใจที่จะแหวกว่ายออกจากสิ่งเหล่านี้นอกจากจะเห็นว่ามันเป็นขุ่นทั้งที่มันเป็นมหันตโทษมหันตทุกข์บนหัวใจสัตว์ให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยการเกิดแก่เจ็บตายก็แบกทุกข์ไปทุกภพทุกชาติเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเป็นสาเหตุไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดเลยนี่แหละการสอนสถานที่จึงสอนเน้นหนักลงไปในสถานที่ที่พระองค์ทรงดำเนินมาแล้วและได้ผลเป็นที่พอประทัยว่าเหมาะกว่าสถานที่อื่นใดที่ว่าเจริญเจริญกันนั่นมันเจริญเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะพอกหัวใจของสัตว์โลกให้มากมูลหนุนขึ้นเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะทำกิเลสให้เบาบางลงได้เหมือนสถานที่ที่ท่านสอนอย่างเน้นหนักทุกระยะทุกองค์ของพระที่ได้บวชในพระพุทธศาสนานี้ว่าลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้น
นี่ทรงสอนออกมาจากความซึ้งพระทัยที่ได้ผลจากสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างเต็มพระทัยเช่นเดียวกันจึงไม่ได้สอนเล่นๆสอนอย่างหนักแน่นสอนอย่างพินิจพิจารณาสอนอย่างที่เคยได้เห็นผลประจักษ์มาแล้วไม่มีอันใดสงสัยผู้ไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นเช่นรุกขมูลล้มไม้ประเภทต่างๆคือรุกขมูลล้มไม้ตามธรรมดาและรุกขมูลล้มไม้ซึ่งเป็นที่เปลี่ยวหน้าหวาดเสียวหน้ากลัวและเป็นรุกขมูลที่น่ากลัวยิ่งเข้ากว่านั้นยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกทั้งกลางวันกลางคืนนี่ลุกขมูลประเภทนี้เป็นลุกขมูลที่จะให้ผู้บำเพ็ญทั้งหลายตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งสติตั้งท่าทางต่อสู้โดยทางสติทางปัญญาเพื่อหาทางออกและเพื่อหาทางแก้ไขสิ่งที่เป็นภัยเบื้องต้นก็คือความกลัวของเรานั่นแหละเป็นภัยไปหมายเอาสิ่งนั้นว่าเป็นภัยหมายเอาสิ่งนี้ว่าเป็นภัยโดยลำพังแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นภัยจริงๆด้วยบวกกันเข้ากับความกลัวจึงเป็นมหันตภัยอันใหญ่หลวงที่เราจะต้องได้ห้ามหันกับมันด้วยสติปัญญาพินิจพิจารณาแยกแยะกันให้เห็นเหตุเห็นผลกับสิ่งเหล่านี้จนถึงกับจิตแยกตัวเข้ามาสู่ความสงบคือเกาะเป็นที่กำบังได้อย่างปลอดภัยคือจิตสงบได้ด้วยการพิจารณาทางสติหรือทางปัญญานี่แหละหลักใหญ่ของการปฏิบัติจึงเป็นความหมายอันหนักเป็นความหมายที่แน่นหนามั่นคงเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากในคำว่าลุคโมโรเซนาสนังตามทางพระองค์ที่ทรงดำเนินมาแล้วตลอดสาวกทั้งหลายมักจะผ่านลุคโมโรเซนาสนังนี้มาเราอยากจะพูดว่าเกือบร้อยทั้งร้อยมีแต่ผู้ที่ผ่านเรื่องความเด่นตานี้มาทั้งนั้นผู้เข้าไปอยู่ลุคโมโรเล่มไม้เราดูสิอย่างประเทศอินเดียเป็นยังไงในตำหนับตำนาก็ปรากฏอยู่แล้วว่าเสือเคยกินคนด้วยเสือเคยกินพระด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายการไปอยู่ในป่าในเขาในลุกขมูลล้มไม้ดังนั้นหาความปลอดภัยได้ยากยิ่งอยู่ลุกขมูลล้มไม้ที่เปียกๆโดยแล้วเอาอะไรมาเป็นเครื่องกั้นกลางให้เกิดให้มีความปลอดภัยเล่าไม่มีนอกจากธรรมเท่านั้นจะเป็นเครื่องปลอดภัยภายในจิตใจของตนแม้ชีวิตจะหาไม่เพราะสิ่งเหล่านั้นทำลายก็ตามแต่จิตนี้จะไม่ปราศจากหลักธรรมที่ตนยึดอย่างแน่นหนามั่นคงนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของกรรมไปเสียแต่จิตนี้ไม่เสียท่าเสียทีจากการดำเนินนี่แหละท่านพาดำเนินมาเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีการสอนจึงให้จะให้ท่านสอนไปอย่างอื่นนั้นใครจะไปถนัดใจเล่าก็เมื่อรู้เห็นเหตุผลต่างๆเต็มหัวใจแล้วด้วยวิธีการเช่นนี้ด้วยสถานที่และการกระทำเช่นนี้แต่แล้วไพร่ไปสอนสถานที่อื่นๆเรียกว่าเกาในสถานที่ไม่ขันอย่างนั้นใครจะเกาได้ลงคอใครจะสอนได้ลงคอล่ะต้องสอนจุดที่เคยได้รู้ได้เห็นได้ผลเป็นที่พอใจมาแล้วทั้งนั้นด้วยความเต็มหัวใจไม่สงสัยในการสอนเพราะได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วนะนี่นะการดำเนินด้วยการพินิจพิจารณาในความหมายของแต่ละสิ่งและอย่างที่พระองค์ประทานโอวาทให้แก่พวกเราทั้งหลายมีลุกขมูลเป็นต้นดังนั้นก็ตามถ้ำเงื้อมผาชายป่าในเขาในป่าโรคชัดซึ่งเป็นสถานที่ให้ตั้งเนื้อตั้งตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยความมีสติท่าต่อสู้มีปัญญาท่าหาทางออกเสมอไม่ใช่นอนจมอยู่เหมือนหมูจมปลักนั้นเช่นนั้นผู้พิจารณาผู้ปฏิบัติตามจึงควรใช้การพินิจพิจารณาในความหมายแห่งธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงไว้แล้วเหล่านี้อย่างไรก็ไม่พ้นที่จะเห็นประจักษ์ในตน
ขณะที่บำเพ็ญอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนี้ต้องเห็นชัดๆถ้าเป็นนักต่อสู้นักพิจารณาตามพระโอวาทที่ทรงสอนแล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นเพียงนี่เราเพียงตัวเท่าหนูเราก็ได้เห็นประจักษ์มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วและกล้าที่จะพูดต่อเพื่อนฝูงไม่เพียงแต่ว่าเป็นพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนมาแล้วว่าลุกขมูลเสนาสนังหรือในป่าในถ้ำเงื้อมผาอันเป็นที่เปรียวๆหน้าหวาดเสียวหน้ากลัวต่อภัยทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งนั่นเลยนั่นเป็นพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นพยานหลักฐานเป็นเครื่องยืนยันว่าพระโอวาทนี้เป็นพระโอวาทที่แม่นยำที่สุดต่อผู้ปฏิบัติก็ต้องเราเป็นผู้เข้าทดสอบกันให้ได้เห็นดำเห็นแดงกันในการอยู่สถานที่เช่นนั้นและการบำเพ็ญตนตลอดถึงการประสบเหตุการณ์ต่างๆในสถานที่ดังกล่าวนี้แล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรต่อการต่อสู้สิ่งเหล่านั้นแล้วสติปัญญาจะมาเองที่แรกเขาก็คาดก็หมายว่าจะทำอย่างโน้นบ้างจะทำอย่างนี้บ้างแต่พอไปเจอสถานที่ดังกล่าวเหล่านี้เข้าไปจริงๆแล้วสติปัญญาจะพร้อมกันทันทีทันใดเรื่องศรัทธาความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะหมุนตัวเข้าสู่จิตดวงเดียวนี้เพราะธรรมอยู่ที่จิตธรรมสัมผัสที่จิตธรรมเกิดที่จิตเมื่อเราระลึกเมื่อไรเกิดเมื่อนั้นเช่นนึกพุทโธนั่นขึ้นแล้วเห็นไหมธรรมโมปรากฏขึ้นที่จิตแล้วสังโฆปรากฏขึ้นที่จิตแล้วไปปรากฏที่ไหนที่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีมีอยู่ที่จิตแห่งเดียวเพราะฉะนั้นธรรมท่านจึงบอกว่าธรรมเกิดที่ใจอยู่ที่ใจสัมผัสสัมพันธ์ที่ใจให้ระลึกขึ้นที่ใจปฏิบัติต่อตนโดยทางใจมีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมรักษาเป็นของสำคัญมาก นี่เมื่อเราได้เข้าสู่สงครามทำหน้าที่ตามที่พระองค์ท่านสอนจริงๆแม้จะไม่มากมายก่ายกองพิสดารไปอะไรนักหนาก็ตามเพียงภูมิของเราเท่าหนูนี้เราก็จะทราบหรือเราทราบได้โดยไม่ต้องสงสัยเห็นกันได้อย่างชัดเจนเช่นความกลัวจนขนาดตัวสั่นถึงกับจะหาที่ปรงที่วางไม่ได้แล้วตัดสินใจกันอย่างไรล่ะเมื่อจะหาที่ปรงที่วางความกลัวนี่มาได้ปรงลงที่ความตายตายกับพุทธะตายกับธรรมะตายกับสังฆะที่เกิดที่มีอยู่ภายในจิตนี้ไม่สนใจที่จะแยกจิตให้สายแสไปหาสิ่งใดก็ตามที่เห็นว่าเป็นภัยนอกจากสิ่งที่ไม่เป็นภัยคือเป็นคุณล้วนๆได้แก่ธรรมที่อยู่กับใจนี้เท่านั้นนั่นเมื่อจิตหมุนติ้วอยู่กับธรรมล้วนๆนี้แล้วจะเป็นพลังขึ้นมาที่ใจของตัวเองเพราะธรรมเกิดที่นั่นและสร้างกำลังฟักตัวขึ้นที่นั่นสร้างกำลังขึ้นที่นั่นอย่างรวดเร็วด้วยความสนใจใครจะรู้จะเห็นใครจะพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมโดยแท้ธรรมย่อมปรากฏขึ้นมาถึงกับเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งความสงบความแน่นหนามั่นคงของใจภูเขาทั้งลูกสู้ไม่ได้พูดถึงเรื่องความแน่นหนามั่นคงของใจใจจึงเหนือสิ่งใดๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความลึกซึ้งความละเอียดความแยบคายความแน่นหนามั่นคงใจเป็นที่หนึ่งทั้งนั้นเมื่อได้ปรากฏเข้าอย่างนั้นแล้วกับตัวเองทำไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนว่าให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนั้นเพื่อจะได้เห็นเหตุการณ์และปฏิบัติต่อตัวเองถึงกับเห็นผลขึ้นมาประจักษ์ใจเป็นสักขีพยานต่อธรรมทั้งหลายว่าท่านสอนนั้นทำเป็นสวดคาถาธรรมโดยแท้เพราะใจเป็นเครื่องยืนยันใจเป็นผู้ยืนยันเมื่อใจเป็นผู้ยืนยันแล้วย่อมจะเชื่อพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องเห็นองค์ท่านพระองค์ท่านก็ตามเถิดธรรมนั่นแหละคือองค์ของศาสดาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็เวลานี้เราเห็นอะไรสมาธิธรรมก็เป็นธรรมแล้วใช่ไหมนั่นความแน่นหนามั่นคงอย่างถึงใจคือสมาธิธรรมอย่างละเอียดนั่นก็เป็นสมาธิธรรมนั่นก็คือองค์แห่งธรรมเมื่อเห็นองค์แห่งธรรมนี้แล้วดูแล้วในหัวใจของเราทำไมจะสงสัยพระพุทธเจ้าว่าสอนผิดไปและยิ่งกว่านั้นสติปัญญายังสามารถแยกแยะสิ่งทั้งหลายออกให้แตกกระจัดกระจายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็น
ชาติต่างๆออกจากความเป็นความตายออกจากความกลัวความอะไรไปเสียหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วกลัวอะไรจิตก็มีแต่ความจริงเต็มหัวใจแล้วกลัวอะไรความจริงความจริงไม่ใช่เรื่องกลัวความปลอมต่างหากมันกลัวนั่นเมื่อความจอมปลอมมันออกจากหัวใจหมดแล้วเหลือแต่ความจริงล้วนๆกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วอยู่ไหนก็อยู่ได้เป็นสักขีพยานขององค์ศาสดาและกราบพระองค์ท่านอย่างสนิทไม่สงสัยในสถานที่ที่กลัวๆในขณะก่อนนั่นแหละแต่กลายเป็นสถานที่กล้าที่สุดในหัวใจของผู้ปฏิบัติขึ้นในเวลานั้นและเป็นองค์ขพยานแห่งศาสดาโดยไม่ต้องสงสัยในตัวเองนี่แหละการปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วท่านก็เรียกว่าเห็นธรรมการเห็นธรรมทางด้านจิตใจกับการเห็นสิ่งต่างๆทางตารู้สิ่งต่างๆทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างกันมากไม่ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือว่าตาได้เห็นสิ่งใดแล้วไม่สงสัยหูได้ยินสิ่งใดแล้วไม่สงสัยจมูกได้รู้รสหรือรู้กลิ่นอะไรแล้วไม่สงสัยนั่นมันใหญ่ไปคนละอย่างคนละทางละทางท่านจึงเรียกว่าอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ตาเป็นใหญ่ทางเห็นไม่มีใครจะไปขัดแย้งตาได้หูจะไปขัดแย้งตาก็ไม่ได้หูก็เป็นใหญ่ทางเสียงทางได้ยินได้ฟังแล้วทราบชัดไม่มีอะไรที่จะไปคัดค้านได้เพียง2ประโยคเท่านี้ก็เป็นเครื่องกระจายไปหมดในอายตนะทั้ง5ทั้ง6นี้เพราะเป็นใหญ่ในตัวของตัวเองทีนี้จิตเป็นนิสัยที่จะรู้จะเห็นสิ่งต่างๆเมื่อได้รู้ได้เห็นขึ้นภายในจิตใจแล้วอะไรจะมาคัดอะไรจะมาค้านตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรู้จะเห็นจริงๆโดยหลักธรรมชาติของใจที่จะรู้นั่นแหละท่านเรียกว่าเห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเราเห็นสิ่งใดด้วยตาเราย่อมอาจหาญที่จะพูดได้ตามสิ่งที่เห็นนั้นตามสิ่งที่ได้ยินนั้นตามสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์นั้นๆไม่สงสัยตาตัวใจเมื่อได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมประเภทใดแล้วก็ย่อมจะหายสงสัยประจักษ์ใจมีความองอาจกล้าหาญเต็มหัวใจที่จะแสดงออกได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้จึงไม่ได้ผูกขาดกับผู้หนึ่งผู้ใดจะรู้เพียงผู้เดียวใครก็ตามได้ปฏิบัติตามสอกขาธรรมนี้แล้วมีสิทธิ์ที่จะรู้จะเห็นประจักษ์ตัวเองเต็มภูมิแห่งการปฏิบัติของตัวเองและสามารถที่จะแสดงออกได้เต็มภูมิของตัวเองโดยไม่สะทกสะท้านนี่จึงเรียกว่าเห็นการพูดด้วยความรู้การพูดด้วยความเห็นการแสดงออกด้วยความสัมผัสสัมพันธ์จริงๆแล้วย่อมจะไม่สงสัยในสิ่งที่แสดงออกทั้งหมดนอกจากเราได้เพียงได้ยินคำบอกเล่าเท่านั้นเป็นไปได้ในความสงสัยถึงจะรู้ภาษาก็ตามว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นก็เป็นความจำมาแล้วก็ไม่พ้นที่จะมารบกวนตนเองให้เกิดความสงสัยอยู่นั่นแหละต่อเมื่อตนเองได้สัมผัสสัมพันธ์จริงๆด้วยใจนี่แล้วไม่ว่าสมาธิธรรมอ่ะยกถึงเรื่องสมาธิขึ้นมายกสมาธิขึ้นมาจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้แล้วเหรอนั่นใครมาบอกก็จิตเป็นผู้รู้สมาธิกับจิตเท่านั้นเป็นคู่เคียงกันที่จะรู้กันอย่างถนัดชัดเจนภายในจิตใจนะอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้เหรอสมาธิขั้นใดอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอนั่นปัญญาเริ่มแรกตั้งแต่ปัญญาล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นมีความสามารถแก่กล้าถึงขั้นมหาสติปัญญาจะทราบตนได้โดยลำดับว่าปัญญาอย่างนี้หรือปัญญาเกิดเป็นอย่างนี้หรือธรรมเกิดเป็นอย่างนี้หรือนั่นรู้ได้ชัดโดยชาติชาติโดยไม่ต้องไปถามใครแหละเพราะสันทิฏฐิโกพระองค์ทรงผ่านมาแล้วและสอนโลกไว้ผู้ปฏิบัติไว้ด้วยสันทิฏฐิโกว่าจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นเองจากการปฏิบัติของตัวเองนั่นแล้วปัญญาที่ว่าทำสังหารกิเลสนั้นสังหารอย่างไรเราอ่านตามคัมภีร์เวลาเรียนมาเท่าไหร่ก็ตามไม่ได้ประมาทไม่ว่าท่านว่าเราเพราะการเรียนเป็นภาคความจำไม่ใช่ภาคความจริงสังหารกิเลสจึงได้แต่ความพ้นที่จะเกิดความสงสัยอยู่นั่นแหละต่อเมื่อความจริงได้อย่างทราบถึงกันและกันแล้วเอาที่นี้ยกตัวอย่างเช่นการฆ่ากิเลสฆ่าอย่างไรนี่ก็ไม่ต้องถามใครความโลภนี่เป็นกิเลส
ตัวหนึ่งความโกรธเป็นกิเลสตัวหนึ่งความหลงเป็นขั้นขั้นจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดของความหลงก็เป็นกิเลสแต่ละประเภทราคะตัณหาเป็นกิเลสประเภทหนึ่งการสังหารกิเลสเหล่านี้สังหารด้วยอะไรสังหารด้วยปัญญาฟังสิว่าขนาดปัญญาทำไมจะไม่ทราบการสังหารกิเลสด้วยตนเองโดยวิธีการใดนะปัญญาต้องทราบละเอียดละออปัญญาต้องแหลมคมปัญญาต้องรอบตัวถึงจะฆ่ากิเลสได้และฆ่ากิเลสจนถึงทิพย์หายปวงไปโดยลำดับนาจนกระทั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วทำไมปัญญาจะมาสงสัยตนเองถึงขั้นฆ่ากิเลสหมดไปจากใจแล้วก็มีแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเด่นดวงขึ้นมาสามารถที่จะพูดได้สามแดนโลกธาตุเพราะจิตเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ทำไมจิตจะพูดไม่ได้เมื่อเครื่องมือมีอยู่คือกายอวัยวะของเรามีอยู่จิตเป็นผู้แสดงตัวออกมาจากความรู้ความเห็นของตนนี่แหละท่านว่าการเห็นธรรมเห็นอย่างนี้ที่ว่าวิมุตติหลุดพ้นพ้นที่ไหนก็เราติดมากี่กับกี่ครั้งถึงเราไม่ทราบว่าตัวติดก็ตามเพราะเรื่องของความมืดดำย่อมทราบไม่ได้โดนสะดุดจนหัวแม่เท้าแตกเลือดสาดมันก็มองไม่เห็นจะว่ายังไงเพราะสิ่งที่ไม่เห็นสิ่งที่ปิดบังมันมีอยู่ต่อเมื่อมันได้กระจายออกไปหูตาภายในสว่างกระจ่างแจ้งแล้วทำไมฆ่ากิเลสตัวไหนลงไปขาดสะบั้นลงไปจะไม่รู้แล้วจิตนี้มันติดอะไรทั้งที่แต่ก่อนเราไม่เคยรู้ก็เห็นว่าจิตนี้ติดอะไรมีอะไรผูกมัดจิตใจมีอะไรบีบคั้นจิตใจมีอะไรทับถมหัวใจจึงก้าวไม่ออกตามความต้องการของตนต่อเมื่อสติปัญญาได้ฟาดฟันหันแหลกเข้าไปตรงจุดที่ว่ามันมืดบอดนั่นแล้วปรากฏเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมานี่แล้วทำไมจะไม่รู้ว่ากิเลสนี้เป็นตัวมืดแต่ก่อนบัดนี้สว่างแล้วเพราะกิเลสสิ้นไปหายไปนั่นแหละท่านว่าอาโลโกอุตตปาลความสว่างโล่ขึ้นภายในจิตใจเพราะกิเลสสิ้นซากลงไปแล้วนั่นท่านแสดงไว้แล้วในธรรมจักรกับปัตตนสีนี่เป็นอย่างนี้จิตปัญญามีความละเอียดมากเข้าเพียงไรกิเลสประเภทใดที่ได้สังหารลงไปแล้วไม่มีเหลือก็ทราบที่ยังมีมากมีน้อยเพียงไรทราบไปโดยลำดับและตามตีตามต้อนกันเข้าไปโดยลำดับเหมือนกับไฟได้ถือไหม้กันเข้าไปเผากันเข้าไปด้วยตปธรรมได้แก่ความเพียรมีปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญจนกระทั่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พังลงหมดจากหัวใจแล้วทีนี้หัวใจเกี่ยวข้องกับอะไรตั้งแต่ก่อนเป็นอย่างไรก็ทราบแล้วที่นี่เพราะปัญญามันยังทราบไปหมดในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องพัวพันหรือผูกมัดตนเองได้ถูกทำลายลงไปหมดแล้วที่นี่ยังเหลืออะไรตามต้อนเข้าไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยภายในจิตใจนี้แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ใครบริสุทธิ์ก็รู้แม้แต่เด็กอายุ7ขวบบริสุทธิ์ท่านยังรู้ท่านทำไมจะไม่รู้เราขนาดนี้อายุเท่าไหร่จะเข้าโรงอยู่แล้วเวลานี้ยังจะไม่ทราบอยู่หรือเมื่อถึงขั้นที่ควรจะทราบได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะธรรมนี้เป็นสันทิฏฐิกะธรรมเป็นธรรมที่จะพึงรู้พึงเห็นด้วยตนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่มาผูกขาดไม่มาชี้แจงไม่มาบอกดังสถานีบุตรที่ว่าแต่ก่อนก็ถือพระองค์เป็นเครื่องรับรองเป็นเครื่องยืนยันเป็นสักขีพยานเป็นที่พึ่งที่เกาะแต่บัดนี้ไม่พึ่งแล้วนั่นพระสารีบุตรพูดในตำรามันเวลานี้ไม่พึ่งแล้วไม่พึ่งพระพุทธเจ้าไม่พึ่งอะไรแล้วฟังสิจนกระทั่งพระปุถุชนทั้งหลายที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสไม่ทราบความหมายอันลึกซึ้งของธรรมประเภทนี้แล้วเข้ากราบทูลร้องพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดแต่ก่อนเคยพึ่งพระศาสดาเคยพึ่งพระองค์เคยพึ่งอะไรอะไรก็ตามบัดนี้พระสารีบุตรบอกว่าไม่พึ่งอะไรแล้วว่าอย่างนั้นพระสารีบุตรกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างใหญ่หลวงไปแล้วเวลานี้ว่าแต่พระองค์ฟังที่ว่าศาสดาองค์เองไม่ได้ทรงตำหนิพระสารีบุตรแม้ประโยคเดียวนิดหนึ่งเลยทรงรับสั่งให้พระสารีบุตรเข้าเฝ้าในถ้ำกลางแห่งสงตาแห่งพระแห่งสงตาบอดทั้งหลายเหล่านั้นได้ยินได้ฟังระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรซึ่งเป็นจอมปราดด้วยกันสนทนาธรรมอันละเอียดแหลมคมที่สุดเหนือโลกธาตุเหนือปุถุชนทั้งหลายนี้ให้ได้ฟังถึงกันทั่วถึงกันในเวลานั้นว่าอย่างไรสารีบุตรว่าเธอไม่พึ่งเราเธอไม่พึ่งอะไรเราทั้งนั้นใช่ไหมใช
ใช่พระเจ้าค่ะนั่นท่านท่านทูลตอบรับพระพุทธเจ้าใช่พระเจ้าค่ะเอาเพราะเหตุไรมาชี้แจงเหตุผลมาแต่ก่อนข้าพระองค์ได้พึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อแนะนำสั่งสอนอย่างนั้นอย่างนั้นถึงจะก้าวไปได้เดินไปได้ต้องอาศัยทำบทนั้นบทนั้นเป็นเครื่องแก้เครื่องถอดเครื่องถอนเครื่องแก้เครื่องถอดถอนกิเลสทั้งหลายได้บัดนี้ข้าพระองค์ได้ถอดถอนกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วมันมีอะไรเหลือคำแนะนำสั่งสอนของพระองค์ที่จะมาสั่งสอนเพื่อแก้อะไรอะไรอีกไม่มีนี่แหละพระองค์ข้าพระองค์จึงอยู่ด้วยความเป็นอิสระพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังพึ่งอะไรทั้งสิ้นเวลานี้ไม่พึ่งอะไรทั้งสิ้นเพราะความบริสุทธิ์เป็นตัวเป็นธรรมชาติที่พอตัวแล้วนั่นตั้งแต่เมื่อถูกต้องแล้วสารีบุตรนั่นพระพุทธเจ้าทรงคัดค้านใหม่ถูกต้องแล้วแล้วพระสารีบุตรถูกต้องแล้วสารีบุตรต้องทำตนให้เป็นอย่างนั้นเราตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกท่านจึงกล่าวว่าตุมเหกิจังอาตบังอัคขาตาโลตถาคตาการประกอบความภาคเพียรเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงทำเองและรู้เองเห็นเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ถอดถอนกิเลสทั้งหลายให้ผู้บำเพ็ญนะอันนี้เราตถาคตทำทั้งหลายที่แสดงนี้แสดงแนวทางแสดงวิธีการถอดถอนกิเลสโดยประการทั้งปวงให้ท่านทั้งหลายฟังเมื่อท่านทั้งหลายได้ดำเนินตามหลักที่เราสอนนี้แล้วจนถึงกับบำเพ็ญตนให้สมบูรณ์เต็มที่หาที่เกาะที่ติดที่ยึดไม่ได้ไม่มีอันใดที่จะมากดขี่บังคับจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์รุ่นแล้วนั่นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะพึงทราบตนเองโดยสันทิฏฐิโกนั่นฟังเถอะเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่พึ่งอะไรก็ถูกจะพึ่งอะไรเมื่อถึงขั้นพึ่งอะไรทั้งที่แต่ก่อนก็เกาะติดแนบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกันดังนั้นยิ่งจิตมีความละเอียดเข้าไปมากน้อยเพียงไรยิ่งถ้าเป็นช้างก็เป็นช้างประจำควันทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ควันมันฆ่าช้างมันไม่ยอมลงต้องเป็นควันของมันเท่านั้นมันถึงจะยอมลงนี่ก็เหมือนกันต้องเป็นอาจารย์ของเราที่แนะนำถูกต้องแม่นยำวิธีในวิธีการต่างๆในการถอดถอนกิเลสทุกประเภทเท่านั้นถ้าสอนผิดนี้ไม่ยอมรับนั่นจิตละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งครูอาจารย์ยิ่งเป็นผู้ละเอียดที่จะสอนให้ถูกต้องแม่นยำทุกกระเบียดสอนผิดนิดนึงก็เป็นเครื่องประกาศตนภูมิของตนให้ลูกศิษย์ผู้มาศึกษานั้นฟังแล้วและขายตัวเองอีกด้วยว่านอกจากขายแล้วยังก้าวไม่ออกอีกด้วยไม่ทราบจะก้าวไปยังไงสอนอย่างนี้สอนไม่ถูกนั่นนี่แหละการสอนเป็นอย่างนี้ทำจริงละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งครูอาจารย์ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากต่อเมื่อได้ผ่านพ้นไปหมดโดยประการทั้งปวงแล้วสาธุเรื่องคุณค่าไม่มีอะไรยิ่งกว่าพระอรหันต์ที่เห็นคุณค่าของครูของอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรกราบไหว้พระอัสสชิไปอยู่ทุกทางใดทิศใดก็ตามกราบไหว้ไปซะก่อนถึงจะนอนหรือถึงจะทำความภาคเพียรแต่พระสารีบุตรไม่ได้ปรากฏว่าจะไปถามธรรมะกับพระอัสสชิบทใดบ้างบาทใดบ้างที่เห็นว่าติดข้องอยู่ยังแก้ไม่ตกไม่มีนี่แหละไม่ทูลถามพระองค์ก็เหมือนกันอันนี้นี่เรียกว่าอิสระธรรมโดยแท้ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมจากการปฏิบัติด้วยการพินิจพิจารณาอย่าใช้แต่เท้าให้ใช้หัวด้วยนี่จะก้าวเดินก้าวเดินไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาพินิจพิจารณาในสิ่งต่างๆด้วยความแยบคายจะหาทางก้าวไปไม่ได้นะเห็นไปอยู่ในป่าในเขาในสถานที่เป็นบำเพ็ญกลับไปสร้างนั้นสร้างนี้ขึ้นมาใหญ่โตระโหฐานหมดโลกสงสารยังสู้ไม่ได้นั่นมันถูกตั้งไหมกับเหตุการณ์สถานที่ที่ควรจะทำเช่นนั้นหรือไม่ควรทำถ้าผู้พิจารณาแล้วจะทำไม่ลงนี่แหละเหตุผลเป็นอย่างนี้สถานที่ในป่าในเขาเป็นสถานที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญเท่านั้นไม่ใช่เป็นสถานที่จะก่อสร้างนั้นสร้างนี้ให้เป็นตลาดนาดเลขึ้นมาเต็มไปด้วยฝูงชนเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายในการก่อสร้างมันถูกที่ไหนเพียงเท่านี้พิจารณาไม่ได้เราจะหาธรรมอันละเอียดเรามาจากไหนผู้ปฏิบัติน่ะต้องคิดนี่แหละเรื่องธรรมเป็นเช่นนี้ต้องใช้เหตุใช้ผลพินิจพิจารณาเสมอจะก้าวจะเดินจะเหินไปไหนพินิจพิจารณาเรื่องมันต้องมีพินิจพิจารณาตามไปเสมอจึงเรียกว่าใช้หัวคิดปัญญา
ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ทำเป็นธรรมที่ละเอียดละออมากจากท่านผู้เป็นจอมปราบแหลมคมที่สุดคือองค์ศาสดาเหตุใดเราผู้มาปฏิบัติจึงโง่เง่าเต่าตุ่นเซ่อเซ่อซ่าซ่าที่ยาอาการเคลื่อนไหวไปมาอันใดหาความคิดความอ่านหาความเฉลียวฉลาดไม่ได้จะเอาอะไรไปฆ่ากิเลสเอาความเราก็โง่เพราะกิเลสฆ่าเราอยู่แล้วเวลานี้เรายังไม่ทราบยังไม่เห็นโทษของกิเลสบีบบังคับเราให้โง่อยู่เหลือเรายังจะเอาความโง่ไปฆ่ากิเลสได้ยังไงนอกจากจะเอาสติปัญญาศรัทธาความเพียรไปฆ่ากิเลสเท่านั้นมันถึงจะถูกต้องนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าละเอียดอย่างนั้นละเอียดที่สุดไม่มีอะไรที่จะเกินขอให้ทำกับใจกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเถอะเราจะได้เห็นหมดทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ว่าไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนกับอะไรไม่มีอะไรที่จะมาเป็นคู่แข่งหมดจริงๆท่านจึงเรียกว่าโลกุตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกคือโลกสมมุติโดยประการทั้งปวงเหนือหมดจิตดวงที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเช่นนั้นเราไม่ต้องคอยไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์นิพพานแล้วก็ตามแม้ยังทรงพระชนอยู่ก็ไม่ถามถามทำไมธรรมะอันนี้อยู่กับหัวใจของผู้สัมผัสธรรมอย่างเต็มที่แล้วด้วยกันยังไม่มีอะไรจะถามกันสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกโดยลำดับจนกระทั่งถึงสันทิฏฐิโกเต็มภูมิแล้วจะถามใครหาอะไรอันนี้ก็เคยได้พูดเคยได้เทศยกตัวอย่างว่าอัญญตระภิกขุกำลังดำเนินธรรมะขั้นสูงถ้าจะพูดถึงเรื่องธรรมขั้นของธรรมแล้วเป็นธรรมะขั้นสูงอยู่มากทีเดียวเกิดข้อข้องใจสงสัยในนามขันธ์นี่แหละคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเฉพาะอย่างยิ่งสังขารวิญญาณสัญญาสังขารเป็นของสำคัญมากนี่ใช้กันตลอดเวลาพิจารณาเกิดความข้องใจสงสัยในธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้แล้วไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงใต้ถุนพระคันธกุฎีเท่านั้นฝนกระหน่ำลงมาขึ้นทูลถามไม่ได้ก็ยืนกำหนดอยู่นั่นเวลาฝนตกจากหยดย้อยจากชายคาลงมาถูกน้ำที่อยู่พื้นแล้วตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปน้ำข้างบนกับข้างล่างกระทบกันปรากฏเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านก็พิจารณาเทียบกับเรื่องสังขารเรื่องสัญญาที่เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปหมายแล้วดับไปสำคัญมั่นหมายอันใดแล้วดับไปดับไปเกิดขึ้นมาจากไหนดับอันใดแล้วดับไปดับไปเกิดขึ้นมาจากไหนดับไปที่นั่นมีเกิดขึ้นมาจากใจ

กุฎีของตนไม่ขึ้นไปทูลถามพระพุทธเจ้าเมื่อถูกถามว่าทำไมจึงไม่ไปทูลถามก็จะถามท่านอะไรเนี่ยจึงเล่าเรื่องอันนี้ออกมาเป็นนิทานให้เราทั้งหลายทราบนั่นแหละสันทิฏฐิโกเต็มภูมิแล้วอยู่ที่ไหนก็รู้และศาสดาองค์เอกถึงขั้นที่จะควรสอนตนได้อะไรๆเป็นธรรมทั้งนั้นดังพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดเวลามหาพระมหาเถระถามท่านว่าท่านมั่นท่านอยู่องค์เดียวท่านอยู่ในป่าในเขาฉะนั้นเวลาเกิดข้อข้องใจในอริยธรรมมาท่านไปศึกษาปรารภกับใครพอพระมหาเถระถามอย่างนั้นท่านก็ยกมือขึ้นสาธุกระผมขอประทานโอกาสไม่ได้ประมาทในสิ่งทั้งหลายโดยประการทั้งปวงกระผมฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้หยุดหย่อนเลยเพราะความสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างจิตกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะอย่างยิ่งคือขันธ์ทั้ง5อาการของขันธ์แสดงตัวอยู่เสมอผู้ที่พิจารณาขันธ์คือสติปัญญาพินิจพิจารณากันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการฟังเทศทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดหย่อนเลยพระมหาเถระนิ่งทันทีเธอฟังเทศเป็นเรานี่ไม่เป็นท่าท่านค่ะนี่เราเขียนไว้ในประวัติของท่านก็มีท่านพูดเองอันนี้ชัดเจนมากทีเดียวแล้วเข้าถึงจิตทันทีนี่แหละเป็นอย่างนี้นะฟังสินั่นแหละท่านฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนถึงขั้นที่ควรจะได้ฟังควรฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนแล้วต้องฟังอย่างนั้นอยู่คนเดียวเป็นที่แนบสนิทใจมากกว่าอยู่กี่คนก็ตามเพราะเป็นความสะดวกเนื่องจากการฟังเทศการฟังธรรมการพิจารณาธรรมทั้งหลายที่เกิดโดยอัตโนมัติโดยลำพังตนเองกับสติปัญญาก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติโดยลำพังตนเองเรียกว่าภาวนามยปัญญาแล้วย่อมจะพิจารณากันได้ตลอดทั่วถึงทั้งวันทั้งคืนทุกอิริยาบถไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเวลาเท่านั้นทำความเพียรอันนั้นเวลาเท่านี้ทำความเพียรนี้เพราะธรรมกับใจสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาทั้งฝ่ายทุกฝ่ายสมุทัยทั้งฝ่ายมรรคตะลุมบอลกันอยู่ตลอดจนกระทั่งในกิเลสฝ่ายทุกข์สมุทัยได้พังพินาศไปเสียจากใจและเท่านั้นเรื่องมรรคซึ่งหมุนตัวเป็นเกลียวเป็นธรรมจักรจึงจะยุติลงโดยไม่ต้องให้ใครมาห้ามนั่นเมื่อถึงขั้นยุติแล้วยุติเองนี่แหละการปฏิบัติธรรมทำเหล่านี้กับสมัยนี้กับสมัยครั้งพุทธกาลเหินห่างไปไหนคือล่าสมัยที่ไหนทุกข์สมุทัยมีอยู่ในหัวใจเราไหมแล้วมันล้าสมัยใหม่มันหลอกอยู่ตลอดเวลาเราทำไมเราเชื่อมันอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นได้พูดเลยว่าสิ่งเหล่านี้เราเคยเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้เราเคยรักแล้วสิ่งนี้เราเคยชังแล้วสิ่งนี้เราเคยเกลียดเคยโกรธมันมาแล้วเราเบื่อมันจะตายแล้วมันเป็นเดนไปแล้วทำไมไม่เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมจึงติดพันทั้งรักทั้งชังทั้งเกลียดทั้งโกรธซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆหลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นมันคือมันล้าสมัยไอ้ผู้เชื่อก็ไม่มีคำว่าคือวาระสมัยถ้าเป็นเรื่องของที่เดือดมันเชื่อได้วันยั่งค่ำนี่แหละที่มันหมุนหัวใจของเราให้รับความทุกข์ความลำบากแล้วมรรคคือมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญไปอยู่ที่ไหนมันจึงได้คือในวาระสมัยนั่งหนาให้ที่เดือดเหยียบย่ำทำลายทั้งวันทั้งคืนไม่นำออกมาใช้บ้างเหรอทำไมเอาไว้ทำไมผู้ปฏิบัติไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาแก้ที่เดือดจะเอาอะไรแก้ข้างพุทธการท่านเอาอะไรแก้ท่านเอาสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมานี้มาแก้กับกิเลสกิเลสอยู่ที่หัวใจของเราหัวใจก็ไม่เคยล้าสมัยรู้อยู่ตลอดเวลาในความรู้ของตนกิเลสมีอะไรขึ้นมาก็รู้ความทุกข์ความลำบากมากน้อยเพราะอำนาจของกิเลสก็รู้แล้วสติปัญญาที่จะนำมาใช้แก้กิเลสมีอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันนี้ทำไมจะคือทำไมจะล้าสมัยถ้าเราไม่ตั้งตัวเป็นคนคือคนล้าสมัยขวางศาสนธรรมของพระเจ้าเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นใครไปเป็นเทวทัตก็เป็นเราเองเป็นผู้ทำลายเราทำลายอัตทำลายธรรมความจริงทั้งหลายกลายเป็นเรื่องความปลอมไปหมดในหัวใจของพระกรรมฐานเราเป็นอย่างไรพิจารณาที่ท่านทั้งหลายสอนหมู่เพื่อนจนแทบเป็นแทบตายแล้วนะทุกวันทำไมมันยังไม่ถึงใจกันซะบ้างสอนนี่ไม่ได้สอนด้วยความสงสัยบอกโกงๆเลยเวลาเราผู้คุกครานก็เล่าให้หมู่เพื่อนฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ลี้ลับปิดบังไม่ได้กลัวแล้วว่าจะเสียหน้าเสียตาไม่อ้ำไม่อายอายไปทำไมเรื่องดีเรื่องชั่วมันมีอยู่กับทุกคนรู้กันอยู่กับทุกคนเป็นอยู่กับทุกคนอายอะไรถ้าความอายนั้นมันปราบกิเลสได้ก็ควรจะอายแต่มันไม่เห็นปราบกิเลสมีแต่กิเลสมันปราบอยู่ตลอดเวลาเราจะพูดตามเรื่องความจริงของมันทำไมจะพูดไม่ได้นี่เวลาเราลุกขันก็เห็นจะชัดเอาจนกระน้ำตาล่วงก็เป็นนี่ก็เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉย
สู้กิเลสไม่ได้

มันเหยียบเอาต่อหน้าต่อตาเนี่ยจนกระทั่งน้ำตาล่วงโถที่เทียหรือวะกูจะมีกำลังสู้มึงเอาให้มึงพังสักวันไม่ได้หรือยังไงก็เอาเถอะน่ะเหมือนกับว่าผูกโกรธผูกแค้นแต่โกรธแค้นอันนี้มันเป็นมากนั่นให้ท่านทั้งหลายทราบทีนะคำว่าโกรธว่าแค้นเราอยากเข้าใจว่าเป็นกิเลสอย่างเดียวนี่ก็เป็นทางช่องทางให้กิเลสเอาไปใช้ใช่หมดทำหาทางก้าวเดินไม่ได้กิเลสนั้นมันรุนแรงได้เต็มหัวใจของเราแต่ทำรุนแรงไม่ได้ถูกตำหนิติเตียนจากกิเลสนั่นเรายอมรับกิเลสไหมเราจะรุนแรงไม่ได้หรือทำรุนแรงไม่ได้กิเลสจะพังไปได้ยังไงกิเลสมีประเภทมีกี่ประเภทประเภทที่เฉียบขาดที่สุดก็มีประเภทที่ละเอียดแหลมคมที่สุดก็มีประเภทที่หยาบโลนที่สุดก็มีทำไมธรรมะซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะปราบกิเลสหลายๆประเภทนั้นไม่จะปราบไม่ได้มีไม่ได้ถ้ามีไม่ได้เราจะบริสุทธิ์ได้ยังไงเครื่องมือปราบกิเลสต้องให้พอกันสิเมื่อกิเลสมันผ่าผลธรรมะต้องผ่าผลกิเลสแหลมคมธรรมะต้องแหลมคมกิเลสเฉียบขาดธรรมะต้องเฉียบขาดไม่อย่างนั้นไม่ทันกันนะนี่แหละท่านเรียกว่ามรรคเช่นอย่างการผูกโกรธผูกแค้นเนี่ยเป็นเรื่องของมรรคคือผูกโกรธผูกแค้นให้กิเลสมากเท่าไรความขมักขม้นความมีแก่ใจความมุ่งมั่นที่จะสังหารกิเลสที่มันยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นนั่นแหละความเพียรยิ่งหนักขึ้นไปโดยลำดับลำดับสุดท้ายกิเลสก็พังได้ด้วยความโกรธความเครียดแค้นอันนี้ไม่สงสัยนี่แหละท่านเรียกว่ามรรคไม่ใช่เออาก็จะเป็นกิเลสไปหมดเป็นกิเลสไปหมดอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานก็เป็นกิเลสอยากอะไรก็เป็นกิเลสบัดเวลายีกิเลสมันเหยียบหัวด้วยความอยากของมันจนตายแล้วแต่เราเกิดแล้วกับเราอย่างนี้ทำไมไม่เป็นมันเป็นอะไรนั่นฮะพิจารณาสิมันก็เป็นกิเลสใช่ไหมมันยังเป็นกิเลสมันยังเหยียบเราให้แหลกไปได้ทำไมเราเป็นธรรมจะเหยียบกิเลสให้แหลกไม่ได้ถ้าไม่โง่กับกิเลสจนเกินไปให้กิเลสเอาเครื่องมือคือธรรมทั้งหลายไปใช้เป็นเครื่องมือมันซะหมดเพราะความโง่ของเราเท่านั้นเอาให้มันจริงมันจังที่นักปฏิบัตินี่แหละธรรมะเครื่องปราบกิเลสถึงคราวเด็ดมันต้องเด็ดมันหนักเป็นในหลักธรรมชาติของตัวเองเวลาได้กล้าขึ้นสู่เวทีแล้วคือต่อสู้กิเลสแล้วยังไงมันก็ไม่ถอยถึงขั้นไม่ถอยว่าแพ้ไม่มีนอกจากอ้าวกิเลสไม่พังก็เราพังเท่านั้นแต่ความมุ่งมั่นเต็มหัวใจนั้นคือว่ากิเลสต้องพังอย่างเดียวเราไม่พังจะให้กิเลสพังอย่างเดียวสุดท้ายกิเลสมันต้องพังไม่ต้องสงสัยเลยเพราะธรรมะพี่เผ็ดร้อนทันกันกับกิเลสทำไมจะฆ่ากิเลสไม่ได้ล่ะนี่สิการปฏิบัติมันถึงจะทันกันนี่ธรรมะเหล่านี้คือราสมัยที่ไหนมันอยู่กับหัวใจทุกสมุทัยมันทันสมัยเมื่อไรเท่าไหร่มรรคก็ต้องทันสมัยเช่นเดียวกันแล้วนิโรธก็จะเป็นความดับกิเลสได้โดยลำดับพร้อมหน้าของมรรคมีกำลังกล้าสามารถนั่นเองนี่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงคำนึงเสมอเราอย่าให้แต่กิเลสมันเอาไปใช้หมดถ้าเป็นเครื่องมือของธรรมแล้วเอาไปใช้หมดใช้หมดเอาจะถึงคราวที่เด็ดลงไปมันควรตายอ้าวตายเถอะน่ะโลกนี้มันเกิดมาแล้วตายทั้งนั้นเราตายด้วยการต่อสู้ในสงครามระหว่างทำกับกิเลสแล้วให้เห็นเถอะน่ะกุศลธรรมมาของเรามันไม่ฉลาดทันกิเลสแล้วให้กิเลสมันกุศลเสียด้วยความฉลาดของมันถ้าหากว่าเรามีความฉลาดแหลมคมพอแล้วกุศลกิเลสให้มันแหลกกระแตกกระจายไปหมดจากหัวใจนี่นับเลิศเลยล่ะถ้าลงถึงขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรละจะเสมอไม่มีอะไรเทียบแล้วนี่ทำท่านเป็นอย่างนั้นนะขณะเข้าสู่หัวใจแล้วเป็นอย่างนั้นฮะในกิเลสเข้าสู่หัวใจแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติต้องคำนึงเสมอให้ใช้สติปัญญาอย่ามาอยู่งกงันงันเด่นเด่นด้านด้านมองไปไหนก็ขวางหูขวางตามันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกแสดงออกรอบตัวอยู่มันไม่เห็นมีธรรมแสดงออกมาเลยผู้ปฏิบัติยังไงจึงเป็นอย่างนั้นมันทำให้คิดนะเพราะเหตุไรเพราะผู้สอนนี่สอนแทบเป็นแทบตายสอนเพื่อความรู้ความฉลาดให้ทันกลมายาของกิเลสทุกแง่ทุกมุมที่มันมีในหัวใจและแสดงออกมาให้เห็นไม่ให้มันมีเหลือเลยด้วยอำนาจแห่งความฉลาดของธรรมที่สอนนี้น่ะเรามุ่งอย่างนั้นต่างหากนี่วันนี้อธิบายถึงเรื่องวิธีการต่อสู้กับกิเลสให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเอาให้ถึงใจธรรมะอยู่ที่ใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจกิเลสพังไปแล้วใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งนะมันเห็นที่ใจนี่ผู้ปฏิบัติเราอยู่เฉยๆเอาเดินจงกรมก็เดินจนมันเมื่อยมันจะตายให้เห็นดูสิว่าเหมือนเขาทำงานทั้งหลายเขาทำงานทั้งหลายนั่นน่ะเขาเกือบเป็นเกือบตายนะเราหาความเพียรไม่ได้หาความอดทนไม่ได้เพียงเดินจงกรมจอกๆเพื่อแต่จะตายแล้วมันได้เรื่องอะไร
ก็เหมือนกับเขาทำงานนั่นสิทำเหมือนเขาทำงานเอาเดินยังกบเดินมันจะเป็นยังไงดูความทุกข์มันเมื่อยมันหิวขนาดไหนเอาดูกำหนดดูมันจะเป็นยังไงให้ถึงเหตุถึงผลถึงคลิกถึงขิงกันมันถึงจะได้คำพูดออกมาพูดด้วยจากการเดินยังกบเมื่อยๆหิวๆจะเป็นจะตายนำขึ้นมาให้เราได้นำมาพูดหรือเป็นคติสอนเราเป็นอย่างดีไม่สงสัยเอานั่งก็เหมือนกันถึงเวลาที่จะฟาดกันลงให้สะบั้นหันแหลกอ้านั่งลงไปปัญญาอย่าถอยอย่าไปนั่งเฉยๆทนเฉยๆไม่ใช่เรื่องความเพียรเดินจงกรมเฉยๆไม่มีสติปัญญาไม่เรียกว่าความเพียรนั่งเฉยๆและอยู่อิริยาบถใดก็ตามอยู่เฉยๆสู้เฉยๆสู้กิเลสด้วยความทนเฉยๆอย่าเอาไปใช้ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าต้องมีสติปัญญาเป็นเครื่องห้ามหันกันเสมอสู้กันด้วยสติสู้กันด้วยปัญญาสู้กันด้วยความภาคเพียรไม่ถอยนี่จึงเรียกว่าการต่อสู้เอามันจะเมื่อยจะหิวขนาดไหนก็มันเมื่อมันหิวด้วยการต่อสู้แบบนี้นี่แหละแล้วยังไงก็จะได้เหตุได้ผลออกมาเป็นคติเครื่องเตือนใจเครื่องสอนใจตนเองฝังอย่างลึกภายในจิตใจไม่มีวันลืมเอานั่งมากเป็นยังไงสู้กิเลสในขณะที่เรานั่งมันจะเป็นจะตายเวลาจะตายมันยิ่งหนักยิ่งกว่านี้เรานั่งอยู่นี่มันไม่ได้ถึงขั้นตายแล้วมันทำไมจะสู้ไม่ได้เอ้าทุกข์มันมาจากไหนกำหนดดูเรื่องของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในร่างกายของเรามันเป็นยังไงเมื่อใจได้หนักแน่นในการพิจารณาแล้วทุกข์จะไม่มีภายในจิตใจจะไม่แสดงนอกจากเรื่องความทุกข์ภายในร่างกายเจ็บปวดแสบร้อนต่างๆมันจะแสดงขึ้นเต็มภูมิของมันสติปัญญามีฟาดให้เต็มภูมิของสติปัญญาแล้วจะทราบกันในเวลานั้นแล้วแยกกันออกทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์อะไรๆก็สักแต่ว่านั่นๆเท่านั้นความจริงเต็มส่วนในหัวใจแล้วอยู่สบายแล้วเห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจนภายในจิตใจนี่ได้คติมาแล้วขั้นนี่แหละวิธีการพิจารณาผู้ปฏิบัติเนี่ยอะไรหยอกๆแดกๆมีแต่กลัวเป็นกลัวตายเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ได้หน้าอะไรหลังไม่ได้เหน็ดได้เหนื่อยอะไรเลยดูสิเขาทำงานเขาแทบเป็นแทบตายเราไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรงานของเราก็เช่นเดียวกับงานของโลกถึงคราวมันหนักต้องยอมรับอ๋อหนักก็หนักเป็นยังไงวาดจนให้มันถึงขีดถึงดันสิยิ่งเรียกว่าเป็นผู้ประกอบความภาคเพียรเอาแค่นี้แหละ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: ังศีรษะนมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโว

เอวเมกันตาภิภูชนยกังวาตุตยังวันนยตาภิสังขตังบุญยังมะยายังมะมะสะอุปัตตวามาโหตุเวตสสิทธิยาอิทัตถะคะโตโลเกอุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจะเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานิโกสัมโพธกามิสุขตัปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตวาเอวังชานามะชาติปิทุกขะชราปิทุกขะมรณังปิทุกขังโสกะปริเทวะ

0: มิวาสะเทวรสะดุขขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะริณิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะการสมานะการิยังปปัจจิตังตัสมิงภะคะวติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสาชีวะสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะรสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

0: ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตาสะปฏิฆาตายะอุณาสะปฏิฆาตายะ

โยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตาสะปฏิฆาตายะปุณณะสะปฏิฆาตายะรังสมะกัสสวาตาตัปปะสิริงสัพพะสัมปัส

ติคัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะรายาดาภวิสันติ

ทำด้วยความขี้เกียจถ้าไม่ทำก็ไม่เห็นความขี้เกียจไปทำแล้วประกาศความขี้เกียจออกมามันน่าขี้เกียจนะไม่ได้เป็นวัดของใครวัดของเราทุกคนกำจัดกิเลสตัณหาด้วยข้อวัดปฏิบัตินี้ด้วยกันทุกคนพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่ออะไรข้อวัดเราเพื่อเราผู้มีกิเลสเต็มหัวใจอยู่นี่ที่ไหนกันดินมันควรจะเบามือก็ให้เบาปัดกวาดที่ไหนควรหนักก็หนักถึงเรียกว่าใช้ปัญญากวาดขูดไปหมดจนเป็นหลุมเป็นบ่อไปหมดก็ดูไม่ได้นั่นคือขาดปัญญาความค่อยควรสักแต่ว่าทำพอให้แล้วมือก็เอาใช้ไม่ได้เลยเราทำสิ่งนี้เราทำเพื่อเราต่างหากพระองค์ก็วัดบัญญัติไว้เพื่อเราไม่ได้บัญญัติไว้เพื่อใบไม้เพื่อลานวัดแต่ทำไมเราจึงจะต้องไปทำลานวัดเราอยู่กับสถานที่ใดเรารักษาสถานที่นั้นเพื่อเป็นการรักษาเราอยู่ในตัวให้เราทราบเสียว่าสิ่งนี้มีความจำเป็นต่อเราอย่างไรบ้างไม่งั้นก็จะเห็นไม่เห็นความจำเป็นของตัวเองเลยแล้วสิ่งภายนอกก็เลอะเลอะเทอะไปหมดเพราะไม่เห็นความจำเป็นของตนแล้วสิ่งใดๆก็ไม่จำเป็นทั้งนั้นเพราะเหลวแหลกภายในจิตใจให้พากันจำไว้ให้ดีผมสอนจริงๆสอนหมู่สอนเพื่อนขอให้เห็นใจรับไว้แต่ละองค์นี้ผมรับจริงๆด้วยเหตุด้วยผลสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิความสามารถที่จะสั่งสอนได้การดูหมู่เพื่อนภายในวัดนี้ซึ่งเป็นเหมือนอวัยวะของผมผมดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกอย่างเต็มที่กำลังความสามารถของผมทีอื่นผมไม่ได้สนใจออกนอกวัดไปแล้วใส่แว่นตาดำไปเลยไม่สนใจร้ายช่างทีดีช่างใครไม่สนใจเพราะไม่อยู่ในความรับผิดชอบเราไม่ใช่ผู้ที่ให้อวัตสั่งสอนใครๆนี่เรื่องของเขาสมบัติของใครของเราแต่นี่หมู่เพื่อนน้อมกายวาจาใจเข้ามาเพื่อเราเป็นภาระอาจารย์โยมีพันเตโหหินี่ก็รับลงโดยอุปายิกังปฏิบูกังปัสสาดิเกณฑ์สัมปาริเป็นอันว่าพร้อมแล้วทั้งสองฝ่ายตามหลักธรรมหลักที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องสั่งสอนหมู่เพื่อนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันใดที่เป็นหน้าที่ของตัวเองสอนให้เต็มภูมิว่าการสงเคราะห์สงหาสิ่งใดที่มีอยู่ในวัดนี้ไม่ต้องมาขอบอกว่าเป็นของทุกคนผมไม่เคยที่จะสั่งสมอะไรแม้นิดหนึ่งภายในจิตใจเลยพูดโกงๆอย่างนี้เพื่อหมู่เพื่อคณะทั้งนั้นเรารับด้วยเหตุนี้รับหมู่เพื่อนถ้าพูดถึงเรื่องรักเรื่องสงวนก็เหมือนอวัยวะของผมเองเพราะฉะนั้นความเคลื่อนคลาดอะไรในพระบรรดาพระเนรที่มาอยู่กับผมทั้งๆที่ไม่น่าจะเคลื่อนคลาดนี้มีรู้สึกสะดุดใจมากนั่นไม่อยากเห็นเพราะเป็นความเสียของผู้นั้นเองเป็นความบกพร่องของผู้นั้นเองทั้งๆที่มาศึกษาและสิ่งยากๆทำไมจึงบกพร่องได้เนี่ยคำว่าความบกพร่องก็มีหลายเนี่ยหลายกระทงอย่างยากก็มีอย่างละเอียดก็มีถ้าอย่างละเอียดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าอย่างยากๆนี่ที่มันดูไม่ได้มันควรจะบกพร่องมันควรจะผิดพลาดไปแต่ผิดพลาดไปนี่ดูไม่ได้พากันฟังอย่างถึงใจเก๋ปฏิบัติให้จริงให้จังทุกสิ่งทุกอย่างเอาลองดูซิมรรคผลนิพพานจะไม่มีจริงเหรอเราจะเป็นโมฆะภิกษุไปอย่างนี้ตลอดไปเหรอศีลสมาธิปัญญาพระองค์สอนไม่เพื่อใครมรรคผลนิพพานสอนไม่เพื่อใครถ้าไม่สอนไม่เพื่อผู้ปฏิบัติเป็นสามีกี่กันหรือเป็นธรรมานุธรรมปฏิปันโนผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมจะเป็นผู้บูชาถาคตและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่จะทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากผู้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจนี่หรอกธรรมเหล่านี้ไม่เป็นธรรมที่ด้อยกว่ากิเลสเป็นธรรมที่เหนือกิเลสทั้งนั้นถ้าเราจะฟื้นขึ้นมาเพื่อปราบกิเลสภายในจิตใจของเราปราบได้ทั้งนั้นไม่มีการไม่มีสมัยใดที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติด้วยความดีงามตามหลักของศีลสมาธิปัญญานี้ถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติเห็นที่มรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนเวลานี้สอนอยู่เฉยๆไม่เคยประโยชน์อะไรเหมือนมาพูดเล่นว่าสมาธิคือความต้องการทำยังไงใจยังสงบจิตไม่เคยบังคับตนให้พอมันกิเลสจะดิ้นบ้างเลยไอ้เราดิ้นตายซะก่อนแล้วกิเลสยังไม่ดิ้นประกอบความภาคเพียรนิดหน่อยกลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายแบกตั้งแต่ความตายอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมันไม่มีเวลาที่สลัดได้ถ้าสลัดกิเลสไม่ได้ก็สลัดความตายไม่ได้ถ้าสลัดกิเลสไม่ได้ก็สลัดความทุกข์ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อจะถอดถอนกิเลสออกจากหัวใจเหมือนกันถอดหัวน้ำออกจากฝ่าเท้าเราเนี่ยเอาทุกข์ก็ทุกข์ไป
เมื่อจะปล่อยหัวหนามมันฝังจมอยู่ในเท้านี้แล้วมันจะเลอะไปหมดเสียไปหมดทั้งเท้าและอวัยวะส่วนอื่นพอเสียไปด้วยนั่นเมื่อเป็นอย่างนั้นเจ็บขนาดไหนก็ต้องเอาออกจนได้หัวหนามนั้นนี่กิเลสมันจะลึกขนาดไหนมันไม่เลยพวกหัวใจถอนออกมันจนได้นี่มันจะทำให้เสียไปหลายภพหลายชาตินี่ตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเราเคยมาแล้วตั้งแต่ในชาตินี้ก็พออยู่แล้วไม่ต้องไปหาเรื่องอดีตอนาคตที่ไหนฝังลงที่ใจนี่เป็นปัจจุบันนี้แล้วมันจะกระจายไปหมดเรื่องอดีตอนาคตขอให้กำหนดฆ่ากิเลสรวมตัวลงไปรวมตัวลงไปเถอะเราจะเห็นเรื่องภพเรื่องชาติทุกอย่างอยู่ในหัวใจนี้เลยโดยไม่ต้องไปคาดไปคะเนใครจะพูดที่ไหนไม่ต้องสนใจขอให้รู้ด้วยปัจจตังของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าปัจจตังเมตบุญอยู่หีนะสันทิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองเนี่ยแล้วสอนใครถ้าไม่สอนผู้ปฏิบัติคือพวกเราเนี่ยเอาให้จริงให้จังเลยมันทำไมมันไม่สงบจิตเป็นเพราะเห็นไรเป็นเพราะปล่อยเป็นเพราะลอยลงตั้งหน้าตั้งตามุ่งบังคับมันเอาให้มันจริงมันจังให้มันเห็นเหตุเห็นผลเอามันจะคิดไปไหนตามมันจริงๆนี่ถ้าตั้งหน้าตั้งตาตามความคิดนี่ความคิดก็ไปไม่รอดนะเพราะเหตุผลตามต้อนจนได้แล้วสงบตัวเข้ามามีประการหนึ่งหลายประการคำว่าปัญญาพรมสมาธิคือปัญญาไปต้อนจิตที่มันคึกขนองให้เข้าสู่ความสงบหมอบราบเป็นความสงบขึ้นมาถ้ากิเลสหมอบเท่านั้นมันก็เป็นความสุขเป็นอย่างสมาธิก็คือกิเลสมันสงบตัวเห็นได้กิเลสที่สงบตัวสงบตัวด้วยอารมณ์แห่งบริกรรมภาวนาด้วยความมีสติสงบด้วยวิธีการปราบกิเลสด้วยปัญญาให้ทันกับมันมันสงบได้ทั้งสองอย่างแต่ปัญญานี่เป็นสิ่งที่อาถรรพ์มากเวลาปราบลงได้แล้วแล้วได้คติได้ตัวอย่างอันสำคัญสำคัญนั้นการถอดกิเลสถอนกิเลสบางประเภททั้งถอนได้ในขณะนั้นด้วยก็มีและเป็นที่เข้าใจเป็นหลักของใจในการปฏิบัติต่อไปกับตัวเองเกิดความกล้าหาญชาญชัยไม่สะทกสะท้านเมื่อปัญญาได้เดินถึงไหนแล้วเข้าเป็นการส่งเสริมสติกำลังหรือความสามารถของเราความอาถรรพ์ของเราให้เพิ่มขึ้นโดยลำดับเป็นสงบในขั้นสมาธิธรรมดาด้วยการรวมสมถะเป็นอีกอย่างหนึ่งถึงการที่จะใช้ปัญญาก็ฟาดมันลงไปเราสงวนไว้ทำไมเอาให้จริงให้จังเราอยากได้ยินหมู่เพื่อนพูดถึงเรื่องสมาธิเป็นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนี้เหลือเกินนะอยากตั้งสมที่เราตั้งใจสมข้อหมู่เพื่อนด้วยความสัตย์ความจริงที่ได้เข้าใจเพราะการปฏิบัติมามากน้อยเพียงไรได้ทอดออกมาหมดไม่มีการลี้ลับแม้แต่น้อยหนึ่งแน่น้อยหนึ่งเลยขมูเพื่อนถ้าอยากเห็นพระที่ทรงมรรคทรงผลนิพพานภายในใจเราได้ยินตั้งแต่ชื่อได้ยินแต่ข่าวแต่ข่าวทั้งพูดในข้างพุทธการองค์นั้นสำเร็จมรรคผลดูที่นั่นองค์นั้นสำเร็จโสดาองค์นั้นสำเร็จสกิทาคามนั้นสำเร็จอรหัตละหันอยู่ที่เขาลูกนั้นอยู่ป่านั้นอยู่ในถ้ำนั้นถ้ำนี้องค์นั้นออกมาจากสกุลนั้นองค์นี้ออกมาจากสกุลพระชามหากษัตริย์เศรษฐีพลเมืองพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาออกมาแล้วสำเร็จมรรคผลนิพพานเหมือนกับท่านมาตักเอาความจริงท่านทำแทบตายด้วยกันนั่นเนี่ยเราไม่เห็นประโยชน์แห่งความเพียรน้องท่านด้วยกันนั่นเนี่ยเราไม่เห็นประโยชน์แห่งความเพียรน้องท่านเราไปมองตั้งแต่ต้นไม้ที่ดอก

สมถะแล้วก็พิจารณาที่มีแต่ปุ๋ยเท่านั้นที่จะหล่อเลี้ยงมรรคผลนิพพานปรากฏขึ้นภายในจิตใจเห็นแต่ข่าวแต่เฉยข่าวเราไม่ได้ยินเลยจะว่าไงทรงผ้าเหลืองไว้เปล่าศีลก็ดีแต่ชื่อว่าศีลมันเป็นข้อหนักแน่นภายในใจเลยสมาธิก็หาความหนักแน่นหาความสงบร่มเย็นเป็นถูกไม่ได้แล้วทำไงมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นได้ยังไงมรรคหมายว่าทางดำเนินที่ถูกต้องแล้วมาว่ามรรคขั้นใดผลก็คือว่าสิ่งที่ยอมรับกันแล้วจากมรรคคือเหตุในปฏิบัติมาถึงขนาดนี้แล้วเป็นลำดับๆจนกระทั่งถึงอรหัตผลพ้นไปจากมรรคปฏิปทานี้ไม่ได้เลยให้พากันปฏิบัติอย่าไปคำนึงคำนวณคาดโน้นคาดนี้ว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนที่ไหนทุกมันอยู่ที่ไหนเวลานี้ทุกซึ่งเป็นตัวผลนั่นเกิดขึ้นจากกิเลสมันผุดขึ้นมามันอยู่ที่ไหนกิเลสมันก็อยู่ที่นั่นเองมันผุดขึ้นมาที่นั่นผุดขึ้นมาที่ดวงใจค้นลงไปที่ตรงนี้ไปก็เป็นตายก็ตายถึงคราวที่จะมอบกันเอากันเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วฟาดกันลงไปอย่าถอยหลังนั่นเรียกชื่อว่าลูกศิษย์ตถาคตมันมีอันใดที่จะเลิศในโลกนี้ยิ่งกว่าจิตที่ต่อสู้กับกิเลสด้วยปัญญาแล้วได้จิตเป็นมหาสมบัติบริสุทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจที่นี่ชมไปจนอนันตกาลไม่ต้องมายุ่งเหยิงวุ่นวายอีกแล้วงานนี้แม้จะเป็นงานหนักก็มีเวลาที่จะยุติกันได้ไม่เหมือนงานทางโลกโลกนี่โอ้ยใครเกิดมาก็ทำอยู่งั้นแหละตั้งแต่เล็กจนโตจนกระทั่งตายไปแล้วงานก็ยังไม่ว่างตายจากงานจากการไปส่วนงานอันนี้เอาทำลงไปหนักขนาดไหนฟาดลงไปเวลาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเลิกแล้วกันจริงๆไม่มีกิเลสตัวใดที่จะมาก่อควรจิตใจให้เลยต้องทำงานเพื่อตอดถอนกิเลสนั้นอีกต่อไปได้ท่านจึงเรียกว่ามุสิตังพรหมจริยังพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วนี่ท่านบอกพูดง่ายๆว่าจบงานแล้วงานเพื่อปราบปรามตอดถอนกิเลสนั้นจบสิ้นลงไปแล้วด้วยประโยชน์ความเพียรอันสุดท้ายอันนี้คือมหาสติปัญญามหาปัญญาตั้งกรณียังสิ่งที่ความเพียรที่ควรจะทำงานที่ควรจะทำได้ทำสำเร็จลุล่วงไปเรียบร้อยแล้วนาปรังอิสตายาติประชานาติจิตอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งกว่านี้งานอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีงานที่ยิ่งที่สุดทุกที่สุดลำบากที่สุดก็คืองานอันนี้ผลที่เลิศที่สุดก็คือผลอันนี้นะลงตรงนี้ผูกระยะในอาทิตย์ตะปริยาสุดก็มีอนัตตลักษณะสุดก็มีในธรรมจักรกับวัตตนสูตรก็มีท่านพูดถึงเรื่องผลต้นท่านก็พูดถึงเรื่องเหตุเช่นธรรมจักรกับวัตตนสูตรที่ดังควบปัญญาพิเครดูข้างอริยสัจจังชาติไปดูข้าชราไปดูข้าเนี่ยต้นเหตุทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรมันก็บอกไว้เวลาเกิดทุกข์เวลาเกิดพบกับชาติของเราทุกข์มันก็เป็นทุกข์ชาติดูขาจนเกิดก็เป็นทุกข์ชราก็เป็นทุกข์มานำไปดูขังเวลาจะตายก็เป็นทุกข์เราบอกเนี่ยทุกขังท่านบอกเป็นอย่างนี้นี่ท่านบอกตั้งแต่เพียงร่างกายนั่นนะความเป็นทุกข์ใจซึ่งแนบอยู่ในนั้นท่านอธิบายแต่ให้พึงทราบว่าใจนั่นแหละเป็นตัวกวนกวายที่สุดเลยในขณะคนจะตายไม่มีสติสตังยับยั้งไว้แล้วเป็นบ้าไปเลยเพราะความทุกข์มันเหนือบ่ากว่าแรงเหนือสติเกินกว่าสติปัญญาที่จะตามทันจิตในเวลานั้นที่จะต้านทานทุกข์ได้ท่านจึงเรียกว่าชาติปิยุขาชราปิยุขาวนำปิยุขังสรุปความแล้วทั้งจิตเตนะปัญจุปาลนะขันธาดูข้างทั้งเมื่อสรุปความลงแล้วก็คือขันธ์ทั้งห้าเป็นกองทุกข์ขันธ์ทั้งห้าถึงมีจะมีอะไรก็รูปขันธ์เป็นสำคัญเวทนาขันธ์แสดงตัวขึ้นมาต่อไปก็เหมือนกันถึงหนึ่งสมุทัยก็ญาณังตถาปุโนภูการานุราคะสหกตาตตะตตราทินันดีนี่นี่ตัวผิดทุกข์ขึ้นมาการมาตัณหาภาวะตัณหายิปวัตตัณหาไปมันสัมผัสมันก็บอกแล้วที่สามนิโรธโยตัสสายิวัตตัณหายาเสสวิรากะยิรากะนิโรธามิโรมิโรมิราโคจากโคปนิสุโกมุตติอนาลโยตัดไปหมดกิเลสประเภททั้งสามนี้ตัดเอาหมดเป็นอนาลโยหาความอะไรไม่ได้นี่นิโรธมากกับเสยดังคืออะไร

ท่านก็บอกแล้วทำไมถึงมาท่านก็โปรดจนกระทั่งสมาธินี่เครื่องมือปราบกิเลสนะท่านบอกไว้เป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนในอริยสัจหรือว่าในธรรมจักรกับพระนาสูตรธรรมะก็อย่างนั้นแต่วิธีการที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนี้เราจะปฏิบัติยังไงก็อย่างที่อธิบายให้ฟังนี้ค้นลงไปให้มันเห็นเรื่องความทุกข์นั้นมันจะทุกข์มากน้อยเพียงไรขอให้เล็งความจริงอย่าเล็งถึงเรื่องทุกข์ว่าเป็นทุกข์ต่อเรามากน้อยอย่างนั้นจะไม่เข้าใจในวิธีการพิจารณาทุกข์ให้เห็นความจริงทั้งตัวสมุทัยคือความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดที่จะทำให้ทุกข์กำเริบรุนแรงขึ้นมาแล้วจะเกิดความท้อถอยเพราะสติปัญญาไม่ทันค้นตามความจริงมันลงไปทุกข์นี้มากน้อยเพียงไรก็เห็นตามความจริงของทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรมันอาศัยกายเกิดขึ้นเหมือนกับว่ากายนี้เป็นเชื้อไฟอย่างฟืนเป็นเชื้อไฟไฟเหมือนลุกไหม้ฟืนนั้นแล้วแสดงเปลวออกมาความร้อนออกมาเป็นทุกขเวทนาเอาปัญญาพิจารณาสอนมันเห็นทุกแง่ทุกมุมดูให้มันเห็นชัดว่าอะไรเป็นทุกข์เนื้อหรือหนังหรือเอ็นหรือกระดูกหรือส่วนใดเป็นทุกข์ดูให้มันเห็นชัดเจนแล้วแยกมาดูตัวทุกข์อีกทุกข์มันเป็นรูปลักษณะอย่างไรมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปลักษณะหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นมันเป็นรูปเป็นลักษณะสีสันมันนะมันผิดกันคนละอย่างละอย่างแยกดูให้ดีถ้ามันเห็นชัดแยกกายแยกเวทนาให้เห็นชัดอย่างนี้แล้วใครเป็นคนไปสำคัญมันหมายไปยึดมันสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่วันเกิดมาตายแล้วเอาไปเผาไฟก็แล้วเอาไปฝังดินก็แล้วมันไม่เห็นร้องเห็นครางอะไรเพราะตัวทุกข์ไม่มีเนื่องจากปิดไม่มีแต่อาการอันนี้มันเกิดขึ้นจากจิตทุกขเวทนาเมื่อจิตพิจารณารู้อาการของตัวเองแล้วมันก็ปล่อยจิตหลงอาการของตัวเองนะพอเข้าใจแล้วมันก็หดตัวเข้ามากายก็เป็นกายเป็นความจริงอันหนึ่งเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นต้นก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตก็เป็นความจริงอันหนึ่งด้วยการพิจารณาชอบแล้วโดยทางปัญญานี่ต่างอันต่างจริงเข้าทำลายอะไรกันไม่ได้ที่ถึงทุกจนขนาดที่แบบมันจะแตกไปในขณะนั้นก็ตามจิตก็ไม่หวั่นเพราะต่างงานต่างจริงแล้วไม่กระทบกันนี่เราจริงด้วยปัญญาจริงอย่างนี้นี่ท่านว่ามัชฌิมาปฏิปทาแล้วทุกข์ก็ดับไปทุกข์ทางใจดับไปส่วนทุกข์ทางร่างกายมันจะดับไปก็เป็นเรื่องของมันมันไม่ดับมันก็มีอยู่ตามความจริงของมันส่วนทุกข์ที่เกิดขึ้นจากสมุทัยนี่ดับเช่นสัญญาอารมณ์ความสำคัญมันหมายว่าทุกข์เป็นอยู่ที่นั่นที่นี่นี่ดับทุกข์ทางใจก็ดับเพราะอำนาจของปัญญาเห็นพิจารณาอย่างนี้เวลาพิจารณาให้มันเห็นตามความจริงนั่นมันจะเป็นขนาดไหนอย่าไปกลัวตายความตายก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งอะไรตายโพสหาเรื่องความตายอีกนะดินน้ำลงไปเวลาแตกลงไปอยู่ในร่างกายเรานี่คือดินน้ำลงไปประชุมกันเวลาแตกไปแล้วน้ำไปเป็นน้ำลมไปลมไปเป็นไฟใจก็เป็นใจยิ่งเด่นยิ่งชัดขึ้นมาแล้วใจมันตายแล้วดินน้ำลงไปมันก็ไม่เห็นตายสลายจากความผสมนี้ลงไปก็ไปสู่ท่าเดิมของเขานี่มันโกหกกันแน่พอเข้าใจถึงใจแล้วเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหนี่มันโกหกกันนะพูดให้มันถึงใจความจริงก็ไม่มีใครโกหกใครแล้วก็พูดด้วยความรุ่งหลงสำคัญทั้งตนด้วยกันทั้งนั้นแหละมันมีเจตนาที่จะโกหกกันแต่เวลาเราพิจารณาไปเห็นความจริงอย่างประจักษ์ในใจแล้วมันอุทานขึ้นมาภายในจิตโอ้โหนี่มันโกหกกันตัวตาตัวอะไรมันตัวลมตัวแรงนี่หลังเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วอาจจะตายก็ตายนะความจริงมันอยู่กับหัวใจนี่แล้วอะไรจะตายก็ตายหัวใจมันไม่ตายมันยิ่งรู้ชัดนะจนรู้ชัดเจนขึ้นมาอาหารท่าทางที่เดียวเราได้ปฏิบัติแล้วถึงสามารถพูดให้หมู่เพื่อนฟังอย่างเต็มหัวใจเต็มปากด้วยเพราะเคยพิจารณาแล้วเวลามันรอบมันรอบจริงๆเมื่อมันได้รอบถึงขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรที่จะอัศจรรย์เท่าสิกายก็เป็นกายเวทนาก็เป็นเวทนาเอามันจะดับก็ดับไปเวทนาทางร่างกายมันไม่ดับมันก็อยู่ที่นั่นไม่สามารถที่จะเข้าแทรกถึงจิตใจได้เลยจิตก็เป็นความจริงอันหนึ่งเวทนาเป็นความจริงหนึ่งกายเป็นความจริงอันหนึ่งต่างอันต่างจริงต่างอันก็ไม่กระทบกันเพราะต่างอันต่างจริงประการหนึ่งประการหนึ่งเวทนามันก็ดับของมันไปจิตก็ระงับการคิดการปรุงอะไรอยู่เป็นเอกเทศของตนโดยความอัศจรรย์ในตัวเองและอาถรรพ์ด้วยในขณะนั้นสง่าผ่าเผยเต็มที่เพราะจิตได้ถึงความจริงด้วยปัญญาต้องมีความสง่าผ่าเผยมีความกล้าหาญถอนขึ้นมาแล้วก็ยังมีความกระหึ่มยิ่งย่องตลอดเวลา
นี่อำนาจของปัญญาทำให้เกิดความกล้าหาญชาญชัยได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติที่ได้เห็นความจริงแล้วจึงไม่ถอยหลังตายก็ตายเถอะนั่นพ่อความตายได้พิจารณาแล้วอย่างนอกพ่อหนึ่งความตายเป็นของจริงตามหลักธรรมชาติสองความตายมันมีอยู่ที่ไหนวะจิตมีกับชาติที่ไหนจิตผู้ที่กลัวตายกลัวตายมันไม่เห็นตายนี่นะมันยิ่งรู้ยิ่งเด่นมันตายได้อย่างไรรู้ชัดอย่างนี้เพียงเท่านี้ก็ได้หลักถ้าลงเราพิจารณาได้หลักสักวันหนึ่งเท่านั้นที่นี่จะอาถานเต็มที่ทีเดียวเรื่องความตายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวความจริงที่ประจักษ์ด้วยปัญญานั้นเป็นเรื่องใหญ่โตมากมีความอาถานมากมีความสง่าผ่าเผยมากทีเดียวถึงเวลาเป็นจะเป็นจะตายนี่ก็ไม่สะทกสะท้านนี่เป็นหลักปัจจุบันที่เป็นสักขีพยานกันด้วยการพิจารณาเห็นท่านแล้วเวลานี้เวลาตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะมันก็เวทนาเรื่องเดิมเวทนาเหล่านี้นะที่จะดอหรือที่จะอยู่เวลานี้เราได้พิจารณาแล้วรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาทั้งหลายมันจึงไม่สะทกสะท้านขณะที่จะหมดลมหายใจมันก็ไม่สะทกสะท้านหมดเพราะไม่ตื่นเมื่อมันจริงก็มันไม่ตื่นตื่นเต้นไม่ตกใจเสียอกเสียใจถ้าจิตมันล้มเลยพิจารณาแบบนั้นแล้วต้องได้หลักได้ฐานภายในจิตใจแล้วก้าวหน้าเมื่อมีหลักเกณฑ์แล้วมันต้องมีความอาถรรพ์ร่าเริงขมักขม้นเข้มแข็งต่อความภาคความเพียรเอาที่เอาให้เห็นคือของจริงนี่อยู่กับทุกคนนี่เราไม่จะเป็นคนอาภัพนอกจากความขี้เกียจมันทำให้เราอาภัพสมาธิมันก็ไม่ปรากฏเพราะความขี้เกียจเหยียบย่ำทำลายเอาไว้ทำลายสมาธิเกิดไม่ได้สั่งสมความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาความหนักเอาเบาสู้เป็นก็เป็นตายก็ตายพลาดเข้าไปอยู่ดีสมาธิมันจะทนได้หรือจะเป็นสมาธิประเภทใดขอให้รู้กับใจเราเถอะอย่าไปคาดไปหมายนะเรื่องจิตสงบสงบแบบไหนมันจะรู้ในตัวของเราเองนี่ความคาดหมายไม่เกิดประโยชน์แต่สิ่งที่ประจักษ์กับตนด้วยความเพียรของตนซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดสมาธินี้เราจะรู้เองทั้งตัวเหตุคือการดำเนินทั้งผลที่ประจักษ์ในเวลานั้นสงบแบบไหนมั่งฮะมันรู้ได้ชัดไม่ต้องถามใครนิสัยเราเป็นอย่างนี้รู้อย่างนี้พอใจกับความเป็นอย่างนี้ของเรามันรู้นี้คือจิตเป็นสมาธิของเราเป็นอย่างนี้เองตามนิสัยของเรานานท่านก็เล่งเข้าไปเล่งเข้าไปพิจารณาได้ที่มันเป็นข้าศึกต่อธรรมให้รีบสลัดปัดทิ้งอย่าไปเสียดายจึงชื่อว่าเป็นนักต่อสู้เราเป็นผู้รักเป็นผู้สงวนจิตใจคือสงวนธรรมนั่นเองเอาให้ดีเอาให้จริงจังตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เด็ดทรงมากทรงผลเวลาตายก็ให้ตายอย่างแบบสง่าผ่าเผยแบบไม่ขาดทุนศูนย์ดอกไปไหนไม่มีแต่เรื่องร่างกายชราลงไปธรรมดาจิตใจที่สลัดปัดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วจะพักห่วงอันไรอันนาลโยจะถี่หายห่วงจะถี่ไปสัพพะทิเสือสันนิพพานยังต้องรับผิดชอบในขันจิตหลุดพ้นแล้วก็ยังต้องรับผิดชอบพาอยู่พากินพาหลับพานอนพายืนพาเดินพาขับพาถ่ายยุ่งถึงแต่เรื่องถาดเรื่องขันอยู่ตลอดเวลาแม้จิตใจจะมายึดมั่นถือมั่นแต่ความรับผิดชอบซึ่งเป็นสัญชาตญาณของจิตที่มีอยู่ด้วยกันระหว่างการกับจิตมันก็ต้องในปฏิบัติไปอย่างนั้นเลยพอมันถึงการของมันแล้วก็สลัดทั่วลงไปเลยสบายเสียทีเป็นตั้งแต่นี้ต่อไปอนุปาทิเสสนิพพานเป็นอันว่าสิ้นกันกับเรื่องสมมุติตั้งแต่บัดนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเรื่องสถานที่ร่ำเวลาอากาลิโกฟังแต่ว่ามันถึงอากาลิกจิตอากาลิกธรรมก็หมายถึงใจที่บริสุทธิ์นั่นเองเอาละเอานี้ก่อนท่านปัญญาที่บ้านพูดรู้แล้วรู้สึกว่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เอาหนังสืออะไรมาฮะแล้วอยู่ที่ไหนล่ะศาสนาเวลานี้ฮะก็ถามว่าศาสนาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความขี้เกียจภาวนาเหรอมันน่าถามเหลือเกินศาสนาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความขี้เกียจขี้เกียจภาวนาท่านท่านนั่นแหละเข้าใจแล้วที่นี่ถามศาสนาถามใครถามผู้อ่านแล้วพออ่านปั๊บศาสนาที่ชี้ขึ้นมาตรงนี้มันอยู่ที่ที่นี่มีอะไรมีแต่คิดความขี้เกียจภาวนาเนี่ยก็หมดศาสนาแล้วเราไปเห็นแต่ศาสนาอยู่ในคัมภีร์คนนักพวกชาวพุทธเรานี่เข้าใจว่าส่วนมากต่อมากนะเพราะสักแต่ว่านับถือตามปู่ย่าตายายมาเฉยไม่ได้หาความจริงตามหลักศาสนาโดยแท้ศาสนามีแต่ความจริงล้วนๆแต่ผู้นับถือศาสนาก็กิเลสก็ขึ้นอยู่บนหลังนี่มาเต็มหมดกิเลสนับถือศาสนาก็สักแต่ว่านั่นเห็นไหมกิเลสมันว่าสักแต่ว่าไม่ได้ศาสนาก็ไปอยู่ในตู้ในหีบคัมภีร์ใบลานไปอยู่กับพระกับเนนกับวัดวาวาดไปหมดไม่อยู่กับตัวของบุคคลเลยทีนี้พระเนนก็อีกแหละศาสนาอยู่ไหนอีกต่างคนต่างฝ่ายคว้าหาหลักความจริงมันไม่มีเพราะหาตามเรื่องของกิเลสที่พระหลอกลวงมันก็ไปแต่ความเหลวไหลเลยสิหาความจริงไม่ได้ในคัมภีร์ท่านชี้มาว่าไงคัมภีร์ทุกบททุกบาทชี้เข้ามาที่นี่ที่ใจกายวาจานะชี้เข้ามาตรงนี้ทั้งนั้นเพราะตัวนี้เป็นตัวต้นเหตุสำคัญหัวใจเราว่าศาสนาอยู่ในคัมภีร์นู่นไม่ได้คิดว่าอยู่ที่นี่คำต่างสอนสอนเข้ามาที่นี่ให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญสิ่งนี้เป็นของมีอยู่แล้วโดนมนุษย์โดนสัตว์นั่นแหละไม่โดนใครแหละสิ่งนี้ส่วนมากมักชั่วละโดนชั่วกับทุกโดนอยู่ตลอดเวลานั่นท่านสอนท่านบอกให้ละระวังนั่นดีก็คือความดีเราทำก็ได้ของดีมาจากในตัวของเราเองท่านสอนมาที่นี่ให้มนุษย์ทำทั้งสองอย่างคือการละก็เรียกว่าทำการละนี่การบำเพ็ญความดีก็เรียกว่าการบำเพ็ญความดีการละคือทำการละความชั่วไม่ให้มันเกิดมีขึ้นนั่นมาอีกแล้วนะมาอีกแล้วเอาแยกทางมาเข้ามาเชิญก็มาอีกแล้วมาทางด้านหรือมาทางนี้ก็ได้หรือมาทางนี้มาทางนี้เราเชิญมาทางนี้บ้างมาทางนี้เชิญมาทางนี้บ้างท่านมาแล้วมาเลยว่างแล้วเชิญมาทางด้านนี้ด้านนี้ทางนี้บ้างนี่บ้างทางด้านนี้บ้างขยายกันนี่เข้ามาทางด้านนี้มานี่เลยนี่เอานั่งไหนนั่งเลยศาลาหลังนี้เป็นศาลารับแขกรับคนรับพระรับเนนรับหมดทุกอย่างแหละแม่จะสุดไอ้ตูดมันก็ขึ้นมารับหมดเป็นต้องไอ้ตูดมันขึ้นมานี่เดี๋ยวมันขึ้นมาอ้วนอ้วนเปี้ยนเปี้ยนเปี้ยนพวกนี้พวกอิสระหมาเหล่านี้ไม่เคยถูกตีถูกเปี้ยนเลยเคยไม่รู้จักกลัวฮะมาอีกแล้วนั่นกำลังหลังไหลมา9:05 น.เนี่ยไหนไหนเยอะเยอะเยอะท่านอยู่วันไหนฮะทางโน้นไม่มีนักปราชญ์เหรอคัมภีร์ก็อยู่กรุงเทพมันเต็มไปหมดประเดี๋ยว9 ประโยคหรือมี10 ประโยคเราก็ไม่รู้ด้วยนะเพราะนั่นเลยนู่นมาหาที่ว่างตรงไหนว่างนั่งเลยที่ไหนว่างนั่งเลยวันนี้ยังไม่เท่าวานนี้เมื่อวานนี้ล้นเวลาอันนี้ยังเบาบางหน่อย คะเราขยับมาทางนี้นี่ฉันยังไงแล้วยังเนี่ยทางนี้ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ก็ทอดกฐินกันหมดพอวันอาทิตย์ก็ไปแยกกันไปวัดนั้นวัดนี้วันโน้นวันนี้เรื่อยนี่จึงมีน้อยถ้าธรรมดานี่เต็มล้นศาลาล้นศาลาวันเสาร์อาทิตย์นี่ล้นศาลาเลยอ่ะแต่วันธรรมดามันก็ยังมากอยู่แล้วคนไม่ขาดบางคนเขามาเขาไม่รู้เขาไม่เคยเห็นคนมากเพราะว่าวัดนี้มีงานอะไรกันเขาถามคนที่ไม่มากมายนักนี่เราก็ไม่ทราบจะตอบว่ายังไงถ้าจะตอบตามหลักความจริงหรือคนมันไม่ชอบความจริงชอบแต่ปลอมๆจะตอบว่ายังไงเราก็ดูเถอะก็ว่างั้นแหละถ้าตอบตามความจริงตอบว่าไงวันนี้มีงานอะไรโอ้ไม่มีงานอะไรมีแต่งานกินก็จะว่างั้นก็เขามาให้กินก็เรื่องงานกินดิจะตอบงั้นมันก็คนเขาไม่อยากฟังใช่ไหมล่ะทั้งที่เป็นของจริงอย่างนั้นแหละเข้าใจไหมมันไม่มีงานอะไรเขาก็เอาต่างคนต่างมาไม่ได้เชื้อเชิญกันล่ะมาทำบุญทำกุศลให้ทานนี่คนนั่นมาคนนี้มาหลายคนต่อหลายคนมันก็มากคนที่เขาไม่เคยมาเห็นเขาก็โธ่วันนี้มีงานอะไรกันคนที่นี่มากมายนั่งหนาเราก็ไม่ทราบจะตอบว่าไงก็ดูเถอะเท่านั้นแหละตอบตามความจริงไม่ได้สมัยทุกวันนี้คนชอบแต่ของปลอมนะของจริงไม่ค่อยชอบถ้าเป็นของปลอมนี่หลอกกันหูต้มตุ๋นแหลกนี่ในหนังสือพิมพ์นี่มันก็ต้มกันเป็นล้านล้านนี่หนังสือนี่แสดงกิริยามารยาทของมนุษย์เราดูเอานี่แสดงมารยาทการประพฤติตัวของมนุษย์เราความประพฤติของมนุษย์เราส่วนมากมาอยู่ในหนังสือพิมพ์นี่มีแต่เลอะเทอะทั้งนั้นก็แสดงว่ามนุษย์เรานี่เลอะมากเลอะเทอะมากที่สุดอ่านดูเรื่องไหนมีแต่เรื่องฆ่าเรื่องฟันเรื่องต้มเรื่องตุ๋นเรื่องหลอกลวงไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่มีไปหมดทุกหย่อมหญ้าเลยเวลานี้ระบาดอยู่ในหนังสือพิมพ์นี่มีตั้งแต่เรื่องของมนุษย์มากต่อมากโถมนุษย์เรานี่นับวันหยาบขึ้นไปทุกทีเหลือมันอดคิดไม่ได้นะเพราะอ่านนี่ไม่ได้อ่านแบบโลกนี่อ่านหาความจริงจริงอ่านดูจุดสามีสาระสำคัญอย่างที่อ่านตะกี้นี่อ่านมาตรงไหนมีแต่เรื่องฆ่าเรื่องแกงเรื่องต้มเรื่องตุ๋นกันก็เลยเอานี่ออกมาพูดมารยาทของมนุษย์มันเต็มอยู่นี่หมดความประพฤติของมนุษย์จิตใจของมนุษย์อยู่นี่หมดเขามารวมแต่นี่เพียงเอกเทศนั้นนี่ไม่ได้มากอะไรนักเขาไปสอบแสวงหาที่ไหนพอได้เขาก็มาที่ไม่ได้นั้นมีมากขนาดไหนเราอย่ามาพูดเลยไอ้เพียงหนังสือพิมพ์นิดเดียวเท่ากำมือนี่เท่านั้นแหละที่มันเสียเลอะอยู่ทั่วประเทศนี้มันมากขนาดไหนแม้แต่ในเมืองไทยเรามีคนกี่ล้านคนมันก็แสดงความเลอะเทอะไปแบบเดียวกันหมดนี่แหละความไม่มีหลักมีเกณฑ์ความไม่มีศีลมีธรรมภายในจิตใจมันทำความเดือดร้อนให้แก่กันได้อย่างนี้พี่น้องทั้งหลายจงทราบเอาโทษของความชั่วมันเป็นอย่างนี้แต่เราก็ไม่เห็นโทษของมันนั่นสิถึงได้สั่งสมส่งเสริมมันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วขั้นส่งเสริมขึ้นมาแล้วมันก็มาทำลายมนุษย์เรานั่นแหละมันทำลายที่ไหนมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์คนเดียวคนที่ว่าทำลายแล้วก็ต้องไปทำลายคนอื่นทำลายตัวเองอยู่ในตัวมันก็ไม่รู้แล้วนอกจากนั้นก็ไปทำลายคนอื่นด้วยความชั่วของตัวเองเลยทำให้เสียไปหมดเลยหนังสือพิมพ์อ่านฉบับไหนฉบับไหนเรื่องใดมีแต่เรื่องความประพฤติเลี้ยวแหลกแหวกแนวของมนุษย์ทั้งนั้นทุกชั้นมีอยู่ในนี้หมดนี่สูงเท่าไหร่ยิ่งแสดงความหยาบลามกมากนี่อยู่ในนี่สูงเท่าไรต้มกันเป็นล้านๆเป็น10ล้านนี่บอกนี่พวกสูงๆว่างั้นน่ะเขานิยมเขาชมกันว่าสูงๆเขานิยมกันว่าสูงๆเพราะฉะนั้นการกระทำของมันถึงต่ำสุดทีเดียวเหลวแหลกไปหมดต้มกันเป็น10ล้านผู้ใหญ่ๆนั่นต้มกันไม่ใช่ธรรมดาเรานี่ระแบบฉบับของบ้านเมืองเราพิจารณาสิผู้ใหญ่น่าจะได้ของดีของดีมาแจกจ่ายประชาชนราษฎรที่อยู่ในความปกครองของตนเองตนเองเป็นแกนเป็นหลักเป็นใหญ่ของบ้านของเมืองแทนที่จะได้อันสิ่งดีมาเป็นปฏิตัวอย่างของประเทศชาติบ้านเมืองมันกลับได้แต่ความเหลวแหลกอย่างนี้มาแล้วจะให้บ้านเมืองมีความร่มเย็นจะได้ยังไงเช่นศาลาหลังนี้มันรั่วมุมนั้นเรามาอยู่มุมนี้ก็ได้รั่วมุมนั้นเรามาอยู่มุมนี้ก็ได้รั่วมุมนั้นเรามาอยู่โครงการนี้ก็ได้รั่วเสียโครงการนี้หมดเลย เลอะไปหมดนี่อยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่นี่แหละจุดใหญ่ก็อยู่ที่ผู้ปกครองบ้านเมืองนั่นแหละตรงจุดกลางอยู่ตรงนั้นแต่ตรงนั้นแหลกเหลวไปแล้วจะให้ประชาชนราษฎรมีความร่มเย็นเป็นถูกได้ยังไงการปกครองบ้านเมืองมันต้องถือหลักเกณฑ์ผู้ปกครองนั้นต้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้าเป็นบ้านเป็นเรือนก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเสาอะไรวางรากฐานอย่างมั่นคงก็คือต้นเสานั่นเป็นหลักฐานสำคัญนี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันรากฐานสำคัญมันก็คือผู้ใหญ่ที่ปกครองบ้านเมืองถ้าผู้ใหญ่ไม่ได้สนใจกับสิ่งกับธรรมแล้วมันก็สนใจไปทางหนึ่งเพราะจิตนี่อยู่เฉยๆไม่ได้ไม่ไปทางชั่วมันต้องเป็นไปทางดีไม่เกาะชั่วต้องเกาะดีส่วนมากก็เกาะชั่วทั้งนั้นแหละแล้วก็ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นมากมายเอานี่ขั้นนี้ก็ทำความชั่วไปแบบนี้ประพฤติตัวเหลวแหลกไปแบบนี้ขั้นนั้นไปแบบนั้นขั้นนั้นไปแบบนี้แต่ความเหลวแหลกแหวกแนวหาความดีไม่ได้มนุษย์เราเอาความเย็นเป็นร่มเย็นเป็นสุขมาจากที่ไหนเมื่อตรงไหนตรงไหนในวัยใดก็ดีมันเป็นแหลกไปตามๆกันหมดก็เรียกว่ามันหมดทั้งแผ่นดินไทยเราถ้ามาจะพากันตั้งใจสนใจในอัตในธรรมพวกเป็นน้ำดับไฟนี้แล้วยังไงก็ร้อนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆแล้วจะร้อนมากขึ้นไปกว่านี้อีกคนก็ไม่ได้สนใจทางด้านศีลธรรมว่าบาปว่าบุญว่าผิดว่าถูกดีชั่วแล้วไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นคนใดเลยเพราะเรื่องของธรรมเห็นใจกันแต่เรื่องของกิเลสไม่เห็นใจใครเห็นแต่ใจของเราอย่างเดียวเท่านั้นและต่างคนต่างเห็นแก่ตัวเองแล้วมันก็ทำความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ส่วนรวมได้มากมายไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้ดังที่กล่าวตะกี้เนี่ยเรื่องหนังสือพิมพ์เนี่ยประกาศมารยาทความประพฤติของมนุษย์เป็นยังไงออกนี่อ่านวันนี้มีแต่เรื่องเลอะๆเทอะๆทั้งนั้นไม่ปรากฏเป็นของดีเลยก็มีอันหนึ่งนี่ที่ว่าฤาษีดึงดำท่านมรณภาพนี่เป็นเรื่องคติธรรมดาด้วยพงธรรมสังเวชอันนี้เป็นธรรมจะอ่านแล้วฤาษีดึงดำมรณภาพแล้วท่านก็ทำประโยชน์ให้โลกตามกำลังความสามารถของท่านแล้วนี่ได้ทราบว่าท่านมรณภาพไปเสียแล้วนี่คนผู้มีอัตมีธรรมก็จะได้พินิจพิจารณาสลดสังเวชตรงธรรมสังเวชตรงอนิจจังทุกขังอนัตตาน้อมเข้ามาใส่ตนให้รู้ว่าเรานี่ก็วันหนึ่งจนได้เราจะเป็นเศรษฐีก็ตามมหาเศรษฐีก็ตามความรู้ขนาดไหนก็ตามนะเราจะต้องเป็นอย่างนี้วันหนึ่งจนได้นี่เรียกว่าโอปัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวเองแล้วก็ได้คติเครื่องสอนใจและไม่ลืมตัวเมื่อคนเราระลึกถึงความตายวันหนึ่งอย่างน้อยขอให้ได้สัก5ครั้งเถอะเรื่องความชั่วนี่มันจะลดตัวลงไปโดยลำดับๆเพราะมีเบรกห้ามล้อรถมันวิ่งอย่างรุนแรงนี่ไม่มีเบรกนี่ลงคลองเลยจมทั้งรถทั้งคนนี่ถ้ามีมรณสตินี่มันจะตายนะนี่นะว่างั้นวันหนึ่งจะตายแน่ๆนะจะไม่ตายเหลือนี่จะอยู่ข้ามฟ้าเหลือเมื่อเราอยู่ข้ามฟ้าไม่ได้จะตายเหมือนเขาแล้วยังไงเราก็ต้องรู้สึกตัวทำความดีนี่แหละคนเรามีสตินี่จึงว่าเป็นคติเรื่องมรณภาพของท่านฤาษีเดียงดำวันนี้มีนี่นอกจากนั้นมีแต่อย่างว่านะโอ้ทุเรศนะอย่างเรื่องกามนี่ก็เหมือนกันโอ้นี่มีนี่มันพิลึกพิลั่นเหลือเกินนะเรื่องกามราคะนี่นะตัวนี้ตัวออกหน้าออกตาออกสนามรบออกไปทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านแม้ในวัดก็มันก็แหลกไปหมดเหมือนกันอย่าว่าแต่ข้างนอกนั่นเลยเพราะกิเลสมันไม่ได้บวชแต่คนกิเลสมันไม่บวชดีไม่ดีเวลาเราบวชเอ๊ะถ้าห้างพันเตมันหัวเราไอ้บวชไปเถอะไอ้หัวร้อนมันจะว่างั้นบวชไปแล้วมันขยำคอสิเพราะเราบวชไปแล้วไม่สังรวมไม่ระมัดระวังไม่มีหิริอุตตปะไม่สังรวมในสิกขาบทวินัยของตนกิเลสมันก็สนุกเหยียบย่ำทำลายเอานั่นกิเลสมันไม่ได้บวชนี่ทำลายได้หมดเราเอาความจริงมาพูดผิดไปที่ไหนดูหัวใจเราก็รู้บวชแล้วเป็นยังไงความโลภความโกรธความหลงมันเป็นยังไงมีในหัวใจของเราราคะตัณหามีในหัวใจผ้าไหมถ้ายังมีอยู่นั่นแหละตัวมารมันมีอยู่นั่นคอยจะขยับขยำเราอยู่นี่เราเรียกว่าตัวมารมันอยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมเข้าเป็นเครื่องบังคับกันเป็นแก้ไขดัดแปลงกันพินิจพิจารณากันแก้ไขกันตลอดระมัดระวังเสมอนี่ชื่อว่าเป็นผู้บวชเพื่อจะกำจัดสังหารพวกที่เป็นภัยทั้งหลายภายในจิตใจทางภายนอกก็เหมือนกันประชาชนญาติโยมก็ต่างคนต่างมีศีลมีธรรมมีแบบมีฉบับอันดีถูกต้องดีงามไปประพฤติปฏิบัติบ้างสิอะไรก็มีแต่ความอยากนั้นมันเป็นฟืนเป็นไฟมันเป็นความอยากออกมาจากกิเลสไม่ใช่เป็นของดีออกมาทางไหนก็ตามโลภะมันก็เป็นไฟเสียโทสะก็เป็นไฟเสีย เรื่องราคะตัณหาก็เป็นไฟเสียนั่นมันมีแต่ไฟมันไฟเผาไหนมันออกมาจากหัวใจผู้โลภผู้โกรธผู้รักใคร่ชอบใจเนี่ยราคะตัณหามันอยู่ที่หัวใจเรามันก็เผาที่หัวใจเรานี่แล้วก็ดันตัวของเรามาให้เคลื่อนไหวในทางที่ไม่ดีไม่งามเลี้ยวแหลกแหวกแนวไปด้วยอำนาจแห่งความผลักดันของมันนั่นแหละเมื่อมันรุนแรงเพราะมีการระมัดระวังรักษากันก็เสียได้คำมันเมื่อมีธรรมแล้วมันแก้กันได้นะไม่มีอะไรที่กิเลสจะกลัวในโลกนี้มีธรรมเท่านั้นสามแดนโลกธาตุนี้เป็นอำนาจของกิเลสที่ครอบอยู่หมดเลยไม่ว่าจะจิตวิญญาณดวงใดก็ตามกิเลสครอบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้จะเอาอะไรมาต่อสู้กิเลสไม่มีทางนอกจากธรรมเท่านั้นถ้าธรรมแล้วกิเลสกลัวกิเลสหมอบท่านยิ่งเรียกว่า

โลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกเหนือกิเลสนั่นเองจึงปราบกิเลสได้อยู่ถ้าปราบกิเลสไม่อยู่อยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ไม่ได้เลยพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายที่ว่าสรณังคัจฉามิพวกเราเนี่ยท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้นี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องปราบตามกิเลสอันจริงได้หมดจากใจแล้วก็ประกาศกลางวันขึ้นมาพวกเราทั้งหลายทราบวิธีการชำระความชั่วช้าละมกซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้นั้นด้วยน้ำคืออะไรคือธรรมนั่นให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีกิริยามารยาทอันดีงามมีความถูกต้องดีงามเป็นเครื่องดำเนินเรื่องความอยากความทะเยอทะยานนั่นให้ผลักให้แก้ให้ไขกันเรื่อยๆยังไงมันก็มีอยู่ในหัวใจเรานั่นแหละเรื่องอันนี้มันมีอยู่เชื่องมันมีอยู่ในใจแล้วมันต้องแสดงมาเรื่อยต้องระงับดับมันเรื่อยถ้ายังดับไม่ได้หมดก็พยายามบังคับให้มันอยู่ในกรอบของศีลของธรรมจะพอเป็นความดีงามอยู่สงบร่มเย็นด้วยกันเรื่องของธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าปราศจากธรรมเสียตอนนั้นใครจะเอาอะไรมาอวดในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์ได้ไม่มีใครดับได้เรื่องความทุกข์นอกจากธรรมตอนนั้นถ้าใครมีธรรมคนนั้นดับได้ดับมากดับน้อยดับได้ด้วยธรรมธรรมมีมากดับจนสนิทไม่มีอะไรเหลือเลยภายในใจเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่มีทุกข์ทางใจตั้งแต่วันตรัสรู้ปึ๋งขึ้นมาทีเดียวเท่านั้นไม่ต้องซ้ำชาติเสร็จหมดกิเลสตามกุศลไม่ทันน่ะมันตายเรียบวุฒหมดเลยตรัสรู้ปึ๋งขึ้นมาทีเดียวพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่ต้องซ้ำเรียกว่าตายเรียบตายไม่ฟื้นอกุปะหาความกำเริบขึ้นมาเป็นพิษเป็นภัยต่อสัตว์โลกต่อใจตรงนั้นอีกไม่ได้แล้วนี่เรียกว่ากิเลสตายเนี่ยดับกิเลสดับงั้นเมื่อเรายังดับมันไม่ได้เราก็ต้องพยายามให้มันอยู่ในกรอบของศีลของธรรมเช่นพวกบุกเต่าล้านเหรียญผัวเมียกันก็ให้อยู่ในกรอบของใครของเราสินี่อะไรมันเพ่นผ่านเพ่นผ่านมีผัวมีเมียแล้วก็เหมือนไม่มีเหมือนสุนัขเดือน9เดือน12วิ่งว่อนว่านเห็นผู้หญิงไม่ได้เห็นผู้ชายไม่ได้วิ่งว่อนหากันเหมือนหมาดูสิน่ะมนุษย์แต่แท้ไปเป็นหมามันน่าดูไหมมันไม่น่าดูเพราะมนุษย์มีความฉลาดก่อโลกเป็นผู้ควรจะนำธรรมเข้าไปประดับใจให้เป็นความสวยงามได้แต่ไม่สามารถที่จะทำได้แล้วยิ่งเลวกว่าสัตว์พระบีจะไม่เรียกว่าเลวกว่าสัตว์ได้ยังไงเห็นมันทุกวันนี้จุนจ้านจุนจ้านมีแต่โรงราคะโรงตันหาอยู่วัดที่ไหนที่ไหนมีหมดเนี่ยฟุ้งเฟ้อนี่แหละเครื่องเสริมไฟแต่เราก็บ่นว่ามันทุกมันทุกก็ไม่ทุกยังไงเสริมไฟมันเข้าไปเรื่อยส่งเปลวขึ้นเป็นเมฆจะไม่มันร้อนยังไงได้ไฟเป็นของร้อนอยู่แล้วนี่ราคะตันหาท่านก็บอกเป็นของร้อนอยู่แล้วราคะขี้หมายความว่าไงท่านกับไฟคือราคะตันหาเองเมื่อรักษามันไม่ได้มันก็ต้องเป็นฟืนเป็นไฟรักษาอยู่ในกรอบได้มันก็เป็นความสุขจึงเรียกว่าท่านว่ากามคุณคือคุณของการเพืออะไรให้ใช้มันให้อยู่ในเงื้อมือของเราเช่นยกตัวอย่างไฟเราละมันไม่ได้เพราะไฟเป็นของจำเป็นแต่ไฟนั่นแหละมันเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงต่อโลกก็คือไฟถ้ารักษาไม่ได้ไฟนี่ไหม้แหลกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแม้แต่เหล็กมันก็เผาได้สบายสบายนั่นแล้วทำไงมันถึงจะเป็นประโยชน์ก็อย่างที่พวกเรารักษาต่างคนต่างรักษาใช้อยู่ในบ้านใดเรือนใดใครเป็นผู้ปกครองรักษาในขอบเขตใดที่มีไฟเป็นผู้รักษานั้นยังเข้มงวดกวดขันก็ใช้ได้หุงต้มแกงใช้แสงสว่างทั่วบ้านทั่วเมืองเรานี่ก็เพราะการรักษามันก็เป็นประโยชน์ไฟนี่ถ้าปล่อยให้มันเผาบ้านก็แหลกหมดอันนี้ก็เหมือนการมากามากิเลสนี่ก็เหมือนกันให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมผัวให้เป็นผัวเมียให้เป็นเมียให้รู้จักผัวเมียของตัวเองให้รู้จักขอบเขตนั่นลูกเขานี่หลานเราต่างคนต่างไม่ข้ามเขตแดนซึ่งกันและกันแล้วเรียกว่าเป็นผู้รักษาไฟนี่เมื่อรักษาได้อย่างนี้ก็กามคุณความสงบของใจก็มีขึ้นผัวเมียก็ตายใจกันได้อยู่ด้วยกันสบายฝากเป็นฝากตายซื่อสัตย์สุจริตต่อกันได้ไปไหนก็ไปสะดวกสบายไม่มีอะไรที่จะมาเกิดความระแวงแคลงใจให้เกิดความทุกข์ร้อนภายในจิตใจนั่นนี่เพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติตัวของเราให้ถูกต้องคือรักษาไฟอันนี้ให้อยู่ในกรอบแล้วมันก็เป็นคุณขึ้นมาเรียกว่ากามคุณนะคุณของกามนะเนี่ยคุณของกามเป็นอย่างนี้กามโทษเป็นยังไงอีกก็เคยเป็นอยู่แล้วส่วนมากมีแต่กามโทษนี่แหละโทษแห่งกามโทษแห่งกามนี่เต็มไปหมดทั่วบ้านทั่วเมืองกามคุณไม่ค่อยมีถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามศีลตามพระพุทธเจ้าหากปฏิบัติตามนี้แล้วกามคุณต้องเด่นเอาดูที่ในครอบครัวนี่มีร้อยครอบครัวนะในบ้านนี่มีร้อยครอบครัวครอบครัวนี้มีศีลธรรมข้อนี้ครอบครัวนั่นมีศีลธรรมเพียง5ครอบครัวนี่5ครอบครัวนี่ต่างจาก95ครอบครัวเป็นไหนนอกนั้นเป็นฟืนเป็นไฟเดือดร้อนไปหมดเลย5ครอบครัวนี้จะอยู่เย็นเป็นสุขแสนสบาย
นี่เห็นไหมคุณค่าของศาสนาเรายังไม่รู้ประจักษ์อยู่ในเราไม่ได้รักษามันก็ไม่รู้ประจักษ์สิถ้ารักษาแล้วมันก็เห็นประจักษ์ใจนี่จะไปหาโลกไหนอีกเรื่องความสุขความเจริญความสะดวกสบายหาได้ที่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติทำอยู่นี่แหละเป็นความสุขขึ้นในที่ใจของเรานี่เวลานี้มันเดือดร้อนมันไม่ได้ว่าคนมีคนจนนะไม่ว่าคนโง่คนฉลาดกิเลสมันเหยียบหัวไปได้ทั้งหมดนั่นแหละถ้ามันมีศีลธรรมเป็นเครื่องกั้นกลางกันไว้หรือต้านทานกันไว้แล้วแหลกด้วยกันใครจะอวดว่าใครเก่งอย่าอวดว่าเราเป็นเศรษฐีอย่าอวดว่าเราเป็นคนรู้คนฉลาดคลำไม่ได้เหนือกิเลสแล้วอย่าอวดว่างั้นเลยถ้ามีธรรมแล้วอวดได้เป็นทุกคนทุกคนจนข้าถึงจะจนก็ตามหัวใจของข้าไม่จนนั่นข้าไม่ได้จนในหัวใจหัวใจของข้ามีความสุขนั่นตรงนั้นน่ะตรงธรรมอยู่ตรงนั้นความทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นกิเลสก็อยู่ตรงนั้นกำจัดกันตรงนั้นบังคับกันไว้ตรงนั้นก็ผาสุขสบายเท่านั้นแหละวันนี้พี่น้องทั้งหลายมาจากที่ต่างๆมาฟังเทศหลวงตาบัวต้องขออภัยด้วยนะเทศตามหลักความจริงดังที่ว่าตะกี้นี้แหละเขามีงานกันเหลือมีงานหลายคนจังมากมายนะถ้าจะตอบตามความจริงมันก็ลำบากวันนี้พูดตามความจริงให้รู้ทันซะบ้างลำบากหรือไม่ลำบากแล้วแต่ท่านทั้งหลายจะพิจารณาเอาถ้าว่าธรรมนี่จะยังคงอยู่ในหัวใจของมนุษย์เราชาวพุทธแล้วความจริงเหล่านี้ก็ต้องเป็นธรรมทั้งนั้นเทศนี้ไม่ได้เทศเพื่อความเสียหายเทศเพื่อความแก้ความปวดความเปื้องในสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นภัยถึงเวลานี้และการกล่าวนี้เพื่อแก้ภัยเหล่านี้ทั้งนั้นจะเป็นความเสียหายไปไหนเป็นความหยาบโดนไปที่ไหนถ้าสิ่งการแสดงออกเพื่อแก้สิ่งลามกจกเปรตทั้งหลายเป็นความลามกแล้วศาสนาก็จะหมดในหัวใจของมนุษย์ชาวพุทธเราโดยไม่ต้องสงสัยเอาละเพียงเท่านี้ขอยุติเพียงเท่านี้นี่มาจะยังไงมาฟังเทศก็ได้ฟังนี่เห็นไหมล่ะงั้นแหละหลวงตาถ้าจะเทศก็เทศปึ้งปังไม่ต้องตั้งนะโมแล้วเวลาจบก็ไม่มีเอวังเทศมาตั้งนโมเวลาจะจบเอลามันเข้ากันได้เหรอมันก็ไม่เข้ากันได้สิแล้วตอนนี้ให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะถามณีโชติราโสยะถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอาลาที่นี่หายจะกลับก็กลับแล้วที่นี่หนังสือมาเองหนังสือนี่สำหรับแจกทานล้วนๆท่านผู้ใดยังไม่รับก็รับไปได้นี่หนังสือนี่แจกทานล้วนๆอาหารหนังสือชุดมาให้สักชุดหนึ่งเอาไปไว้ที่ห้องสมุดกระถูกนะถ้าเป็นชุดรวมยาวมากหนังสือชุดมาให้ถ้าต้องหนังสือชุดมีทั้งสอนพระทั้งสอนประชาชนทั่วไปมีครบรสทุกชาติถ้าอยากชอบอ่านเรื่องไหนก็อ่านเพื่อเข้าใจนี่เราแจกทั่วไปนี่เราจะเอาหนังสือให้ทั้งมาแจกนะครับไม่รับประโยชน์เขาอ่านแล้วเข้าใจเอามาหนึ่งชุดหนังสือสำหรับไว้ส่วนรวมอ่านเอาหนังสือมาหนึ่งชุดหนังสือจะเข้าห้องสมุดมาหนึ่งชุดหายุ่งมันก็ช้ามันมายุ่งนะทำพาให้เสียงขังกับชันหมากชันแหมสอนให้ขังเงินนั้นไม่ยอมรับมาหาชันหมากขังเคยขังนั่นแหละถ้าพาเขาขังอย่างนั้นเนี่ยเหมือนเป็นท่าเลยพอเป็นท่าเขาจะก็ต่อเรื่องที่ให้ขังนั่นขังนี่ขังขันไว้จ้า

ขอให้พี่น้องหลายตั้งอกตั้งใจและประกอบกับในระยะนี้4ปี5ปีมานี้หลวงตาได้ออกช่วยพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยนี้วัตถุคือสมบัติเงินทองก็ของอันนี้เป็นอันดับ2ของจิตใจต่างหากนะแต่เห็นวัตถุเป็นส่วนหยาบจึงยกขึ้นพูดก่อนเพราะเมืองไทยจะจมทั้งประเทศเกี่ยวกับเรื่องวัตถุความเป็นอยู่นี่แหละเราจึงต้องออกวันนี้ก่อนวัตถุช่วยชาติบ้านเมืองนับแต่ทองคำขึ้นมาอันดับที่สำคัญในการวิรับซึ่งจะแทรกกันไปกับด้านวัตถุนี่คือจิตใจของชาติไทยเราไม่ว่าวัตถุใดก็ตามจิตใจเป็นของสำคัญถ้าจิตใจซึ่งเป็นเจ้าของทั้งวัตถุต่างๆทั่วประเทศไทยเหลวไหลแค่อย่างเดียวเท่านั้นสิ่งทั้งหลายเหลวไหลไปหมดนะเพราะฉะนั้นจึงต้องปรับปรุงจิตใจของเราให้มีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์แน่นหนาฝาข้างด้วยอัดด้วยธรรมเป็นเครื่องปกครองสมบัติเงินทองเข้าของและชาติของเราตลอดตัวของเราแต่ละคนละคนให้มีความแข็งแกร่งปลอดภัยสง่างามเพื่อได้ไปที่ไหนคนมีศีลมีธรรมมีหลักมีกฎมีเกณฑ์นี้จะสง่างามนะไม่ผิดพลาดไม่แสงหูแสงตาของใครๆก็ตามนะถ้าคนไม่มีศีลมีธรรมนี่ไปที่ไหนนี่มันขวางไปเลยนะขวางไปหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงต้องปรับปรุงจิตใจนี่ให้เข้าสู่ศีลสู่ธรรมในระยะเดียวกันกับการช่วยชาติจึงเป็นเรื่องสำคัญอันนั้นเป็นเรื่องชาติเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องศาสนาขอให้มีในจิตใจของประชาชนชาวพุทธเราทุกคนขอให้ได้ธรรมะที่สอนพี่น้องทั้งหลายหลวงตาได้ประกาศก้องมาเป็นเวลานานแล้วหลายสิบปีแล้วนะทำที่ออกมาแสดงนี้หลวงตาไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวว่าจะผิดไปเพราะเหตุไรการปฏิบัติหนักเบามากน้อยเพียงไรหลวงตารู้ประจักษ์ตัวเองการปฏิบัติคือการบำเพ็ญเหตุที่จะให้ผลเกิดขึ้นเราบำเพ็ญมาอย่างไรนี่เราพอใจภูมิใจในการบำเพ็ญของเราประจักษ์ใจผลที่ได้มาก็เป็นที่พึงพอใจสรุปลงไปแล้วทั้งเหตุทั้งผลบวกกันแล้วเป็นที่พอใจทุกอย่างทำในหัวใจแล้วไม่เคยมีแง่ใดที่จะสงสัยตัวเองตั้งแต่วันกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจเท่านั้นเพราะกิเลสจะทำทุกแง่ทุกมุมก่อเรื่องก่อราวยุ่ยแย่ก่อควรให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆควรจิตใจตลอดเวลาคือกิเลสเท่านั้นพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วปัญหาทั้งมวลนี้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแต่คำว่าพอไม่มีอะไรเข้าไปขัดไปแย้งได้เลยคำว่าพอนี่หลวงตาได้ทรงทำประเภทคำว่าพอมาเป็นเวลา50กว่าปีนี่แล้วนี่ประกาศสอนพี่น้องหลายด้วยความองอาจอาหารทานชัยจากหัวใจที่บำเพ็ญมาก็ประจักษ์ใจเราแล้วผลที่ได้ก็ประจักษ์ใจเราทั้งสองอย่างนี้เป็นที่ภูมิใจถึงขั้นเมืองพอเราได้มาสั่งสอนท่านทั้งหลายจึงไม่สงสัยในอาจในธรรมที่มาสั่งสอนนี้ไม่ว่าทำขั้นใดภูมิใดจะผิดไปไม่มีเป็นที่แน่ใจทุกด้านทุกทางนั่นแต่ขอพี่น้องหลายได้นำไปพื้นปฏิบัติเรื่องการขัดการข้องทางด้านศีลท่านดำเนี่ยเวลาเราจะบำเพ็ญความดีนี่มันคือเรื่องของกิเลสข้าศึกของธรรมต้องขัดข้องด้วยกันทุกหัวใจให้จำเอาไว้นะข้อนี้นะเราคิดจะสร้างคุณงามความดีเพื่อผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมนี้กิเลสมันจะมาขีดมาขวางไว้ทันทีเลยไม่สะดวกอันนั้นไม่สะดวกอันนี้เหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นทันทีในขณะที่เราคิดสร้างความดีต่อส่วนตัวตัวเองในส่วนรวมนี่คือกิเลสนี่คือข้าศึกของเราข้าศึกของส่วนรวมหรือข้าศึกของธรรมข้าศึกของธรรมไม่มีอะไรมีกิเลสเท่านั้นกิเลสมีอยู่ในหัวใจเราจึงเป็นข้าศึกของธรรมในใจเราด้วยเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงต้องฟัดต้องเหวี่ยงต่อสู้กันมันไม่อยากทำเราทำเพราะไม่อยากทำคือข้าศึกขวางหน้าแล้วข้าศึกก็คือข้าศึกศัตรูที่จะทำเราให้ล้มจมไปเลยมันขวางหน้าเราปัดทันทีเรียกว่าต่อสู้กันเราจะไปสร้างความดีมันขัดมันคล้องไม่อยากให้ไปนั่นจะทำอะไรถ้าเป็นความดีมันขัดเราทำนี่ชื่อว่ารบกับข้าศึกศัตรูคือมหาภัยต่อหัวใจของเราและส่วนรวมนั่นแหละให้พากันจำเอาไว้นะอย่าถือเรื่องความขัดข้องอย่างนั้นอย่างนี้โดยอุบายของกิเลสมาหลอกลวงเราที่จะสร้างความดีนี้เป็นประมาณนะไม่ได้นะต้องถือทำเป็นประมาณเอาทำเป็นประมาณทำชี้ออกตรงไหนนั่นแหละแน่ต่อความสะดวกลื่นเรื่องบันเทิงจนกระทั่งความพ้นทุกข์ไปจากคำว่าทำอย่างเดียวยี่เด็ดแม้น้อยก็ตามเป็นเชี่ยนเป็นน้ำใหญ่โตกว่านั้นติดขวางหมดเอาชาติไทยของเราให้จมทั้งประเทศก็ได้นี่แล้วเอาลงเราให้จมนรกก็ได้อำนาจของยี่เด็ดทำนี่ลื้อฟื้นได้ขึ้น
ทั้งชาติไทยของเราทั้งจิตใจขึ้นสู่มรรคผลนิพพานได้นี่คำว่าเอาลื้อฟื้นเอาธรรมมาลื้อฟื้นไปยังไง1รักชาตินั่น2รักษาป้องกันชาติให้ดีด้วยสติปัญญาอย่างรอบคอบ3เป็นนักเสียสละ4ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกันเราเป็นคนไทยนี่เท่ากับอวัยวะเดียวกันถ้าจะอยู่ภาคไหนภาคไหนภาคไหนก็ตามเหมือนแข้งขาของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันหัวอยู่อย่างหนึ่งร่างกายอยู่อย่างหนึ่งแขนซ้ายแขนขวาหนึ่งเท้าซ้ายเท้าขวาหนึ่งรวมแล้วมันก็อยู่ในร่างกายเดียวกัน อันนี้ก็เหมือนกันชาติไทยเราเป็นจุดศูนย์กลางนี่มันก็ว่าชาติไทยเป็นจุดศูนย์กลางและภาคนั้นภาคนี้คืออวัยวะของไทยไม่ว่าภาคไหนภาคไหนเป็นอวัยวะของไทยของไทยเราเช่นเดียวกับอวัยวะของร่างกายนี่แหละคือเป็นสมบัติของร่างกายนี่เรารักสุดส่วนเสมอกันหมดร่างกายของเราตรงไหนที่ความรักของเราบกพร่องไปไม่มีนะนับแต่นิ้วเท้าขึ้นมาหาผลหาศีรษะของเราอวัยวะส่วนใดมีความรับผิดชอบมีน้ำหนักความรักเสมอกันหมดไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่ากันนี่ชาติไทยของเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ในภาคใดมุมใดก็ตามนี่คือชาติไทยซึ่งเป็นอวัยวะของชาติเราต้องมีความรักความสงวนมีความตรงกลืนสามัคคีเป็นหนึ่งเหมือนว่าอวัยวะเดียวกันนี่และชาติไทยของเราก็จะมีความแน่นหนามั่นคงถ้ามีความสมัครสมานมีความรักชาติทั้งตัวเองถือเป็นอวัยวะเดียวกันแล้วจะสมานเข้ามาเป็นความแน่นหนามั่นคงถ้าไปแยกอย่างนั้นแยกอย่างนี้ไปตำหนิแขนซ้ายไปตำหนิแขนขวาไปตำหนิขาซ้ายตำหนิขาขวาตำหนิหัวแล้วพวกนี้หัวก็ขาดแขนก็ขาดเอาขาทางข้างซ้ายข้างขวาก็ขาดยังเหลือแต่ท่อนกลางคือร่างกายเกิดประโยชน์อะไรเอาพิจารณาสิเมื่อตัดอวัยวะซึ่งเป็นเครื่องประดับประกอบกันให้สมบูรณ์ผลผลออกหมดแล้วยังเหลือแต่เอาอวัยวะซึ่งเป็นเหมือนกับท่อนฟืนท่อนฟืนไม่ได้ที่น่ารังเกียจนะแต่คนยังเหลือแต่ท่อนถูกตัดอวัยวะออกหมดยังเหลือแต่ร่างกายท่อนเดียวน่าดูไหมพิจารณาสินี่ชาติไทยก็เหมือนกันแล้วตัดภาคนั้นออกตัดภาคนี้ออกซึ่งเป็นอวัยวะของร่างกายคือชาติไทยเดียวกันละเมื่อตัดออกไปแล้วตัดภาคนั้นตัดภาคนี้ออกให้ยังเหลือแต่เอาร่างกายของเราเอาจุดเดียวเอาชาติไทยหรือจะว่าภาคเอาให้เหลือแต่ภาคกลางแล้วภาคกลางก็เหลือแต่อวัยวะเกิดประโยชน์อะไรการกับการแห่งความทุกข์ทางนั้นไม่ได้การแห่งความสูงนะนั่นเราแยกให้เห็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นรวมแล้วจึงเรียกว่าชาติไทยทุกภาคทุกภาคเขาบอกรวมเข้ามาจุดศูนย์กลางคือร่างกายของเราเนี่ยเมื่อต่างคนต่างสงวนรักษาต่างคนต่างเป็นถือเลือดเนื้ออันเดียวกันมีความรักมีความเมตตาสงสารความช่วยเหลือเผื่อแผ่ต่อกันแล้วที่ไหนสบายหมดนะนี่คือความสมานนะไอ้ความไปแยกนั่นแยกนี่น่ะคือตัดแข้งตัดขานะใช้ไม่ได้นะจะชิบหายได้การประสานอะไรบกพร่องให้รีบซ่อมแซมอะไรบกพร่องรีบซ่อมแซมอะไรไม่มีให้หามาอะไรที่จะมาทำลายส่วนรวมตัดออกตัดออกนั่นคือว่าเป็นผู้รักษาชาตินะถ้าต่างคนต่างรักษาชาติเมืองไทยเราจะขึ้นนี่คือด้านวัตถุที่พูดให้พี่น้องหลายฟังความประสานสามัคคีซึ่งกันและกันคือด้านจิตใจด้านจิตใจถืออวัยวะทั้งหมดชาติไทยทั้งชาตินี้เป็นอวัยวะอันเดียวคือชาติไทยแล้วต่างคนต่างรักสงวนด้วยกันมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอย่าดูถูกเหยียดหยามกันเราเกิดมาทุกคนไม่ใช่จะเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกเกิดมานี่ก็พระพุทธเจ้าสอนไว้ตามหลักของกรรมใครอยากเกิดตามความต้องการทุกคนแต่มันทำไมไม่ได้เพราะกรรมของตัวเองที่สร้างมาไม่อำนวยถ้ากรรมของตัวเองสร้างมาอำนวยแล้วไปเกิดที่ไหนมันก็เกิดได้ที่ดีที่ดีที่ดีเพราะเราแต่ทำแต่ของดีเอาไว้เนี่ยถ้าทำของชั่วไว้จะไปอยากได้ดีเท่าไหร่มันก็ไม่ได้นั่นแหละมันมีแต่ของชั่วของชั่วเพราะกรรมตัวเองขัดขวางตัวเองกรรมชั่วของตัวเองมันขัดขวางตัวเองกรรมดีส่งเสริมตัวเอง นี่เรียกว่าภาคศีลธรรมที่เรานำสอนพี่น้องทั้งหลายให้มีจิตใจฝ่ายอัดฝ่ายทำการทำบุญให้ทานอันนี้เป็นพื้นฐานอย่างชาวพุทธของเรามาดั้งเดิมไม่ว่าภาคใดเรื่องทานนี้เป็นพื้นฐานไปที่ไหนมาอดอยากแล้วชาติไทยของเราพื้นฐานอย่างชาวพุทธเราไปทั้งนั้นแล้วศีลก็ควรจะให้มีให้รักษาศีลก็รักษาเรารักษาชาติไทยของเรารักษาหัวใจซึ่งกันและกันนั่นแหละศีลนี่เกี่ยวกับหัวใจคนทั้งโลกเหมือนกันจะว่าไงผิดศีลข้อหนึ่งก็ผิดคนทั้งหลายผิดศีลข้อหนึ่งก็ผิดคนทั้งโลกได้เหมือนกันฆ่ากันนี่ฆ่าคนนี้กระเทือนไป

ชาวพุทธเราจะมีเวลาดัดแปลงแก้ไขหรือมีกฎกติกาบังคับตัวเองให้ได้ความสงบจริงคือศีลธรรมเข้าสู่ใจเช่นยังจะเริ่มเข้าพรรษาเริ่มวันพรุ่งนี้แหละวันนี้เป็นวันรวมวันพรุ่งนี้เป็นฤดูฝนวันนี้เป็นยังเป็นฤดูร้อนอยู่ยังจัดเข้าพรรษาพรรษาแปลว่าฤดูฝนพอวันพรุ่งนี้ก็เข้าพรรษาแล้วนี่ใครจะตั้งสัจจะอธิษฐานอะไรเพื่อเป็นสาระคุณแก่ตนตั้งสัจจะฐานนี่คือสร้างป้องกันทำลายกิเลสมันจะมาทำลายในแง่ต่างๆทำให้เหลวไหลเหลวไหลไปหมดทำเราให้เหลวไหลเพราะงั้นเราจึงต้องเอาศีลธรรมเอาความจริงความจริงไปตั้งเป็นป้องเป็นกำแพงกั้นเอาไว้เอาในภาษาดีเราจะทำอะไรให้ตั้งจิตไว้กับตัวเองนะการให้ทานวันหนึ่งเราจะไม่ขาดตั้งไว้ไม่ขาดคือยังไงเราได้ให้ทานไปบินไปถ้าท่านมาบิณฑบาตได้ให้ทานบาตรทัพพีหนึ่งก็ดีเข้าปั้นหนึ่งก็ดีนี่เป็นสัจจะอธิษฐานแล้วเป็นทานบารมีด้วยเป็นสัจจะบารมีด้วยนี่เราจะไม่ขาดตลอดพรรษานะหรือจะให้ทานประเภทใดก็ตามวันหนึ่งจะไม่ให้ขาดการให้ทานนี่เรียกว่าเป็นความสัตย์ความจริงของเราทั้งทานบารมีทั้งสัจจะบารมีของเราได้ประจำประจำนี่คือเราสร้างความดีตั้นเรื่องความจะให้ขาดให้วิ่งไปวันนี้ได้ทำวันนั้นไม่ทำนี่กิเลสเข้ามาเอาแล้วนะหาเรื่องอันนั้นวันนี้ยุ่งวันนั้นยุ่งแล้วเลยขาดว่าขาดตอนในการทำบุญให้ทานประจำวันไปเสียนี่เรียกว่ากิเลสเข้ามาตัดทอนแล้วตายกิเลสประเภทนั้นหรอตายก็ตายเถอะว่างั้นเลยนี่ให้จำนะแล้วผู้ที่เป็นนักคอสุราก็เหมือนกันให้ตัดให้ขาดตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ไม่เอาสุรามากอกมากรอกปากใครแหละลูกใครรักทุกคนแม่เคยเอาสุราซึ่งเป็นของเลวร้ายมากรอกปากลูกเต้าของตนนะลาโตขึ้นมามันจะหาเล่ามาสแตกอวดพ่ออวดแม่เข้ามาพวกเทวทัตฆ่าพ่อฆ่าแม่ดูถูกอย่ายามพ่อแม่ด้วยการสแตกสุราลงไปเข้าใจไหมสุราเป็นของต่ำช้าว่าสแตกมันเข้ากันได้เข้าใจหรือเปล่าไม่ได้พูดหยาบโลนสุรามันหยาบโลนกว่าสแตกเข้าใจไหมถ้าแต่ก็บอกว่าอย่ายัดผ่าสุราก็บอกอย่างนั้นตั้งนานมันต้องแปลหลายสับหลายแสนสิสุรามันหลายเล่หลายเดียมแล้วกินลงไปหนึ่งเสียทรัพย์สองการก่อทะเลาะวิวาสสามเกิดโรคสี่ต้องติดเตียนห้าไม่รู้จักอายมันเป็นตั้งหลายประเภทอันนี้ถ้าแต่คำเดียวจะมันเสียไปไหนวะเข้าใจไหมสุรามันเสียหลายด้านหลายทางให้งดเอามันจะตายให้ตายบอกงั้นเลยถ้ามันจำเป็นจริงมันจะตายจริงเรียกแถวนี้ไม่ใกล้กันนักให้มาเอาลองตะบัวไปกุศลาให้คนนี้เขาหายใจปลาง่ามง่ามอยู่เขาไว้สแตกสุราเขากำลังจะตายหลวงตาจะไปเป่าฟูดเดียวนี่สุราตกห้าทวีปเข้าใจไหมเอาไอ้นี่ขึ้นมาเป็นคนดีคนดีไม่กินสุรามีคุณค่ามากนั่นเข้าใจไหมต้องเอาอย่างนั้นที่ต้องเด็ดไม่เด็ดไม่ได้นะความชั่วอยากเข้าใจว่ามันอ่อนมันไม่เคยอ่อนนะความชั่วมันฝังอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งของชาวพุทธเรามันฝังอยู่อย่างลึกลับลึกลับมันคอยจะตายอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่มีอะไรที่จะต้านทานมันได้หรือเอาชนะกับมันได้นอกจากธรรมถ้าทำแล้วตั้งสัจจะลงไปปึ๋งแล้วเอาขาดต่อขาดยังไงที่เดียวต้องหายเลยนี่ให้พากันเข้าใจนะถ้าไม่ใช้ธรรมเข้าไปช่วยแล้วไม่ได้นะจะคอยตามโอกาสอำนวยอำนวยโอกาสจะเป็นของกิเลสทั้งหมดไม่ได้เป็นของเราอันนั้นนะอันนั้นไม่มีเวลาวันนี้ไม่มีเวลาจะทำอะไรไม่มีเวลาบทเวลาตายกิเลสไม่เห็นบอกเข้าใจไหมบทตายมันมีเวลาด้วยกันใช่ไหมอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้กิเลสไม่เห็นบอกนะบทเวลาจะสร้างความดีก่อนตายกิเลสไม่มีเวลาเห็นไหมเราต้องตัดกิเลสเข้าไปสิเวลาตายมันมีไม่เห็นบอกหรอกก็ว่างั้นมันตายด้วยกันตอนนี้เราจะสร้างความดีก่อนตายมันเสียหายไปไหนวะมาขวางทำไมวะฟาดปากมันปุ๊บอะไรความเข้าใจไหมต้องอย่างนั้นต้องมีเด็ดนะพี่น้องหลายต้องเด็ดกิเลสมันเด็ดมันเหมือนฉายยางนะที่เด็ดดึงอย่างนี้มันตึงตลอดเวลาพอหลุดมือปั๊บดีดผึ่งเข้าเลยนี่แหละอำนาจของกิเลสไม่ได้อ่อนตัวนะทำเราเวลาอบรมทีแรกอ่อนกลัวเปียกนะแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นที่เราจะฝึกฝนอบรมให้หนาแน่นขึ้นไปหนาแน่นได้อย่างที่ได้เคยพูดในพี่น้องหลายฟังก็หลวงตาบัวก็เอาตัวเองออกยันเลยอย่าเลยเพราะเป็นสนามรบทั้งกิเลสทั้งธรรมทั้งเหตุทั้งผลอยู่ในนี้หมดแล้วมาสอนพี่น้องหลายจึงเอาออกตั้งแต่ความสัตย์ความจริงที่ตนปฏิบัติมายังไงนี่เวลาอ่อนปวกเปียกก็ยังบอกแล้วขึ้นบนภูเขานั่งน้ำตาร่วงลงมาตั้งแต่ภูเขาจะไปสู้กิเลสสู้มันไม่ได้มันฟัดทีเดียวฉันหงายหมาหงายหมามันอ่ะแล้วขึ้นไปสู้ไม่ถอยต่อไปที่มันก็เอ็นมันก็ล้มเราก็ได้ท่าแล้วมันล้มเพราะเหตุใด

0: นี่เราจับเอาไว้นะหลักวิชาแล้วต่อยมันทางไงกิเลสมันถึงล้มต่อยเหตุด้วยต่อยด้วยวิธีนั้นนั้นกิเลสล้มจำวิธีนี้ไว้ส่งเสริมวิธีที่ต่อยกิเลสล้มให้หนักเขาให้กิเลสหงายหมาเลยเข้าใจไหมขั้นต่อยไปต่อยไปมันก็ได้เรื่อยๆนั่นนี่แล้วเขาสรุปอะไรจนกระทั่งถึงสติปัญญาเคลียงไกลเรียงไกลคืออะไรกิเลสมันจะแข็งกระดานไหนก็ตามทำยิ่งแข็งเหนือกิเลสไปตลอดเป็นธรรมอัตโนมัตินั่นแก้กิเลสโดยอัตโนมัติแก้ไปตลอดไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับตอนนั้นตื่นขึ้นมาฟัดกันแล้วระหว่างกิเลสกับธรรมเป็นกันเองไม่ต้องมีการบังคับแต่ก่อนถูไถแทบเป็นแทบตายฆ่ากิเลสขั้นเวลาสั่งสมกำลังวังชาทางด้านทางอัตธรรมขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติเป็นความภาคเพียรแก้กิเลสโดยอัตโนมัติเป็นลำดับลำดาจนเชื่อมโยงเข้าไปถึงมหาสติมหาปัญญาจากสติปัญญาอัตโนมัตินี่ก็พูดถอดออกมาจากหัวใจมาพูดให้ฟังนี่นะแต่ก่อนเราก็ไม่เคยรู้เคยเห็นเกิดมากับพ่อกับแม่พ่อแม่เราก็ไม่เป็นแต่เราออกปฏิบัติธรรมออกไปบวชปฏิบัติธรรมอย่างนี้เนี่ยมันก็รู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาขึ้นเมื่อมันรู้ขึ้นมาแล้วมันก็ประจักษ์ใจจนกระทั่งความเพียรเป็นเองเอาที่กิเลสผ่านไม่ได้เลยนะถึงขั้นแล้วกิเลสผ่านไปแล้วขาดสะบั้นเป็นอัตโนมัตินะที่ธรรมะนี่จะขาดฟาดเราขาดสะบั้นเป็นอัตโนมัติเหมือนกิเลสเอาความภาคเพียรของเราขาดสะบั้นไปเหมือนกันเป็นอัตโนมัติของมันอันนี้พอได้ที่แล้วก็ใส่กันอย่างนั้นเอาจนกระทั่งกิเลสขาดไม่มีอะไรเหลือเลยนะเพราะอำนาจของความภาคเพียรเมื่อเป็นอัตโนมัติแล้วคำว่าความเพียรไม่มีนอกจากว่าความเพียรกล้าเพราะความพ้นทุกข์ที่จะให้เพียรในเวลาปัจจุบันไม่มีมีแต่ล้างเอาไว้เพราะมันรุนแรงกับกิเลสฆ่ากิเลสความรุนแรงความผาดโผนโจทยานไม่มีอันใดที่จะเกินธรรมะประเภทอัตโนมัตินี้ไปได้เวลารุนแรงมากเพราะฉะนั้นกิเลสจึงขาดสะบั้นขาดสะบั้นจนกระทั่งกิเลสไม่มีอะไรเหลือขาดสะบั้นไปตามๆกันหมดนี่โล่งสว่างต้าไปหมดเป็นยังไงทำเป็นของอับเฉาเหลือเวลานี้ทำอยู่ใต้ก้นส้วมก้นฐานนะกิเลสเป็นส้วมเป็นฐานเรียมันเราทองคำตั้งแข่งไปมุดไว้ใต้ดินมันขี้รถทำเรื่องศีลเรื่องธรรมมันอยู่ในหัวใจของเรากิเลสกับขี้โลภขี้โกรธขี้หลงมันขี้รถอยู่ที่หัวใจของเรามันทำของเราเลยเป็นมูดเป็นพูดไปหมดวิเลศอยู่เหนือมูดเหนือพูดเหยียบย่ำทลายเอาฟื้นขึ้นให้ดีนะถ้าท่านทั้งหลายอยากเห็นความสุขความเจริญในหัวใจนี่แหละอยากจะไปถามนะต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศป้าเด็ดดวงกว้างแสนกว้างไม่มีแถวนั้นไม่มีมีแต่ในหัวใจคำว่าสุขมากสุขน้อยทุกมากสุขน้อยจะมีอยู่ที่หัวใจเวลาเราดิ้นตามวิเลศทุกมากสุขน้อยจะขึ้นที่หัวใจนี่เป็นมหาทุกข์ก็เกิดที่หัวใจนี่เราสั่งสมคุณงามความดีเข้าไปโดยลำดับสุขมากสุขน้อยจะสุขที่ดวงใจจนเป็นบรมสุขสุขที่หัวใจของเรานะให้พากันบึกบึนใช่เราเป็นผู้รับผิดชอบเราตกน้ำนี่ใครจะไปช่วยเราเราต้องฟิตตัวช่วยเราเต็มกำลังความสามารถนอกเหนือจากผู้อื่นช่วยไม่ได้แล้วเราต้องเอาเต็มเหนี่ยวหรือผู้อื่นจะมาช่วยก็เป็นส่วนเกินไปเสียเราต้องช่วยเราเต็มเหนี่ยวสำหรับคนตกน้ำเป็นอย่างนั้นอันนี้เราตกน้ำอะไรน้ำกองทุกกองภัยทั้งหลายโอ้ข้ากันดานทั้งหลายอยู่ในนี่แหละให้ฟิตให้ช่วยตัวเองนะเวลาตายแล้วมันหมดนะหมดท่าคนดีก็ตามคนชั่วก็ตามตายแล้วหมดในชีวิตนี้นะแต่ผลที่มันได้ทั้งดีทั้งชั่วติดกับหัวใจไม่หมดนะนี่มันจะพาไปเกิดอยู่นะถ้าความชั่วพาไปเกิดทางชั่วจะได้รับความทุกข์ความทรมานถ้าทางดีก็ดึงขึ้นทางดีใจไม่ตายบุญบาปติดอยู่ที่หัวใจไม่อยู่ติดอยู่ที่สังขารร่างกายสังขารร่างกายนรกก็ไม่ไปสวรรค์ก็ไม่ไปบาปก็ไม่มีบุญก็ไม่มีสังขารร่างกายมันมีอยู่ที่ใจอย่างเดียวทั้งบุญทั้งบาปให้พากันตั้งใจนะให้มีความสัตย์ความจริงการปฏิบัติศีลธรรมต่อตัวเองอย่าอยู่เรื่อยๆเฉยๆเหมือนกับสัตว์ไม่มีเจ้าของเจ้าของของสัตว์คืออะไรพวกเราคือสัตว์เจ้าของคือศาสนาองค์เอกพุทธศาสนาเป็นเจ้าของให้ฟังเสียงเจ้าของบ้างนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าหวังมาแบ่งฉันปันส่วนอะไรจากเรานะพวกเราเป็นผู้ได้รับความทุกข์ความลำบากช่วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้ามาฉุดมาล่างโดยการแนะนำสั่งสอนให้ปฏิบัติตามท่านถ้าอยากพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับดานถ้าฟังที่เรียกจมเรื่อยนะตามพังคดีนะวันนี้แหละไม่มีอะไรแล้ววันนี้พูดออกมาก็มันก็เลยไปใหญ่นะเรื่องการเข้าพรรษาก็ผู้คนขอให้จำให้มีความสัตย์ความจริงกับตัวเองอย่ารอแหละนะใช้ไม่ได้นะความรอแหละทำคนให้เสียมามากต่อมากไม่มีหลักมีเกณฑ์การเป็นอยู่ปูวายครอบครัวเจ้าเรือนหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้คนไม่มีหลักมีเกณฑ์ถ้ามีศีลธรรมเข้าที่ไหนดีหมดนะคำว่าศีลธรรมคือความตายใจความเชื่อตัวเองไ เราเชื่อเราได้คนอื่นก็เชื่อเราได้นะต่างคนต่างมียิ่งทำต่างคนต่างเชื่อกันนั้นสงบเย็นไปหมดจำไว้นะใครลืมโทรศัพท์มือถือเทวทัตตัวต้องคันเนี่ยไปลืมอยู่ในห้องน้ำให้ไปเจ้าของไปเอาจับไปโยนลงท่วมเจ้าโทรศัพท์มือถือใครไปลืมไม่ได้ห้องน้ำนะเข้าใจไหมเนี่ยเวลาเนี่ยมาเก็บไว้ที่นี่นะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยโทรศัพท์มือถือตัวสำคัญมากนะผ้านี่ขาดสะบั้นเลยเราได้พูดแล้วโถสี่กษัตริย์ตั้งแต่นั่งซื้อพิมพ์วิทยุโทรเทวทัศน์โทรทัศน์วิดีโอจากนั้นโทรศัพท์มือถือนี้เป็นมหาเพชฌฆาตขาดสะบั้นคอไม่มีเหลือแต่สำหรับพระว่างี้เลยสำหรับโลกเขาใช่ไปแบบโลกเขาไม่มีโทษมีกรรมอะไรผ้านี่คอขาดได้เลยเราจึงได้วิสุทธิจารย์มากนะจำมาแล้วการขบันสายแล้วให้มีกฎข้อบังคับทุกคนอย่าเร่ร่อนอย่าเลื่อนลอยนะให้มีความจัดความจริงในพรรษาหนึ่งเราได้ความดีจากพรรษานี้อะไรบ้างเข้าใจไหมเช่นไหว้พระนี่ไม่ให้ขาดวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งให้จังคำจัดอย่าว่าทุกอย่างมัดกิเลสตัวเองคือกิเลสมันมัดเรานะที่นี่เราฟาดกิเลสเรามีคำสั่งเราบังคับมันเข้าใจเหรออืม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดรับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมในรายละเอียดอีกครั้งวันที่3กรกฎาคมนี
1: ้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติเร่งสนับสนุนภารกิจค้นหาผู้สูญหายศึกฟุตบอลโลก2026ฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4ประตูต่อ1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่ม I เข้ารอบไปพบกับสวีเดนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี
2: ้นายอนุทินชาญวีรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงบุคคลในกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตั้งชุดสืบสวนสอบสวนแล้วหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นที่สำคัญต้องยึดพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงรวมทั้งไม่ควรมองทุกเรื่องเป็นเกมการเมืองส่วนกรณีคลิปเสียงพาดพิงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีและได้หารือกับตนเองแสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการตามกฎ